0: ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดพร้อมพิทักษ์รักษาความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
1: กองทัพบกได้รับรายงานจากกองทัพภาคที่2ตรวจพบเหตุการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาพื้นที่โอสเม็ดใกล้กับช่องจอมจังหวัดสุรินทร์รวม2เหตุการณ์โดยในช่วงเช้าวันนี้หน่วยได้ตรวจพบทหารกัมพูชาประมาณ 10-15 นายพร้อมด้วยชาวต่างชาติ2คนมีพฤติกรรมยั่วยุโดยเข้ามาใกล้แนวเขตลวดหนามและทำการบันทึกวิดีโอซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนด้วยวาจาแต่ไม่เป็นผลจึงดำเนินการยิงเตือนจำนวน2นัดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการลุกล้ำพื้นที่และป้องปรามการกระทำที่อาจขัดต่อข้อตกลงในถ้อยแถลงร่วมต่อมาเวลา 18:40 นาทีหน่วยได้ตรวจพบเหตุเพิ่มเติมในพื้นที่บริเวณเดียวกันโดยตรวจพบการยิงอาวุธปืนเล็กจากฝั่งกัมพูชาตลอดแนวพื้นที่โอสเม็ดจำนวน11นัดซึ่งหน่วยในพื้นที่ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและยังไม่มีการตอบโต้กลับเนื่องจากประเมินว่าเป็นการยิงยั่วยุเพื่อตรวจสอบแนววางกำลังของฝ่ายไทยทั้งนี้นับตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงปัจจุบันยังไม่พบความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามกองทัพบกโดยกองกำลังสุรนารียังคงตรึงกำลังและพร้อมปฏิบัติการทันทีหากมีการลุกล้ำอธิปไตยโดยยึดถือหลักปฏิบัติตามข้อตกลงและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดเพื่อดูแลความปลอดภัยกับประชาชนอย่างเต็มความสามารถทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นเหตุผิดปกติสามารถแจ้งหน่วยทหารในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
0: ติดตามผลความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
2: ลุยเอนริเก้กุซือชาวสเปนิชของปารีสแซงชะแปงสร้างความฮือฮาให้กับวงการฟุตบอลยุโรปหลังนำแทคติกการฝึกซ้อมแบบกีฬารักบี้มาใช้กับมัสเวซาฟนอฟในด่านมือหนึ่งชาวรัสเซียด้วยการฝึกออกมาตัดบอลกลางอากาศบริเวณเส้นหน้าประตูท่ามกลางการรบกวนและปะทะจากเพื่อนร่วมทีมเพื่อเอาไว้รับมือลูกตั้งเตะของอาร์เซนอลก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกคืนวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้ที่สนามปุชกัสอารีนากรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดตกค้างเกมกลางสัปดาห์แมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะคริสตัลพาเลซ 3-0 ส่งผลให้แมนเชสเตอร์ซิตี้มีเพิ่มเป็น77แต้มจาก36นัดตามหลังอาร์เซนอลที่เตะเท่ากัน2คะแนนขณะที่เหลือการเตะอีก2นัดสุดท้ายผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนคู่ที่น่าสนใจเอสปันยอลชนะแอตเลติกบิลบาว 2-0 เกตาเฟ่ชนะเรอัลมายอร์กา 3-1 อาราเบสชนะบาร์เซโลนา 1-0ผลการแข่งขันฟุตบอลลีกเอิงประเทศฝรั่งเศสแบรดแพ้สตราบูร์ก 1-2 ล้องแพ้ปารีสแซงต์แชร์แมง 0-2 ผลการแข่งขันฟุตบอลโคปาอิตาเลียประเทศอิตาลีรอบชิงชนะเลิศลาซิโอแพ้อินเตอร์มิลาน 0-2 ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP Master 1,000 คะแนนรายการ Internazionale BNL อิตาเลียที่กรุงโรมประเทศอิตาลีประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศแคสเปอร์รูดนักเทนนิสมือ25ของโลกและเป็นมือ23ของรายการจากนอร์เวย์ชนะคารินคาชินอฟคู่แข่งมือ15ของโลกจากรัสเซีย 2-1 เซต 6-1 1-6 และ6-2 สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
3: การเชื่อมั่นในตัวเองคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จเพราะทุกความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นจะสร้างคุณให้เป็นคนใหม่ได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ในช่วงที่นะคะเดี๋ยวเราจะไปที่สายของพันตำรวจโทสุภฤกษ์ตรีเจตรองผู้กำกับจราจรสน.สามเสนสวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ท่าน
1: รอง
0: ค่ะโรงเรียนเปิดเทอมกันแล้วนะคะในพื้นที่ค่ะ
1: ใช่ครับวันนี้เปิด3โรงเรียนครับ
0: 3โรงเรียน
1: มีเป็นตอนนี้3โรงเรียนอยู่ครับแต่วันนี้มีอีก1โรงเรียนครับวันนี้มีโรงเรียนเซนต์ฟรานซิสซิลเวียสาธิตสวนคุณนันทาแล้วก็ราชินีบนครับเรียกประมาณ 7,000 กว่าคนครับ
0: โอ้โหอันนี้จัดการจราจรเตรียมตัวรับมือยังไงอะคะท่านรองคะ
1: เรามีการประชุมตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมครับมีการแจกแผนมีกลุ่มเครือข่ายผู้ปกครองนะครับแล้วก็พยายามจะสร้างความรับรู้ผู้ปกครองที่จะใช้เส้นทางนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้วันนี้ครับที่มาอยู่เนี่ยประชาชนที่ไม่ได้ส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยครับที่ลงสะพานทางนี้มาเนี่ยนะครับก็จะให้ได้นำลงถนนขาว
0: ถนนขาว
1: ไปผ่านแยกวัชิระจะสะดวกกว่าครับเพราะว่าบนถนนราชวิถีแม้ว่าจะรีเวิร์สเลนเป็น2เลนเนี่ยแต่ปริมาณรถที่เข้าโรงเรียนหน้ามอสวนทุกติสุรธรรมมีปริมาณรถมากครับจะทำให้รถติดขัดมากกว่าที่เราจะวิ่งไปเข้าถนนขาวไปแยกวัชิระครับอันนี้ก็จะขอแนะนำครับใครที่เกี่ยวข้องก็น่าโรงเรียนดีกว่าครับให้ใช้เส้นทางอื่นลงถนนขาวมาให้ลง
0: ถนนขาว
1: ทางนี้มาก็ให้เดินซ้ายเข้าถนนขาวจะดีกว่าครับ
0: ค่ะแต่การจัดการจราจรหน้าโรงเรียนนี่คือมีการปรับเปลี่ยนเลยอะไรยังไงไหมคะในแต่ละจุด
1: ตั้งแต่ถนนยุบมาก็มีปรับเปลี่ยนช่วงเวลาครับเราเริ่มวันที่1พฤษภาคม
0: ค่ะ
1: ครับที่เปลี่ยนเวลานะครับที่รีเวิร์สเลนนะครับ
0: รีเวิร์สเลนค่ะ
1: เป็นกับให้วิ่งตามรอบปกตินะครับเรามีการแนะนำเส้นทางครับอย
0: ่
1: างเช่นตีห้าครึ่งจนถึงเจ็ดโมงครึ่งเนี่ยเรารีเวิร์สเลนจากทางนี้มาสองเลนครับแต่ถ้าหลังเจ็ดโมงครึ่งไปแล้วเนี่ยเราจะให้ประชาชนน่ะวิ่งเข้าทางลัดบริเวณถนนฝั่งฮัลโลข้างลงสบายวชิระแล้วก็ออกบริเวณแยกทางนี้นะครับแล้วมุสามารถตรงไปโรงเรียนเซนต์ฟรานซิสในทะเบียนได้ครับ
0: ค่ะตั้งแต่1พฤษภาคมมาเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในเส้นทางเหล่านั้นนี่เขาน่าจะเริ่มคุ้นแล้วใช่ไหมคะน่าจะปรับเปลี่ยนได้แล้วใช่ไหมคะ
1: ผู้ปกครองใหม่ยังน่าจะต้องอีกสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้าเดี๋ยวต้องมาดูอีกทีครับ
0: อ๋อค่ะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอย่างตอนเช้าวันนี้ก็การจราจรยังไงบ้างดูยังวุ่นๆกันอยู่สิคะนั่น
1: เองตอนนี้ก็ทุกจุดนะครับวันนี้โรงเรียนเป็นฟังดีขึ้นครับแต่ส่วนที่โรงเรียนอื่นเนี่ยราชินีบนก็ไม่มีปัญหานะครับยังรับรายงานเลยตอนนี้ผมอยู่เชิงสะพานทางนี
0: ้
1: ขับรถลงตลอดครับ
0: รถลง
1: ที่จะเลี้ยวขวาไปหน้าโรงเรียนเซนฟังตลอดครับผม
0: ค่ะค่ะโอเคเอาไปว่าถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ไปส่งเด็กๆที่โรงเรียนไม่ได้ส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนก็เบี่ยงเข้าถนนขาว
1: อยากแนะนำให้เข้าถนนขาวมากกว่าครับ
0: ค่ะ
1: พอวิ่งมาวิถีแม้ว่าจะรีเวิร์สมาแต่มันติดหน้าโรงเรียนเยอะครับไม่แนะนำดีกว่าครับ
0: โอเคได้เลยค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านรอง
1: ได้คร
0: ับ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: นี่วันนี้กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยก็เปิดเทอมวันแรกด้วยนะคะสาทรเหนือเราไปที่สายของทางร้อยตำรวจโทรักษาสำราญรองสวัสดิ์จราจรสน.วิภาวดีค่ะรองสวัสดิ์คะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณยนต์ครับ
0: ค่ะรองสวัสดิ์อุบัติเหตุที่ก่อนหน้านี้ที่บอกว่ารอรถยกอยู่ตอนนี้เขาเคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วหรือยังคะ
3: ครับเคลื่อนย้ายแล้วนะช่วงเวลา7นาฬิการถตู้กับรถเก่งนะครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะบริเวณสะพานกับรถยาคูตอนนี้ก็เปิดการจราจรได้เป็นปกติแล้วครับ
0: ครับภาพรวมตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะรองสวัสดิ
3: ์ครับช่วงนี้สภาพโดยรวมนะครับตั้งแต่อนุสรณ์สถานเข้ามาจะหนาแน่นหน้าฐานทัพอากาศนะครับท้ายแถวก็ไปอยู่แถวๆทางลงยกระดับอนุสรณ์สถานนะครับจากหน้าฐานทัพอากาศมุ่งหน้าท่าก็จะหนาแน่นเต็มทุกช่องทางนะครับผ่านสายช่างการบินไทยเข้าหน้าท่าก็เคลื่อนตัวตามกันได้ตลอดแต่ก็มีปริมาณมากนะครับจากหน้าท่ามุ่งหน้าหลัก4ก็เริ่มยืดนะครับตามกันไม่ทันใช้ความเร็วได้ดีจากหลัก4มุ่งหน้าบางเขนช่วงนี้ในช่องทางด่วนจะมีท้ายแถวมาที่สะพานกลับรถสโมสรตำรวจนะครับกรณีที่มีวอร์40บริเวณสะพานกลับรถยาคูก่อนหน้านั้นนะครับตอนนี้ก็เคลื่อนย้ายได้เรียบร้อยแล้วเปิดการจราจรนะครับก็จะสะสมนิดนึงช่วงนี้จราจรก็วอร์10เร่งระบายอยู่นะครับจากบางเขนมุ่งหน้าลาดพร้าว ในช่องทางด่วนก็มีปริมาณมากแต่ขึ้นตัวตามกันได้ตลอดนะครับท้ายแถวก็หน้าสำนักงานเขตจตุจักรนะครับส่วนช่องทางขนานนี้ก็ทางลงยกระดับลาดพร้าวนะครับจุดหนึ่งนี่ก็คือโรงเรียนหอวังยังไม่ได้เปิดนะครับจะเปิดวันที่18นะครับส่วนสุรศักดิ์เปิดแล้วก็ช่วงนี้ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับชะลอตัวที่จะข้ามแยกลาดพร้าวมุ่งหน้าไปทางด้านสุทธิศาลแยกทางกันอยู่นะครับจากลาดพร้าวไปสุทธิศาลนี่ใช้ความเร็วได้ดีนะครับตามกันได้ทันจากแล้วก็สุทธิศาลมุ่งหน้าลอดใต้ด่วนดินแดงในช่องทางขนานก็ท้ายแถวมิตรไมตรีสวนป่านะครับส่วนในช่องทางด่วนก็ท้ายแถวหน้าวปอนะครับเข้าอนุสาวรีย์ชัยเข้าวงอนุสาวรีย์ชัยขึ้นตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไปวิภาวดีขาออกก็ยังใช้การได้ดีนะครับบนทางยกระดับอุตราภิมุขด่านดอนเมืองด่านแจ้งวัฒนะช่วงนี้ยังไม่มีสะสมนะครับยังใช้ความเร็วได้ดีอยู่นะครับโดยรวมแล้วก็ประมาณนี้ครับรถเสียรถชนหลังจากนี้ก็ยังไม่ได้รับแจ้งนะครับ
0: อ๋อแต่อาทิตย์หน้านี้หอวังเปิดแล้วใช่ไหมคะรองสารวัตร
3: ใช่ครับสุรศักดิ์เปิด
0: ครับค่ะเตรียมรับมือ
3: ก็ปิดตัวลงไปแล้ว
0: เหงาไปเลยไหมคะตรงนั้นก็ปกติเนี่ยเมื่อก่อนนี้รถเยอะมาก
3: ใช่ครับใช่ครับตอนนี้ก็ยังมีส่วนแน่นที่ทำให้ชะลอก็บริเวณแนวก่อสร้างนะครับแต่ว่าก็ช่วยได้อีกระดับหนึ่งที่โรงเรียนพัทไทยก็ปิดกิจการลงไปนะคร
0: ับแต่ก็น่าใจหายนะใจหายสองจุดหนึ่งค่ะ
3: ครับ
0: ขอบคุณมากๆเลยนะคะรองสาวัตรค่ะขอบคุณค่ะ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค
0: ่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณสุพจน์สวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีครับ
0: คุณสุพจน์เนี่ยบอกว่ามีคนเดินอยู่ตรงถนนกาฬปพฤก
4: ษ์ใช่ใช
0: ่ค่ะ
4: บนสะพานต่างระดับตำนานแม้นรถวิ่งด้วยอันตรายมากเลยเป็นผู้ชายสูงอายุนะฮะ
0: ค่ะ
4: อายุน่าจะต้องมี70กว่า80แก่แล้วอ่ะ
0: ค่ะแล้ว
4: ครับผม
0: แต่งตัวยังไง
4: ผ่านมาเนี่ยครับผมเพิ่งผ่านมา
0: ค่ะ
4: แกเดินอยู่กลางสะพานเลยซ้ายสุดนะครับมุ่งหน้าสาทรนะฮะ
0: เดินอยู่กลางสะพานแต่ว่าอยู่ในเลนซ้ายใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะค่ะก็ดูแล้วเป็นคนปกติเป็นคนเร่ร่อนหรืออะไรไหม
4: ไม่ใช่ครับไม่ใช่นะฮะไม่ใช่นะแต่งตัวดีนะฮะก็เสื้อขาวแบบที่เขาใส่ไปโรงเจกันอะไรอย่างเงี้ยกางเกงขายาว
0: ค่ะ
4: ครับผมแต่ทีนี้ว่าผม
0: หลงทาง
4: ว่าแกอาจจะหลงมานะ
0: อืม
4: เพราะว่าถ้าเกิดว่าแกไม่เป็นอะไรแกไม่น่าจะไปเดินบนสะพานขนาดนั้นอ่ะ
0: ดูแล้วเป็นคนไทยแต่ถ้าเป็น
4: คนจีนนะน่าจะเป็นคนจีน
0: น่าจะเป็นคนจีนใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับแล้วมีการแต่งตัว
0: ค่ะรองเท้าเป็นแบบไหนยังไงคะ
4: โอ้โห
0: ไม่เป็นไรไม่ใช่อะไรที่ถามเผื่อว่าอาจจะมีคนที่กำลังตามหาญาติเพราะว่าถ้าฟังที่คุณสุพลบอกมาไม่ปกติ
4: ครับครับไม่น่าจะไม่ปกติ
0: แล้วมี
4: การจากการแต่งตัว
0: ค่ะรองเท้าเป็นแบบไหนยังไงคะ
4: โอ้โห
0: ไม่เป็นไรไม่ใช่อะไรที่ถามเผื่อว่าอาจจะมีคนที่กำลังตามหาญาติเพราะว่าถ้าฟังที่คุณสุพลบอกมาไม่ปก

0: เดี๋ยวเดี๋ยว
1: จ้างอันตรายมากครับอันตราย
0: เดี๋ยวเดี๋ยวจ้างทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปดูให้สอบถามนะคะคุณสุพลเขาเดินทางเดียวกับรถไหมหรือว่าเดินสวน
1: ใช่เดินทางเดียวกับรถเลยฮะผมก็กับมุ่งหน้าสาทรเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: ครับแต่ว่าบนสะพานแยกกำนันแม้นไงฮะโอ้โหอันตรายมากเลยโอ้โหผมกลัวมาก
0: คือรถขับกันเร็วใช่ไหมคะ
1: มันมีมอเตอร์ไซค์ครับแกเดินคลิปนะแต่แกเดินคลิปนะแกเดินคลิปบาริเออร์บนสะพานนะ
0: ค่ะค่ะค่อยๆเดินช้าๆ
1: เดินช้าๆ
0: เดินช้าๆด้วยใช่ไหมคะค่ะ
1: ที่หลังจากที่รายงานเนี่ยผมผ่านมาผมผ่านมาจนถึงไอ้แยกอะไรอ่ะแยกรัชดาเดอะมอลล์ครับครับครับผมจะไปทางพระราม3ไงฮะ
0: อ๋อค่ะเดี๋ยวตอนนี้กำลังประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่อยู่ค่ะคุณสุพล
1: คิดว่าแกน่าจะเดินลงแล้วล่ะเพราะมันผ่านมาประมาณน่าจะมี10นาทีแล้วแกก็น่าจะเดินลงมาได้แล้วล่ะ
0: ไม่น่าจะเดินเร็ว
1: กางเกงเด็ดย้ำอีกทีฮะกางเกงขายาวออกจะน้ำตาหรือสีดำเนี่ยแต
0: ่
1: เสื้อเหมือนอะเสื้อแบบเสื้อแขนสั้นธรรมดาสีขาวที่เขาใส่ไปลงเจกันอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เป็นผ้าป่านผ้าอะไรอย
1: ่
0: างเง
1: ี้ยประมาณนั้นแหละครับแบบดูใช่ประมาณนั้น
0: ครับผมค่ะค่ะ
1: ครับเดี๋ยวเป็นห่วงมากเลย
0: เดี๋ยวให้เพื่อนๆร่วมทางช่วยเพิ่มเติมกลับเข้ามานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราช่วยกันนี่เป็นห่วงที่บอกห่วงว่าจะหลงทางมาจากบ้าน
1: น่าจะใช่ครับผม
0: ค่ะค่ะได้เดี๋ยวเราตามต่อขอบคุณมากค่ะ
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะขอบคุณมากค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่ะขอบคุณค่ะนั่นเดี๋ยวคงต้องรบกวนในส่วนของคุณผู้ฟังท่านอื่นๆที่ตามหลังคุณสุพลมาแล้วก็กำลังใช้เส้นทางทางด้านของถนนกาฬปพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าคือตอนที่คุณสุพลเห็นเนี่ยตอนนั้นก็อยู่บนสะพานข้ามแยกกำนันแม้แต่คิดว่าตอนนี้น่าจะลงมาจากสะพานแล้วนะคะผู้ชายสูงอายุค่ะประมาณสัก80-80ปีแล้วก็สวมเสื้อสีขาวผ้าบางๆกางเกงขายาวสีดำสีเข้มๆใครพบเห็นช่วยแจ้งกลับมาด่วนเพราะว่าถ้าสูงวัยอย่างนี้เราไปเดินอยู่อ่ะตั้งข้อสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่า1หลงทางหลงลืมอัลไซเมอร์พัดหลงออกมาจากบ้านหรือเปล่านะคะเดี๋ยวตอนนี้ประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปดูให้นะคะจะได้ช่วยกันติดตามต่อส่งต่อถ้าเป็นคนที่กำลังพัดหลงทางเข้ามาแต่ฝากเพื่อนร่วมทางระมัดระวังนะคะเรามาระวังกันแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ของทางจสร้อยนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808คืออันนี้น่าเป็นห่วงมากรบกวนคุณผู้ฟังด้วยนะคะถ้าว่าใครพบเห็นอยู่ตรงจุดไหนยังไงนี้อัปเดตสถานการณ์เข้ามาหน่อยส่วนในช่วงนี้ค่ะสอบถามในพื้นที่ของสภ.เมืองนนทบุรีพันตำรวจโทปริวัฒน์สมสะอาดสวัสดิ์จราจรสวัสดีค่ะ
2: คุณโทษดีครับ
0: สวัสดิ์โรงเรียนเปิดเทอมแล้วยังคะในพื้นที่ค่ะ
2: ใช่ครับก็วันนี้เปิดเทอมวันแรกนะครับก็หลายโรงเรียนนะครับรวมถึงตอนนี้แต่ว่าอยู่ที่ฝั่งอเมริกานะครับก็มีรถปริมาณมากนะครับเคลื่อนตัวได้ช้าแต่ก็ยังนนบุรีหนึ่งก็ยังเคลื่อนตัวมาได้ตลอดนะครับก็จะชะลอตัวอยู่ที่หน้าตลาดที่จะมาหอนาฬิกาเล็กน้อยจากแยกสิทธรนะครับแต่วันนี้ถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาก็ค่อนข้างดีครับเพราะว่าทางโรงเรียนน่าจะบริหารจัดการแล้วก็ร่วมกับทางโรงเรียนรัตนาธิเบศรซึ่งเป็นพี่มัธยมเนี่ยยังไม่ได้เปิดนะครับ
0: ยังเปิดไม่เต็มที่ไม่ทุกโรงเรียนใช่ไหมคะสวัสดิ
2: ์ใช่ครับใช่ครับแต่โดยภาพรวมก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับแต่ก็มีรถมากนะครับมาดูที่ถนนพิบูลสงครามนะครับที่มัธยมสตรีนนท์ก็เปิดเช่นเดียวกันนะครับเป็นรถปริมาณมากนะครับตอนนี้ท้ายแถวอยู่ที่แยกพระราม5นะครับขาเข้ามุ่งหน้าไปแยกพิบูลสงครามนะครับเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนะครับ
0: นี่ไงสงสัยตั้งแต่ตอนเช้าแล้วว่าทำไมพิบูลสงครามดูนิ่งยาวมากพอเปิดเทอมแล้ว
2: ใช่ครับที่มัธยมเปิดแล้วครับเปิดที่นี่แล้วนะครับก็มีจอดจีบฟ้าอยู่หนึ่งคันนะเป็นรถไฟฟ้าทางเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เคลื่อนย้ายนะครับแต่ไม่พบเจ้าของนะครับก็ดำเนินการบังคับล้อแล้วออกไปสั่งกำลังเร่งติดตามเคลื่อนย้ายอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของถนนนนทบุรีนครอินนะครับที่ไปต่อเนื่องกับศรีวนนท์นะครับหน้ากระทรวงศรีหน้ากระทรวงสาธารณสุขนะครับลงมาศรีธัญญาก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับยังไม่มีท้ายแถวนะครับทั้งสองฝั่งแล้วก็มาจากแคลไลน์เนี่ยก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับแต่มีตลอดตัวอยู่หน้าลงมาศรีธัญญาเล็กน้อยนะครับในส่วนของถนนกรุงเทพนนท์นะครับที่มุ่งหน้าไปแยกกรุงสว่างท้ายแถวก็อยู่ที่แยกศิวานนท์นะครับมีรถปริมาณมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะครับฝั่งกับกันเนี่ยก็ยังคล่องตัวอยู
0: ่
2: แล้วก็ประชาราษฎร์เลี่ยงเมืองนนท์นะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้ดี

0: ครับคล่องตัวนะครับรวมถึงจากสะพานมหาเจษฎาบดินทร์นะครับลงมาหน้าสีบุญญานนท์ก็ชะลอเล็กน้อยครับย
1: ัง
0: ไม่มีปัญหานะครับแต่แล้วก็โดยรอบภาพรวมข้างในยังดีอยู่ครับ
1: ยังดี
0: คร่าวๆประมาณนี
1: ้แต่ว่าอาทิตย์หน้านี่เปิดครบทุกโรงเรียนไหมคะสารวัตร
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: สัปดาห์หน้าก็น่าจะเปิดครบกันหมดแล้วนะครับโดยส่วนมากก็เปิดวันนี้วันแรกครับ
1: ค่ะค่ะค่ะอะไรอย่างกรณีของรถไฟฟ้าที่เขาไม่มาแสดงตัวนี่อยู่ตรงหน้าอยู่ตรงช่วงไหนอะคะสวัสด
0: ิ์อยู่ปากซอยวัดกำแพงครับอ๋อ
1: คือเขาจอด
0: ตั้งแต่เช้าแล้ว
1: ตั้งแต่เช้ารถเสียไหมถ้าดูหรือว่ายังไง
0: แต่ก็มีผลนะครับ
1: น่าจะจอด
0: ในมีป้ายมีอะไรกำลังติดตามแต่ยังไม่ได้รับแจ้งเพิ่มเติมนะพอดีสวัสดิ์เขามาช่วยลูกน้อง
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
0: ติดหลายนาย
1: นะครับ
0: อาจจะเคลื่อนย้ายแล้วก็ได้เพราะยังไม่ได้รับแจ้งเข้ามานะคร
1: ับ แต่แน่ๆอันนี้คือเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้วันนี้มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรในช่วงเช้าด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับก็ประชาสัมพันธ์นะครับการจอดกีดขวางแม้จะคันสองคันเนี่ยมันก็ทำให้เปลี่ยนกระแสเดินรถนะครับทำให้อย่างรถจักรยานยนต์หรือรถขนาดใหญ่เนี่ยต้องเปลี่ยนช่องเดินรถนะครับมันก็จะทำให้มีการชะลอตัวบริเวณนั้นนะครับก็จะกระทบภาพรวมนะครับหลายหลายคันก็ยิ่งใช้เวลานานขึ้นเรื่อยๆนะครับ
1: ก็ไม่เป็นไรมันเป็น
0: ครับประชาสัมพันธ์ผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับจ
1: ุ
0: ดไหนที่เป็นเขตห้ามจอดนะครับรวมถึงบริเวณที่มีปัญหาก
1: ็
0: ขอความร่วมมือนะครับต้องเปิดเทอมนี้นะ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสด
0: ีครับ
1: ขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ตรวจสอบบนทางด่วนนะคะที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณวันวิสาบุญเรืองสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณปุญญรุ่งสวัสดีค่ะผู้ฟังจสทุกท่านค่ะ
1: บนทางด่วนเองก็รถเริ่มเยอะแล้วในหลายสายทางใช่ไหมคะ
3: ก็นิดหน่อยค่ะ
1: นิดหน่อย
3: ตอนน
1: ี้
3: ย
1: ัง
3: ไม่เท่าไหร่ค่ะ
1: อ๋อโอเคค่ะ
3: ใช่ค่ะอาจจะม
1: ี
3: บางสายที่ยังคล่องอยู
1: ่
3: จะเริ่มที่สายเฉลิมมหานครเลยค่
1: ะ
3: จากดินแดงค่ะมุ่งหน้าเข้ามาที่ต่างระดับท่าเรือค่ะตอนนี้หน้าด่านดินแดงยังถือว่าใช้การได้ดีอยู่ค่ะสำหรับค่าผ่านทางเข้ามาแล้วเนี่ยยังใช้การได้ดีอยู่แต่จะมีปริมาณรถมากเนี่ยตรงช่วงของบริเวณเนินเพลินจิตค่ะต่อเรื่องเลยไปจนถึงบริเวณเนินพระราม42ค่ะแล้วก็ผ่านพ้นเนินพระราม42มาแล้วเข้าไปที่ต่างระดับท่าเรือเริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้ดีแล้วค่ะไม่เป็นปัญหาเลยส่วนของฝั่งต่างระดับท่าเรือค่ะออกไปที่ดินแดงค่ะตอนนี้ต่างระดับท่าเรือค่อนข้างมีปริมาณรถค่อนข้างมากค่ะก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้าสวิตนิ่งเป็นบางจังหวะค่ะแล้วก็ผ่านพ้นมาแล้วเนี่ยมีสะสมอยู่ตรงบริเวณเหนือถนนพระราม4ค่ะตรงนี้ก็ยังถือว่ามีการชะลอตัวอยู่ต่อเนื่องเลยไปจนถึงของบริเวณลาดบ่อนไก่ค่ะแล้วก็ผ่านพ้นบริเวณลาดบ่อนไก่มาแล้วเนี่ยเคลื่อนตัวตามกันได้ดีตลอดจะไปออกดินแดงเลยค่ะส่วนของฝั่งบางนาค่ะชำระค่าผ่านทางด่านบางนาเข้ามาที่ต่างระดับท่าเรือค่ะตอนนี้มีการชะลอตัวเลยตั้งแต่ช่วงของบริเวณหน้าปั๊มปตท.ขาเข้าค่ะต่อเนื่องเลยไปจนถึงบริเวณทางขึ้นอ่างนาลงค่ะก็เคลื่อนตัวได้ช้าจนจุดนี้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ฝั่งที่จะออกไปทางบางนาค่ะตอนนี้ยังถือว่าใช้การได้ดีอยู่ค่ะไม่เป็นปัญหาเลยค่ะคุณบุญนุชแล้วก็ส่วนของฝั่งดาวคะนองค่ะชำระค่าผ่านทางด่านดาวคะนองเข้ามาที่ต่างระดับท่าเรือค่ะตอนนี้หน้าด่านดาวคะนองไม่เป็นปัญหาค่ะยังใช้การได้เรื่อยๆค่ะแล้วก็ชำระค่าผ่านทางเข้ามาเนี่ยยังมีการชะลอตัวอยู่ตรงจุดของบริเวณสุขสวัสดิ์ค่ะต่อเนื่องเลยไปจนถึงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9ค่ะแล้วก็ผ่านพ้นเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9มาแล้วเนี่ยเข้ามาที่ต่างระดับท่าเรือไม่เป็นปัญหาแล้วค่ะส่วนที่จะออกไปทางดาวคะนองค่ะตอนนี้ยังถือรถน้อยคล่องตัวอยู่ค่
1: ะ
3: ส่วนของฝั่งทางพิเศษศรีรัตน์ค่ะจากแจ้งวัฒนะค่ะมุ่งหน้าเข้ามาที่ต่างระดับพญาไทค่ะตอนนี้ตรงบริเวณทางออกประชาชื่น2ไม่เป็นปัญหาเลยค่ะแล้วก็ของบริเวณทางตรงเนี่ยท้ายตอนแรกอยู่ที่ทางขึ้นงามวงวานค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีแล้วค่ะเข้าด่านประชาชื่นมาค่ะมีการชะลอตัวเนี่ยตรงช่วงของบริเวณเหนือหมอชิดค่ะต่อเนื่องเลยไปจนถึงบริเวณทางร่วมที่ขึ้นมาจากทางด่านย่านพหลโยธินค่ะแล้วก็ผ่านพ้นทางร่วมที่ขึ้นมาจากด่านย่านพหลโยธินแล้วเนี่ยเข้าไปที่ต่างระดับพญาไทเริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้ดีแล้วค่ะออกไปทางแจ้งวัฒนะค่ะตอนนี้ยังถือว่ารถน้อยคล่องตัวอยู่ค่ะไม่เป็นปัญหาเลยส่วนของฝั่งศรีนครินทร์ค่ะชำระค่าผ่านทางด่านศรีนครินทร์เข้ามาที่ต่างระดับพญาไทค่ะตอนนี้เนี่ยท้ายชะลอตัวเลยอยู่ที่ เหนืออเดนายค่ะก่อนเข้าด่านศรีนครินทร์เลยค่ะแล้วก็ชำระค่าผ่านทางเข้ามาแล้วเนี่ยยังมีปริมาณรถสะสมค่อนข้างมากอยู่ค่ะแล้วก็ต่อเนื่องเลยไปจนถึงบริเวณทางร่วมที่มาจากด่านฝั่งของฉลองรัฐค่ะแล้วก็ผ่านฝนตรงทางร่วมมาแล้วเนี่ยเข้าไปที่ด่านอโศกสีเคลื่อนตัวตามกันได้ดีแล้วค่ะทางลงพระราม9ค่ะตอนนี้ท้ายชะลอตัวขึ้นมาบนทางพิเศษปริมาณค่อนข้างมากเลยค่ะคุณปุญญานุชแล้วก็ผ่านพ้นด่านอโศกสีเข้ามาที่ต่างระดับพญาไทเคลื่อนตัวตามกันได้ดีเลยค่ะไม่เป็นปัญหาออกไปทางศรีนครินทร์ตอนนี้ก็ยังถือว่ารถน้อยคล่องตัวอยู่ค่ะต่างระดับพญาไทค่ะมุ่งหน้าออกไปที่ต่างระดับบางโคค่ะตอนนี้ทั้ง2ฝั่งยังใช้การได้ดีอยู่ค่ะส่วนของสายทางพิเศษศรีรัตน์ค่ะขออภัยค่ะฉลองรัตน์ค่ะจากอัดนรงค่ะมุ่งหน้าเข้ามาที่อัดนรงค่ะตอนนี้มีปริมาณรถมากตรงช่วงของเหนือห้างเดอะคริสตัลค่ะตรงจุดนี้ก็มีปริมาณรถมากอยู่เคลื่อนตัวได้ช้าสมุดยิงค่ะแล้วก็ผ่านพ้นไปบริเวณจนถึงลาดพร้าวค่ะตอนนี้ก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้ดีแล้วค่ะไม่เป็นปัญหาเลยทางลงพระราม9ค่ะทางพระราม92ตอนนี้เริ่มมีท้ายสะสมขึ้นมาบนทางพิเศษแล้วค่ะแล้วก็ส่วนที่จะออกไปจตุโชค่ะตอนนี้ยังถือว่าใช้การได้ดีอยู่ค่ะไม่เป็นปัญหาเช่นเดียวกันส่วนของฝั่งบุรพาวิถีค่ะจากด่านบางนากม6ขาออกค่ะต่อออกไปที่ชลบุรีค่ะตอนนี้มีปริมาณรถมากเลยตั้งแต่ช่วงของเหนือด่านสุวรรณภูมิค่ะต่อเนื่องไปจนถึงทางลงด่านเมืองใหม่บางพีค่ะแล้วก็ทางพ้นด่านเมืองใหม่บางทีมาแล้วเนี่ยออกไว้ทางชลบุรีเคลื่อนตัวตามกันได้ดีแล้วค่ะกลับเข้ามาที่บางนาตอนนี้ก็ยังถือว่ารถน้อยคล่องตัวอยู่ค่ะไม่เป็นปัญหาเลยส่วนของสายทางกาญจนาพิเศษค่ะจากบางแก้วค่ะมุ่งหน้าออกมาที่บางขุนเทียนค่ะตอนนี้ก็ยังถือว่าใช้การได้ดีอยู่ค่ะไม่เป็นปัญหาเลยทั้งสองฝั่งค่ะชลบุรีนนท์ส่วนสายทางพิเศษอุดรนัทยาประจินนัทยาโดยรวมตอนนี้ยังถือว่าใช้การได้ดีทั้งสองฝั่งค่ะ
1: โอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณบริษา
3: ได้ค่ะยินดีค่ะคุณค่ะ
1: สว
3: ั
1: สดีค่ะขอบคุณมากมากค่ะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะ 7:29 นเรียนฝากย้ำใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของถนนกาลบพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าช่วยสังเกตดูหน่อยนะคะเพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้ที่คุณสุพลบอกเห็นผู้ชายสูงอายุคือมันผิดปกติที่ผู้ชายสูงอายุจะไปเดินอยู่นะคะอยู่ในเส้นทางเหล่านั้นเนี่ยค่ะคือตอนแรกนี่จะอยู่บนสะพานข้ามแยกกำนันแมนนะคะแล้วพอณเวลานี้ตอนนี้น่าจะลงมาจากสะพานแล้วล่ะแต่เป็นเส้นการระบพึกในฝั่งขาเข้าถ้าว่าใครพบเห็นยังไงช่วยเพิ่มเติมจุดมาให้หน่อยนะคะคือสวมเป็นเสื้อสีขาวผ้าบางๆนะคะแล้วก็กางเกงขายาวประเด็นคือเป็นผู้สูงอายุค่ะคือเกรงว่าจะแบบไปหลงทางหรือว่าพัดหลงนะคะถ้ายังไงเราจะได้ช่วยกันก่อนจะได้ติดต่อกับทางครอบครัวแต่ถ้าไม่หลงทางก็ว่าไปอย่างนึงแต่ว่าฝากนะคะถ้าหากว่าใครพบเห็นยังไงเพิ่มเติมกลับเข้ามากันได้เลยที่1137หรือไม่ก็ดอกจาน1808ค่ะส่วนในช่วงนี้ไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะคะกับคุณบุษบงบุษภาวนิชค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
1: ้คุณบุษบงสวัสดีค่ะ
4: ค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันนะคะก็วันพฤหัสบดีที่14 พฤษภาคม 2569นะระยะเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจะเข้ากลางเดือนซะละนะคะ
1: จะครึ่งปีแล้วค่ะ
4: นะคะสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาดูเหมือนว่าจะมีการยั่วยุนะเป็นระยะนะคะตั้งแต่ช่วงเย็นของเมื่อวานนี้มีรายงานตรวจพบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะคะในพื้นที่โอสเม็ดใกล้กับช่องจอมอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์นะคะโดยเป็นเหตุที่มีการยิงเข้ามานะคะในเขตแดนไทยอะค่ะทำให้ทางด้านของพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็ออกแถลงการนะคะว่าเกิดทั้งหมดเนี่ย2เหตุการณ์ก็คือช่วงเช้าตอน9โมงกับช่วงเย็นตอน 18:40 นาทีนะคะก็ช่วงเช้าตอน9โมงเนี่ยมีทหารกัมพูชาประมาณ 10-15 คนแล้วก็ชาวต่างชาติ2คนมีพฤติกรรมยั่วยุโดยเข้ามาใกล้แนวลวดหนามและบันทึกวิดีโอซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนด้วยวาจาแต่ไม่เป็นผลจึงดำเนินการยิงเตือนของนัดนาตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการลุกล้ำพื้นที่ค่ะซึ่งต่างชาติที่เข้ามาสาธารณเขมรเนี่ยท้ายแล้วก็มาทำเป็นคอนเทนต์ค่ะบอกว่าไทยยิงเข้ามาในพื้นที่ของกัมพูชาเนี่ยเจตนานะ
1: ค่ะ
4: แล้วก็ขณะเดียวกันตอนช่วงเย็นเนี่ยก็ไปพบเพิ่มเติมในพื้นที่บริเวณเดียวกันยิงปืนเล็กจากฝั่งกัมพูชาตลอดแนวพื้นที่โอสเม็ด11นัด นะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแต่ยังไม่ได้มีการตอบโต้นะคะซึ่งจนถึงขนาดนี้กองกำลังสุรนารียังคงตึงกำลังและพร้อมปฏิบัติการทันทีหากมีการลุกล้ำอธิปไตยนะคะโดยยึดหลักปฏิบัติตามข้อตกลงกติกาสากลอย่างเคร่งครัดค่ะก็มาลีก็ออกมาแถลงด้วยนะว่าเขมรไม่ได้ยิงเขมรไม่ได้ยิงเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงยั่วยุตลอดเวลานะคะเราก็ต้องกลับมาติดตามสถานการณ์ไทยกัมพูชากันอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันนะคะชายแดนพูดอย่างส่วนกลางพูดอย่างส่วนกลางพูดอย่างชายแดนบอกไม่ใช่อะไรเงี้ยนะต้องติดตามค่ะขณะเดียวกันเรื่องการกู้เงิน400,000,000,000 บาทของรัฐบาลนะคะนายโสภณ ปารัมภ์ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งคำร้องพร้อมของพรรคร่วมฝ่ายค้านไปยังศาลรัฐธรรมนูญเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่12 พฤษภาคมนะคะเพื่อให้วินิจฉัยว่าการตราพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงิน400,000,000 บาทนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่ซึ่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ลงเลขรับในธุรการแล้วนะคะสำหรับพรก.ฉบับนี้จริงๆแล้วเข้าสู่ที่ประชุมสภาตั้งแต่วันที่11 พฤษภาคมแต่ยังไม่มีคำสั่งให้บรรจุวาระนะคะเพื่อปฏิบัติตามแนวทางของสภาหากมีการยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตีความการพิจารณาบรรจุวาระดังกล่าวก็ต้องรอให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและความเรียบร้อยก่อนจึงยังชะลออยู่นะคะแล้วก็ไม่บรรจุวาระโดยจะรอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยก่อนจึงจะมีการพิจารณาในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะประเด็นร้อนอีกเรื่องนึงนายกลงพื้นที่เกาะพะงันเลยนะเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ไปพร้อมๆกับทางด้านของตำรวจนะเปิดปฏิบัติการทลายโนมีต่างด้าวเกาะพะงันนะคะนำโดยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.ด้านความมั่นคงนะคะซึ่งปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวก่อพังงานได้ปิดล้อมตรวจค้นบริษัทเป้าหมาย243บริษัทนะคะซึ่งพบบริษัทที่เข้าข่ายต้องสงสัยเป็นนอมินีและมีพิรุธเรื่องการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน27แห่งยึดโฉนดได้37แปลง5จำนวน51ไร่2งานมูลค่ารวมกว่า150ล้านบาทออกหมายจับผู้ต้องหา3รายจับกุมได้2รายเป็นชาวไทยนะคะก็มีการแจ้งข้อหาในการช่วยเหลือสนับสนุนหรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าวส่วนอีกรายนึงเป็นบุคคลต่างด้าวซึ่งยังคงหลบหนีนะคะและยังพบการดำเนินนิติบุคคลบนเกาะพะงันกว่า 3,000 รายต่างด้าวถือหุ้น 2,381 รายนะคะซึ่งตำรวจจะมีการขยายผลนะคะสอบเชิงลึกเพิ่มเติมนะคะในกลุ่มที่ต้องสงสัยเป็นธุรกิจนอมินีต่างชาติลงทุนในอัตราที่สูงเกินกว่ากฎหมายกำหนดนะคะซึ่งจริงแล้วเราให้ต่างชาติถือหุ้นได้49%การให้สิทธิ์ต่างด้าวเป็นกรรมการผู้มีอำนาจการลงนามผูกพันและตรวจพบคนไทยที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการในหลายบริษัทลักษณะก็คือถือหุ้นแทนคนต่างด้าวแล้วก็กลุ่มคนไทยมีการแจ้งเข้าออกระบบประกันสังคมหลายครั้งหลายบริษัทซึ่งไม่น่าเป็นการทำงานจริงๆนะคะนอกจากนั้นยังขยายผลไปยังการพบภูวิลล่าที่มีการก่อสร้างผิดกฎหมายพบว่าผู้ถือหุ้นเป็นต่างชาติมีการใช้คนไทยถือครองลักษณะนอมินีหรือไม
1: ่
4: แล้วก็ตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของบริษัทดังกล่าวนะคะซึ่งจะมีการรายงานต่อผบ.ตร.แล้วก็นายกรัฐมนตรีต่อไปด้วยค่ะ
1: นี่บอกว่ากลายเป็นถูกยึดไปโดยต่างชาติไปแล้วที่เกาะนี
4: ้ยึดเกาะ
1: ใช่ยึดเกาะไม่ใช่แค่เกาะนี้เกาะเดียวยังมีอีกหลายเกาะที
4: ่ต้อง
1: ตามใช่
4: เทียบไปหมดนะ
1: คะอ
4: ย่างอะไรชลบุรีนี่เห็นเป็นรักแท้แล้วเป็นสีส
1: ี
4: แต่ว่าภูเก็ตแถวพังงานเนี่ยมี
1: ค่ะภูเก็ตก็จะเป็น
4: รัสเซียแล้วก็ไม่มีการรายงานการเข้าออกบอกว่าเป็นไปได้ไงบางเกาะนี่บอกว่ามียูเข้าไปอยู่เป็นแสนเนี่ยคือมันเป็นลักษณะเข้าออกง่ายๆมากเลยอ่ะต้องมีความเข้มงวดมากขึ้นด้วย
1: คือมันไม่ใช่เพิ่งเข้ามาน
4: ะคะ
1: ทยอยเข้ามายิ่งแต่พอเกิดการช่วยที่มันมีความส
4: ำคัญแล้วก็มาตั้งขายเขาบอกว่าถ
1: ้
4: าเกิดเขามาปักหลักที่นี่เขาจะต้องตั้งเหมือนกับวัดอ่ะพ
1: ิ
4: ธีกรรมทางศาสนาเพื่อที่จะได้เข้าไปนั่นแล้วก็บอกว่าก็อย่างที่ภาคเหนือที่มีไปแล้วไงแล้วปรากฏว่าแล้วไม่ถ้ามันไม่เยอะจริงทางสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยจะย้ำเตือนเหรอว่าให้ทำตามกฎหมายของประเทศไทยนะ
1: ค่ะ
4: มันก็ชัดเจนอยู
1: ่หรือว่ามีการแจ้งเตือนจากทางอิสราเอลไงมันจะมีบางช่วงที่เขามีการแจ้งเตือนให้ในพื้นที่ของคนของเขา
4: เหมือนก็ส่งสัญญาณส่งสัญญาณแหละว
1: ่
4: าใครกำลังจะกวาดล้างแล้วนะให้ทำตัวให้ดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นประเด็นร้อนที่เรายังคงต้องติดตามกันต่อเนื่องขณะเดียวกันพาไปทางด้านของสถานการณ์ต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเดินทางถึงกรุงปักกิ่งแล้วเมื่อคืนนี้นะคะตามเวลาท้องถิ่นแล้วก็จะพบกับสีเจิ้นผิงในวันนี้ค่ะโดยทรัมป์ใช้เครื่องบิน Air Force One ลงจอดที่สนามบินปักกิ่งเมื่อเวลา 19:50 นเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะคะแล้วก็ภาพที่เอามาใช้เนี่ยปรากฏว่าไปเห็นคนสำคัญที่ยืนอยู่ข้างหลังทรัมป์นั่นก็คืออีลอนมัสก์ไปด้วย
1: เขายังรักกันอยู่
4: ไม่รักกันแล้วไง
1: เขารักกันสิครั้งนี้เห็นชื่อนี่เอาละมั้ยมาก่อนเพื่อนเลยมาก่อนคนอื่นใช่
4: นะคะเพราะว่าเขาเป็นคนสำคัญที่จะมาเจรจาเกี่ยวกับเรื่องการค้าปัญญาประดิษฐ์ AI แล้วก็เรื่องการลงทุนต่างๆทั้งรถไฟรถยนต์ไฟฟ้าของมัสก์เองด้วยนะคะก็ทางด้านแต่ว่าประเด็นนึงที่จีนไม่เจรจาก็คือเรื่องไต้หวันนะบอกชัดเจนนะคะแต่ในสถานการณ์ข่าวต่างประเทศก็แปลออกมาว่าจะมีการคุยเรื่องไต้หวันด้วยซึ่งจีนเนี่ยก็ขีดเส้นแดงไว้เลย4เรื่องที่ห้ามพูดเรื่องไต้หวันเด็ดขาดนะคะโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยได้ส่งระดับรองประธานาธิบดีไปต้อนรับทั้งเลยนะคะก็คือรองประธานาธิบดีฮั่นเจิ้งนะคะไปต้อนรับประธานาธิบดีสหรัฐแล้วก็มีเอกอัครราชทูตจีนประจำสหรัฐในเซี่ยเฝิงในหม่าเจาซีซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศของจีนนะคะซึ่งเป็นการเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติจากหลังๆเนี่ยจีนจะส่งเจ้าหน้าที่ระดับต่ำกว่าเช่นสมาชิกสภามณฑลมาต้อนรับผู้นำสหรัฐรวมถึงตอนที่ทรัมป์มาเยือนอย่างเป็นทางการเมื่อปี60ด้วยก็คืออัพเลเวลขึ้นนั่นเองนะคะประเด็นหลักก็คือนอกจากการค้าของจีนกับสหรัฐแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องสำคัญอิหร่านนี่แหละค่ะเพราะว่าทรัมป์บอกว่าจะมีการคาดหวังหารือกันยาวๆกับสีนะคะซึ่งวันนี้แล้วก็พรุ่งนี
1: ้
4: ด้วย2วันเลยนะคะก็เดี๋ยวต้องติดตามเป็นประเด็นร้อนเลยแล้วก็เป็นปัจจัยสำคัญนะคะต่อราคาน้ำมันโลกแล้วก็ราคาทองคำค่ะที่น้ำมันเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็รอผลการเจรจาวันนี้ของทรัมป์กับสีนะคะทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยปรับฐานโดยเท็กซัสตลาดนิวยอร์กส่งมอบเดือนมิถุนายนลดลง1.16 เซนต์ปิดที่ระดับ101.02ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะส่วนเบนท์ทะเลเหนือส่งมอบเดือนกรกฎาคมลดลงไป2.14 เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะอยู่ที่ระดับ105.63 เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะส่วนทางด้านราคาทองคำนะคะเงินเฟ้อเนื่องจากเพราะสงครามทำให้เกิดความวิตกกังวลของคนสหรัฐรวมไปถึงทางด้านของเฟดที่มีแนวโน้มว่าจะขึ้นไม่ขึ้นดอกเบี้ยนะคะยังคงติดตามกันอยู่ก็ทำให้ราคาทองคำโกลด์ฟิวเจอร์ส่งมอบเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น20 ดอลลาร์สหรัฐนะคะ อยู่ที่ระดับ 4,706.70 เซนต์ต่อออนซ์ค่ะส่วนหุ้นสหรัฐนะคะก็เคลื่อนไหวนะคะในแนวสลับกันนะดาวโจนส์เมื่อคืนนี้ปิดตลาดปรับตัวลดลง 67.36 จุดอยู่ที่ 49,693.20 จุดนะคะแล้วก็ S&P 500เพิ่มขึ้น 43.29 จุดปิดที่ระดับ 7,444.25 จุดแล้วก็นัสแดกค่ะเพิ่มขึ้น 314.14 จุดนะคะปิดที่ระดับ 26,402.34 จุดนะคะปิดท้ายค่ะเมื่อวานนี้รายงานไปว่าทางด้านคูเวตเนี่ยสามารถจับกุมสายลับชาวอิหร่านได้4คนบนเรือลำหนึ่งนะคะซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านอับบาสอารักชีก็มีการเรียกร้องให้คูเวตปล่อยตัวชาวอิหร่าน4คนทันทีนะคะหลังจากถูกแจ้งข้อหาแทรกซึมเข้าไปในดินแดนของคูเวตซึ่งจริงๆไม่ได้เป็นพื้นที่ของคูเวตแต่เป็นเกาะบาบีบียันนะคะซึ่งเป็นเกาะแห่งใหญ่ของคูเวตตั้งอยู่ทางตอนเหนือใกล้กับพรมแดนอิรักนะคะซึ่งทางด้านของอารักชีบอกว่าการกระทำของคูเวตเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่การดังกล่าวเกิดขึ้นใกล้กับเกาะแห่งหนึ่งที่สหรัฐใช้เป็นฐานโจมตีอิหร่านค่ะนะคะก็เป็นประเด็นร้อนเลยทีเดียวซึ่งกระทรวงการต่างประเทศของคูเวตก็ประณามการลุกล้ำว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยของคูเวตอย่างจงแจ้งและเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงเรียกร้องให้อิหร่านยุติการกระทำที่เป็นปรปักษ์และผิดกฎหมายโดยทันทีนะคะเราพร้อมทั้งขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านก็ปฏิเสธข้อหาทันทีบอกว่าการที่คูเวตประณามอิหร่านแบบนี้เป็นการไร้มูลความจริงเจ้าหน้าที่อิหร่านทั้ง4คนเข้าไปในน่านน้ำคูเวตเนื่องจากระบบนำทางขัดข้องระหว่างปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนทางทะเลตามปกตินะคะก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางมันยังดูเหมือนว่า ไร้วี่แววแล้วก็มีแนวโน้มจะยืดเยื้อนะคะในส่วนของประเทศไทยเองก็นอกเหนือจากเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็ยังมีอีกสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่กลับมาเราอยู่และต้องติดตามต่อเนื่องกันต่อด้วยนะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
1: ขอบคุณมากนะคะคุณบุษบงสวัสดีค่ะ
5: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
1: ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
6: คุณกำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอยู่หรือเปล่าขอเชิญชวนมาสัมผัสบรรยากาศจริงที่เซลล์แกลเลอรี่โครงการบ้านชาวไทยดีครับคลองหลวงออกแบบการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และระบบไฟฟ้าครบครันเดินทางสะดวกใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเปิดให้เข้าชมทุกวันแล้วคุณจะเจอที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่www.banchaothai.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @banchaothai โครงการคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนกันยายน2569และแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม2571บ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัย
7: บ้านชาวไทยบ้านชาวไทยบ้านดีดีเพื่อทุกคน
8: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
9: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี่
10: 40ครับ
11: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
10: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
12: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
13: อ่ะดูนี
12: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
13: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
12: โอ้เร็วจัง
13: บอกแล้วไงไวไหม
14: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
15: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
16: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาแล้วเปิดพัดลมช่วยจ้า
15: แล้วฤดูฝนเล่า
16: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
15: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
16: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
15: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
16: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
15: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
17: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
18: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน
19: ฉันได้แล้ว
20: ผมก็ได้
19: ป้าก็ได
21: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
19: ซื้อเลย
22: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: เช้านี้หลายเส้นทางนี่มีผลกระทบการจราจรหนักนะคะเพราะว่าหลายๆโรงเรียนเนี่ยเปิดภาคเรียนนะคะอย่างเส้นทางทางด้านของพหลโยธินในฝั่งขาเข้านะคะก็หนักเหมือนกันนะช่วงของแยกเกษตรแยกเสนานิคมต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของแยกรัชโยธินนะคะคืออย่างตรงช่วงที่จะขึ้นสะพานข้ามแยกนี่บางทีจะเห็นเลยว่าอย่างจักรยานยนต์เนี่ยยังไปไม่ได้อะคือคิดดูว่าหนักมากขนาดไหนนะคะสำหรับเส้นทางด้านของพหลโยธินในฝั่งขาเข้าแล้วยังมีผลกับเส้นทางทางด้านของถนนประเสริฐมนูกิจแล้วก็เสนานิคม1เพราะจะออกมาเส้นหลักก็จะมีผลกระทบนะคะในเรื่องของการจราจรซอยพหลโยธิน30นี่ออกเส้นหลักไม่ได้แล้วรวมไปถึงฝั่งของเส้นงามวงวานที่จะมุ่งหน้ามาแยกเกษตรอันนี้ก็จะมีท้ายแถวนะคะแล้วก็รวมไปถึงฝั่งของรัชดาภิเษกค่ะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกรัชโยธินด้วยค่ะ
23: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: เดี๋ยวเราไปที่สายพันสาวจราจรสภปากเกร็ดนะคะพันตำรวจโทถาปนพงษ์พึ่งมีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีเปิดเรียนครบแล้วยังคะในพื้นที่
0: วันนี้เกือบครบแล้วครับวันจันทร์นี้วันจันทร์ถึงจะครบครับ
1: ค่ะแต่ตอนนี้ก็แน่นแล้วใช่ไหมคะสารวัตร
0: ใช่ครับใช่ครับตอนนี้ในพื้นที่ของประเกียดนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนแจ้งวัฒนาติวานนท์นะครับทุกเส้นทางหนาแน่นนะครับช่วงแรกก็ถนนติวะสภาพการจราจรนะครับถนนติวานนท์ช่วงแรกนะครับก็บริเวณหน้าโรงเรียนสาธิตไทยนะครับก็ตั้งแต่ช่วง7โมงนะครับก็ที่ผ่านมาก็หนาแน่นนะครับผู้ปกครองมาส่งบุตรหลานจำนวนมากนะครับทำให้สายแถวชะลอตัวไปถึงแยกปู่โพนะครับบริเวณของสภปกครองรังสิตนะครับจราจรอยู่ระหว่างเร่งระบายถ้าหลุดจากหน้าเรียนทางหรือไทยก็จะเคลื่อนตัวได้ดีมาไปชะลอตัวอีกครั้งก็ที่แยกสวนสมเด็จนะครับแล้วก็แยกเมืองทองตีวันนนท์แล้วก็แยกสหกรณ์3นะครับในส่วนอ๋อครับแล้วก็จากแยกสากร3พอหลุดจากแยกสากร3ก็เคลื่อนตัวได้ดีนะครับในส่วนตีวันนนท์ก็จะไปชะลอตัวทิ้งหน้าโรงเรียนชลประทานวิทยานะครับเนื่องจากรถที่มาส่งผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลาน
1: ที่โรงเรียน
0: ประชาใช่ครับในส่วนของถนนแจ้งวัฒนะช่วงแรกก็ชะลอตัวบริเวณทางลงสะพานพระราม4บริเวณหน้าเทศบาลนะครับก็จะหนาแน่นนะครับเนื่องจากรถที่จะมาเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาที่5แยกไปที่โรงเรียนจะไปส่งบุตรหลานที่สวนกุหลาบแล้วก็จะชลประทานวิทยานะครับก็ทำให้ใช้แถวนะยังอยู่ในเขตของสพเชียงพฤกษ์นะครับในส่วนถนนแจ้งวัฒนะถ้าหลุดจากบนสะพานพระราม4ก็จะเคลื่อนตัวได้ดีมาชะลอตัวอีกทีก็บริเวณตรงข้ามสถาบันปัญญาภิวัฒน์นะครับตอนนี้ชะลอตัวต่อเนื่องจากรถที่จะเข้าสู่ราชการนะครับ
1: โอ้โหกลับเข้ามาสู่สภาพเดิมแล้วก่อนปิดเทอม
0: นี่ในช่วงแรกนี้ยังเปิดไม่เต็มรูปแบบนะครับบางโรงเรียนก็ยังเปิดแค่บางระดับบางอนุบาลเริ่มต้นอย่างเงี้ยยังวันนี้เป็นฝ่าชกไทยก็เปิดแค่ช่วงอนุบาลและอนุบาล
1: ก็ยังไม่ครบ
0: ยังไม่ครบเลยเดี๋ยววันจันทร์นี้เต็มรูปแบบก็จะข้าวจะหนาแน่นมาก
1: แล้วเดี๋ยวหน้าฝนเต็มรูปแบบประกาศอย่างเป็นทางการด้วยนะคะสาวัต
0: ครับใช่ครับใช่ครับ
1: โรงเรียนเปิดฝนตกค่ะ
0: ครับก็ฝากผู้ใช้เส้นทางนะครับช่วงนี้เปิดเทอมแล้วก็อาจจะต้องวางแผนเผื่อเวลานิดนึงในการเดินทางนะครับ
1: ครับผมค่ะโอเคครับขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับครับสวัสดีครับ
23: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: นี่พูดถึงเด็กๆปิดภาคเรียนเราก็เหมือนกันได้ปิดภาคเรียนไปด้วยช่วงหนึ่งเหมือนกันแต่ตอนนี้กลับเข้ามาสู่วงโคจรเดิมแล้วนะคะเปิดเรียนแล้วแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้านี่เรียกว่าคงน่าจะเปิดกันครบ 100% แล้วล่ะค่ะในทุกโรงเรียนคุณธวัชสวัสดีค่ะ
24: สวัสดีครับ
1: ค่ะใช้เส้นวงแหวนตะวันออกนะคะช่วงไหนคะ
24: ช่วงโรงเรียนคลองปักหลักอ่ะตรงข้ามกับโรงเรียนคลองปักหลัก
1: ค่ะ
24: มันกลับมาสภาพเดิมอีกแล้วอ่ะ
1: คือติดเหรอคะติดเหมือนเดิม
24: ติดเหมือนเดิมคือแล้วตอนเนี้ยก็ยังไม่รู้ว่ามีอุบัติเหตุหรือแต่เห็นมันมีรอยน้ำท่วมอยู
1: ่
24: ตรงแถวแถวไทยพัสดุเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาจากตัวนี้มา
1: เมื่อวานในแถวนี้ก็ตก
24: ใช่ใช่ครับเมื่อวานติดไปรอบแล้ววันนี้อีกรอบหนึ่งแล้วเมื่อกี้นะตอนที่มาย้อนหลังไปนิดนึงต่างระดับรามอินทราเนี่ยดีมากเลย
1: ค่ะ
24: รถน้อยคล่องตัวธรรมดาตรงนั้นอ่ะก็จะเป็นอีกที่นึงที่มันติดตอนเช้าๆนะ
1: ค่ะ
24: เพราะว่าผมจะใช้เส้นนี้ประจำอยู
1: ่
24: เส้นมาทำงาน
1: ค่ะก็แปลว่าตอนที่ผ่านมานี้ยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมคะ
24: ใช้ได้อยู่จ้ะ
1: ใช้ได้อยู
24: ่แต่พอมาเข้าลงต่างระดับอ่อนรุดมาปุ๊บถึงคลองปักหลักเนี่ยโรงเรียนคลองปักหลักเนี่ย
1: ค่ะ
24: ติดเลยอ่ะ4เลน5เลนไปพื้นที่เลย
1: หรือว่าจะมีน้ำท่วมตรงจุดเดิมหรือเปล่าเดี๋ยว
24: ใช่ๆ
1: เดี๋ยวต้องผ่านใช่ไหมแต่คุณธวัฒน์ต้องผ่านใช่ไหมคะตรงนั้นค่ะ
24: ผมกำลังขึ้นสะพานกับรถอยู่ทางไปทางวัดสลุดเนี่ยทางบางนาตาดทางล่างเนี่ยเขาโล่งนะ
1: ค่ะ
24: แต่ของผมมันติดแล้วขึ้นมานี่สะพานยาว2เลนแล้ว
1: แล้วก็ต้องเข้ามาทางฝั่งของขาเข้าใช่ไหมคะ
24: ใช่ใช่
1: เนี่ยถ้าดูนะจะต้องเลยจากตรงแถวแถวเมกาบางนาไปถึงจะดีขึ
24: ้
1: น
24: ตัวเลยนะตรงนี้มันประจำ
1: น้ำใช่ไหมคะน้ำท่วมขังงั้นเดี๋ยวฝากอ๋อโรงเรียนราชวินิตเปิดด้วยเกี่ยวไหมน่าจะเกี่ยวค่ะเดี๋ยวไปฟังทางรองผู้กำกับจราจรในพื้นที่กันค่ะจะอัปเดตให้คุณธวัชขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสว
24: ั
1: สดีค่ะเดี๋ยวเรามีสายของพันตำรวจโทโสรสิริกิมฮงรองผู้กำกับจราจรสภ.บางแก้วสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดี
1: ท่านน
2: ้องคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ที่ติดอยู่ฝั่งวงแหวนตะวันออกเข้ามาเส้นถนนเทพรัตน์ที่จากโรงเรียนไหมคะหรือมันมีสาเหตุอื่นอีกด้วยหรือเปล่า
2: สาเหตุส่วนหนึ่งครับ
1: ค่ะ
2: ตรงหน้าโรงเรียนเนี่ยเพิ่งดีขึ้นนักเรียนเพิ่งเข้าเรียบร้อยไปเมื่อสัก5นาทีที่แล้วเนี่ยครับ
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวน่าจะทยอยดีขึ้นตามลำดับครับ
1: ค่ะ
2: ส่วนที่สองก็อย่างเมื่อสักครู่นะครับที่ได้ยินทันอยู่นิดนึงตรงออกทางด่วนลงวงแหวนออกจาก
1: แล้วก็มาวนเมกา
2: เมกาสาขาเท่าที่จะมารวมกันตรงคู่ขนานขาเข้าแถวหน้าเมกาบางนานะครับตรงนั้นมันเป็นจุดคอขวดขนาดใหญ่อยู่แล้วครับประมาณตรงนั้นจะชะลอตัวนิดนึงพอสมควรอยู่แล้วพอพ้นตรงนั้นมาหน้าคอลาดวินิจไม่มีอะไรก็เดี๋ยวน่าจะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้น
1: คือมันไม่มีน้ำท่วมอย่างเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานตอนช่วงประมาณสายๆมันมีน้ำท่วมวันนี้ไม่ท่วม
2: ตอนเช้าอ่ะ
1: เมื่อเช้า
2: จริงๆไม่เรียกท่วมนะครับท่วมนี่คือมันต้องใช้ไม่ได้เลย
1: เรียกว่าขัง
2: ประมาณอ่ะพอมีน้ำพอมีน้ำขังประมาณ 5-10 เซนเฉยๆครับจริงๆก็ได้ไปได้ครับ
1: โอ้แต่มันก็หนักเมื่อวานเห็นภาพคือฝั่งที่หนักคือวงแหวนตะวันออกที่จะวนออกมาใช้เส้นถนนเทพรัตน์แต่วันนี้ไม่มีอย่างเมื่อวานนะคะท่านรอง
2: วันนี้ไม่มีครับมีตกน้ำเมื่อคืนเช้ามาก็หมดครับ
1: ค่ะค่ะโอเคเพราะฉะนั้น
2: ผมก็ประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับตัวเหมือนจะเป็นเหมือนปีที่แล้วครับที่ท่วมประมาณ30เซนแล้วช่อง2ช่องทางซ้ายใช้ไม่ได้เลยอันนั้นน่ะคือหนักจริงครับแต่ถ้าเกิดแบบสัก5เซนอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: มัน
2: เพราะมันเป็นปกติเวลามีฝนตกลงมาครับ
1: แล้วอย่างที่เตรียมรับมือยังไงคราวนี้คือเข้าช่วงของฤดูฝนแล้วแล้วอย่างนึงคือโซนทางด้านนี้นี่คือฝนหนักเป็นประจำด้วย
2: ครับ
1: ค่ะ
2: ทางหน่วยงานราชการฝั่งของบางแก้วแล้วก็ทางแขวงการทางหรือเทศบาลเองเนี่ยก็ทราบแล้วก็บูรณาการกำลังร่วมกันตลอดครับ
1: กำลังเป็นห่วงอย่างในซอยลาดพินิจบางแก้วนี่น้ำจะไม่ท่วมอีกแล้วใช่ไหมหรือว่าอาจจะต้องเจอสภาพเดิมอีกด้วยฝนหนักๆคะท่านรอง
2: ครับที่เป็นข้อมูลทางข้างหน้าก็คือทางเทศบาลเขาก็ร่วมมือกับเมกะบางนาทำด้านหลังที่ออกจะทำส่วนเร่งระบายน้ำเดินน้ำออกทางด้านคลองบางแก้วด้านหลังนะครับถ้าเกิดประชาชนแถวนี้ได้เห็นอยู่แต่ว่าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็ต้องรอดูครับถ้าไม่โดนเลนบอมผมเชื่อว่าอาจจะมีบ้างแต่ก็ไม่หนักเท่าปีที่แล้วคร
1: ับ โอเคถือว่าข่าวดีหวังว่าจะไม่ตกขนาดที่แบบเป็นเขาว่าเลนบอมนะคะท่านรองผู้กำก
2: ับ
1: แต่เขาก็บอกมีแนวโน้มปีนี้สภาพอากาศแปรปรวนหนักมากค
2: ่
1: ะ
2: ผมก็มาเร็วนะครับปีนี้ดูฝนนี่ต้นเดือนก็มาแล้วครับ
1: มาเป็นระยะแต่มันยังไม่ขนาดนี้ขนาดไม่ได้ฝนเต็มที่นะในช่วงก่อนหน้านี้ค่ะแต่ตอนนี้กำลังจะเข้าสู่การประกาศอย่างเป็นทางการแล้วค่ะค่ะ
2: ก็เดี๋ยวต้องรอดูว่ายังไงขออนุญาตประชาสัมพันธ์เลยครับว่าฝากพี่น้องประชาชนใช้รถใช้ถนนติดตามสถานการณ์พยากรณ์อากาศวางแผนการเดินทางโดยสม่ำเสมอด้วยครับ
1: ค่ะค่ะโอเคเดี๋ยวยังไงได้รบกวนกันเป็นระยะค่ะพอถึงช่วงที่มันหวังว่าเราจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นซ้ำค่ะท่านรอง
0: ครับแล้วก็โรงเรียนในพื้นที่ทั้งหมดนะครับวันที่18นี่เปิดครบทุกโรงเรียนแล้วนะครับ
1: เตรียมตัววันจันทร์ค่ะ
0: วันจันทร์แรกครับ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
0: ครับครับผมคร
1: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะอันนี้ก็อย่างที่ท่านรองผู้กำกับบอกนะเพิ่มเติมในเรื่องของสาเหตุกันนะคะแล้วก็เนี่ยถ้าดูเส้นวงแหวนตะวันออกเนี่ยนะคะอย่างที่ทางคุณธวัชเนี่ยแจ้งมาตอนนี้ถ้าดูในกล้อง CCTV ของมอเตอร์เวย์อย่างตรงช่วงกิโลเมตรที่62+100อันนี้รถจะเริ่มชะลอนะคะรถจะเริ่มชะลอเต็มพื้นที่เลยค่ะนะคะแต่ยังดีเมื่อวานนะถือว่านิ่งมากนะคะแต่ณเวลานี้เนี่ยถือว่าอ่ะยังตามไหลตามมาได้โดยตลอดเนี่ยจะมาดูแน่นๆนิ่งๆหยุดก็คือไอ้ตรงช่วงที่จะเบี่ยงออกมาทางด้านของถนนบางนาตราถนนเทพรัตน์เนี่ยค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเอง

0: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
1: ถูกเสมอ
0: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่า Forecast โทร027407400
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ต้องเกาะติดสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหลังเมื่อวานนี้เกิดเหตุทหารกัมพูชายิงปืนยั่วยุบริเวณชายแดนด้านปภ.เตือน54จังหวัดรับมือฝนตกหนักและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
4: วันนี้ที่รัฐสภามีพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรส่วนในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้พรรคประชาชนเตรียมยื่นยติตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาการใช้เงินตามพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทและติดตามภารกิจของนายสิงหศักดิ์ พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในการเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มบริกและประเทศหุ้นส่วนประจำปี2569ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียก่อติดสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหลังจากเมื่อวานนี้เกิดเหตุทหารกัมพูชายิงปืนยั่วยุบริเวณชายแดนด้านโอสเม็ดช่องจอมขณะที่กองทัพบกเฝ้าติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดและตรึงกำลังรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนเข้มงวดเวลา 15:30 นที่กระทรวงพลังงานทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนำผู้เสียหายเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซึ่งผู้เสียหายนั้นตกเป็นเหยื่อบริษัทรับติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ที่ไม่ได้มาตรฐานใช้อุปกรณ์ไร้คุณภาพจนเกือบเกิดเหตุอัคคีภัยและที่ผ่านมายังไม่ได้รับความคุ้มครองหรือเยียวยาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน54จังหวัดทั้งในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่18พฤษภาคมยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: ความรักความห่วงใยคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่จากครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา9:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เขาเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณอยู่จ้ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ้ะสมัยก่อนนู้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนนู้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าไอ้ทำอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทำมาเอกันนี่
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่ท่านตะแคง
0: ท่านต้องหูก็ทำด้วยหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจน
1: ๆพัฒชามีโยครับแม่ครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที่เขาไปเรียน
1: ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: นี่กรณีที่ก่อนหน้านี้คุณสุพลนะคะคุณสุพลจ้าบอกว่ามีผู้ชายสูงอายุนี่เดินอยู่ตรงช่วงของสะพานข้ามแยกกำนันม้านแล้วก็ใช้ในฝั่งขาเข้าอายุประมาณ80ปีอะค่ะแล้วก็สวมเสื้อสีขาวเป็นผ้าขาวบางๆแล้วก็กางเกงขายาวสีเข้มซึ่งเราได้มีการประสานแจ้งทางเจ้าหน้าที่ไปนะคะแต่ว่าปรากฏว่าไม่เจอนะคะยังไงนี่ต้องบอกว่าต้องขอบคุณทางคุณสุพลมากๆเลยนี่เข้าใจความรู้สึกมากๆเพราะจริงในส่วนของกลุ่มคนฟังของทางจสอยน่ารักมากๆทุกคนคือเราจะรู้สึกว่าคือเป็นห่วงกลัวว่าจะพัดหลงทางหรือว่าอะไรต่างๆมานะคะก็เป็นอัปเดตให้แล้วกันตั้งแต่ตอนช่วง 7:17 นาทีค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปที่สายของพันตำรวจโทสุมิตรนานนท์สารวัตรจราจรสน.ตลาดพลูค่ะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะสารวัตรในพื้นที่เป็นไงบ้างอะคะ
3: วันนี้ช่วงเช้านะครับรถหนาแน่นกว่าทุกวันนะครับน่าจะโรงเรียนมัธยมน่าจะเปิดเทอมแล้วนะครับ
2: ค่ะ
3: ราชพฤกษ์ช่วงนี้ท้ายราชพฤกษ์ที่เข้ามาราชดาที่จะมุ่งหน้าสาทรช่วงนี้ช้าอยู่ประมาณสวนเรียบไปเขตขุนเทียนนะครับฝ
2: ั่
3: งราชพฤกษ์ฝั่งราชพฤกษ
2: ์
3: ท้ายสั้นเข้ามาเลยนะครับมาจากแยกท่าพระที่รอบอุโมงค์ขึ้นพระรามสามท้ายอยู่กลางสะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่นะครับแต่ว่าขึ้นพระรามสามยังชะลอตัวที่แยกนะครับดูจาก Google Map แล้วเต็มมาจากฝั่งพระรามสามนะครับเคลื่อนตัวช้านะครับ
2: ค่ะ
3: แล้วที่มุ่งหน้าไปสาทรก็ยังเต็มอยู่นะครับย
2: ัง เต็มยังเปิด
3: ยังขึ้นตัวไม่ดีนะครับแต่ว่าท้ายช่วงเวลานี้8โมงกว่าเนี่ยสั้นเข้ามาแล้วตอน7โมงยังยาวอยู่ตอนนี้สั้นเข้ามาแล้วครับน่าจะดีขึ้นไม่นานครับ
2: ก็แบบว่าโรงเรียนเปิดนี่มีผลทำให้การจราจรนี่มันท้ายแถวยาวต่อเนื่องมาถึงในพื้นที่ของทางสาวัตเร็วขึ้นกว่าเดิม
3: เร็วขึ้นกว่าเดิมครับเร็วขึ้นกว่าเดิมครับตรงนี้ขณะนี้ฝนไม่ตกนะครับถ้าฝนตกยิ่งหนักกว่านี้นะ
2: โอ้นี่เขาฤดูฝนใช่เข้าสู่ฤดูฝนแล้วค่ะสาวัตเราจะเจอไม่ฝนเช้าฝนเย็น
3: คำนวณเวลาสักนิดนึงเพราะว่าเราปิดเทอมมา2เดือนก็อาจจะเคยชินกับการออกจากบ้านสายตอนนี้ก็ต้องขยับเวลาขึ้นมานิดนึงบริหารเวลาน่าจะดีขึ้นเพราะว่า6โมง7โมงในนี้ติดแล้วนะครับก็รอแล้วขึ้นพระราม3มันเยอะรถมันแย่งกันนะครับก็ต้องบริหารเวลานิดนึงครับจะได้ไปทัน
2: คือมันเป็นเปิดเทอมที่อย่างเด็กๆบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนย้ายโรงเรียนหรือว่าจะเป็นเด็กใหม่ซึ่งเพิ่งจะเข้าเรียนเป็นเทอมแรกหรือว่าอะไรต่างๆก็จะเป็นช่วงเวลาของการที่ต้องมีการปรับตัวกัน
3: ใช่คร
2: ับ ปรับตัวเรียนรู้เส้นทาง
3: ตัวนี้ประมาณเดือนสองเดือนนั่นแหละที่จะดี
2: ขึ้นค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสารวัตร
3: ครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ไปที่คุณหัวโต99สวัสดีค่ะ
4: สว
2: ั
4: สดีครับคุณปุญญรุจคร
2: ับค่ะนครปฐมเปิดเรียนแล้วหรือยังคะ
4: คือจะเปิดเป็นบางจุดนะครับ
2: อ๋อค่ะ
4: ก็เป็นบางโรงเรียนบางโรงเรียนนี่จะเปิดตั้งแต่วันพุธวันผมเมื่อวันคารก็มีแล้วคือบางโรงเรียนคือกฎมันไม่เหมือนกันนะคุณปุญญรุจ
2: ค่ะ
4: ท่านนักเรียนใหม่อาจจะต้องคือเข้าใหม่เลยอย่างเงี้ยต้องมาก่อนหรือคนที่รุ่นเก่าๆที่เปลี่ยนชั้นหมอที่สูงขึ้นก็จะเปิด18เลยจุดเดียวเลยอ๋อ
2: ทิศหน้าค่ะ
4: อันเกิดคือการเจอบรรจันบรรจันเป็นประเด็นแน่นอนก็คือยังไม่ค่อยพร้อมกันเท่าไหร่ก็คือนักเรียนใหม่เขาที่พร้อมแค่สองสามวัน
2: ค่ะ
4: ขณะนั้นเนี่ยวอผู้ปกครองนะ
2: ค่ะ
4: นักเรียนครับ
2: นี่เป็นเด็กเล็กๆเนี่ยต้องทำความเข้าใจโหกว่าจะแบบนะเข้ามาในโรงเรียนได้หรืออะไรต่างๆนี่อาจจะมีร้องไห้งงแงก่อนหรือเปล่าคะเด็กเล็กๆค่ะ
4: แน่นอนอยู่แล้วอะเขาคือเขามาเนี่ยครับผู้ปกครองก็เด็กก็ไม่ชอบอย่างนั้นล่ะต้องคือบาดจะไปได้หรือว่าถ้าคนเดียวเลยยากเลยต้องสองคนอีกคนนึงพาไปแล้วอีกคนมาส่งในลักษณะอย่างนั้นเราก็จะสะดวกถ้าไปส่งลูกเล็กๆคนเดียวนี่แหมหัวจะปวด นะภาษาวัยรุ่นเขาว่างั้นนะก็ต้องค่อยๆประกอบประกอบไปถึงจะบอกรถติดเฉพาะอย่างนั้นแหละเพราะว่าบางครั้งก็มันจะไม่ได้รวดเร็วเหมือนกับเด็กโตพอเดินรถติดเขาก็เดินไปละ หน้าโรงเรียนมันก็จะง่ายครับเริ่มตอนผมอยู่ตั้งแต่7โมงนะก็ได้ดีโดยตลอดแล้วตอนนี้ไม่มีติดแล้วนะครับจะมีรถเยอะนิดนึงก็คือรถยิงเป้าเท่านั้นเองรถเข้าไปทางด้านในออกมาน้อยแต่ว่าเข้าไปทางด้านในก็จะตรงเข้าไปสลาวการใหม่ด้วยอะไรด้วยก็แลหนาตานิดนึงตรงให้กระเสมเข้าไปนะก็แลหนานิดนึงแต่เข้าเมืองน้อยแล้วนะครับออกมาใช้ทหารบกก็ใช้ได้แล้วนะครับไม่เป็นปัญหาแล้วก็8โมงกว่าแล้วนะครับใช้ได้ออกมาเส้น375ดอนมุ่งหน้าดอนตูมใช้ได้ฟ้าหลัวๆนะครับแต่บรรยากาศดีไม่ร้อนมากมายนะเมื่อวานฝนตกเล็กน้อยนิดๆหน่อย
2: เล็กน้อยค่ะ
4: เล็กน้อย
2: ค่ะ
4: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณมากขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากคือเห็นในโซเชียลนะคะเป็นอย่างพวกกลุ่มของคนที่เข้าใช้พวกรถไฟฟ้าหรืออะไรต่างๆก็จะเห็นบรรดาคุณแม่เนี่ยนะคะเขาก็จะมาขอคำแนะนำจากคนที่เขาใช้รถไฟฟ้าว่าเอ๊ะถ้าจะต้องออกจากบ้านในเวลานี้เพื่อไปส่งลูกนะคะเพราะเพิ่งเป็นการเปิดเรียนใหม่แล้วจะต้องแบบให้ลูกเนี่ยนะคะก็จะทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกเนี่ยก็เดินทางด้วยรถไฟฟ้าจะต้องออกจากบ้านกี่โมงแล้วไปใช้รถสายไหนยังไงที่จะให้ถึงเร็วที่สุดหรือว่าช่วงเวลาไหนที่เป็นช่วงเวลาที่แบบคนจะแน่นมากเพราะว่าถึงเด็กๆบางคนก็แบบก็ไม่ไหวเหมือนกันนะถ้าต้องอยู่ในรถที่มันแน่นมากหรืออะไรต่างๆแปลว่าคือพออ่านจากในข้อมูลเหล่านี้ลูกทุกคนเตรียมตัวแล้วก็มีการวางแผนนะคะในเรื่องของการที่จะเลือกเส้นทางหรือว่าเลือกเขาเรียกว่าช่องทางนะคะเรื่องของการบริการสาธารณะหรือว่าอะไรต่างๆนะคะยิ่งถ้าเป็นของการใช้บริการพวกรถไฟฟ้าก็จะมองว่ามันสะดวกในแง่ที่ไม่ต้องไปเจอการจราจรที่ติดอยู่บนพื้นถนนอาจจะต้องมีระยะทางในการที่ต้องเดินต่อหรือว่าอะไรต่างๆแต่ว่าในช่วงเช้าพวกบริการของรถไฟฟ้าต่างๆโหแน่นมากนะคะต้องมีการขยับเวลาหรือว่าอะไรให้มันออกมาจากบ้านที่แบบเช้ามากขึ้นนะคะเห็นนี่เขามีการนั้นอาจจะต้องมีระยะทางในการที่ต้องเดินต่อหรือว่าอะไรต่างๆแต่ว่าในช่วงเช้าพวกบริการของรถไฟฟ้าต่างๆโหแน่นมากนะคะต้องมีการขยับเวลาหรือว่าอะไรให้มัน

0: มาเล่าให้ฟังเราเห็นว่าบางโรงเรียนนะคะเขามีการในเรื่องของการที่จะช่วยให้ทางผู้ปกครองเนี่ยประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยนะนะคะอย่างปกติเขาต้องมีการแต่งชุดนักเรียนชุดนี้เห็นในต่างจังหวัดนะคะเขาก็ให้เด็กๆเนี่ยสามารถจะแต่งชุดเป็นชุดพละหรืออะไรต่างๆได้นะคะว่าเป็นการเซฟค่าใช้จ่ายในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะมาเพิ่มเติมกันต่อนะคะก่อนหน้านี้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุค่ะเป็นถนนเทพรัตน์ในฝั่งขาออกตรงช่วงของกิโลเมตรที่42เป็นรถใหญ่ทั้งคู่เลย22ล้อไปชนท้ายรถบรรทุก10ล้อซึ่งจอดอยู่ข้างทางนะคะแล้วก็ขวางอยู่ในเลนซ้ายของช่องทางคู่ขนานแต่ว่าในเบื้องต้นจุดนี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะแต่เห็นว่าตอนนี้ยังมีผลในเรื่องของการจราจรคืออุบัติเหตุต่างๆตอนช่วงตี4กว่าๆเนื่องจากว่าเป็นรถใหญ่ต้องใช้ระยะเวลาในเรื่องของการดำเนินการแต่ถ้าว่าใครผ่านและมีเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปที่สายของพันตำรวจตรีมนตรีสมุทรสารสวัสดิ์จราจรสน.ปทุมวันสวัสดีค่ะสวัสดิ์ค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดิ์เป็นไงบ้างอะคะในพื้นที่ค่ะเช้านี้ค่ะ
1: ครับเช้านี้สวัสดิ์มาอยู่ที่สามย่านนะเพราะว่าช่วงนี้ของปทุมวันจะมีปัญหาช่วงพระราม4มาทุกเช้าอยู่แล้วช่วงเช้าเย็นนะเพราะว่าฝั่งของอเมริกาตอนนี้โรงเรียนเซนโยเริ่มเปิดเทอมมาแล้ว 2-3 วันแล้ว
0: ค่ะ
1: นะครับจะมีปัญหาพระราม4พื้นล่างเป็นเยอะแล้วบนสะพานข้ามไปเนี่ยก็จะไม่เป็นปัญหาตั้งแต่เช้ามาก็ช่วงเช้าก็จะได้ดีจะมีปัญหาช่วงประมาณสัก6โมงครึ่งอะประมาณ6โมงครึ่งถึง7โมง8โมงพอตอนนี้น้องๆโรงเรียนเข้าเรียบร้อยแล้วฝั่งสีลมก็ตอนนี้เริ่มคลี่คลายนะครับการรายงานตอนนี้นะครับพระราม4ขาออกทั้งบนสะพานและพื้นราบเนี่ยต
0: ั
1: ้งแต่มหานครลงทางด่วนมาแล้วก็มาสะพานเหลืองสามย่านเข้าเลี้ยวขวาไปสายแดงเนี่ยตอนนี้โกรถได้ก็คือสะดวกเลยนะครับสะดวกกว่าเมื่อตอนเช้าตอนนี้วิ่งได้ตลอดเลยทุกรอบไฟหมดนะครับสีพยาพยาไทยอะไรตอนนี้หมดปัญหาหรือว่าพระรามสี่วันนี้หมดไวนะเหมือนทุกวันอยู่แล้วพอน้องๆเข้าโรงเรียนก็ผู้ปกครองเขาน่าจะทยอยกลับบ้านละก็ถือว่าวันนี้หมดไวนะครับ
0: ครับ
1: ครับเริ่มปรับตัวแล้วตอนนี้ครับเพราะว่าอยากยังไงก็ประสานให
0: ้
1: ตอนเช้าๆมาไวนิดนึง
0: โอ้แต่มาติดตั้งแต่ช่วงมาสัก6โมงกว่าก็เริ่มเราจะแน่นแล้วนะคะใช่ไหม
1: ใช่ใช่เพราะทุกคนก็มาส่งน้องๆเข้าโรงเรียนกันนะครับแต่ว่าก็ปรับเวลาตอนนี้เริ่มปรับเวลาได้นะเพราะว่าเดี๋ยวอีกก่อนสิ้นเดือนนี้จะมีหลายโรงเรียนจะเปิดเทอมกันหมดแล้วครับก็ปรับเวลาการเดินทางนะครับก็เลยเวลาเจ้าน้องๆก็จะเป็นวัยทำงานแล้วนะครับก็ตัวช่วงนั้นก็จะหนาแน่นนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าพร้อมรับอยู่แล้วนะครับพระรามสี่มันจะมีปัญหาช่วงสะพานเหมือนเดิมนะครับพอน้องๆเข้าโรงเรียนจะมีสะพานอ่
0: ะ
1: จากสะพานเหลืองข้ามไปตรงสวนลุมนะครับก็สะพานเหลืองจะหนาแน่นนิดนึงตรงซอยสิบเอ็ดขึ้นนะครับพอลงเดียวนะครับถ้าเลยมาหน่อยก็มาสามย่านมาขึ้นได้นะสะดวกเพราะว่าตรงช่วงนี้รถจะขึ้นน้อยนะครับเพราะมาจากพญาไทเลี้ยวกว่าขึ้นไปญี่ปุ่นจะใช้คันได้ดีกว่านะครับก็พยายามสามย่านที่สวัสดิ์อยู่ตอนนี
0: ้
1: พยายามโฟยขาตลอดนะเพราะว่าเปื่อรับรถที่จากสะพานเหลืองมาที่จะไม่ขึ้นตรงสะพานเหลืองพลาดตรงสะพานเหลืองนึกออกไหมก็มาสามย่านได้มาขึ้นสามย่านได้สะดวกครับมาใช้ความเร็วได้เลย
0: แต่ว่าด้านล่างกับด้านบนอะไรมันดีกว่ากันหรือไม่ต่างกันคะ
1: ด้านล่างตอนนี้ตั้งแต่ตอนเช้ามาเนี่ยตอนนี้ด้านล่างดีกว่าแล้วตอนด้านล่างจะขาดทุกไฟสวัสดิ์อยู่ตอนนี้มิดทาวน์ที่ไปถึงซอยสิบเอ็ดตรงไปถึงปั๊มน้ำมันซอย9จุฬาเนี่ย
0: ค
1: ือถือว่าโล่งเลยนะถือว่าวิ่งได้ดีเลยพยายามไม่พื้นราบในโล่งไว้ก่อนเพราะว่าตรงสะพานเนี่ยเลนเดียวเนี่ยจะได้มาใช้ตรงสามย่านได้นะครับใครฟังอยู่ก็เลยจากตรงซอยสิบเอ็ดมาขึ้นที่สามย่านได้สะดวกกว่านะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยตรงขึ้นที่สามย่านเนี่ยจะโฟมากเพราะพญาไทมาสามย่านในทุกเช้าจะไม่มีรถอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าถ้าเกิดลงมาจากมหานครแล้วเนี่ยถ้าจะไปต่อเลยถ้าเกิดว่าตรงสะพานเหลืองซอยสิบเอ็ดหนาแน่นก็เลยมาสามย่านได้มาขึ้นตรงสามย่านก็ได้
0: น่าจะสะดวกกว่าโอเค
1: ใช่ใช่ครับกับด้านพระรามหนึ่งครับพระรามหนึ่งตอนนี้หนึ่งเข้าพญาไทเนี่ยวันนี้ได้ดีไม่มีปัญหาจอดนะก็ถือว่าดีแต่ว่าจะมีปัญหาหนาแน่นนิดนึงก็ช่วงตรงพระรามหนึ่งขาออกที่มุ่งมากมาจากเจริญผลตรงพระรามจากกระสับกระส่ายเนี่ยพอรถมาจากพระรามน่าจะมาจากด้านโน้นนะกินข้าวพระรามแปดมาใช้เส้นนี้นะครับก็
0: เข้ามาค
1: ่ะใช่ใช่จะหลบด้านโน้นมาใช้เส้นนี้แต่ว่าตอนนี้ยังได้อยู่ครับเพราะว่า ปทุมวันเมื่อกี้แต่ว่าตามแล้วก
0: ็
1: คือยังได้ก็คือไม่มีปัญหาก็คือพยายามโฟไปได้ตลอด

0: ก็คือท้ายก็ไม่ถึงจะเลิศผลก็ถือว่าแต่ว่ารถมาตลอดน่าจะหมดปัญหาประมาณสักเนี่ย8:30 8:00 นิดๆ9ก่อน9โมงน่าจะเรียบร้อยหมดแล้ว
1: ค่ะ
0: ครับผมครับ
1: แต่ถ้าไม่อยากจะเจอติดเลยก็มาก่อน6โมงเช้า6โมงครึ่ง
0: คือช่วงนั้นเนี่ยเข้าใจว่าผู้ปกครองต้องมาส่งน้องๆที่อยู่แถวนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าอย่างของพื้นที่สารวัตรยังไม่เปิด
1: ค่ะ
0: แต่จะเปิดก็คงวันนู้นคงหนาแน่นอยู่นะครับก
1: ็
0: เด
1: ี๋
0: ยวต้องปรับเวลานิดนึงนะครับเดี๋ยวใกล้ๆด้วยแหละใกล
1: ้
0: 25 26น่าจะเริ่มแล้วเริ่มหนาแน่น
1: กัน
0: แล้ว
1: โอเคค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสารวัตร
0: ครับพี่ดีครับผมครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสด
1: ี
0: คร
1: ับ
0: สวัสดีครับผมครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: เดี๋ยวเราไปตรวจสอบในพื้นที่ของทางสน.คันยาวค่ะพันตำรวจโทเด่นกำงาสารวัตรจราจรสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
3: ครับสวัสดีครับผม
1: ค่ะในพื้นที่ของทางสารวัตรตอนนี้เป็นยังไงบ้างในเรื่องการจราจรค่ะ
3: ครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับรถมากครับก็มีบางเรียนอาจจะเปิดแล้วครับบางโรงเรียนที่ยังไม่เปิด
1: ยังไม่ครบใช่ไหมคะ
3: ยังไม่ครบครับผมยังครับ
1: ค่ะ
3: ก็ครับแต่ก็รถมากเคลื่อนตัวได้ครับ
1: อ
3: ย่างเช่นรามินทากม.8ที่นี่รถเยอะหน่อยนึงท้ายแถวอยู่ที่ประมาณจุดถึงแฟชั่นนะครับแต่รถเคลื่อนตัวได้ครับจะมีชะลอตัวกับที่จุดกับรถเงินสัตยาประมาณกม.6.5ครับนั่นชะลอตัวนิดนึงแต่สามารถเคลื่อนตัวได้ครับผมภาพรวมโอเคยังได้อยู่ครับ
1: คือถึงแม้ว่ารถจะดูเต็มแต่ก็คือไม่ได้ถึงกับนิ่งนานก็คือตามไปได้โดยตลอดใช่ไหมคะแต่พอเปิดเทอมทั้งหมดปุ๊บนี่สภาพมันจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนคะสวัส
3: ดิ์แต่ในช่วงของพื้นที่คันยาวไม่ถึงกับไม่ถึงจะอะไรเหมือน
1: ไม่หนักมาก
3: ครับ
1: ค่ะก็เรียกว่าถึงยังไงก็ยังไปได้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
1: โอเคค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสารวัตร
3: ครับครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าช่วงของทางกรมทางหลวงค่ะ
4: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: ทางด้านของสำนักก่อสร้างสะพานกรมทางหลวงนะคะโดยโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกประโดกจังหวัดนครราชสีมาอันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแล้วก็ผู้ที่ใช้เส้นทางได้ทราบนะคะก็คือในวันนี้ค่ะ14 พฤษภาคมทางโครงการเนี่ยเขาจะมีการทดสอบระบบสัญญาณไฟจราจรแล้วก็รูปแบบของการจัดการจราจรบริเวณทางแยกประโดกนะคะตั้งแต่วันที่15 พฤษภาคมเป็นต้นไปก็จะมีการเปิดใช้ผิวจราจรด้านบนบริเวณทางแยกประโดกเป็นการชั่วคราวเพื่อเป็นการทดลองรูปแบบการจราจรแล้วก็บรรเทาปัญหาการจราจรในช่วงเปิดภาคเรียนแล้วก็รองรับการซ่อมแซมสะพานจุดกับรถบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยวงชาวฤทธิ์กุลนะคะคือวันนี้จะเป็นวันแรกที่มีการเริ่มทดสอบระบบสัญญาณไฟจราจรนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะในส่วนของอุโมงค์ทางลอดยังไม่เปิดใช้งานเนื่องจากว่าโครงการยังอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างในบางส่วนจึงขอความร่วมมือผู้ซึ่งใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ลดความเร็วเมื่อเข้าสู่บริเวณทางแยกและเขตก่อสร้างพร้อมปฏิบัติตามป้ายเตือนสัญญาณไฟจราจรเครื่องหมายจราจรบนพื้นผิวทางและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะลดความเร็วแล้วก็เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนช่องทางกระทันหันและไม่ย้อนสอนเพิ่มความระมัดระวังในช่วงกลางคืนและเวลาเร่งด่วนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรจะสวมหมวกนิรภัยแล้วก็เปิดไฟส่องสว่างตลอดเวลานะคะซึ่งทางโครงการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญแล้วก็ขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นและขอขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ให้ความร่วมมือค่ะ
4: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปที่คุณเดชาแจ้งอุบัติเหตุถนนคลองหลวงสวัสดีค่ะคุณเดชาคะ
5: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ
5: เป็นอุบัติเหตุค่ะบนสะพานเลยอ่ะทางคลองสอง
1: ค่ะ
5: น่าจะล้มเองนะผู้หญิง
1: จักรยานยนต์นะคะ
5: ใช่ใช่ใช
1: ่
5: มันจะเป็นแบบว่ามันออกมาจากไอ้ตรงเนี้ยตรงไอ้คลองสองอ่ะนะ
1: ค่ะ
5: มันช่วงนั้นอ่ะน่าจะรถออกจากซอยอ่ะเดี๋ยวตอนนี้น่าจะหลบแล้วเสียหลักเองอ่ะ
1: ค่ะ
5: ผู้หญิง
1: ค่ะ
5: เมื่อกี้ก็ประถมพยาบาลอยู
1: ่อ๋อคือมีคนช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วใช่ไหมคะคุณเดช
5: มีเจ้าหน้าที่แล้วมีรถร่วมอยู
1: ่โอ้เจ้าหน้าที่ถึง
5: แล้วแต่รถมันติดอ่ะ
1: อันนี้คือติดมันจะมีผลกับฝั่งทางด้านไหนยังไงคะ
5: ฝั่งมันอยู่เลนขวานะ
1: ค่ะ
5: เพราะอยู่เลนขวาเนี่ยแล้วตรงนั้นอ่ะเลนซ้ายมันจะเป็นแบบหรืออยู่สองเลนใช่ไหมที่เขาทำให้ถนนอยู่อ่ะ
1: ค่ะ
5: มันก็เลยติดตรงนั้น
1: อ
5: ่ะ
1: โอ้ค่ะ
5: มันติดตรงนั้น
1: มันติดนานไหมคะคุณเดชาม
5: ันเลาะมาได้เรื่อย
1: ๆค่ะ
5: ขาออกนะ
1: ค่ะ
5: แต่ขาเข้าพอขาเข้ามันก็ใช้ได้ไปเยอะรถเยอะหน่อยนึงตรงต่างระดับบางขันน่ะ
1: ก็แปลว่าโอเคยังได้อยู่ยังไหวอยู่ใช่ไหมคุณเดชายังไม่ถึงกับแบบนิ่งนาหรืออะไรใช่ไหมคะ
5: ไม่ยังไหวอยู
1: ่ค่ะ
5: พอได้อยู
1: ่ค่ะ
5: คร
1: ับ โอเคงั้นเดี๋ยวจริงๆก็มีเจ้าหน้าที่แล้วก็เดี๋ยวเขาคงจะนำไม่รู้ต้องนำส่งโรงพยาบาลไหมหรือปฐมพยาบาลในเบื้องต้นน่าจะได้เรียบร้อย
5: ไม่ปฐมพยาบาลน่าจะหัวแตกนะผมว่าเขาไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกเปล่าไม่รู้นะ
1: โอ้เห็นอีกคนต้องไปเช็คเหมือนกันนะที่โรงพยาบาล
5: ค่ะมันอยู่ใกล้โรงพยาบาลด้วยจะ
1: อ
5: ะไร
1: โอเคแต่ต้องเผอิญพอผ่านมาไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะคะ
5: ครับผม
1: ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณเดชา
5: ครับ
1: ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆจักรยานโยนนิยามเลยสวมหมวกกันน็อกนะสวมเลยเพราะว่ามีอะไรยังไงอาจจะแบบช่วยป้องกันได้ในระดับหนึ่งเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่สายของพันตำรวจโทพิชัยวิชายะสวัสดิ์จราจรสน.โชคชัยสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับผม
1: ค่ะสวัสดิ์ต้องเรียนเปิดครบหรือยังคะในพื้นที
6: ่ส่วนนี้ในพื้นที่สน.ชัยก็โรงเรียนเปิดทุกโรงเรียนแล้วนะครับ
1: แล้วยังไงบ้างการจราจรในช่วงที่ผ่านมา
6: ช่วงนี้ก็จะเป็นรถจะชะลอตัวมีรถที่มาประมาณข้าวซอย80นะครับเนื่องจากมีผู้ปกครองมาส่งเข้าโรงเรียนนานาชาตินะครับ
1: อ๋อค
6: ่
1: ะ
6: แล้วก็จะมีตรงร้อยประภา112โรงเรียนพุทธิชาเปิดเต็มรูปแบบ
1: โอ้ค่ะ
6: นะครับก็ถ้าเกิดชะลอตัวนิดนึงแต่ว่ารถยัง
1: ตามได
6: ้ไหลได้อยู่นะครับ
1: ค่ะ
6: ได้ครับ
1: ก็โอเค
6: ในพื้นที่ก็ไม่มีโรงเรียนติดอะไรที่ว่าจ
1: ะ
6: ให้ติดขัดเยอะก็มีถือว่ารถมีปริมาณแต่ยังจะตัวได้คร
1: ับ ก็อันนี้คือเรียกเป็นปกติแล้วกับเขาสู่ภาวะปกติในช่วงของเปิดเรียนทุกคนก็ต้องเปิดเรียนไปด้วยเหมือนกันแต่พอช่วงสายๆก็จะเริ่มคลี่คลายลงถูกต้องไหมคะ
6: ใช่ครับตอนนี้เริ่มคลี่คลายแล้วคร
1: ับ ค่ะค่ะเพราะว่าช่วงพีคสุดๆเนี่ยน่าเป็นประมาณสัก7โมงประมาณอย่างนั้น
6: เนี่ยครับ7โมงนิดๆ
1: ค่ะโอเค
6: โดนครับ
1: ค่ะค่ะขอบคุณ
6: ก็อยากให้ผู้เชี่ยวชาญอ
1: ่ะ
6: เวลาการใช้วัยนึงน่าจะโปรกว่าเดิมคร
1: ับ มันเป็นเปิดเรียนแรกด้วยมันจะมีพวกเด็กๆหรืออะไรอย่างนี้ไม่ได้เรียนใหม่จะยังไม่คุ้นต้องทำเวลาต้องใช้เวลาเหมือนกันค่ะค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะ
6: สวัสดี
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: นี่ใครที่กำลังใช้เส้นวงแหวนตะวันออกนะคะในฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปต่างระดับบางปะอินกิโลเมตรที่40มีอุบัติเหตุแต่เน้นมองไม่เห็นว่าเป็นอุบัติเหตุอะไรยังไงฝากด้วยนะคะว่าใครผ่านช่วยอัปเดตกรณีของอุบัติตรงจุดนี้ให้หน่อยได้ไหมเพราะว่ามันมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวทีเดียวนะคะเป็นผลต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุนะคะถ้าหากว่าใครที่กำลังใช้เส้นวงแหวนตะวันออกนะคะเราที่ชะลออยู่นะคะย้ำเลยว่าเป็นผลต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุโอ้จุดที่เกิดเหตุคือ40ท้ายแถวที่จะเริ่มมีท้ายแถวมา ก็คือตั้งแต่ตรงช่วงประมาณสัก46แล้วคะเอ๊ะมันมีสาเหตุอื่นด้วยไหมเดี๋ยวใครผ่านมาอัปเดตเพิ่มเติมกันเพราะอย่างกิโลเมตรที่46บวก400นี่คือนิ่งๆเลยนะนิ่งๆช้าๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปที่ศาลทางรัฐตำรวจตรีชนะประดานะคะรองสาวัตรจราจรสน.มักกะสันสวัสดีค่ะรองสาวัตร
7: สวัสดีครับผม
1: ค่ะค่ะรองสาวัตรเช้านี้เป็นยังไงบ้างคะวันนี้รถแน่นมากน้อยแค่ไหนคะ
7: ถนนเพชรบุรีขาเข้าช่วงนี้ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับต
1: ั้
7: งแต่แยกคลองตันเข้ามาทางด้านเดียวก็ไม่เหนือ ประมาณจนวิจัยยังเคลื่อนตัวตาม
1: เดิม
7: ไม่กระทบแยกคลองตัน
1: จ
7: ้าส่งเข้ากลางซอยวันนี้ดีครับยังเคลื่อนตัวตามเดิมต่อเนื่องไม่กระทบถึงแยกพระรามเก้า
1: คร
7: ับ
1: อ
7: ๋อค่ะถนนพระรามเก้าแล้วก็ขนาดจะเกิดขึ้นเมื่อเช้าที่มีอุบัติเหตุเสียชีวิตหนึ่งรายคร
1: ับ ผม
7: หมายเรียกมาญาติดี
1: อ๋อค
7: ่
1: ะ
7: นำพ้นกิดขวางเรียบร้อยแล้วครับตั้งแต่30นาทีที่ผ่านมา
1: อ๋อแปลว่าก่อนหน้านี้ที่ช่างงักไปมาจากกรณีของอุบัติเหตุตรงจุดนี้ใช่ไหมคะรองสาวัตร
7: ครับ
1: ค่ะ
7: ช่วงนี้ดำเนินการนำพ้นกิดขวางเรียบร้อยแล้วคร
1: ับ ค่ะเป็นจักรยานยนต์เหรอคะเป็นจักรยานยนต์
7: คร
1: ับ ค่ะ
7: ช่วงนี้ดำเนินการพ้นกิดขวางแล้วก็ยังอยู่ในต้องเร่งระบายครับอาจจะรอตัวไปตรงนี้ยังหนาแน่นอยู่ครับสำหรับถนนพระรามเก้าและผู้ขนานจตุรที่ยังเร่งระบายไม่อยู่ครับเนื่องจากว่าตอนนี้ตอนนี้มันเป็นทางยกระดับของลาดตะลบที่จะลงบึงมักกะสัน
1: ก็เลย
7: ทำให้เสียการจราจรในทางตอนนี้เปิดการจราจรเป็นปกตินะครับ
1: ค่ะ
7: เรียกใครครับเรียก
1: ค่ะรองสาวัตรแล้วเขามีคู่กรณีด้วยไหมหรือว่าเป็นแค่รถ
7: มีครับ
1: โอ้เป็นรถอะไรชนนะคะรองสาวัตร
7: เป็นมอเตอร์แต่รถชนนั่งกับ
1: ค่ะ
7: ยอ
1: ครับจักรยานยนต์แต่ชนแรงให้เสียชีวิตค่ะ
7: ครับ
1: อืม
7: ตรงนี้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับคนติดตามไปเมื่อประมาณ30ตรงนี้เจ้าที่เรื่องระบายให้อยู่ครับสำหรับถนนพระราม9และคู่ขนานจตุรทิศนะครับจนมุ่งหน้าสามเหลี่ยมดินแดงพระราม9ขาเข้ายังเคลื่อนตัวได้ดีครับได้อย่างต่อเนื่องเช้าหนาแน่นตรงถนนจตุรทิศตรงนี้ก็เคลื่อนตัวถึงรามาจุน92นะครับยังเร่งให้อยู่ครับ
1: ค่ะขอบคุณนะคะ
7: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ก่อนหน้านี้นี่มีแจ้งนะคะของคุณเดชาเห็นบอกว่าใช้เส้นพหลโยธินในฝั่งขาออกแล้วก็ยื้อๆกับโรงกระสาบที่มีรถกระบะจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนซึ่งตอนที่ทางคุณเดชาแจ้งมาเราก็ได้มีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะอีกจุดนึงฝากด้วยถ้าหากว่าใครผ่านเราช่วยสังเกตเพิ่มเติมเข้ามาหน่อยแล้วไปที่รองสาวัตรจราจรสน.ยานนาวานะคะร้อยตำรวจเอกทองพูนออนเกตค่ะสวัสดีค่ะรองสาวัตร
8: ครับ
1: ค่ะวันนี้กรุงเทพคริสเตียนเปิดเรียนแล้ว
8: ใช่ครับ
1: ยังไงบ้างการจราจรในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
8: ตามเข้าสู่ระบบแล้วครับ
1: เปิดเทอมด้วยค่ะ
8: สะสมเต็มแล้วสะสมเยอะตอนท้ายตอนท้ายสะสมเกือบโพดีนิดแต
1: ่ค่ะ
8: ตอนนี้ยุบลงมาตรงสะพานลอยข้ามแยกแล้วนะครับ
1: ค่ะ
8: ครับผมหมดปัญหาประมาณ7:30ตรงที่เปลี่ยนครับที่เปลี่ยนเดียวที่เปิดครับ
1: อ๋อค่ะ
8: สาธรคล่องตัวสีลมคล่องตัวจะเล่นพุงปริมาณรถสะสมตอนนี้ซอยประมาณซอย63คือ57ครับประมาณ57ครับ
1: ค่ะ
8: ตลาดที่ว่าสะสมประมาณซอย8ครับ
1: อือค่ะ
8: ครับจริงแล้วรถเข้าเมืองอยู่ครับตอนนี้ใช้ความเร็วได้ครับ
1: โหเป็นไงบ้างคะรองสาวัตรตุเปิดเรียนวันแรกนี่ดูปัญหาอะไรยังไงที่เห็นแล้วจะมีการปรับแก้หรืออะไรยังไงบ้างคะ
8: ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ยังไม่รู้ว่าจะเข้าระบบนะครับการสลับรถอย่างเงี้ย
1: อ๋อ
8: ช่องทางแล้วทางผู้ปกครองบางท่านก็ยังไม่เข้าใจก็ค่อยๆปรับไปก็น่าจะเข้า
1: ต้องค่อยๆปรับเนี่ยถ้าประเมินนี่น่าจะ1เดือนนะประมาณสักไม่คงสักอาทิตย์2อาทิตย์ก็น่าจะเข้าที่เข้าทาง
8: ใช่ๆอาทิตย์นึง2อาทิตย์ก็น่าจะครอบได้แล้วครับพี่ดำ
1: ค่ะ
8: นี่นะที่เราจัดให้นะครับ2เมตรไซส์นะ
1: ครับแต่
8: ละ
1: ช่วงนี้
8: ผักนิดนึงครับเพราะว่าบางท่านมาก็ไม่รู้มาเรียนสามมาปาดเข้าเรียนสามเป็นสี่ปาดเข้าเนี่ยก็มีน้อยครับแต่ไม่เยอะ
1: แปลว่ามีผู้ปกครองใหม่น่าจะมีอยู่ส่วนหนึ่งเลย
8: ยังไม่รู้ครับ
1: ค่ะค่ะค่อยๆปรับตัวกันไปค่ะ
8: ใช่ครับ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะรองสาวัตร
8: คร
1: ับ ค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณแม่นี่จริงๆหรอนอกจากเด็กๆจะปรับตัวเลยนะผู้ปกครองเองก็ต้องปรับเนื้อปรับตัวด้วยเหมือนกันจริงๆวางแผนนะคะวางแผนยิ่งถ้าว่าเป็นการมาเริ่มต้นที่เรียนใหม่เปลี่ยนโรงเรียนใหม่หรืออะไรต่างๆไม่คุ้นเคยกับเรื่องของเส้นทางการเดินทางนะคะวางแผนอาจจะต้องมีการมาดูจริงๆเชื่อว่าต้องมีการมาดูสถานที่ก่อนแล้วล่ะนะคะต้องมาลองขับรถมาหรือว่าอะไรต่างๆมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยไหมนะคะเอาเป็นว่าช่วยๆเพราะมันจะมีผลกระทบต่อเนื่องในเรื่องของคนอื่นๆที่ใช้เส้นทางร่วมกันด้วยคุณมด X ค่ะสวัสดีค่ะ
9: สว
1: ั
9: สด
1: ี
9: ครับคุณยนต์
1: คุณมด X ใช้วงแหวนตะวันตก
9: ครับจากช่วงต่างระดับเพชรเกษมบางแคนะครับจะมุ่งหน้าทางพระราม2นะครับในช่องทางด่วนนี้ใช้การได้ดีนะครับท
1: ั้
9: งไปและกลับในช่องทางคู่ขนานเนี่ยจะมีปัญหาเลยเด่นล่ามันหน่อยก็จะเริ่มชะลอตัวติดขัดนะครับ
1: อืมค่ะ
9: ปัญหาม
1: าจากอะไร
9: ปัญหาก็คือว่ามีรถเทเลอร์มาจอดก่อนถึงแยกบางบอนเนี่ยประมาณ300เมตร
1: ค่ะ
9: ฮะก็จะจอดอยู่สองสามคันนะครับ
1: ค่ะ
9: ในช่วงโรงเรียนหยุดเนี่ยจะเห็นจอดประจำเลย
1: อืม
9: แต่ช่วงนี้โรงเรียนเปิดแล้วก็น่าจะขยับขยายนะครับ
1: อืมเพราะว่ามันมีผลกระทบเรื่องของการจราจร
9: ใช่เพราะว่าเข้าบางบอนเนี่ยจะค่อนข้างยากเพราะว่าโรงเรียนในบางบอนจะเยอะ
1: ค่ะ
9: ครับก็ทำให้เป็นปัญหาติดขัดพอพ้นจากช่วงแยกบางบอนเข้ามาทางพระรามสองใช้การได้ดีทั้งไปและกลับเลยครับ
1: เป็นรถขาประจำเลยหรือเปล่าล่ะคะที่จอดอยู่คุณมด X
9: ดูๆแล้วน่าจะเป็นรถประจำนะครับมาขึ้นของหรืออะไรสักอย่างนึงแต่ว่าในช่วงเวลาเร่งด่วนเนี่ยมันน่าจะหลีกเลี่ยงซะหน่อย
1: โอ้ยมันไทยแถวยาวมากเลยนะเนี่ยตั้งแต่พอเราเข้ามาจากทนายสาธรกาลประพฤกษ์ใช่ไหมเลี้ยวมานี่เจอท้ายแถวเลยฝั่งที่ชนะหน้ามาค่ะ
9: ตอนที่ผมมามันยังไม่ยาวเท่าไหร่ตอนนี้น่าจะขยับออกไปแล้ว
1: อืม
9: เพราะมันเป็นเทเลอร์ครับถ้าเป็นรถเล็กมันยังพอขยับกันได้แต่ว่านี่รถใหญ่
1: คือไม่ได้เกี่ยวข้องกับหน้าโรงเรียนเพราะว่าไอ้จุดที่ยังติดมันเลยหน้าโรงเรียนใหม่อย่างที่คุณมด X บอก
9: โรงเรียนไม่มีปัญหา
1: ไม่มีปัญหา
9: เขาจัดระบบดีนะครับ
1: อืม
9: แต่ว่ามันจะเป็นจุดนี้ครับก่อนถึงปั๊มปตท.นิดนึง
1: ค่ะ
9: ก็จะมีเทเลอร์มาจอด
1: อ๋อเป็นจุดพักรถไหมไม่ใช่ใช่ไหม
9: ไม่ใช่ครับมันบนถนนเลยครับช่องทางก็คือเสียไปหนึ่งช่องทาง
1: เอาเดี๋ยวเนี่ยได้ประสานจ้างทางเจ้าหน้าที่ให้ทราบเพราะเห็นแล้วมันติดยาวมากจริงค่ะคุณมดเอส
9: ใช่ถ้ามันถ้าเป็นหลังช่วงเวลาเร่งด่วนอะไรเงี้ยมันก็ยังโอเคนะครับ
1: ค่ะค่ะ
9: เพราะว่ามันไม่มีขาวแดงก็ไม่
1: ค่ะ
9: ครับผม
1: ได้ขอบคุณมาก
9: ขนาดรายงานมาใช้พระรามสองด้านขาเข้านี่ตอนนี้ยังใช้การได้ดีนะครับ
1: ค่ะ
9: ครับผมสวัสดีครับ
1: ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะคือเนี่ยจุดที่ทางคุณมดแอกแจ้งมาเนี่ยมันมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรถ้าแถวยาวมากจริงนะคะเดี๋ยวประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้ไปดูให้ตรงจุดนี้ส่วนในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
10: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุด เราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
3: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
1: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: ก่อนหน้านี้นะคะมีรับแจ้งอุบัติเหตุซึ่งเป็นอุบัติเหตุภายในซอยสุขสวัสดิ์76นะคะแยก6ช่วงก่อนถึงแยกซอยประชาอุทิศ131ค่ะเป็นรถกระบะเสียหลักไปชนเสาไฟนะคะเสาไฟฟ้าเนี่ยแล้วก็ขวางอยู่เลนซ้ายแล้วก็มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรติดขัดนะคะก็ทางเจ้าหน้าที่ทราบแล้วมีเจ้าหน้าที่แล้วในเบื้องต้นเนี่ยไม่มีรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ถ้าดูจากในรูปนะคะดูได้จากใน Facebook ของทาง JSOY Radio นะคะคือรถกระบะนี่คืออ๋ออันนี้เป็นอีกเส้นทางหนึ่งอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งคู่ขนานมอเตอร์เวย์นะคะตรงจุดนี้ก็เป็นรถกระบะชนกับรถจักรยานยนต์นะคะแล้วคือในจุดนี้เนี่ยนะคะในเบื้องต้นเนี่ยเห็นจากสภาพของรถคือรถตัวของรถกระบะนี่คือจะหมุนนะคะหมุนกวางถนนกวางไป2ช่องจราจรจากทางซ้ายแล้วก็ในส่วนของจักรยานยนต์เนี่ยจะอยู่บนพื้นถนนเลยจุดนี้น่าจะมีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ว่าในส่วนของเส้นทางทางด้านของสุขสวัสดิ์เนี่ยค่ะถ้าดูจากในรูปเนี่ยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่เสานี่เอียงเลยนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้จะมีการเคลื่อนย้ายเราหรือยังเป็นข้อมูลให้ทราบจากคนที่กำลังใช้เส้นทางค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เดี๋ยวเราไปที่สาวัดจราจรสอนบุพารามนะคะพันตำรวจโทบุญส่งเสมเถื่อนสวัสดีค่ะสาวัดค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณมนุษย์และท่านฟังครับผม
0: ศึกษานารีเปิดแล้วนะคะ
2: เปิดแล้วครับวันนี้เปิดศึกษานารีเปิดแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเปิดวันนี้เหมือนกัน
0: แล้วก็กลับเข้ามาสู่ภาวะปกติแล้วใช่ไหมสำหรับในส่วนของเส้นทางในพื้นที่ของทางสารวัตรคือติดมากเหมือนเดิมอย่างนั้นหรือเปล่า
2: ก็วันนี้เนื่องจากอาจจะเป็นวันเปิดเทอมวันแรกนะครับอาจจะรถยังในภาพรวมก็ยังไม่มีปัญหาการจราจรรถประมาณปานกลางยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับแต่ก็ต้องเตรียมรับวันที่18นะครับซึ่งจะเปิดเต็มที่เต็มตัวนะครับก็ประมาณรถก็น่าจะมากกว่าวันนี
0: ้นะครับวันนี้แค่ซ้อมใหญ่วันนี้แค่ซ้อมใหญ่ใช่ไหมสารวัตร
2: ใช่ครับ
0: โอเคค่ะ
2: แต่ก็ยังมีแนวก่อสร้างนะครับ okay. ซึ่งเป็นแนวก่อสร้างที่การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง
0: okay.
2: นะครับตั้งแต่ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินตั้งวงเวียนใหญ
0: ่
2: okay. นะครับรวมทั้งแต่เส้นประชาธิปกไปบ้านแขกก็ยังวิ่งได้ปกติเมื่อเข้าบ้านแขกก็จะมีช่องทางการจราจรหรือ2ช่องทาง
0: okay.
2: นะครับจาก5ช่องทางทำให้รถชะลอตัวตรงนั้นนิดนึงนะครับรวมทั้งแนวบริเวณการก่อสร้างที่เป็นทางโค้งนะครับทำให้อาจจะไม่สะดวกตรงนั้นนะครับแต่เมื่อเช้านะครับเมื่อเช้าก็ปริมาณรถอรุณอมรินทร์ที่มาตัดถนนประชาธิปกข
0: ึ้
2: นสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าตรงนั้นนะครับก็รถปานกลางนะครับก็วันนี้ก็ยังใช้เหมือนเดิมทดลองใช้ในเรื่องของการปิดเลนซ้ายที่จะเลี้ยวเข้าอรุณอมรินทร์นะครับช่วงเวลา6โมงครึ่งถึง7โมงครึ่งนะครับก็จะปิดทางเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอรุณอมรินทร์นะครับแล้วก็ใช้อาสาจราจรกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในการอำนวยความสะดวกตรงหน้าศึกษานารีนะครับแต่เมื่อขึ้นสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าไปแล้วก็รถน้อยคล่องตัวนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าในช่วงวันหลังช่วงวันที่18เป็นต้นไปนะครับก็ฝากตรงหน้าศึกษานารีนะครับแต่เมื่อขึ้นสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าไปแล้วก็รถน้อยคล่องตัวนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าในช่วงวันหลังช่วงวันที่18เป็น

0: ต้นไปนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ในการเลี่ยงเส้นทางที่จะมุ่งหน้าเข้าแยกบ้านแขกขึ้นสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับท่านใดที่จะขึ้นสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าให้เลี่ยงเส้นทางใช้ถนนลาดหญ้า
1: ค่ะ
0: เลี้ยวขวาถนนลาดหญ้านะครับมาจากถนนสมเด็จเจ้าตากสินอินทรพิทักษ์นะครับเข้าถนนลาดหญ้าเลี้ยวซ้ายเข้าถนนท่าดินแดง
1: ค่ะ
0: นะครับเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสมเด็จเจ้าพยาแล้วก็ลอดใต้สะพานพุทธขึ้นสะพานพุทธจะสะดวกและรวดเร็วกว่าที่จะมุ่งหน้าเข้าแยกบ้านแขกโดยตรงเนื่องจากแนวการก่อสร้างและก็ปริมาณรถนะครับส่วนในช่วงเย็นนะครับในช่วงเย็นวันนี้ลงจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้ารถน้อยคล่องตัวนะครับก็ช่วงเย็นก็สอบประชาสัมพันธ์ในเรื่องของเลี่ยงเส้นทางตั้งแต่วันที่18เป็นต้นไปก็เลี่ยงเส้นทางลงจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้านะครับเลี้ยวซ้ายตรงวงเวียนเล็กเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยาไปเข้าท่าดินแดงไปเลี้ยวขวาลาดหญ้าไปวงเวียนใหญ่จะสะดวกและรวดเร็วกว่าที่จะมุ่งหน้าเข้าแยกบ้านแขกโดยตรง
1: ค่ะ
0: นะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ตรงนี้รวมทั้งตรงแยกบ้านแขกนะครับแยกบ้านแขกไปวงเวียนใหญ่ก็จะมีแนวการก่อสร้างหรือสองช่องทางรวมทั้งมีการวางอุปกรณ์ของทาง
1: ของ
0: ปางนครหลวงด้วย
1: ค่ะ
0: นะครับก็ฝากท่านผู้ใช้รถใช้ถนนในเรื่องของความระมัดระวังและเส้นทางตรงนี
1: ้ค่ะสาวคิดว่าคนในพื้นที่เขาคุ้นแล้วยังคือหมายว่าคุ้นกับเส้นทางที่คุณจะต้องเลี่ยงเราหรือยังค่ะเพราะว่ามันเป็นโครงการซึ่งมันมานานแล้วเหมือนกันนะตรงนี้ค่ะ
0: ได้ครับในพื้นที่ก็อาจจะคุ้นแต่ก็ประชาสัมพันธ์ในส่วนของท่านผู้ใช้รถ
1: นั่น
0: แหละ ที่ยังไม่คุ้นเส้นทาง
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ท่านที่คุ้นเส้นทางก็จะ
1: เลี่ยงเถอะ
0: บางท่านก็เลี่ยงบางท่านก็ยังคุ้นเคยกับเส้นทางเดิ
1: ม
0: นะครับอาจจะคิดว่าระยะทางใกล้กว่าแต่จริงๆแล้วใกล้กว่าแต่เส้นทางที่อ้อมกว่าเนี่ยจะใช้เวลารวดเร็วกว่าที่จะมุ่งหน้าโดยตรง
1: คือถ้าเป็นดิฉันค่ะดิฉันอ้อมเพราะเนี่ยไม่ชอบติด
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: รู้สึกว่าเราไปได้เรื่อยๆดีกว่าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่เวลาจะต่างกันเยอะเลยครับประมาณ20นาทีฮะทั้งช่วงเช้าช่วงเย็น
1: งั้นอ้อมอ้อมอ้อมค่ะ
0: คร
1: ับ ขอบคุณมากเลยนะคะสาวะ
0: ครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากคือจริงๆเนี่ยเป็นคนที่ชอบไปทางอ้อมให้ถึงจะไกลป่าแต่ก็จะรู้สึกเลยว่ามันดีกว่าการแบบไปติดอยู่นิ่งๆอ่ะมันเสียเวลาในความรู้สึกส่วนตัวนะรู้สึกว่าแบบไม่ชอบอะไรที่ไม่ต้องอยู่แบบนิ่งอยู่บนถนนนะคะแต่ถ้าเราไปได้เรื่อยๆถึงแม้ว่าจะอ้อมแต่พอมาดูระยะเวลานะระยะเวลาของการอ้อมอ่ะดีกว่านะคะก็ลองหาเส้นทางดูค่ะนะคะยิ่งสมัยนี้นะง่ายในเรื่องของการที่จะเราลองที่จะลองดูเส้นทางเลี่ยงบางคนอาจจะแบบไม่รู้สึกว่าไม่อยากจะปรับเปลี่ยนเส้นทางแต่ลองค่ะลองครั้งแรกแล้วอาจจะแบบมันจะทำให้เรารู้สึกว่ามันจะง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นแต่ถ้าเราไม่ลองที่จะหาทางหรือว่าปรับเปลี่ยนเส้นทางโดยเฉพาะเส้นทางที่มันมีเรื่องของโครงการก่อสร้างใหญ่ๆอะไรต่างๆนะครับมันก็จะทำให้เราติดแล้วมันจะทำให้เกิดความเครียดสะสมนะคะแล้วมันก็จะมีผลต่อการใช้ชีวิตหรือว่าอะไรต่างๆด้วยนะคะเนี่ยเข้ามาดูในพวกใน Google Map ต่างๆเนี่ยนะคะแล้วลองเปิดดูอ่ะมันจะมีทางที่มันเดี๋ยวนี้มันง่ายขึ้นในการทำให้เราวางแผนคือไม่ใช่ไปดูตอนที่เรากำลังติดนะเราดูตอนที่เราว่างๆอ่ะนะคะตอนช่วงที่แบบอยู่ที่บ้านหรืออะไรต่างๆแล้วช่วงเวลาที่ว่างก็เรามาขยายเส้นทางดูนะคะแล้วก็ลองดูว่าเอ๊ะมันจะเลี่ยงไปแล้วมันจะดีไหมหรืออะไรต่างๆนะคะทำความคุ้นเคยทำความรู้จักกับเส้นทางก่อนนะคะคือถ้าหากว่ามันมาเจอเอาเหตุการณ์เฉพาะหน้าพอติดแล้วจะเลี่ยงอ่ะบางทีมันก็ยากเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะไปหนีเสือปัดจระเข้หรือว่าอะไรต่างๆถ้าเราแบบเลี้ยวผิดทิศหรือว่าอะไรใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ในส่วนของไอตัวของแมพหรือว่าอะไรต่างๆมันก็เป็นตัวช่วยแต่ทางที่ดีที่สุดเนี่ยคือตัวเราล่ะจะต้องทำความรู้จักนะคะกับเส้นทางต่างๆเพราะถ้าหากว่าตามแมพนี่เห็นเลยช่วงเช้าๆคือรู้เลยว่ารถคันนี้เนี่ยขับตามระบบนำทางนะคะเพราะว่าจะมีบางทีเหมือนกับอยู่เลนในสุดแล้วอยู่ก็ปาดออกมาซ้ายแล้วมันเหมือนกับว่าจะเลี้ยวหรือไม่เลี้ยวหรือว่าอะไรต่างๆแล้วก็หยุดอะไรบนถนนซึ่งมันอันตรายมากนะคะอันตรายมากๆจริงๆอันตรายกับเพื่อนร่วมทางด้วยแล้วก็อันตรายกับตัวคุณด้วยเพราะนั้นก่อนจะไปไหนศึกษาเส้นทางก่อนนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะตม.สนธิกำลังทลายบ่อนโป๊กเกอร์หรูพื้นที่จังหวัดชลบุรีรวบ16เซียนพนันชาวจีนและกรมอุตุเตือน 14-18 พฤษภาคมนี้หลายพื้นที่มีฝนเพิ่มขึ้นสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
4: ช่วยกัน

0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ช่วยลดกลิ่น

0: ลับมาที่จังหวะนี้
1: ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิง
0: โอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้คร
2: ับ เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกที
0: แต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
2: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมด
0: ประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
4: ตม.ชลบุรีสนธิกำลังตำรวจท่องเที่ยวและฝ่ายปกครองบุกจับบ่อนพนันโป๊กเกอร์กลางเมืองพัทยารวบ16นักพนันชาวจีนโดดหน้าต่างหนีร่วงเจ็บ3รายส่งดำเนินคดีคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: เมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจตรวจคนเข้าเมืองชลบุรีพร้อมด้วยตำรวจท่องเที่ยวฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงสนธิกำลังการบุกเข้าจับกุมบ่อนพนันโป๊กเกอร์ภายในบ้านหรูในซอยมาบยายเลีย24ตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีโดยสามารถคุมตัวเซียนพนันได้ทั้งหมด16รายของกลางเป็นเงินสดประมาณ 100,000 บาทและชิปแทนเงินสดหลายล้านบาทโต๊ะสำหรับเล่นพนัน3ชุดอุปกรณ์ไพ่อีกจำนวนมากสืบเนื่องจากการได้รับร้องเรียนจากประชาชนว่าบริเวณดังกล่าวมีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาในบ้านเป็นจำนวนมากผิดปกติรวมถึงก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุชาวจีนซุกระเบิด C4 จึงเกิดความกลัวว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้จะซ่องสุมและรวมตัวกันก่อเหตุร้ายจึงแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบโดยหลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่ากลุ่มชาวจีนเหล่านี้มีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าไปในบ้านตั้งข้อสันนิษฐานว่าเป็นการลักลอบเล่นพนันโดยรอบบ้านยังติดกล้องวงจรปิดเพื่อสอดส่องดูสถานการณ์ภายนอกเจ้าหน้าที่จึงวางแผนอย่างรัดกุมและนำกำลังบุกเข้าจับกุมกลางดึกโดยที่กลุ่มนักพนันไม่ทันตั้งตัวทำให้เซียนพนันชาวจีน3คนตกใจพากันกระโดดหนีออกจากหน้าต่างชั้น2ร่วงกระแทกพื้นได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่กู้ภัยปฐมพยาบาลพร้อมกับวางกำลังโดยรอบปิดล้อมตัวบ้านตรวจสอบภายในยังพบกลุ่มเซียนพนันชาวจีนทั้งหญิงและชายอีก13รายอยู่ในอาการแตกตื่นและพบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการพนันเจ้าหน้าที่จึงคุมตัวผู้กระทำผิดทั้งหมดรวม16รายแบ่งเป็นผู้ชาย13คนผู้หญิง3คนพร้อมของกลางและทำการตรวจสอบประวัติการเข้าออกประเทศก่อนส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่3ว่าในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนสิริค่ะ
6: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเดินทางถึงกรุงปักกิ่งของจีนแล้วโดยเขาจะเข้าพบประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในวันนี้หารือกันในหลายประเด็นทั้งอิหร่านการค้า AI และไต้หวันฟิลิปปินส์ล็อกดาวน์อาคารวุฒิสภาหลังเกิดเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดโดยเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าไม่ได้เป็นความพยายามจับกุมสว.ที่เข้ามาลี้ภัยหนีหมายจับของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC และกำลังสืบสวนว่าใครเป็นคนยิงปืนวุฒิสภาสหรัฐลงมติไม่เห็นชอบมาตรการจำกัดอำนาจการทำสงครามของโดนัลด์ทรัมป์เป็นครั้งที่7แล้วแต่มีสว.ฝ่ายรีพับลิกันหันไปสนับสนุนมาตรการนี้มากขึ้นฝรั่งเศสกับผู้โดยสารและลูกเรือกว่า 1,700 คนบนเรือสำราญหลังผู้โดยสารวัย90ปีเสียชีวิตและมีผู้ป่วยประมาณ50คนที่มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบแต่ยังไม่พบความเกี่ยวข้องกับไวรัสฮันตาสมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
7: การทำสิ่งที่ไม่ชอบไม่เพียงแต่จะทำให้ช่วยพัฒนาความแข็งแกร่งทางจิตใจแต่ยังเพิ่มความมั่นใจในการเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: ท่อน้ำประปาในบ้านรั่วทำยังไงดีหมดปัญหาท่อประปาแตกรั่ว
1: เลือกใช้บริการสำรวจซ่อมท่อประปาแตกรั่วภายในบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากการประปานครหลวงจองบริการผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile สอบถามโทร MWA Call Center 1125การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
3: ช่วงนี้นะคะอยากจะชวนมาเข้าร่วมโครงการประกันภัยรถยนต์นะคะในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุซึ่ง
2: อนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
3: ช่วงนี้นะคะอยากจะชวนมาเข้าร่วมโครงการประกันภัยรถยนต์นะคะในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุซึ่งทางวิริยะประกันภัยนะคะร่วมกับทางจสร.ค่ะจะทำโครงการนี้ขึ้นมานะคะก็เป็นประกันภัยรถยนต์ซึ่งมีทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3ซึ่งถ้าหากว่าเป็นประกันภัยประเภท1รถที่สามารถที่จะทำประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้ได้นะคะต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีค่ะนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกนะคะแล้วก็นอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วก็มีโอกาสในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70%แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีนะคะในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยค่ะนี่คือสำคัญเพราะว่าถือว่าพวกเราได้ช่วยกันในการที่จะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยยิ่งถ้าว่าในกลุ่มที่ทำประกันภัยรถยนต์นะคะช่วยกันลดอุบัติเหตุก็จะยิ่งมีผลกับจำนวนของเงินกองทุนคืนที่จะได้รับคืนในแต่ละปีด้วยนอกเหนือจากนี้นะคะก็ยังจะได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยค่ะส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกมีรถสำรองให้ยืมใช้ด้วยนะคะในระหว่างซ่อมแต่ว่าสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะแล้วก็ในส่วนของผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภทหนึ่งได้นะคะที่ทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน021500888 021500888ค่ะผ่อนได้ด้วย 0% นาน6เดือน แต่ถ้าหากว่ารถของคุณนะคะไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภทหนึ่งกับทางโครงการได้

เรามีประกันภัยประเภท3ซึ่งทำได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลค่ะแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์นอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันนะคะในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็มีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษให้ด้วยผ่อนได้ 0% นาน3เดือนสอบถามได้นะคะที่021500888021500888นะคะก็บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะชวนเลยมาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วก็สร้างค่านิยมที่ดีนะคะในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนแล้วก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะได้ช่วยกันลดปัญหาในเรื่องของการจราจรด้วยนะคะมีแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุเป็นเส้นวงแหวนตะวันออกนะคะวงแหวนตะวันออกเนี่ยในช่วงนี้มีอุบัติเหตุหลายจุดเลยนะคะก็อย่างในจุดแรกก็จะเป็นช่วงของกิโลเมตรที่43บวก400ค่ะฝั่งมุ่งหน้าบางพลีนะคะตรงจุดนี้นี่คือมองไม่ถนัดเหมือนกันว่าเป็นอุบัติเหตุอะไรยังไงนะคะตอนช่วง8:53แล้วก็มีรถของทางเจ้าหน้าที่อยู่ตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุแล้วนะคะดูจากลักษณะของรถคือมันจะเป็นมุมมันมีเสามีอะไรบางอยู่ด้วยมันก็เลยมองไม่ถนัดนะคะก็จะมีทั้งในส่วนของมันก็เป็นรถยกอะนะคะแล้วก็คือรถลากนะคะถ้ามองไกลๆรถที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนกับเป็นลักษณะของรถกระบะตู้ทึบบรรทุกของแต่ว่าไม่แน่ใจในเรื่องของคู่กรณีหรือว่าอะไรนะคะถ้าหากว่าใครอาจจะผ่านตรงจุดนี้แล้วมีเพิ่มเติมกันได้เลยกิโลเมตรที่43บวก400ค่ะฝั่งมุ่งหน้าบางพลีนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะตรงจุดนี้ก็มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรค่ะเพราะว่าณเวลานี้เนี่ยนะคะในเส้นทางของวงแหวนตะวันออกฝั่งมุ่งหน้าบางพลีรถก็จะเริ่มชะลอมาตั้งแต่ประมาณสักช่วงกิโลเมตรที่42แล้วก็มีอีกจุดหนึ่งนะคะนี่เป็นฝั่งมุ่งหน้าต่างระดับบางปะอินกิโลเมตรที่46บวก200ค่ะนะคะเป็นอุบัติเหตุซึ่งในช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะก็ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็คือทราบแล้วนะคะแล้วก็ดูจากในจุดที่มีการปักหมุดไว้เนี่ยนะคะในส่วนของเส้นวงแหวนตะวันออกมอเตอร์เวย์การชนจะชนกันอยู่ในช่องทางทางด้านขวานะคะลักษณะน่าจะชนกันหลายคัน จุดนี้ก็รบกวนด้วยถ้าหากว่าใครผ่านนะคะช่วยสังเกตเพิ่มเติมเข้ามาให้ด้วยได้ไหมนะคะว่าเป็นอุบัติเหตุที่ชนกันยังไงนะคะสับกรณีของจุดนี้นะคะก็จะมีผลในเรื่องของการจราจรด้วยเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งนะคะถ้าดูจากในกล้อง CCTV ของวงแหวนตะวันออกนะคะนี่จะเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้านะคะมุ่งหน้าไปทางด้านของต่างระดับบางปะอินจุดนี้ไม่ได้มีอุบัติเหตุแต่ว่าเป็นลักษณะของรถซึ่งจอดเสียนะคะนี่ก็มีการวางกลวยยางเอาไว้เรียบร้อยนะคะจะอยู่ในช่องทางซ้ายสุดเป็นรถไม่แน่ใจบรรทุกน้ำมันหรือบรรทุกอะไรมาแต่ลักษณะเป็นแคปซูลนะคะด้านหลังนะคะแล้วก็มีการวางกลวยยางเอาไว้จุดนี้ก็จะทำให้รถชะลอนะคะไปช่วงหนึ่งเหมือนกันนะคะเพราะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่กำลังใช้เส้นวงแหวนตะวันออกทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกนะคะมีทั้งอุบัติเหตุแล้วก็มีในเรื่องของรถซึ่งจอดเสียนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะถ้ายังไงผ่านแล้วก็อัปเดตเพิ่มเติมกันได้แล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะก็มีแจ้งค่ะ
มีแจ้งของอุบัติเหตุเป็นเส้นทางทางด้านของติวานนท์นะคะบริเวณช่วงก่อนถึงแยกปู่โพประมาณสัก300เมตรเป็นรถจักรยานยนต์กับแท็กซี่ชนกันในช่องทางทางด้านขวานะคะแล้วก็จุดนี้ค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะแล้วก็มีผลในเรื่องของการจราจรนะคะส่วนของคุณพงศกรที่แจ้งอุบัติเหตุวงแหวนตะวันตกค่ะเป็นฝั่งขาเข้าช่วงก่อนถึงต่างระดับฉิมพลีนะคะเป็นอุบัติเหตุชนกัน2คันขวางช่องทางขวาของช่องทางด่วนนะคะแล้วก็จุดนี้ค่ะเห็นบอกว่ามีผลนะคะในเรื่องของการจราจรอีกจุดหนึ่งนะคะรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุแต่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีค่ะบริเวณจุดกลับรถหน้าสนามกอล์ฟแหลมฉบังนะคะเป็นรถบรรทุกเกิดอุบัติเหตุแต่คือไม่เห็นคู่กรณีแต่ลักษณะบอกว่าคือตัวของรถบรรทุกคันนี้ค่ะก็คือขวางนะคะขวางอยู่ในช่องทางของฝั่งขาเข้านะคะแล้วก็

เติมก็ฝากถ้าว่าใครที่ใช้เส้นทางทางด้านนี้นะคะแล้วมีเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมเข้ามาได้นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันค่ะในส่วนของเส้นทางทางด้านของถนนมิตรภาพนะคะบอกว่าในช่วงของกิโลเมตรที่25+050อันนี้จะเป็นฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะในช่วงตั้งแต่คือ8:58 นคือในช่วงเวลานี้เนี่ยเขามีการปิดการจราจรในช่องทางหลักนะคะอันนี้ก็มีการทำงานนะคะเป็นการรื้อโครงสร้างป้ายนะคะเป็นทางหลวงหมายเลข2หรือว่าถนนมิตรภาพนะคะช่วงกิโลเมตรที่25+050ในฝั่งขาเข้ากรุงเทพให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางนะคะตรงจุดนี้จะเป็นการเปิดช่องทางพิเศษ1ช่องทางนะคะเนื่องจากว่ากรณีของจุดที่มีการรื้อถอนโครงสร้างป้ายนี่แหละค่ะทางหลวงหมายเลข2ถนนมิตรภาพนะคะเขาก็จะมีการเปิดช่องทางพิเศษคือมันจะมีอยู่หลายช่วงเหมือนกันนะสำหรับถนนมิตรภาพคือจุดหนึ่งช่วงกิโลเมตรที่25+050ในฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะนี่มีการปิดในช่องทางหลักหรือว่าในช่องทางด่วนนะคะของถนนมิตรภาพในฝั่งขาเข้าแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะคะจะเป็นในช่วงของกิโลเมตรที่31+200นะคะ31+200ตรงจุดนี้ค่ะเขามีการเปิดช่องทางพิเศษนะคะเปิดช่องทางพิเศษแปลว่ามันน่าจะเกี่ยวโยงกันกับตรงจุดที่มีการปิดในช่องทางหลักแล้วก็เลยมีการเปิดช่องทางพิเศษมีการเบี่ยงให้มาใช้อีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเรื่องของการจัดการจราจรนะคะเอาไว้ให้นะคะนี่ก็วางแผนในเรื่องของการเดินทางกันแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังกันมากๆนะคะนี่เป็นอย่างใน Facebook ของทางส่วนบริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุของทางกรมทางหลวงนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะก็ในเรื่องของอุบัติเหตุค่ะที่รับแจ้งเพิ่มเติมนะคะที่เราตรวจสอบไปกรณีของอุบัติเหตุในซอยสุขสวัสดิ์76/6นะคะที่ลักษณะเป็นรถกระบะไปชนเขากับเสาไฟแล้วก็จะอยู่ในช่องทางทางด้านซ้ายสอบถามเพิ่มเติมกับทางสวัสดิ์จราจรสน.ทุ่งครุนะคะพันตำรวจโทสมหมายแก้วมณีบอกว่าจุดนี้ไม่มีคนเจ็บนะคะแล้วประเด็นคือไม่ใช่เคสของวันนี้อ้าวแล้วรูปมาจากที่ไหนเป็นเคสของเมื่อวานยังไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายใช่ไหมต่อเนื่องมานะคะมาถึงนะเวลานี้ตอนนี้ก็เป็นข้อมูลให้ทราบและการสำหรับคนที่ใช้เส้นทางนะคะส่วนกรณีของอุบัติเหตุนะคะอีกจุดหนึ่งเป็นทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์ค่ะช่วงก่อนถึงแยกหนองยายบู่ตรงจุดนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยนะบ่อยจนนั้นจำชื่อได้ละตรงช่วงของแยกหนองยายบู่เป็นรถกระบะชนกับรถจักรยานยนต์นะคะแล้วก็ชนกันในช่องทางในด้านซ้ายมีคนเจ็บแล้วก็มีเจ้าหน้าที่แล้วก่อนหน้านี้ตอนช่วงปั่นในกาวกว่านี่คือท้ายสะสมประมาณ2กิโลเมตรเลยนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวใครผ่านจุดนี้แล้วมีเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้ส่วนเส้นพหลโยธินในฝั่งขาออกนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเสงี่ยมแจ้งอุบัติเหตุนะคะตรงช่วงก่อนถึงมหาวิทยาลัยกรุงเทพรังสิตชนกันทั้งหมดคือ3คันเก๋ง1กระบะ2ชนท้ายกันแล้วชนกันเลนกลางของช่องทางด่วนซึ่งตอนที่คุณเสงี่ยมแจ้งมาในช่วงเวลาไหนบอกว่าไม่มีคนเจ็บนะคะไม่นั้นไม่มั่นใจว่าตอนนี้จะมีการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายไปแล้วหรือยังนี่ก็เป็นอีกจุดนึงนะคะฝากด้วยถ้าหากว่าใครผ่านแล้วช่วยสังเกตแล้วก็เพิ่มเติมกลับมาให้ด้วยได้ไหมคะล่าสุดว่าในเรื่องนี้ตอนนี้เป็นยังไงนะคะสำหรับกรณีของอุบัติเหตุตรงจุดนี้แล้วก็ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวชวนมาเข้าร่วมโครงการนี้กันก่อน Forget Me Not ช่วยผู้ป่วยหลงลืมพัดหลงนะคะซึ่งเป็นโครงการที่ทางจสร้อยนะคะจัดทำขึ้นคือเราอยากจะช่วยกันดูแลค่ะอย่างเมื่อตอนช่วงเช้าอะนะคะที่มีคุณผู้ฟังแจ้งมาบอกว่าใช้ถนนกาลบพฤกษ์แล้วก็คือเห็นผู้สูงอายุเนี่ยเดินนะคะอยู่ตรงช่วงของสะพานต่างระดับคือรับรู้เลยถึงความเป็นห่วงของคนที่เป็นเพื่อนร่วมทางนะคะแล้วเราก็จะนึกถึงประเด็นแรกเลย

เป็นผู้สูงอายุไปเดินอยู่นี่จะเป็นคนที่แบบหลงทางมาไหมอัลไซเมอร์มาหรือเปล่ามีอาการหลงลืมหรือเปล่าต้องขอบคุณนะคะในส่วนของพลเมืองดีมากๆที่แจ้งเข้ามาแล้วตอนที่คุยออกอากาศไปนี่คือสัมผัสได้เลยถึงความรู้สึกที่เป็นห่วงนะคะของการที่เห็นคนสูงอายุเนี่ยเดินอยู่นะคะคุณสุพลที่แจ้งมาเนี่ยตอนช่วง 7:17 นซึ่งเราก็ได้มีการประสานแจ้งทางเจ้าหน้าที่ไปดูให้ก็ต้องขอบคุณทางด้านของสน.บางขุนเทียนด้วยเพราะไปตระเวนดูให้ปรากฏว่าไม่เจอถ้าไม่เจอเราก็เลยคาดหวังว่าโอเคน่าจะเป็นคนที่อยู่ในละแวกนั้นนะคะคงไม่ใช่คนพัดหลงหรือว่าหลงทางเข้ามาแต่นี่ค่ะมันจะเป็นเหตุการณ์ที่เราสะท้อนให้เห็นได้เลยถึงความเป็นห่วงของเพื่อนร่วมทางนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันทางเราเองก็จะรับแจ้งในเรื่องของคนที่มีการหลงลืมแล้วก็พัดหลงอยู่เป็นระยะเหมือนกันแล้วหลายๆครั้งที่มีโอกาสได้คุยก็คือบางคนไม่สามารถที่จะบอกข้อมูลอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวเองได้เลยนะคะก็เลยมาชวนทุกคนค่ะเข้าร่วมโครงการนี้กันสำหรับทุกคนที่แบบต้องดูแลญาติหรือว่าต้องดูแลผู้ป่วยที่มีอาการหลงลืมนะคะก็สามารถที่จะลงทะเบียนนะคะเข้าร่วมโครงการนี้ได้แล้วเมื่อมีการลงทะเบียนแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะมีเข็มกลัดหรือว่าสติกเกอร์นะคะสำหรับไปรีดติดเสื้อของคนป่วยนะคะแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยเขาพัดหลงลงทางขึ้นมาเวลาที่มีคนไปเจอก็เพียงแค่สแกน QR code คือมันจะมีเป็นสัญลักษณ์ดอก Forget Me Not อยู่ที่เข็มกลัดหรือว่าสติกเกอร์แล้วก็ข้างๆเนี่ยจะมี QR code เพราะฉะนั้นถ้าเขาเกิดพัดหลงหลงทางแล้วมีคนไปเจอก็เพียงแค่สแกน QR code ที่ว่านี้ก็จะเป็นการติดต่อกลับมาทางจสร้อยแล้วเราก็จะมีข้อมูลของคนคนนั้นอยู่นะคะหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกับทางครอบครัวจะได้มีการประสานต่อเพื่อรับตัวกลับบ้านอย่างปลอดภัยบางเคสอะสำหรับกรณีของคนที่มีอาการหลงลืมหรือเป็นอัลไซเมอร์นะคือกว่าที่คนในครอบครัวจะรู้อาจจะต้องแบบระยะเวลาเนี่ยไหมว่าตอนที่เขาหายออกไปหรืออะไรต่างๆนะคะแล้วบางทีก็บางคนก็แบบเดินไปเรื่อยๆหรือว่าอะไรต่างๆแล้วยิ่งเดินอากาศอย่างนี้ด้วยอาจจะเหนื่อยแล้วยิ่งทำให้ในเรื่องของความจำเนี่ยมันอาจจะแบบพูดอะไรบอกอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าหากว่ามีเข็มกลัดหรือว่าสติกเกอร์ที่ว่านี้ก็จะเป็นตัวช่วยได้เลยค่ะนะคะก็สามารถที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้ที่จสร้อยนะคะตลอด24ชั่วโมงโทรมาได้เลยดอกจัน1808หรือว่า1137ตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็มาช่วยกันดูแลค่ะนะคะในส่วนของกลุ่มคนที่มีอาการหลงลืมแล้วก็อัลไซเมอร์ต้องขอบคุณความใส่ใจมากๆของทุกๆคนนะคะบนท้องถนนด้วยเพราะเรารับรู้มากๆอย่างชัดเจนหรือว่าคือแค่เห็นนะผู้สูงอายุแล้วเดินอยู่นี่ก็รับรู้ได้อย่างชัดเจนเลยตอนที่โทรเข้ามาแล้วด้วยความเป็นห่วงอะว่าจะหลงทางมาไหมหรือว่าอะไรนะคะไปดูแล้วไม่เจอนะคะไปดูแล้วไม่เจอสำหรับกรณีที่ทางคุณสุพลแจ้งมาเนี่ยค่ะนะคะขอบคุณในความใส่ใจมากๆจริงๆอันนี้ค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากในสังคมนะคะที่ไม่เพิกเฉยที่ไม่เหมือนเฉยนะคะเพราะว่ามันเป็นความผิดปกติอยู่แล้วล่ะนะคะในส่วนของคนที่สูงอายุแล้วมาเดินอยู่ในเส้นทางที่ไม่ควรที่จะเดินนะคะเราก็มันก็มีความน่าเป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัยนะคะของคนที่เดินอยู่ตรงจุดนั้นด้วยนะคะนี่ก็ขอบคุณทุกคนนะคะหรือแม้แต่เวลาที่มีคนไปเจอนะคะในส่วนของผู้ซึ่งพัดหลงทางนะคะเข้าไปถามนะคะหรือว่ายังมีบางเคสซึ่งก็จะเห็นว่าเขามีเข็มกลัดสัญลักษณ์ของทางโครงการแล้วก็มีการสแกน QR code เป็นการติดต่อกลับมาที่จสร้อยนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือที่ต้องแบบชื่นชมมากๆคือมันจะง่ายขึ้นนะคะไม่ใช่ง่ายขึ้นเพราะอย่างคือมีบางเคสใช่ไหมคะที่รู้เลยคนที่ใจดีมากๆเขาก็จะพยายามที่จะถามพอถามแล้วมันก็จะคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะแต่ถ้าว่าเขาเข้าร่วมโครงการก็อย่างที่บอกค่ะว่าแค่สแกน QR code นะคะก็เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็จะเป็นการติดต่อกลับมาทางจสร้อยแล้วค่ะชวนเลยนะคะดาวจันทร์1808หรือไม่ก็1137ตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะอย่างเมื่อวานตอนช่วงเช้าที่ประชาสัมพันธ์ตามหาคุณลุงอำนวยที่หายไปพร้อมด้วยรถ
นะคะก็24ชั่วโมงนะวันกว่าๆนะคะแล้วก็ไหนที่สุดก็เจอนะคะที่ไปอยู่ตรงช่วงของเส้นทางที่จะผ่านตรงช่วงของหน้าด่านคือเขาจริงๆแล้วลูกสาวตั้งแต่วันที่หายก็มีการพยายามที่จะติดต่อกับในส่วนของทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ไล่ดูนะในส่วนของกล้องวงจรปิดนะคะตามเส้นทางต่างๆนะคะกระทั่งถึงที่สุดนะคะเจอนะคะเจอนะคะในช่วงประมาณสักก่อนเที่ยงประมาณนั้นนะคะนะคะแล้วก็คือมีคนที่ไปเจอบอกว่าคือคุณลุงไม่มีเงินจ่ายค่าผ่านทางแล้วก็เลยให้ไปนั่งชาร์จแบตก่อนแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็ได้มีการติดต่อประสานกับทางครอบครัวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคสแล้วก็เห็นได้ชัดเจนค่ะถึงความมีน้ำใจนะคะของทุกๆคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆก็ต้องขอบคุณทางพลเมืองดีด้วยมากๆนะคะที่เจอแล้วก็แจ้งเบาะแสอะไรต่างๆแล้วก็ในส่วนของทางเจ้าหน้าที่เองด้วยนะคะนี่เราจะเห็นค่ะว่าสังคมไทยเราน่าอยู่เพราะว่าความมีน้ำใจของทุกๆคนเนี่ยแหละค่ะนะคะที่ไปเจอแล้วก็รู้เลยว่าคนที่กำลังแบบต้องการความช่วยเหลือแล้วก็เข้าไปถามแล้วก็ไม่มีการเมินเฉยไม่เพิกเฉยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะส่วนในช่วงนี้ 9:29 นาทีอยู่ที่ไหนยังไงก็มาเพิ่มเติมกันได้นะคะมาเพิ่มเติมกันได้เลยเพราะว่าถ้าดูนะเวลานี้เนี่ยยังมีหลายเส้นทางที่รถยังเยอะนะคะสำหรับในพื้นที่ของกรุงเทพนะคะอย่างแถวทางด้านของเพชรบุรีคือมันก็จะเป็นช่วงเวลาเติมๆอย่างเพชรบุรีเนี่ยเดี๋ยวพอช่วงสายมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะแถวทางด้านของประตูน้ำเนี่ยนะคะหรือว่าถนนราชปรารภเนี่ยโซนทางด้านเนี้ยรถเนี่ยจะแน่นมากขึ้นนะคะถ้าณเวลานี้ตอนนี้ก็ยังตามกันได้อยู่แต่ว่าถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงฝั่งของถนนราชปรารภเลยค่ะที่เลี้ยวเข้ามาจากทางด้านของใต้ด่วนดินแดงนี่คือมันเลี้ยวเข้ามาปุ๊บนี่เจอท้ายแถวนะคะแล้วยาวๆต่อเนื่องเข้ามาตรงช่วงของถนนราชปรารภนะคะที่มาจากแยกตัดเพชรบุรีแล้วจะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกหมอเหล่งนะเวลานี้ตอนนี้นี่คือยังได้อยู่นะคะยังได้อยู่นี้ดูปักแปลกยังอยู่ตรงโล่งๆแต่ตรงเนี้ยประมาณสัก10โมง11โมงไปเนี้ยอันนี้ให้เลี่ยงเลยช่วงเวลานั้นเนี่ยรถจะแน่นนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางฝั่งของราชดำรินะคะที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของเพชรบุรีในช่วงเวลานี้นะคะโอ้ยังได้อยู่ค่ะนะคะดูฝั่งของถนนราชดำรินะคะแถวๆนั้นเซ็นทรัลดูรถน้อยเลยอะค่ะนะคะทั้งสองฝั่งนะคะณเวลานี้นะคะ 9:31 นาทีนะคะแล้วพอต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของเส้นพระราม1นะคะตรงช่วงที่มาจากทางด้านของแยกราชประสงค์ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของเพลินจิตก็ยังตามกันได้แปลว่าตอนนี้ดูดีขึ้นนะคะถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อตอนช่วงเช้านะคะแยกชิดลมจะดูมีรถเยอะหน่อยนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของแถวเพลินจิตนะคะอันนี้ก็มีถึงแม้จะดูรถจะเยอะแต่ก็ตามไปได้โดยตลอดไม่ได้นิ่งแต่ว่าในส่วนของถนนวิทยุค่ะวิทยุเนี่ยตรงข้างๆสวนหลุมอันนั้นน่าจะดูรถเยอะแล้วก็ตรงช่วงที่กำลังจะเลี้ยวเข้ามานะคะมาใช้ฝั่งพระราม4ตอนนี้กำลังติดสัญญาณไฟจราจรท้ายสั้นนะคะณเวลานี้ท้ายสั้นแปลว่าพระราม4ตอนนี้ดีขึ้นนะคะถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อตอนช่วงเช้านี่จะว่าเด็กๆนี่เขาเข้าเรียนกันหมดแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นพระราม4ถ้าเราดูมาจากช่วงของแยกพระโขนงต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงของแยกกล้วยน้ำไทยแยกกล้วยน้ำไทยนะคะพระราม4ในฝั่งขาเข้าเนี่ยท้ายแถวจะค่อนข้างจะยาวติดต่อเนื่องมาจากสัญญาณไฟจราจรนะคะตรงช่วงของแยกกล้วยน้ำไทยแต่ถ้าหากว่าเลยมานะคะก็จะใช้ได้มาโดยตลอดต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของแยกเกษมราชคือติดตามจังหวะสัญญาณไฟค่ะยาวๆต่อเนื่องเข้ามารัชดาพระราม4มีรถซึ่งติดสัญญาณไฟจราจรอยู่ท้ายแถวไม่ได้ยาวมากนะคะแล้วก็ต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของแยกคลองเตยดู
ในฝั่งขาเข้านะคะตามได้ตลอดฝั่งขาออกอ่ะลดน้อยนะคะลดน้อยนะสำหรับนะฝั่งขาเข้าอ่ะนะคะถ้าเวลานี้ตอนนี้เนี่ยพอเลยจากตรงช่วงแยกคลองเตยไปอันนี้จะดูรถไม่เยอะนะคะรถไม่เยอะเหมือนกับดูโล่งๆเลยโล่งๆจนน่าแปลกใจนะคะก็ยาวๆต่อเนื่องผ่านช่วงของใต้ทางด่วนนะคะผ่านทางด้านของงามดูพรีเข้ามาใช้ได้ยาวๆดีขึ้นถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อตอนช่วงเช้าก็เป็นข้อมูลอัปเดตให้ทราบกันนะคะในเรื่องของการจราจรนะคะยังไงก็มาเพิ่มเติมกันได้นะคะในแต่ละจุดที่กำลังใช้กันอยู่เนี่ยแล้วก็อย่างหนึ่งกรณีของเปิดเรียนพอเปิดเรียนถึงอย่างที่บอกไปในช่วงก่อนหน้านี้บอกว่ามันมีกระแสคือจริงๆเขามีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของชุดนักเรียนนะคะอย่างในโรงเรียนต่างจังหวัดเนี่ยเขามีการปรับเลยนะปรับให้เข้ากับสถานการณ์เพราะว่าอย่างในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้หรือว่าอะไรต่างๆนี่บางโรงเรียนเขาเน้นในเรื่องของการที่ให้เด็กๆเนี่ยใส่ชุดพละหรือว่าชุดกีฬาเนี่ยมากขึ้นคือเป็นแนวทางในการที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็เป็นการลดภาระของผู้ปกครองนะคะอย่างบางโรงเรียนนี่คือเรียกว่าเป็นเด็กๆเนี่ยใส่ชุดพละหรือว่าชุดกีฬาเนี่ยมากขึ้นคือเป็นแนวทางในการที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็เป็นการลดภาระของผู้ปกครองนะคะอย่างบางโรงเรียนนี่คือเรียกว่าเป็นการอนุญาตให้ใส่ชุดพละแล้วก็ทานชุดนักเรียนได้แบบในหลายวันในแต่ละอาทิตย์เลยนะคะเพื่อเป็นการลดการซื้อชุดนักเรียนใหม่นะคะแล้วในขณะเดียวกันก็ยังมีการช่วยลดภาระการปักนะคะปักชื่อโรงเรียนอะไรต่างๆนะคะตอนนี้ก็จะเป็นแค่ปักเพียงแค่ชื่อย่อโรงเรียนไม่ต้องปักชื่อนามสกุลเดิมเหมือนกับเดิมๆที่ผ่านมาเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการปักแล้วก็เป็นการให้มีการส่งต่อชุดได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ชุดพละก็เป็นชุดพละที่คุ้มค่าเลยเน้นชุดซึ่งสวมใส่สบายนะคะระบายอากาศได้ดีเหมาะกับสภาพอากาศแล้วก็ใช้ทำกิจกรรมได้หลากหลายนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นมาตรการใช้คำว่ามาตรการได้ไหมคะแต่มันเป็นเรื่องหนึ่งคือในการที่จะช่วยนะคะประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างกระทรวงศึกษาธิการเขาก็มีการออกมาตรการด่วนเลยเพื่อเป็นการเรียกว่าลดภาระนะคะค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองในช่วงของเปิดเทอมภาคเรียนที่1/2569ในขณะที่เราก็จะรับรู้กันละในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจซึ่งมันก็ฝืดเคืองนะคะแล้วก็เน้นการแก้ปัญหาที่ทำได้จริงแล้วก็เห็นผลทันทีนะคะก็อย่างหนึ่งค่ะเรื่องของการใส่ชุดนะคะใส่ชุดเดิมได้นะคะแม้จะมีการเปลี่ยนชั้นหรือว่าโรงเรียนแล้วก็รณรงค์ให้ใส่ชุดพละหรือว่าชุดสุภาพแทนชุดเต็มรูปแบบในบางวันแล้วก็มีการปรับชุดลูกเสือเนตรนารีเป็นการลดภาระการซื้อชุดใหม่นะคะอนุญาตให้สวมเพียงแค่ผ้าผูกคอแล้วก็หมวกร่วมกับชุดนักเรียนหรือว่าชุดพละได้คือเป็นการลดภาระหรือว่าเพราะรายละเอียดต่างๆอย่างเช่นไม่บังคับปักชื่อโรงเรียนเต็มให้ใช้อักษรย่อแทนนะคะแล้วก็เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็สอดคล้องนะคะกับกฎหมาย PDPA แล้วก็รวมไปถึงการผ่อนปรนเรื่องของยี่ห้อกระเป๋าแล้วก็รองเท้านะคะคุมราคาสินค้านะคะก็มีการมอบหมายให้ทางสกสคจัดหาอุปกรณ์การเรียนแล้วก็หนังสือในราคาควบคุมนะคะนี่คือเป็นมาตรการที่เขาออกมาเพื่อจะเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายนะให้กับบรรดาผู้ปกครองนะคะของเด็กๆก็เข้าใจนะคะเพราะว่าปีนี้ช่วงนี้นี่ถือว่าผลกระทบจากในเรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางราคาน้ำมันนะคะหรือว่าอะไรต่างๆมันก็มีผลกระทบในส่วนของบ้านเรานะคะค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเดี๋ยวนี้เงิน100บาทนี่แทบจะทำอะไรไม่ได้เลยนะคะก็ให้กำลังใจกันทุกๆคนโดยเฉพาะในส่วนของเด็กๆผู้ปกครองนี่หนักนะนะคะบอกว่าอย่างที่จังหวัด
ตรังโรงเรียนเอกชนเขาก็มีการผุดไอเดียชุดนักเรียนยุคประหยัดนะคะเป็นการลดภาระของผู้ปกครองเรียกว่าใส่ได้ในหลายกิจกรรมเลยนะคะนี่เป็นที่โรงเรียนวัฒนาศึกษาจังหวัดตรังนะคะก็เรียกว่าเป็นการให้การผู้ปกครองเนี่ยรับมือกับค่าครองชีพซึ่งพุ่งขึ้นแล้วก็บอกว่ามีเสียงบ่นในเรื่องของชุดนักเรียนราคาแพงนะคะก็โดยชุดที่เป็นชุดพละชุดนักเรียนใหม่เนี่ยเขามีการดีไซน์ใส่สบายนะคะเรียกว่าเหมาะกับสภาพอากาศเมืองไทยที่

0: สำคัญคือไม่ต้องรีดค่ะแล้วก็ดูแลความสะอาดง่ายแล้วก็นอกจากนี้ยังสามารถปรับใช้ร่วมกับชุดพละชุดลูกเสือแนนารีได้ก็เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนะคะทั้งค่าชุดค่าปักเสื้อค่าซักรีดนะคะโดยนักเรียนใหม่ก็จะให้ใช้ชุดแบบใหม่เลยส่วนนักเรียนเก่าก็คือเลือกได้จะใส่ชุดเดิมก็ได้นะคะตามความสมัครใจก็ดูดีนะเพราะว่าก็คือจะเป็นกระโปรงนักเรียนแต่เสื้อเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นเสื้อยืดอะนะคะเสื้อคอปกหรือว่าอะไรต่างๆเขาบอกว่าการปรับเปลี่ยนชุดนักเรียนในครั้งนี้ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะสำหรับผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนโดยส่วนใหญ่นะคะซึ่งนักเรียนใหม่ที่ย้ายเข้ามาเนี่ยเขาก็มีการตอบรับแล้วก็ชื่นชมในความทันสมัยแล้วก็ความคล่องตัวแล้วก็ความสะดวกสบายของชุดใหม่ด้วยมาเล่าให้ฟังในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
2: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
3: ่40ครับ
4: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
3: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506

0: วันนี้ไม่ว่าคุณจะใช้มอเตอร์เวย์สายไหนก็ไม่ต้องกลัวหลงแค่มี M-Traffic Application ที่ผู้ใช้มอเตอร์เวย์ต้องมีเพราะ M-Traffic เป็นทั้งผู้ช่วยในการตรวจสอบสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์ช่วยค้นหาจุดพักรถด่านเก็บค่าผ่านทางคำนวณค่าผ่านทางล่วงหน้าหรือรับแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับมอเตอร์เวย์และยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน M-Pass ได้อย่างรวดเร็ว M-Traffic ดาวน์โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android ข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนกรมทางหลวง1586กด7
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
1: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
2: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
2: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
3: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
1: เราต้องทำยังไงคะหมอ
4: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
2: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
4: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02 708 7501 ถึง 10

0: ในช่วงนี้เราไปที่สายของทางร้อยตำรวจเอกปรัชญานนท์ยงยิ่งรองสารวัตรตำรวจทางหลวงสระบุรีนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: รองสารวัตรที่บอกว่ามีการรื้อถอนป้ายใช่ไหมคะอันนี้เป็นป้ายขนาดใหญ
1: ่ใช่ครับป้ายบอกทางอัจฉริยะของกรมทางหลวงครับ
0: อ๋อค่ะแล้วตรงจุดที่มีการทำงานตรงจุดนี้ค่ะทั้งวันเลยเหรอคะ
1: ครั้งที่แล้วที่รื้อถอนไปก็ใช้เวลาประมาณครึ่งวันนะครับแต่ว่าตามที่โครงการได้ขออนุญาตของแขวงทางหลวงสระบุรีไว้เนี่ยขอไว้ทั้งวันครับแต่ถ้าเสร็จแล้วเราก็คืนพื้นผิวครับ
0: อ๋อก็คือเผื่อเวลาไว้ก่อนแต่เชื่อว่าน่าจะเสร็จได้เรียบร้อยก่อนเวลาใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วตรงจุดตรงจุดที่มีการทำงานเนี่ยค่ะมีการจัดการจราจรตรงจุดนั้นยังไงอะคะ
1: เราปิดการจราจร 100% ที่กม.31นะครับ
0: ค่ะ
1: ตลาดพาซ่าตำบลมิตรภาพอำเภอมะเหล็กจังหวัดสระบุรีแล้วเราเปิดช่องทางพิเศษ1ช่องทางให้รถที่ต้องการเข้ากรุงเทพมหานครเนี่ยใช้ช่องทางพิเศษ1ช่องทางทั้งรถเล็กและรถใหญ
0: ่ค่ะ
1: มาออกที่กม
0: .24
1: มาตับบอนตำบลทับขวางครับระยะทางช่องทางพิเศษ7กิโลเมตรเพื่อข้ามจุดที่กำลังรื้อถอนป้ายอัจฉริยะกม.25ครับ
0: ค่ะแต่คือถ้าเป็นณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้มีผลกระทบอะไรใช่ไหมฮะในเรื่องของการจราจร
1: ผลกระทบยังมีน้อยอยู่เพราะว่าทางโครงการและทางแขวงและทางตำรวจสระบุรีเนี่ยได้พิจารณาเลือกวันเป็นวันพฤหัสกลางวันซ
0: ึ
1: ่งมีรถน้อยที่สุดของการใช้งาน
0: อันนี้คือตามสถิติ
1: ใช้เยอะ
0: อ๋อคือตามสถิติว่าวันพฤหัสรถน้อยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับใช่ครับเราเลือกวันที่รถน้อยที่สุดในเวลาที่เป็นเวลากลางวันเพราะเนื่องจากว่าเราไม่สามารถทำงานช่วงเวลากลางคืนได
0: ้
1: เพราะถ้าเวลากลางคืนเนี่ยถ้าไม่มีไฟเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์รถชนท้ายซึ่งโค้งเขาจันเนี่ยเคยมีเหตุอุบัติเหตุตกค้างอยู่แล้วทำให้รถที่วิ่งลงเนินมาเนี่ยมันชนท้ายกันประมาณ 7-8 คันเพราะว่ามันไม่มีแสงเราจึงต้องเลือก
0: สว่าง
1: ทำงานในเวลากลางวันในช่วงวันที่มีรถน้อยสุดก็ต้องยังไงต้องขออภัยท่านที่ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางขาเข้าในช่วงของจังหวัดสระบุรีนะครับ
0: ค่ะก็คือเรียกว่า
1: ขาออกด้วยนะครับขาออกด้วยขาออกแล้วก็มีการทำจุดกับรถที่กม.17+700
0: อยู่ห่างกันไหมคะก็อยู่ในละแวกใกล้ๆกัน
1: ก็กม.17ทำขุดจุดกับรถก
0: ็
1: จะมีปัญหาเกิดผลกระทบในด้านรถขาออกนะครับส่วนกม.25มีผลกระทบในเรื่องของรถขาเข้า
0: ค่ะ
1: ครับ
0: คือถ้าดูนะเวลานี้ตอนนี้เนี่ยถ้าดูเนี่ยไอ้ฝั่งขาออกเนี่ยจะรู้สึกว่ามันจะมีรถเยอะมากกว่าในฝั่งขาเข้า
1: ใช่ครับ
0: ค่ะก็เอาเป็นว่าณเวลานี้ตอนนี้ก็ดูตามมันจะมีกลวยยางมีอะไรมาวางเอาไว้ด้วยใช่ไหมคะก็ปฏิบัติตามป้ายคำแนะนำของทางด้านของเจ้าหน้าที
1: ่ใช่ครับมีทั้งรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง
0: ค่ะ
1: มีทั้งรถของโครงการรถของแขวงทางหลวงสระบุรีแล้วก็หมวดทางหลวงมวกเหล็ก
0: ค่ะ
1: นะครับในจุดของการรื้อป้ายนะครับ
0: ค่ะ
1: ในจุดของการทำจุดกับรถก็จะมีรถของเจ้าหน้าที่ของทางหลวงรถทั้งหมวดทางหลวงแก่งคอย
0: ค่ะ
1: เปิดไฟวาบวาบเตือนอยู
0: ่ค่ะ
1: ก็ถ้าประจำพันก็ขอให้ผู้ที่ใช้รถขาออกมุ่งหน้าจากสระบุรีมุ่งหน้าจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยเมื่อมาถึงกม.ที่15 16 17เนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ขอให้ลดความเร็วลงเนื่องจากว่าจุดที่มีการซ่อมสร้างอยู่เนี่ย
0: ค่ะ
1: มีท้ายแถวสาสอง
0: ค่ะ
1: ป ็อาจจะเกิด
0: เดี๋ยวมาชนท้ายได้ค่ะแต่ว่าอย่างหนึ่งพอฟังที
1: ่เบี่ยงซ้าย
0: ค่ะแล้วก็เบี่ยงซ้าย
1: ส่วนในการเดินทางขาเข้ากทม.พ่อแม่พี่น้องที่เดินทางมาถึงอสค.ครูต้อสนามกีฬามวกเหล็กก็ให้ลดความเร็วเพื่อเตรียมใช้ช่องทางพิเศษครับ
0: จริงๆพอฟังที่ทางรองสาวัตรบอกมาเนี่ยมาทำให้หลายๆคนซึ่งอาจจะมีการตั้งคำถามเหมือนกันว่าทำไมไม่ทำในช่วงเวลากลางคืนก็จะได้เข้าใจละว่าหนึ่งอันนั้นประเด็นที่สำคัญมากที่สุดก็คือเรื่องของความปลอดภัย
1: ความปลอดภัยครับเพราะว่ารถที่ชะลอตัวอยู
0: ่
1: ชะลอตัวอยู่บริเวณจุดซ่อมสร้างเนี่ยในทัศนวิสัยที่มืดเนี่ยแล้วมันอยู่บริเวณตีนเขาเนี่ยแล้วรถลงจากเขามาเนี่ยมัน
0: เสียง
1: ใช่ครับแล้วว่าก่อนถึงจุดที่ทำเนี่ยมันเป็นโค้งซิกแซกข้างพิชรัตตรงพระใหญ่นะครับ
0: ค
1: ือมันเป็นโค้งซ้ายถ้าวิ่งมาเต็มๆแล้วพอโค้งซ้ายเข้ามาแล้วไม่มีรถคันไหนหยุดได้ทันครับแล้วถ้ารถพ่วงรถเทรลเลอร์หนักๆเบรกไม่ทันเนี่ยโอ้โหถึงชีวิตแน่นอนครับ
0: เข้าใจเลย
1: ตรงนี้เราเลือกแล้วว่าเราเลือกแล้วว่าจะปลอดภัยที่สุดแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเราส่งผลกระทบให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ใช้ถนนพอสมควรแต่เราก็ได้เลือกวันที่มีการจราจรเบาบาง
0: ประเมินแล้วเหมือนกันว่าโอเควันนี้เป็นวันที่รถน้อยที่สุด
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ใช่ครับยังไงก็ต้องขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังช่วงนี้จังหวัดสระบุรีมีจุดซ่อมสร้างหลายจุดนะครับมีจุดซ่อมสร้างเกือกม้าบริเวณกม.3กม.4ขับจากโรบินสันไปอีกนะครับช่วงนี้อย่างที่เคยไปสัมพันธ์หลายครั้งแล้วนะครับก็คือถ้าเกิดว่าต้องการไปอีสานเหนือแนะนำเทศกิจด่านคุณทศชัยภูม
0: ิอดีตว่า
1: อีสานใต้แนะนำ304ครับช่วงนี้สระบุรี
0: ค่ะ
1: มีผลกระทบพอสมควรครับ
0: ค่ะค่ะแต่ไม่มีฝนใช่ไหมคะในช่วงนี้ค่ะรองสาวัตร
1: ตั้งเขามาแล้วครับเมื่อวานฝนตกตอนนี้ก็คืมละ
0: ถ้าสมมติว่าถ้ามันมีฝนตกลงมาเนี่ยไอ้การทำงานเนี่ยต้องชะงักไหมคะหรือว่าก็ยังสามารถจะรื้อถอนได้ตามปกติโดยไม่ต้อง
1: ใช่ครับก็รื้อถอนการสายฝนไปแต่ว่าการจราจรจะหนักขึ้นเพราะว่าทุกคันต้องชะลอความเร็ว
0: เข้าใจเลยค่ะว่ายิ่งช่วงนี้เข้าซุ้งแล้วดูฝนแล้วโซนแถวทางด้านนั้นก็ฝนจะตกตลอดด้วยใช่ไหมคะ
1: ครับครับ
0: อืมโอเคเดี๋ยวถ้าคนได้รับควรเป็นระยะค่ะหลังจากนี้นะคะรองสาวัตร
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะก็สำหรับคนที่ใช้เส้นทางคือถ้าฟังนะทุกอย่างก็มีการวางแผนนะคะแล้วก็ประกอบกับข้อมูลสถิติเลยนะจำนวนของปริมาณของรถที่ใช้ในแต่ละวันนะคะเราก็มาพิจารณาเป็นในช่วงของวันพฤหัสบดีซึ่งมองว่าเป็นวันที่สถิติแล้วนี่คือรถเนี่ยผ่านตรงจุดนี้น้อยที่สุดนะคะก็เลยมีการทำงานกันในช่วงของวันนี้แต่ในขณะเดียวกันถึงแม้ว่ารถจะน้อยแต่ก็จะมีการชะลอแต่ท้ายแถวไม่ได้ยาวมากนะคะก็ย้ำเป็นข้อมูลให้ทราบสำหรับคนที่กำลังจะใช้เส้นทางทางด้านของถนนมิตรภาพนะคะเป็นช่วงของมวกเหล็กนะคะซับบอนมวกเหล็กกิโลเมตรที่25นะคะก็จะมีการปิดเบี่ยงการจราจรหรือว่าอะไรต่างๆก็จะมีรถของทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะสแตนด์บายแล้วก็คอยดูในเรื่องของความปลอดภัยและอะไรต่างๆให้ด้วยนะคะก็ชะลอกันหน่อยนะคะคืออย่ามาเร็วมากเพราะเดี๋ยวจะเบรกไม่ทันมาชนท้ายกับรถที่กำลังจะแบบเบี่ยงช่องทางหรือว่าอะไรต่างๆเข้ามาได้นะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะก็ถ้าดูจากในเรื่องของเส้นทางในพื้นที่ของกรุงเทพคุณสาวิตรีเนี่ยบอกว่าถนนเกษตรนวมินยังติดอยู่เลยนะคะเกษตรนวมินตรงช่วงของหน้าโรงเรียนเลิศล่าติดนิ่งๆอยู่5นาทีแล้วนะคะเป็นถนนเกษตรนวมินในฝั่งขาเข้าไม่มีแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุเข้ามานะคะแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยสำหรับถนนเกษตรนวมินก็ตามกันได้โดยตลอดโอ้โหแต่ณเวลานี้ตอนนี้นี่ไม่โอเคค่ะนะคะมีท้ายแถวนะคะมีท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวเลยละนะคะเนี่ยตรงช่วงคือเลยจากโรงเรียนเลิศล่าไปคือติด คือท้ายเนี่ยตรงแถวหน้าโรงเรียนเลิศล่าเนี่ยคือจะเป็นท้ายๆแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสาวิตรียังจะต้องติดอีกนานจะต้องนู่นเลยค่ะผ่านตรงช่วงของใต้ตรงช่วงถามพิเศษฉลองรัฐไปอ่ะถึงจะดีขึ้นนะคะไม่มั่นใจว่าตรงจุดนี้มันมีอุบัติเหตุหรือว่ามีอะไรยังไงไหมใครผ่านมาเพิ่มเติมกันหน่อยนะคะเพราะว่าติดท้ายแถวยาวตอนนี้จะเลยจากทางด้านของโรงเรียนเลิศล่าไปแล้วนะคะแต่ในฝั่งกับการนะไม่มีปัญหาไปได้แล้วในขณะเดียวกันฝั่งของเส้นรามอินทรานวมินทร์นะคะรามอินทรานวมินทร์หรือว่ารัชดารามอินทราเนี่ยตรงจุดนี้ก็ท้ายแถวยาวมากเหมือนกันที่จะออกมาใช้เส้นทางด้านของถนนเกษตรนวมินทร์นะคะอันนี้ก็ดูแปลกแล้วก็ในส่วนของถนนประเสริฐมนุกิจแล้วนี่ค่ะหรือว่าเกษตรนวมินทร์เนี่ยถ้าเป็นฝั่งที่เป็นฝั่งขาออกนะคะก็จะมีท้ายแถวเนี่ยตรงช่วงของใต้ทางพิเศษฉลองรัฐนี่แหละนะตรงจุดนี้มันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่ามันมีผลกระทบกับในฝั่งขาออกด้วยแต่ในฝั่งขาเข้าอันนี้หนักกว่าเพราะว่านิ่งแล้วก็ยาวนะคะอันนี้ก็ฝากถ้าหากว่าใครที่ผ่านแล้วมีเพิ่มเติมก็มาแจ้งเพิ่มเติมกันได้เลย1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะอีกเรื่องหนึ่งทางด้านของรอฟอร์มค่ะแจ้งในส่วนของการทำงานของทางรอฟอร์มนะคะว่าต้องมีการปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนมหาชัยตรงช่วงของร้านแสงฟ้าแบตเตอรี่ถึงวัดเทพธิดาราวรวิหารตรงนี้เป็นงานก่อสร้างกำแพงกันดินนะคะอาคารป่องระบายอากาศที่3ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกก็จริงๆเราเขามีการเริ่มการทำงานมาตั้งแต่เมื่อตอนช่วงต้นปีกระทั่งถึงวันที่30มิถุนายนแล้วเขามีการปิดเบี่ยงการตลอด24ชั่วโมงค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมันก็จะมีผลนะคะในเรื่องของจุดที่มีการปิดเบี่ยงเนี่ยจะใช้ได้แค่2ช่องจราจรแล้วก็คงทำให้คนที่ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนนะคะพื้นที่บริเวณใกล้เคียงดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและรอฟอร์มต้องขออภัยมานะโอกาสนี้ค่ะโดยผู้ใช้เส้นทางสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของการปิดเบี่ยงการจราจรได้ที่หมายเลข0800651138 0800651138ค่ะแล้วก็ติดตามข้อมูลโครงการได้นะคะทั้งทางเว็บไซต์ทาง Facebook Fanpage แล้วก็ทาง LINE นะคะของทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะนะคะที่สำคัญคือฝากขออภัยในความไม่สะดวกมาด้วยสำหรับคนที่ต้องผ่านเส้นทางนี้นะคะคุณพันธ์สวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับคุณมณีรัตน์ครับผมใช้อ้อมใหญ่ตรงหน้าอ้อมน้อยครับผม
0: ค่ะ
2: ตอนนี้สาย4ก็ต้นไม้เรายังตัดมาเดิมนะคุณบุญยนุช
0: คือ
2: ลองมาเลยครับผม
0: ค่ะ
2: เขาจะเปลี่ยนฟุตบาทใหม่หมดแล้วว่าเขาจะปลูกต้นไม้ใหม่ด้วยหรือมั้ง
0: นั่นจุดเดิมๆใช่ไหมฮะ
2: เดิมๆเขาตอนนี้อยู่หน้าด่านจ้างพอดีครับ
0: ค่ะ
2: เขาทำงานตอนนี้อยู่หน้าด่านจ้างตัดกิ่งออกแล้วก็เหลือแต่ตอวันนะครับแล้วก็ใช้ไม้โคขุด
0: ค่ะ
2: เดินสายไม่ค่อยมีไม่การไม่เกี่ยวกับการจราจรนะครับผม
0: ค่ะ
2: เขาปิดไปหนึ่งช่องทางก็มีกลวยยงกลวยยางอยู่ครับมีเทศกิจคุมอยู่ครับ
0: ชะลอกันหน่อย
2: ใช้การได้ดีครับผม
0: ระวังกันหน่อยก็แบบภาพรวมมาถือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมคุณพันยกเว้นตรงจุดนี้ที่ชะลอกัน
2: แต่ก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับ34ครับตอนนี้คุณภูมิ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็เริ่มเย็นขึ้นเยอะครับว่าฝนตกได้ยินข่าวว่าพัทยาใช่ไหมครับพัทยา
0: เมื่อคืนตอนนี้น้ำลดลงหมดแล้ว
2: จำเลยครับพัทยาครับ
0: นะเข้าใจ
2: ทางรถไฟครับเขาอะไรนะเขาจะโลดทะเลอะไรนั่น
0: ค่ะโอเคคุณพัน
2: จากพัทยาใต
0: ้หมดเวลา
2: โอเคคร
0: ับ
2: ผม
0: ขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆในช่วงนี้ค่ะเราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะปภ.เตือน54จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลัน 14-18 พฤษภาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
1: รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน54จังหวัดภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงช่วงวันที่14-18พฤษภาคมนี้คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
9: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน54จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงในช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่18พฤษภาคมโดยให้จัดทีมปฏิบัติและเครื่องจักรกลสาธารณะเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนทันทีที่เกิดภัยโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งให้เร่งระบายน้ำออกเพื่อลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดรวมถึงแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ทราบล่วงหน้าและประชาสัมพันธ์ให้ปฏิบัติตามประกาศแจ้งเตือนภัยอย่างเคร่งครัดสำหรับ54จังหวัดดังกล่าวแบ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังในพื้นที่ภาคเหนือ17จังหวัดภาคอีสาน12จังหวัดภาคกลาง11จังหวัดและภาคใต้14จังหวัดและมีการเตือนพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงในภาคใต้6จังหวัดได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
1: กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสร้างปรากฏการณ์แห่งศรัทธาเนื่องในวันวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมกันทั่วประเทศส่วนกลางพบกับกิจกรรมอิ่มบุญอิ่มใจพร้อมมุมถ่ายรูปสวยๆ 29-31 พฤษภาคม2569ณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมีกิจกรรมตลอด3วันร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระพุทธรูปสามปางประสูติตรัสรู้ปรินิพานรดน้ำห่มผ้าต้นพระศรีมหาโพธิ์เสริมความร่มเย็นทำวัดเย็นเจริญภาวนาชมสวนแสงประทีปแห่งศรัทธาถวายเป็นพุทธบูชางดงามยามค่ำคืนโดยไฮไลท์31พฤษภาคมร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์แห่ผ้าห่มและไม้คำต้นพระศรีมหาโพธิ์ร่วมจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์ทำนองสรพันยะ1ล้านจบถวายผ้าป่าและฟังเทศตลอดคืนส่วนภูมิภาคร่วมกิจกรรมณวัดใกล้บ้านหรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคไข้เลือดออกติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
10: คู่มือสุขภาพ
11: แพทย์แนะนำการลดความรุนแรงของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่ดีที่สุดคือการตรวจวินิจฉัยโรคอย่างรวดเร็วจึงเน้นย้ำให้ผู้ป่วยไปรับการรักษาที่รวดเร็วเพื่อทำการตรวจคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้สูงลอยร่วมกับอาการปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อปวดกระบอกตาหรือมีจุดเลือดตามตัวให้ต้องสงสัยเป็นโรคไข้เลือดออกและคัดกรองด้วยชุดตรวจไข้เลือดออกชนิดรวดเร็วเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่รวดเร็วลดโอกาสการเสียชีวิตรวมทั้งขอให้ประชาชนป้องกันตนเองจากการถูกยุงกัดโดยการทายากันยุงหลีกเลี่ยงสถานที่มียุงชุกชุมสำรว วจและกำจัดแหล่งน้ำขังภายในบ้านและบริเวณรอบบ้านของตนทุกสัปดาห์รวมทั้งเฝ้าระวังคนในครอบครัวหากมีอาการไข้สูงลอยให้สงสัยว่าอาจป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกห้ามรับประทานยาลดไข้ชนิดอื่นนอกจากยาพาราเซตามอลเท่านั้นและรีบไปพบแพทย์ทันทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
12: ได้เวลาคนไทยร่วมใจประหยัดพลังงานกันอีกครั้งด้วยการปิดไฟที่ไม่จำเป็นถอดปลั๊กอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงานทุกครั้งหลังเลิกงานปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับสภาพอากาศศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยร่วมผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
14: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
15: ท่อน้ำประปาในบ้านรั่วทำยังไงดีหมดปัญหาท่อประปาแตกรั่วเลือกใช้บริการสำรวจซ่อมท่อประปาแตกรั่วภายในบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากการประปานครหลวงจองบริการผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile สอบถามโทร MWA Call Center 1125การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
16: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ให้มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้มน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นใจมีพืชผักผลไม้ไทยนานาพันธุ์บทกลอนนี้คงบอกเล่าได้ถึงความในพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าทรงปรารถนาที่จะให้แผ่นดินไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธัญญาหารเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้คนเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลป่าและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
1: ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับก็มันมีที่อยู่ที่ทำกินไร่ลาก็มีหมดเนี่ยเป็นของตัวเองทั้งนั้นเนี่ยครับไม่ได้เช่าของเขาเนี่ยแล้วก็ลงทุนไปปลูกข้าวมีข้าวกินก็เราก็ไปปลูกสวนกาแฟเดี๋ยวเกือบผลผลิตกาแฟไล่มาก่อนเราก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขาย
0: ยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืน
2: เราหากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับ
0: ธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
3: ปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทำแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทำบ่อเล็กๆเลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเล่ร่อนเหมือนเมื่อก่อน
0: ข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมและทรงช่วยเหลือในด้านการตลาดโดยนำมาจัดจำหน่ายให้คนกรุงเทพได้เลือกซื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
4: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำขึ้นเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองได้นะคะ
0: ด้วยการทรงงานอย่างมุ่งมั่นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารได้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นทรัพย์ในดินศีลในน้ำของลูกหลานไทยสืบไป

0: มีอุบัติเหตุอยู่จุดหนึ่งแล้วก็มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะเส้นทางทางด้านของถนนศรีนครินทร์ค่ะภายในอุโมงค์พัฒนาการที่บอกว่าชนกันในช่องทางด้านขวาแล้วก็มีผลกระทบท้ายแถวประมาณ1กิโลเมตรนะคะประมาณ1กิโลเมตรนะคะก็ณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยถ้าดูเส้นทางฝั่งของถนนศรีนครินทร์นะคะสำหรับในช่วงนี้ก็ผลต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุโอ้ท้ายแถวยาวเพราะว่าอุบัติเหตุจะอยู่ภายในอุโมงค์นะคะอุโมงค์พัฒนาการนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กำลังใช้เส้นศรีนครินทร์นะคะฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของพัฒนาการตอนนี้ท้ายเนี่ยจะอยู่ตรงช่วงเกือบจะถึงที่ตัดกับสุขุมวิท77นะท้ายแถวยาวมากนะเกือบนะแต่ยังไม่ถึงนะคะเกือบเนี่ยในประมาณพอเลยจากตรงช่วงของคลองพระขนงไปเนี่ยจะเริ่มเจอท้ายแถวเลยนะคะยาวๆต่อเนื่องมานะคะจากกรณีของอุบัติเหตุแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะสำหรับในเส้นทางทางด้านของศรีนครินทร์คือรถที่มาจากทางมอเตอร์เวย์ที่จะมาใช้ศรีนครินทร์อันนี้ก็ยังคือพอลงมาเบี่ยงที่จะเข้ามาศรีนครินทร์นี่ก็จะเริ่มมีชะลอจะต้องผ่านตรงช่วงของแยกตากพัฒนาการไปก่อนนี่แปลว่าเส้นทางทางด้านนี้นี่รถยังไม่น้อยนะคะเช่นเดียวกับฝั่งของถนนเพชรบุรีค่ะตั้งแต่ช่วงของแยกคลองตันไปเลยนะคะเดี๋ยวไปที่คุณบัวจันทร์คุณบัวจันทร์สวัสดีค่ะ
1: คุณ
0: อาจารย
1: ์
0: ใช้เส้นบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะเป็นไงบ้างคะช่วงนี้ค่ะ
1: รถติดครับรถหนาแน่นครับผม
0: อ๋อฝั่งไหนคะฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปต่างระดับบางขุนเทียนหรือว่าฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของถนนเทพรัตน
1: ์จากด้านบางขุนเทียนครับมุ่งหน้ามาทางเทพรัตน์ครับ
0: ค่ะ
1: ผมมาผ่านช่วงไหนสะพานไหนกาญจนานะ
0: ค่ะ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยผมขึ้นมาจากด้านบางขุนเทียนตั้งนานแล้วแหละเป็นชั่วโมงได
0: ้ค่ะ
1: ใช้เวลาประมาณนั้นเลยครับกว่าจะมาถึงสะพานได
0: ้โอ้มันติดนานมากเลยนะมีอุบัติเหตุหรือมีรถเสียหรือมีอะไรไหมคะคุณโบจัน
1: คือเมื่อกี้ผมพ้นสะพานมาแล้วไม่มีอุบัติเหตุครับ
0: ค่ะ
1: เพียงแต่ว่าช่องทางหลายทางก่อนทางลงปู่เจ้าครับก็จะมีก่อสร้างอยู่ตรงนั้นจุดหนึ่ง
0: จุดเดียว
1: คือตามหลักแล้วถ้าเกิดว่ารถเขาวิ่งต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆโดยที่ไม่วิ่งหลายทางมันก็จะมาได้เรื่อยๆครับแต่นี้เห็นรถบางคันที่เขาส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่บางคันหรอกส่วนใหญ่เลย
0: ใช้หลายทาง
1: เห็นรถติดปุ๊บเขาก็จะวิ่งหลายทางมาล้อซ้ายมาแล้วก
0: ็มาเบีย
1: ดปากเข้าตรงนั้นตรงที่มีก่อสร้างนะครับ
0: ก็เลยทำให้เป็นปัญหาการจราจร
1: ซึ่งบางคันนี้ขั้นถึงขั้นปาดมาทางเลนกลางเลยปาดมาสามเลนเลยอย่างเงี้ย
0: ดีไม่เกิดอุบัติเหตุ
1: คนที
0: ่
1: เขาวิ่งมาจังหวะนั้นเขาก็คือว่าคือต้องเบรกทุกคัน
0: อ
1: ่ะก็เลยทำให้คนที่อยู่ห่างแถวอ่ะเมื่อกี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าคิดว่ามีอุบัติเหตุตอนแรกก็จะโทรถามอยู
0: ่
1: แต่ปรากฏว่ามาถึงจุดในเกิดเหตุที่ผมว่าแล้วมันก็ไม่ใช่อุบัติเหตุมันเป็นการก่อสร้างนิดหน่
0: อ
1: ยก็ทางลงปู่เจ้าเท่านั้นเองไม่ได้เยอะครับ
0: คือประเด็นเนี่ยมันไม่ได้มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรถ้าคุณเคารพกฎจราจรด้วยการที่ไม่ใช้ไหลทางแต่ประเด็นคือมีคนไปใช้ไหลทางก็ต้องมาเบียดแล้วมาเบียดกับรถที่ใช้ในช่องทางปกติ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหสาเหตุเดียวเลย
1: สาเหตุเดียวครับไม่มีอุบัติเหตุนะครับ
0: เป็นชั่วโมงนานมากคุณบัวจันทร
1: ์แต่ถ้าเกิดว่าเลยสะพานตรงจุดนั้นมาแล้วก็คือโล่งครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับยิ่งได้สบาย
0: ค่ะอันนี้จุดหมายปลายทางอยู่ที่ไหนคะของคุณบัวจันทร์
1: ผมจะไปลงศรีนครินทร์ครับ
0: อ๋อศรีนครินทร์ค
1: ่
0: ะ
1: เห็นเมื่อกี้คุณปัญญนุชออกอากาศว่าจะมีรถติดตรงอุโมง
0: ค์ใช่ๆตรงอุโมงค์ค่ะจะต้องไปถึงตรงจุดนั้นไหมคะ
1: ผมก็ต้องเปลี่ยนเส้นทางวิ่งครับ
0: ค่ะ
1: ครับผมมีเส้นทางเปลี่ยนอยู
0: ่โอเคถ้ามีเปลี่ยนเส้นทางได้ก็เปลี่ยนเพราะว่าดูระยะแถวยาวมากเหมือนกันมากกว่ากิโลเมตรแล้วค่ะในช่วงนี
1: ้เลยฟังออกอากาศก่อน
0: อ๋อค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมได้เลยนะคะคุณบัวจันทร์
1: ได้ครับการผ่านผมจะบอกให้คร
0: ับ ได้ขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับด้วยความยินดีครับ
0: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากนะคะแล้วก็ใครที่อาจจะมีอัปเดตเพิ่มเติมต่อในคุณบัวจันทร์ก็เพิ่มเติมกันได้นะคะอย่างเส้นติวานนท์ก่อนหน้านี้ก็มีอุบัติเหตุค่ะ ช่วงก่อนถึงแยกปู่โพประมาณสัก300เมตรไปรถจักรยานยนต์ชนกับรถแท็กซี่แล้วชนกันในช่องทางขวาจุดนี้มีคนเจ็บด้วยนะคะวันนี้ก็จะมีผลในเรื่องของการจราจรคงต้องใช้ระยะเวลาละในเรื่องของการที่จะดำเนินการนะคะส่วนของคุณพงศกรเนี่ยก่อนหน้านี้แจ้งอุบัติเหตุแต่อันนี้น่าจะเรียบร้อยไปละนะคะกรณีของอุบัติเหตุถนนกาญจนาภิเษกตรงช่วงก่อนถึงต่างระดับชิมพลีเป็นวงแหวนตะวันตกชนกัน2คันขวางเลนขวาของช่องทางด่วนซึ่งตอนนี้อัปเดตล่าสุดพอรับแจ้งปุ๊บประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปนะคะเจ้าหน้าที่ไปดูให้ปรากฏว่าไม่เจอแล้วเพราะว่าน่าจะชนกันเล็กน้อยไหมคะก็เลยขับต่อได้

0: ใต้ทางด่วนเราได้มีการประสานทางเจ้าหน้าที่ทางสวัสดิ์จราจรไปตรวจสอบให้แล้วนะคะแต่ถ้าว่าใครอาจจะมีเพิ่มเติมจุดนี้นะคะรบกวนด้วยค่ะรบกวนช่วยเพิ่มเติมกลับเข้ามาหน่อยว่าเอ๊ะจุดนี้ติดจากสาเหตุอะไรนะคะหมายเลขโทรศัพท์ของทางจสร้อยก็1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808เนี่ยยังมีผลกระทบนะคะตอนนี้ท้ายเนี่ยจะเลยจากโรงเรียนเลิศล่ามาแล้วแล้วก็ยังเหมือนเดิมเลยก็คืออย่างในซอยถนนรามินทรานวมินเองก็ยังมีท้ายแถวยาวมากเหมือนกันนะคะแล้วก็ในส่วนของฝั่งขาออกอะไม่มีปัญหาแต่เนี่ยในฝั่งขาเข้านี่แหละสัญญาณไฟจราจรไหมใครนำหน้าคุณสาวิตรีมาเพิ่มเติมกันนะคะ1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจันใน808แล้วก็รวมไปถึงช่องทางทางโซเชียลของทาง JS Roy Radio นี่พูดถึงโซเชียลดิฉันไม่เชื่อว่าทุกคนมีหลายคนมีโอกาสได้เห็นแล้วเราไม่พูดเรื่องเครียดจะพูดเรื่องเบาๆเป็นคลิปไวรัลน่ารักมากคือเมื่อวานส่งให้เพื่อนๆได้ดูเหมือนกันนะก็เป็นกรณีของนี่เลยค่ะจุดที่สวนลุมที่เขามีการเต้นแอโรบิกกันแล้วคลิปที่เป็นไวรัลนี่ก็คือที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแต่งเต็มยศเลยซึ่งเขาก็ไม่มีการสอบถามคือเขาไปดูความเรียบร้อยสำหรับคนที่ไปเต้นนะคะนะคะแล้วปรากฏว่าก็เลยควงสเต็ปเลยออกสเต็ปให้เห็นนะคะก็น่ารักมากแล้วไม่รู้ตัวด้วยว่ามีคนแอบถ่ายคลิปนะคะพอหันมาก็ทำหน้าตกใจไปด้วยเหมือนกันแต่มีคนถ่ายคลิปนี้ไว้หลายคนมากนะคะแล้วปรากฏว่ามีเรียกว่ายอดวิวยอดไลค์สูงมากนะคะในทุกๆคลิปที่ถ่ายมาเนี่ยจากหลายๆคนเลยเราจะเห็นว่ามีมุมที่อยู่ด้านหลังมุมจากด้านข้างนะคะหรือแม้แต่มุมน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เทศกิจเป็นคนถ่ายก็มีเหมือนกันแต่น่ารักค่ะนะคะคือเรียกว่ามันเป็นอะไรที่เราทำสุขว่าเรายิ้มได้นะคะกับคลิปนี้แล้วก็เป็นความน่ารักของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าจริงๆนะคะก็มีความเป็นมิตรนะแล้วทำให้เราสึกว่าน่ารักมากๆนะคะเรียกว่าเป็นการออกสเต็ปเต้นแอโรบิกอย่างเมามันนะคะก็โบกไม้โบกมือให้กับผู้นำเต้นอย่างสนุกสนานนะคะท่ามกลางสายตาแล้วก็รอยยิ้มของผู้คนบริเวณนั้นนะคะเป็นภาพน่ารักน่ารักของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเชื่อว่าหลายคนมีโอกาสได้เห็นแล้วล่ะค่ะในคลิปนี้แต่ว่าในช่วงนี้เดี๋ยวขอไปที่คุณหมอแท้จริงก่อนคุณหมอแท้จริงสิริพานิชเลยค่ะที่การมูลนิธิเมาไม่ขับนะคะคุณหมอคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะคุณหมอยังอยู่ไหมอยู่ไหมคะค่ะคุณเป็นนาริสล่ะคะอยู่ไหมคะหลุดแล้วเหมือนกันไหมอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวมาใหม่นะคะเพราะว่าอย่างกรณีของในส่วนของคลิปไวรัลที่ว่านี้นี่ก็จะเห็นว่ามีคนมาคอมเมนต์นะมีว่าขอไปนำเสนอต่อในส่วนของสื่อต่างๆแล้วแม้แต่ทางสอนะคะก็ไปขอคลิปเพราะนี่เป็นการออกกำลังกายรูปแบบนึงเลยนะแล้วเป็นความน่ารักมากแล้วจะเห็นอีกคลิปนึงนะคะคลิปนี้ก็น่ารักนี่น่าจะเป็นแถวเนี่ยแถวพระราม4วิทยุเนี่ยล่ะก็จะเป็นคลิปของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจคือเขาจะใช้คำว่าเป็นทรโข่งเล็กๆค่ะแล้วก็ประกาศผ่านทางทรโข่งเพราะว่ามันเป็นจุดที่เป็นสัญญาณไฟจราจรแล้วก็มันจะมีจุดที่บอกว่าในส่วนของจุดที่รถจักรยานยนต์จอดได้ใช่ไหมเขาก็จะมีการประกาศอย่าเลยมาอย่าเลยมานะคะห้ามเลยตรงจุดนี้อะไรประมาณแต่ใช้คำพูดที่แบบน่ารักมากๆให้เป็นสอนอเดียวกันทั้งสองคนนะรูปร่างสไตล์ใกล้เคียงกันด้วยค่ะแบบอวบๆน่ารักนะคะคือเห็นแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเรายิ้มแล้วก็รู้เลยว่าคือจริงๆแล้วอะนะคะในส่วนของทางเจ้าหน้าที่เองนี่เขาก็มีความน่ารักแล้วมีการแจ้งเตือนกันแบบประนีประนอมนะเดี๋ยวไปที่คุณหมอแท้จริงสิริพานิชกันก่อนนะคะเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณปริณิตครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังจะสบายทุกท่านเลยนะครับดูไว้จะทำยังไงให้เป็นไวรัลมากกว่านี้อีก ให้คุณปริณิตไปเต้นมีคนเผา
0: ไม่สิอันนี้คือต้องบอกต้องแบบน่ารักน่ารักอย่างนี้ต้องเป็นคนดังๆนะคุณหมอค่ะเพราะจะมีคนดังหลายคนเลยนะเขาไปเต้นแล้วมีการถ่ายคลิปอ๋อเป็นไวรัลเหมือนกันต่างชาติที่ชอบเลยนะก็บอกว่าอะไรนะก่อนหน้านี้ต่างชาติมาประเทศไทยเราต้องไปเที่ยวทะเลใช่ไหมไม่ตอนนี้มาสวนลุมมาเต้นค่ะ
1: แต่ผมทราบแต่ว่าเขาไปดูนั่นแหละตัวทอง
0: อ๋อมีอยู่คลิปนึงค่ะคุณหมอเขาเดินผ่านไปอย่าง

0: สงบและเปิดเผย
1: ผมก็ชอบมากนะคนต่างชาติ
0: ใช่ใช่
1: เขาไม่ได้ว่าจะเจออย่างเงี้ยพวกนี้เขาจะเจออย่างนี้ต้องไปเกาะอะไรก็ไม่รู้นะที่มันทางไกลมากเลย
0: ไม่มันเป็นความจริงๆเพราะว่าเห็นมีน้องไม่ใช่คนไทยเป็นมาจากจีนใช่ไหมคะด้วยอารมณ์บอกว่าขอมาที่นี่เลยมาดู
1: มาดู
0: มาถ่ายรูปเป็นความตื่นตา
1: ไม่
0: ใช่แล้วเป็นความตื่นตาตื่นใจมากเลยนะเขาแบบโหแบบเล็งหลายมุมเลยนะคะคุณหมอเพื่อจะถ่ายค่ะนี่เห็นไหมจุดดึงดูดความสนใจค่ะ
1: แต่ว่าวันนี้ก็อยากจริงๆอยากให้เป็นไวรัลเหมือนกันครับคนจะได้รู้เยอะว่าทุกวันมีคนสูญเสียและชีวิตบนท้องถนนทั่วประเทศความนะครับอย่างเมื่อวานกว่าชั่วโมงละหนึ่งชีวิตเลยนะครับ27ชีวิตนะสูญเสียไปบนท้องถนนทั่วประเทศนะครับ13พฤษภาทำให้13วันถึงเดือนพฤษภาเราสูญเสียคนไปถึง391ชีวิตแล้วครับ391ชีวิตโอ้ตีเป็นมูลค่าไม่ได้เลยนะ
0: ใช่
1: เพราะว่าชีวิตหนึ่งชีวิตที่มันไม่สามารถจะตีมาเป็นมูลค่าได
0: ้ค่ะ
1: มันเพิ่งแล้วโอ้โหมันผมอะไรมันไทเลสเนี่ยไม่รู้จะเท่าไหร่ที่เราสูญเสียไปมาดูภาพรวมยิ่งหนักเลยนะครับปีนี้หนักหน่อยนะครับสี่เดือนครึ่งเนี่ยประมาณสี่เดือนครึ่งเนี่ย4,800-5,000อยู่แล้วครับยังไม่5เดือนเลยสิ้นเดือนนี้คงขึ้น 5,000 แง่ๆเลย4,800ที่6ชีวิตนะแต่ถ้าเทียบกับปีที่แล้วช่วงเวลาเดียวกัน 4,731 ชีวิตตอนนี้มากกว่าปีที่แล้วอยู่75นะตอนนี้ไป75แล้วไม่ค่อยดีนี่ไม่ค่อยดีที่แย่กว่านั้นนั่นเองว่าในกรุงเทพเนี่ย5คนนะเมื่อวานนี้5ชีวิตนะ5ชีวิตติดต่อกัน2วันเมื่อวานกับวันซื้อแปลว่า2วันติดกันมี10ชีวิตเลยนะมีตัวเนื้อ
0: ส่วนมากเป็นช่วงถนนโล่งๆจักรยานยนต์โดยส่วนใหญ่ใช่ไหมคะ
1: 80%นะ80%มาจักรยานยนต
0: ์
1: ขับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยไม่สวมหมวกอ่ะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ถ้าสวมหมวกนี่อาจจะนะใช้คำว่าอาจจะไม่ถึงกับชีวิตสองขาหักเป็นต่อได้ไงนะครับแม้กระทั่งอะไรอะข้างในอวัยวะมันเสียไปไม่ได้จะตัดทิ้งได้พอได้แล้วยังมีชีวิตอยู่ได้
0: แต
1: ่ถ้าชีวิตเสียนี่ไม่รู้จะ
0: มาซ่อมมาซ่อมไม่ได้มาเรียกกลับคืนมาไม่ได้ใช่ค่ะ
1: มีพันล้านแสนล้านก็ซ่อมไม่ได้นะ
0: ใช่
1: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให
0: ้
1: ทางรัฐบาลหันมาดูเรื่องของชีวิตมนุษย์น
0: ะ
1: จริงๆเขาเนี่ยรัฐบาลคอนเซิร์นเรื่องชีวิตมนุษย์มากนะพยายามที่จะรักษาไว้แต่ทำไมบนท้องถนนเนี่ยตายกันเฉลี่ยนะครับตอนนี้เฉลี่ยประมาณ35คนต่อวันนะ
0: คุ
1: ณผู้ชมอันนี้มันเป็นอะไรที่เราน่าจะรักษาไว้ได้เพราะว่าเขาเรียกว่าความรู้ก็มีโน้ตเขาก็มีรู้ต้องทำยังไงแต่ทำไม่ถึง
0: คือจะให้ทำเป็นไวรัลให้มันเป็นที่รับรู้มันก็ยากนะในประเด็นพวกนี้เนี่ย
1: เพราะว่าเราไม่ค่อยสนใจเลย
0: คุณหมอต้องประกวดต้องจัดประกวดให้เด็กรุ่นใหม่เขาคิดมาทำให้ทุกคนได้มีการเห็นกันในโซเชียลว่าจะทำยังไงให้มันมีความรู้สึกที่แบบจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วมาช่วยกันตรงจุดนี้ให้ได้
1: ไม่ใช่ไม่จัดนะคือรถเมื่อสักเดือนที่แล้วนี่เราก็ร่วมมือกับทางบกจ.เลยน
0: ะ
1: บกจ.เป็นเจ้าภาพเลยนะครับเนี่ยจัดเอานิสิตเด็กนี่นะครับมาศึกษาทั่วประเทศเนี่ยให้ตรวจไปแล้วรางวัลด้วยนะครับเป็นสอนนะทำมันลูกฐานเนี่ยนะครับแต่ว่าเหมือนกับว่านะครับผมมีความรู้สึกว่าในบ้านเมืองเราเนี่ยเรามองเห็นเรื่องการสูญเสียเพราะท้องถนนอุบัติเหตุเนี่ยหลายคนยังบอกว่าที่มันเป็นอุบัติเหตุอ่ะมันเกี่ยวกับอะไรมันด้านเป็นอุบัติเหตุเนี่ยอันนี้สำคัญนะซึ่งมองแล้ว
0: ต้องปรับเปลี่ยนความคิดด้วยก
1: ันมันต้องปรับเปลี่ยนความคิดก็พยายามอยู่นะครับยิ่งตอนนี้มีเรื่องความเร็วเข้ามาด้วยเอาไปกันใหญ่เลยนะก็ต้องฝากจริงๆภาครัฐก็คือรัฐบาลเนี่ยนะครับ ที่ขาดนั่นคือนโยบาย
0: ค่ะ
1: คุณผู้ชมถ้าไม่มีนโยบายในเรื่องนี้นะออกมาชัดเจนยากครับ
0: ใช่
1: ก็ลองดูเนี่ยเวลาที่จะทำอะไรก็ต้องมีนโยบายใช่ไหมเงินหนึ่งทองอะไรเงี้ยเขาต้องมีนโยบายมาประกันนะจะทำโปรเจกต์นู่นนี่นั่นเช่นชัดเจนนั่นแหละครับถึงจะได้เรื่องเวลาอันนี้เรายังไม่เคยเห็นเราก็จะเคยเห็นเฉพาะ7วันอันตรายนั้นมีแค่ทำแค่ปีละ14วัน
0: ม
1: ันไม่พอแล้ว
0: ค่ะ
1: เพราะว่ามันต่างกับวันก็ฝังไปด้วยนะครับรัฐบาลบนนโยบายเรื่องนี้ออกมาเร็วๆนะครับชีวิตคนไทยจะได้ปลอดภัยขึ้นขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมาก
0: จริงนะทำอย่างไรให้เป็นหน่วยร้องขึ้นมาทำให้คนรู้สึกแบบชะงักตระหนักนะคะขอไปที่คุณเกียรติศักดิ์ก่อนคุณเกียรติศักดิ์คะสวัสดีค่ะคุณเกียรติศักดิ์ชายเส้นวงแหวนตะวันออกเป็นไงบ้างคะช่วงนี้รถตู่เคลื่อนตัวได้โดยตลอดไหม
2: ครับเคลื่อนตัวได้ครับจะมีปัญหานิดนึงครับคุณวิญญาณครับ
0: ค่ะ
2: คือกรมทางหลวงเนี่ยกำลังต้องแซมไฟสองกว่าด้านกลางมันก็จะมีรถชะลอตัวอยู่ประมาณ500เมตรครับคุณวิญญาณกิโลเมตรที่5บวก800ถึงปป5ถึงบวก200ก็ประมาณระยะที่ทำงานประมาณจะ5ถึง600เมตรครับแต่ทีนี้จะเคลื่อนที่เพื่อสมาชิกจริงนะครับคือการตั้งกลวยยางของกรมทางเขาเนี่ยเราต้องขึ้นสะพานไปก่อนพอลงสะพานมาถึงจะเห็นกลวยยางและผมกลัวเป็นห่วงที่ว่ารถที่
0: มา
2: เข้าทางที่เร็วๆแล้วสะพานไปแล้วก็จะเป็นกลวยยางเลยเนี่ยกลัวเขาหักหลบไม่ทัน
0: อ๋อค่ะ
2: ครับครับ
0: แต่เขาจะมีการเว้นห่างจากตัวของคน
2: มีเว้นครับ
0: เว้น
2: เว้นครับเป็นระยะห่างครับก็คือกลัวรถที่ทำความเร็วมาครับสะพานไปแล้วลงสะพานเนี่ยเขาจะเจอกลวยยางปิดกั้นช่องทางที่สามและสี
0: ่
2: เพราะว่ากรมทางเขาจะทำงานอยู่สองช่องทาง
0: ครับเราให้ระวังตรงจุดนี้ใช่ไหมคะ
2: ครับแล้วเราจะชะลอตัวประมาณ500เมตรจะไม่ติดนะครับ
0: คุ
2: ณครับเคลื่อนตัวได้ครับตรงที่ตั้งไปทางลานจอดสล้อย
0: อ๋อขอบคุณมากๆเลยค่ะ
2: ครับเพราะว่าเคกำลังทำงานกำลังยกเสาไฟอยู่ครับ
0: อ๋อค่ะ
2: ครับเห็นได้แต่ไกลก่อนถึงนะครับคุณเ
0: อ
2: กนุชครับขอให้เพื่อนสมาชิก
0: ระวัง
2: ต
0: ั
2: วนิดนึงครับความเร็วชะลอตัวนี้หนึ่งก็ปลอดภัยครับเป็นห่วงที่ทำความเร็วมาขนาดน
0: ี้ใช่ใช่เนี่ยน่าเป็นห่วงถูกต้องเลยค่ะ
2: ครับฝากไว้เป็นข้อมูล
0: ขอบคุณมากคุณเกียรติศักดิ์ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แจ้งมานะคะ
2: ค
0: ่ะขอบคุณขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยฝากระวังกันด้วยจุดที่คุณเกียรติศักดิ์บอกมาเนี่ยนะคะแล้วก็ในช่วงนี้คุณสมคิดตะกี้เนี่ยเห็นคุณสมคิดประถนราชปารภเป็นไงบ้างคะในช่วงนี้ค่ะหลุดไปแล้ว
3: คร
0: ับ ใช่คุณสมคิดไหม
3: คร
0: ับ
3: ผม
0: ค่ะคุณสมคิดยังอยู่ถนนราชปารภอยู่ไหม
3: ใช่ครับตอนนี้ถึงสามเหลี่ยมดินแดงแล้วครับผม
0: โอ้ใช้เวลานานแค่ไหนครับว่าจะผ่านมาได
3: ้ก็นิดหน่อยครับผม
0: ค่ะ
3: เพราะว่ามันมีไอ้ที่เขาเบี่ยงการจราจรนะครับ
0: ค่ะ
3: มีแนวก่อสร้างครับ
0: มีแนวก่อสร้างค่ะ
3: อ
0: ๋
3: อใช่ที่คุณปุณณรุ่นบอกว่าตำรวจที่ฉายสารโคง
0: ตรงไหนคะ
3: แยกวิทยุครับตำรวจมากมากเลย
0: ตรงนั้นคือแยกวิทยุเลยเหรอคะคุณสมคิด
3: ใช่ใช่
0: ดิฉันพยายามจะดูว่าเป็นไม่เอาทุ่งมหาเมฆไม่ใช่ลุมพินีใช่เอาทุ่งมหาเมฆนะคะค่ะ
3: ใช่คร
0: ับ
3: ผม
0: ค่ะ
3: ตำรวจน่ารักมากเลย
0: ค่ะเคยเจอไหมเคยเจอด้วยตัวเองไหมคุณสมคิด
3: เจอครับเจอเมื่อ2วันที่แล้ว
0: เหรอแล้วก็คือใช้ตัวโทรโข่งเล็กๆใช่ไหมประกาศ
3: ใช่ใช่คร
0: ับอวบๆใช่ไหมคนเดียวกันใช่ไหมอวบน่ารักน่ารัก
3: ไม่ได้นะครับ
0: อะไรนะ
3: ให้ถอยไปจอดหลังเส้นนะคะเพ
0: ื่อ
3: ตรวจสอบตรงนี้ครับ
0: เขาทำอย่างนี้มานานแล้วยังอ่ะคุณสมคิดหรือคุณสมคิดเพิ่งเจอหรือว่ายังไง
3: เพิ่งเจอว่าสองวันที่แล้วเองคร
0: ับ อ๋อดิฉันดูจากในคลิปว่าน่ารักมาก
3: ตลอดทุกมาเมื่อครับผมน่ารักมาก
0: น่ารักมากคือเตือนก่อนนะแล้วเตือนด้วยคำสุภาพแล้วใช้คำแบบน่ารัก
3: ใช่ใช่ครับผม
0: ที่ถ้าเราเจออย่างนี้ทุกจุดนี้มันทำให้เราผ่อนคลาย
3: ก็โอเคนะครับคุณเรียน
0: รู้แล้วเชื่อทันทีเลยใช่ไหมเราจะไม่ล้ำเส้น
3: ใช่ใช่ครับก็ถอยกันเรียบเลยครับ
0: อ๋อมันไม่ดีใบสั่งไว้ต้องเอาแค่อารมณ์ดีๆอย่างนี้แล้วบอก
3: มอเตอร์ไซค์เขาก็ประกาศว่ามอเตอร์ไซค์จอดใต้สะพานไม่ราคาเป็นเงินเดือนลอยให้ถอยไปจอดที่นี่นะครับ
0: น่ารักน่ารักเพราะที่ฉันเห็นจากในคลิปเหมือนกับว่า มอเตอร์ไซค์ก็จะแบบเข้ามาจอดแบบล้ำเข้ามาตรงทางเดินตรงทางม้าทางม้าลายค่ะ
3: อาจจะว่าบางทีแดดร้อนอะไรประมาณนี้ครับ
0: ถอยไปถอยไป
3: ถอยไปแต่เจ้าหน้าที่ก็ประกาศนะครับน่ารักจริงๆไปรอทุ่งมหาเมฆครับผม
0: อะไรนะคะ
3: สอนอทุ่งมหา
0: โอเคสอนอทุ่งมหาเมฆต้องชื่นชมไปดังๆเลยนะให้ได้ยินนะ
3: ใช่ครับผม
0: ค่ะค่ะนี่ถ้าไปเจอจุดอื่นยังไงนี่มาเล่าให้ฟังด้วยนะคะคุณสมคิด
3: ได้ครับก็มีที่หนึ่งนะครับ
0: ที่ไหนคะ
3: ไอ้สี่แยกอรุณอมรินทร์ครับผม
0: ค่ะ
3: ก็เหมือนกันครับผม
0: อ๋อนี่ประกาศอย่างนี้เหมือนกัน
3: ประกาศเหมือนกันครับ
0: นี่จริงนะเขาใช้วิธีการแบบนี้มันทำให้รู้สึกว่าเราอยากทำเราอยากที่จะแบบปฏิบัติตามกฎจราจร
3: ปฏิบัติตาม
0: ถ้าเดินหน้าเข้มๆเข้าไปหาอย่างนี้คงจะแบบไม่อยากจะคุยด้วย
3: ไม่ใช่เดินเข้าไปแล้วจับเลยไม่ใช
0: ่
3: ต้องประกาศก่อน
0: อางั้นให้ประกาศได้กี่ครั้งแล้วหลังจากนั้นจับ
3: สองครั้งแล้วแต่เจ้าหน้าที
0: ่ครับอ๋อค่ะค่ะเป็นอารมณ์ที่ผ่อนคลายขอบคุณมากเลยคุณสมคิด
3: ครับทุ่งมหาเมฆน่ารักมากครับผม
0: ทุ่งมหาเมฆนะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากนี่ไงเห็นไหมนี่อีกจุดหนึ่งคือน่ารักแล้วตกลงแล้วอย่างที่สวนลุมน่าจะเป็นทุ่งมหาเมฆด้วยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาใครเคยเห็นตรงจุดไหนมาเล่าให้ฟังก็ได้คุณเบนาริสสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: คุณเบนาริสเป็นคนที่อยู่ในโซเชียลเคยเห็นไหมคลิปพวกนี
4: ้ดูโซเชียลน้อยลง
0: ธรรมะธรรมโมมากขึ้นคุณพลาดถึงความน่ารักเป็นแล้ว
4: ค่ะแค่ฟังคุณก็ยิ้มตามแล้วล่ะ
0: ใช่ไหมน่ารักมากถ้าคุณเห็นคลิปคุณจะต้องยิ้มมากกว่านี้บอกเลย
4: คร
0: ับขนาดคุณสมคิดคุณสมคิดเจอเองค
4: ่
0: ะ
4: อันนี้แหละก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ทำให้บางทีก็ทำให้เรารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ตำรวจเนี่ยเป็นมิตรกับประชาชนจริงๆไม่ใช่แค่ตำรวจ
0: เดี๋ยวนี้เขามีโซเชียลส่วนตัวนะอย่างพวกน้องๆชาวสายตรวจคุณรุ่นใหม่น่ารักมาก
4: ใช่ไหมครับทีนี้เวลาที่ผ่านขับรถผ่านด่านไปตอนคืนอะไรเงี้ยไปถึงหลังสี่ทุ่มอะไรเงี้ยทีนี้ตำรวจเขาก็ไม่ค่อยดูแล้วเขาก็ไม่ค่อยขึงขังอะไรเท่าไหร่ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเดี๋ยวนี้ตำรวจเขาจะแบบว่า
0: คือเขาใช้ยุทธวิธีที่มีส่วนว่าเป็นการเข้าถึงพวกเราได้มากขึ้นกว่าเดิมอยากจะให้เราตรวจมากขึ้นใช่ไหม
4: ผ่านไปบางด่านแล้วอยากโดนจับตรงเลยอ่ะพี
0: ่เขาแปลว่าคุณเป็นคนที่ทำเคารพกฎจราจรที่ดีมากอันนี้ต้องชม
4: เป็นคนไม่ฉาบพอดีด้วย
0: ค่ะ
4: ก็ทีนี้เดี๋ยวเรื่องของสภาพจราจรนะคุณพิจิตรุษก็เมื่อสักครู่ผ่านตรงแยกคลองเตยมานะจะเป็นรามสี่ขาออกนะฮะ
0: อ๋อคุณผ่านแยกยุทธมาแล้วสิคุณก็เลยพลาดไม่เจอคุณตำรวจน่ารักคนนี
4: ้ไม่เห็นนะสิ
0: น่าหนาสิ
4: แต่ที่คุณสมคิดบอกว่าปฏิบัติหน้าที่อยู่อะไรประมาณนี้ฮะคอยดูแลต่อๆทุกช่วงแยกวิทยุฮะตรงนั้นนะฮะแยกวิทยุก็คืออยู่ตรงวิทยุตากกับพระรามตากกับพระราม4ตรงใต้สะพานเบลเยียมนะฮะตรงนั้นนะฮะก็จะมีเขาปฏิบัติหน้าที่อยู่นะฮะคอยดูแลต่อของบรรดารถที่ผิดกฎหมายประมาณนี้เชื่อไม่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคทีนี้ก็เลยคลองเตยมาแล้วคุณปัญญนุชก็จะมีในส่วนของโค้งอัตกวีนี่จะใช้คำว่าโค้งอัตกวีเพราะตรงนี้เป็นในโซนของซอยอัตกวีนะฮ
0: ะ
4: ก็จะมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตนะน่าจะเป็นคลองเตยนะฮะทำการล้างผิว
0: คือ
4: ปากก็คือพูดง่ายว่าเลยจากปั๊มบางจากไปนิดนึงนะฮ
0: ะ
4: ก่อนถึงแยกเกษมราษฎร์เนี่ยนะฮะก็จะมีการทำงานแต่ว่าทีนี้รถอ่ะก็จะเป็นรถน้ำไงเป็นรถน้ำที่เป็นแคปซูลก็คือเขาไม่สามารถไปจอดฟุตบาทได้ใช่ไหมเขาใช้เป็นพื้นผิวจราจรก็ทำให้เสียช่องทางไปหนึ่งทีนี้รถที่เลี้ยวออกไปทางด้านของท้ายซอยสุขุมวิท24เนี่ยหรือว่าซอยทักวีเนี่ยที่จะมาใช้เป็นพระราม4หรือว่ารถที่มาจากตรงมาจากด้านของตลาดคลองเตยเนี่ยแล้วก็จะทำให้เกิดความชะลอตัวนะฮะไปขับตรงนี้แหละนะตรงนี้แหละว่าเลยไปก็ไม่มีอะไรนะฮะทีนี้ในส่วนของเส้นทางของสุขุมวิท42กันบ้างนะคุณปัญญนุชช่วงแยกเกรมไทยนะฮะที่จะไปออกสุขุมวิทนะฮะหรือว่าจะไปทางด้านของเอกมัยใต้นะตรงนี้ก็ใช้การได้ตามรอบจังหวัดสัญญาณไฟนะฮะสุขุมวิทขาออกนะฮะมุ่งหน้าไปไหนดีไปพระโขนงแล้วกันนะฮะตรงนี้เนี่ยรถมากช่วงแยกพระโขนงตรงไตรสตรีอ่
0: ะ
4: ถึงนี้ลดเยอะเลยแต่ว่าเลยจากทางด้านของอ่อนนุชไปแล้วเลยด้านของทางด้านของ BTS อ่อนนุชไปแล้วเนี่ยใช้การได้ดีนะฮะแต่จะมีปัญหาในส่วนของสุขุมวิทขาเข้าขาเข้าเนี่ยรถเยอะรถติดขัดท้ายแถวนี้เห็นเมื่อกี้นี่ก็อยู่ช่วงประมาณสักสำนักงานเขตพระขนงนะฮะขาเข้านี่รถติดเลยนะสะสมเยอะเลยอ่ะรวมไปถึงด้านของเส้นทางของสุขุมวิท50รถที่มาจากด้านของทางรถไฟสายเก่าหรือว่าทางพิเศษฉลองรัฐที่ลงมาเนี่ยตรงที่จะมาออกสุขุมวิทเนี่ยก็จะรถมากเคลื่อนตัวช้าคุณต้องใช้คำว่าติดเลยดีกว่าร ถเยอะ
0: ขาเข้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถือว่าผิดปกติแล้วมันน่าจะดีขึ้นแต่มันยังติดอย
4: ู่แต่ส่วนขาเข้าจากแยกบางนานะฮะมาผ่านมาทางด้านของ อุดมสุขปุณวิถีนะตรงนี้รถที่ทำปฏิทินนี้หรือว่าก่อนถึงซอยสุขุมวิท62เนี่ยตรงนี้เนี่ยตรงนี้ยังรถยังวิ่งได้ยังเดินทางได้ดีอยู่ไม่มีปัญหาอะไร
0: อ๋อนี่เราคุณถึงจุดหมายปลายทางแล้วใช่ไหมคุณเบนาริต
4: ยังไม่ถึงจะไปแมคโคร
0: อ
4: ๋
0: อใช่ไหมแมคโครค่ะค่ะ
4: ใช่จะเตรียมตัวซื้อของไปทำบุญ
0: อ๋อค่ะ
4: นี่เป็นรอบแล้วนะครับ
0: ขอบคุณ
4: คุณประยุทธ์แต่ว่ามีอีกจุดหนึ่งที่จะมีปัญหานะครับก็คือบนท้องฟ้าแล้วเนี่ยสภาพอากาศเหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะบนเนี้ยฝนใช่ไหม
0: ไม่คุณไม่เข้าช่วงของฤดูฝนมันต้องมีฝนถ้าฤดูฝนแล้วไม่มีฝนอันนี้ไม่ดีแต่ถ้าฤดูฝนมีฝนนี่คือความปกติค่ะ
4: เรื่องของการเดินทางทีนี้ตอนนี้เมฆเยอะแล้วอ่ะแล้วก็คลึ้มแล้วอ่ะช่วงของอุดมสุขเนี่ยฮะ
0: เดี๋ยวต้องดูเพราะว่า
4: ก็ฝากเอาไว้เป็นข้อมูลเผื่อใครจะกำลังจะซักผ้าตากก็อย่าพึ่งนะครับ
0: ขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณแม่เมื่อตอนช่วงเช้าคุยกับทางกรมอุตุบอกวันนี้ยังไงก็ต้องมีฝนแต่ว่าฝนเนี่ยจะมาจะเป็นช่วงบ่ายๆค่ำๆแต่ว่าดูตอนนี้เหมือนกับที่ทางคุณเบนาริตบอกงั้นเดี๋ยวฉันขอดูเรดาร์นิดนึงนะว่าณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะมีกลุ่มฝนไหมยังมาไม่ถึงยังไม่มีกลุ่มฝนฟ้าในพื้นที่ของกรุงเทพยังโอเคแต่แถวบางบ่อสมุทรปราการไม่โอเคมีฝนโอ้ยจริงๆมันมีฝนเป็นจุดเล็กๆนะคะโผล่มาแบบจุดเล็กๆอ่ะนะคะซึ่งดูแนวโน้มเพราะฉะนั้นอาจจะมีการกระจายพื้นที่ได้แล้วจะมีอุ้ยแถววังทองหลางทางด้านนั้นมีฝนด้วยเหรอคะบางกะปิมาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้ในเรื่องของสภาพอากาศแต่ต้องบอกคุณสมคิดดิฉันเข้าไปดูใน Facebook ของคุณตำรวจแล้วนะเขามี Facebook ด้วยตำรวจกรุงเต้ใช้คำนี้เป็นสน.ลุมพินีค่ะสน.ลุมพินีเขาเป็นคนเจ้าหน้าที่ตำรวจของทางสน.ลุมพินีน่ารักมากนะคะสำหรับกรณีของทางเจ้าหน้าที่ที่ออกมาถือโทรโข่งมาแล้วมาบอกว่าอย่าล้ำเส้นมันไม่ดีนะคะเป็นการเตือนแบบน่ารักมากนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมของทางการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ยังว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนี่งานหนักนะแล้วเขาอยู่กับเรื่องของมลพิษหรือว่าอะไรต่างๆด้วยน่าเป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพแล้วจะเห็นมุมของความน่ารักเดี๋ยวนี้จะเห็นมุมน่ารักของทางเจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้นผ่านทางโซเชียลส่วนตัวนะคะก็จะมีอยู่ในหลายพื้นที่หลายจุดล่ะซึ่งอันนี้ดีอ่ะน่ารักเป็นการเข้าถึงประชาชนแล้วมันทำให้สุว่าอย่างกรณีนี้ทำให้มีความสุขว่าอยากจะให้ความร่วมมือนะคะเพราะเป็นการขอแบบน่ารักมากแล้วก็อย่างเรื่องของที่เป็นไวรัลในสวนลุมนะคะที่ไปออกสเต็ปเต้นแอโรบิกอันนั้นก็น่ารักมากๆเหมือนกันนะคะก็เป็นรอยยิ้มที่ทำให้เกิดขึ้นนะคะสำหรับทุกๆคนที่ได้เห็นนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
5: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วม คมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ด่วนคุณดีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
8: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
7: ฮ
8: ะใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี
9: ้กทมพร้อมเติมความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย

0: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
1: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
0: แล้วฤดูฝนเล่า
1: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
0: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
1: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
0: ข้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
1: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
2: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
3: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: คุณกำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอยู่หรือเปล่าขอเชิญชวนมาสัมผัสบรรยากาศจริงที่เซลล์แกลเลอรี่โครงการบ้านชาวไทยดีครับคลองหลวงออกแบบการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และระบบไฟฟ้าครบครันเดินทางสะดวกใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเปิดให้เข้าชมทุกวันแล้วคุณจะเจอที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.บ้านชาวไทย.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @บ้านชาวไทยโครงการคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนกันยายน2569และแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม2571บ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัย

สำหรับคนที่อยากจะออมต้องฟังทางนี้ค่ะธนาคารออมสินออกโปรโมชั่นเงินฝากนะคะพร้อมด้วยต้องบอกว่าใช้คำว่าศาสตร์ดอกเบี้ยฉ่ำเลยรับเต็มแบบไม่ต้องเสียภาษีค่ะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนนะคะรับอัตราดอกเบี้ย 0.70% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 0.82% ต่อปีค่ะแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนรับอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 0.88% ต่อปีค่ะเพียงแค่เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทพร้อมทั้งฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทไม่จำกัดยอดฝากสูงสุดนะคะรับฝากทางบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลสำหรับบุคคลธรรมดานะคะรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีฝากได้แล้วตั้งแต่วันนี้ค่ะถึงวันที่31พฤษภาคมปีนี้นะคะฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินค่ะ gsb.or.th ค่ะหรือว่า gsb contact center 1115ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมนะคะก็เนี่ยค่ะเรียกว่าตลอดทั้งเดือนนี้เลยนะคะฝากได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคมวันอาทิตย์นะคะ31พฤษภาคม2569อันนี้ก็เป็นข่าวดีมาฝากสำหรับคนที่ต้องการที่จะออมจริงๆเป็นโปรโมชั่นที่ดีมากๆนะคะคือเรียกว่าดอกเบี้ยดีแล้วก็ที่สำคัญคือรับเต็มแบบไม่ต้องเสียภาษีด้วยส่วนในช่วงนี้ค่ะ 10:49 นะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตเพิ่มเติมกันต่อนะคะในเรื่องของการจราจรกันในช่วงเวลานี้แต่ว่าก่อนจะไปเรื่องการจราจรเนี่ยเห็นจากในข้อมูลเบื้องต้นอันนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องรอนะสอบถามในส่วนของรายละเอียดต่างๆแต่บอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งค่ะเขาขับรถพร้อมด้วยใช้คำว่าเป็นร่างของผู้ที่เสียชีวิตนะคะแล้วก็ไปจอดที่หน้าสถานีตำรวจนะคะที่สภ.บางบัวทองเพื่อที่จะมอบตัวนะคะเพราะว่าผู้ชายคนนี้มีการทำร้ายกระทั่งผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตนะคะนี่เหตุการณ์เพิ่งเกิดเมื่อตอนช่วงประมาณสัก10:00 นเป็นเบื้องต้นไปก่อนนะคะเพราะว่าในส่วนของทางเจ้าหน้าที่เองเขาก็กำลังอยู่ในเรื่องของการขั้นตอนการสอบสวนหรือว่าอะไรต่างๆนะคะแต่เห็นบอกว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาจะขับรถมาที่สถานีตำรวจภูธรบางบัวทองนะคะเขาได้มีการโทรศัพท์ไปหาภรรยาของตัวเองด้วยนะคะไปบอกแล้วก็บอกว่าเนี่ยกำลังจะขับรถพร้อมด้วยผู้เสียชีวิตพร้อมด้วยศพเนี่ยไปจอดไปมอบตัวนะคะที่สถานีตำรวจนะคะที่สภ.บางบัวทองอันนี้เป็นเบื้องต้นนะคะเป็นเบื้องต้นนะคะก็นอกเหนือจากจะโทรไปแจ้งในส่วนของทางภรรยาแล้วในส่วนของทางด้านของตอนนี้ทางตำรวจทางด้านของเจ้าหน้าที่ของพวกมูลนิธิร่วมกตัญญูเองนะคะก็อยู่ตรงจุดที่เกิดเหตุแล้วล่ะค่ะนะคะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะส่วนสาเหตุแล้วก็ตัวที่อันในเรื่องของสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมานะคะก็ต้องรอในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบแล้วก็สอบสวนกันค่ะเป็นเบื้องต้นนะคะในช่วงนี้มีแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุค่ะ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินในฝั่งขาออกนะคะบริเวณหน้าปากซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน31จักรยานยนต์เสียหลักล้มแล้วก็จะอยู่ในช่องทางทางด้านซ้ายมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยแต่ว่าในช่วงเวลานี้นะคะได้รับความช่วยเหลือแล้วแล้วก็นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลบางประกอบ1นะคะแล้วก็มีผลในเรื่องของการจราจรค่ะรถชะลอตัวเคลื่อนตัวช้านะคะรถชะลอตัวเคลื่อนตัวช้าค่ะส่วนเมื่อสักครู่นี้ที่ดูจากในเรดาร์ใช่ไหมคะที่บอกว่ามีกลุ่มฝนอยู่บ้างเป็นบางจุดซึ่งมันเป็นจุดเล็กมากๆนะคะซึ่งก็จะอยู่แถวๆทางด้านของบางบ่อนะคะแล้วก็จะมีแถวลำสาลีแต่มันเล็กมาก
นะคะมันเป็นจุดที่แบบแคบๆเนี่ยเขาดูในส่วนของเส้นทางแถวทางด้านนั้นหน่อยนะคะถ้าดูจากในกล้อง CCTV ของทางกทม.ฝั่งโซนแถวทางด้านรามคำแหงนะคะรามคำแหงณเวลานี้ตอนนี้ไม่มีฝนนะคะไม่มีฝนแล้วก็ถนนโล่งค่ะทั้งพื้นราบแล้วก็ด้านบนนะคะตรงช่วงของสะพานต่างระดับสะพานข้ามแยกนะคะต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงแยกคลองตันนี้คือใช้ได้แบบยาวๆเลยนะเวลานี้ตอนนี้นะคะแล้วก็เส้นทางแถวทางด้านของแยกการไฟฟ้ามีนบุรีอะค่ะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกลำสาลีรถที่ติดสัญญาณไฟจราจรอยู่นี่ค่อนข้างจะท้ายแถวยาวเหมือนกันนะสำหรับณเวลานี้แต่ถ้าหากว่าผ่านแยกสัญญาณไฟจราจรมาก็ตามกันมาได้โดยตลอดนะคะแล้วก็แถวทางด้านของถนนร่มเกล้านะคะร่มเกล้าที่ตัดกับมอเตอร์เวย์หรือว่าตรงช่วงของแยกต่างระดับร่มเกล้าก็จะรถก็จะใช้ได้นะคะสำหรับในช่วงเวลานี้แถบทางด้านนั้นก็ไม่มีฝนนะคะถนนดูแล้วเนี่ยก็คือรถเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะมากในบางช่วงแต่ก็ตามกันได้โดยตลอดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของอันนี้เป็นแยกอะไรนะคะแยกตรงช่วงของตลาดมีนบุรีนะโอ้ตรงจุดนี้นี่ดูแบบเป็นชุมชนพื้นที่ซึ่งแบบมีความรถที่ผ่านไปผ่านมาโดยตลอดแต่ก็ไม่ได้นิ่งนะคะคือติดสัญญาณไฟจราจรอยู่เนี่ยก็คือรถที่มีท้ายแถวไม่ได้ยาวมากนะคะสั้นๆนะคะตรงเนี้ยตรงช่วงของแยกตลาดมีนบุรีนะคะก็ถือว่าใช้ได้ค่ะโดยภาพรวมสำหรับณเวลานี้ตอนนี้นะคะไม่มีฝนเหมือนกันแล้วว่าตรงช่วงของถนนรามอินทราตัดกับถนนสวนสยามแล้วว่าตรงช่วงของแยกโรงพยาบาลนพราตนะคะในช่วงเวลานี้ก็ใช้ได้ยาวๆถนนประเสริฐมนูกิจหรือว่าเกษตรนวมินทร์ก็ถ้านะเวลานี้ก็ท้ายมันดูสั้นลงนะถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อตอนช่วงต้นชั่วโมงคือตอนนี้ท้ายมันจะอยู่เลยจากโรงเรียนเลิศล่าไปละนะคะแล้วก็จะยาวๆต่อเนื่องมาเนี่ยสัญญาณไฟจราจรแน่ๆเลยตรงช่วงของใต้ทางพิเศษฉลองรัตน์อ่ะหรือว่ามีใครผ่านแล้วยังไงมาเพิ่มเติมอัปเดตกันได้รามอินทราก็ใช้ได้ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงของวงเวียนบางเขนตรงจุดนี้นะคะพหลโยธินจากช่วงของสะพานใหม่ก็ใช้ได้ยาวๆก็คือถ้าจะติดก็คือติดตามจุดที่เป็นสัญญาณไฟจราจรนะคะที่จะมุ่งหน้ามาตรงช่วงของแยกรัชโยธินไม่โหดเหมือนกับเมื่อตอนช่วงเช้าเมื่อตอนช่วงเช้าที่แบบแน่นมากนะคะตอนนี้มาได้ละนะคะมาได้แบบยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงช่วงให้แยกลาดพร้าวแต่ว่านะคะเนี่ยพอถึงเลยให้แยกลาดพร้าวเข้ามานะคะแถวทางด้านของหน้าสวนจตุจักรตรงจุดนี้นะคะตรงแถวๆ BTS หมอชิดท้ายแถวยาวเหมือนกันนะคะท้ายแถวยาวพหลโยธิน18เอ๊ะหรือคนไปทำใบขับขี่กันหรือเปล่าเดี๋ยวได้เห็นภาพนี่ก็เป็นไวรัลเหมือนกันนะที่ยะลาที่คนไปรอเพื่อที่จะไปทำใบขับขี่แล้วพอทางเจ้าหน้าที่เปิดประตูขนส่งโอ้โหวิ่งกรูกันเข้าไปนี่เห็นแล้วตกใจนะคะเพราะจำนวนคนเยอะมากนะคะคือเขารอที่จะทำใบขับขี่ค่ะนะคะที่ที่ยะลาเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานะคะก็จะเห็นนะว่าจำนวนคนเยอะมากแล้วก็มีการตั้งคำถามในโซเชียลว่าโอ้โหนี่แปลว่าที่ผ่านมาคนที่ใช้รถขับรถต้องบอกว่าจำนวนมากเลยนะไม่มีใบขับขี่นะคะแปลว่าไม่มีใบขับขี่เพราะว่าเราดูจากจำนวนของคนที่เขาวิ่งกรูกันเข้าไปแทบจะแบบใช้คำว่าแทบจะเหยียบกันอะใช้คำนี้เลยคือถ้ามีคนล้มหนึ่งคนนะเรียบร้อยนะคะก็เป็นอีกไวรัลหนึ่งเลยค่ะในโซเชียลนะคะคือเห็นแล้วต้องมันสะท้อนหลายๆอย่างเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็มีการเก็บสถิติใช่ไหมแล้วปรากฏว่าเนี่ยคนที่อยู่บนท้องถนนในบ้านเรา
นะคะจำนวนไม่น้อยเลยที่ไม่มีใบขับขี่เพราะฉะนั้นก็ทางเจ้าหน้าที่นะคะมาตรการของเขาก็จริงจังมากขึ้นเพราะฉะนั้นจะได้ช่วยกันในเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับดังใจชยานุกูลค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเป็นผู้นำฝ่ายค้านสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: มื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: ณัฐพงษ์รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมให้คำมั่นสัญญาเดินหน้าตรวจสอบฝ่ายบริหารอย่างตรงไปตรงมายึดประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้งคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรณห้องประชุมสำนักงานใหญ่ชั้น B1 โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคฝ่ายค้านรวมถึงผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเข้าร่วมเป็นสักขีพยานโดยในการนี้นายศิโรจน์แพทย์พันธ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้อ่านประกาศแต่งตั้งโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา160ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแต่งตั้งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิให้ดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยภายหลังพิธีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิได้กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมพิธีพร้อมให้คำมั่นว่าจะทำหน้าที่เป็นผู้แทนประชาชนอย่างเต็มกำลังทั้งการเสนอแนะตรวจสอบและทวงดุลการบริหารราชการแผ่นดินอย่างตรงไปตรงมารวมถึงการทำหน้าที่ในคณะกรรมการสรรหาองค์กรอิสระต่างๆอย่างปราศจากการครอบงำจากกลุ่มใดพร้อมกันนี้ยังย้ำถึงการผลักดันแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยระบุว่าแม้รัฐบาลจะไม่ได้ส่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเดิมกลับเข้าสู่การพิจารณาแต่พรรคประชาชนจะเป็นผู้ริเริ่มกระบวนการใหม่โดยเร็วที่สุดเพื่อให้เป็นไปตามจิตนารมณ์ของประชาชนที่ได้แสดงออกผ่านการลงประชามติเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานิติพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: การส่งต่อม้าทหารที่เคยร่วมภารกิจเคียงข้างกำลังพลไปสู่บ้านหลังใหม่ที่เต็มไปด้วยความรักใช้ชีวิตหลังปลดประจำการได้รับการดูแลอย่างอบอุ่นเป็นอีกหนึ่งภารกิจของกรมการสัตว์ทหารบกติดตามกับคุณณัฐชัยหลอมพลอยค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: ในภารกิจของกองทัพบกม้าทหารไม่ได้เป็นเพียงสัตว์ใช้งานแต่คือเพื่อนร่วมรบที่อยู่เคียงข้างกำลังพลมาอย่างยาวนานแต่เมื่อถึงวันที่ม้าเหล่านี้ปลดประจำการกรมการสัตว์ทหารบกโดยกองพันสัตว์ต่างได้กำหนดแนวทางดูแลไว้อย่างเป็นระบบโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีความพร้อมและมีใจรักสัตว์เข้ารับม้าไปดูแลต่อผ่านกระบวนการที่เหมาะสมเช่นการประมูลม้าส่วนใหญ่ที่ปลดประจำการเป็นม้าที่ผ่านการฝึกมาอย่างดีจึงสามารถนำไปใช้ในกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้การขี่ม้าเพื่อสันทนาการหรือเป็นม้าครูสำหรับฝึกสอนเยาวชนได้ขณะเดียวกันม้าบางส่วนยังถูกส่งต่อไปยังโครงการอาชาบำบัดเพื่อช่วยฟื้นฟูเด็กพิเศษและผู้ป่วยด้านร่างกายโดยการบำบัดผ่านการขี่ม้าจะช่วยเสริมสร้างสมาธิการทรงตัวและพัฒนาการด้านอารมณ์รวมถึงการดูแลม้าชราปลดประจำการผ่านโครงการบ้านพักม้าชราในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์รัชกัญญาเพราะสำหรับกองทัพบกแล้วม้าทุกตัวไม่ใช่เพียงสัตว์ในภารกิจแต่คือสมาชิกของครอบครัวที่เคยร่วมรับใช้ชาติด้วยความซื่อสัตย์มาตลอดชีวิตและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยหลิมพลอยรายงานครับ
6: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: ช่วงนี้ชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งทางวิริยะประกันภัยร่วมกับทางจสร้อยจะทำโครงการนี้ขึ้นมานะคะก็เป็นประกันภัยรถยนต์นะคะซึ่งนอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็ยังมีที่ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุด้วยนะคะอย่าถ้าว่าเป็นประกันภัยประเภทหนึ่งนะคะในส่วนของคนที่ทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้ก็ยังจะมีโอกาสที่จะได้รับเงินกองทุนคืนค่ะถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยค่ะส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันนะคะแล้วก็รถที่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภทหนึ่งกับทางโครงการได้นะคะต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีค่ะนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกนะคะแล้วก็ผ่อนได้ด้วยนะคะ 0% นาน6เดือนสามารถที่จะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภทหนึ่งได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะ02-150-0888 02-150-0888ค่ะแต่ถ้าว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภทหนึ่งได้เรามีประกันภัยประเภท3ซึ่งทำได้นะคะทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์น้องเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันค่ะในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีโอกาสในการที่จะรับอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษด้วยผ่อนได้นะคะ 0% นาน3เดือนสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้ที่02-150-0888 02-150-0888 บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะนะเพราะว่าชวนอยากจะให้มาร่วมกันในการที่จะช่วยกันลดอุบัติเหตุท้องถนนด้วยนะคะสำหรับในส่วนของโครงการนี้เป้าหมายเลยเราอยากจะช่วยกันลดอุบัติเหตุแล้วก็สร้างค่านิยมที่ดีในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะคะแล้วก็ช่วยกันในการที่จะลดปัญหาการจราจรด้วยนะคะย้ำเลยนะว่าใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะสอบถามเบี้ยประกันภัยได้ไม่ว่าจะเป็นประกันภัยประเภท1หรือว่าประกันภัยประเภท3นะคะก็สอบถามได้ที่02-150-0888 02-150-0888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะช่วงนี้มาเพิ่มเติมกันต่อนะคะในส่วนของการเดินทางนะคะเรื่องของการจราจรเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆอ่ะดูอัปเดตล่าสุดสำหรับในช่วงเวลานี้บอกว่ามอเตอร์เวย์ตรงช่วงกิโลเมตรที่2+500เป็นรถบรรทุก2คันชนกันค่ะแล้วมีผลในเรื่องของการจราจรนะคะในเบื้องต้นไม่มีรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจุดหนึ่งเส้นสุขุมวิทสายเก่าในฝั่งขาเข้าตรงช่วงหน้าหมู่บ้านบางปูแลนตรงจุดนี้ใครผ่านระวังนะคะเนื่องจากว่าบอกว่าถนนนะเป็นหลุมขนาด30เซนติเมตรอันนี้เป็นหมายถึงหลุมลึกใช่ไหมประมาณสัก30เซนติเมตรนะคะอยู่ในช่องทางทางด้านซ้ายผ่านจุดนี้ก็ระวังกันหน่อยนะคะหรือว่าถ้าหากว่าใครอาจจะผ่านแล้วมีเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้กรณีของอุบัติเหตุตรงช่วงของเส้นมอเตอร์เวย์ถ้าดูนะเวลานี้ตอนนี้นี่น่าจะมีการเคลื่อนย้ายแล้วนะคะสำหรับกรณีของอุบัติเหตุแปลว่าน่าจะชนกันไม่รุนแรงมากสักเท่าไหร่นะคะถึงได้เคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าถ้าดูจากในเว็บไซต์ของทางด้านของมอเตอร์เวย์ตรงจุดนี้นี่ไม่มีการปักหมุดเอาไว้แล้วมานานมีการปลดหมุดออกแล้วค่ะเพราะนั้นก็น่าจะเรียกว่า น่าจะมีผลอ๋อเป็นมอเตอร์เวย์กิโลเมตรที่25500ไม่ใช่ในพื้นที่กรุงเทพแต่นู่นเลยชลบุรีนะคะเดี๋ยวดูนะคะนี่ดูจุดผิดนี่เปลี่ยนนะคะก็ณเวลานี้ตอนนี้ก็น่าจะเคลื่อนย้ายแต่ว่าในเรื่องของการจราจรเนี่ยนะคะถ้าดูมันน่าจะมีผลต่อเนื่องมานะคะจากกรณีของอุบัติเหตุด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าดูแล้วนี่ยังมีท้ายแถวอยู่เลยนะคะหรือว่าใครที่อาจจะผ่านแล้วมีเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมจุดนี้กันได้นะคะย้ำหมายเลขโทรศัพท์ของทางจสร้อยค่ะ1137หรือไม่ก็ดอกจาน1808นะคะก็แล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางโซเชียลของทาง JS ร้อย Radio คือพูดถึงจริงๆอย่างกรณีที่เราเห็นภาพที่เป็นไวรัลในโซเชียลกรณีของคนที่แบบออกไปยืนรอในการที่จะแบบต่อทะเบียนนะคะหรือว่าไปทำใบขับขี่ใหม่อ่ะนะคะไปทำใบขับขี่ใหม่อย่างในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะคะที่บอกว่าเป็นไวรัลเลยก็ว่าได้คือเนื่องจากว่าในปัจจุบันนะคะในส่วนของใบขับขี่เนี่ยถ้าหากว่าคนที่ไม่มีใบขับขี่นะคะโทษเนี่ยนะคะในเรื่องของบทในเรื่องของตัวของมาตรการทางกฎหมายหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันหนักมากขึ้นกว่าเดิมนะถ้าหากว่าคนที่ขับรถโดยที่ไม่มีใบขับขี่นะคะเพราะเขาก็มีการเจาะลึกนะในเรื่องของบทลงโทษตามกฎหมายจราจรทั้งในส่วนของโทษปรับสูงสุดแล้วก็ในเรื่องของโทษจำคุกสำหรับคนที่ขับรถโดยที่ไม่มีใบอนุญาตรวมไปถึงกรณีที่ใบขับขี่หมดอายุหรือว่าถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขามีการกำหนดขึ้นมาแล้วในขณะเดียวกันนะคะประกันก็อาจจะไม่คุ้มครองด้วยถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วทางบริษัทประกันเนี่ยมันมีการตรวจสอบปรากฏว่าไม่มีใบขับขี่หรืออะไรต่างๆนะคะบอกว่าอย่างการตรวจสอบใบขับขี่ของผู้ขับรถโดยเฉพาะรถที่ทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจถ้าหากว่าผู้ขับไม่มีใบขับขี่นะคะอันนี้ก็ประกาศอาจจะไม่คุ้มครองในเรื่องของความเสียหายต่อตัวรถด้วยยกเว้นความเสียหายต่อบุคคลภายนอกเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังต่อแต่ว่าในช่วงนี้ไปที่บางบัวทอง15เจ้าหน้าที่ของทางมูลที่ร่วมกตัญญูนะคะกรณีที่บอกว่ามีผู้ชายนะคะขับรถมาแล้วมาจอดตรงหน้าสภ.บางบัวทองสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: ตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะคะมีการดำเนินการยังไง
2: รอแพทย์นิติเวชอยู่ค
1: ่ะก็คือยังอยู่ในรถใช่ไหมคะ
2: ยังอยู่ในรถเช่นเดิมค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อแล้วในส่วนของผู้ชายคนขับล่ะคะตอนนี้เขาทางเจ้าหน้าที่มีการดำเนินการยังไง
2: ตอนนี้ตำรวจพาไปที่เกิดเหตุนะคะตรงวันแมนชั่นแยกบางพูค่ะในที่จุดเกิดเหต
1: ุอ๋อแปลว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ยก็คืออยู่ในพื้นที่ของทางสภ.บางบัวทองเขาก็เลยนำศพมามอบตัวมาที่นี่ใช่ไหมคะค่ะเล่าให้ฟังหน่อยว่าอย่างตอนแรกที่ไปเห็นนี่คือยังไงบ้างอะคะตอนนั้นเนี่ยค่ะคือเขายังอยู่ในรถไหมหรือเขาลงมาจากรถแล้วในส่วนของคนขับผู้ชาย
2: อะไรนะคะพี
1: ่ตอนที่ไปถึงอะเขายังอยู่ในรถอยู่ไหมคะหรือเขาลงมาจากรถแล้วอะคะ
2: ผู้ชายลงไปจากรถแล้วค่ะเหลือแต่ผู้หญิงนอนอยู่ในรถ
1: ก็คือนั่งหมายถึงว่าอยู่ตรงไหนของ
2: อยู่ตรงเบาะข้างคนขับค่ะแบบนอน
1: ค่ะก็คือเขามีความประสงค์ที่จะไปมอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
2: เขาโทรมาแจ้งทางโรงพักก่อนแล้วเขาก็มามอบตัว
1: ตอนกี่โมงอะคะ
2: ประมาณรับแจ้งตอนประมาณ10 โมงค่ะ
1: แล้วพอเขาไปถึงที่สถานีตำรวจในตอนช่วงกี่โมง
2: น่าจะตอนหนูรับแจ้งสิบโมงแต่ตอนเขามาถึงโรงพักน่าจะประมาณ9:30
1: อ๋อก็คือไปถึงก่อน10 โมงใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: แล้วพอไปถึงปุ๊บเนี่ยตอนที่ทางบางบัวทอง15ไปถึงปุ๊บเนี่ยก็คือรถเนี่ยจอดอยู่ตรงหน้าสถานีตำรวจแต่ในส่วนของตัวของคนขับก็คือขึ้นไปให้ปากคำกับทางเจ้าหน้าที่ค่ะแล้วอย่างผู้หญิงเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยเบื้องต้นเขาเสียชีวิตจากอะไรอะคะ
2: ที่เห็นในรถนะคะก็คือมีสภาพเหมือนโดนทำร้ายร่างกายเบ้าตาสองข้างเขียวใช่ค่ะ
1: ก็คือเหมือนกับไม่ได้เป็นจากอาวุธหรือว่าอะไรใช่ไหม
2: ไม่เห็นบาดแผลนะคะเบื้องต้นที่ดูจากภายนอก
1: โอ้อายุเท่าไหร่ได้คะคนที่เสียชีวิตประมาณ
2: น่าจะไม่เกิน40ค่ะประมาณ30ต้น
1: แล้วคนที่ก่อเหตุล่ะคะ
2: ก่อเหตุน่าจะ40กว่าได้ประมาณ40ได้ค่ะ
1: แล้วเขาเล่าให้ฟังไหมในเบื้องต้นว่าเขาทำอะไรยังไงตอนไหนเมื่อไหร่
2: เขาน่าจะเล่าให้ตำรวจฟังอะค่ะแต่พอดี
1: ไม่เป็นไรแต่ว่าตอนนี้ก็คือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คุมตัวไปที่จุดที่เกิดเหตุ
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้เป็นเหตุการณ์นี้บอกว่าสะเทือนใจเลยนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะคือเห็นแบบว่าอะไรนะเขาโทรไปแจ้งไปบอกกับทางภรรยาเขาก่อนด้วยอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี
2: ้ใช่ค่ะทางผู้ชายโทรไปบอกทางภรรยาแล้วก็ภรรยาเขาโทรมาแจ้งโรงพักแล้วก็บอกให้ผู้ชายมามอบตัวค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อก็คือเป็นรับภรรยาทราบก่อนใช่ไหมแล้วภรรยามามอบตัวเขาก็เลยมามอบตัวตามคำบอกของทางภรรยา
2: ใช่ค่ะตามคำบอกเล่าของภรรยา
1: แล้วถ้าดูอย่างนี้เนี่ยน่าจะเสียชีวิตมานานหรือยังอะคะ
2: เขาผู้ชายเนี่ยเขาแจ้งกับทางตำรวจว่าเขาทำร้ายเมื่อคืนแต่ไม่ทราบเวลาค่ะ
1: อ๋อทำร้ายเมื่อคืนแต่ว่าไม่ทราบเวลาที่เสียชีวิต
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อแปลว่าเขามารู้ว่าตอนช่วงเช้า
2: ผู้ชายเนี่ยเขาแจ้งกับทางตำรวจว่าเขาทำร้ายเมื่อคืนแต่ไม่ทราบเวลาค่ะ
1: อ๋อทำร้ายเมื่อคืนแต่ว่าไม่ทราบเวลาที่เสียชีวิต

0: ได้นำออกมา
1: สะเทือนใจเนาะเราจะเป็นผู้หญิงด้วยไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นยังไงก่อนหน้านี้ค่ะ
0: ค่ะ
1: งั้นก็เดี๋ยวคงต้องติดตามต่อว่ามันมีปัจจัยอะไรยังไงถึงได้ทำกันรุนแรงมากขนาดนี
0: ้
1: ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆคือผู้ชายมีภรรยาอยู่แล้วแล้วก็โทรไปบอกกับภรรยาว่าตัวเองได้มีการทำร้ายเนี่ยผู้หญิงคนนี้ค่ะนะคะกระทั่งเนี่ยมาทราบตอนช่วงเช้าว่าเสียชีวิตแล้วก็หลังจากนั้นก็มามอบตัวที่สถานีตำรวจนะคะทางสภ.บางบัวทองนะคะแล้วก็ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็กำลังนำตัวของผู้ชายเนี่ยนะคะก็ไปดูนะคะไปดูตรงจุดที่เกิดเหตุซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ของทางสภ.บางบัวทองนี่แหละค่ะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคือมันเป็นเหตุสะเทือนใจไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่ในเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมนะคะแล้วอย่างในเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะในครอบครัวนะคะแล้วก็เรื่องของการล่วงละเมิดหรือว่าเรื่องของพฤติกรรมอะไรต่างๆอย่างกรณีนี้เนี่ยนะคะผู้ชายเนี่ยนะคะก็คือมีภรรยาอยู่แล้วนะคะแล้วก็มันเป็นความรุนแรงแต่เรากำลังพูดถึงย้อนกลับไปหลายๆเคสหลายๆเหตุการณ์นะคะซึ่งมันเป็นความรุนแรงแบบนี้ที่เกิดขึ้นหรือแม้แต่ในครอบครัวเองนะคะที่มีความรุนแรงแล้วก็มีผลนะคะในเรื่องของการทำร้ายร่างกายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพฤติกรรมที่ใช้กำลังนะคะหรือว่าอะไรต่างๆก็ตามนะคะอย่างมีบางเคสซึ่งเราจะเห็นว่าสามีทำร้ายภรรยานะคะนี่คือการทำร้ายร่างกายเรื่องเหตุการณ์อย่างนี้ค่ะเราเมินเฉยไม่ได้นะจะบอกว่าเป็นเรื่องของสามีภรรยาหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่มันต้องแยกออกจากกันค่ะเพราะว่านี่คือการทำร้ายร่างกายแล้วถ้าเราเห็นเรารีบแจ้งทางเจ้าหน้าที่เลยค่ะเพื่อที่จะเข้าไปดำเนินการนะคะในการที่จะช่วยเหลือแล้วก็รวมไปถึงก็ต้องมีการตั้งข้อหาหรืออะไรต่างๆด้วยอันนี้พูดถึงประเด็นในเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวนะคะคือมองผ่านไม่ได้นะแล้วจะบอกว่านี่คือเป็นเรื่องปกติก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันมันไม่ใช่ความปกติเลยค่ะในเรื่องของการทำร้ายกันนะคะในครอบครัวหรือแม้แต่ในเรื่องของการล่วงละเมิดนะคะนี่ก็ไม่ใช่เรื่องของครอบครัวค่ะนะคะประเด็นของการล่วงละเมิดนี่บอกว่ามีข้อมูลมีสถิตินะคนที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยแหละคนที่อยู่ในบ้านนี่แหละนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่บางคนไม่ได้นึกว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แต่เราต้องดูว่าอย่างในโซเชียลในข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะการที่เด็กผู้หญิงนะคะถูกล่วงละเมิดโดยเฉพาะการล่วงละเมิดทางเพศจากพ่อจากปู่จากน้าจากญาตินะคะซึ่งเป็นคนในครอบครัวทั้งนั้นเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วครอบครัวเนี่ยจะต้องเป็นจุดที่เป็นเซฟโซนจะต้องเป็นจุดที่มีความปลอดภัยที่สุดของเด็กหรือว่าของเราของทุกคนที่อยู่ในบ้านคือไม่ว่าเราจะไปเจออะไรข้างนอกมาที่มันแย่ขนาดไหนบ้านหรือว่าคนในครอบครัวต้องเป็นเซฟโซนของเราแต่ปรากฏว่าในความเป็นจริงในสังคมซึ่งเราก็ต้องเห็นเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าในมุมหนึ่งซึ่งมันชัดเจนมากเลยว่าบ้านไม่ใช่เซฟโซนนะสำหรับหลายๆคนนะคะแล้วบ้านเนี่ยคือจุดที่ทำให้เกิดในเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะหรือว่าบางทีไม่ได้ใช้เรื่องของการทำร้ายร่างกายแต่อาจจะมีการด่าทอใช้วาจาที่ไม่สุภาพการพูดการใช้คำพูดนะคะหรือว่าการควบคุมในเรื่องของพฤติกรรมอะไรต่างๆนะคะเหล่านี้ก็ถือว่ามันเป็นความรุนแรงเป็นความการล่วงละเมิดละนะคะหรือว่าทางเพศบังคับให้มีในเรื่องของเพศสัมพันธ์หรือว่าการล่วงละเมิดทางเพศโดยที่ไม่ยินยอมเรื่องเหล่านี้คนภายนอกอ่ะไม่ใช่มองเราก็มองแล้วมองว่ามันเป็นคนไม่ใช่ประเด็นในครอบครัวเลยนะอันนี้มันเป็นเรื่องของปัญหาซึ่งมันเป็นปัญหาที่มันใหญ่มากอ่ะ มันเป็นปัญหาที่เราจะต้องช่วยกันแล้วล่ะค่ะนะคะคือจะบอกว่าเป็นเรื่องครอบครัวไปใส่ใจไม่ได้ยิ่งถ้าหากว่าเป็นเด็กผู้หญิงคือไม่ว่าจะเป็นในวัยไหนนะคะมันต้องให้ความช่วยเหลือนะคะมันต้องมีการแจ้งนะคะในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ค่ะในการที่จะเข้าไปดำเนินการนะคะในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือหรือแม้แต่มาตรการ

0: ต่างๆนะคะในการที่จะดำเนินการทางกฎหมายมันไม่ใช่เรื่องที่แบบมองผ่านหรือแม้แต่คนในครอบครัวเองจะมองผ่านเรื่องเหล่านี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าอันนี้คือมันคือปัญหานะคะมันคือปัญหาที่มันหนักมากอย่างกรณีของคนในบ้านเนี่ยถูกล่วงละเมิดนะคะสิ่งที่คนในบ้านด้วยกันเนี่ยจะต้องดูแลจะต้องช่วยเหลือจะต้องหาทางในการที่จะให้เขาเนี่ยผ่านจากปัญหาตรงนั้นมาให้ได้นะคะแล้วเขาก็มีข้อแนะนำบอกว่าถ้าหากว่าถูกคนในบ้านเนี่ยนะคะในครอบครัวล่วงละเมิดต้องทำยังไงนะคะก็มีคำแนะนำนะการตั้งสติแล้วก็ออกจากพื้นที่อันตรายอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อเกิดเหตุต้องพาตัวเองเนี่ยออกมาจากสถานที่สถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยก่อนนะคะถ้าหากว่ายังอยู่บ้านเดียวกันกับผู้ที่กระทำก็ควรจะหาจังหวะไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะคะอย่างเช่นบ้านญาติที่ไว้ใจได้บ้านเพื่อนหรือว่าสถานที่สาธารณะที่มีคนอยู่นะคะอันนี้คือในกรณีที่ยังพอตั้งสติและพอที่จะแบบดูแลช่วยเหลือตัวเองได้แต่ในขณะเดียวกันบางทีนั้นเราจะเห็นนะหลายๆเคสที่ผ่านๆมายิ่งเวลาที่เป็นเด็กๆอ่ะไปบอกกับพ่อแม่แม่บางคนยังไม่เชื่อในตัวลูกเลยนะคะต้องไปหาทางในการที่จะให้คนอื่นเนี่ยมาช่วยเหลือนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเหตุที่บอกมันสะท้อนน่ะนะคะในหลายๆมุมมองที่เกิดขึ้นในสังคมเราจะเราติดตามจากในข่าวหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะยิ่งเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆแล้วแบบถูกคนในครอบครัวล่วงละเมิดทางเพศบางทีพออ่านจากในข่าวถึงแบบฮะมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะคือมันจะต้องไม่ยังไม่เกิดขึ้นในสังคมของเราแต่มันมีอีกมุมนึงในสังคมซึ่งแบบโอ้โหเด็กอายุแค่2ขวบอย่างเนี้ย4ขวบอย่างเงี้ยอันนี้ที่ดูจากในข่าวนะที่ติดตามจากในข่าวนี่คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะคะแล้วเด็กรุ่นนี้เด็กกลุ่มนี้เขาจะหาความหาทางในการที่จะช่วยเหลือได้ยังไงแล้วถ้าเจอกับบ้านที่ไม่ใช่เซฟโซนเข้าไปอีกนะคะโอ้โหมันจะยิ่งเป็นแผลที่อยู่ในใจของคนคนนั้นนะคะก็ในส่วนของคนที่อาจจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเขาก็มีคำแนะนำอย่างเงี้ยนะว่าไม่ควรเผชิญหน้ากับผู้กระทำเพียงลำพังแล้วก็ไม่ควรที่จะลบหลักฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อความเป็นรูปภาพเป็นคลิปหรือว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องเก็บไว้ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าใช้เป็นหลักฐานสำคัญในกระบวนการยุติธรรมที่จำได้ว่ามีอยู่เคสนึงนานมากแล้วเหมือนกันไม่นานปีที่แล้วมั้งที่มีน้องผู้หญิงคนนึงที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศคือเขาเก็บทุกอย่างเอาไว้เลยนะแล้วเขาก็ไปแจ้งความนะคะกับทางเจ้าหน้าที่ไอ้พวกที่แบบคนที่เขาเพิ่งถูกล่วงละเมิดต่างๆเนี่ยนะคะเพื่อให้เป็นหลักฐานให้ได้มากที่สุดนั่นคือเป็นผู้หญิงที่แบบโตขึ้นมาแล้วเหมือนกันนะแต่มันยังเป็นยังก็ไม่ได้อายุมากแต่เขาก็จะมีความรู้ในระดับหนึ่งนะคะคือรีบไปโรงพยาบาลเลยเพื่อไปเก็บหลักฐานแล้วก็การตรวจร่างกายนะคะขึ้นหลังออกมาจากตรงจุดนั้นแล้วเนี่ยนะคะรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะคะโดยเฉพาะกรณีที่เพิ่งเกิดเหตุใหม่ๆเพราะว่าหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยจะมีความสำคัญต่อรูปคดีมากนะคะคือไปเนี่ยไม่ต้องอาบน้ำก่อนนะไม่ต้องทำความสะอาดนะไม่ต้องอะไรนะนะคะเพราะว่ามันมีหลักฐานสำคัญต่างๆอยู่ในตัวเราอยู่ใช่ไหมนะคะอย่าทำให้หลักฐานเหล่านั้นน่ะมันสูญหายไปนะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าโรงพยาบาลรัฐเนี่ยค่ะทั่วประเทศเนี่ยเขามีศูนย์เขาเรียกว่าเป็นศูนย์พึ่งได้นะคะหรือว่า OSCC ซึ่งเป็นหน่วยนะคะเป็นหน่วยงานที่จะช่วยเหลือผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากความรุนแรงนะคะให้บริการทั้งการตรวจร่างกายเก็บหลักฐานทางนิติเวชนิติวิทยาศาสตร์ประเมินสภาพจิตใจแล้วก็รวมไปถึงการประสานงานด้านกฎหมายแล้วก็สวัสดิการทางสังคมนะคะอันนี้ตั้งสติก่อนเลยแล้วก็รีบไปโรงพยาบาลให้ไปตรวจร่างกายแล้วก่อนนะอันนี้ส่วนคนที่ถูกการล่วงละเมิดทางเพศอันนี้สำคัญมากๆเก็บรวบรวมหลักฐานเอาไว้ให้ได้มากที่สุดนะคะนี่คือทางกายแล้วนะแล้วมาดูเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นทางใจเคยอ่านหนังสือนะคะที่เขาไปสัมภาษณ์อ่ะไปสัมภาษณ์คนที่เคยถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือว่าอะไรต่างๆหรือว่าอะไรที่ดูในซีรีส์ของอเมริกาจะชอบมากเลยคือเขาจะทำให้เราได้เห็นเลยนะว่าคือมันไม่ได้จบเพียงแค่การที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศแต่มันมีผลกับ สภาพทางจิตใจของคนคนนั้นต้องใช้ระยะเวลาเลยในการที่จะฟื้นฟูแล้วก็ดูแลนะคะในเรื่องของสภาพจิตใจนะคะเพราะมันจะมีเป็นเหมือนกับเป็นแผลแล้วมันเป็นแผลในใจอะแล้วมันมีผลกระทบหลายๆอย่างเหมือนกันกับทางด้านของคนเราเมื่อเวลาที่ผ่านไปมันไม่สามารถที่จะหายได้หรอกค่ะแผลพวกนี้ยิ่งถ้าว่าคนที่ถูกทำร้ายโดยเฉพาะคนในครอบครัวหรือแม้แต่ผู้หญิงที่ถูกข่มขืนอะไรต่างๆของชีวิตของเขานี่มันไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ต้องเรียกว่ามันมีทั้งในเรื่องของการดูแลร่างกายดูแลสภาพจิตใจซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ต้องทำความเข้าใจแต่ว่ายุคนี้ต้องบอกอย่างนึงเลยนะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ให้กำลังใจเลยนะคะสำหรับในส่วนของคนที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือว่าอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เชื่อมั่นอย่างนึงว่าคนในยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะจะไม่ได้มองเมินเฉยแล้วเวลาที่ผู้หญิงถูกทำร้ายการข่มขืนไม่ใช่เพราะแค่ผู้หญิงเท่านั้นนะผู้ชายก็ถูกข่มขืนได้ไปดูได้ในเรื่องของกฎหมายเลยค่ะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการละเมิดทางเพศเนี่ยนะคะมีกฎหมายที่ไม่ใช่มีคำเฉพาะว่าการถูกข่มขืนคือเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นนะแต่ผู้หญิงก็สามารถข่มขืนผู้ชายหรืออะไรต่างๆอย่างนี้กฎหมายเขามีการปรับแก้นะคะมันให้เข้ากับในยุคปัจจุบันกันเพิ่มมากขึ้นนะคะก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยนะคะก็จะมีความเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจนะคะในส่วนของคนที่เจอเหตุการณ์แล้วก็ที่เป็นสถานการณ์แบบนี้เราคือเป็นสิ่งที่อย่าไปมองว่าคนที่ทำมองว่าแบบเฮ้ยทำได้ไม่ใช่นะคะมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องไม่ยอมรับในเหตุการณ์เหล่านี้ค่ะนะคะแล้วมันเป็นเรื่องที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายด้วยนะคะเราจะปล่อยให้แบบเฉยเมยแล้วก็มองผ่านเนี่ยไม่ได้เลยนะคะแล้วอย่างนึงนะตั้งสติก่อนนะคะตั้งสตินะคะแล้วก็ถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาอย่างที่บอกเลยนี่แนะนำไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเลยรีบเลยไปหาโรงพยาบาลไปหาหมอให้เขาตรวจเช็คสภาพร่างกายเก็บหลักฐานต่างๆเอาไว้ให้ได้มากที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มาเล่าให้ฟังในสถานการณ์นะในสังคมปัจจุบันอย่างนี้มันมีอะไรหลายๆอย่างซึ่งเราจะรับรู้กันเพิ่มมากขึ้นนะคะมันมีการยอมรับความเข้าใจแล้วก็มีการที่จะแชร์ผ่านในเรื่องของโลกโซเชียลก็ต้องขอบคุณนะคนที่เขาออกมาแล้วมาเปิดเผยในสิ่งที่เขาเจอเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ทำให้เรานะคะจะได้ระมัดระวังในตัวเราแล้วก็รู้วิธีการในการที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะส่งกำลังใจให้ส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปที่คุณพันธ์คุณพันธ์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณวิญญาณครับ
0: คุณพันธ์ใช
1: ่อรุณนวลินแย่อรุณนวลินมุนาสวัสดิ์ปิ่นครับผม
0: ค่ะ
1: รถยังเยอะอยู่นะขาเข้าอ่ะ
0: ไม่ได้
1: วิวครับตอนนี
0: ้ค่ะ
1: ขาออกไม่มีปัญหาครับผม
0: ขาเข้ารถยังเยอะใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับบอกพี่วิญญาณแต่ว่าไปแล้วครับผมแดดมาแล้ว36องศาครับผม
0: ค่ะ
1: ตอนนี้แดดแรงครับแดดร้อนมากครับผม
0: ค่ะ
1: เมื่อกี้เห็นพี่เป็นอลิสแกบอกว่าแถวนู่นนะครับแถวอุดมถูกฟ้ากระหน่ำมันคื
0: ม
1: ผมมองไปจอ200ก็เจ็บนะครับคุณบุญนุช
0: เนี่ยดูดิฉันดูจากเรดาร์ในช่วงนี้ยังเริ่มมาแล้วค่ะฝนเริ่มมาแถวลาดกระบังมีนบุรีเริ่มมาแล้วค่ะ
1: มันมีปัญหาอยู่ตรงแยกเนี่ยแยกอัสดางครับคุณนุชที่จะเลี้ยวขวาไปท้องสนามหลวงครับจังหวัดนครพลานครับผม
0: ค่ะ
1: สัญญาณไฟแดงมานานครับผม
0: ค่ะ
1: ถ้าเลี้ยวซ้ายเข้ามาดำเนินไม่มีปัญหาครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ค
0: ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากอ้าวมาดูเพิ่มเติมกันคือที่ไม่ใช่แหละไม่อ้าวพอที่เปิดดูในโซเชียลนี่เขาทะเลาะกันกลางถนนเลยแต่เมื่อ6ชั่วโมงที่แล้วนั้นที่มีคนโพสต์นะไม่แน่ใจจะเป็นของวันนี้ด้วยหรือเปล่าจะบอกว่าใจเย็นๆอยู่บนท้องถนนอันนี้เรื่องนึงนะคะอากาศอย่างนี้ด้วยมันอาจจะทำให้เราเดือดได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ใจเย็นๆก่อนให้เป็นหน้าที่กระบวนการของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไปจัดการค่ะขับรถเบียดกันชนกันหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยใจเย็นๆนะคะอยู่บนท้องถนนเนี่ยใจเย็นๆไว้มากๆนะคะด้วยความเป็นห่วงจริงๆอีกเรื่องนึงเรียนเห็นที่เขามีการโพสต์มีการแชร์แล้วก็ล่าสุดทางด้านของกรมประมงเองทางเจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งตรวจสอบนะเรื่องของปลาหมอคางดำคือตอนแรกเนี่ยเห็นในโซเชียลเหมือนกันแล้วไม่บอก ถามว่าเอ๊ะมันใช่ไหมหรือไม่ใช่เราก็มีคนมาคอมเมนต์ต่อกันเยอะเลยบอกว่าใช่มันคือปลาหมอกคางดำแต่ประเด็นคือมันไปโผล่ที่ทะเลค่ะนะคะทะเลพัทยานะคะเพราะนั้นเนี่ยล่าสุดตอนนี้เนี่ยนะคะในส่วนของทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ประมงนะคะก็เร่งตรวจสอบนะคะในเรื่องของปลาหมอกคางดำนะคะที่ไปโผล่ทะเลพัทยานะคะมันท่านบอกว่ามันอยู่ได้เฉพาะแค่น้ำจืดใช่ไหมนะคะเพิ่มมาตั้งแต่ในส่วนของที่เขามีการแชร์กันตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าช่วงเมื่อวานหรือว่าช่วงต่อเนื่องมาถึงในช่วงเช้า2วันที่แล้วอะค่ะนะคะแล้วก็คือตอนแรกเนี่ยที่เห็นจากในโซเชียลก็เอ๊ะเขาสร้างภาพหรือเปล่าคือเดี๋ยวนี้ต้องตั้งคำถามก่อนนะเวลาที่มีอะไรเนี่ยอย่าเพิ่งไปเชื่อโดยทันทีทันใดนะเอไว้ก่อนทุกอย่างคือต้องมีการเอนะคะแล้วรอเจ้าหน้าที่เขาไปดูนะคะก็เห็นบอกว่าในส่วนของทางประมงอำเภอบางละมุงค่ะนะคะเขาก็ได้มีการลงพื้นที่สำรวจบริเวณสะพานนาเกลือซึ่งเป็นจุดที่มีการแจ้งพบแล้วก็รวมไปถึงชายหาดพัทยานะคะที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในโลกออนไลน์ก็คาดว่านะคะว่าจะมีการพบปลาหมอคางดำทั้ง2จุดอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันนะคะซึ่งเขาก็มีการระบุนะคะมีการระบุว่าทางปลาหมอคางดำมันเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นที่สามารถอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำกร่อยบริเวณชายฝั่งแต่ยังไม่พบในเขตทะเลลึกแล้วก็ในช่วงของฤดูฝนเนี่ยที่มีน้ำจืดไหลลงสู่ทะเลอาจจะเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการกระจายตัวของปลานะคะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือเคยมีรายงานว่าพบปลาชนิดนี้บริเวณปากคลองบางละมุงส่วนสถานการณ์ก่อนที่สถานการณ์เนี่ยจะเงียบไปช่วงหนึ่งกระทั่งเนี่ยล่าสุดนะคะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในพื้นที่ของชายฝั่งพัทยาอันนี้เป็นประมงอำเภอบางละมุงนะคะประมงคุณมายุรีนะพัทลุงที่เขาให้สัมภาษณ์กับในสองผู้ทันสื่อข่าวแล้วก็มีการขอความร่วมมือประชาชนถ้าหากว่าพบหรือว่าจับปลาหมอคางดำก็สามารถที่จะนำไปประกอบอาหารหรือแปรรูปเพื่อบริโภคได้แต่ถ้าหากว่าพบเป็นปลาขนาดเล็กก็จะแล้วก็ไม่นำไปใช้ประโยชน์ขอให้ทำลายทันทีแล้วก็หลีกเลี่ยงการปล่อยกลับลงทะเลหรือแหล่งน้ำธรรมชาติย้ำนะคะว่าหลีกเลี่ยงการปล่อยกลับลงทะเลหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อช่วยควบคุมแล้วก็ลดการแพร่กระจายของชนิดพันธุ์ดังกล่าวนะในระบบนิเวศชายฝั่งอ่ะมาปลาหมอคางดำตะกี้คุยค้างเอาไว้เรื่องของคนที่ไปทำบัตรใบขับขี่ใช่ไหมในช่วงนี้กันเยอะมากขึ้นเข้าใจละเพราะว่าในเรื่องของกฎหมายที่ออกมาเนี่ยมันแรงขึ้นนะคะเพราะนั้นคนที่ไม่มีใบขับขี่เขาก็เลยเนี่ยแหละที่เราเห็นภาพนะคะก็ไปต่อไปทำใบขับขี่กันนะคะบอกว่าอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนี่ให้มีการขยายเวลานะในเรื่องของการทำใบขับขี่นะคะในแต่ละจุดในแต่ละพื้นที่ก็แปลว่าไม่ใช่ที่ยะลาที่เดียวที่อื่นๆเองด้วยส่วนในช่วงนี้นะคะกรณีที่มีการถอดหรือป้ายบนถนนมิตรภาพนะคะซึ่งล่าสุดค่ะตอนนี้เห็นบอกว่าคือเหลือเพียงแค่งานขนย้ายนะคะเหลือเพียงแค่งานขนย้ายเท่านั้นนะคะก็ก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีการคาดการณ์ว่าจะใช้ระยะเวลาในเรื่องของการทำงานนี่คืออย่างที่คุยกับทางรองสาวว่าในพื้นที่บอกว่าคาดว่าใช้ระยะเวลาอาจจะทั้งวันแต่เขาเผื่อไว้เขาขอเผื่อไว้แต่ว่าโดยความเป็นจริงนะคิดว่าน่าจะเสร็จก่อนปรากฏว่านี่เลยค่ะไม่ทันถึงช่วงเที่ยงนะคะปรากฏว่าไอ้งานถอดนะคะงานถอดป้ายอัจฉริยะนะคะอันดีที่ว่าเนี่ยก็คือเรียบร้อยละนะคะก็รอขนย้ายเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเปิดการจราจรต่างๆก็คงจะกลับเข้ามาสู่นะคะในช่วงในสามารถที่จะใช้ช่องทางได้ปกตินะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาต้องมีการปิดการจราจรแล้วก็ให้สลับเลนไปใช้ในช่องทางพิเศษของอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็ตรงจุดที่มีการรื้อป้ายแล้วก็มีการปิดถนนในช่วงก่อนหน้านี้ตั้งแต่ถ้าเป็นในพื้นที่เขาบอกตั้งแต่หน้าสนามกีฬาโมกเหล็กถึงมอพระใหญ่นะคะมันก็จะทำให้มีผลเหมือนกันนะในเรื่องของการจราจรแต่ตอนนี้รื้อป้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะรื้อป้ายเสร็จเรียบร้อยประมาณกิโลเมตรที่31นะคะตรงจุดที่มีการทำงานส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
2: ัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
3: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
3: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
3: ชาบู
2: ห่อเฮ้อจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: ประตูรถกำลังจะ
5: ปิดน้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
6: เราคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
7: เขามีแต่ inter เปล่า
6: เออนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับ inter ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
8: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
9: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA วันนี้เราจะมาเจาะลึกรายละเอียดของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark อาคารอนุรักษ์ซึ่งมีอายุมากกว่า109ปีให้ฟังทีละชั้นเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่สนใจไปเยี่ยมชมนะคะเริ่มกันที่ชั้น3เป็นชั้นบนสุดของพิพิธภัณฑ์โดยที่ชั้นนี้จะแบ่งออกเป็นห้องต่างๆบอกเล่าเรื่องราวแสงแรกแห่งสยาม First Electric Light in สยามค่ะแต่ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ห้องจัดแสดงห้องแรกเราก็จะได้ตื่นตาตื่นใจกับภาพจิตรกรรมเขียนสีบริเวณโถงบันไดชั้น3ที่ใช้เทคนิคเฟรสโกเชโกหรือการวาดภาพด้วยสีฝุ่นผสมกาวธรรมชาติลงบนผนังปูนแห้งนับเป็นภาพเขียนสีที่มีความสมบูรณ์หาชมได้ยากมากส่วนท่านที่ชื่นชอบการเช็คอินถ่ายรูปต้องไม่พลาดเก็บภาพที่จุดชมวิวบริเวณระเบียงซึ่งสามารถมองเห็นพระปางภายในวัดเลียบได้อย่างใกล้ชิดที่สุดค่ะต่อจากจุดชมวิวเราก็จะไปกันที่ห้องแสดงนิทรรศการห้องแรกที่มีชื่อว่าห้องบางกอกใต้แสงประทีปพาคุณย้อนอดีตไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสยามในยุคก่อนที่จะมีไฟฟ้าใช้ส่วนห้องที่2ห้องผจญภัยทะลุมิติเวลาในห้องนี้นะคะจะพาผู้ชมไปพบกับหมอปรัชเลผู้รอบรู้และเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีผู้บุกเบิกกิจการไฟฟ้าไทยซึ่งจะมาถ่ายทอดแนวคิดการวางแผนก่อนเกิดกิจการไฟฟ้าในประเทศค่ะในห้องที่3ห้องแสงแรกแห่งสยามถ่ายทอดบรรยากาศเสมือนจริงของท้องพระโรงณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเมื่อวันที่20กันยายน2427วันแรกที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้ค่ะมาถึงห้องที่4ห้องเจริญกรุงจุดเริ่มต้นของกิจการไฟฟ้าในสยามสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคในวันที่เกาะรัตนโกสินทร์เริ่มมีแสงสว่างจากโคมไฟฟ้าและสุดท้ายห้องโรงไฟฟ้าวัดเลียบพบกับแบบจำลองโมเดลอาณาจักรโรงไฟฟ้าและเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าวัดเลียบโรงไฟฟ้าแห่งแรกของไทยค่ะเป็นยังไงบ้างคะขนาดแค่ชั้นเดียวยังอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์การไฟฟ้าไทยมากขนาดนี้เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Spark ตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นหยุดทุกวันจันทร์เพื่อความสะดวกสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
8: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
10: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
11: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
10: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านเขาส่งพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปแจ๊สสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ๊สสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
12: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่ง นานไหมครับ
10: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
11: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
13: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
14: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
15: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
16: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
17: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
18: ฝุ่นควัน PM 2.5มลพิษทางอากาศที่กำลังบั่นทอนชีวิตของคนใช้รถใช้ถนนกรมทางหลวงห่วงใยสุขภาพปอดของทุกคนจึงเร่งดำเนินการมาตรการลดฝุ่นบนทางหลวงด้วยการฉีดพ่นน้ำบนผิวจราจรนำรถบรรทุกน้ำออกพรมถนนและเกาะกลางพร้อมทำความสะอาดและเก็บเศษดินบริเวณพื้นที่ที่กำลังก่อสร้างรวมถึงปล่อยฝอยละอองน้ำความดันสูงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางทุกแห่งเพื่อให้ผู้ใช้ทางทุกคนหายใจได้สะดวกขึ้นปอดสะอาดปลอดมลพิษเมื่อใช้ทางหลวงสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
19: ฉันได้แล้ว
20: ผมก็ได
19: ้ป้าก็ได
21: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
22: ซื้อเลย
23: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: เนื่องจากกรณีที่เราเห็นภาพในโซเชียลที่มีการกรูกันเพื่อจะเข้าไปทำใบขับขี่ค่ะที่ยะลาแล้วก็ล่าสุดอัปเดตก็คือทางด้านของอธิบดีกรมการขนส่งทางบกก็ได้มีการสั่งการให้มีการเพิ่มวันเวลาในการที่จะเพิ่มจำนวนนะคะในการทดสอบใบขับขี่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการออกใบขับขี่หรือว่าเพิ่มจำนวนวันต่อสัปดาห์นะคะของการให้บริการเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณจำนวนของผู้ซึ่งเข้ารับบริการรับการอบรมทั่วประเทศนะคะคือไม่ใช่ที่ยะลาที่เดียวนะแต่ทั้งประเทศเลยโดยเพิ่มจากสัปดาห์ละ3วันนะคะมาเปลี่ยนเป็นสัปดาห์ละ6วันก็คือจันทร์ถึงเสาร์นะคะจากก่อนหน้านี้จะเป็นจันทร์พุธแล้วก็ศุกร์นะคะต่อมาเนี่ยตอนนี้เขาเปลี่ยนให้มาเป็น6วันเลยค่ะจันทร์ถึงเสาร์นะคะสำหรับคนที่จะทำใบขับขี่แล้วก็ให้บริการจัดการปริมาณความต้องการในการเข้าทดสอบใบขับขี่ไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนให้มีการจัดระบบคิวให้ดีนะคะมีประสิทธิภาพแล้วก็ให้มีเจ้าหน้าที่เนี่ยมาทำงานตั้งแต่เช้าเลยคือมาสอดส่องดูแลการแจกบัตรคิวหรือว่าให้ทำเป็นระบบดิจิตอลแบบธนาคารนะคะแล้วก็ทางด้านขอพิธีกรมการส่งทางบกเองก็ขออภัยนะคะกรณีของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะคะแล้วก็พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขดูแลแล้วก็บริการประชาชนอย่างเต็มที่แต่อย่างที่บอกมันก็สะท้อนอย่างหนึ่งเลยว่าในช่วงที่ผ่านมาคนไทยเราขับรถโดยที่ไม่มีใบขับขี่บนท้องถนนเนี่ยจำนวนมากนะคะเราคิดดูว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะคะที่มันเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยบนท้องถนนเนี่ยมันจะขนาดไหนนะบางทีเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าอะไรต่างๆบางทีก็ตั้งคำถามกันเอ๊ะคนนี้เขาได้ใบขับขี่มายังไงหรือว่าคนนี้เนี่ยเขาขับรถแบบนี้นี่คือเขามีใบขับขี่ไหมบางคนอาจจะมีคำถามปรากฏว่านี่น่าจะเป็นเนี่ยค่ะน่าจะเป็นคนที่ไม่มีใบขับขี่บนท้องถนนจำนวนเยอะมากจริงนึกแบบเยอะมากจนคาดไม่ถึงนะคะไม่งั้นเราจะไม่เห็นภาพแบบนี้ที่เกิดขึ้นนะคะในการที่จะแบบไปวิ่งกรูรอกันอยู่หน้าประตูแล้วก็วิ่งกรูกันเข้าไปนะคะเพื่อที่จะไปทำใบขับขี่เพราะว่าตัวของกฎหมายออกใหม่มาเนี่ยโทษมันแรงมากขึ้นปรับหนักมากขึ้นกว่าเดิมนะคะมีแจ้งของทางคุณประเสริฐนะคะบอกว่าในซอยจันทร์45เข้ามาจากปากซอยนะคะประมาณ100เมตรค่ะมีรถบรรทุกนะคะเกี่ยวสายสื่อสารห้อยลงมาบางเส้นก็ขาดนะคะแต่บางเส้นก็คือมันก็ขวางไปในเรื่องของการจราจรด้วยขวางไปหนึ่งช่องทางนะคะส่วนรถคันที่เป็นสาเหตุคันที่ไปเกี่ยวสายสื่อสารนี่คือขับออกไปแล้วค่ะนะคะขับออกไปแล้วนะเพราะนั้นก็จะเป็นจุดที่ฝากคนที่จะเข้าไปใช้ในเส้นทางนี้ก็ระวังกันหน่อยแต่ว่าเราได้มีการประสานแจ้งทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วพระราม2นะคะพระราม2ในฝั่งขาเข้าช่วงก่อนถึงแยกธรรมโชตคือจะอยู่ช่วงระหว่างสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองมุ่งหน้าแยกบ้านแพ้วค่ะมีอุบัติเหตุเป็นรถบรรทุกเม็ดพลาสติกค่ะยางแตกแล้วรถคันนี้คือพลิกคว่ำเลยนะคะขวางอยู่เลนกลางของช่องทางด่วนในเบื้องต้นไม่มีรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ว่าตอนนี้เริ่มมีผลในเรื่องของการจราจรแล้วแล้วก็มีคุณผู้ฟังแจ้งนะคะอุบัติเหตุเส้นรามินทราในฝั่งขาออกค่ะตรงหน้าเซ็นทรัลรามินทราชนกันทั้งหมด3คันแล้วก็ขีดขวางช่องทางที่2จากขวานะคะในเบื้องต้นไม่มีรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บแต่มีผลนะคะในเรื่องของการจราจรนะคะถ้าดูเส้นทางทางด้านของรามอินทรานะคะในช่วงเวลานี้นะคะก็ดูอัปเดตล่าสุดตามกันได้นะคะแต่จะมีบางช่วงเหมือนกันที่ดูแล้วรถจะเยอะนะคะเพราะนั้นคิดว่าในเรื่องของกรณีของอุบัติเหตุจะอยู่ในฝั่งขาออกใช่ไหมฝั่งขาออกหน้าเซ็นทรัลคือในฝั่งขาเข้าอ่ะตามได้มาได้กันเรื่อยๆต่อเนื่องนะคะแถวหน้าเซ็นทรัลรามอินทราในช่วงเวลานี้นี่ดูรถเต็มเหมือนกันนะดูรถเต็มพื้นที่นะคะแต่ยังไม่ได้ถึงกับนิ่งนะคะสำหรับณเวลานี้นะใครผ่านอาจจะมีเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะ 1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจัน1808ค่ะแล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลของทาง JS100 Radio แล้วก็ในช่วงเวลานี้นะคะแถวทางด้านของเพชรบุรีนะคะแถวตลาดประตูน้ำเนี่ยทางด้านนี้ตอนนี้รถเริ่มมาแล้วเป็นเวลาของเขาจริงๆนะคะคือหลัง10โมงเป็นต้นมาเป็นต้นไปเนี่ยนะคะรถก็จะเริ่มมาขึ้นแต่ถ้าดูนะเวลานี้นะจากกล้อง CCTV ของทางกทมถึงแม้ว่ารถจะเยอะแต่ยังคงตามได้นะถือว่ายังตามได้แต่ว่าถนนราชปรารภที่มาจากใต้ด่วนดินแดงอันนี้คือรถเต็มตั้งแต่ทางเข้ายาวๆต่อเนื่องเข้ามานะคะถึงตัดกับทางด้านของถนนสิทธิยานะคะแล้วยังยาวต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของตลาดประตูน้ำด้วยนะคะแล้วก็รอบๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในช่วงเวลานี้วันนี้รถยังแน่นนะคะรถยังเต็มอยู่เลยสำหรับเส้นรอบๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะทั้งฝั่งที่มาจากโอ้ลาดวิถีราชวิถีฝั่งที่จะมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินี่แถวยาวมากนะคะปกติแล้วไม่ขนาดนี้นะแต่วันนี้เนี่ยคือถือว่าท้ายแถวเนี่ยตรงแยกสวรรคโลกอะนะคะยาวๆเข้ามาทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะแล้วก็ในส่วนของที่มาจากใต้ด่วนดินแดงอันนี้ถือปกติฝั่งทางด้านนี้ที่รถเขาจะเยอะอยู่แล้วแต่ฝั่งที่มาจากทางด้านของราชวิถีอันนี้ดูไม่ปกตินะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นพหลโยธินก็จะดูท้ายสั้นที่สุดนะคะถ้าเปรียบเทียบกันนะจากทุกฝ่ายพญาไทก็ถือว่าท้ายสั้นนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้เดี๋ยวเราไปที่สายของทางร้อยตำรวจโทถนอมศักดิ์พุ่มสงวนค่ะรองสาวัตรจราจรสภ.บางโทรัฐสวัสดีค่ะรองสาวัตร
1: ครับครับผม
0: ค่ะรองสาวัตรตอนนี้เป็นไงบ้างนะคะตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะ
1: ก็รถพี่ฟ้ามครับ
0: ค่ะ
1: ของมายางระเบิด
0: อ๋อของกระจายบนถนนด้วยไหมคะ
1: อะไรนะ
0: มีของตกหล่นบนถนนด้วยไหมคะ
1: มีครับเป็นเม็ดพลาสติก
0: โอ้ค่ะแล้วคนเจ็บไหมคะมีคนเจ็บไหม
1: คนเจ็บไม่มีนะครับเบื้องต้น
0: มีค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยจะใช้ได้กี่ช่องจราจรคะรองสาวัตร
1: ใช้ได้แค่สองช่องจราจรครับเพราะว่า
0: ค่ะ
1: นั่นอยู่เลนกลางเลยครับ
0: อืมเลนกลางเลยอะคะค่ะก็จะใช้ได้ซ้ายสุดขวาสุดอย่างนี้เหรอคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ได้สองช่องทาง
0: อืมแล้วเดี๋ยวยังไงคะในขั้นตอนของการดำเนินการเรื่องของการเคลื่อนย้ายถ้าประเมินคร่าวๆแล้วคาดว่าใช้เวลามากน้อยแค่ไหนอะคะ
1: เพราะว่าตรงตอนนี้ช่วยกันยกของอยู่ครับ
0: ค่ะโอ
1: ้คือถ่ายของอยู
0: ่พลิกคว่ำล้อชี้ฟ้าและไอ้ที่เห็นเป็นขาวๆนี่คือเม็ดพลาสติกเหรอคะ
1: ใช่ครับใช่ครับเม็ดพลาสติกครับ
0: อย่างนี้ต้องใช้อะไรนี่ต้องใช้รถมาเกลี่ยออกหรือต้องทำความสะอาดเรื่องใหญ่เลยนะคะ
1: อ๋อทำอยู่ครับแสงทำอย
0: ู่มันลื่นไหมคะรองสาวัตรอย่างนี้ถ้าไอ้เม็ดที่ว่า
1: ไม่ครับอาจจะ
0: ทุ
1: กข
0: น
1: า
0: ดอ๋อโอเคไม่หมายถึงว่าตัวเม็ดพลาสติกเวลาที่รถขับมาแล้วมาตรงจุดที่มีพวกเม็ดพลาสติกมันหล่นอยู่เนี่ยมันจะลื่นไหม
1: ไม่
0: ล
1: ื่
0: นใช่ไหมคะ
1: ไม
0: ่ลื่นนะคะค่ะ
1: ไม่ลื่นเป็นเม็ดพลาสติกน
0: ิ่มๆอ๋อนิ่มๆโอเคค่ะค่ะงั้นเอาไปว่าก็ใช้ซ้ายสุดกับขวาสุด
1: ครับผม
0: ไม่ต้องเลี่ยงนะคะ
1: ไม่ครับไม่ครับเพราะมีวิ่งคู่ขนาดได้ด้วย
0: อ๋อโอเคเอาคู่ขนาดสะดวกมากกว่าใช่ไหมคะรองสาวัตร
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับ ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ครับประเด็นสำคัญด้วยครับคือที่ช้าเพราะว่ารถชะลอดู
0: ค่ะค่ะไม่แปลกใจเห็นก็ต้องชะลอแน่ๆเอาเลยว่ารีบผ่านไปให้ได้เร็วที่สุดแล้วกันจะไม่ต้องส่งผลกระทบหนักมากในเรื่องของการจราจรขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากหกขาเอาไปหมดทั้งถนนเลยค่ะไอเม็ดพลาสติกอะที่หล่นอยู่บนถนนยังไงไม่ต้องชะลอดูนะอย่างที่ทางรองสาวัตรบอกไม่งั้นเนี่ยจะมีผลกระทบมากขึ้นในเรื่องของการจราจรใช้ได้เลนซ้ายสุดกับขวาสุดแล้วก็สะดวกสุดก็คือในช่องทางคู่ขนานนะคะสำหรับกรณีของอุบัติเหตุเส้นทางทางด้านของพระราม2ในฝั่งขาเข้านะคะช่วงก่อนถึงแยกธรรมโชตนะคะบางโทรัสนะสมุทรสาครให้เลี่ยงออกไปใช้คู่ขนานสะดวกกว่าพอลงมาจากสะพานวัดกาหลงก็ให้ไปใช้ช่องทางคู่ขนานเลยค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักขึ้นก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกรมอุตุประกาศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ15พฤษภาคมนี้และจุลพันธ์เร่งเจรจาทูตเกาหลีกรณีแรงงานไทยหลบหนีนายจ้างสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: ครีมไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องครีมไบโอเท่านั้น
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
7: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนประจำปี2569 15พฤษภาคมนี้เฝ้าระวังเอลนีโญทำฝนน้อยกว่าปกติ 10% พร้อมเตือนฝนตกหนัก 14-18 พฤษภาคมนี้คุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
8: ดร.สุกัญญานีวิยะวินชาอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาแถลงยืนยันว่าประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนประจำปี2569ตั้งแต่วันพรุ่งนี้15พฤษภาคมเป็นต้นไปเนื่องจากปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาทั้งทิศทางลมและปริมาณฝนเข้าเกณฑ์การเริ่มต้นฤดูฝนอย่างสมบูรณ์แต่ก็ตามกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าปริมาณฝนรวมในปีนี้จะน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณ10%เนื่องจากในช่วงครึ่งหลังของปีปรากฏการณ์เอลนีโญจะเริ่มมีอิทธิพลมากขึ้นส่งผลให้ปริมาณฝนน้อยลงและอากาศร้อนขึ้นกว่าปกติเล็กน้อยสำหรับทำลายฤดูฝนในปีนี้กรมอุตุนิยมวิทยาแบ่งเป็น3ช่วงสำคัญที่จะต้องเฝ้าระวังได้แก่ช่วงแรกกลางพฤษภาคมถึงมิถุนายนฝนจะตกต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนช่วงที่2ปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมจะต้องระวังสภาวะฝนทิ้งช่วงซึ่งจะกระทบต่อเกษตรกรนอกเขตชลประทานโดยตรงส่วนช่วงสุดท้ายสิงหาคมถึงกันยายนฝนจะกลับมาตกชุกหนาแน่นเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมถึงมีโอกาสที่จะเกิดพายุหมุนเขตร้อนจะเคลื่อนเข้าสู่ภาคเหนือและภาคอีสานประมาณ 1-2 ลูกได้นอกจากนี้กรมอุตุนิยมวิทยายังได้เปิดศูนย์ติดตามฝนตกหนักและคลื่นลมแรงเพื่อรับมือกับสถานการณ์เร่งด่วนในช่วงวันที่14-18พฤษภาคมนี้จากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำในอ่าวเบงกอลจึงขอเชิญพี่น้องประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงฤดูฝนนี้วรชัยชูประเสริฐสุขแรงครับ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเร่งเจรจาทูตเกาหลีสร้างความเชื่อมั่นแรงงานไทยหลบหนีนายจ้างคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกรณีเกาหลีใต้แบนแรงงานไทยจาก4จังหวัดคือขอนแก่นอุดรธานีชัยภูมิและมหาสารคามไม่ให้ไปทำงานในภาคเกษตรภาคประมงตามฤดูกาลที่มาจาก MOU E8 ในระยะเวลา1ปีระหว่าง1มกราคมถึง31ธันวาคม69เนื่องจากมีรายงานว่าบางส่วนหลบหนีนายจ้างว่าในกรณีที่ส่งแรงงานไทยไปในล็อตที่ผ่านมามีจำนวนคนไทยหนีการจ้างงานมากกว่า 20% จึงต้องดูว่าเป็นเพราะเรื่องของสวัสดิภาพสวัสดิการหรือไม่กระทรวงแรงงานได้ประสานไปยังสถานทูตเกาหลีในประเทศไทยเพื่อเชิญเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยมาหารือซึ่งยังยืนยันไม่ได้ว่าจะสามารถพูดคุยได้มากน้อยเพียงใดนายจุลพันธ์กล่าวอีกว่าอย่างไรก็ตามกระทรวงแรงงานต้องสร้างกลไกสร้างหลักประกันเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่ากรณีเช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตซึ่งจะต้องมาพูดคุยกันเนื่องจากเป็นการกระทำของแรงงานกลุ่มหนึ่งแต่เกิดผลกระทบกับแรงงานที่กำลังจะเดินทางทั้งจังหวัดนายจุลพันธ์ยังระบุอีกว่ากระทรวงแรงงานเองผลักดันในเรื่องของการจัดส่งแรงงานไปทำงานในต่างประเทศอย่างมากเพราะเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศไทยรวมทั้งการอัพสกิลรีสกิลที่ดีที่สุดคือการส่งแรงงานไทยไปทำงานในประเทศที่มีเทคโนโลยีแตกต่างเพื่อให้แรงงานได้เรียนรู้นำเอาประสบการณ์ความรู้ใหม่ๆมาพัฒนาประเทศทั้งในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมซึ่งเกาหลีใต้นั้นเป็นตลาดแรงงานสำคัญจึงต้องทำความเข้าใจกันกับประเทศปลายทางเพื่อสร้างกลไกภายในในการคุ้มครองแรงงานให้มีคุณภาพมีสวัสดิภาพขณะเดียวกันการทำงาน ต้องเป็นไปตามสัญญาจ้างและเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศปลายทางด้วยธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
10: ความสงบหนักแน่นเป็นเครื่องผ่อนปรนระงับความรุนแรงความขัดแย้งความไม่เข้าใจในกันและกันได้ทุกกรณีโดยเฉพาะความสงบหนักแน่นในจิตใจนั้นทำให้เกิดความยั้งคิดพิจารณาตามเหตุตามผลจึงช่วยให้สามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราวปัญหาและกระทำได้ถูกต้องพอเหมาะพอดีมีประสิทธิผลพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่2กรกฎาคม2535
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 아니면 예뻐봐.
1: 걔 어머니? 어머니가? 뭐 주차.
2: 우주가.
1: 야,
2: 걸터야, 우주가.
1: 원리 아우기 어머니 신나?
2: 너 엄마 라이 삐라, 지마? 10 ปี เสียงแอบไหมลองไม่ขอเป็นเย็นสิกับผู้เจ้า
1: อายุยังไม่เท่าไหร่
2: เราส่งไม่มีบางค่ากับวิญญาณเรามีที่ผ่าตัด
3: แน่แน่
4: ช
3: ื่อ
4: หน
3: ู
4: มีรี
3: แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
4: นามสกุลอะไรนะเจ้าน
5: ามสกุลมีรีอ๋อนามสกุลนามสกุลตังปอ
4: ตังเปา
5: เอตัง
3: ผู้ใหญ่ต้องนำศพนะได้ไหม
1: ถ่ายรูปไว้อย่าง
3: ผู้ใหญ่
1: คือขนาดขนาดพูดอย่างนี้ซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยโดยอัตโนมัติ
0: จดไว้ให้ผู้ใหญ่
1: แล้วผู้ใหญ่บ้างที่เราใส่ผู้ใหญ่บอกให้แพทย์ช่วยรักษาบันทึกไว้ด้วยอันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับ
6: ขอบคุณแม่ท่าน

0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คุณเสมาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: เคสนี้ก่อนเลยเพราะคงต้องใช้เวลาในเรื่องของการดำเนินการการเคลื่อนย้ายนะคะถนนพระราม2ในฝั่งขาเข้ากรุงเทพช่วงของบางโทรัสสมุทรสาครนะคะคือเป็นรถซึ่งบรรทุกเป็นเม็ดพลาสติกอะค่ะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุคือเสียหลักพลิกคว่ำล้อชี้ฟ้าและไอ้ถุงกระสอบที่เขาบรรจุตัวเม็ดพลาสติกเนี่ยก็หล่นมาบนถนนใช่ไหมคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยบางถุงมันแตกออกแล้วก็เลยทำให้เม็ดพลาสติกที่อยู่ด้านในนะคะก็กระจายเต็มถนนนี่คือขาวโพลนในหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในระหว่างขั้นตอนของการดำเนินการนะคะของทางด้านของเจ้าหน้าที่ใช้ได้เลนซ้ายสุดแล้วก็เลนขวาสุดนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมีช่องทางคู่ขนานให้เลี่ยงไปใช้ช่องทางคู่ขนานจะสะดวกมากกว่าคือลงมาจากสะพานวัดกาหลงให้เบี่ยงออกไปใช้ในช่องทางคู่ขนานได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่ตอนนี้น่าจะมีผลกระทบแล้วล่ะในเรื่องของการจราจรแล้วก็ช้าระยะเวลาในเรื่องของการทำงานอีกจุดหนึ่งตรงนี้เป็นถนนมิตรภาพนะคะในฝั่งขาเข้ากรุงเทพคือเขามีการรื้อป้ายซึ่งเป็นป้ายอัจฉริยะนะคะแล้วก็ตอนแรกก็คาดว่าอาจจะใช้เวลาทั้งวันแต่ตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเปิดการจราจรให้ใช้ได้ตามปกติทุกช่องทางเพราะว่าในช่วงที่มีการทำงานต้องสลับไปใช้อีกฝั่งหนึ่งนะคะถนนมิตรภาพในฝั่งขาเข้าช่วงกิโลเมตรที่25บวก050นะคะตรงจุดที่มีการทำงานวันนี้อุบัติเหตุถือว่าเยอะ22รายอ่ะที่รับจ้างแล้วก็จะมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรค่อนข้างจะในหลายเส้นทางเพราะว่าเริ่มเปิดเรียนกันแล้วอาทิตย์หน้านะเปิดเต็มร้อยเต็มที่เตรียมรับมือกันนะคะในแต่ละจุดแล้วมันช่วงของเข้ามาช่วงของฤดูฝนแล้วล่ะอย่างเมื่อตอนช่วงเช้าที่คุยกับทางกรมถึงแม้ยังไม่ประกาศเป็นทางการ
2: พร
1: ุ่
2: งน
1: ี้
2: ใช่ไหม
1: พรุ่งนี้ใช่ไหมแต่จริงๆตอนนี้ก็เข้ามาสู่ช่วงของฤดูฝนแล้วก็เรื่องของฝนนะคะก็จะตกหนักเลยล่ะในหลายพื้นที่โดยเฉพาะเขาจะเน้นทางด้านของภาคตะวันตกแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของภาคใต้นะคะเมื่อคืนนี้ก็หนักที่พัทยาน้ำท่วมนะคะแต่ก็ลดลงแล้วล่ะเพราะมันรอการระเมือกับน้ำมันฝนมันระบายไม่ทันกรุงเทพเองเมื่อตอนช่วงเช้ามืดก็หนักเหมือนกันไม่ใช่เช้ามืดประมาณสักตีสามประมาณนั้นน่ะตีสองตีสามก็หนักเหมือนกันเพราะตอนมาทำงานแต่ช่วงเช้าก็เห็นถนนเปียกลื่นแบบรู้เลยว่ามันต้องหนักมากนะคะแต่ว่าตอนช่วงเช้านี้ไม่มีเรื่องของฝนวันนี้จะมาช่วงบ่ายช่วงคุณคุณต้องมากับฝน
2: มาบ่ายได้แต่อย่าบ่ายเย็นเน
1: าะใช่ไหมเอาให้เรียบร้อยไปก่อนแต่ช่วงบ่ายใช่ไหม
2: พอเลิกงานเด็กๆเลิกเรียนเลิกงานกันนะครับ
1: คืออย่างวันนี้ตามหน้าโรงเรียนต่างๆเนี่ยที่จะมีผลกระทบเพราะว่าบางคนเด็กบางคนอะไรต่างๆแต่ผู้ปกครองบางคนเองคือย้ายโรงเรียนใหม่ไง
2: ใช่
1: ไหม
2: เด็กเล็กก็เลยใช่เด็กเลยต้องใช้ควรเลย
1: งั้นสมมติลูกคุณเข้าเรียนแล้วยังเนี่ย
2: เข้าแล้ว
1: หรอ
2: ใช่อ
1: ันนี้อยากถามส่วนโตเร็วมากเลยนะเวลาผ่านไปยังลูก
2: เข้าโรงเรียนแล้ว
1: โอ้ค่ะนะคนเราก็จะดูนะว่าเราจะอายุมากขึ้นเท่าไหร่ก็ดูจากเด็กๆนะโตขึ้นเรื่อยๆ
2: คร
1: ับ มีเคสหนึ่งคือเคสเนี้ยเป็นเคสซึ่งทางภรรยาของคนที่ก่อเหตุโทรมาแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าจะมีคนมามอบตัวแต่คือมาพร้อมด้วยศพนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของสภ.บางบัวทองนะคะก็มีโอกาสได้สอบถามเพิ่มเติมนะคะกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ของทางมูลนิธิค่ะนะคะทางบางบัวทอง15เจ้าหน้าที่ของร่วมกตัญญูเนี่ยก็บอกว่าคือเขาก่อเหตุน่าจะคือตอนที่เข้ามามอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ประมาณช่วง9นาฬิกากว่าๆนะคะแล้วก็ในส่วนของทางมูลนิธิได้รับแจ้งไปถึงทางสถานีตำรวจประมาณสัก10นาฬิกา
2: ค
1: ือไปถึงเนี่ยในส่วนของผู้ชายคนที่ก่อเหตุเนี่ยไปให้ปากคำกับทางเจ้าหน้าที่แล้วล่ะค่ะกับฝ่ายสอบสวนแต่ว่าในรถที่จอดอยู่ด้านหน้า นะคะซึ่งเป็นรถเก๋งนะคะแล้วก็ในรถก็ยังมีร่างของคนที่เสียชีวิตเนี่ยยังอยู่ในรถเพราะเดี๋ยวต้องรอชันสูตรอะไรต่างๆด้วยนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งก็จากการที่ทางด้านของทางเจ้าหน้าที่เล่าให้ฟังมูลนิธิเนี่ยนะคะเล่าให้ฟังบางบัวทอง15คือตอนที่คุยกันประมาณ 11:16 ตอนนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวผู้ชายคนที่ก่อเหตุไปที่เกิดเหตุนะคะก็เหมือนคงไปทำแผนหรืออะไรต่างๆนะคะแต่ว่าที่บางบัวทอง15เราให้ฟังคือบอกว่าผู้หญิงอ่ะจะมีร่องรอยที่เห็นนะไม่มีบาดแผลจากการใช้อาวุธหรือว่าอะไ
2: ร
1: แต่ที่เบ้าตาทั้งสองอ่ะมีร่องรอยเหมือนกับถูกชกอ่ะนะคะแต่ว่าเดี๋ยวคงต้องชันสูตรดูต่อว่าจะยังไงแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าผู้ชายบอกว่าเมื่อคืนมีการทำร้ายกันแล้วก็เหมือนกับมารู้ในตอนช่วงเช้าอ่ะผู้หญิงอ่ะเสียชีวิตเราก็เลยโทรไปบอกกับภรรยาภรรยาก็เลยบอกแนะนำให้มาเนี่ยมาแจ้งความมามอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วภรรยาก็โทรมาแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ว่าเดี๋ยวจะมีคนมามอบตัวแล้วก็เลยมามอบตัวพร้อมด้วยศพนะคะอันนี้คือภรรยาเป็นเขาโทรศัพท์ไปบอกภรรยานะคะส่วนผู้หญิงคนนี้หรือว่าเหตุจูงใจอะไรต่างๆก็เดี๋ยวต้องรอนะในส่วนของทางฝ่ายสอบสวนต่างๆในการที่จะสอบปากคำอะไรเพิ่มเติมนะคะสำหรับผู้ชายคนนี้นี่ก็เป็นเหตุการณ์อย่างหนึ่งนะมันเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้น
2: ครับ
1: ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ซึ่งเสียชีวิตด้วยนะคะ
2: ครับ
1: นี่ก็เป็นเรื่องที่ติดตามมาตอนนี้คงต้องฝากระวังการเรื่องของอากาศเรื่องของฝนเนี่ยแหละค่ะนะคะแล้วก็เรื่องของการเตรียมตัวสำหรับคนที่ต้องเดินทางนะคะในเรื่องของโรงเรียนหรือว่าอะไรต่างๆเมื่อช่วงเช้านี้ขนาดไม่ได้มีฝนนะยังมีอุบัติเหตุที่ถือว่ารุนแรงมากเลยเหมือนกันในหลายจุดแต่ยังไม่ถึงขั้นว่าจะมีผู้เสียชีวิตหรือว่าอะไรนะคะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ติดตามมานั้นเดี๋ยวส่งต่อเลยค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยทุกๆท่านครับไสมาบุญนาครับอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตลอดการเดินทางครับถึง 18:00 นของเย็นวันนี้ครับช่องทางการติดต่อหลัก1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับช่วงนี้ติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ช่วงเที่ยงกันครับคุณวัฒนพรวัฒนปุรภาคุณครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเสมาคะ
0: ครับ
2: ค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันนะคะ
0: ครับ
2: ในวันพรุ่งนี้ค่ะวันศุกร์ที่15พฤษภาคมนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีนะคะจะได้เชิญตัวแทนจากภาคสมาคมเอกชนธุรกิจขนาดใหญ่นะคะมาร่วมหารือกันที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งถือเป็นครั้งแรกของรัฐบาลอนุทินนะคะภายใต้คอนเซปต์ผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังค่ะซึ่งถือเป็นวงหารือคณะใหญ่ที่สุดในรอบ11ปีเลยหลังจากที่ยุคพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ได้มีการฟื้นทีมเศรษฐกิจนะคะ
0: ครับ
2: แล้วก็ในการแลกเปลี่ยนและฟังข้อเสนอแนะจากภาคธุรกิจนะคะว่าอยากจะให้คำแนะนำอะไรรัฐบาลหรือว่าจะให้ช่วยคลี่คลายปัญหาด้านการลงทุนอะไรบ้างวัตถุประสงค์ในการเข้าพบปะหารือกันในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลต้องการอยากจะทำงานใกล้ชิดกับภาคเอกชนให้มากขึ้นนะคะก็เห็นได้จากเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาที่นายกรัฐมนตรีเชิญคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอท.มาพูดคุยเพื่อรับทราบความต้องการในการร่วมพัฒนาภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะมีรายงานเพิ่มเติมบอกว่าภาคเอกชนที่จะได้รับเชิญนะคะมาร่วมในการหารือครั้งนี้ก็มีหลากหลายภาคธุรกิจอุตสาหกรรมนะคะเช่นนะคะทางกลุ่มของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.ก็มีสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยและก็ยังมีสมาพันธ์ SME ไทยด้วยกลุ่มการเงินก็จะเป็นเช่นธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์นะคะกลุ่มเกษตรก็เป็นกลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดหรือว่า CP กลุ่มเบทาโกรนะคะบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนนะคะแล้วก็กลุ่มยานยนต์ก็จะเป็นบริษัทของประเทศญี่ปุ่นนะคะโตโยต้าฮอนด้าแล้วก็จีนก็จะเป็นเกรทวอลมอเตอร์นะคะส่วนกลุ่มพลังงานก็จะเป็นกลุ่มบริษัทในเครือปตท.กัฟแล้วก็บางจากนะคะส่วนกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างก็จะมีสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย SCG บริษัทชอการช่างนะคะส่วนกลุ่มสุขภาพก็จะเป็นกลุ่ม BDMS นะคะบำรุงราษฎ
0: ร
2: ์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะส่วนกลุ่มโรงแรมท่องเที่ยวก็จะเป็นสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าสทท.แล้วก็ดุสิตกรุ๊ปสมาคมโรงแรมไทยกลุ่มค้าปลีกก็เช่นกลุ่มเซ็นทรัลนะคะบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปแล้วก็บริษัทสาพัฒนาพิบูลและกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ก็เช่นบริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ซีเกตเป็นต้นนะคะโดยกำหนดการหารือเนี่ยจะเริ่มในช่วง 17:00 นถึง 19:00 นโดยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนะคะบางส่วนจะมีการร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับภาคเอกชนหลังจากนั้นก็จะเป็นการดินเนอร์ร่วมกันค่ะ นะคะจนถึงเวลาประมาณ 20:30 นะคะคาดว่าในการหารือครั้งนี้ก็จะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเสร็จๆนะคะโดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องการที่จะให้รัฐบาลและภาคเอกชนเนี่ยร่วมกันทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นโดยได้เปิดใจตอนที่ได้หารือกับผู้บริหารของสอทไปเมื่อวันที่12บอกว่านะคะรัฐบาลวันนี้รัฐบาลต้องการทำงานใกล้ชิดกับภาคเอกชนเพราะช่วงระยะเวลา 10-20 ปีที่ผ่านมามีความห่างเหินกันเอกชนก็ทำงานของตัวเองไปรัฐบาลก็ทำงานการเมืองไปไม่ได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดจริงจังคือตั้งแต่ประเทศไทยมีโครงการ Eastern Seaboard นะคะเพื่อพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกเนี่ยซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยเริ่มมีการผลักดันตั้งแต่สมัยยุคของรัฐบาลของพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะคะเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไทยจากเกษตรมาสู่อุตสาหกรรมสมัยนั้นท่านนายกบอกว่ารัฐบาลกับเอกชนเนี่ยทำงานใกล้ชิดกันแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันแต่หลังจากนั้นก็แทบจะไม่มีโอกาสนะคะเพราะมองว่าที่ผ่านมาประเทศไทยเปรียบเสมือนกินบุญเก่าของโครงการ Eastern Seaboard มากว่า30ปีจนถึงปัจจุบันฉะนั้นตอนนี้ไทยควรจะสร้างเคร ครื่องยนต์ใหม่ที่ต้องการอาศัยเอกชนให้คำแนะนำรัฐบาลว่าสมควรจะปรับปรุงหรือแก้ไขตรงไหนเพื่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนใหม่ทางเศรษฐกิจนะคะก็จะเป็นการพบกันในวันพรุ่งนี้ค่ะ
0: ครับ
2: อีกเรื่องนึงคุณเสมาเรื่องของร่างกฎกระทรวงธุรกิจต่างด้าวนะคะซึ่งทางก็มีความเข้าใจที่ยังคาดเคลื่อนนะคะหลายคนก็กังวลว่าเรื่องของกฎหมายฉบับนั้นกฎกระทรวงฉบับนี้จะเปิดให้คนต่างด้าวเนี่ยเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยโดยที่ได้เสรีไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทางคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ชี้แจงนะคะกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลบอกว่ารัฐบาลจะเปิดให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาตนะคะบอกว่าไม่ใช่แบบนั้นนะคะเนื่องจากว่าสาระสำคัญของร่างฉบับนี้เนี่ยนะคะก็ไม่ใช่เป็นการเปิดเสรีให้เข้ามาโดยที่ไม่มีการกำกับดูแลแต่เป็นการปรับปรุงประเภทธุรกิจบางส่วนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีขั้นสูงและธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะและหน่วยงานของรัฐกำกับดูแลอย่างเข้มงวดอยู่แล้วนะคะที่ทำก็คือเพื่อลดความซับซ้อนของขั้นตอนการขออนุญาตเป็นการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจนะคะลดความซับซ้อนแล้วก็ปรับกฎระเบียบให้สอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจยุคใหม่นะคะซึ่งเขาบอกว่าธุรกิจที่เข้ามาเนี่ยก็จะต้องยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะอย่างเคร่งครัดเช่นธุรกิจโทรคมนาคมก็ต้องอยู่ภายใต้การกำกับของกสทช.ธุรกิจศูนย์บริหารการเงินก็ต้องอยู่ในภายใต้การดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยธุรกิจหลักทรัพย์และก็สัญญาซื้อขายล่วงหน้าก็ต้องอยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะคะหรือว่ากลต.แล้วก็ธุรกิจขุดเจาะปิโตรเคมีก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายการกำกับของหน่วยงานด้านพลังงานอย่างเคร่งครัดนะคะ
0: ครับ
2: การดำเนินงานครั้งนี้เป็นการลดขั้นตอนที่ซับซ้อนเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในเรื่องของการลงทุนแล้วก็ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะคะไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะยกเลิกการดูแลแล้วก็เปิดให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาประกอบธุรกิจได้อย่างเสรีโดยไม่มีเงื่อนไขนะคะซึ่งบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการปรับปรุงกฎระเบียบนะคะมีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์สำคัญก็คือลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นแล้วก็มีการแข่งขันที่เป็นธรรมซึ่งก็มีดราม่านะคุณเสมาเรื่องนี้มีดราม่านะคะเขาก็ทางด้านของร้อยเอกหญิงภัทรารัตน์นะคะทองสลวยกรโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีกท่านหนึ่งนะคะก็วันนี้ก็ได้ออกมาพูดว่ายอมรับนะคะเรื่องของการถูกตำหนิว่าแถลงข่าวแล้วทำให้ประชาชนเข้าใจคาดเคลื่อนนะคะโดยเธอก็บอกว่าเธอยังไม่ได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งพรกฉบับนี้เนี่ยนะคะก็เป็นการอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดธุรกิจที่ไม่ต้องขออนุญาตในการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว8กลุ่มธุรกิจซึ่งตนเองก็เป็นผู้แถลงข่าวแล้วก็ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเกิดกับความคาดเคลื่อนในเนื้อหาและก็จากการพาดหัวข่าวหลังจากนี้ก็จะระมัดระวังในการสื่อสารที่อาจจะทำให้ประชาชนเข้าใจผิดเพราะบางเรื่องมีเนื้อหาและก็รายละเอียดค่อนข้างเยอะอยากจะให้ติดตามอ่านในรายละเอียดด้วยนะคะแล้วก็ยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะเชื่อว่าไม่ใช่การวางยาทางการเมืองค่ะเพราะหลังจากคือรองโฆษกท่านนี้เป็นรองโฆษกล่าสุดคนล่าสุดที่เข้ามารับตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเขาบอกว่าเรื่องนี้ได้หารือกับพรรคเพื่อไทยแล้วนะคะซึ่งทางผู้ใหญ่ของพรรคก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะส่วนทางกระทรวงพาณิชย์ก็ชี้แจงเรื่องนี้นะคะคุณเสมาทางกระทรวงพาณิชย์โดยคุณพูนพงษ์นยราภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งเดิมเนี่ยจะต้องมีการขออนุญาตจากทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะแต่ว่าในการปรับปรุงใหม่เนี่ยก็ไม่ต้องแล้วนะคะทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาบอกว่าได้เสนอให้ครม.พิจารณาถอด9ธุรกิจออกจากบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542เนื่องจากหลายธุรกิจมีกฎหมายเฉพาะและมีหน่วยงานเฉพาะกำกับดูแลอยู่แล้วจึงควรปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อลดขั้นตอนการขออนุญาตที่ซับซ้อนการอนุญาตที่ซับซ้อนนะคะและก็เป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจของนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะคะ ซึ่งคุณพุนพงศ์บอกว่าการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่เปิดทางให้ต่างชาติเข้ามาแย่งธุรกิจคนไทยแต่เป็นการลดความซ้ำซ้อนของกระบวนการอนุญาตปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจและการลงทุนในปัจจุบันเพื่อที่จะช่วยดึงเม็ดเงินลงทุนเทคโนโลยีและก็ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศให้เข้ามาพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของไทยนะคะนักลงทุนต่างชาติก็ยังคงจะต้องขออนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลเฉพาะตามกฎหมายเดิมเช่นธุรกิจโทรคมนาคมก็ต้องขออนุญาตจากทางสำนักงานกสทช.ธุรกิจศูนย์บริหารการเงินก็ต้องขออนุญาตจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยธุรกิจหลักทรัพย์ก็ต้องไปขออนุญาตจากกลต.ธุรกิจขุดเจาะปิโตรเคมีก็ต้องไปที่กระทรวงพลังงานนะคะเพื่อเพียงแต่ไม่ต้องขออนุญาตให้ซ้ำซ้อนจากกระทรวงพาณิชย์อีกนะคะและก็ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าท่านอธิบดีก็ยืนยันว่ากระทรวงพาณิชย์ยังคงให้ความสำคัญกับการคุ้มครองธุรกิจของคนไทยที่ยังไม่พร้อมจะแข่งขันกับต่างชาติรวมถึงเดินหน้าการปรับปรามการใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือว่าการใช้นอมินีอย่างจริงจังต่อไปค่ะ
0: ครับ
2: นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะจะได้เข้าใจให้ตรงกันแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะอีกเรื่องนึงค่ะมาดูที่เรื่องของราคาทองคำแล้วกันนะคะราคาทองคำในประเทศวันนี้คุณเสมา
0: ครับ
2: ครึ่งวันเช้าปรับไปแล้ว18ครั้งนะคะโดยเป็นการปรับบวกไป8ครั้งแล้วก็ลบไป10ครั้งค่ะนะคะเปิดตลาดนี้ทองคำในประเทศวันนี้นะคะปรับลดลงไป200บาทนะคะล่าสุดครึ่งวันเช้าหลังจากที่ปรับไปแล้ว18ครั้งเนี่ยตอนนี้ทองคำในประเทศลบอยู่50บาทค่ะโดยราคาทองคำรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 71,750 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 71,950 บาทส่วนทองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ73.12.08 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 72,750 บาทนะคะทองคำราคาทองคำโลกโกลด์สปอตอยู่ที่นะคะ 4,700 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ที่ค่าเงินบาท 32.35 บาทค่ะทางหัวเซ็งเฮงนะคะวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำก็บอกว่าเช้านี้เนี่ยทองโลกเนี่ยมีการปรับตัวลงนะคะจากการที่ดัชนีเงินดอลลาร์ DXY ปรับตัวขึ้นเป็นวันที่2สู่ระดับ 98.45 หน่วยจาก 97.96 หน่วยแล้วก็บอนด์ยีนสหรัฐอายุ10ปีก็ปรับขึ้นสู่ระดับ 4.46% จาก 4.39% นะคะเนื่องมาจากที่สหรัฐเผยดัชนีราคาผู้ผลิตพื้นฐานทั่วไปนะคะมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์นะคะในครั้งก่อนค่ะขณะที่ Fed Watch นะคะของ CME Group ก็ได้ปรับคาดการเพิ่มขึ้นเป็น 99.0% จากเดิมเนี่ยอยู่ที่ 98.1% ที่ว่า Fed จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งต่อไปนะคะอย่างไรก็ตามตลาดก็คงจับตาเรื่องของการประชุมผู้นำนะคะยักษ์ใหญ่2ประเทศคือจีนกับสหรัฐนะคะซึ่งเมื่อวานเมื่อคืนนะคะประธานาธิบดีทรัมป์ก็เดินทางถึงปักกิ่งเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ก็โพสต์ข้อความบน Truth Social บอกว่าจะเรียกร้องให้จีนเปิดประเทศเพื่อที่จะให้ผู้นำภาคธุรกิจของสหรัฐสามารถเข้าไปลงทุนและยกระดับเศรษฐกิจของจีนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศจากปัจจัยข้างต้นทำให้ตลาดต้องจับตามองว่าจีนและสหรัฐจะสามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้าตามความประสงค์ของสองฝ่ายเนี่ยได้หรือไม่เพื่อที่จะเป็นการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางการค้าในภายหลังนะคะทางด้านกองทุนของ SPDR ค่ะซื้อทองคำเพิ่มเติมอีก 1.71 ตันนะคะตอนนี้ถือครองอยู่ที่ 1,039.99 ตันค่ะมาดูราคาน้ำมันตลาดโลกคุณเสมา
0: ครับ
2: ราคาน้ำมันตลาดโลกนะคะแหมสองผู้นำพบปะกันแล้วก็มีข่าวออกมาว่าน่าจะตกลงกันได้แต่ว่าราคาน้ำมันก็ยังพุ่งขึ้นไม่หยุดนะคะล่าสุดนี่ทางเวสเท็กซัสนะคะบวกไปอีก55เซนต์ค่ะตอนนี้ราคาอยู่ที่101.51นะคะจุด57ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะส่วนเบรนท์เบนก็ขึ้นไปอีกนะบวกไปอีก52เซนต์ตอนนี้ราคาอยู่ที่เบรนท์อยู่ที่106.15นะคะดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะส่วนราคาหุ้นนะคะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะครึ่งวันเช้าตอนนี้นะคะตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่1,500 24.31 จุดนะคะบวกอยู่เพิ่มขึ้นนะคะ7.05 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 38,698.38 ล้านบาทค่ะนะคะหุ้นก็ยังบวกอยู่นะคะอีก7จุดกว่าๆนะคะ
0: ครับ
2: ส่วนข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงให้การต้อนรับประธานาธิบดีทรัมป์ที่กรุงปักกิ่งในโอกาสที่เยือนจีนอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งถือว่าเป็นการเดินทางเยือนจีนครั้งแรกของประธานาธิบดีทรัมป์ในรอบ9ปีค่ะล่าสุดเนี่ยมาในปี2560นะคะระหว่างการเปิดการหารืออย่างเป็นทางการประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะระบุว่าจีนเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างจีนกับสหรัฐมีความสำคัญมากกว่าความขัดแย้งหรือความแตกต่างที่เกิดขึ้นและย้ำว่าความสำเร็จของประเทศหนึ่งควรจะเป็นโอกาสของอีกประเทศไม่ใช่ภัยคุกคามนะคะผู้นำจีนยังกล่าวด้วยว่าความสัมพันธ์ที่มั่นคงระหว่างสองประเทศมหาอำนาจถือเป็นหัวใจสำคัญของสันติภาพและเสถียรภาพของโลกค่ะท่ามกลางสถานการณ์ระหว่างประเทศที่ยังเต็มไปด้วยความตึงเครียดในหลายภูมิภาคนะคะทางด้านประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวชื่นชมนะคะความสัมพันธ์กับผู้นำจีนบอกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมนะคะแล้วก็แสดงความมั่นใจว่าความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายในครั้งนี้จะช่วยให้ความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีพัฒนาไปในทิศทางที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมานะคะแล้วก็นักวิเคราะห์ทางด้านการเมืองระหว่างประเทศคาดว่าการหารือระหว่าง2ผู้นำนะคะจะครอบคลุมในหลายประเด็นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามระหว่างสหรัฐกับจีนสถานการณ์สงครามการค้านะคะระหว่างสหรัฐกับจีนแล้วก็สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางโดยเฉพาะเรื่องของประเด็นของอิหร่านและก็อีกอันหนึ่งที่ก็ยังคิดว่าคงต้องพูดกันก็คือเรื่องของสถานการณ์ไต้หวันที่ยังคงเป็นจุดอ่อนของความสัมพันธ์ระหว่างวอชิงตันกับปักกิ่งนะคะ
0: ครับ
2: ซึ่งก็เดี๋ยวเราก็ต้องดูว่าเขาเจรจาแล้วเดี๋ยวแถลงออกมาจะเป็นอย่างไรค่ะติดตามได้นะคะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: แกไปเที่ยวทะเลกัน
4: ไม่เอาอ่ะ
3: ยันไปคาเฟ
4: ่ไม่อยาก
3: ไปกินหมูกระทะ
4: กลัวอ้วน
3: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
5: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
6: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจ
7: นำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
8: อัมพลฟู้ด
9: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
10: ่40ครับ
11: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
10: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506

0: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
1: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501ถึง10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
2: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกตึ้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

พี่พันธ์นะครับบอกว่ามีของตกหล่นทางคู่กระดาษลอยฟ้าบรมราชชนนีนะครับเป็นฝั่งขาออกก่อนถึงโลตัสปิ่นเกล้าเล็กน้อยนะครับแต่ว่าอยู่บนคู่ขนาดลอยฟ้านะขาออกมีลังโฟมขนาดใหญ่บรรจุอาหารตกหล่นกีดขวางเลนขวานะครับฝากเตือนให้ระวังการจราจรก็มีชะลอตัวนิดหน่อยนะครับบริเวณจุดดังกล่าวก็ต้องเบี่ยงหลบกันเราประสานงานสนคู่ขนานลอยฟ้ารับทราบแล้วนะครับส่วนฝั่งกลับกันคุณพันบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้ล่าสุดอยู่แถวกาญจนาแล้วนะครับกาญจนาพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกขาออกช่วงฉิมพลีไปทางขึ้นทางด่วนประจิมรัฐยารถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ครับแล้วก็มีรถจอดเสียจุดหนึ่งนะครับตรงข้ามหมู่บ้านพระปิ่น3พี่พันธ์บอกว่าเป็นรถซูบารุเป็นรถกระป๋อนะครับ2แถวเขาบอกว่าจอดเสียอยู่ช่องทางหลักฝั่งซ้ายนะเลยคลองบางใหญ่มาเล็กน้อยก็มีรถเก๋งอีกคันหนึ่งไปจอดเสียอีกนะครับก็อยู่ในช่องทางหลักฝั่งซ้ายเหมือนกันเลยนะครับคนขับเนี่ยลงมายืนคุยโทรศัพท์นะอยู่ข้างๆตัวรถด้วยก็ฝากเตือนให้ระมัดระวังนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับมี2จุดเลยนะครับตรงข้ามหมู่บ้านพระปิ่น3อันนี้เป็นรถกระป๋อนะครับอยู่ในช่องทางหลักฝั่งซ้ายหลังจากนั้นเลยสะพานข้ามคลองบางใหญ่มาเล็กน้อยก็มีรถเก๋งเสียอีกคันหนึ่งก็อยู่ในช่องทางหลักฝั่งซ้ายเหมือนกันนะครับแต่ว่าจุดที่2เนี่ยก็บอกว่าเห็นคนขับเนี่ยลงมายืนคุยโทรศัพท์อยู่ข้างๆรถด้วยเดี๋ยวเกรงว่าจะเกิดอันตรายทั้ง2จุดเนี่ยเราประสานงานไปที่ตำรวจทางหลวงบางใหญ่นะครับการจราจรพิพันธ์บอกว่าชะลอตัวจุดเกิดเหตุผ่านพ้นไปดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณวรินทร์ฝากประชาสัมพันธ์ขอความช่วยเหลือนะครับรถแบตหมดไม่มีสายพ่วงแบตนะครับก็บอกว่าเป็นรถ Toyota Avanza สีขาว3ขอไข่กไก่7903กทมนะครับ Toyota Avanza สีขาว3ขอไข่กไก่7903กทมจอดเสียอยู่หมู่บ้านพฤกษา136ซอย3นะครับเข้ามาจากแพรกษาซอย11ท่านใดที่มีสายพ่วงแบตแล้วก็ผ่านทางมาก็สามารถแวะให้ความช่วยเหลือคุณวรินทร์ได้นะครับเป็น Toyota Avanza สีขาว3ขอไข่กไก่7903กทมจอดเสียอยู่ในหมู่บ้านพฤกษา136ซอย3เข้ามาจากแพรกษาซอย11นะครับฝากขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับรับแจ้งก่อนหน้านี้นะครับมีเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่สายไฟซอยรามคำแหง76นะครับหลังจากนั้นก็มีทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นเจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมากนะครับปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบแล้วก็รายงานกลับมาว่าเพลิงได้สงบลงแล้วนะครับก็มีการประสานงานการไฟฟ้านครหลวงเข้าดำเนินการแก้ไขในจุดเกิดเหตุขอบคุณข้อมูลจากศูนย์วิทยุพระราม199ด้วยนะครับเมื่อสักครู่ได้รับแจ้งเป็นเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนอยู่ที่ซอยลาดพร้าว136แยก1นะครับปรากฏว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยไปที่เกิดเหตุเนี่ยปรากฏว่าเป็นลักษณะเหมือนเป็นการอุ่นอาหารทิ้งเอาไว้นะครับไม่ได้ลุกลามแต่อย่างใดนะครับก็เหตุการณ์สงบเรียบร้อยต้องขอบคุณทางด้านของศูนย์วิทยุพระราม199ด้วยเขาบอกว่าเสียหายแค่บริเวณเตาถ่านแล้วก็ลุกลามไปเครื่องครัวนิดเดียวเองนะครับเล็กน้อยไม่ได้กระทบต่อบ้านเรือนประชาชนนะครับแล้วก็มิตรภาพล่าสุดเห็นบอกว่าเปิดใช้เส้นทางตามปกติแล้วนะครับตามข้อมูลที่เขาบอกว่าจะเป็นงานรื้อถอนป้ายแล้วก็จะมีการปิดการจราจรตั้งแต่ช่วงเช้านะ8โมงจนถึงช่วงเย็น5โมงเนี่ยปรากฏว่าเสร็จเร็วกว่ากำหนดนะเสร็จก่อนกำหนดนะครับเสร็จก่อนกำหนดถนนมิตรภาพฝั่งขาเข้ากรุงเทพบริเวณช่วงหน้าสนามกีฬามกเหล็กมอพระใหญ่นะครับเป็นงานรื้อถอนป้ายที่บอกว่าจะมีการเปิดช่องทางพิเศษให้1ช่องจะทำงานตั้งแต่8โมงถึง5โมงเย็นปรากฏว่าแล้วเสร็จก่อนเวลาเยอะเลยนะก็ตอนนี้ก็เปิดใช้เส้นทางตามปกติแล้วนะครับเปิดใช้เส้นทางตามปกติแล้วก็บอกว่าจุดดังกล่าวไม่ได้มีปัญหาการจราจรแต่อย่างใดนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งมิตรภาพเป็นฝั่งขาออกบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่17วันนี้ท้ายแถวไม่ค่อยยาวนะครับก่อนถึงเนินทับกวางนะครับบริเวณช่วงแถวแก่งคอยมาท้ายแถวอยู่ที่ประมาณกิโลเศษๆนะ 1.29 กิโลเมตรสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวที่บอกว่ามีการปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณ2ช่องทางด้านขวานะครับก็จะวิ่งได้เลนซ้ายกับไหลทางซ้ายนะครับกม17บวก707ก่อนถึงเนินทับกวางเล็กน้อยมิตรภาพขาออกปิดเบี่ยง2ช่องทางด้านขวาการจราจรชะลอตัวที่เกิดเหตุท้ายวันนี้ถ้าเทียบกับเมื่อวานนี่ถือว่าท้ายสั้นลงนะครับ
ท้ายสั้นลงก็อยู่ที่ประมาณกิโลเศษๆนะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปด้านหน้านี่คล่องตัวนะไม่มีปัญหาการจราจรนะครับคุณจอมบอกว่าอยู่ถนนพระราม9นะครับเป็นพระราม9ช่วงพรีเมียร์ที่จะมุ่งหน้าไปแยกรามคำแหงการจราจรคุณจอมให้ข้อมูลไว้หลังไมค์เมื่อสักครู่นะครับบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะครับเคลื่อนตัวได้ตามรอบจังหวัดสัญญาณไฟแต่ละด้านส่วนฝั่งกลับกันไม่มีปัญหาการจราจรนะครับขอบคุณคุณจอมด้วยนะครับมีพระราม2เพิ่มเติมเข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับพระราม2ฝั่งขาเข้าก่อนถึงแยกธรรมโชติที่เป็นกรณีรถปิกอัพบรรทุกเม็ดพลาสติกนะฮะที่บอกว่ายางแตกแล้วก็เสียหลักพลิกตะแคงเห็นบอกว่าล่าสุดดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางแล้วนะครับแล้วก็มีการเปิดการจราจรเป็นปกติแล้วนะฮะจุดเกิดเหตุช่วงบริเวณโค้งวัดการหลงนะครับเป็นพระราม2ฝั่งขาเข้าก่อนถึงแยกธรรมโชตินะครับหรือว่าตรงข้ามกับบริษัทไทยยูเนียนฟิลมิลจำกัดมหาชนนะฮะดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางแล้วนะครับตอนนี้พื้นที่แจ้งว่าเปิดการจราจรเป็นปกติแล้วนะครับขอบคุณเจ้าของพื้นที่ด้วยนะครับรู้สึกจะเป็นสภ.บางโทรัสนะคุณ AB สวัสดีนะครับแล้วก็คุณกู๊ดมิกสวัสดีนะฮะคุณกระปุกแดงด้วยนะครับมาเพิ่มเติมทางคอมเมนต์กับทางจสร้อยของเรานะครับวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่ารู้สึกจะเป็นพรุ่งนี้นะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาแจ้งประกาศว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนนะครับในวันพรุ่งนี้นะ15พฤษภาคมนะครับ2569ซึ่งวันนี้เนี่ยทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็มีเรื่องของการพยากรณ์อากาศกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้มีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดเนี่ย 34-36 องศาเซลเซียสนะครับมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี่เป็นข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็เดี๋ยวถึงวันที่15ประเทศไทยตอนบนก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะครับเนื่องจากว่าลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้เนี่ยพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนภาคใต้ก็จะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะด้านตะวันตกยังไงก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีนะครับเรื่องของฟ้าฝนนะสามารถเพิ่มเติมได้กับทางจสร้อยของเรานะฮะขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับเดี๋ยวเราช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะเจ้าหน้าที่ประมงเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีพบปลาหมอคางดำโผล่ชายฝั่งทะเลพัทยาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลียมมีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพิเรลี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่บี

0: รีม
1: ตองนี
0: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
0: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิ
0: และอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสูบ
0: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
1: อมแล้วชื่นใจ
2: ท้องเสียใช้มาซาคาบอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
3: จากกรณีมีรายงานพบปลาหมอคางดำในพื้นที่ทะเลพัทยาความคืบหน้าล่าสุดนางมยุรีณพัทลุงประมงอำเภอบางละมุงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณสะพานปลานาเกลือได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบปลาหมอคางดำเมื่อ2วันก่อนบริเวณสะพานปลานาเกลือและหาดพัทยาแต่จากการตรวจสอบวันนี้ไม่พบปลาหมอคางดำแต่อย่างใดโดยคาดว่าการพบปลาหมอคางดำทั้ง2จุดอาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตามประมงอำเภอบางละมุงระบุว่าปลาหมอคางดำเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นที่สามารถอาศัยอยู่ได้ในพื้นที่น้ำกร่อยบริเวณชายฝั่งแต่ยังไม่พบในเขตทะเลลึกทั้งนี้ช่วงฤดูฝนที่มีน้ำจืดไหลลงสู่ทะเลอาจเป็นปัจจัยเอื้อต่อการกระจายตัวของปลาขอความร่วมมือประชาชนหากพบหรือจับปลาหมอคางดำสามารถนำมาประกอบอาหารหรือแปรรูปเพื่อบริโภคได้เนื่องจากสามารถรับประทานได้ตามปกติแต่หากพบเป็นปลาขนาดเล็กและไม่นำไปใช้ประโยชน์ขอให้ทำลายทันทีและหลีกเลี่ยงการปล่อยกลับลงทะเลหรือแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อช่วยควบคุมและลดการแพร่ระบาดของชนิดพันธุ์ดังกล่าวในระบบนิเวศชายฝั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางถึงกรุงนิวเดลีอินเดียเตรียมร่วมประชุมบลิกหวังต่อยอดเศรษฐกิจดิจิทัล AI ผลักดันบทบาทของประเทศกลุ่ม Global South รับมือความท้าทายคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
4: นายศิริศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางถึงกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียเพื่อร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบริกส์และประเทศหุ้นส่วนที่ศูนย์ประชุมภารัตมันตาปัมสำหรับการประชุมวันนี้นายศิริศักดิ์พร้อมประเทศสมาชิกบริกส์และประเทศหุ้นส่วนจะเข้าคารวะนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียจากนั้นเวลา 15:15 นายศิริศักดิ์จะเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบริกส์และประเทศหุ้นส่วนภายใต้หัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นนวัตกรรมความร่วมมือและความยั่งยืนโดยปัจจุบันบริกส์เป็นกรอบความร่วมมือที่ถูกจับตาที่ย้ำความจำเป็นในการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลและกลไกพหุภาคีให้สอดคล้องกับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงผลักดันบทบาทของประเทศกลุ่มGlobal South เพื่อรับมือความท้าทายร่วมอาทิจีนในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีขั้นสูง AI พลังงานสีเขียวและเศรษฐกิจดิจิทัลบราซิลซึ่งมีความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพอากาศยานและพลังงานสะอาดเป็นต้นสรทัศน์เหมพิพัฒน์รายงานจากสาธารณรัฐอินเดีย
3: กองทัพเรือเข้มสกัดขบวนการลักลอบค้าของผิดกฎหมายชายแดนแม่น้ำโขงจับกลุ่มผู้ลักลอบส่งใบกระท่อมยาแก้ไอและตรวจยึดกระเทียมเถื่อนกว่า10ตันคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
5: พลเรือตีปานและรัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือได้ทำการสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติ2กรณีด้วยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงได้บุกจับขบวนการค้าของเถื่อนในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดมุกดาหารสามารถตรวจยึดใบกระท่อมยาแก้ไอและกระเทียมหนีภาษีรวมกว่า10ตันซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศขณะที่ชายแดนจันทบุรีเมื่อคืนที่ผ่านมาทหารพานาวิกโยธินสามารถสกัดจับ2หญิงไทยลักลอบข้ามแดนจากกัมพูชาหลังถูกมิจฉาชีพหลอกผ่านเทเลแกรมไปทำงานเว็บพนันออนไลน์แต่กลับถูกลอยแพโฆษกกองทัพเรือย้ำว่าประชาชนอย่าหลงเชื่อการชักชวนทำงานออนไลน์ที่ผิดกฎหมายพร้อมสั่งยกระดับการลาดตระเวนเข้มข้นทุกมิติเพื่อกวาดล้างมาเฟียข้ามชาติและรักษาความปลอดภัยให้ประชาชนอย่างสูงสุดวิริยะจันทรารายงาน
6: ไก่ทอดกล้วยทอดแสนโอชาส้มตำปูปลาร้าก็น่ากินขนมกรุบกริบอร่อยลิ้นแต่ทั้งโซเดียมทั้งไขมันช้ำเลยรณรงค์คนไทยลดโซเดียมลดไขมันเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: ท่อน้ำประปาในบ้านรั่วทำยังไงดีหมดปัญหาท่อประปาแตกรั่วเลือกใช้บริการสำรวจซ่อมท่อประปาแตกรั่วภายในบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากการประปานครหลวงจองบริการผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile สอบถามโทร MWA Call Center 1125การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: เดินทางกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้ครับมีคุณดาราวดีนะครับฝากประชาสัมพันธ์แจ้งว่าลืมแว่นสายตาของเพย์บอยนะครับเป็นแว่นสายตาเขาบอกว่าสีชมพูม่วงอยู่ในถุงสีน้ำตาลดำเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่12วันอังคารนะครับที่ผ่านมาตอนประมาณ1ทุ่มขึ้นรถแท็กซี่จำสีจำทะเบียนไม่ได้ครับขึ้นมาจากโลตัสบางแคแล้วก็มาลงที่บางแวก78นะครับฝากพี่ๆคนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวหากฟังอยู่นะครับช่วยกรุณาติดต่อกลับจสร้อยหน่อยครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับคุณประภาพรแจ้งอุบัติเหตุเข้ามาครับถนนรามอินทราเป็นฝั่งขาออกจุดกับรถหน้าศูนย์รักษาความปลอดภัยมีรถเก๋งชนกับรถกระบะตู้ทึบกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวานะครับเราประสานงานพื้นที่สนบางเขตรับทราบครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับเมื่อสักครู่ตรงข้ามหมู่บ้านพระปิ่น3รับแจ้งจากพิพันธ์นะครับการจราพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกหรือว่าทางหลวงหมายเลข9เป็นฝั่งขาเข้ามีรถจอดเสีย2จุดเลยนะครับตรงข้ามหมู่บ้านพระปิ่น3เป็นรถซูบารุอยู่ในช่องทางหลักฝั่งซ้ายจุดที่2เลยสะพานข้ามคลองบางใหญ่เล็กน้อยจุดนี้เป็นรถเก๋งครับก็อยู่ในช่องทางหลักฝั่งซ้ายเหมือนกันเราก็ประสานงานไปเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงบางใหญ่รับแจ้งนะครับการจราจรเห็นบอกว่าชะลอตัวพอถึงบริเวณจุดดังกล่าวก็ต้องเบี่ยงหลบกันผ่านพ้นไปก็ใช้การได้ดีขึ้นนะครับสำหรับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุจากบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนครับประเภทที่1ท่านสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนนะครับหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีถัดไปครับกรณีที่ผู้ทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการหากท่านเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการเขามีรถสำรองให้ท่านยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันครับคุณสมบัติสำหรับรถที่จะสามารถเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1กับทางโครงการได้นะครับต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลมีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกครับสามารถสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภทที่1เพิ่มเติมได้เลยนะครับแล้วก็ผ่อนได้ด้วยครับสำหรับประเภทที่1 0% นาน6เดือนเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-150-0888นะครับบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนครับสำหรับประเภทที่3นะครับเงื่อนไขเขาก็เปิดกว้างมากขึ้นครับสามารถเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่3ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทรถเก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลและรถปิกอัพเชิงพาณิชย์ครับสิทธิประโยชน์ยังคงเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษเรื่องของเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ครับประเภทที่3ก็สามารถผ่อนได้เหมือนกันครับ 0% นาน3เดือนแตกต่างกันตรงที่ว่าประเภทที่3จะไม่มีรถสำรองให้ท่านยืมใช้ระหว่างซ่อมครับสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์เดียวกันเลยนะครับ02-150-0888บริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนครับกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่วิทยาได้โดยตรงเลยครับตามหมายเลขโทรศัพท์เมื่อสักครู่นี้นะครับมีรับแจ้งสภาพการจราจรเพิ่มเติมเข้ามาครับด้านของพระราม4เห็นบอกว่ามุ่งหน้าไป3ย่านชะลอตัวฝั่งที่มาจากสารแดงนะครับส่วนสุขุมวิทที่จะมุ่งหน้าอโศกก็บอกว่าเคลื่อนตัวได้ช้าพระราม1ชะลอตัวทั้งฝั่งที่มาจากเจริญผลมุ่งหน้าปทุมวันฝั่งที่มาจากราชประสงค์ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของปทุมวันครับด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเป็นฝั่งขาเข้านะครับที่ได้ช้ากว่าฝั่งกลับกันขาออกเคลื่อนตัวได้ดีกว่าสวัสดีคุณ AA ด้วยนะครับส่งข้อความเข้ามาทาง YouTube ของทางจสร้อยของเรานะครับพญาไทชะลอตัวแถวแยกพญาไทแล้วก็ด้านของแยกราชเทวีครับผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นฝั่งกลับกันชะลอตัวซอยโยธีต่อเนื่องเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับแล้วก็ทางฝั่งของถนนราชวิถีที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็ยังได้ช้าอยู่นะครับสำหรับจุดนั้น ฝั่งที่มาจากสามเหลี่ยมดินแดงก็ชะลอตัวเหมือนกันครับที่จะมุ่งหน้าเข้าวงเวียนส่วนฝั่งกลับกันไปแยกพระราม9ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดเส้นทางนะครับไปจนถึงบริเวณช่วงอสมทออกไปทางด้านของเดินนายยังเคลื่อนตัวได้ครับรามกำแหงขาเข้ามีชะลอตัวก่อนถึงแยกรามนะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปมุ่งหน้าสู่คลองตันเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับเพชรบุรีมีชะลอตัวบริเวณช่วงพร้อมพงนะครับไปกลับฝั่งที่มาจากทองหล่อฝั่งที่มาจากเพชรอุทัยถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับเมื่อวานช่วงเย็นๆค่ำๆนะครับได้รับรายงานว่าทหารกัมพูชาเนี่ยได้มีการใช้อาวุธปืนยิงตลอดแนวพื้นที่นะครับเดี๋ยวไปติดตามสถานการณ์ณเวลานี้กันว่าจุดดังกล่าวเนี่ยความคืบหน้าเป็นยังไงนะครับตอนนี้มีสายจากทางด้านของท่านนายกเทศมนตรีตำบลด่านที่สุรินทร์นะครับคุณสิริชัยตันติรัตนานนท์ท่านนายกเทศมนตรีสวัสดีครับ
2: ครับผมสวัสดีครับผมสิริชัยตันติรัตนานนท์นะครับนายกเทศมนตรีตำบลด่านอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับผม
1: ครับตอนนี้สถานการณ์ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงณปัจจุบันในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับท่านนายกเทศมนตรีครับ
2: ครับผมคือในสถานการณ์จากช่วงเช้านะครับก็ของตำบลด่านเราต้องพูดก่อนว่าตำบลด่านเรามันมีพื้นที่คือด่านผ่านแดนถาวรช่องจอมที่เราปิดอยู่นะครับ ที่อยู่ในพื้นที่โอเสม็ดที่มีเหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับช่วงเย็นที่มีการยิงขึ้นมาของทางฝั่งกัมพูชาเนี่ย11นัด
1: 11นัด
2: น่าจะเป็นการยิงเตือนยิงอะไรแต่ช่วงเช้านี้เหตุการณ์ปกตินะครับเหตุการณ์ปกติไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆนะครับผม
1: แล้วความเป็นอยู่ชาวบ้านในพื้นที่พูดถึงเหตุการณ์เมื่อวานที่เกิดขึ้นกันยังไงบ้างมีแบบขวัญเสียมีอะไรกันไหมครับในพื้นที
2: ่คงไม่ฮะเพราะทางพื้นที่ของเราเนี่ยคือเราค่อนข้างจะอยู่ในพื้นที่แล้วเข้าใจในพฤติกรรมของคนเขมรเนาะที่อยู่ในพื้นที่เราเนี่ยก็เป็นการยั่วยุพยายามจะยั่วยุเข้ามาในพื้นที่ที่เขาอาจจะเคยอยู่ที่เราผลักดันออกไปนะครับคือตรงส่วนนี้แล้วทางพื้นที่ของเทศบาลตำบลด่านหรือตำบลด่านของเราเนี่ยตรงส่วนนี้นะครับวันนี้ก็มีความมั่นใจในเรื่องของทหารที่ปกป้องพื้นที่อยู่ที่อยู่แนวชายแดนทั้งหมดนะครับก็คุมสถานการณ์ได้ดีอยู่ครับผม
1: ก่อนเหตุการณ์เมื่อวานช่วงเย็นช่วงค่ำเนี่ยมีเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวมาก่อนไหมครับในพื้นที
2: ่ก็ในพื้นที่ไม่มีเพิ่งมีเหตุการณ์คือมันก็จะมีเหตุการณ์เรื่องการยั่วยุที่เอาส่วนเข้ามาตรวจสอบในพื้นที่กันนะครับก็มีการยั่วยุกันเป็นระยะอยู่แล้วนะครับพอเมื่อวานช่วงเช้าก็มีทางฝั่งเรายิงเตือนนะครับยิงเตือนให้รู้ว่าหนึ่งเข้ามาลุกล้ำในใกล้พื้นที่รถหนามที่เรากั้นแนวชายแดนไว้นะครับคือตรงส่วนนี
1: ้
2: ก็ช่วงเย็นก็อาจจะมีการหยอกกันเล่นนะครับผมมองว่าคือเป็นการยั่วยุฝั่งเรานะครับแต่ว่าฝั่งเราค่อนข้างจะหนักแน่นเป็นจุดเล็ก
1: หลังจาก11นัดดังกล่าวเนี่ยที่รายงานไปในพื้นที่เนี่ยมีเสียงดังขึ้นมาต่อเนื่องอีกไหมครับหลังจากเหตุการณ์นั้น11นัดก่อนนั้น
2: ไม่มีนะฮะคือ11นัดเนี่ยคือเราทราบจากหน่วยงานความมั่นคงนะครับเพราะว่าในพื้นที่ตำบลด่านของเราเนี่ยเสียงปืนมันเป็นปืนเล็กเนาะก็ไม่สามารถดังมาถึงในตัวชุมชนเราได้นะครับผมมันเป็นพื้นที่ที่อยู่ชายแดนครับผม
1: แล้วทางเทศบาลมีให้เจ้าหน้าที่มีการจัดพื้นที่ยังไงบ้างครับหลังจากนี้ไป
2: ก็คือเราหนึ่งให้ความมั่นใจคุยกับทางผู้นำนะครับเพราะจริงๆแล้วในของตำบลด่านของเราเนี่ยมีการอยู่เวรยามชลบเฝ้ากวดขันพื้นที่ดังคนเข้าออกในพื้นที่เรานะครับช่วงยามกลางค่ำกลางคืนนะตลอดนะฮะคืออยู่ในความดูแลของท่านในอำเภอนะครับนิรันดร์สุนทรศิรินะครับในอำเภอกับเชิงของเราครับผม
1: เห็นบอกว่ามีการกำชับเหมือนกับว่าเป็นกฎข้อบังคับคนในพื้นที่ที่จะเข้าออกในพื้นที่เหรอครับใช่ไหมอย่างนั้นหรือเปล่า
2: อ๋อของเราพื้นที่ปลอดภัยนะครับมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่กับเชิงคือคุณประโยชน์เนาะที่เป็นข่าวดังอยู่ในโซเชียลอยู
1: ่
2: คือพื้นที่ที่ออกข่าวตรงส่วนนั้นคือที่พื้นที่อำเภอกับเชิงเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะครับเพียงแต่ว่าที่ทางฝ่ายปกครองออกเตือนนะครับออกเตือนก็คือชาวบ้านที่กรณีที่เข้าไปหาของป่าที่แนวประชิดชายแดนแค่นั้นเองฮะคือตรงส่วนหนึ่งเราเข้าใจในการทำมาหากินของพี่น้องประชาชนที่หากินกับของป่าอยู่แล้วเราไม่มีการห้ามแต่เรามีการเฝ้าระวังตักเตือนนะครับเพราะว่าเราห่วงใยว่าชาวบ้านของเราพอเข้าไปประชิดชายแดนทางกัมพูชาเนี่ยทางเขมรเนี่ยก็อาจจะลุกเข้ามาในพื้นที่บางส่วนนะครับที่ดำเนินการนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เราผลักดันเขาออกไปแต่เดิมก็เคยอยู่แล้วเราผลักดันลงไปผลักดันออกจากนอกพื้นที่เราควบคุมพื้นที่ไว้หมดนะครับ ็มีเรื่องนี้ก็เลยทางฝ่ายปกครองก็เลยมีการเตือนออกประกาศเตือนของชาวบ้านที่กรณีเข้าไปหาของป่าในพื้นที่ที่ร่อแหลมที่ติดประชิดแนวชายแดนยังอยู่นะครับคือตรงส่วนนี้เพราะว่านอกพื้นที่เราควบคุมพื้นที่ไว้หมดนะครับก็มีเรื่องนี้ก็เลยทางฝ่ายปกครองก็เลยมีการเตือนออกประกาศเตือนของชาวบ้านที่กรณีเข้าไปหาของป่าใน

0: ต่างๆที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเรื่องของการห้ามชาวบ้านเข้าไปในพื้นที่เหล่านั้นจริงๆเราไม่เคยห้ามนะครับไม่เคยห้ามเราเข้าใจวิถีชาวบ้านของพื้นที่เราอยู่ที่บางครอบครัวที่หากินกับของป่าเนาะตะเกียบเห็ดแม่งตะเกียบดอกกระเจียวแม่งอะไรพวกนี้ก็ธรรมชาติหาอึ่งแม่งก็เป็นเรื่องปกติของวิถีชาวบ้านแต่เราด้วยความห่วงใยเพราะแต่เดิมเนี่ยอาจจะขับมอเตอร์ไซค์มาปุ๊บก็เข้าไปคนเดียวไม่มีใครรู้เลยว่าเข้าไปคนเดียวแล้วกลับออกมาหรือเปล่าแต่ปัจจุบันก็เลยมีการเตือนให้เฝ้าระวังในเรื่องของการเข้าออกนะครับตรงจุดนี้ให้แจ้งให้ทราบมั่งเกิดหายไปจะได้ติดตามได้ถูกครับผม
1: ครับครับซึ่งปัจจุบันนะเวลานี้ก็คือเหตุการณ์ก็ยังสงบเรียบร้อยไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมครับหลังจากเมื่อคืนผ่านไป
0: ไม่มีอะไรฮะไม่มีอะไรในพื้นที่ชาวบ้านก็อยู่กินปกติสุขตรงตลาดช่องจอมก็เปิดค้าขายอยู่นะครับก็ไม่ได้มีประเด็นแต่เราค้าขายก็มีแต่คนไทยแล้วตอนนี้มีแต่คนไทยเนี่ยมีแต่ฝั่งไทยนะครับเพราะตัวบริเวณบ้านด่านห่างแค่แดนแค่กิโลกว่าเองนะครับครับผม
1: ซึ่งเสียงส่วนใหญ่เสียงสะท้อนจากประชาชนพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่เขาก็ไม่ได้มีความกังวลไม่ได้มีความกลัวอะไรใช่ไหมครับก็ยังใช้ชีวิตกันต่อไป
0: ใช่ฮะคือผมมองว่าการให้ความมั่นใจเนี่ยการให้กำลังใจพี่น้องที่อยู่ชายแดนเนี่ยเราผ่านการปะทะกันนะครับเราอพยพกัน2ครั้งแล้ว
1: คร
0: ับอพยพกัน2ครั้งแล้วนะครับคือตรงส่วนหนึ่งคือชาวบ้านเราเข้าใจตรงส่วนหนึ่งว่ากรณีมีการเหตุการณ์อพยพเนี่ยมันเป็นความเสียหายเป็นความสูญเสียนะครับในพื้นที่ของพี่น้องเราพื้นที่ของตำบลด่านเนี่ยเป็นพื้นที่ตอนรบกันครั้งแรกที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือน้องน้ำโขงที่โดนลูกปืนใหญ่ตกแล้วเสียชีวิตที่มีคุณยายนั่นแหละได้คือเพราะฉะนั้นในความเฝ้าระวังตรงส่วนนี้ก็ยังมีมั่งอยู่คือไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นแต่ในที่ผ่านมาหลังจากการปะทะกันครั้งที่2ที่เราคุมพื้นที่อยู่ที่ให้ชาวบ้านกลับมาตั้งแต่ก่อนช่วงปีใหม่นะครับก็คือผมมองว่าชาวบ้านเรามีความมั่นใจค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับคือตรงส่วนนี้มั่นใจกับเจ้าหน้าที่ที่เราอยู่ประชิดชายแดนทั้งหมดนะครับ
1: จริงๆคำถามนี้ไม่อยากถามแล้วก็ไม่อยากให้มันเกิดแต่ว่าต้องถามเรื่องของการความพร้อมที่จะเตรียมรับมือเผื่อว่าสถานการณ์มันไม่โอเคหรือว่าถ้าเย็นนี้ค่ำนี้มันเกิดมีกรณีแบบฉุกเฉินขึ้นมาอย่างนี้ตรงนี้เรามีแผนสำรองรองรับไว้ไหมครับ
0: ครับพื้นที่ส่วนหลังเนี่ยของเราเป็นพื้นที่ส่วนหลังเนาะเรื่องเตรียมความพร้อมเราก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนเรามีแผนงานในเรื่องของเส้นทางการอพยพไปศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับคือตรงตัวนี้เราทำแผนไว้หมดแล้วนะครับคือจากประสบการณ์ที่เรามีเราเตรียมพื้นที่ไว้หมดเพื่อดูแลชาวบ้านเราแต่อพยพไปส่วนหนึ่งที่อาจจะมีการเตรียมความพร้อมเรื่องผู้สูงอายุเด็กนะครับผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีรถแอมบูเลนต์นะครับในเรื่องของนำผู้ป่วยเข้าไปสถานพยาบาลที่ดูแลตรงส่วนนี้ส่วนพี่น้องประชาชนก็จะมีเส้นทางที่ซักซ้อมแผนที่กับผู้นำหมู่บ้านที่เราเตรียมแผนไว้หมดแล้วนะครับแล้วไม่ได้ประมาณและที่สำคัญตอนนี้หลุมหลบภัยนะครับของชาวบ้านเราก็พร้อมที่จะให้ชรบ อยู่ดูแลความไอ้เรื่องของทรัพย์สินของพี่น้องเราเวลากรณีอพยพเลยครับผม
1: แสดงว่าก่อนหน้านี้มีการเตรียมพร้อมรับมือกันได้ไหมตลอดเวลาเลยไหมครับ24ชั่วโมงกันเลยไหมครับ
0: คนชายแดนครับท่านคนชายแดนต้องเตรียมความพร้อมตลอดเวลานะครับเพียงแต่ว่าเราต้องตระหนักนะครับเราต้องตระหนักแต่เราจะต้องไม่ตระหนกนะครับเราตระหนักในความการเตรียมความพร้อมของพวกเราแล้วผมเชื่อเรื่องหนึ่งว่าในเรื่องของประสบการณ์ที่มีใน2ครั้งเพราะครั้งที่2นี้เรียบร้อยมากออกพื้นที่ก่อนเลยตอนเย็นออกตอนเช้าก็ยิงกันปะทะกันนะครับในพื้นที่เราความเสียหายไม่ค่อยมีในรอบ2ครับ
1: ซึ่งชาวบ้านเขาก็รู้แล้วเขาจะเข้าใจใช่ไหมฮะสิ่งที่เจ้าหน้าที
0: ่เข้าใจฮะเข้าใจแล้วก็ไม่อยากให้เหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับ
1: ใช่
0: คือเราก็มองว่าต่างคนต่างอยู่นะครับตอนนี
1: ้ยังไงเอาใจช่วยครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้คนในพื้นที่นะครับทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งชาวบ้านในพื้นที่เลยนะครับท่านนายกเทศมนตรี
0: ครับผมต้องขอบพระคุณมากเลยต้องฝากบอกพี่น้องประชาชนนะครับว่าตรงส่วนหนึ่งนะครับในสถานการณ์ชายแดนวันนี้เราก็ยังเชื่อมั่นทางฝ่ายความมั่นคงทางฝ่ายทหารดูว่าเราคุมพื้นที่ตามแนวชายแดนเรามีความได้เปรียบตรงส่วนนี้อยู่นะครับคือตรงส่วนนี้เราจะเห็นได้จากเรื่องบ่อนคาสิโนที่ตรงช่องจอมที่อยู่ในพื้นที่ผมเนี่ยที่ตรงข้ามบ้านด่านผมเลยที่ติดไปตรงด่านช่องจอมที่บ่อนคาสิโน2แห่งถล่มราบเลยนะครับถล่มราบแต่อาคารที่สแกปเนอร์อยู่พวกไอ้เล่นอยู่ก็เรียบร้อยหมดเลยตอนนี้ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแล้วครับถล่มส่วนน่าจะใช้งานไม่ได้ครับผม
1: อ่ะยังไงเอาใจช่วยครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้มากๆถ้ามีเหตุการณ์ยังไงสามารถเพิ่มเติมกับทางตสร.ของเราได้ตลอดเวลาเลยนะครับท่านนายกเทศมนตรีครับ
0: ครับผมต้องขอบพระคุณมาก

0: อะไรครับในความห่วงใยนะครับก็ฝากพี่น้องทุกคนครับผมขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ สวัสดีครับขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีที่กับเชิงสุรินทร์ตำบลด่านนะท่านนายกเทศมนตรีตำบลด่านกับเชิงที่จังหวัดสุรินทร์นะฮะคุณสิริชัยตันติรัตนานนท์นะครับก็มาเพิ่มเติมให้เกี่ยวกับเหตุการณ์เมื่อวานนะช่วงเย็นช่วงค่ำเนี่ยที่ทราบกันนะครับก็บอกว่ารวมทั้งสิ้นเนี่ย11นัดนะที่ทางฝ่ายทหารกัมพูชาเนี่ยเขาใช้อาวุธปืนยิงตลอดแนวพื้นที่โอสเมดนะฮะในหลายจุดนะในช่วงพบค่ำนะครับก็ทางเราก็มีการยิงเตือนไปนะครับ2นัดนะตามมาตรฐานรักษาความปลอดภัยเพื่อเป็นการป้องกันการลุกล้ำพื้นที่แล้วก็หลีกเลี่ยงเหตุเข้าใจผิดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงบริเวณชายแดนนะครับแล้วก็วันนี้ก็เลยมาตามต่อกันว่าเหตุการณ์หลังจากนั้นในช่วงเช้าช่วงสายจนถึงณตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็ปรากฏว่ายังปกติดีนะครับชาวบ้านก็ยังคงใช้ชีวิตกันนะแต่ก็มีแผนนะรองรับเผื่อว่าสถานการณ์มันไม่ดีเนาะเขาก็มีเตรียมความพร้อมกันตลอด24ชั่วโมงนะครับเอาใจช่วยนะครับทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านนะที่อยู่ในพื้นที่ด้วยสวัสดีพี่อุทัยด้วยนะครับพี่อุทัยบอกว่าแถวเมกะบางนา35องศาครับวันนี้หยุดขับรถไป1วันเลยไม่ได้ทักทายไม่เป็นไรครับอยู่บ้านก็ทักกันได้ฮะพี่อุทัยนะฮะทานข้าวอร่อยไม่อร่อยก็ทักมาได้นะพี่อุทัยครับคิดถึงขอบคุณมากครับนี่ขนาดไม่ได้อยู่บนรถยังทักเข้ามาขอบคุณมากๆนะพี่อุทัยนะรักษาสุขภาพครับแล้วก็คุณกระปุกแดงบอกว่าเทพารักษ์สมุทรปราการ34องศาดัชนีความร้อน43องศาขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะครับก็ส่งต่อได้ผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube นะกับทางจัดสร้อยของเรามาดูข้อมูลหลังไมค์กันต่อนะครับในช่วงเวลานี้รับแจ้งมีอุบัติเหตุภายในท่าเรือแหลมฉบังนะครับเขาบอกว่าอยู่ซอยแหลมฉบังนะฝั่งคิวของท่า B4เป็นถนนฝั่งหมายเลข9นะครับในส่วนของท่าเรือแหลมฉบังนะฝั่งคิวท่า4 B4 นะมีหัวลากคือลักษณะเหมือนตกหลุมแล้วก็ทำให้ตู้เนี่ยมันเอียงทำให้ไม่สามารถเข้าไปจอดที่ท่าได้นะครับใครที่จะมาติดต่อเข้าท่าบริเวณช่วง B4 เนี่ยจากฝั่ง B3 เนี่ยเขาบอกว่าเข้ามาทางถนนหมายเลข9ไม่ได้ต้องวิ่งมาทางฝั่ง C Cat นะแล้วก็เข้าแถวคิวที่หน้าท่า B5 นะแล้วก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี่เป็นข้อมูลจากทางท่าเรือแหลมฉบังเลยนะฮะเขาบอกว่าภายในซอยแหลมฉบังเนี่ยฝั่งคิวของท่า B4 นะมีอุบัติเหตุเป็นรถหัวลากตกหลุมแล้วตัวตู้มันเอียงนะก็เลยฝากประชาสัมพันธ์ว่าใครที่จะเข้ามาติดต่อในช่องทางของ B4 เข้ามาจากฝั่ง B3 เนี่ยมาไม่ได้นะให้ไปใช้ทางฝั่งทางเข้า C แทนนะครับไปเข้าคิวตรงท่า B5 แทนไปก่อนนะฮะคุณน้อยมิเตอร์สวัสดีครับพี่น้อย
2: สวัสดีครับคุณเสมา
1: ครับพี่น้อยสวัสดีครับเชิญครับ
2: ผมใช้พหลโยธินขาเข้านะ
1: ครับ
2: จาก5แยกลาดพร้าวมุ่งหน้ามาทางอตก.เนี่ย
1: ครับ
2: ต้นใช้การได้นะแต่ว่ามันมีท้ายแถวอยู่ BTS หมอชิดอ่ะเนื่องจากรถจะเลี้ยวเข้าไปในกรมการขนส่งทางบกนะครับสองเลน
1: ครับ
2: สองเลนก็เลยมีท้ายแถวออกมาดังกล่าวนั่นแหละถ้านั้นถ้าจะวิ่งก็ต้องชิดขวาสุดๆเลยขวาสุดจะไหลได้จะไหลได้นะครับคือวันนี้รถเยอะในขนส่งมองเข้าไปแล้วเต็มพื้นที่เลย
1: ครับ
2: เราเลี้ยวเข้าไปสองเลน
1: พอ
2: พ้นประตูขนส่งแล้วนะ
1: ครับ
2: โล่งเลยคุณไหนมา
1: อ๋อครับผม
2: มาสบายสบายเลยมาส่งผู้โดยสารที่ BTS อารีเรียบร้อยแล้วผมก็มุ่งหน้าเข้ามาอนุสาวรีย์ชัย
1: ครับ
2: นะครับใช้การได้ทั้งไปทั้งกลับ
1: ครับ
2: ท้ายแถวจะเข้าอนุสาวรีย์ชัยก็แค่200เมตรเอง
1: โอ้ไม่ยาวเท่าไหร่
2: ก็เขียวเดียวก็ผ่านเข้ามาได้ขณะรายงานนี่ผมก็มาจอดอยู่เกาะพญาไทเพื่อรายงานให้คุณเสมาปะทราบนะครับ
1: ครับผม
2: รอบๆอนุสาวรีย์ก็รถน้อยนะเต็มมา
1: ครับ
2: อากาศบรรยากาศดีดี
1: ดีเนาะไม่แดดไม่แรงฝนไม่ตก
2: ไม่มีแดดแต่ว่าเมฆคลุมไปหมดเลยนะ
1: แต่ยังไม่ลงใช่ไหม
2: น่าจะลงแต่ไม่รู้จะลงตอนไหนแล้ว
1: ครับผมครับ
2: คุณที่มาฝากบอกอีกนิดนึงผมที่ผมเคยแจ้งไปที่ชายที่มานั่งอยู่ต่อหม้อรถไฟฟ้าตรง5แยกลาดพร้าวจำได้ไหมครับ
1: จำได้ครับ
2: นั่นแหละคือเขาเป็นเจ้าประจำ
1: เอาวันนี้เขามาอีกแล้วเหรอครับ
2: เอาวันนี้ไม่มาแต่ผมผ่านมาสองวันเนี่ยมาสองวันนี้มาแล้วเขาเปลี่ยนเสื้อนะครับเปลี่ยนเสื้อก็คือไม่ใช่ชายหลงหรืออะไรละ
1: ครับ
2: นะแสดงว่าเขามานั่งชมวิวหรือ
1: เหมือนเขามานั่งพักผ่อนอย่างเงี้ยเหรอครับพี่น้อย
2: ประมาณนั้นแหละถ้าเพราะผมเห็นอีกสองครั้งผมเห็นแต่วันนี้ไม่เห็น
1: แล้วเขาเดินเข้าไปตรงนั้นได้ยังไงครับ
2: ก็น่าจะเดินช่วงรถติดไฟแดงคือคนถือ
1: วอล์กเกอร์
2: เนี่ยแล้วถ้าข้ามถนนเนี่ยรถก็ต้องจอดให้นะ
1: ใช
2: ่ประมาณนั้นแหละแกก็ไปนั่งตรงนั้นของแกประจำผมเห็นอีกสองรอบหลังจากที่รายงานแล้วเห็นอีกสองรอบก็แสดงว่าเขามาประจำ
1: เหมือนมานั่งแบบพักผ่อนหย่อนใจอะไร
2: ประมาณนั้น
1: ครับครับ
2: ครับผมครับผม
1: ขอบคุณมากเลยพี่น้อยที่ช่วยเพิ่มเติมติดตามความคืบหน้าให้ด้วยนะครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณพี่น้อยมิเตอร์ด้วยนะครับคุณบุษบงบุษปาวนิชนะครับมีรายงานกรมอุตุนิยมวิทยานะครับประกาศพรุ่งนี้15กรกฎาคม2569ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการครับคุณบุษบงสวัสดีครับ
3: ค่ะคุณเสนาภาฝนค่ะ
1: ครับ
3: นะ
1: คลองเตยยังไม่ตกนะ
3: ว่าอะไรนะอ
1: ี
3: กที
1: คลองเตยยังไม่ตกคลองเตยยังไม่ตก
3: โอ้ยฝั่งนี้ก็ยังไม่ตกแล้วก็แดดแรงมากนะคะเขาก็หลอกให้เราตายใจไงว่าวันนี้จะพักฝนจะพักก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ฝนจะมาเป็นอย่างเป็นทางการ
1: ครับ
3: นะคะซึ่งวันนี้ทางด้านของดร.สุกัลยานียะวินทยานนะคะก็อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาก็แถลงว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต
1: ่คุณแม่สัญญาณไม่ดีคุณแม่
3: ไม่ทราบเหรอคะ
1: มันหายไปเลยเมื่อกี้
3: เหรอแต่แม่ก็อยู่ปกติได้ยินมั้งได้ยิน
1: ใช่ไหมได้ยินแล้วเอาใหม่ขออีกที
3: ใครทำอะไรอ่ะฉันกลัวนะ
1: ขออีกที
3: อีกที
1: ครับ
3: ก็อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะดร.สุกัลยานียะวินยะวินชาญนะคะก็แถลงว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้15พฤษภาคมนะคะหลังจากตรวจสอบองค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยาเป็นไปตามเกณฑ์การเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยนะคะ
1: คร
3: ับ โดยภาพรวมในปีนี้เนี่ยฤดูฝนคาดว่าปริมาณฝนรวมแล้วของประเทศจะน้อยกว่าปีที่แล้วและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณ10%นะคะโดยตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงกลางเดือนมิถุนายนเนี่ยฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นและก็ตกต่อเนื่องมากขึ้นโดยเฉพาะภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่มีโอกาสฝนตกหนักบางแห่งนะคะอย่างที่เมื่อวานนี้แถวพัทยาเนี่ยก็โอ้โหน้ำท่วมรอการระบายกันเลยตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะกว่าจะแห้งนี่ก็ช่วงเช้าตรู่วันนี้เลยกว่าน้ำจะลงได้หมดนะคะหลังจากนั้นเนี่ยประมาณสักมิถุนาถึงกรกฎาคมเนี่ยฝนจะทิ้งช่วงนะปริมาณฝนแล้วก็การกระจายตัวของฝนจะลดลงทำให้หลายพื้นที่มีโอกาสที่ฝนจะทิ้งช่วงโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานก่อนที่ฝนจะกลับมาตกชุกหนาแน่นอีกครั้งหนึ่งก็คือเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนะคะซึ่งเป็นช่วงที่เรารู้กันอยู่แล้วต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งนะคะส่วนปรากฏการณ์เอลนิโญลานิญาปัจจุบันยังอยู่ในสภาวะเป็นกลางนะคะแต่ก็มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเข้าสู่ภาวะเอลนิโญในช่วงหลังของปีซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนตกน้อยกว่าค่าปกติและอากาศก็จะร้อนขึ้นกว่าค่าปกติเล็กน้อยนะเขาใช้คำว่าอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อยนะคะก็เลยทำให้มองรวมว่าภาพรวมทั้งปีนี้ปริมาณฝนมีแนวโน้มน้อยกว่าปกติแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักเป็นระยะจากอิทธิพลของมรสุมแล้วก็ยอมความกดอากาศต่ำที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะส่วนพายุหมุนเขตร้อนในปีนี้คาดว่าจะมีพายุเข้าสู่ประเทศไทยประมาณ 1-2 ลูกนะคะแนวโน้มก็น่าจะมาในช่วงฝนชุกนั่นแหละก็คือสิงหาคม ถึงกันยายนนะคะแล้วก็ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้เปิดศูนย์ติดตามฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันเพื่อติดตามแล้วก็วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าหลังจากวันที่10เพราะในช่วงนี้14ถึง18พฤษภาคมเนี่ยประเทศไทยมีแนวโน้มจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งมาจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นนะคะส่วนทะเลอันดามันอ่าวไทยจะมีคลื่นลมแรงค่ะทะเลอันดามันคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรก็ต้องเฝ้าระวังอยู่ดีสำหรับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาพอเปิดศูนย์ติดตามฝนตกหนักของประเทศไทยแล้วเขาก็จะมีการรายงานสถานการณ์แล้วก็ออกประกาศเตือนภัยอย่างต่อเนื่องขอให้ประชาชนเนี่ยติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศและประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงฤดูฝนปีนี้เลยค่ะ
1: ครับ
3: ยังไงก็ต้องเฝ้าระวังไว้อยู่ดีนะคะเห็นแดดแรงๆร้อนๆแบบนี้ไม่แน่เย็นๆก็มานะมาได้เหมือนกันนะคะ
1: แล้วนี่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าพอเข้าสู่ฤดูฝนปุ๊บใช่ไหมพรุ่งนี้ใช่ไหมสัปดาห์หน้าวันจันทร์ปุ๊บคราวนี้เปิดเรียนแบบคือเต็มร้อยอ่ะ
3: เต็มรูปแบบใช่วันนี้น้องๆอาจจะแบบมันแค่วันนี้วันพุธอ่ะแล้วเดี๋ยวเปิดอีก2วันก็หยุดแล้วก็เดี๋ยวไปเปิดวันจันทร์ดีกว่า
1: วันนี้พฤหัสแล้วจ้ะ
3: วันนี้พฤหัสใช่ไหมพฤหัสสุกเอง
1: เนี่ยทำงานเยอะไงลืมวันลืมคืนหมดละ
3: ก็แม่ก็เป็นแบบเสมาแหละแม่ก็เออเล่
1: เดี๋ยวเอาเข็มกัดไปด้วยนะ
3: เอาเข็มกัดไปแล้วเหรอสมัครแล้ว
1: สมัครแล้วใช่ป่ะ
3: สมัครเรียบร้อยแล้วสมัครเรียบร้อยแล้วผู้เข้าร่วมโครงการเช่นเดียวกันนะ
1: คะ
3: ก็อัปเดตกันค่ะ
1: ขอบคุณครับครับ
3: ค่ะเพิ่มเติมค่ะ
1: ครับขอบคุณคุณบุษบงบุษบาวดิษนะฮะก็เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการสำหรับประเทศไทยนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีประกาศแล้วนะพรุ่งนี้นะฮะก็ฝนจะน้อยกว่าในช่วงที่ปีที่ผ่านมาประมาณ 10% นะแต่ว่าฟังเมื่อสักครู่เห็นบอกอากาศจะร้อนขึ้นนะครับเล็กน้อยก็ใช้คำว่าเล็กน้อยนะฮะสวัสดีคุณเซลฟ์ด้วยนะครับบอกว่าปิ่นเกล้าฟ้าเริ่มคึมๆแล้วครับสวัสดีพี่สุวรรณทองด้วยภาษีเจริญฟ้าครึ้มมืดครึ้มนะคิดถึงเช่นเคยคิดถึงเหมือนกันครับพี่สุวรรณทองขอบคุณมากสวัสดีคุณ 3M ด้วยนะครับสวัสดีคุณระพีด้วยนะครับคุณ 3M บอกว่าเจอหน้าฝนน้ำอาจท่วมหนักเจอคนน่ารักอะไรอ่ะอาจอกหักได้ป่ะจะพิมพ์อย่างนี้ป่ะนะฮะแล้วก็สวัสดีคุณกระปุกแดงนะบอกว่าทักทายคุณแม่มาด้วยอ่ะสวัสดีคุณแม่มาด้วยนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยวคุณแม่เข้ามาเป็นระยะเดี๋ยวคุณแม่เข้ามาเรื่อยๆนะสำหรับใครที่คิดถึงอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
4: ฝุ่นควัน PM2.5 มลพิษทางอากาศที่กำลังบั่นทอนชีวิตของคนใช้รถใช้ถนนกรมทางหลวงห่วงใยสุขภาพปอดของทุกคนจึงเร่งดำเนินการมาตรการลดฝุ่นบนทางหลวงด้วยการฉีดพ่นน้ำบนผิวจราจรนำรถบรรทุกน้ำออกพรมถนนและเกาะกลางพร้อมทำความสะอาดและเก็บเศษดินบริเวณพื้นที่ที่กำลังก่อสร้างรวมถึงปล่อยฝอยละอองน้ำความดันสูงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางทุกแห่งเพื่อให้ผู้ใช้ทางทุกคนหายใจได้สะดวกขึ้นปลอดสะอาดปลอดมลพิษเมื่อใช้ทางหลวงสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง

0: คุณกำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอยู่หรือเปล่าขอเชิญชวนมาสัมผัสบรรยากาศจริงที่เซลล์แกลเลอรี่โครงการบ้านชาวไทยดีครับคลองหลวงออกแบบการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และระบบไฟฟ้าครบครันเดินทางสะดวกใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเปิดให้เข้าชมทุกวันแล้วคุณจะเจอที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.บ้านชาวไทย.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ @บ้านชาวไทยโครงการคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนกันยายน2569และแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม2571บ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัย
1: บ้านชาวไทยบ้านชาวไทยบ้านดีดีเพื่อทุกคน
2: ฮือจะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
3: อ่ะดูนี
2: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
3: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
2: โหเร็วจัง
3: บอกแล้วไงไวไหม
4: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีหนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
2: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
3: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
1: เราต้องทำยังไงคะหมอ
4: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
4: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02 708 7501 ถึง 10

0: ทักทายคุณระพีด้วยนะครับเห็นบอกว่าวันนี้มาอยู่แถวใส่ใต้ใหม่ใช่ไหมไม่มีแดดเลยครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับคลองเตยยังไม่ตกนะครับมีแดดอ่อนๆด้วยนะครับคุณเซลบอกว่าฝากแจ้งลงอุโมงค์แยกไฟฉายมุ่งหน้าไปปิ่นเกล้าด้านบนของทางลงเหมือนมีป้ายชำรุดห้อยอยู่เป็นชิ้นๆแต่ว่าถ่ายไม่ทันรบกวนช่วยโทรมาเพิ่มเติมข้อมูลนิดนึงได้ไหมครับคุณเซลเมดอะคุกเนี่ยนะฮะ3254เนี่ยรบกวนช่วยโทรมาเพิ่มเติมข้อมูลทางหลังไมค์ให้หน่อยครับขอบคุณมากเลยนะฮะเดี๋ยวยังไงประสานงานต่อให้แต่ว่าโทรมาให้เจ้าหน้าที่เราซักถามนิดนึงนะครับขออนุญาตเพิ่มเติมรายละเอียดอีกสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวยังไงเบื้องต้นเราประสานงานแจ้งให้ก่อนนะครับขอบคุณมากที่แจ้งเข้ามานะเหมือนลักษณะเหมือนเป็นป้ายใช่ไหมมันชำรุดหรอทางลงอุโมงค์แยกไฟฉายมุ่งหน้าไปปิ่นเกล้านะครับอยู่ด้านบนของทางลงอุโมงค์เลยอ่ะขอบคุณมากนะครับเบื้องต้นแต่ว่ารบกวนโทรเข้ามาเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงนะครับจะได้ประสานงานเพราะว่าเวลาเราจะแจ้งไปทางหน่วยงานไหนเนี่ยเขาจะถามซะละเอียดเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขออนุญาตสอบถามซะละเอียดสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวยังไงเราดำเนินการต่อให้นะครับแล้วก็มีก่อนหน้านี้มีคลิปเป็นไวรัลนะครับ1คลิปนะที่อยากจะให้ได้ชมกันถือว่าคลายเครียดแล้วกันแก้เครียดนะครับช่วงนี้ก็นะครับเจอแต่เรื่องหนักกันมาพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับทางด้านของคุณหวานธันนิชาเห็นบอกว่าเป็นคนถ่ายคลิปดังกล่าวนะครับสวัสดีครับคุณหวาน
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหเป็นไวรัลมากเลยอ่ะคลิปที่คุณหวานถ่ายอ่ะ
1: อ๋อค่ะเพราะว่าเห็นแล้วบอกว่าน่ารักมากเราเห็นเรายังอยากแบบให้คนอื่นเห็นเหมือนเราอย่างเงี้ยก็เลยถ่ายไว้
0: คิดเหมือนผมเลยขออนุญาตนำคลิปคุณหวานขึ้นใน YouTube ในทางโซเชียลจสร้อยด้วยเนาะคนอื่นจะได้เห็นแล้วอมยิ้มไปด้วยกันเนาะ
1: ได้เลยค่ะยินดีค่ะ
0: ตอนนั้นเหตุการณ์มันเป็นยังไงคุณหวานเล่าให้ฟังหน่อยกี่โมง
1: ตอนนั้นเป็นเวลา6 ใกล้ๆ1 ทุ่มอะค่ะเหมือนกับว่าเขาจะมี2 รอบนะคะจะเป็นวันอังคารก่อนพฤหัสที่จะแบบมีการเต้น2 รอบอะไรเงี้ยค่ะก็คือตั้งแต่6 โมงถึง1 ทุ่มรอบหนึ่งแล้วก็1 ทุ่มถึง2 ทุ่มอีกรอบนึงแล้วเราไปอ่ะเราจะไปเต้นรอบ1 ทุ่มแล้วเราเห็นพอดีมันเป็นเพลงสุดท้ายของรอบแรกอะค่ะแล้วเราเห็นคุณตำรวจเราก็เลยรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเลยตอนนั้นก็ยังไม่มีใครถ่ายเราใช่ค่ะพอเราถ่ายเราก็ไม่กล้าลงเพราะเราแบบเกรงใจเขาแต่เราคิดไอ้ตำรวจเพื่อประชาชนเราเขาไม่น่าจะว่าเราก็ลง
0: คือลงไปก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นท่านไหนเพราะว่าเขาก็ปิดเหมือนแบบมีใส่ใช่ไหมใส่ผ้าใส่อะไรปิดมันมองไม่ชัด
1: ใช่ค่ะแต่พอเขาเต้นเสร็จคนก็ตบมือกันเต็มเลยนะคะ
0: จริง
1: เขาน่ารักมาก
0: น่ารักจริงๆผมเห็นครั้งแรกนะตอนแรกผมเห็นแล้วผมยังแบบแบบหัวเราะแบบลั่นเลยอ่ะแบบน่ารักจริงๆเห็นแล้วมันแหมมันหมั่นเคี้ยวมากเลยนะ
1: ใช่ค่ะใช่แบบสอนอลุมพินีทำถึง
0: เต้นอยู่นานไหมเต้นอยู่นานไหมครับ
1: เต้นก็เต้นบอลแค่นั้นเลยค่ะที่ตามที่คลิปที่เห็นเลยค่ะใช่ค่ะ
0: อ๋ออันนี้ก็คือสเต็ปตั้งแต่ต้นถึงจนจบเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วปกติไปเต้นที่สวนลุมบ่อยไหมคุณหวานเองเนี่ย
1: ก็ไปเป็นครั้งที่สองค่ะแต่ครั้งเนี้ยครั้งที่สองเนี่ยเพิ่งเห็นนะคะ
0: แล้วหลังจากนี้จะไปอีกไหม
1: ใช่แหละแบบไปแล้วก็ได้เห็นเลยค่ะแบบน่ารักเน
0: ี่
1: ย
0: แล้วคนพอลงคลิปไปนี่เสียงตอบรับเป็นไงคนเข้ามาคอมเมนต์ยังไงบ้าง
1: คนก็เข้ามาคอมเมนต์แบบชื่นชมเขาก็ชอบแบบเขาก็เห็นเขาน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกว่าไม่ได้ออกตรวจออกสเต็ปอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่ารัก
0: จริงๆเหมือนมาทำงานมาป้องกันเหตุเกี่ยวกับพวกซับอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่แบบเหมือนกับว่าเอาซะหน่อยละกันเห็นแล้วมันก็อดใจไม่ไหว
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะอาจจะแบบเอนเตอร์เทนคนดูแถวนั้นด้วย
0: สเต็ปเขาน่ารักมากเลยเนาะ
1: น่ารักมากค่ะแล้วเขาดุ๊กดิ๊กมากเลยอย่างเงี้ยพี่เขาก็ปุ๊กลุกมากเลยถ้าไม่ติดแบบว่าอุปกรณ์ที่รอบเอวน่าจะเต้นแรงแบบนี
0: ้แต่ตอนนี้เพิ่งเห็นครั้งแรกเพราะเรามาครั้งที่สองใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะไม่รู้ว่าครั้งอื่นๆที่เขาเต้นทุกเย็นหรือเปล่าเพราะท่าเขาเป๊ะมากค่ะเขาควรจะขึ้นไปบนเวที
0: นี่กำลังจะถามเลยเอาละครั้งแรกมาพอดีไม่ได้เจอใช่ไหมครั้งแรกอ่ะ
1: ไม่ได้เจอค่ะไม่ได้เจอนี่คือเพิ่งครั้งนี้ครั้งดิบเพิ่งเห็นครั้งอันนี้มาครั้งที่สองแต่เพิ่งเห็นเขาครั้งแรกนะคะ
0: แล้วปกติไปออกกำลังกายที่ไหนครับเป็นสายแบบเต้นแอโรบิกอยู่แล้วไหม
1: อ๋อก็เป็นแบบไปตามยิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอโรบิกนี่เรามาแบบว่าตามกระแสอย่างเงี้ยค่ะเราก็มาเราอยากจะมาดูมาลองดูเห็นทำไมคนเขามาเยอะจังน่าจะสนุกน่าจะจอยอะไรเงี้ยค่ะ
0: โอ้ก็เลยจอยเลยได้คลิปเป็นแบบเรา
1: จอยเลยเลิศเลยล่ะอย่างเงี้ยค่ะ
0: เออแล้วทำไมถึงเลือกมาที่สวนลุมอ่ะก่อนหน้านี้เข้ายิมไม่ใช
1: ่
0: หรอ
1: ใช่ค่ะก็แบบว่าอยากเปลี่ยนชอบกิจกรรมที่มันหลากหลายค่ะแบบใครได้หมดอะค่ะที่เป็นแบบกิจกรรมอะไรเงี้ยไปวิ่งก็ไปได้
0: ก็ลองดู
1: ยิมก็ได้อะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะจะได้ไม่เบื่อค่ะค่ะ
0: น่ารักน่ารักว่าหลังเจอเหตุการณ์อะไรก็อัดถ่ายคลิปแล้วก็ส่งมาให้จอสลอยอวดกันบ้างนะเพราะว่าน่ารักมากๆ
1: ได้เลยค่ะ
0: คลิปที่คุณหวาน
1: ลงได้เลยค่ะ
0: เออมีอะไรอยากจะบอกสายฟังหน่อยไหมคนที่ฟังอยู่กับคลิปที่เป็นไวรัลของเราเชิญได้เลยนะครับ
1: ค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ไปคอมเมนต์กันน่ารักน่ารักแล้วก็ขอขอบคุณพี่ตำรวจในคลิปด้วยยังไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใครแต่แบบว่าแบบขอบคุณมากเลยแบบว่าเขาทำให้ความแบบให้เราจะเหนื่อยล้ามาจากไหนแต่มาเห็นเขาในวันนั้นคือมันแบบ
0: มันมีรอยยิ้ม
1: มากอะไรเงี้ยค่ะ
0: มันมีรอยยิ้ม
1: ทำให้เรายิ้มได้
0: ใช่ใช่มันดูแล้วมันอารมณ์ดีแล้วคือเหมือนกับว่าเขาจะเด่นสุดในด้านหลังเลยนะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: เพราะว่ามีคนแบบเดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็มีพวกพี่รปภ.อะไรเงี้ยเขาก็เหมือนกับแบบก็ถ่ายเหมือนกันเนาะไม่ใช่เราคนเดียว
1: ค่ะทุกคนก็แบบใช่ไม่ใช่เราคนเดียวอะไรเงี้ยแต่อาจจะเป็นมุมด้านนั้นที่เรายืนอยู่คนเดียวแต่จะมีมุมด้านหลังด้วยที่แบบน้องๆเขาถ่ายกันเอาไว้อะไรเงี้ยค่ะ
0: คือลักษณะ
1: เรายังคิดเลยมันเป็นมีมแน่ๆอะไรเงี้ยน่ารัก
0: เขาถ่ายไปเขาก็ยิ้มไปนะทุกคนที่เห็นคือเขายิ้มหมดเลยอ่ะกับสเต็ปแดนอันเนี้ยเราจะเรียกเขาว่าอะไรดีตั้งชื่อให้หน่อยไหนๆก็เป็นคนทำใหคลิปนี้เป็นไวรัลแล้วช่วยตั้งชื่อท่าเต้นให้เจ้าหน้าที่หน่อยได้ไหม
1: ไม่ออกเลย
0: เอออะไรเดียว
1: งานก็ต้องทำกำลังกายก็ต้องออก
0: เนี่ยเดี๋ยวแคปชั่นเนอะเออได้แล้วเดี๋ยวครั้งที่3ไปอีกไหมอ่ะ
1: ก็เดี๋ยวจะไปอีกค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเจออีกเดี๋ยวจะถ่ายนะคะจะไปวิ่งเข้าไปขอบคุณเขาด้วยบอกพี่คะหนูเขาน่าจะยังไม่รู้แต่ตอนนี้เขาคงรู้แล้ว
0: ตอนนี้ผมว่าเขารู้เขาน่าจะเห็นผลงานตัวเอง
1: ใช่ตอนแรกก็ไม่กล้าลงกับเขาเอ๊ะเดี๋ยวพี่เขาจะฟ้อง PDPA เราหรือเปล่าแต่เราก็เก็บไว้คนเดียวไม่ไหวอะไรเงี้ยเราก็ลง
0: แต่ว่าเขาเห็นไปในทิศทางเดียวกับเราหมดเลยนะพวกในคอมเมนต์คนที่เขามาคอมเมนต์เขาบอกว่าอย่างเงี้ยเก็บไว้ดูคนเดียวไม่ได้เลยนะต้องแบ่งกัน
1: ไม่ได้ค่ะเก็บไว้ไม่ไหวจริงๆค่ะ
0: ช่วยกันถือว่าเหมือนทำให้คนไทยมีความสุขเพิ่มมากขึ้นอ่ะอย่างน้อยแบบนิดนึงได้ครับ
1: ใช่ค่ะใช
0: ่อ่ะแล้วเดี๋ยวจะไปอีกทีเมื่อไหร่อ่ะครั้งที่3
1: วันศุกร์นี้ค่ะเดี๋ยววันศุกร์นี้จะไปอีกครั้งนึงค่ะ
0: อ๋อครับยังไงขอบคุณมากวันนี้มาแชร์เรื่องราวดีๆที่ทำให้เรายิ้มได้นะครับในระหว่างวัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะขอบคุณนะคุณหวาน
1: ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ
0: ยินดีครับสวัสดีครับเจ้าของคลิปนะครับขอบคุณคุณหวานธันนิชาด้วยนะครับพอดีเพิ่งไปที่แอโรบิกที่สวนลุมเป็นครั้งที่2แล้วก็เจอกับเหตุการณ์เมื่อสักครู่นะครับก็ขออนุญาตคุณหวานไปแล้วนะเจ้าของคลิปว่าขอนำมาเปิดสร้างรอยยิ้มให้กับคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทาง YouTube ของทางจสร้อยสดๆอยู่ในขนาดนี้ไม่ว่าคุณจะเคร่งเครียดกับเรื่องอะไรมาก็แล้วแต่รับรองเลยว่าถ้าเมื่อสักครู่คุณได้ชมคลิปดังกล่าวไปพร้อมๆกันอย่างน้อยคุณต้องมีแอบเผลอยิ้มที่มุมปากบ้างแหละเชื่ออย่างนั้นนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่าคอมเมนต์เนี่ยโอ้โหแบบเข้ามาชื่นชมนะแล้วก็มีแต่เสียงหัวเราะมีแต่อิโมจิยิ้มนะฮะมันก็เป็นเรื่องราวดีๆระหว่างวันที่มันดูแล้วมันรู้สึกมันคลายเครียดได้เนาะนะมันทำให้เราแบบอบอุ่นหัวใจในช่วงเวลาครู่หนึ่งนะครับบางทีมันอาจจะลืมเรื่องร้ายๆอะไรไปชั่วครั้งชั่วคราวนะครับก็ถือเป็นมุมดีๆที่เกิดขึ้นละกันระหว่างวันที่มานำเสนอกันนะครับเดี๋ยวหลังบ่ายสองนะครับเดี๋ยวไปคุยกับทางด้านของท่านผู้อำนวยการสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมความรู้สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครกันนะครับกับกระแสกิจกรรมแอโรบิกที่สวนลุมช่วงนี้มาแรงเลยนะใครที่แบบสายรักสุขภาพอย่างเมื่อสักครู่ตัวคุณหวานเองเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้ยก็ลองไปเรื่อยนะครับคือสายเฮลตี้อย่างเงี้ยพอมีกิจกรรมอะไรที่มันน่าสนุกนะครับที่มันเราไม่เคยลองทำมาก่อนไงแบบเปิดประสบการณ์ในชีวิตใหม่ๆนะที่เรายังไม่ได้เคยลองทำก็ลองดูนะครับตอนนี้เห็นเป็นกระแสมากหลายที่ที่มีการจัดแอโรบิกนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาเต้นกันแบบโอ้โหมันมากนะไม่ว่าจะเป็นข้างบนเวทีข้างๆเวที ข้างล่างเวทีรวมไปถึงข้างหลังเวทีเมื่อสักครู่นะครับที่อยู่ด้านหลังสุดนะก็มันไม่แพ้กันเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวหลังบ่าย 2 กลับมาพูดคุยกันต่อช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา14นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับโฆษกรัฐบาลยืนยันยังไม่มีการประกาศเพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม69และอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายืนยันนักลงทุนต่างชาติยังคงต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจสักครู่กลับมาติดตามครับ

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
3: พี่โอหนูชอบพี
2: ่ยูชอบไอเหรอ
3: ชอบมากพี่โอ
2: ยูชอบไอจริงๆนะ
4: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
2: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะโดยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
5: ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียืนยันยังไม่มีการประกาศเพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
7: เพจเฟซบุ๊กสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีชี้แจงกรณีที่มีการแชร์ข่าวสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเสนอคณะรัฐมนตรีให้กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี2569จำนวน2วันเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งผลให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมนั้นสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอชี้แจงว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงปัจจุบันยังไม่มีการหารือหรือประกาศวันหยุดยาวแต่อย่างใดขอประชาชนอย่าหลงเชื่อการสร้างข่าวเท็จสำหรับวันหยุดราชการเดือนมิถุนายนนั้นได้แก่วันจันทร์ที่1มิถุนายนเป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาและวันพุธที่3มิถุนายนเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสำหรับวันหยุดราชการเดือนกรกฎาคมได้แก่วันอังคารที่28กรกฎาคมเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันพุธที่29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชาและวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมวันเข้าพรรษายศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
6: นายพุนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ชี้แจงกรณีกรมธุรกิจการค้าได้เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบถอดก้าวธุรกิจออกจากบัญชีท้ายพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542ด้วยแบ่งออกเป็น3กลุ่มว่าไม่ใช่การเปิดเสรีให้ต่างชาติเข้ามาแย่งธุรกิจคนไทยแต่อย่างใดแต่เป็นการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อกระจัดความซ้ำซ้อนทางกฎหมายเพื่อเพิ่มความคล่องตัวของนักลงทุนชาวต่างชาติในการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมายเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนและนำเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาพัฒนาศักยภาพแรงงานและธุรกิจไทยให้พร้อมแข่งขันในระดับนานาชาติซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านการส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาลอย่างไรก็ตามแม้จะถอดธุรกิจออกจากบัญชีท้ายพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542แต่นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยหากประสงค์จะตั้งบริษัทต้องขอจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์และยังต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่กำกับดูแลเช่นเดิมเช่นธุรกิจโทรคมนาคมต้องขออนุญาตจากสำนักงานกสทช.ธุรกิจศูนย์บริหารเงินต้องขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ธุรกิจขุดเจาะปิโตรเลียมต้องขออนุญาตจากกระทรวงพลังงานเป็นต้นเพียงแต่ไม่ต้องดำเนินการขออนุญาตการประกอบธุรกิจตามพรบ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542จากกระทรวงพาณิชย์อีกซึ่งจะช่วยลดความซับซ้อนในการขออนุญาตประกอบธุรกิจได้เป็นอย่างมากเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศได้เป็นอย่างดี
8: จริงใจใส่ใจเข้าใจและร่วมใจเพื่อให้เป้าหมายในการทำงานจะได้บรรลุผลสำเร็จศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 15:00 น.อิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
10: สถานีวิทยุจส.100 วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไม่ได้พึงพอใจกับเพียงแต่เยี่ยมราษฎรหรือทำแต่สิ่งที่เคยทำเป็นประเพณีเราต้องพยายามให้ดีกว่าดังนั้นการที่เพียงแค่ไปเยี่ยมราษฎรเพราะเป็นหน้าที่ของประมุขของประเทศที่จะต้องทำตามประเพณีนั้นเป็นเรื่องไร้สาระหากเราไม่สามารถมีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนแล้วเราต้องถือว่าการเป็นประมุขประสบความล้มเหลวความบางตอนจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงพระราชฤทัยมุ่งมั่นทั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของพระองค์เองในการอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อความผาสุกของประชาชนหากเปรียบการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการแก้ปัญหาน้ำดินป่าไม้และเกษตรกรรมเป็นดั่งหน้าที่ของพ่อบ้านแล้วสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ทรงทำหน้าที่ของแม่บ้านด้วยการช่วยดูแลในเรื่องความเป็นอยู่และหาอาชีพเสริมควบคู่กันไปปฐมบทของการทรงงานพัฒนาเคียงคู่กันได้เริ่มขึ้นในพื้นที่บริเวณอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดังเช่นในปี2509ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคแก่ราษฎรในหมู่บ้านเขาเต่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงริเริ่มจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นเพื่อให้แม่บ้านมีอาชีพเสริมรายได้พระราชกรณียกิจที่ประสานสอดคล้องของทั้งสองพระองค์ได้ขยายไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งพัฒนาปัจจัยหลักในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในขณะที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงดูแลด้านอาชีพเสริมและชีวิตความเป็นอยู่ให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือการพัฒนาคนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับเป็นตัวอย่างอันแจ่มชัดในการสร้างอาชีพเสริมโดยการให้ราษฎรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์งานหัตถกรรมอันสวยงามผลงานศิลปาชีพของแต่ละตำบลแต่ละภูมิภาคจึงมีเอกลักษณ์โดดเด่นทรงดูแลไปถึงการวางแผนเผยแพร่และจำหน่ายอย่างครบวงจรความสำเร็จในวันนี้คือเวลากว่า40ปีของการทรงงานเพื่อให้ราษฎรได้มีชีวิตดีขึ้นและความงดงามของหัตถศิลป์ของแผ่นดินเป็นที่ชื่นชมในหมู่นานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงคิดค้นแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่เพื่อให้ราษฎรรู้จักการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำด้วยการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ส่งเสริมให้เกิดการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนและให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแผนใหม่ส่วนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหาทางฟื้นฟูป่าด้วยแนวพระราชดำริต่างๆสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเพิ่มเติมในเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญมาตลอดเวลาอันยาวนานเปรียบได้ดั่งพลังเสริมพลังแผ่นดินที่จะร่วมสรรสร้างความสำฤทธิ์ผลแห่งพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือคนไทยและประเทศไทยดำรงอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นและมั่นคงตลอดไป

0: ติดตามจอสอร้อยกันต่อนะครับเมื่อสักครู่นะครับที่ทางคุณเซลแจ้งเข้ามาในคอมเมนต์ทาง YouTube นะครับเรามีการประสานงานต่อให้กับทางด้านของเจ้าหน้าที่สน.บางกอกน้อยรับทราบแล้วนะครับบริเวณช่วงทางลงอุโมงค์แยกไฟฉายมุ่งหน้าไปปิ่นเกล้าจรัญสนิทวงศ์นะครับที่บอกว่าป้ายด้านบนเนี่ยมันลักษณะเหมือนมันชำรุดอ่ะแล้วมันก็ห้อยลงมานะครับเป็นชิ้นๆน่ะนะครับเราประสานงานให้แล้วนะสำหรับในพื้นที่นะครับมีคุณชัยรัตน์เพิ่มเติมเรื่องของข้อมูลการจราจรแถวลาดพร้าวฝากไว้ทางหลังใหม่นะครับเมื่อสักครู่ลาดพร้าวมหาดไทยมุ่งหน้า71เคลื่อนตัวได้2ฝั่งครับคุณสะทนบอกว่ามีคนเร่ร่อนนะครับอยู่ที่รัชดาพิเศษแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มาบนสะพานข้ามแยกรัชโยธินคุณสะทนบอกว่ามีคนเร่ร่อนเดินเก็บของอยู่ชิดกับแบริเออร์ด้านขวาเขาบอกว่าดูแล้วมันอันตรายมากเลยกลัวว่าเดี๋ยวรถจะไปเฉี่ยวเขาเราก็เลยประสานงานท้องที่สน.พหลโยธินนะครับการจราจรเคลื่อนตัวได้ไปกลับคุณพ่อน้องบีทางหลวง2052ครับอยู่ประจวบคีรีขันธ์นะครับหัวหินมุ่งหน้าป่าละอูการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่าฝนตกหนักเลยนะครับสำหรับในพื้นที่คุณพ่อน้องบีบอกว่าใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์3ถึงเบอร์4เลยนะตกหนักมากรถเนี่ยไม่เยอะแต่ว่าที่ไปช้าเพราะฝนตกหนักนะทัศนวิสัยไม่ดีนะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางทางหลวง2052หัวหินป่าละอูนะครับที่ประจวบคีรีขันธ์บอกว่าฝนตกหนักมากเลยนะใช้ที่ปัดน้ำฝนนี่แบบระดับ3ระดับ4เลยนะครับก็ส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าคุณสมคิดเจริญกรุงจากถนนตกที่จะมุ่งหน้าไปตัดถนนจันทร์นะครับการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งคุณกุ้งมหาชัยพระราม2เป็นฝั่งขาออกครับขึ้นสะพานกลับรถวัดพันท้ายนรสิงห์มา200เมตรมีแท่งเหล็กกลมสีเงินยาวประมาณ1เมตรนะครับก็บอกว่าหล่นอยู่กลางเลยอยู่เลนกลางเลยนะเห็นหลายวันแล้วด้วยยังไม่มีใครมาเก็บออกไปเลยกลัวว่าเดี๋ยวรถจักรยานยนต์เหยียบแล้วจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเราก็เลยแจ้งไปทางหลวงสมุทรสาครให้แล้วนะครับแขวงทางหลวงสมุทรสาครก็รับแจ้งแล้วนะการจราจรก็มีชะลอตัวนิดหน่อยบริเวณจุดเกิดเหตุผ่านพ้นไปดีขึ้นนะครับคุณต้อมใหญ่นะครับบอกว่าถนนเจษฎาวิถีแจ้งผ่านช่องทาง LINE แอดจอสร้อยมานะครับช่วงบริเวณถนนเจษฎาวิถีเป็นรถเก๋งที่ออกมาจากบริษัทอุตสาหกรรมทวีวงจำกัดสำนักงานใหญ่เกิดไปเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ที่วิ่งมาทางตรงนะครับเขาบอกว่าคนขับรถจักรยานยนต์เนี่ยปลอดภัยนะไม่ได้บาดเจ็บอยู่ระหว่างรอประกันกันอยู่นะครับขอบคุณคุณต้อมใหญ่ด้วยนะครับมอเตอร์เวย์สาย7ขาออกรับแจ้งเมื่อครู่ว่ามีอุบัติเหตุครับหลักกิโลเมตรที่27บวก700นะเลยลาดกระบังมานะลาดกระบังประมาณ26อันนี้27บวก700มีชนกันหลายคันเลยนะครับก็บอกว่ากีดขวางอยู่ในช่องทางกลางเจ้าหน้าที่เนี่ยทราบเรื่องแล้วอยู่ระหว่างรอรถยกเข้าดำเนินการแล้วก็กำลังจะเคลื่อนย้ายออกจากจุดเกิดเหตุล่าสุดตอนนี้การจราจรค่อนข้างติดขัดแล้วก็เริ่มมีท้ายแถวสะสมแล้วนะครับบริเวณจุดดังกล่าวนี่ก็เป็นข้อมูลเรื่องของสภาพการจราจรแล้วก็อุบัติเหตุที่ได้รับแจ้งมาทางหลังใหม่นะครับช่วงนี้มีสายจากทางด้านของท่านผู้อำนวยการสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมความรู้สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครนะครับท่านผอ.ณประพัฒน์ละออเอี่ยมท่านผอ.สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสอบถามหน่อยครับตอนนี้กิจกรรมแอโรบิกที่สวนลุมนี่เป็นยังไงบ้างครับเห็นบอกว่ากระแสตอบรับนี่ดีมากเลยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
1: ใช่ค่ะตอนนี้นะคะประชาชนมาออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางนะคะซึ่งเป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นอย่างมากเลยค่ะแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
0: ครับคิดว่าเป็นเพราะอะไรทำไมการกระเสียงตอบรับจากภาคประชาชนมันถึงดีขนาดนี้ครับท่านผ
1: อ.เริ่มต้นเลยนะคะเชื่อว่าเป็นกระแสโซเชียลที่จะช่วยการประชาสัมพันธ์การเต้นแอโรบิกที่ส่วนรวมเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะคะ อย่างที่เราทราบกันว่ามี มีอะไรนะคะเป็นผู้มีชื่อเสียงเน
0: า
1: ะ
0: พวกอินฟลูใช่ไหมพวกยูทูบเบอร์อะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: จากหลายๆหน่วยงานเนี่ยมาประชาสัมพันธ์ให้เราโดยอัตโนมัติมาร่วมเต้นแล้วก็อีกอย่างนึงเลยนะคะก็คือการเต้นแอโรบิกของผู้นำค่ะผู้นำที่ท่านเป็นจิตอาสามาเต้นนำรวมถึงผู้นำที่ทางศูนย์นันทนาการลุมพินีได้สร้างรวมทั้งสองส่วนเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนท่าเต้นให้เป็นที่นิยมสำหรับทุกเพศทุกวัยสามารถเต้นร่วมกันได้เป็นที่เราได้มาใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกันนะคะ
0: อ๋อครับครับจุดที่เต้นอยู่จุดที่เต้นอยู่นี่ปัจจุบันนี่คืออยู่ตรงไหนบริเวณใดเผื่อท่านใดเขาฟังอยู่แล้วเขาเกิดอยากจะเข้าไปเข้าร่วมด้วย
1: ค่ะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาเต้นได้ที่ส่วนรุมหลังพระบรมรูปรัชกาลที่6นะคะเข้ามาในพื้นที่ส่วนรุมเข้าประตูมาปุ๊บเจอเลยค่ะจุดที่เต้นแอโรบิกนะคะเชิญชวนเลยค่ะจะมีเวทีแอโรบิกอยู่ค่ะ
0: ปกติจุดนี้นี่เราไว้ทำกิจกรรมอะไรก่อนหน้านี้ไหมครับหรือว่าเวลามีกิจกรรมอะไรจะมาทำจุดนี้ไหมฮะ
1: จุดนี้เลยนะคะก็จริงๆแล้วศูนย์นันทนาการลุมพินีเราใช้เต้นแอโรบิกมาตลอดโดยการขอความร่วมมือจากส่วนลุมพินีค่ะขอความร่วมมือว่าใช้เวลาบริเวณนี้ในการจัดเต้นแอโรบิกแล้วก็เลยเป็นที่รู้กันมานานแล้วอะค่ะ
0: โอ้กิจกรรมของเรานี่มีกี่โมงถึงกี่โมงแล้วก็มีวันไหนยังไงบ้างอะครับท่านผอ
1: ค่ะเชิญชวนนะคะในวันจันทร์ถึงศุกร์จะมี2รอบค่ะ18นาฬิกาถึง19นาฬิกาก็1รอบนะคะโดยเป็นผู้นำแอโรบิกของศูนย์นันทนาการลุมพินีให้ค่าตอบแทนมานะคะส่วนเวลา19นาฬิกาถึง20นาฬิกาค่ะจะเป็นอาสาผู้นำอาสาที่มีจิตอาสาน่ารักมากเลยค่ะมานำการเต้นแอโรบิกนะคะซึ่งนะคะเรามีรูปแบบเพิ่มขึ้นนะคะเรามีการรับสมัครอาสาผ่านการออดิชั่นมาในวันจันทร์กับพุธเนี่ยจะเป็นอาสารูปแบบหลากหลายมากขึ้นและส่วนวันอังคารพฤหัสศุกร์ก็จะเป็นครูนงเหมือนเดิมครูนงก็เต้นสนุกค่ะ
0: โอ้ครับครับรอบไหนคนเยอะกว่ากันครับท่านบอกอ๋อได้รับความนิยมมากกว่ากัน
1: บอกได้เลยว่าพอพูดถึงแอโรบิกส่วนรวม58นาฬิกาถึง20นาฬิกาก็มีคนเยอะเป็นลำดับเลยถามว่ารอบไหนเยอะกว่ากันเหรอคะก็ที่จริงก็
0: เยอะพอกัน
1: เยอะพอกันแล้วก็ส่วนเสาร์อาทิตย์จะมีแค่รอบเดียวค่ะจะเป็นผู้นำของสำนักวัฒนธรรมของศูนย์นันทนาการลุมพินีค่ะเวลา17นาฬิกาถึง18นาฬิกาค่ะ
0: อ๋อเสาร์อาทิตย์จะเป็น5โมงเย็นถึง6โมงเย็น
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นจันทร์ถึงศุกร์จะมี2รอบ6โมงเย็นถึงทุ่มแล้วก็ทุ่มถึง2ทุ่มใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เมื่อสักครู่ท่านผอ.จะเพิ่มเติมเรื่องอะไรนะครับเมื่อสักครู
1: ่ขออนุญาตนะคะพอดีหนูสัมภาษณ์สดค่ะก็อยากจะเพิ่มเติมว่าขอเชิญชวนประชาชนนะคะที่อยู่ในละแวกสวนลุมพินีหรือว่าในพื้นที่ต่างๆทั่วกรุงเทพมหานครนะคะสนใจมาร่วมกิจกรรมที่แอโรบิกที่สวนลุมพินีได้ตามที่แจ้งไปแล้วก็ตอนนี้เรากรุงเทพมหานครพยายามเปิดให้บริการมากขึ้นมีศูนย์นันทนาการ อีก30กว่าแห่งก็มีกิจกรรมแอโรบิกรวมถึงนะคะศูนย์กีฬาอีก10กว่าแห่งและก็ในส่วนของที่ส่วนอื่นๆก็จะมีเพิ่มมากขึ้นในทุกส่วนนะคะ
0: ครับ
1: เพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นดีกว่านะคะ
0: ครับ
1: อย่างเช่นสวนอุทยานเบญจสิริค่ะอีก10กว่าแห่งและก็ในส่วนของที่ส่วนอื่นๆก็จะมีเพิ่มมากขึ้นในทุกส่วนนะคะ
0: ครับ
1: เพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นดีกว่าเด็กคะ
0: ครับ

0: กายเป็นประจำค่ะ
1: อืมครับก็เหมาะกับทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วเนาะสำหรับทุกท่าที่คุณครูออกแบบมาให้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะรวมถึงเพลงด้วยค่ะเพลงก็เป็นที่นิยมในเขาก็จะใช้เพลงที่วัยทุกวัยอะค่ะชอบ
1: เพลงมันมากเลยนะครับผมแอบได้ยินมาแล้ว
0: ไปมาแล้วใช่ไหมคะ
1: ถ้าเกิดกระแสตอบรับดีขนาดนี้นี่เราจะเป็นไปได้ไหมว่าอนาคตอาจจะมีการขยายเวลาเพิ่มมากขึ้นนะมีจากสองช่วงอาจจะเป็น 3-4 ช่วงอะไรเป็นไปได้ไหมครับในอนาคต
0: เดี๋ยวคือยังไงก็ต้องดูความคิดเห็นของประชาชนด้วยนะคะยังไงเราก็จะรับฟังความคิดเห็นแล้วเอามาวิเคราะห์ร่วมกันก่อนแล้วรวมถึงอ่ะอย่างที่บอกค่ะที่เราทำตอนนี้เพิ่งเริ่มต้นเลยนะคะที่บอกว่ามีครูจิตอาสามาเพิ่มในวันจันทร์กับพุธที่เปลี่ยนเพื่อให้มันหลากหลายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วในส่วนของการที่จะขยายเวลาม ากขึ้นนั้นเดี๋ยวขอ
1: เป็นเรื่องของอนาคตเนาะเดี๋ยวขอดูฟีดแบ็กก่อนละกันอันนี้เราเริ่มมาได้ระยะเวลาสักประมาณเท่าไหร่ได้แล้วคะท่านผอ.
0: ที่นิยมนี่พูดจริงๆเลยก็คือช่วงตั้งแต่ประมาณต้นปีที่ผ่านมาเนาะประมาณกุมภาพันธ์มีนาที่ผ่านมาจะเริ่มนิยมมากแต่ว่าเดิมทีแล้วเราเต้นเป็นประจำอยู่แล้วค่ะแอโรบิกที่ส่วนลุมค่ะ
1: แต่ที่ได้รับความนิยมกันแพร่หลายก็เมื่อประมาณสัก3เดือน4เดือนที่ผ่านมา
0: เฉลี่ย
1: นี่คนมากขึ้นกว่าเดิมนี่ประมาณเท่าไหร่ได้ฮะเรามีเก็บสถิติตรงนี้ไว้ไหมครับ
0: เราก็มีเก็บแสดงความคิดเห็นนะคะแต่ว่ายอดจริงๆเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเลยนะคะใน3เดือนที่ผ่านมาจากหลักร้อยก็เป็นหลักพันถามว่าเพิ่มขึ้นคือเป็นหลักพันได้เลยค่ะในยอดที่แบบเต้นไปถึงข้ามลู่วิ่งไปอีกนะคะ
1: จากหลักร้อยเป็นหลักพันเลยเหรอครับ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้แล้วดูแต่ละคนสนุกสนานมากสำหรับใครที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้เนี่ยกิจกรรมนี้มีกำหนดระยะเวลาไหมถึงสิ้นปีถึงกลางปีหรือว่าถึงเมื่อไหร่หรือว่าทำไปเรื่อยๆครับหรือว่ายังไง
0: เราอยากจะให้พื้นที่เป็นพื้นที่ส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องสำหรับประชาชนนะคะ
1: ครับ
0: เราทำไปเรื่อยๆค่ะทำไปอย่างต่อเนื่องอะค
1: ่ะใครที่ฟังอยู่แล้วเกิดอยากจะไปเข้าร่วมครับท่านผอ.ต้องเตรียมตัวเตรียมความพร้อมเตรียมอะไรไปบ้างครับแนะนำหน่อยครับ
0: ก็อย่างเดียวเลยค่ะใจที่อยากมาแล้วก็ชุดออกกำลังกายให้พร้อมนะคะเพื่อสุขภาพของท่านเชิญชวนประชาชนทุกคนมาออกกำลังกายนะคะ
1: ได้ครับขอบคุณมากครับรบกวนเท่านี้นะครับท่านผอ.
0: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณทางด้านของท่านผู้อำนวยการสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมความรู้สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครนะครับเรื่องของการเต้นแอโรบิกที่สวนลุมเต้นได้ทุกอาชีพนะฮะเมื่อสักครู่เราแอบได้ยินว่าท่านติดภารกิจนะครับก็เลยไม่อยากจะล้างตัวนั้นต่อละนะฮะต้องขออนุญาตนะครับแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีเมื่อสักครู่นะเหมือนมีเลขามาตามท่านละนะฮะจันทร์ถึงศุกร์นะครับ6โมงเย็นถึง1ทุ่มนะแล้วก็อีกรอบหนึ่งก็คือ1ทุ่มถึง2ทุ่มเสาร์อาทิตย์5โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะครับขอบคุณท่านผอ.ณปภัทรละออเอี่ยมด้วยนะครับเมื่อสักครู่มาร่วมพูดคุยกันใครสนใจก็เรียนเชิญได้เลยนะนะครับที่สวนลุมพินีนี่เองนะครับมีเพิ่มเติมนะครับในช่วงเวลานี้นะก่อนหน้านี้รับแจ้งเรื่องของอุบัติเหตุเข้ามานะครับที่มอเตอร์เวย์ก็ส่งผลการจราจรเนี่ยติดนะแล้วก็รถเนี่ยมีท้ายแถวสะสมเห็นบอกว่าหลายกิโลเมตรเลยนะครับเจ้าหน้าที่ทราบแล้วนะกำลังเคลื่อนย้ายกันอยู่นะครับมอเตอร์เวย์สาย7เป็นฝั่งขาออกบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่27+700ชนกันหลายคันนะครับกม27+700มอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกมุ่งหน้าบ้านฉางนะครับตอนนี้กำลังเร่งดำเนินการเคลื่อนย้ายกันอยู่ณที่เกิดเหตุการจราจรติดขัดท้ายแถวเห็นบอกว่าสะสมหลายกิโลเมตรแล้วเคลื่อนตัวได้ช้าเลยนะครับท้ายแถวค่อนข้างยาวนะส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพจากในกล้องทางด้านของ CCTV ที่สาย7นะฮะเป็นมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกจุดเกิดเหตุกม 27+700 นะเนี่ยจุดที่เจ้าหน้าที่เขาวงเป็นวงกลมสีแดงมาให้เนี่ยนะฮะถ้าใครที่ชมอยู่ใน YouTube ก็จะได้เห็นภาพนะครับที่เกิดเหตุไปควบคู่กันไปด้วยนะเวลานี้นะครับรถติดอยู่นะเจ้าหน้าที่กำลังเร่งเคลื่อนย้ายผ่านพ้นไปดีขึ้นนะครับแล้วก็ดูจากในกล้องแล้วเนี่ยรถใหญ่เยอะด้วยนะวันนี้นะเป็นฝั่งขาออกกม 27+700สาย7ฝั่งขาออกนะครับส่วนฝั่งกลับกันดูแล้วปริมาณรถเขาน้อยกว่านะดูฝั่งขาเข้าไม่ค่อยมีปัญหาบริเวณจุดต่างๆก็ยังใช้การได้นะครับคุณพิมพ์วิภาแจ้งแทนคุณกมล

0: พรลืมกระเป๋าสตางค์ผู้หญิงลักษณะเป็นผ้าสีชมพูนะครับ เหตุเกิดตอนวันที่14นะครับก็คือวันนี้ตอนเช้านะครับ6:30ข้างในเนี่ยมีเงินสดมีบัตรประชาชนมีบัตร ATM มีใบขับขี่รถยนต์เอกสารทั้งหมดเป็นชื่อของคุณกมลพรวงแก้วลืมไว้บนรถแท็กซี่สีชมพูจำทะเบียนไม่ได้นะครับขึ้นมาจากโรงเรียนสรรพวุฒิวิทยามาลงที่ไปรษณีย์บางนาตอน6:30เมื่อเช้าที่ผ่านมานี่เองนะครับจำได้แค่ว่าเป็นแท็กซี่สีชมพูแต่ว่าจำทะเบียนไม่ได้คุณเอซานะครับแจ้งแทนชาวเมียนมานะเป็นคนรู้จักกันก็บอกว่าชาวเมียนมาเนี่ยลืมโทรศัพท์มือถือ iPhone 17ไม่ทราบสีนะขึ้นมาจากพรานนกแล้วก็มาลงที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าเขาบอกว่าโดยสารกันมาหลายคนเลยส่วนใหญ่เป็นเด็กก็บอกว่าจำว่าเป็นรถแท็กซี่เนี่ยเขียวเหลืองอ่ะชาวเมียนมาเขาจำได้นะเป็นรถแท็กซี่เขียวเหลือง1 ม.ม.ค.ควาย 3935นะครับแท็กซี่เขียวเหลือง1 ม.ม.ค.ควาย 3935ถ้าฟังอยู่นะครับรบกวนช่วยติดต่อกลับจสร้อยหน่อยครับเนื่องจากมีผู้โดยสารลืมโทรศัพท์มือถือ iPhone 17นะเอาไว้บนรถของท่านนะครับสามารถติดต่อกลับได้ที่1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับช่วงนี้มาดูข้อมูลจากทางด้านของรฟม.กันนะครับมีเรื่องของการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมนะครับข้อมูลเป็นที่ไหนถนนอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามไปพร้อมๆกันครับข้อมูลจากทางด้านของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยครับหรือว่าทางรฟม.แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมถนนเพชรบุรีบริเวณซอยเพชรบุรี12ถึงซอยเพชรบุรี10ครับเพื่อดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดินไดอะแฟมวอลนะครับของสถานีราชเทวีโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่12 พฤษภาคม 2569ช่วงเวลา16:00ถึงวันที่30 มิถุนายน 2569ช่วงเวลาเที่ยงคืนนะครับตลอด24 ชั่วโมงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่าบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนเพชรบุรี2 ช่องจราจรบริเวณซอยเพชรบุรี12ถึงซอยเพชรบุรี10เพื่อดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดินนะครับของสถานีราชเทวีตั้งแต่วันที่12 พฤษภาคม 2569เวลา22:00 นถึงวันที่30 มิถุนายน 2569เวลา24:00 นครับตลอด24 ชั่วโมงมีผลให้ถนนเพชรบุรีบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกราชเทวีสามารถสัญจรได้2 ช่องจราจรปิดทางเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดครับและฝั่งมุ่งหน้าแยกอุรุพงศ์สามารถสัญจรได้2 ช่องจราจรโดยประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกตินะครับการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินการดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในพื้นที่บริเวณดังกล่าวนะครับหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ครับสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ063-217-6532ครับติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับขอบคุณข้อมูลจากรฟม.นะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยด้วยนะครับมีเพิ่มเติมกรณีเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะฮะเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งนะซึ่งมาทราบชื่อภายหลังเนี่ยนะฮะว่านายวินัยชะตะนะอายุ12ปีนะก็เป็นผู้ก่อเหตุขับรถยนต์ Toyota ทะเบียน9 กย.ย.648กรุงเทพมหานคร แล้วก็นำร่างหญิงสาวนอนเสียชีวิตแล้วก็มีผ้าคลุมมาหาเจ้าหน้าที่ที่สภ.บางบัวทองเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดความคืบหน้ากันนะครับกับท่านพันตำรวจเอกทัศกรก้อนทองนะครับท่านผู้กำกับสภ.บางบัวทองท่านผู้กำกับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับเบื้องต้นตอนนี้เขาให้การยังไงบ้างครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
1: เบื้องต้นก็ให้การว่านะครับมีปากเสียงกันนะครับถึงห่วงนะครับแล้วก็ได้ลงมือทำร้ายร่างกายจนสลบนะครับแล้วก็ตอนเช้าก็ถึงรู้ว่าเสียชีวิต
0: ครับครับผู้เสียชีวิตนี่เป็นอะไรกับผู้ก่อเหตุครับ
1: แฟน
0: เป็นแฟน
1: ครับ
0: แล้วคนที่บอกให้เขามามอบตัวครับผู้หญิงอีกคนนึงครับ
1: ภรรยา
0: แล้วภรรยาก็รู้เรื่องดังกล่าวด้วยว่าเขามีแฟนอีกคนนึงอย่างเงี้ยเหรอฮะ
1: คิดว่าน่าจะรู้นะครับ
0: อ๋อฮะ
1: แต่ไม่รู้ว่ารู้ตอนไหน
0: อ๋อมีการใช้อาวุธไหมครับ
1: ไม่มีครับไม่มีครับ
0: ตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเห็นสภาพผู้เสียชีวิตหรือยังครับ
1: ตอนนี้ร่วมกับคุณหมอกำลังชันสูตรศพอยู่นะครับก็มีรอยฟกช้ำตามหน้าตาศีรษะลำตัวแขนขามีหมดเลยนะครับ
0: ฮะอายุประ
1: มาณน่าจะจากการชกต่อยตบตีใช้เท้าอะไรประมาณนี้ครับ
0: ผู้เสียชีวิตเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่อ่ะครับท่านมุ่งกับ
1: 44ครับ
0: 44เขาคบหากันมานานหรือยังครับ
1: ประมาณ1ปีครับ
0: โอ้ฮะเหตุเนื่องมาจากว่าหึงหวงเงี้ยเหรอฮะ
1: ครับผม
0: โอ้แสดงว่าทางแฟนของเขาเหมือนกับว่าเขาจับได้ว่าไปมีคนอื่นอย่างเงี้ย
1: อาจจะประมาณนั้นครับ
0: โอ้ฮะแล้วพอหลังจากที่เขาบอกว่าลงมือทำร้ายร่างกายเสร็จก็คือยังอยู่ด้วยกันยัง
1: อยู่ด้วยกันใช่ครับจนเช้าก็พบว่าเสียชีวิตแล้วครับ
0: แล้วก็เลยโทรกลับไปบอกภรรยาอย่างเงี้ยเหรอฮะ
1: คือตอนระหว่างมีปัญหากันทะเลาะกันเนี่ยคือภรรยาก็โทรตามบ่อยๆตลอดจนเขาก็ต้องรับสายก็เลยพูดว่ากำลังทะเลาะกับคนนี้อยู่อะไรเงี้ยรุนแรงอยู่ก็เลยเป็นเขาก็เลยทราบเหตุครับผม
0: อันนี้ภรรยาหรือว่าตัวเขาเองบอกไหมครับว่าเขาคบกันมานานเท่าไหร่แล้วฮะเนี่ยก่อนที่จะลงมือ
1: ก็ประมาณปีนึงครับ
0: ประมาณ1ปี
1: คร
0: ับ แล้วทางบ้านผู้หญิงเขาทราบเรื่องไหมฮะ
1: ทราบครับทราบ
0: แล้วสาเหตุที่เขามามอบตัวเขาบอกเหตุผลว่ายังไงบ้างครับ
1: มันก็คงอันดับแรกคงสำนึกผิดนะครับก็คงไม่ได้คงกะทำร้ายอย่างเดียวครับก็เลยพอเสียชีวิตก็เลยพาทั้งศพแล้วก็ตัวเองมาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าเกิดเหตุลักษณะอย่างนี้ขึ้นอะไรเงี้ยครับ
0: อันนี้คือเขาลงมือคนเดียวใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: มีการต่อสู้ขัดขืนไหมครับทางผู้เสียชีวิต
1: น่าจะสู้ไม่ได้นะฮะน่าจะสู้ไม่ได้เลยแหละ
0: แล้วพอหลังจากที่เจ้าหน้าที่เห็นบอกว่าพาไปตรวจสอบที่เกิดเหตุมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับท่านผู้กำกับ
1: ก็ห้องก็ปกติครับก็มีร่องรอยการต่อสู้แค่นิดเดียวไม่มีอะไรมาเรียบร้อยดีครับ
0: ในขณะเกิดเหตุมีสติไหมหรือว่าเมาไหมครับหรือว่ามีเรื่องของสารเสพติดเข้ามาด้วยไหมครับ
1: สารเสพติดไม่มีครับตรวจสอบเบื้องต้นแล้วแต่การเมาน่าจะมีเมาสุรา
0: ก็ดื่มแอลกอฮอล์กัน
1: อะไรประมาณนี้
0: ฮะฮะ
1: ตัวผู้ก่อเหตุนะฮะตัวผู้เสียชีวิตไม่ทราบ
0: หลังจากนี้ดำเนินการยังไงต่อครับหลังจากนี้
1: เราก็ต้องดำเนินคดีในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับก็นำตัวไปฝากขังที่ศาลต่อไปครับ
0: ตอนนี้ทางญาติผู้เสียชีวิตมาที่สน.หรือส
1: ภ.มาหมดแล้วครับมาหมดแล้วทราบเห็น
0: ครับครับเขาว่ายังไงบ้างครับเนี่ยทางญาติผู้เสียชีวิต
1: ก็ช็อกครับเพราะว่าไม่คิดว่าลูกจะโดนทำร้ายจนเสียชีวิตแบบนี้เพราะว่าไม่เคยมีเหตุการทำร้ายมาก่อนนะครับคือทุกคนช็อกหมด
0: คือระหว่าง1ปีที่เขาเป็นแฟนกันเนี่ยไม่เคยมีเรื่องทำร้ายร่างกายเข้ามาก่อนใช่ไหมฮะ
1: ไม่มีใช่ครับไม่มีเลยไม่มีเลย
0: ปกติเขาเป็นคน อารมณ์ร้อนไหมหรือว่ามีท่าทีก้าวร้าวยังไง
1: ใช่ใช่ผู้ชายน่าจะอารมณ์ร้อนยิ่งถ้าแบบขาดสติก็จะไปกันใหญ่เลยครับเท่าที่คุยกับเขานะ
0: ครับครับ
1: เท่าที่คุยกับผู้ชายครับ
0: อันนี้เขาเป็นคนในพื้นที่บางบัวทองอยู่แล้วไหมครับ
1: เออไม่ครับไม่มาเช่าห้องอยู่กัน
0: อ๋อเป็นคนที่ไหนครับพื้นเพของเขามาจากจังหวัดอะไรที่ไหนทราบไหมครับ
1: ก็คือน่าจะภาคกลางนี่แหละครับแต่นี้ว่าคุณญาติพี่น้องก็ขายของอยู่ที่ในนนท์เนี่ยครับประมาณนี้ครับ
0: แต่ก็อยู่ที
1: ่คุณพ่ออยู่อยุธยา
0: แต่ก็มาอยู่ที่นนท์ที่บางบัวทองนี่ก็นานแล้วใช่ไหมฮะ
1: ใช่ใช่ใช่นานแล้ว
0: ครับครับอ่ะยังไง
1: ครับ
0: ขอบคุณมากครับท่านผู้กำกับที่ช่วยเพิ่มเติมให
1: ้ครับโอเคครับได้ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณท่านพันตำรวจเอกทัศกรก้อนทองนะครับท่านผู้กำกับจากพื้นที่สภ.บางบัวทองนะครับก็เป็นเรื่องราวทางด้านของเขาบอกว่าผู้หญิงผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นแฟนนะส่วนผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่บอกให้มามอบตัวเนี่ยเป็นภรรยานะฮะก็ผู้ต้องหาเนี่ยอายุ42ปีนะส่วนผู้เสียชีวิตเนี่ยอายุ44ปีนะก็คบกันมาในฐานะแฟนเนี่ยได้1ปีนะครับก็บอกว่าสาเหตุมาจากหึงหวงนะครับแล้วก็จับได้ว่าผู้หญิงเนี่ยแอบมีคนอื่นนะก็เลยบันดาลโทสะทำร้ายร่างกายนะหลังจากนั้นก็นอนหลับไปพอตื่นเช้ามาอีกทีนึงก็ปรากฏว่าผู้หญิงเสียชีวิตแล้วนะก็เกิดความสำนึกผิดนะตามที่ให้ปากคำกับทางเจ้าหน้าที่นะครับอันนี้เป็นคำให้การของเขานะก็เลยนำผู้เสียชีวิตเนี่ยคลุมด้วยผ้าแล้วก็ขับรถมามอบตัวที่พื้นที่สภ.บางบัวทองก็เป็นเจ้าของพื้นที่นะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับต่อเหตุการณ์ดังกล่าวเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสักครู่เดียวครับช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
1: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
2: ฮะ
1: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี
2: ้กทมพร้อมเสิร์ฟความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
4: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
3: อัศยตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

ข้อมูลจากทางด้านของสภ.กลางดงนะครับแจ้งประชาสัมพันธ์สภาพการจราจรถนนมิตรภาพฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครนะครับเนื่องจากมีการดำเนินการติดตั้งป้ายขนาดใหญ่บริเวณถนนมิตรภาพฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครนะครับในพื้นที่ของอำเภอแก่งคอยส่งผลให้ช่องทางการจราจรบางส่วนไม่สามารถใช้งานได้ตามปกตินะฮะทำให้สภาพการจราจรชะลอตัวอย่างหนักและเกิดปัญหารถติดสะสมต่อเนื่องล่าสุดพบว่าปริมาณรถสะสมมีท้ายแถวยาวต่อเนื่องมาถึงบริเวณม.กลางดงโดยเฉพาะช่วงเวลาที่มีปริมาณรถหนาแน่นเคลื่อนตัวช้าเป็นระยะผู้ใช้เส้นทางเผื่อเวลาวัดซับ

0: ่อนทุกช่องทางนะครับเป็นรื้อถอนโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการการใช้ช่องจราจรบนทางหลวงหรือ LMS เพื่อนำกลับไปปรับปรุงขณะนี้ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จนะรถที่มาจากโคราชติดขัดสะสมไปถึงกลางดงโดยประมาณเนี่ย13กิโลเมตรนะ13กิโลเมตรนะฮะซึ่งก่อนถึงจุดที่ทำงานหลักกิโลเมตรที่25เจ้าหน้าที่ได้ทำการเปิดช่องทางพิเศษบริเวณตรงหลักกิโลเมตรที่31ไปจนถึงหลักกิโลเมตรที่24บวก900เพื่อเป็นช่องทางในการระบายรถนะฮะนี่ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมมาล่าสุดนะจากทางสภ.กลางดงนะครับเรื่องของการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ใกล้เคียงกับวัดซับบอนนะบริเวณจุดดังกล่าวเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับคุณบวรนะผู้รับเหมาอยู่จุดนี้เลยสวัสดีครับคุณบวร
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับจุดนี้อีกนานไหมครับกว่าจะแล้วเสร็จเป็นยังไงบ้างครับในพื้นที่
1: ตอนนี้ทีมงานรื้อเสร็จเรียบร้อยครับจุดทำงานเคลียร์เรียบร้อยเดี๋ยวน่าจะอีกสักไม่เกิน10 นาทีนะครับตำรวจน่าจะเปิดการจราจรครับขอเคลียร์ถนนนิดนึงก่อน
0: อ๋อตอนนี้ท้ายแถวยาวมากน้อยแค่ไหนได้แล้วครับ
1: โอ้ผมไม่ทราบเลยครับเรื่องท้ายแถวพอดีผมอยู่จุดทำงาน
0: ในพื้นที่ตอนนี้ผ่านได้ยังไงบ้างครับ
1: ตอนนี้ก็รีเวิร์สเลนให้วิ่งฝั่งขาออกครับ1เลนแล้วก็จะมีทางลัดที่อ้อมเข้าทางด้านตรงทีวีใหญ่ครับออกมาตรงพระโพธิใหญ่ฮะแล้วก็ออกระบายได้อีกทางนึงมี2ช่องทาง
0: ครับด้านหน้านี่โล่งเลยนะครับถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปไม่ติดแล้วนะครับ
1: โล่งครับไม่มีแล้วครับ
0: ในพื้นที่มีฝนไหมครับ
1: ไม่มีครับตอนนี้ยังไม่มี
0: แล้วเดี๋ยวพอหลังจากเสร็จตรงนี้จะมีเข้าดำเนินการยังไงต่อไหมครับวันไหนยังไงมีอีกไหมครับในจุดนี้
1: เดี๋ยวน่าจะมีตอนติดตั้งครับผมแต่ว่าอันนั้นเดี๋ยวทางกรมน่าจะทำหนังสือแจ้งไปอีกทีครับ
0: อ๋ออันนี้ก็จะไม่มีปิดแล้วใช่ไหมครับ
1: ตอนนี้ไม่มีนะครับตอนนี้ไม่มีครับ
0: อีกสักแค่ไหนนะอีกครึ่งชั่วโมงเหรอฮะเมื่อสักครู่ที่ทางคุณบวรบอกจะเปิดได้เหรอฮะ
1: ครับไม่เกินครับไม่เกินครึ่งชั่วโมงเพราะตอนนี้ถนนเคลียร์หมดแล้วก็เหลือแต่ตรงจุดที่ปิดการจราจรไว้ครับให้รีเวิร์สเองเดี๋ยวตอนนี้ทางตำรวจทางหลวงกำลังเคลียร์เส้นทางแล้วก็น่าจะเปิดแล้วครับ
0: ที่บอกว่ากำหนดเสร็จ5โมงใช่ไหมฮะ
1: ไม่ถึงครับไม่ถึงคือตอนนี้งานผมเสร็จแล้วทางเจ้าหน้าที่ก็น่าจะกำลังเริ่มเคลียร์ถนนเลยครับตอนนี
0: ้แต่ตอนแรกตามกำหนดการคือที่บอกว่าจุดนี้ก็คือเสร็จ5โมงแต่ว่าคราวนี้คือเสร็จก่อนใช่ไหมก็กำลังจะเปิดแล้วใช่ไหมครับ
1: ครับผมใช่ครับ
0: ครับครับยังไงขอบคุณมากครับคุณบวร
1: ครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับครับขอบคุณคุณบวรนะครับเป็นผู้รับเหมาบริเวณจุดดังกล่าวที่บอกว่าท้ายแถว13กิโลนี่แหละสำหรับจุดนี่แหละนะฮะดำเนินการกันมาตั้งแต่ช่วงสายแล้วนะครับเห็นบอกว่าช่วงเที่ยงช่วงบ่ายรับแจ้งว่าเสร็จแล้วไปรอบหนึ่งนะแต่ก็ปรากฏไม่เสร็จฮะก็เนี่ยทำต่อจนเนี่ยเพิ่งจะเสร็จนะครับเกือบจะบ่าย3แต่ตามกำหนดการเนี่ยเขาบอกว่าถึง17นาฬิกานะครับถ้าตามกำหนดการเนี่ยเขาบอกว่าถึง17นาฬิกาสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะครับก็รถติดท้ายแถวยาวมากนะ13กิโลเมตรอ่ะที่รับแจ้งกันมานะครับหลายท่านก็นะบอกว่าติดยาวมากนะติดเยอะมากสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะครับการจราจรก็หนาแน่นนะแล้วก็ท้ายนี่โอ้โหยาวๆเลยเต็มพื้นที่เลยนะครับจริงๆดูจากสายตาผมว่ามันน่าจะเกิน13นะเนี่ยเดี๋ยวผมลองวัดระยะดูให้นะครับว่ามันประมาณสักเท่าไหร่แต่ผมว่าน่าจะเกินโอ้ไม่เกินแฮะโอ้ไม่เกินประมาณ10กว่าๆครับประมาณ10 11 12เนี่ยอยู่ประมาณเนี้ยนะครับ13น่าจะเป็นช่วงที่หลายท่านผ่านมาแล้วมันน่าจะยาวแบบมากไปแล้วอะตอนนี้มันเหลือประมาณ11ถึง12กิโลเมตรอะโดยประมาณนะครับสำหรับจุดดังกล่าวก็มีการเปิดช่องทางพิเศษให้นะจุดที่เขาทำงานคือบริเวณช่วงวัดซับบอนใกล้เคียงกม25เปิดช่องทางพิเศษให้ตั้งแต่ช่วงกม31ไปจนถึงกม24บวก900นะครับเป็นการเร่งระบายรถไม่เกิน30นาทีนะน่าจะเปิดการจราจรแล้วก็ใช้ได้เป็นปกตินะสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะครับยาวๆท้ายแถวยาวแล้วก็ขาเข้า เมื่อสักครู่ขาเข้าส่วนขาออกเนี่ยจะเป็นกม17วันนี้ท้ายแถวอยู่ที่ประมาณ2กิโลนะในช่วงเวลานี้อันนี้ขาออกนะก่อนถึงเนินทับกวางแก่งคอยมาอันนี้กม17บวก707อันนี้จะอยู่ขาออกนะครับอันนี้2กิโลส่วนฝั่งขาเข้านี่11 12กิโลเนี่ยอยู่ประมาณเนี้ยนะครับพี่พันธ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่เดี๋ยวมา
0: ครับอยู่ไหนครับพี่พันธ์
2: ขึ้นไปดูรอบนึงอีกแล้วขึ้นไปดูรอบนึงบนลมขาออกครับผู้กระหนรอยฟ้า
0: เป็นไงครับ
2: ไอ้ที่กล่องเขาเก็บไปแล้วครับแต่ว่าฝากับเก้าอี้มันยังอยู่ฝั่งซ้ายเนี่ย
0: อ๋อ
2: เขาไม่เก็บไปนะครับผมเขาเก็บแต่กล่องที่ว่ามีน่าจะมีน้ำอยู่ในกล่องนั่นแหละครับผมเป็นกระจายเต็มอยู่นะ
0: ครับผม
2: เก็บไปแล้วครับไอ้นั่น
0: อ
2: ่ะ
0: อ๋อ
2: ที่เป็นฝาเก็บไปแล้วครับผมแต่ว่าผู้กระหนรอยฟ้าก็อยากเยอะมากเลยครับเป็นวัดใจเตี้ยเลยครับผม
0: รออยู่ข้างๆทางอย่างเงี้ยเหรอ
2: เป็นซ้ายอ่ะครับใช่ข้างกำแพงยาวไปถึงวัดไก่เตี้ยเลยขยะ
0: ครับ
2: แล้วมันมีเค้าอี้ขาหักหมดแล้วโดนชนขาหักหมดแล้วเค้าอี้พลาสติก
0: ครับ
2: ไม่มีที่พิงนะครับเค้าอี้ธรรมดา
0: สีอะไรครับจะได้เป็นจุดสังเกต
2: สีน้ำเงินครับ
0: สีน้ำเงินเป็นพลาสติกสีน้ำเงินเนาะอ๋อ
2: ใช่ครับแต่ว่าที่จริงตอนเย็นกรทมก็น่าจะขึ้นไปเก็บขยะหน่อยกวาดขยะเยอะมากเลย
0: อ๋อเดี๋ยวแจ้งให้
2: ข้างบนครับผมแต่ว่าผมเลี้ยวกลับมาตอนนี้ผมอยู่เทิร์นกลับมาอยู่ก่อนถึงไอ้เลยใช้ได้กลับมาก็มีรถยูโรทัวร์ครับจอดเสียอยู่ก่อนถึงไมโกรบรมครับซ้ายมือ
0: ครับ
2: รถมันเก่าแล้วน่าจะเปลี่ยนได้แล้วนะพี่เรมานะ
0: หรอ
2: ใช่เขารถอะไรนี่ครับเขาเป็นรถไอ้ชั้นน้ำมันแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นใช้การ์ดอะครับใช้การ์ดSUV
0: แล้วมีท้ายมีอะไรครับเนี่ย
2: เขาเปิดฝาเปิดคนขับก็มายืนอยู่ท้ายรถโทรศัพท์อยู่เขาเปิดท้ายด้านฝาท้ายอยู่ครับ
0: อืมครับครับ
2: ที่ว่าฝาท้ายเครื่องนะไม่ใช่ฝาท้ายรถฝาท้ายเครื่อง
0: อ่าฮะ
2: คล้ายๆระบายอะไรอย่างเงี้ยนะไม่รู้มันน่าจะระบบมันเก่าแล้วครับตัวนี้มันน่าจะเปลี่ยนไฟฟ้าหมดได้แล้ว
0: ครับแต่ไม่มีฝนใช่ไหมที่ผ่านมาเนี่ย
2: ไม่มีครับแดดร้อนมาก35
0: ครับผม
2: ครับผมแต่ว่าผู้กระหน่ำไฟฟ้าเขายังไม่เปิดนะครับ4โมงเขาถึงจะเปิดรีเวิร์สออก
0: ครับช่องทางพิเศษเน
2: า
0: ะ
2: เมื่อคืนตามมาแล้วนี่เหลือ2แต้มไ
0: หมโอ้ยอีก2นัดเอง
2: 2นัดเองเจอหมู
0: เออ
2: 2นัด
0: ยังไงก็ได้แชมป์อยู่แล้วจะได้แชมป์เดียวหรือ2แชมป์ล่ะ
2: ไม่ได้นะเจอหมูอาจจะหมูจำหมูหกนะ
0: จะเอาแชมป์เดียวหรือ2แชมป์อ่ะถามหน่อยสิ
2: 2แชมป์เหรอ
0: เออได้ไหม
2: รู้สิครับพี่เรียมา
0: เหรอ
2: ต้องเหนียวๆหลังหน่อยครับเดี๋ยวอย่าหลังไม่เหนียวนี่ก็ต้องหลังเหนียวหน่อย
0: อ๋อครับผมเอาใจช่วย
2: ปารีสเหรอจริงตอนนี้แล้วยังไงก็ต้อง
0: ใช่มาเลยมาเลยปารีสแมนซีมัดกันมาเลยเดี๋ยวอาร์เซนอลจัดการให้นะเออแก้แค้นให้ด้วยแก้แค้นให้ด้วย
2: ได้
0: ครับผม
2: มันรอมานานแล้วที่ลูกภูได้เยอะแล้ว
0: เออ
2: เดือนมั่ง
0: อ้าวเอาใจช่วยเป็นกำลังใจให้นะครับผม
2: ครับ
0: ขอบคุณมากพี่พันธ์สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณพี่พันธ์ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา15นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรีย้ำตำรวจบังคับใช้กฎหมายเข้มจัดการต่างชาติสร้างปัญหาในไทยสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมาผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขาน
3: ายกรัฐมนตรีเรียกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหารือสางปัญหานอมินีสวมสิทธิ์ที่ดินขยายอิทธิพลย้ำต้องจัดการให้สิ้นซากคุณยุวธิดาผู้คำนวณรายงานครับ
4: มีรายงานว่านายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้เรียกพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าพบบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งจากนั้นภายหลังเสร็จสิ้นการหารือผบ.ตร.ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยให้รถไปรับด้านหลังตึกไทยคู่ฟ้าก่อนเดินทางออกจากทำเนียบขณะที่พลตำรวจโทจิรภพเปิดเผยว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากำชับของการปราบปรามต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายทั้งหาดฟรีดอมที่จังหวัดภูเก็ตและเกาะพังงานสุราษฎร์ธานีสั่งการให้จัดการอย่างสิ้นซากส่วนนายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายอย่างไรนั้นพลตำรวจโทจิรภพระบุว่าอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กฎหมายในการจัดการและดูแลสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในประเทศไม่ว่าจะเป็นหาดฟรีดอมและเกาะพังงานที่มีนอมินีต่างชาติทำงานซึ่งการทำงานนำโดยผบ.ตร.และพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรวมไปถึงทีมงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะช่วยกันปราบปรามอย่างจริงจังซึ่งนายกเน้นย้ำจะต้องจัดการให้สิ้นซากส่วนการหารือถึงมาตรการวีซ่านั้นพลตำรวจโทจิรภพยอมรับว่ามีการหารือกับนายกรัฐมนตรีอยู่บ้างถือเป็นนโยบายภาพใหญ่ในการแก้ไขปัญหาซึ่งนายกบอกว่าดำเนินการอยู่ส่วนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เสนอข้อเสนอแนะอะไรบ้างนั้นพลตำรวจโทจิรภพยืนยันว่าเป็นเรื่องที่ผบ.ตร.และรองผบ.ตร.ได้มีการพูดคุยในรายละเอียดกันอยู่ตลอดเวลาอยู่วัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ปิยรัตน์ตั้งกระทู้สดจี้รัฐบาลรับผิดชอบปมจับชาวต่างชาติพร้อมอาวุธสงครามชี้สะท้อนความล้มเหลวฝ่ายความมั่นคงคุณพิพลชัยพฤกษ์แรงครับ
5: นายปิยรัตน์จงเทพ สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามสดต่อรัฐบาลกรณีจับกลุ่มชาวต่างชาติพร้อมอาวุธสงครามจำนวนมากหลังเจ้าหน้าที่ขยายผลจากอุบัติเหตุเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาจนพบระเบิดซีโฟอาวุธปืนและหนังสือเดินทางหลายเล่มโดยระบุว่าเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความตื่นตระหนกเพราะอาวุธที่พบมีอนุภาพสูงและอาจใช้ในการก่อเหตุร้ายได้โดยนายปิยรัตน์ระบุว่าสิ่งที่น่ากลัวคือการจับกลุ่มครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากระบบข่าวกรองหรือการทำงานเชิงรุกของฝ่ายความมั่นคงแต่เกิดจากความบังเอิญจึงสะท้อนถึงช่องโหว่และความล้มเหลวของระบบพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงความรับผิดชอบและชี้แจงมาตรการป้องกันภัยคุกคามในอนาคตพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหลายคดีความรุนแรงที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องจึงเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งขยายผลไปถึงผู้บงการและเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังเพื่อฟื้นความเชื่อมั่นด้านความมั่นคงของประเทศทางด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าจากการตรวจสอบยังไม่พบข้อมูลเชื่อมโยงผู้ต้องหากับเครือข่ายก่อการร้ายแต่ยอมรับว่าอาจมีช่องว่างในการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานซึ่งรัฐบาลรับทราบและกำลังเร่งแก้ไขพร้อมยืนยันว่าหากเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมเตรียมผลักดันให้คดีนี้เข้าสู่การพิจารณาเป็นคดีพิเศษเพื่อให้ทุกหน่วยงานร่วมกันขยายผลและดำเนินคดีถึงที่สุดนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีก็รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ภายในวันที่19มิถุนายน2569ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือเว็บไซต์ www.princessngamjit.org หรืออีเมล princessngamjit@gmail.com หรือ LINE ID 0804042439หรือโทรศัพท์หมายเลข02-354-7391-2ต่อ112
6: ได้เวลาคนไทยร่วมใจประหยัดพลังงานกันอีกครั้งด้วยการ Work From Home ลดการใช้รถยนต์ที่ไม่จำเป็นไม่กักตุนน้ำมันและเพิ่มการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยร่วมผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา16นาฬิกาอิทธนินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: ท่อน้ำประปาในบ้านรั่วทำยังไงดีหมดปัญหาท่อประปาแตกรั่วเลือกใช้บริการสำรวจซ่อมท่อประปาแตกรั่วภายในบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากการประปานครหลวงจองบริการผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile สอบถามโทร MWA Call Center 1125การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: กรณีคุณเซลเมดคุกนะครับที่เมื่อสักครู่แจ้งมาใน YouTube นะครับเรื่องของป้ายตรงอุโมงค์แยกไฟฉายเดี๋ยวมีเพิ่มเติมจากด้านของดาบตำรวจธนวุฒิผู้อ่านนะครับเจ้าหน้าที่จราจรสน.บางกอกน้อยดาบสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี
2: ่ครับตรงนี้ไปตรวจสอบแล้วเป็นยังไงบ้างครับดาบครับ
3: เป็นสัญญาณป้ายบอกทางนะครับทางลงอุโมงค์แยกไฟฉายเป็นสัญญาณไฟ LED ประดิษฐ์กับปิดน้ำ
2: ครับครับ
3: สีเหลืองแล้วก็จะมีป้ายบอกว่าเป็นทางลงอุโมงค์มุ่งหน้าปิดเก้า

0: ประมาณนี้ครับ
1: ครับแล้ว
0: ทำรุดเสียหายผมไปดูแล้วน่าจะเป็นการทำรุดเสียหายนะครับแล้วก็ห้อยลงมานิดนึงตอนนี้ผมได้ประสานกับศูนย์ลอยฟ้าของบกน.เขตแล้วก็บก.02ไปเรียบร้อยแล้วครับแจ้งเจ้าของเจ้าหน้าที่มาดำเนินในส่วนที่เกี่ยวข้องครับ
1: โอ้ขอบคุณมากเลยครับดาบธนวุฒิครับแล้วเดี๋ยวเขาต้องมีถ้าเขาเข้าดำเนินการยังไงวันไหนนี่เขาแจ้งมาหรือยังฮะหรือยังไง
0: ตอนนี้รอทางบก.02แจ้งมาว่าเจ้าหน้าที่จะเข้ามาดำเนินการตอนไหนครับรอแจ้งครับ
1: แต่เขายังไม่บอกใช่ไหมครับ
0: ครับครับผม
1: อ๋อมันเป็นมานานหรือยังอะครับพอจะทราบไหม
0: เห็นน้องจราจรคนหนึ่งที่ขับรถผ่านบอกเป็นเมื่อวานนี่แหละครับ
1: อ๋อเป็นเมื่อวานอ๋อครับครับครับก็เดี๋ยวถ้าเข้าดำเนินการเข้าดำเนินการเมื่อไหร่ยังไงรบกวนดาบอีกรอบนึงนะครับ
0: ครับครับครับ
1: ครับ
0: ถ้าจะดำเนินการยังไงเดี๋ยวผมขอไปแจ้งให้นะครับ
1: โอ้ขอบคุณมากเลยแล้วตอนนี้การจราจรในพื้นที่เป็นยังไงบ้างอะครับ
0: การจราจรในพื้นที่สน.บางกอกน้อยครับไม่มีปัญหาการจราจรครับคล่องตัวทุกด้านครับ
1: แล้วไอ้ที่มันห้อยลงมาที่มันชำรุดนี่มันจะเสี่ยงมันจะตกลงมาไหมครับเราต้องไปเอามันออกก่อนไหมหรือยังไงก่อนไหมครับหรือว่ามันยังแข็งแรงอยู่ไหมครับ
0: ผมดูแล้วก็มองดูที่สายไฟก็ไม่มีน่าจะตกหล่นนะครับ
1: มันเป็นตัวตรงไหนที่มันชำรุดที่มันห้อยลงมาครับ
0: สัญญาณไฟเลยครับ
1: เป็นตัวสัญญาณไฟอ๋อ
0: เป็นต
1: ั
0: วสัญญาณไฟห้อยลงมาครับ
1: แต่มันเหมือนกับว่ามันก็เหมือนยังมีสายมีอะไรพันเกี่ยวๆอยู่ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับครับม
1: ี
0: สายเกี
1: ่ยวซึ่งดูแล้วสายมันไม่น่าจะเปื่อยไม่น่าจะขาดลงมาได้ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับ
1: อ๋อครับครับครับอ๋อก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่แจ้งไปแล้วเนาะเดี๋ยวคงเข้าดำเนินการต่อนะฮะจุดนี
0: ้ครับ
1: อย่างนี้ถ้าอย่างนี้ก็คือเขาก็ใช้งานไม่ได้สิครับไอ้ป้ายเนี่ย
0: อย่างนี้ใช้งานไม่ได้ครับจนกว่าจะซ่อม
1: แต่ไม่ได้มีผลกระทบเรื่องจราจรนะครับ
0: ไม่มีครับไม่มีผลกระทบเรื่องการจราจรครับผม
1: มันอยู่ฝั่งไหนอะครับดาบฝั่งไหนของอุโมงค
0: ์อยู่ฝั่งอุโมงค์ขาออกมุ่งหน้าบางขุนนนท์มุ่งหน้าปิ่นเกล้าครับ
1: อ๋อครับแล้วอีกด้านนึงมันมีอย่างนี้ด้วยไหมครับหรือมันมีแค่ด้านเดียวครับ
0: ตอนนี้อีกด้านนึงไม่มีปัญหาอะไรครับ
1: อ๋อไม่ได้ชำรุดไม่ได้พังโอเคขอบคุณมากเลยครับดาบธนวุฒิครับ
0: ครับดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับก็เป็นกรณีของคุณเซลฟ์นะครับที่ก่อนหน้านี้เขาแจ้งเข้ามาในคอมเมนต์ทาง YouTube นะฮะเราก็เลยตามต่อให้นะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณดาบตำรวจธนวุฒิผู้อ่างมากๆนะเจ้าหน้าที่จราจรสน.บางกอกน้อยรับแจ้งจากจสร.พอเห็นปุ๊บก็เลยรีบประสานงานต่อไปให้เลยนะฮะก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเข้าดำเนินการเมื่อไหร่ยังไงเดี๋ยวเขาแจ้งมาอีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวดาบบอกว่าเดี๋ยวดาบแจ้งมากับทางจสร.อีกทีหนึ่งจะได้ประชาสัมพันธ์ผู้ใช้เส้นทางให้ทราบด้วยนะครับคุณ 3M นะเมื่อสักครู่ก่อนที่ YouTube จะหลุดไปผมเห็นนะแว๊บๆนะถามเรื่องของคุณต้อมใหญ่มาเขาถามว่าคุณต้อมใหญ่กับคุณต้อมจอมทองเป็นคนเดียวกันใช่ไหมครับแต่ทำไมเขามีหลายชื่อจังผมก็อยากจะตอบเหมือนกันนะแต่ผมกลัวคำตอบผมมากเลยจะไปทำร้ายจิตใจพี่ต้อมใหญ่เขาเดี๋ยวรอถ้าเกิดวันนี้เขาฟังอยู่ให้เขาโทรเข้ามาแถลงไขเองให้เขามาตอบคำถามเองดีกว่าว่าทำไมเขาถึงมีหลายชื่อจังแต่ในมุมมองของผมนะคนเจ้าชู้มักจะมีหลายชื่อจริงๆนะเขาจะเรียกแบบต่างๆนานาอยู่อีกพื้นที่นึงจะชื่ออีกชื่อนึงอยู่ที่นึงจะชื่ออีกที่นึงเนี่ยเป็นเพราะคนเจ้าชู้แต่สำหรับเขาผมไม่รู้นะว่าทำไมเขาถึงมีหลายชื่อเดี๋ยวรอให้เขามาตอบเองแล้วกันนะฮะอ่ะเรื่องจราจรต่อคุณเล็กเอกชัยบอกว่าการจราพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกหักเข้าบางแวกไปเพชรเกษมคล่องตัวนะฝั่งกับการเคลื่อนตัวได้มีชะลอตัวตรงทางขึ้นต่างระดับเพชรเกษมเล็กน้อยผ่านไปเคลื่อนตัวได้ดีคุณเทพฤทธิ์วุฒาการาชพฤกษ์มุ่งหน้าจอมทองเคลื่อนตัวได้ไปกลับมิตรภาพฝั่งขาเข้าก่อนหน้านี้ติดอยู่นะแต่ว่าตอนนี้น่าจะครบครึ่งชั่วโมงแล้วน่าจะเปิดการจราจรได้ละใครที่ใช้อยู่ตรงแถวจุดดังกล่าวแจ้งกลับมาได้นะครับเป็นยังไงบ้างในพื้นที่ของกม25แถวกลางดงมิตรภาพฝั่งขาเข้าที่เป็นเรื่องของงานติดตั้งป้ายขนาดใหญ่กม25ใกล้เคียงวัดสะบอนแก่งคอยเมื่อสักครู่คุยกันท้ายชั่วโมงที่แล้วบอกว่าขอเวลาครึ่งชั่วโมงจะดำเนินการเปิดการจราจรสัญจรได้เป็นปกตินะซึ่งตามกำหนดการเนี่ยเขาจะเสร็จ 5:00 น.นะแต่ว่าเนี่ยครบกำหนดครึ่งชั่วโมงละก็น่าจะวิ่งได้เป็นปกติแล้วมั้ง ก่อนหน้านี้มีเปิดช่องทางพิเศษไปนะครับช่วงหลักกิโลเมตรที่

31ถึง24บวก900นะท้ายแถวนี่ช่วงที่ยาวที่สุดเนี่ยเขาบอก13กิโลแต่เมื่อชั่วโมงที่แล้วเข้าไปดูเนี่ยเหลือประมาณ11 12กิโลนะครับคุณสายชนมีอุบัติเหตุถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกตรงข้ามเดอะวอล์กราชพฤกษ์เก๋งกับกระบะชนกันกีดขวางช่องทางหลักฝั่งขวาไม่มีคนเจ็บการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากมีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับมอเตอร์เวย์สาย7ช่วงแถวด่านเก็บเงินหนองขามรถติดหนักมากๆขาออกนะรับแจ้งมานะครับส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่ารถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆขาออกก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุอยู่แถวกม27บวก700อ่ะเห็นเจ้าหน้าที่เขาเร่งดำเนินการกันอยู่เนี่ยก็บอกว่าชนกันหลายคันเลยนะครับคุณพันบอกว่าบรมราชชนนีเป็นฝั่งขาเข้านะครับพี่พันบอกว่าช่วงต่างระดับสิรินธรที่จะมุ่งหน้าไปเมเจอร์ปิ่นเกล้าก่อนถึงแมคโครปิ่นเกล้าเล็กน้อยมีรถเมย์จอดเสียอยู่เลนซ้ายนะครับฝากเตือนให้ระวังการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีรถเมย์จอดเสียอยู่นะก่อนถึงแมคโครปิ่นเกล้าเล็กน้อยอยู่เลนซ้ายฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณวิชาญ93บรมขาออกสาย2ไปสาย4การจราจรเคลื่อนตัวได้ฝั่งกลับกันรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆครับคุณชัยรัตน์ล่าสุดอยู่กาญจนาพิเศษฝั่งวงแหวนตะวันตกขาออกแถวพระราม2แถวเอกชัยบางบอนการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับไปกลับไม่มีปัญหาการจราจรฝากระวังราชพฤกษ์ขาออกด้วยนะครับเห็นว่ามีท้ายแถวเริ่มสะสมยาวขึ้นตรงข้ามเดอะวอล์กราชพฤกษ์มีเก๋งกับกระบะชนกันไม่มีคนเจ็บแต่ว่าอยู่ในช่องทางหลักด้านขวานะครับอยู่ในช่องทางหลักด้านขวานะครับส่งผลการจราจรยังคงติดขัดอยู่บริเวณจุดดังกล่าวครับรัฐวิถีที่จะมุ่งหน้าแยกสังฮีชะลอตัวนะครับแต่ทางฝั่งของสามเสนจะมีรถมากแถวบางกระบือนะมาจากเกตกายฝั่งกลับกันนี่เคลื่อนตัวได้สะพานสังฮียังเคลื่อนตัวได้นะครับเข้าออกสะพานพระราม8ยังใช้ได้2ฝั่งสะพานสมเด็จปิ่นเกล้ายังเคลื่อนตัวได้2ด้านประชาธิปกติดแล้วนะครับสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าต่อเนื่องบ้านแขกประชาธิปกแน่นทั้ง2ด้านเลยจากวงเวียนใหญ่เข้าแยกบ้านแขกก็แน่นนะจากสะพานลงมาก็ติดนะสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินติดนะครับช่วงกรุงธนบุรีมาเลยนะผ่านพ้นแยกตากสินผ่านพ้นใต้สถานี BTS วงเวียนใหญ่มาเจอท้ายเลยครับมุ่งหน้าขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินต่อเนื่องไปสาทรเหนือติดนะครับสาทรใต้รถเยอะเหมือนกันครับชะลอตัวก่อนถึงเส้นหลุยชะลอตัวแยกสาทรสุรศักดิ์โรงเรียนเลิกนะฮะอันนี้ซ้อมใหญ่นะสัปดาห์นี้2วันพฤหัสศุกร์เดี๋ยววันจันทร์นะของจริงนะวันจันทร์นี่เปิดหลายโรงเรียนเลยนะครับอันนี้ก็หลายพื้นที่ทยอยกันเปิดเทอมแล้วพญาไทแน่นแล้วนะครับผ่านพ้นลังน้ำมุ่งหน้าแยกราชเทวีจริงๆท้ายอยู่ก่อนถึงแยกพญาไทนะครับเนี่ยแต่ว่าหัวอยู่แยกราชเทวีถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นครับกลับกันชะลอตัวปทุมวันมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกราชเทวีหลังจากนั้นไปชะลอตัวซอยโยธีเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับได้ช้าด้านของศรีอยุธยาจะมีตรงแยกสวรรณีกับด้านของแยกศรีอยุธยานะครับขาออกขาเข้าทายสั้นกว่าจตุรทิศเข้าออกยังเคลื่อนตัวได้นะครับไม่ได้มีปัญหาการจราจรเพิ่มเติมเรื่องของงานรื้อถอนป้ายดำเนินการเสร็จเรียบร้อยนะครับเปิดการจราจรเป็นปกติทุกช่องทางมิตรภาพฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครบริเวณหลักกิโลเมตรที่25บวก050ที่แก่งคอยสระบุรีกับงานรื้อถอนป้ายมีการดำเนินการแล้วเสร็จนะครับเปิดการจราจรเป็นปกติแล้วอยู่ระหว่างเร่งระบายรถนะครับสำหรับจุดดังกล่าวอยู่ระหว่างเร่งระบายรถนะครับก่อนหน้านี้ที่บอกว่าท้ายแถวเป็น10กว่ากิโลกันนี่แหละจุดนี่แหละนะครับใกล้เคียงวัดซับบอนนี่แหละจุดนี่แหละกม25ที่บอกกันนี่แหละล่าสุดเปิดการจราจรได้เป็นปกติแล้วนะครับสำหรับจุดดังกล่าวอะย้ำครับก่อนหน้านี้ที่บอกว่าท้ายแถวเป็น10กว่ากิโลกันนี่แหละจุดนี่แหละนะครับใกล้เคียงวัดซับบอนนี่แหละจุดนี่แหละกม25ที่บอกกันนี่แหละล่าสุดเปิดการจราจรได้เป็นป

0: นี่มีสายจากทางด้านของท่านพันตำรวจตรีประภาวินดอนมูลไพรนะครับท่านสารวัตรสอบสวนสน.พญาไทท่านสารวัตรสวัสดีครับท่านสารวัตรครับท่านสารวัตรครับท่านสารวัตรประภาวินครับสายลุดไปนะฮะเห็นบอกว่ามีข่าวดีนะบอกว่ามีข่าวดีเรื่องของสร้อยข้อมือทองคำ10บาทของคุณพ่อที่ทำหล่นนะครับทำหายไปนะเขาบอกว่ามันก็นานแล้วว่าอายุมันก็มากพอสมควรแล้วสำหรับเจ้าสร้อยเส้นเนี้ยนะเป็นสร้อยข้อมือหนัก10บาทตรงหน้า CP Tower 3จำได้ไหมวัน2วันที่แล้วที่เขาออกอากาศหน้าใหม่นะคุณพิมพ์ก็บอกว่าถ้านำมาคืนเนี่ยจะมีสินน้ำใจมีอะไรให้นะฮะเพราะว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจกับทางคุณพ่อมากๆคุณพ่อนี่นอนร้องไห้นะครับเขาบอกว่าอยากจะให้คนที่เก็บได้เนี่ยช่วยนำมาส่งคืนหน่อยแล้วพอคุยกับเราเขาก็บอกว่าเดี๋ยวพอเนี่ยวางสายจากจส.ร้อยเสร็จก็จะไปแจ้งความที่สน.พญาไทจะไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดแต่ละพื้นที่นะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นประมาณช่วงบ่ายสามครึ่งบ่ายสามครึ่งสี่โมงเนี่ยประมาณเนี้ยนะฮะที่หน้าตึก CP Tower 3ด้านฝั่งถนนพญาไทนะก็มีหลายท่านก็ตามลุ้นเอาใจช่วยกันอยู่นะว่าจะเจอไม่เจอนะครับแล้วช่วงนี้ก็ราคาทองก็ขึ้นลงๆนะฮะแล้วก็มีมูลค่ามากด้วยนะครับในช่วงนี้อันนี้ต้อง10บาทนะแต่เห็นบอกว่ามีข่าวดีเข้ามาเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับกับทางด้านของท่านสารวัตรสอบสวนที่สน.พญาไทนะเห็นบอกมารับคืนไปแล้วด้วยนะทางสน.พญาไททางเจ้าหน้าที่เขาดำเนินการยังไงทำไมถึงเจอรายละเอียดการพบเจอเป็นยังไงใครไปเจอแล้วไปเจอได้ยังไงน่าสนใจนะเดี๋ยวรอติดตามกันนะไม่แน่ใจว่าติดต่อได้หรือยังท่านสารวัตรสอบสวนสน.พญาไทเนี่ยเมื่อสักครู่สายหลุดไปนะฮะเดี๋ยวถ้าติดต่อได้ก็คงได้พูดคุยเพิ่มเติมกันติดต่อไม่ได้แล้วนะนี่ก็เป็นกรณีความคืบหน้าเข้ามาล่าสุดนะฮะที่ทางคุณพิมพ์เพิ่มเติมมาให้ทางหลังใหม่ด้วยก็ดีใจด้วยนะครับกับทางครอบครัวทางคุณพ่อด้วยนะดีใจกับทางคุณพ่อที่ได้ของรักคืนละท่านสารวัตรมาแล้วท่านสารวัตรครับสวัสดีครับ
1: อ๋อครับผมครับสวัสดีครับ
0: ท่านสารวัตรไปตามเจอได้ยังไงไอ้สร้อย10บาทเนี่ยฮะ
1: อ๋อคือเขาเข้ามาพบกับทางสื่อครับทางคนที่เก็บได้อ่ะครับ
0: แล้วคนที่เก็บได้เขาเป็นใครเขาให้การยังไงบ้างครับ
1: ก็คือเขาก็เดินผ่านอยู่แถวนั้นแล้วครับแล้วก็เห็นมันตกอยู่ก็เลยเก็บได้ใช่ครับ
0: เขาไปเจอ
1: แล้วก็เลยมามอบให้กับทางสืบแล้วทางสืบก็ให้มาพบกับพนักงานสอบสวนนะครับแล้วเขาก็ยอมคืนให้
0: โอ้แล้วเขาไปเจอที่ไหนยังไงอะไรยังไงเขาบอกไหมครับไปเจอวันไหน
1: คนเก็บก็น่าจะวันที่เกิดเหตุเลยครับ
0: เขาเจอตั้งแต่วันที่เกิดเหตุเลยเหรอครับคนที่เก็บได้
1: ใช่ใช่ครับก็คือเมื่อวานนะครับ
0: วันที่11ไม่ใช่เหรอฮะที่เขาบอกว่าเกิดเหตุ
1: วันที่เกิดเหตุเดี๋ยวผมดูกันนะครับ
0: ใช่เพราะว่าเขาแจ้งกับทางจสร้อยว่าเขาเกิดเหตุวันที่11ก็เป็นวันจันทร
1: ์วันที่เกิดเหตุ
0: ครับตอนนี้เขามารับคืนไปแล้วเหรอครับท่านสารวัตร
1: อ๋อมารับคืนมาแล้วอันนี้ผมไม่แน่ใจวันนี้เหตุพอดีมันมีหลายเรื่อง
0: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแต่ว่าเขาแจ้งมากับทางเราอ่ะเขาบอกว่าเขาทำหายวันที่11ตอนประมาณบ่ายสามครึ่งก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมคนเก็บได้
1: เขามาลงบันทึกเมื่อวานใช่แต่ว่ามาแจ้งกับโรงพักมาแจ้งเมื่อวานคร
0: ับ ใช่ใช่เพราะว่าเมื่อวานเขาคุยกับเราก่อนแล้วเขาไปแจ้งตอนบ่ายสามกว่าไหมบ่ายสามครึ่งไหมที่นู่นที่พ
1: ยาประมาณห้าโมงครับ
0: ห้าโมง
1: ประมาณห้าโมง
0: อ๋อ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าตอนที่คุยกับเขาบอกว่าเขากำลังจะไปแจ้งความที่สน.พญาไทแล้วทางผู้เก็บได้นี่เขาเป็นใครเป็นผู้หญิงผู้ชายเขายังไงอะฮะ
1: เป็นผู้หญิงครับเป็นผู้หญิงคุณป้าครับอายุเยอะแล้วครับ
0: อ๋อแล้วเขาว่ายังไงบ้างเขาไปเจอวันไหนไปเจอเมื่อวานเหรอ
1: คือเมื่อกี้ผ ผม

0: ังไม่ได้ถามรายละเอียดนั้นนะครับแต่ว่าเมื่อกี้คือถามเบื้องต้นก็คือน่าจะเจอวันที่เกิดเหตุนะครับ
1: เจอวันที่เกิดเหต
0: ุวันที่เกิดเหตุเลยคือผมไม่แน่ใจว่าเพราะว่าเขามาแจ้งเมื่อวานแต่ผมจำไม่ได้ว่าวันที่เกิดเหตุมัน11หรือเปล่าพอดีหาท
1: ั้
0: งวันไม่เจ
1: อ
0: พอดีมันมีหลายเคสครับ
1: แล้วทำไมเขาถึงเพิ่งเอามาให้อ่ะทั้งที่เจอวันที่11อ่ะท่านสารวัตร
0: คือเขาก็ไม่แน่ใจตอนแรกเขาไม่รู้ว่าเป็นทองจริงหรือว่าทองปลอมเขาก็เลยเก็บไว้แล้วก็ไม่รู้จะเอาไปให้ใครตอนนั้นนะครับใช่แต่พอเขาได้ยินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาแสดงตัว
1: แล้วเขาทราบข่าวได้ยังไงว่ามีคนตามหาอยู่คุณป้าท่านเนี้ย
0: อันนี้เขาน่าจะสืบทางสืบสวนเขาอาจจะไล่กล้องแล้วก็ตามประสานงานด้วยครับสืบสวนสนพญาไทครับ
1: แสดงว่าทางสืบสวนสนพญาไท
0: เขาอาจจะต่อไปแล้วเขาอาจจะเห็นในเฟซบุ๊กเห็นอะไรอย่างนี้ด้วยมั้งครับ
1: เดี๋ยวมีสายคุณพิมพ์นะอยู่ในสายแล้วคุณพิมพ์สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: คุณพิมพ์ดีใจด้วยนะ
2: โอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะพี่เห็นไหมไม่น่าเลยต้องเป็นแบบเป็นความโชคดีมากๆเลยแล้วก็ต้องขอบคุณทางจสร้อยเพราะว่าคุณป้าเขาเห็นมาจากจสร้อยค่ะ
1: อ๋อเหรอเป็นยังไงอ่ะคุณพิมพ์เล่าให้ฟังหน่อยเขาว่ายังไงบ้างคุณป้าเขาว่ายังไงบ้างอ่ะ
2: คือพอดีว่าคุณป้าเขาเก็บไปได้แต่ว่าเขาก็ไม่แน่ใจด้วยความที่ว่าอย่างที่ท่านสารวัตรบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นของจริงหรือของปลอมอย่างเงี้ย
1: uh-huh.
2: เขาก็เหมือนมีแล้วลูกของคุณป้าเขาก็มาเห็นโพสต์
1: uh-huh.
2: เขาก็เลยบอกว่าเออมันคือเส้นนี้เขาก็เลยติดต่อพิมพ์มาทางเฟซบุ๊กก็คือทาง
1: เดี๋ยวนะคุณพิมพ์แป๊บนึงนะค
2: ุ
1: ณพ
2: ิ
1: มพ์ค
2: ุ
1: ณพิมพ์คุณพิมพ์คุณพิมพ์ครับแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะตัดสายไปสายนึงได้ไหมสายท่านสารวัตรน่าจะหลุดตัดท่านสารวัตรทิ้งไปก่อนได้ไหมคุณพิมพ์ยังอยู่ไหมครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: คุณพิมพ์ต่อเลยอ่ะเขาแล้วเขาเก็บได้ตั้งแต่วันจันทร์เหรอหรือวันไหน
2: ใช่ค่ะเขาเก็บได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่11ตามที่พิมพ์ประกาศหาเลย
1: โอ้
2: แล้วเขาก็เหมือนเพิ่งมาเห็นโพสต์เมื่อคืน
1: เห็นโพสต์จากจสร้อยเนี่ยนะเมื่อคืน
2: ใช่ค่ะเขาก็เลยพยายามหาวิธีติดต่อพิมพ์มาเมื่อเช้าแล้วก็ได้ทำการนัดคืนมาเรียบร้อยที่สน.พญาไทค่ะ
1: แสดงว่าตอนนี้ของอยู่ที่เราแล้วเนาะของอยู่ที่เราแล้วอุ่นใจแล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: เขาเห็น
2: ดีมากๆ
1: เขาเห็นโพสต์ไหนใน Facebook ใน Twitter ในอันไหนของจอสร้อยของเราเขาบอก
2: คือเขาเห็นใน Facebook ของจอสร้อยค่ะแล้วพอดีว่าพิมพ์ไปมิ้นไปมิ้นอยู่ข้างล่างว่าแบบฝากพลเมืองดีช่วยตามหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อเมื่อคืนเลย
2: โพสต์พิมพ์เขาก็เลยใช่ค่ะ
1: โอ้โหคุณพ่อเป็นไงบ้าง
2: คุณพ่อก็มีความสุขค่ะคือเขาก็เหมือนตอนนี้เขาก็ยังช็อกคนมีความสุขว่า
1: คิ
2: ดว่าตัวเองจะได้คืนอะไรค
1: ่
2: ะ
1: ก็แฮปปี้ดีเนาะคุณพ่อ
2: ใช่ค่ะแฮปปี้ค่ะ
1: ก่อนหน้านี้อาการคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคุณพิมพ
2: ์ตอนที่มันหายไปคุณพ่อก็ทำใจไว้แล้วค่ะว่าคงไม่ได้คืนเขาก็เหมือนคิดซะว่าทำบุญไปแล้วล่วงหน้าไปเขาก็เหมือนจะได้สบายใจ
1: ค่ะแล้วตอนนี้เอาไปใส่ไหมหรือเอาไปเก็บไว้หรือเอาไปยังไงต่อตอนนี
2: ้น่าจะไม่ใส่แล้วค่ะ
1: เก็บอยู่นะ
2: ใช่ค่ะไม่ได้ใช้แล้วก็คงเก็บไว้ค่ะ
1: โอ้โชคดีมากอ่ะทราบชื่อคุณป้าท่านนั้นไหม
2: จำไม่ได้อ่ะค่ะ
1: จำไม่ได้ใช่ไหมเขาอายุประมาณเท่าไหร่หร
2: อคุณป้าอายุ79ค่ะ
1: โอ้โห79แล้วตอนที่เขาไปเจอเขาบอกไหมว่าเขาเจอยังไงอ่ะ
2: เขาเจอจากการที่เขาข้ามถนนค่ะแล้วเขาก็เหมือนมีอะไรทองๆตกอยู่ที่พื้นเขาก็เก็บขึ้นมาไว้แล้วก็เหมือนไม่มีใครอยู่แถวนั้นเขาก็ถือกลับบ้านไปแล้วก็ไปดูว่าจะทำยังไงอย่างเงี้ยค่ะคุณป้าท่านแก่แล้วค่ะเขาก็น่าจะเหมือนคิดไม่ทันว่าจะต้องทำยังไงนะตอนนั้น
1: อ๋อเหมือนอาจจะช้าหน่อยเนาะ
2: ใช่
1: เขาเป็นคนแถวนั้นเขาใช้เส้นทางนี้ประจำป้าหรือว่าเขาเป็นคนแถวนั้นอยู่แล้วป้าได้มีการพูดคุยกัน
2: บ้
1: าง
2: คุณป้าบังเอิญนานค่ะนานๆเข้ามาทีคุณป้าเขามาหาญาติแถวนี้พอดี
1: เอ้าหรอ
2: เขาเป็นคนอยู่ปทุมธานีใช่ค่ะ
1: โอ้โหอยู่ที่ปทุมโอ้แล้ววันนั้นนี่
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้บังเอิญมากเลยเนาะ
2: นานๆเข้ามาทีใช่ค่ะ
1: เออแล้วพอเก็บได้เขาก็เลยเหมือนกับว่าเดินเอาไปเก็บไว้ที่ตัวก่อนอย่างเงี้ยหรอ
2: ใช่ค่ะจริงๆวันนี้ถ้าก็จากที่ทางทีมสืบสวนเขาส่งภาพมาให้ดูนะคะก็คุณป้าเก็บแล้วก็เดินไปขึ้นรถเมย์ค่ะ
1: อ๋อไปขึ้นรถเมย์ต่อ
2: ใช ช่ค่ะก็คือขึ้นรถเมย์ไปแล้ว
1: แล้วก็บังเอิญเมื่อคืนไปไถดูแล้วไปเจอใน Facebook จสร้อยอีกทีนึง
2: ใช่ค่ะเหมือนกันเลยแบบเส้นนี้แน่ๆเลยอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วจุดที่เจอจุดที่เจอใช่ไหมตรงไหมคือหน้าตึก CP
2: ตรงค่ะก็ใช่ค่ะในกล้องเลยค่ะตามในกล้องก็คือเป็นถนนอะไร
1: พญาไท
2: ถนนพญาไทตรงนั้นเลยค่ะ
1: โอ้โห
2: ตามจุดที่คาดการว่าหลุดเป๊ะเลยค่ะ
1: แล้วตอนที่เขาไปเจอเนี่ยประมาณกี่โมงอะตอนนั้นอะ
2: ประมาณบ่าย 3:20 ค่ะ 15.20
1: อุ้ยก็แสดงว่าพอคุณพ่อทำตกปุ๊บเขาก็เดินมาเจอเลยดิ
2: ใช่ค่ะเพราะตรงนั้นมันเป็นรถไฟฟ้าค่ะมันก็คนเยอะพลุกพล่านอยู่
1: คนพลุกพล่านอยู่แล้วใช่ไหม
2: อ
1: ื
2: มค่ะ
1: ลักษณะก็คือตกที่พื้นอย่างนี้เลยโดดๆเลย
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้โหเฮ้ยเอาจริงๆคิดว่าจะได้คืนไหมแน่ตอนแรกอะที่คุยกัน
2: ตอนแรกก็มันเรียกว่ามีความหวังอยู่ 5% นะคะว่าหวังว่าคงจะมีพลเมืองดีที่เขามีแบบความเป็นใจเขาใจเราอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็มีความหวังแค่นั้นนะคะแต่ได้คืนมาก็ดีใจค่ะแล้วก็เชื่อว่าดีใจที่ยังมีคนดีๆอยู่จริงๆนะคะ
1: แล้วเรื่องสินน้ำใจนี่ว่ายังไงเนี่ยได้
2: ให้ไปเรียบร้อยแล้วค่ะได้จ่ายให้เรียบร้อยใช่ค่ะมีภาพเรียบร้อยคุณป้าก็แฮปปี้
1: ให้เขาไปเท่าไหร่อ่ะ
2: ถูกฝ่ายตามที่แจ้งไว้ในโพสต์ขอไปพูดจำนวนเงินหลักหมื่นอยู่ค่ะ
1: โอ้โหแล้วพอคุณพ่อรู้ว่าเจอก็ดีใจเนาะ
2: ค่ะก็มีความมึนยังแล้วก็มารับคืนกันค่ะ
1: เออคุณพ่อมารับคืนด้วยปะคุณพ่อมาที่สน.ด้วยปะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าต้องมาถอนแจ้งความอยู่แล้วค่ะ
1: เขาว่าไงบ้างอ่ะอยากรู้ความรู้สึกคุณพ่อมากเลยอ่ะ
2: คุณพ่อก็มีความดีใจค่ะแล้วก็ตกใจค่ะ
1: เหมือนก็ช็อกเหมือนกันเนาะไม่คิดว่าได้คืนเนาะ
2: เหมือนฝันนะคะ
1: คุณพ่อพูดอะไรบ้างไหมอ่ะตอนที่เจอกับคุณป้าท่านเนี้ย
2: คุณพ่อก็อบกอดคุณป้าแล้วก็ขอบคุณคุณป้าที่เป็นพลเมืองดีแล้วก็คุณป้าเขาเจ็บขาอยู่ค่ะเขาก็เดินทางอุตส่าห์เดินทางมาคืนก็มีการบอกให้หายป่วยไวๆเพราะคุณป้าเขาก็ป่วยอยู่ก็ติดน้ำใจคุณป้าก็จะเอาไปรักษาตัวค่ะ
1: คุณป้าเขามาคนเดียวได้เหรอครับ
2: อามากะหลานนะคะ
1: เอามากะหลานด้วย
2: ลูกหรือหลานนะคะใช่มีคนพามาค่ะ
1: แล้วพอรับเสร็จตอนนี้ก็ถึงบ้านเรียบร้อยเน
2: า
1: ะคุณพ่อ
2: ใหญ่ๆกันเรียบร้อยค่ะกำลังกลับบ้านกันค่ะใหญ่ๆเดินทาง
1: อ๋อตอนนี้อยู่ระหว่างเดินทางครับยังไม่ถึงบ้านแล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: ครับดีใจกับทางคุณพิมพ์แล้วก็คุณพ่อด้วยมีอะไรอยากจะทิ้งท้ายหน่อยไหมหลายคนเขาตามเอาใจช่วยเขาตามเชียร์
2: โอ้ขอบคุณก็ต้องขอบคุณโพสต์ในเฟซบุ๊กนะคะคือทุกคนเอาใจช่วยจริงๆแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยแชร์แล้วก็ต้องขอบคุณสื่อดีๆอย่างจอสร้อยมากๆเลยเพราะว่าพิมพ์ต้องบอกว่าพิมพ์ได้คืนทางนี้จริงๆนะคะจากก่อนหน้านี้ที่ไม่เคยได้มาเห็นมาโพสต์มาติดตามเลยค่ะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะ
1: ค่ะแล้วทางคุณป้าเขาว่ายังไงบ้างพอกอดกับทางคุณพ่อเสร็จ
2: แล้วเขาก็ไหว้ขอโทษอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อวยพรกันตามภาษาคนแก่ค่ะ
1: ขอโทษที่เอามาคืนช้าใช่ไหมที่เพิ่งเจอโพสอะไรอย่างเงี้ยหรอ
2: ใช่ค่ะขอโทษที่เอาไปแล้วหลายวันแล้วไม่เอามาส่งตำรวจแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เก็บไว้หลายวันอย่างเงี้ยค่ะ
1: ดีใจด้วยดีใจด้วยส่งภาพความประทับใจมากับทางจสร้อยนิดนึงได้ไหมครับเพราะว่าหลายท่านเขาก
2: ็
1: ที่ตามใจเอาใจช่วยเขาเชียร์กันอยู่ จะได้เขาจะได้โอเค
2: ชื่
1: นว่าแบบโอเคนะนี่นะเขาคืนกันแล้วจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหลายท่านเขาเอาใจช่วยกันอยู่ในคุณพิมพ์เน
2: า
1: ะมีไลน
2: ์
1: มีไลน์จสร้อยแล้วใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวส่งให้ค่ะ
1: ขอบคุณมากเดินทางปลอดภัยนะวันหลังไปเจอเรื่องอะไรแจ้งจสร้อยได้นะ
2: ได้ค่ะขอบคุณ
1: ครับดีใจด้วยครับสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ีครับสวัสดีครับดีใจกับทางคุณพิมพ์แล้วก็คุณพ่อด้วยนะครับก็ขอบคุณทางคุณป้านะนะเห็นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกับทางคุณพิมพ์เรียกว่าคุณป้าก็เลยต้องขออนุญาตเรียกตามนะบอกว่าอายุ79ปีแล้วนะฮะก็บังเอิญนะเป็นคนแถวปทุมธานีแต่ว่าวันนั้นเนี่ยไปเดินอยู่ตรงหน้าตึก CP Tower 3ฝั่งพญาไทแล้วก็ไปเจอว่ามันตกหล่นอยู่เท่ากับว่าตอนที่คุณพิมพ์เล่าให้ฟังเนี่ยเขาทำหล่นตอนประมาณบ่ายสาม แล้วทางคุณป้าเนี่ยไปเจอตอนประมาณบ่าย 3:10 บ่าย 3:20 เนี่ยประมาณเนี้ยคือเวลามันเหลื่อมแค่นิดเดียวเองอ่ะแสดงว่าทำตกเสร็จปุ๊บคุณป้าท่านนี้ก็เดินมาเจอเลยนะก็เลยเก็บแล้วก็ขึ้นรถประจำทางไปหลังจากนั้นนะครับก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะเบอร์จริงเบอร์ปลอมก็ไม่แน่ใจเอ้ยทองจริงทองปลอมขออภัยก็ไม่แน่ใจก็ลังเลว่าจะไปติดต่อที่ไหนดีจะคืนยังไงดีนะครับจนเมื่อคืนจริงๆเขาทำหายแต่วันจันทร์นะแล้วเขาก็เก็บได้วันจันทร์จนเมื่อคืนนั่งไถเจอ Facebook จอสอร้อยนะตามหาอยู่แล้วก็ทางคุณพิมพ์ก็เข้าไปคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะคุณป้าก็เลยนำมาส่งคืนให้ที่ทางสอนอพญาไทก็นัดกันนะแล้วก็วันนี้เมื่อสักครู่เนี่ยเขาไปรับของคืนมาเรียบร้อยละนะคุณพ่อก็ดีใจมากนะคุณพ่อแบบยังเหมือนอยู่ในอาการที่แบบตกใจอยู่อ่ะว่าแบบโอ้ยนี่ได้คืนจริงหรอคุณพิมพ์บอกว่าฝันไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณพ่อท่านก็ตัดใจแล้วอ่ะท่านก็ไม่คิดว่าจะได้คืนแล้วอ่ะตั้ง10บาทอ่ะนะครับแล้วทำตกหายบนที่ที่แบบโอ้โหคนเดินผ่านไปผ่านมาตลอดเวลาท่านก็ไม่คิดว่าจะได้คืนแต่สุดท้ายได้คืนจริงๆนะฮะอยากคุยกับคุณป้าท่านนั้นใช่ไหมผมรู้นะว่าคุณคิดอะไรกันคุณคิดว่าแล้วทำไมไม่คุยกับคุณป้าเลยล่ะรอแป๊บไม่ได้บอกว่าไม่คุยแต่รอแป๊บนะฮะรอแป๊บหนึ่งนะฮะคุณอุไรรัตน์สสิบุตรสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขาหายเจ็บหรือยังครับคุณแม่อาการดีขึ้นไหมขาเป็นยังไงบ้างคุณแม
3: ่ก็เจ็บนิดๆนะคะ
1: หรอก่อนหน้านี้เหตุการณ์เป็นยังไงคุณแม่ตอนที่ไปเจอสร้อยข้อมือ
3: ไม่เป็นไร
1: คุณแม่ไปเจอวันไหนครับสร้อยข้อมือ
3: วันอะไร
4: คืออะไร
3: มาถามว่าเจอสร้อยข้อมือวันไหนไปถามว่าไปเจอสร้อยข้อมือวันไหน
4: คุณแม่เจอวันไหนอ่ะ11ไม่ใช่เหรอ
3: เออ
1: ไม่เป็นไร
3: ทำวันให้
1: ไม่เป็นไรคุณแม่ตอนนั้นคุณแม่ไปทำอะไรคุณแม่ไปทำอะไรแถวนั้น
3: ไปธุระค
1: ่
3: ะ
1: ไปธุระแล้วขากลับเหรอ
3: ใช่อ๋อ
1: แล้วไปเจอยังไงอ่ะมันตกอยู่ยังไงอ่ะคุณแม
3: ่ตกอยู่ริมฟุตบาทนะคะทางม้าลาย
1: อ๋อทางม้าลายตรงริมฟุตบาท
3: ค่ะ
1: หน้าฟุตบาทหน้าตึกอะไรคุณแม่จำได้ไหมมันใกล้เคียงกับอะไรตรงนั้น
3: ใกล้กับอะไรนะที่จับอ
1: ่ะ CP Tower
3: ตรงน
1: ั้
3: น
1: ใช่ไหมตรงข้างหน้าเนาะแล้ววันนั้นคุณแม่ไปคนเดียวหรอ
3: คนเดียวค่ะ
1: โอ้แล้วพอเจอแล้วคุณแม่ทำยังไงต่อครับ
3: ก็เก็บใส่กระเป๋า
1: โ
3: อ้แล้วก็เดินไปขึ้นรถเมล
1: ์โอ้
3: แค่นั้น
1: โอ้แล้วหลังอย่างนั้นเป็นยังไงต่อคุณแม
3: ่หลังจากนั้นก็ถามให้เลือกดูว่ามันของจริงหรือไม่จริงแล้วลูกก็ไปให้ร้านทองดู
1: แล้วเขาว่ายังไงร้านทองว่ายัง
3: คุณแม่ไม่โทรถามคุณพิมนะคะอ๋อจะถามป้าเองค
1: ่
3: ะ
1: ใช่คุยไปแล้วกับคุณพิมเขาบอกว่าอยากจะขอบคุณคุณป้าด้วยพอดีวันนั้นก็ได้ขอบคุณไปแล้วแล้วหลายท่านเนี่ยเขาบอกว่าอยากคุยกับทางคุณป้าพลเมืองดีก็เลยมาคุยนิดนึงแล้วยังไงแล้วพอไปบอกร้านทองบอกว่าเป็นทองจริง
3: อ่ะฮะ
1: แล้วพอคุณแม่รู้ว่าเป็นทองจริงแล้วคุณแม่ทำยังไงต่อครับ
3: ก็ไม่อยากเก็บไว
1: ้ร้อนใจแล้วนะตอนนี
3: ้ใช่
1: แล้วยังไงต่อคุณแม
3: ่ก็เอาไปขาย
1: แล้วมา
3: ติดก็ไม่ได้ทำอะไรยังไม่ถึงเงินก็ไม่ได้ทำอะไรติด
1: ก็คือไปนั่งไถใครเป็นคนดู Facebook จนไปเจอของจอสร้อยที่ประกาศตามหาอยู่อะครับ
3: ลูกค่ะลูกเพราะโทรศัพท์เราไม่มี
1: อ๋อลูกก็ไปเจอแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงคุณแม่สบายใจไหม
3: ก็สบายใจก็รีบติดต่อมาทางเจ้าของ
1: แล้ววันนี้ก็เลยไปนัดส่งคืนกัน
3: เรียบร้อยค่ะ
1: อ๋อเรียบร้อยเนาะแล้วตอนนี้เดินทางถึงบ้านแล้วยังเนี่ยคุณแ
3: ยังค่ะขึ้นรถบนรถนะคะ
1: เดินทางปลอดภัยนะ
3: ค่ะค่ะค่ะ
1: ขอบคุณมากนะครับคุณแม
3: ่ค่ะค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีคร ับ
1: ขอบคุณทางพลเมืองดีของเราด้วยนะครับคุณอุไรรัตน์สัตสิบุตรนะฮะตอนนี้อยู่ระหว่างเดินทางนะเมื่อสักครู่เพิ่งไปส่งมอบสร้อยข้อมือทองคำหนัก10บาทมาที่สน.พญาไทตอนนี้ก็กำลังเดินทางกลับที่พักอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
5: ฉันได้แล้ว
6: ผมก็ได้
5: ป้าก็ได
6: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ซื้อเลย
7: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
8: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากัน
9: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจ
10: นำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
11: อัมพลฟู้ด
12: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
13: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่าง

0: ุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
6: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะในตอนที่แล้วเราได้พาทุกท่านไปสำรวจบริเวณชั้น3ของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark กันอย่างละเอียดและวันนี้เราก็จะมาต่อกันที่ชั้น2ค่ะซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวแสงแห่งความยั่งยืน Sustainable Electric Light โดยจะแบ่งออกเป็น3ห้องนะคะเริ่มจากห้องแสงแห่งความเจริญบรรยากาศในห้องนี้ให้ความรู้สึกราวกับย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้อย่างแพร่หลายผู้เข้าชมจะได้รับชมภาพยนตร์เก่าที่ถ่ายทอดสีสันยามค่ำคืนของพระนครค่ะทั่วทั้งเมืองสว่างสวายเรืองรองไปด้วยแสงจากไฟฟ้าต่อด้วยห้องกำเนิดการไฟฟ้านครหลวงย้อนชมเส้นทางไฟฟ้าจากสถานีต้นทางสู่มือผู้ใช้โดยมีการไฟฟ้านครหลวงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1สิงหาคม2501จากการรวมกิจการของการไฟฟ้ากรุงเทพและกองไฟฟ้าหลวง3เสนค่ะเพื่อดูแลการจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการพร้อมไปร่วมรับฟังเบื้องหลังภารกิจอันน่าภาคภูมิใจของการไฟฟ้านครหลวงผ่านโลโก้ MEA และวัตถุจัดแสดงจริงและสุดท้ายคือห้องที่มีชื่อว่าห้องยุทธศาสตร์ถ้าอยากรู้ว่าตลอด67ปีที่ผ่านมาผู้ว่าการ MEA เป็นใครกันบ้างค้นหาคำตอบได้ที่ห้องนี้ค่ะพร้อมเยี่ยมชมงานศิลปะจิตรกรรมบนฝ้าเพดานและห้องประชุมที่ได้รับการบูรณะอย่างประณีตเสมือนได้นั่งอยู่ในห้องทำงานผู้ว่าการในอดีตเรียกว่าเป็นประสบการณ์น่าประทับใจที่คุณจะไม่มีวันลืมเลยล่ะค่ะพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Sparkตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์ท่านที่สนใจสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
5: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
1: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
2: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
5: เขามีแต่อินเตอร์เปล่าน
4: ั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก

ติดตามจอสอนไลน์กันต่อนะครับในช่วงเวลานี้นะครับมีทางด้านของคุณติ่งนะครับบอกว่าฝากประชาสัมพันธ์ลืมเป็นถุงใส่เครื่องสำอางเขาบอกว่าลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองจำทะเบียนไม่ได้นะครับขึ้นมาจากสถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่ไปลงที่หมู่บ้านสวีทโฮมไซน้อยนะครับตอนบ่าย3ที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับเป็นรถแท็กซี่เขียวเหลืองแต่ว่าจำทะเบียนไม่ได้คุณวรพงษ์ลืมโทรศัพท์มือถือ iPhone สีฟ้าเป็น iPhone 15นะครับสีฟ้าใส่เคสใสขึ้นมาจากรัชโยธินแล้วก็มาลงที่ปทุมวันตอนเช้าตรู่เลยนะตอนช่วงตี2ที่ผ่านมานะครับเมื่อคืนนี้เป็นรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มมคละคัง3419กทมนะครับ1มมคละคัง3419กทมนะครับแท็กซี่เขียวเหลืองนะ1มมคละคัง3419กทมถ้าฟังอยู่นะครับรบกวนช่วยกรุณาติดต่อกลับจสร้อยหน่อยนะครับมีผู้โดยสารเขาลืมโทรศัพท์มือถือไว้บนรถของท่านนะครับคุณสายชนตรงข้ามเดอะวอล์กราชพฤกษ์ขาออกที่บอกว่าเป็นเก๋งกับกระบะเนี่ยเราประสานงานสภ.บางกรวยให้นะครับจุดนี้ไม่มีคนเจ็บนะครับอยู่ในช่องทางหลักด้านขวาส่งผลการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุครับส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็เมื่อครู่นะครับกรณีมิตรภาพนะที่วันนี้มีการปิดการจราจรดำเนินการนะครับเรื่องของป้ายขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับวัดซับบอนกม25ตอนช่วงที่ติดกันยาวๆเนี่ย13กิโลนะครับหลังไมค์ได้รับแจ้งมาล่าสุดเปิดการจราจรเป็นปกติแล้วนะครับบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่25ใกล้เคียงกับวัดซับบอนนะครับบริเวณจุดดังกล่าวเป็นฝั่งขาเข้านะครับก็ตอนนี้เร่งระบายรถที่สะสมกัน10กว่ากิโลให้อยู่นะตอนนี้ก็ยังชะลอตัวกันอยู่นะครับในจุดเกิดเหตุถ้าผ่านพ้นกม25ไปถึงจะคล่องตัวขึ้นส่วนฝั่งกลับกันไม่มีปัญหานะครับฝั่งกลับกันก็การจราจรยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับตลอดเส้นทางจะมีก็ชะลอตัวตรงแถวเนินทับกวางอันนี้ก็เป็นเบี่ยงการจราจรอยู่ช่องทางด้านขวา2เลนขวาจะวิ่งได้เลนซ้ายกับไหลทางอันนี้จะเป็นช่วงกม17นะฮะอันนี้จะเป็นช่วงกม17จะเป็นขาออกอันนี้จะเป็นขาออกนี่ก็มีท้ายแถวอยู่ประมาณสัก2กิโลได้นะครับ2กิโลครึ่งอันนี้เป็นฝั่งขาออกมิตรภาพส่วนขาเข้าเนี่ยท้ายแถวยังมีนะครับท้ายแถวยังยาวนะคาบเกี่ยวไปทางด้านของนครราชสีมาไปทางด้านของพญาเย็นมาทางของปากช่องที่จะต่อเนื่องมาทางด้านของบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่25นะครับในส่วนของสระบุรีนะที่บอกว่าเพิ่งจะเปิดการจราจรไปนะฮะก็ขอบคุณข้อมูลเมื่อสักครู่ด้วยนะจากทางด้านของสภ.กลางดงนะครับก็บอกว่าเร่งระบายการจราจรให้นะแล้วก็รถยังหนาแน่นอยู่นะสำหรับในพื้นที่ท้ายแถวสั้นลงนะแต่ยังมีรถเยอะนะครับในบริเวณดังกล่าวช่วงนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่เรดาร์สถานีตรวจอากาศจากทางเว็บไซต์สำนักงานระบายน้ำนี่ตรวจพบกลุ่มฝนแล้วนะฮะในช่วงเย็นนี้นะมีต้อนรับเลิกงานเลยนะกรุงเทพมหานครนะครับมีฝนเล็กน้อยอยู่ที่บางซื่อหนองจอกคลองสามวาเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่นะครับขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์สำนักงานระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศนะฮะก็มีกลุ่มฝนแล้วนะในช่วงเย็นนี้นะบางซื่อหนองจอกคลองสามวานะครับส่วนสภาพการจราจรที่มีเพิ่มเติมว่าหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นเนี่ยจะเป็นโซนแถวโรงเรียนนะสะพานตากสินอย่างนี้เข้ามาสาทรเหนืออย่างนี้นะแน่นๆกันอยู่นะสะพานพระปกเกล้าประชาธิปกบ้านแขกนะครับพระราม1เพชรบุรีราชเทวีอโศกไปกับอโศกเพชรราชวิถีมุ่งหน้าสังฮีที่รถเยอะๆกันนะครับเดี๋ยวหลัง16นาฬิกาจะเน้นเรื่องการจราจรเป็นหลักนะครับหลายโรงเรียนเริ่มทยอยกันเปิดภาคเรียนกันละนะกรุงธนบุรีนี่เห็นบอกท้ายนี่ยาวขึ้นนะก่อนหน้านี้อยู่เลย BTS วงเวียนใหญ่มาทางสะพานตากสินล่าสุดตอนนี้ท้ายไปอยู่นู่นแล้วครับวงเวียนใหญ่ใกล้เคียงแยกตากสินแล้วนะที่รับแจ้งมาก็ท้ายยาวขึ้นนะต่อเนื่องมาขาเข้าเนี่ยติดแน่นๆเลยแล้วก็เจริญกรุงนะครับไปบางรักสีลมก็ลดเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา16นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับสภาผู้แทนราษฎรเบรกพิจารณาพรก.กู้เงิน4แสนล้านบาทหลังฝ่ายค้านส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ฮาเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสียวโต้ใกล้บ้าน
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
5: สภาผู้แทนราษฎรชะลอพรก.กู้เงิน400ล้านบาทหลังส.ส.พรรคประชาชนเข้าชื่อส่งสารรัฐธรรมนูญตีความเลิศศักดิ์แจ้งต้องรอคำวินิจฉัยภายใน60วันก่อนเดินหน้าบรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาคุณนิพิพล ชัยพฤกษ์รายงานครับ
6: นายเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ได้แจ้งต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงกรณีพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศโดยระบุว่าขณะนี้ยังไม่สามารถบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมของสภาได้เนื่องจากก่อนหน้านี้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยส.ส.รวมกว่า135คนซึ่งมีจำนวนเกินกว่า1ใน5ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดได้เข้าชื่อยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดฉบับดังกล่าวเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่โดยนายเลือดศักดิ์ระบุว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา173เมื่อมีการยื่นคำร้องในลักษณะนี้สภาผู้แทนราษฎรจะต้องชะลอการพิจารณาไว้ก่อนจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยแล้วเสร็จทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีกรอบเวลาพิจารณาไม่เกิน60วันนับจากวันที่ได้รับเรื่องและหากวินิจฉัยว่าพรก.ดังกล่าวไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญจะส่งผลให้กฎหมายฉบับนี้ไม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ต้นโดยการวินิจฉัยต้องใช้เสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า6จาก9เสียงของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนิพพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งทุกอำเภอตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎรย้อนหลัง10ปีคัดกรองบ้านและบุคคลผิดปกติสกัดขบวนการนอมินีที่กระทบความมั่นคงในพื้นที่คุณศศิดาราสิงหเนตรรายงานครับ
7: นายรัฐพลนราธิศรผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมกับฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคงเร่งวางมาตรการคัดกรองบุคคลและเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยโดยสั่งการให้ที่ทำการปกครองทั้ง25อำเภอตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนราษฎรย้อนหลัง10ปีเพื่อค้นหาความผิดปกติในบ้านที่มีประวัติการแจ้งย้ายเข้าและย้ายออกบ่อยครั้งรวมถึงสำรวจครัวเรือนที่มีสมาชิกหนาแน่นกว่า10คนขึ้นไปซึ่งถือเป็นสัญญาณบ่งชี้ความไม่โปร่งใสในพื้นที่มาตรการเชิงรึกครั้งนี้ยังรวมถึงการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคคลผู้ถือบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรสีชมพูและตรวจสอบการจดทะเบียนสมรสกับบุคคลต่างด้าวอย่างละเอียดเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลหลักในการวิเคราะห์พฤติกรรมที่น่าสงสัยโดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานด้านที่ดินพาณิชย์ตำรวจและทหารเพื่อขยายผลตรวจสอบทรัพย์สินการทำธุรกรรมทางการเงินการเสียภาษีและที่มาของเงินทุนในธุรกิจที่มีรายได้ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเพื่อกวาดล้างกลุ่มทุนแฝงและตัดวงจรอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเป็นรูปธรรมศศิดาราสิงหเนตรรายงาน
8: เปิดรับสมัครแล้วโครงการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5ภายใต้แนวคิดสืบสานบรรเลงรักพิทักษ์องค์ราชันเวทีแห่งเกียรติยศที่เปิดโอกาสให้น้องๆระดับมัธยมศึกษาอายุตั้งแต่12ถึง18ปีได้แสดงพลังความสามารถสืบสานดนตรีไทยและแสดงความจงรักภักดีผ่านบทเพลงอันทรงคุณค่าชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเงินรางวัล 150,000 บาทและรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า 340,000 บาทโดยต้องใช้เครื่องดนตรีไทยดนตรีพื้นบ้านอย่างน้อย3ชนิดร่วมกับดนตรีสากลพร้อมส่งคลิปการแสดงเพลงพระราชนิพนธ์ความยาวไม่เกิน10นาทีสมัครได้ตั้งแต่1ถึง12มิถุนายนนี้ผ่าน LINE ID @kita_award หรือเว็บไซต์ www.kitamusicawards.com
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 17 นาฬิกา อิทธิ์คณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02 078 1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ในแต่ละวันราษฎรในบริเวณหนองหมักเท่าบ้านนาคำและหมู่บ้านใกล้เคียงในเขตตำบลห้วยยางอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครจะเข้ามาทำงานเกษตรกรรมต่างๆในฟาร์มตัวอย่างที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมื่อพุทธศักราช2542ครั้งนั้นทรงรับทราบถึงความทุกข์ร้อนจากการตกงานไร้ที่ทำกินของพวกเขาจึงมีพระราชดำริให้จัดหาพื้นที่สร้างเป็นฟาร์มตัวอย่างเพื่อเป็นแหล่งจ้างงานแหล่งอาหารและศึกษาวิธีการทำเกษตรกรรมแบบใหม่ในฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเท่านี้พวกเขาได้เรียนรู้จากการลงมือทำงานด้วยตนเองทั้งด้านปศุสัตว์และเกษตรกรรมเช่นการปลูกผักปลอดสารพิษและไม้ผลหลากชนิดนอกจากนั้นพวกเขายังได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการตลาดด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ออกขายในรูปแบบต่างๆฟาร์มตัวอย่างที่นี่ได้ดำเนินมากว่า10ปีแล้วความทุกข์ร้อนขัดสนในอดีตจึงค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความภาคภูมิใจที่สามารถมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง
1: รู้สึกดีใจค่ะที่พระองค์ท่านมาเปิดฟาร์มอย่างต่างๆนี่แหละซอยเหลือประชาชนชาวบ้านอยู่ในนี้อยู่ดีกินดีค่ะ
0: จากการทรงงานหนักในแผ่นดินอีสานมาอย่างยาวนานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงตระหนักถึงความจำเป็นในการขจัดวงจรปัญหาที่เริ่มจากการขาดอาชีพราษฎรจึงจำต้องรุกป่าเพื่อหาพื้นที่ทำเกษตรกรรมเมื่อป่าต้นน้ำถูกทำลายการทำเกษตรกรรมก็ไม่ได้ผลราษฎรก็กลับมาผจญกับปัญหาไร้อาชีพเช่นเดิมจึงโปรดให้ขยายหนทางสร้างงานสร้างอาชีพด้วยโครงการฟาร์มตัวอย่างไปยังจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องปัจจุบันในหลายพื้นที่ของแผ่นดินอีสานกิจกรรมเกษตรกรรมในฟาร์มตัวอย่างและโครงการเกษตรกรรมตามพระราชดำริแบบต่างๆก่อเกิดแหล่งอาหารและเป็นรายได้หลักประกอบกับงานทอไหมและหัตถศิลป์ต่างๆช่วยสร้างรายได้เสริมเพิ่มความมั่นคงในการเลี้ยงชีวิตให้ราษฎรจำนวนมากมาย
2: ก็ดีใจครับดีใจที่ได้มาทำที่นี่มันเป็นอาชีพแบบอาชีพเสริมเนาะแล้วก็หากเราไม่มาทำมันก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ครอบครัวและก็เราก็ได้ทำนาทำสวนของเราด้วย
3: มาอยู่นี่ดีแล้วนี่ปลูกฟักปลูกยางทรายก็พอได้อยู่ได้กินคือว่าผมก็ไม่ลำบากขึ้นแต่เก่านะดีขึ้นแล้วเยอะนะ
0: จากพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โปรดให้หาหนทางช่วยเหลือราษฎรให้รู้จักพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระราชฤทัยสนองพระราชดำริมาโดยตลอด

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ติดตามจอสร้อยกันต่อนะครับช่วงนี้เข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนในรอบเย็นดีแล้วนะครับมาเริ่มต้นกันที่ศูนย์ข่าวจราจรจอสร้อยเบรกแรกกันก่อนเลยนะครับเห็นบอกว่าถนนกรุงธนบุรีท้ายแถวยาวเลยขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินต่อเนื่องไปทางด้านของสาทรเหนือนะครับหลักๆ ก็จะเป็นช่วงหน้าสถานศึกษานะที่วันนี้เปิดเทอมทยอยเปิดเทอมกันสำหรับสัปดาห์นี้นะครับแล้วเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยน่าจะเต็มๆมากกว่านี้สำหรับปริมาณรถนะฮะมีสาทรเหนือรับแจ้งรถเยอะแล้วกรุงธนบุรีสะพานตากสินเข้ารถแน่นนะครับสาทรใต้เริ่มติดพระราม4 สามย่านมุ่งหน้าวิทยุนะครับแล้วก็สะพานพระปกเกล้าประชาธิปกบ้านแขกรัฐวิถีนะครับตึกชัยเข้าอนุสาวรีย์ชัยรัฐวิถีการเรือนมุ่งหน้าแยกสังฮีพญาไทนะครับซอยโยธีต่อเนื่องอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเพชรบุรีเพชรพระรามราชเทวีประตูน้ำเพลินจิตพระรามหนึ่งราชประสงค์เฉลิมเผ่าปทุมวันรับแจ้งว่ารถมากราชดำรินะครับแยกประตูน้ำราชปารภอโศกมนตรีที่จะมุ่งหน้าไปแยกอโศกเพชรทั้งฝั่งที่มาจากอโศกสุขุมและฝั่งที่มาจากข้ามทางรถไฟด้านของแยกพระรามเก้าเริ่มหนาแน่นครับ

0: ข้อมูลข่าวสารจากช่วงกรมทางหลวงในวันนี้นะครับมีข้อมูลจากทางสำนักก่อสร้างสะพานกรมทางหลวงเป็นเรื่องของการอัปเดตความคืบหน้าของงานนะครับเป็นอัปเดตความก้าวหน้าของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82หรือว่า M82 สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วตอน4นะครับในวันที่13พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาทางโครงการได้ดำเนินการยกและมีการติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างทางยกระดับนะครับหรือว่าตัวเซ็กเมนต์ของทางหลักตรงบริเวณหลักกิโลเมตรที่26นะครับของถนนพระราม2หรือว่าบริเวณช่วงด้านหน้าปาโตชิโนเสร็จสิ้นและได้ทำการยกเลิกการปิดเบี่ยงจราจร reversible lane นะครับในช่วงกลางวันเพื่อคืนผิวจราจรบนช่องทางหลัก 100% ครบ3ช่องจราจรทั้งขาเข้าและขาออกโดยทันทีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจรใช้เส้นทางบนถนนพระราม2และให้การจราจรกลับมาคล่องตัวมากยิ่งขึ้นครับภายหลังจากนี้ทางโครงการจะเร่งดำเนินงานส่วนที่เหลือบนโครงสร้างทางยกระดับอาทิเช่นงานติดตั้งราวสะพานงานปูผิวจราจรแอสฟัลต์งานรอยต่อพื้นสะพานหรือว่าจอยส์นะครับและงานติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยเพื่อเตรียมเปิดทดลองใช้เส้นทางภายในเดือนสิงหาคม2569ครับทั้งนี้ยังเหลืองานก่อสร้างโครงสร้างสะพานบริเวณทางขึ้นและทางลงด่านสมุทรสาคร1และ2ซึ่งอยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2569นี้ครับขอบคุณข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงครับ
1: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
0: ถนนพหลโยธินนะครับบริเวณช่วงแถวอารีสนามเป้ารวมไปถึงสะพานควายสะพานควายนี่มีชะลอตัวตามรถไฟนะครับโดยรวมยังเคลื่อนตัวได้นะขาเข้าไม่ค่อยติดจะมีชะลอตัวซอยเสนาต่อเนื่องรัชโยธินขาออกจะแน่นช่วงผ่านพ้น5แยกลาดพร้าวนะที่จะมุ่งหน้าไปรัชโยธินยังติดนะครับด้านของตรงข้ามมอสีปทุมกรมป่าไม้วงเวียนบางเขนสะพานใหม่ยังใช้ได้นะครับตลาดยิ่งเจริญเคลื่อนตัวได้ไปกลับเลยแน่นหน่อยจะเป็นช่วงคปอจันทรุเบกษาไปทางด้านของตลาดสี่มุมเมืองแต่ว่าแถวตลาดสี่มุมเมืองเนี่ยใช้ได้นะครับทูปะนี่ก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าตรงคปอตรงเซฟบันเนี่ยแหละที่แน่นกันอยู่นะครับด้านฝั่งกลับกันก็มีชะลอตัวนิดหน่อยนะฝั่งขาออกดูรถจะเยอะกว่าแต่ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปตรงทูปะเตมีก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับอนุสรณ์สถานสี่มุมเมืองรังสิตแถวเซียแถวต่างระดับก็ถือว่าใช้การได้นะครับตลอดเส้นทางช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานรังสิตปทุมวันนี้ไม่ติดนะครับในช่วงเวลานี้รังสิตนครนายกวันนี้ยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับเกษตรนวมินทร์เมื่อสักครู่เห็นว่ามีท้ายสะสมแถวลาดประเขามุ่งหน้าไปทางด้านของอเวนิวแล้วก็ด้านของสุคนทัศวรรค์ต่อเนื่องไปเรียบด่วนผ่านพ้นจุดนี้ไปชะลอตัวช่วงตัดรัชดารามินทาถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นครับฝั่งกลับการชะลอตัวเรียบทางด่วนชะลอตัวเสนาหลังจากนั้นใช้การได้ดีครับลงอุโมงค์เกษตรไม่ติดนะครับขึ้นมาจากอุโมงค์เกษตรงามวงวานยังใช้ได้นะครับมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกพงเพชรท่านพันตำรวจโทสันติฤทธิ์มังกรท่านสารวัตรจราจรสน.บางโพท่านสารวัตรสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ครับเป็นยังไงบ้างครับในพื้นที่มีโรงเรียนเริ่มเปิดภาคเรียนกันบ้างหรือยังครับ
3: ครับมีฮะในพื้นที่มีโรงเรียนโยธินเริ่มเปิดวันนี้วันแรกคร
0: ับ อ๋อแล้วเรื่องของสภาพการจราจรในช่วงเร่งด่วนเย็นเป็นยังไงบ้างครับท่านสารวัตรเชิญเลยครับ
3: ช่วงนี้ถนนปัญชราสาย1รถค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับจะชะลอตัวอยู่ตรงช่วงโค้งตลาดสีเขมาช่วงใกล้ๆกับ โรงเรียนโยธินนะฮะอันนี้รถจะชะลอตัวนิดหนึ่งละพอรถพอพ้นจากช่วงหน้าโรงเรียนโยธินก็จะรถก็จะคล่องตัวครับ
0: อ๋อครับครับแล้วจุดอื่นๆในพื้นที่มีช่วงเวลานี้ที่ตรงไหนเป็นปัญหาอีกไหมครับนอกจากตรงบริเวณช่วงหน้าโรงเรียนโยธินแล้วท่านสารวัตร
3: จะมีช่วงนี้ช่วงเดียวฮะช่วงที่รถชะลอตัวครับผมครับ
0: อ๋อเป็นช่วงโค้งวัดสร้อยทองหน้าโรงเรียนอะไรตรงน
3: ี้
0: ด้วยที่มีปัญหานะครับมีอุบัติเหตุหรือว่ารถจอดเสียเพิ่มเติมช่วงเย็นไหมครับในพื้นที
3: ่ตอนนี้ยังไม่มีฮะ
0: ยังไม่มีนะครับ
3: 18ครับคร
0: ับ ในพื้นที่นี่เป็นช่วงเช้าที่มาส่งหรือว่าช่วงเย็นที่มารับที่รถจะแน่นกว่ากันนะฮะ
3: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงเช้าจะแน่นกว่า
0: ช่วง
3: เย็นก็จะไม่แน่นเท่า
0: ไม่มีนะครับ
3: 18ครับคร
0: ับ ในพื้นที่นี่เป็นช่วงเช้าที่มาส่งหรือว่าช่วงเย็นที่มารับที่รถจะแน่นกว่ากันนะฮะ
3: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงเช้า

0: ท่านพันตำรวจโทสันติลิศมังกรนะครับท่านสารวัตรจราจรพื้นที่สน.บางโพนะก็มีปัญหาบริเวณช่วงหน้าโรงเรียนโยธินบุรณะเล็กน้อยเท่านั้นเองบริเวณช่วงโค้งวัดสร้อยทองนะครับการจราจรก็มีชะลอตัวเปิดเทอมแล้วเลิกเรียนกันนะครับประชาราษฎร์1นะคุณชัยรัตน์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเสนาสวัสดีผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านครับผม
0: เชิญเลยครับพี่ชัยรัตน
1: ์ผู้ใช้จรัญ13แล้วก็ออกมายูเทิร์นตรงก่อนถึงแยกไฟฉาย
0: ครับ
1: แล้วก็มาเข้าจรัญสนิทวงศ์23แล้ว22เพื่อลัดออกไปทางอิสระภาพ
0: ครับผม
1: โผล่ไปทางอิสระภาพในรถเยอะเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดเพราะว่าจุดเลี้ยวเยอะเส้นทะแยงเหลืองตรงแถวทหารเรือแถวอะไรตรงนั้นจะเยอะแล้วก็รถที่มาจากทางสิริราช
0: ครับ
1: ที่มันมีซอยเล็กๆลัดมาจากทางตลาดพานนก
0: อ่
1: าฮะก็เลยตรงไปทางแยกพานนกเลี้ยวซ้ายออกมาถนนพานนกแล้วก็มาเลี้ยวซ้ายตรงแยกไปฉายอีกทีหนึ่งเพื่อมุ่งหน้าไปทางท่าพระ
0: ครับ
1: ที่แรกว่าจะเข้าขวาแหละขับขับเอิญก็เลยบังคับซ้ายก็เลยเลี้ยวซ้ายดีกว่า
0: ก็เลยเลยมาละ
1: ก็เลยเลยมาเห็นคุณเสมาวันนี้คุยเรื่องอะไรของปงของป่าเมื่อวานก็ทองหาย
0: คุยเรื่องอะไรนะวันนี้คุยเรื่องอะไรนะ
1: ของป่าไงที่หาอะไรไปหาของป่าแนวเขมรอะไรน่ะ
0: อ๋อ
1: บางทีมันเป็นเล็กๆน้อยๆแต่สำหรับคนไม่มีเนี่ยมันเยอะนะคุณเสมาครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยต่อนะขออนุญาตรับผู้โดยสารก่อน2ท่านถูกแล้วสวยด้วย
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: อโศกนะครับที่จะมุ่งหน้าไปอโศกสุขุมติดแล้วนะครับแล้วก็ฝั่งกลับกันไปอโศกเพชรก็แน่นนะแต่โซนแถวแยกพระราม9ยังพอใช้ได้ถนนพระราม9ยังเคลื่อนตัวได้นะครับรามคำแหงยังไม่ค่อยติดนะครับเพชรบุรีก็แน่นขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นราชเทวีเพชรพระรามมาแล้วก็ด้านของประตูน้ำรวมไปถึงอโศกเพชรออกมาทางด้านของเพชรอุทัยทางฝั่งลัดวิถีสามเหลี่ยมดินแดงไปรถเยอะแล้วนะครับเนี่ยแต่ฝั่งกลับกันไปดินแดงแยกกฎแม่พระประชาสงเคราะห์แยกพระราม9ทางด้านนี้ยังเคลื่อนตัวได้นะครับคลองตันจะมีฝั่งปรีดีพนมยงค์สุขุมวิท71ที่ท้ายเหมือนจะยาวๆหน่อยนะครับส่วนเพชรบุรีมาท้ายไม่ค่อยยาวพัฒนาการไปเนี่ยไม่มีท้ายเลยเข้าออกคลองตันรามก็มีชะลอตัวนิดหน่อยข้ามทางรถไฟมาก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับรามคำแหงไปแยกวัดเทพลีลาตรงข้ามโรงพยาบาลรามคำแหงลำสันลีบ้านมาเคลื่อนตัวได้นะครับที่แน่นๆเนี่ยจะเป็นฝั่งขาออกไปทางด้านของกาญจนาตะวันออกมอเตอร์เวย์สาย9เนี่ยที่เหมือนจะมีปริมาณรถเนี่ยเพิ่มมากขึ้นทางโซนนู้นนะครับของรามเสรีไทยเหมือนเดิมแยกนิด้าศรีบูรพาก็เช่นกันถ้าผ่านพ้นนิด้าไปก็ไม่ค่อยติดนะก็ใช้กันได้นะครับทางฝั่งของลาดพร้าวบางกะปิแฮปปี้แลนด์เคลื่อนตัวได้101ท้ายสั้นฝั่งที่มาจากเลียบด่วนโรงพยาบาลลาดพร้าวจะมีท้ายแต่ฝั่งที่มาจากเดอะมอลล์มาจากบางกะปิไปเนี่ยไม่ค่อยมีท้ายนะครับมาเลียบด่วนเนี่ยมาได้นะ64ชะลอตัวนิดหน่อยแล้วก็รัชดาลาดพร้าวได้ตามรอบไฟท้ายไม่ยาวนะครับเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะตามรอบจังหวะสัญญาณไฟเข้าออกให้แยกลาดพร้าวส่วนลาดพร้าวเนี่ยไม่ติดนะพหลเนี่ยจะมีปัญหาตรงหน้าห้างไปรัชโยธินขาเข้าเนี่ยต้องผ่านพ้นรัชโยธินเข้ามาก่อนดีขึ้นส่วนวิภาวดีรังสิตห้าแยกลาดพร้าวยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะครับคุณธวัชสวัสดีครับพี่ธวัช
2: สวัสดีครับรอเล็ก
1: เชิญเลยครับพี่ธวัช
2: เชิญไปไหนดีอ
1: ่
2: ะ
1: เชิญรายงานได้เลยครับ
2: โอ้เราเนี่ยตัวจริงเนี่ยนะ
1: ตัวจริง
2: เผาพี่ต้อมกันแล้วเราเนี่ยเผาพี่ต้อมกันเดี๋ยว
1: เขาไม่มาเลยเห็นปะเขาไม่มาเลย
2: เขาไม่มาเลยขนาดนั้นเนี่ยเรา
1: เอ
2: าอะไรก็เงียบเงียบมันก็ได
1: ้เอาพี่รายงานจราจรก่อนเดี๋ยวผมจะถามพี่บ้างอะว่าทำไมผู้ชายทำไมต้องมีชื่อเรียกเยอะแล้วก็แตกต่างกันไปอะพี่รายงานจราจรก่อนเดี๋ยวผมถาม
2: รายงานจราจรนะเมื่อกี้เข้ามาตั้งแต่เพชรบุรีอโศกมาตรงชิโนไทยเนี่ยโอ้โหสุดยอด
1: ติด
2: เวลาช่วงชั่วโมงนี
1: ้ครับ
2: แล้วก็ตอนนี้วิ่งมาออกมาเส้นสุขุมวิทแล้วกำลังจะไปขึ้นทางด่วนเพื่อจะไปดอนเมืองต่อ
1: ติดไหมสุขุมวิท
2: จะเหลือแล้วครับ
1: แน่นนะสุขุมวิทแน่นนะ
2: แดดจ้าเลย
1: อ๋อท้องฟ้าดูสดใสข้างนอกเหมือนมีเมฆ
2: สดใสสดใส
1: มีแดดอ่อนๆด้ว
2: ยแล้วเนี่ยทำไงเนี่ยโอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปต่างจังหวัดดีว่าจะไปรับของขวัญนั่นหน่อยอ่ะ
1: มีทางอีกแล้วก็ไว้สะดวกเมื่อไหร่ค่อยเข้ามาก็ได้
2: เดี๋ยวต้องมีของฝากติดมือไปไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดูเป็นการไม่ดีไง
1: โอ้โหดีฮะอันนี้ดีอันนี้เป็นความคิดที่ดีนะ

0: จะเป็นความคิดที่ดี
1: เดี๋ยวไปเมืองกาญพวกเนี้ยจะดูของฝากมาให้ว่าอยากกินอะไรกันมีกรอบไม่มีกรอบไหมอ่
0: ะได้หมดอ่ะผมไม่เลือกอยู่แล้วผมได้หมดแล้วแล้วแต่คนซื้อแล้วแต่คนให้ขอบคุณมากพี่ธวัชพอดีมีเจ้าหน้าที่มารอพอดี
1: เอาแล้วเรื่องนั้นจะทำไงเนี่ยเรื่อง
0: เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เดี๋ยวคุยกันวันที่มารับของเนี่ยนั่งคุยกันยาวๆเลยขอบคุณนะครับ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครับ
0: ท่านร้อยตำรวจเอกสมบัติศรีริ่งนะท่านรองสารวัตรจราจรสน.ชนะสงครามสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่
0: ครับผู้กองเป็นไงบ้างครับการจราจรในพื้นที่ติดมากน้อยแค่ไหน
2: ช่วงนี้ยังคล่องตัวทุกด้านอยู่ครับยังคล่องตัวลาดเนินกลางขาเข้าขาออกก็ยังคล่องตัวลาดเนินในก็ยังคล่องตัวอยู่ครับ
0: ครับผม
2: เปิดช่องทางพิเศษรับรถออกนอกเมืองอยู่ครับ
0: อ๋อมีสถานศึกษาโรงเรียนในพื้นที่เปิดเทอมบ้างไหมฮะตอนจนถึงวันนี
2: ้ยังครับสตรีวิทย์ก็ยังไม่ได้เปิดเลยครับพรุ่งนี้ก็จะเปิดสตรีวิทยานะครับ
0: อ๋อ
2: พรุ่งนี้ก็จะเปิด
0: ครับ
2: น่าจะมีรถเยอะ
0: เตรียมความพร้อมรับมือกันยังไงอ่ะผู้กองในพื้นที่อ่ะ
2: ก็ปกติก็เปิดช่องทางพิเศษเปิดรีเวิร์สตอนเช้าอ่ะครับแต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้เปิดเพราะเนื่องจากปิดเทอมอยู่ก็เลยไม่ได้เปิดพรุ่งนี้ก็คงเปิด2รอบนะครับตอน7โมงและ8โมงเปิดรีเวิร์สเปิดเป็นทุกช่องลงก็ปิ่นมา
0: ครับครับ
2: ครับผม
0: เอ๊ะส่วนใหญ่ถ้าโรงเรียนไม่ที่แบบไม่ค่อยมีเด็กเล็กนี่ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีปัญหาอย่างนั้นป่ะครับท่านรองสารวัตร
2: ยังไงนะครับ
0: คือถ้าเด็กแบบเด็กโตแล้วอ่ะมันเหมือนกับว่าผู้ปกครองจะใช้เวลาในการรับส่งไม่นานอย่างนั้นหรือเปล่า
2: ครับผม
0: ใช่ไหมในพื้นที่
2: ครับผม
0: มีเรื่องของรถจอดเสียมีเรื่องของอุบัติเหตุบ้างไหมครับช่วงเย็นเนี้ยฮะ
2: ไม่มีครับวันนี้ไม่มีเลยครับ
0: เคลื่อนตัวได้อยู่เนาะ
2: ครับยังโล่งดีอยู่ครับขึ้นตัวปิ่นก็ยังโล่งดีอยู่ครับ
0: ฝนมีไหมครับท่านรอง
2: ยังไงนะฮะ
0: ฝนมีฝนไหมครับในพื้นที
2: ่ไม่มีครับวันนี้ไม่มีคร
0: ับ ได้ครับยังไงขอบคุณมากนะครับที่เพิ่มเติมให้
2: ครับผมครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณอาร์ตครับอันนี้เพิ่มเติมมาให้ทางคอมเมนต์ทาง YouTube นะคุณอาร์ตบอกว่าเยาวราชทรงวาดหัวลำโพงรองเมืองบรรทัดทองคล่องตัวมากนะฮะรายงานอย่างกับแรปมาเลยนะฮะขอบคุณคุณอาร์ตด้วยนะฮะที่เพิ่มเติมให้อ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามนะครับมีผู้สื่อข่าวพร้อมรายงานอยู่แล้วนะในช่วงเวลานี้นะครับเดี๋ยวไปติดตามจากทางด้านของคุณวุฒิเวศตันสุภพลนะครับมีรายงานคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยไปติดตามกันครับคุณวุฒิเวศสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาครับได้ยินเสียงผมชัดเจนนะครับ
1: ชัดเจนครับเชิญเลยครับ
2: ครับผมก็วันนี้นะครับทางคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับร่วมด้วยคุณชยัตพันธ์พรมสอนปลัดกระทรวงคมนาคมแล้วก็ทางคุณสุรเชษฐ์เหล่าคุณสุขนะครับเพราะว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเนี่ยท่านได้มีการหารือกันรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มีการมอบนโยบายหลักๆที่สำคัญก็มีประมาณ 3-4 เรื่องครับ
1: ครับ
2: ขออนุญาตเริ่มเลยนะครับ
1: ครับ
2: ก็คือเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องโครงการที่หลายๆฝ่ายก็เป็นห่วงและเกิดกันก็คือเรื่องของดับเบิ้ลเด็กฮะดับเบิ้ลเด็กนี่คือโครงการก่อสร้างทางด่วน2ชั้นในเส้นงามวงวานถึงพระราม9นะครับตลอดระยะทาง17กิโลเมตรที่เขาเป็นห่วงกันนะครับก็เพราะว่าวันนี้เนี่ยทางสภาพแรงงานและภาควิชาการกิจการทางเกษตรแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้มายื่นเอกสารนะครับให้กับทางในส่วนของทางตัวแทนของกระทรวงคมนาคมด้วยนะครับเพื่อที่จะให้มีการทบทวนในการก่อสร้างดังกล่าวครับโดยทางสภาพแรงงานเนี่ยเขามองว่าการก่อสร้างดังกล่าวเนี่ยน่าจะเกิดอันตรายได้ง่ายขึ้นเพราะว่าระหว่างที่ก่อสร้างทางด่วนชั้นที่2เนี่ยชั้นล่างก็ยังเปิดให้บริการตามปกติรวมถึงทางสภาพเนี่ยครับเขามองว่าแม้จะเป็นการก่อสร้างทางด่วนชั้นที่2ด้านบนเนี่ยแต่ว่าพอลงทางด่วนมาแล้วเนี่ยถนนด้านล่างยังเป็นเท่าเดิมอยู่ไม่ได้มีการขยายถนนดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นคอขวดแม้ข้างบนชั้น2จะวิ่งได้ฉลุยแต่ยังไงก็จะติดตอนทางลงอยู่ดีนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทางสภาพเขากังวลมากนะครับแล้วก็ทางคุณพิพัฒน์ครับก็เลยให้ข้อมูลมาเพิ่มเติมว่าในวันนี้นะครับที่ได้มีการหารือกับทางการทางพิเศษของประเทศไทยเนี่ยก็ยังไม่ได้ชี้ชัดนะครับว่าจะมีการก่อสร้างจริงหรือไม่นะครับทางนี้เนี่ยท่านแจ้งว่าจะลงพื้นที่ในการสำรวจข้อมูลต่างๆได้ด้วยตัวเองหรือไม่ก็อาจจะให้ตัวแทนของสาภาพหรือตัวแทนของผู้ที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยเข้ามาพูดคุยกันที่กระทรวงก็ได้นะครับซึ่งก็จะมีการตัดสินใจกันอีกครั้งนึงยังไม่ได้มีการตัดสินใจในเร็ววันนี้ว่าจะจ้างหรือเปล่าครับ
1: ครับ
2: ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาหารือกันให้ครบถ้วนรอบด้านเพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดในการขอในการก่อสร้างนะครับ
1: ครับ
2: อันนี้คือเรื่องแรกนะฮะเรื่องที่สองต่อมาครับก็คือในส่วนของอุโมงค์ที่ป่าตองนะครับตอนนี้เนี่ยก็คิดว่าจะนำเรื่องเข้าครม.ในเดือนหน้ามิถุนายนนะครับอุโมงค์ที่ป่าตองนี่ก็คือปัญหาเนี่ยก็คือการจราจรหนาแน่นมากครับที่ในบริเวณช่วงนั้นนะครับการสร้างอุโมงค์ที่ป่าตองเนี่ยระยะทางประมาณ 3.9 กิโลเมตรนะครับจากเดิมที่มีความกว้างประมาณ 7 เมตรก็เลยอาจจะมีการลดขนาดให้เหลือประมาณ 14 เมตรนะครับขนาดความกว้างของอุโมงค์โดยที่มอเตอร์ไซค์ก็รถยนต์ในยังวิ่งได้เป็นปกติส่วนที่ลดลงมา3เมตรนี่คือไหลทางที่แต่เดิมกว้างขึ้นนะครับที่แต่เดิมกว้างอยู่นะครับก็อาจจะลดในส่วนนั้นมาก็ไม่กระทบกับในเรื่องของเส้นทางการจราจรนะครับโดยที่จะคุมงบประมาณให้ได้เท่าเดิมกับที่มีการหารือกันก่อนหน้านี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของอุโมงค์ป่าตองนะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็อีกเรื่องนะครับก็คือเรื่องของหลอดไฟ LED นะครับในการเปลี่ยนหลอดไฟที่ก่อนหน้านี้ครับท่านก็แจ้งมาว่ามีเฟซนิวมาว่ากรมทางหลวงชนบทเนี่ยมีการอนุมัติให้มีการเปลี่ยนหลอดไฟไปแล้วนะครับท่านยืนยันมาว่าอันนี้ไม่เป็นความจริงนะครับเพราะว่ายังไงซะเนี่ยครับก็จะมีการเป็นการทยอยเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากหลอดไฟที่เดิมนะครับเขาเรียกว่าหลอดร้อนหรือชื่อทางการก็คือไฮเชอร์โซเดียมนะครับซึ่งเป็นหลอดที่มูลค่าต่อหลอดได้ประมาณ 10,000 บาทต่อหลอดไม่รวมกับหลอดสตาร์เตอร์รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยทางการทางก็คำนวณมาแล้วเนี่ยว่าจะกินไฟมากนะครับเลยตั้งใจว่าอยากจะเปลี่ยนเป็นหลอด LED ซึ่งหลอด LED หลอดนึงนะครับมูลค่าต่อหลอดอาจจะสูงกว่าหลอดไฮเชอร์โซเดียมแต่ว่าเมื่อรวมกับการประหยัดไฟในระยะยาวเลยเนี่ยรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ไม่ต้องมีตลาดสตาร์เตอร์เนี่ยเหมือนกับทางหลอดร้อยเนี่ยก็มั่นใจได้5ปีจากเงินทุนแต่ว่าการเปลี่ยนหลอดไฟของการทางนะครับจะเป็นการลักษณะทยอยเปลี่ยนอะไรที่หลอดเดิมยังใช้ได้เนี่ยก็ยังใช้คงอยู่ จจะมีการใช้ตัวจุลได้นะครับไปปรับแสงเพื่อที่จะเป็นการให้มันเหมาะสมกับสภาพแสงในช่วงและแต่ละเวลานะคร
1: ับ
2: ก็คาดว่าถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นหลอด LED ได้หมดนะครับจะสามารถประหยัดไฟได้ถึง 60% ในทีเดียวทั้งนี้ฉะนั้นท่านก็ยืนยันมาครับว่าจะเป็นการทยอยเปลี่ยนกับหลอดที่เสื่อมคุณภาพแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเปลี่ยนทีเดียวเลยนะฮะผมแล้วก็อีกเรื่องครับเรื่องสุดท้ายครับก็คือตัวหม้อที่บริเวณแยกเกษตรนวมินทร์นะครับเส้นทางถนนนวมินทร
1: ์
2: ที่ปัจจุบันนะครับผู้ที่ใช้เส้นทางเส้นนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีตัวหม้อที่เป็นการขอต้องค้างอยู่นะจากแนวดีนะครับตรงนี้เนี่ยท่านก็บอกว่าตัวตัวหม้อยังแข็งแรงอยู่ตั้งใจว่าจะทำเป็นทางยกระดับนะครับตลอดเส้นทางข้ามแยกมอเกษตรไปแต่ว่าติดปัญหาตรงนี้เดียวครับตรงที่ทางมอเกษตรเนี่ยไม่ได้อนุมัติไม่ได้เห็นชอบให้การขอสร้างนะครับ ท่านก็บอกว่าคงจะต้องมีการประสานพูดคุยกับทางอธิการบดีของมอเกษตรถึงความเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดสร้างแล้วจะเป็นยังไงไม่สร้างเป็นยังไงอะไรแบบนี้เป็นต้นครับก็จะต้องมีการหารือกันต่อไปในอนาคตแต่ตัวหม้อที่สร้างมานานแล้วเนี่ยครับทางวิศวกรได้มีการเข้าดูแล้วเนี่ยก็ยังมีการใช้ได้อยู่นะครับไม่ได้มีการชำรุดเสียหายแต่อย่างไรไม่ใช่ว่าสร้างอะไรนะก็ตามนี่เป็นประมาณ4เรื่องระดับที่มีการพูดคุยกันในวันนี้ครับผม
1: ครับวันนี้ต้องขอบคุณทางคุณวุฒิเวชด้วยนะครับที่เพิ่มเติมกลับมาให้นะครับ
2: แต่ครับขอบคุณมากครับคุณเสมาครับ
1: ยินดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณผู้สื่อข่าวนะครับคุณวุฒิเวชตันสุภพลนะครับก็เป็นการตรวจเยี่ยมแล้วก็เป็นการมอบนโยบายกันที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะฮะเมื่อสักครู่นี้คุณวิรัตคุณกระปุกแดงคุณอาร์ตคุณกิติคุณคุณกิติคุณเนี่ยแจ้งบอกว่ามีรถจอดเสียบนสะพานพระราม8ครับนะฮะฝั่งไหนครับฝั่งขาเข้าหรือขาออกครับอยู่ช่วงกลางสะพานใช่ไหมครับจุดนี้ดูจากในข้อมูลแผนที่แล้วผมเดาว่าน่าจะเป็นขาออกใช่ไหมครับมาจากวิศุขสัตว์ที่จะมุ่งหน้าไปอรุณอมรินทร์ป่ะครับก่อนถึงกลางสะพานหรือว่าช่วงกลางสะพานเลยนะเห็นว่าชะลอตัวกันอยู่นะครับจุดดังกล่าวมุ่งหน้าศิริราชครับโอเคเป็นฝั่งขาออกนะครับสะพานพระราม8ฝั่งขาออกช่วงกลางสะพานนะครับมีรถจอดเสียอยู่ช่องทางไหนครับคุณกิติคุณถ้าสะดวกรบกวนด้วยนะครับการจราจรติดขัดนะครับฝั่งที่มาจากจปร.วิศุกษัตริย์ขึ้นมาฝั่งขาออกนะครับส่วนฝั่งกลับกันไม่ติดครับยังเคลื่อนตัวได้ด้านของจักรวัฒน์ทิพย์ยังเคลื่อนตัวได้นะครับทางโซนแถวราชดำเนินกลางฝั่งที่มาจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของคอกวัวชะลอตัวมากกว่านะครับฝั่งที่ลงมาจากสมเด็จพระปิ่นเกล้าเคลื่อนตัวได้ดีกว่าเมื่อสักครู่รถจอดเสียบนสะพานพระราม8เป็นฝั่งขาออกอยู่ในช่องทางซ้ายนะครับขอบคุณข้อมูลจากคุณกิติคุณด้วยนะครับส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับด้านของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าบนสะพานยังไม่มีปัญหาการจราจรครับคุณอนุกูลสอบถามทางด่วนมานะครับเดี๋ยวผมเพิ่มเติมทางด่วนให้แล้วเดี๋ยวทิ้งท้ายกันเลยนะครับไปพักกันสักครู่หนึ่งข้อมูลบนทางด่วนตอนนี้นะครับถ้าเป็นทางพิเศษอุดรรัตยาตลอดเส้นทางไม่มีปัญหาทางพิเศษศรีรัตน์ตั้งแต่แจ้งวัฒนะจนมาถึงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรไม่มีปัญหาทั้งสองฝั่งจะเริ่มชะลอตัวฝั่งที่จะเบี่ยงซ้ายไปทางด้านของดินแดงต่อเนื่องไปอนุสาวรีย์ไปทางฝั่งของพระราม9นี่แหละที่มีชะลอตัวบริเวณจุดดังกล่าวส่วนฝั่งกลับกันก็เหมือนกันลักษณะใกล้เคียงกันนะครับผ่านพ้นบริเวณช่วงต่างระดับมาทางด้านของอนุสาวรีย์มาทางด้านของต่างระดับพญาไทจุดนี้จะมีชะลอตัวด้านของทางพิเศษศรีรัตน์ฝั่งที่มาจากต่างระดับบางโคร่ชะลอตัวบริเวณช่วงต่างระดับพญาไทผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันตั้งแต่ช่วงต่างระดับพญาไทที่จะมุ่งหน้ามาเชื่อมทางพิเศษเฉลิมนครหรือว่าทางด่วนขั้นที่1ขั้นที่2จบการบริเวณช่วงต่างระดับบางโคร่ไม่ติดนะครับเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9ฝั่งที่จะมาดาวคนองมาพระราม2ไม่แน่ใจว่าเป็นอุบัติเหตุหรือว่ารถจอดเสียนะแต่เห็นว่ามีการจราจรเนี่ยชะลอตัวกันอยู่ตั้งแต่บริเวณช่วงต่างระดับบางโคร่ก่อนถึงสะพานช่วงกลางสะพานพระราม9หรือว่าสะพานแขวนน่าจะมีเหตุอะไรนะเพราะว่าดูแล้วมันมีการสะสมของปริมาณรถอยู่ในจุดนี้ถ้าผ่านพ้นช่วงกลางสะพานไปไม่ติดนะครับมาลงทางด้านของดาวคะนองพระราม2นี่ใช้การได้ดีนะไปกลับเลยนะครับส่วนทางพิเศษเฉลิมพระนครฝั่งที่จะมาท่าเรืออรรณรงค์มอกรุงเทพติดนะครับเหมือนเดิมเลยตัว Y เลยจุดนี้ยังเคลื่อนตัวได้ช้าอยู่หลังจากผ่านพ้นบริเวณช่วงแถวอรรณรงค์มาเริ่มขยับกันได้ดีขึ้นต่อเนื่องมาทางด้านของ S1 มาทางด้านของบางนาใช้การได้ไม่มีปัญหาการจราจรส่วนด้านที่ขึ้นมาจากบางนาชะลอตัวนิดหน่อยนะครับท้ายแถวไม่ยาวถ้าเทียบกับฝั่งกลับกันในส่วนของรับบ่อนไก่เพลินจิตจะชะลอตัวฝั่งขาเข้าส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้อีกเส้นทางนึงทางพิเศษฉลองรัฐฝั่งไปจตุโชตจะมีชะลอตัวเป็นบางช่วงแถวอิสวิลแถวเหม่งจ่ายประชาอุทิศ พระราม9นะครับเล็กน้อยไม่ถึงกระดาษหยุดนิ่งแต่ยังเคลื่อนตัวได้อยู่ส่วนฝั่งกลับกันเข้ามาเชื่อมต่อทางพิเศษเฉลิมพระนครด้านนี้ไม่มีปัญหาการจราจรมอเตอร์เวย์สาย7ขาเข้ามีช่วงด้านกำบังหน้าด่านส่วนฝั่งกลับกันไม่ติดเลยทางพิเศษบุรพาวิถียังคล่องตัวตลอดเส้นทางบางพลีสุขสวัสดิ์การจราพิเศษยังใช้การได้สะพานการจราพิเศษมีรถมากขึ้นแต่ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดหน้าด่านบางแก้วหน้าด่านบางขุนเทียนยังคล่องตัวปากน้ำบางเมืองยังใช้การได้ครับบางครุยังไม่มีปัญหาการจราจรครับขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรมยังใช้ได้นะครับคล่องตัวทุกด้านเลยสะพานภูมิพล12ใช้การได้มอเตอร์เวย์สาย9การจราจรพิเศษด้านฝั่งมุ่งหมายตะวันออกบางพลีมุ่งหน้าบางปะอินชะลอตัวแค่จุดเดียวครับบริเวณช่วงแถวด่านทับช้างครับผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นทัญญะไม่มีปัญหานะต่างระดับทับช้างสาย9ตัดสาย7ยังใช้การได้จุดโชติเบี่ยงลำลูกกาลังสิตนครนายกยังเคลื่อนตัวได้เข้าออกนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลทิ้งท้ายกันสำหรับทางด่วนที่สอบถามมาเมื่อสักครู่นี้ครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็วMEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: มาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ประสานงานให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับกรณีรถจอดเสียบนสะพานพระราม8ของคุณกิติคุณนะครับที่เพิ่มเติมข้อมูลให้ผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube นะครับแจ้งเจ้าหน้าที่รับทราบแล้วนะอยู่ฝั่งขาออกนะครับด้านซ้ายนะมีรถจอดเสียอยู่ช่วงกลางสะพานนะครับสะพานตักสินดีขึ้นนะครับท้ายแถวสั้นลงแต่ก็ยังชะลอตัวขาเข้าสะท้อนเหนือได้ช้านะครับตามรอบไฟแยกนรินทรแยกวิทยุสะท้อนใต้หนานแน่นแยกนรินทรแยกสะท้อนสุรศักดิ์สีลมชะลอตัวแยกนราลมตัดสุรศักดิ์ฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ผ่านพ้นเดโชไปชะลอตัวนิดหน่อยบริเวณช่วงแยกนราลมผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นนะครับท่านพันตำรวจโทเฉลิมพลผาคลานะครับท่านสารวัตรจราจรสน.วังทองหลางสวัสดีครับท่านสารวัตร
1: ครับครับผม
0: วันนี้เป็นยังไงบ้างครับสภาพการจราจรในพื้นที่ครับ
1: สภาพการจราจรโดยทั่วไปประดิษฐ์มนุธรรมขาออกก็รถยังเคลื่อนตัวได้ก็หนาแน่นนิดนึงเพราะว่าวันนี้เป็นวันเปิดเทอมแรกของบดินทร์ครับส่วนบดินทร์เดชาก็รถใกล้หมดปัญหาแล้วอีกสักพักนึงก็ใกล้หมดปัญหาแล้ว
0: ครับครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดไม่ได้หยุดนิ่งใช่ไหมครับหน้าโรงเรียน
1: เคลื่อนตัวได้ตลอดครับเคลื่อนตัวได้ตลอดแต่ว่าก่อนหน้านั้นมันเปิดเทอมใหม่วันแรกแล้วก็ประชาชนผู้ปกครองครับม.1 ม.4 เข้าใหม่ก็ยัง
0: สับสนอยู
1: ่ยังวางแผนวางเวลามาไม่ถูกว่าควรจะมาเวลาไหนมันก็จะเป็นสภาพเนี้ยนะครับเป็นสภาพนี้ก็อาจจะสักประมาณอาทิตย์นึงก็เดี๋ยวจะเริ่มเข้าลูกปลอยครับ
0: อ๋อครับครับครับแต่ว่าในพื้นที่ไม่มีอุบัติเหตุไม่มีรถจอดเสียเข้ามาใช่ไหมครับในช่วงเย็นนี
1: ้ไม่มีครับไม่มีครับก็ไม่ติดขัดไปถึงเพื่อนบ้านใกล้เคียงก็อยู่ในเขตครับ
0: ยังไม่ล้นไปข้างเคียงนะฮะ
1: ยังไม่ล้นไปข้างเคียงครับ
0: มีฝนไหมครับแถวนู้น
1: แดดยังแดงเลยครับตอนนี้โบกรถอยู่หน้าบดินก็แดดแดงโล่ตั้งแต่3โมงแล้วครับ
0: อ๋ออันนี้เริ่มแน่นเขามารอรับเด็กๆกันตั้งแต่กี่โมงได้ฮะเนี่ยท่านสารวัตร
1: 3โมงครับส่วนมากก็คือถ้าผู้ปกครองเก่าเราก็จะประชาสัมพันธ์แล้วครับว่าไม่ต้องมารอหน้าโรงเรียนเพราะว่าประตูโรงเรียนเนี่ยเขาจะเปิดประมาณเปิด3โมงแต่ส่วนมากจะมารอก่อน3โมงแล้วทำให้รถมันติดก็เดี๋ยวมีการประชุมผู้ปกครองก็จะมีการเข้าไปอธิบายหรือว่าไปให้ความรู้เกี่ยวกับการจราจรของโรงเรียนครับก็น่าจะดีขึ้นสักประมาณ1อาทิตย์นึงก็จะดีขึ้นครับผู้ปกครองก็จะปรับตัวได้ครับผู้ปกครองใหม
0: ่ครับ
1: ม.1 กับม.4 ครับ
0: อ๋อครับผมครับผมยังไงขอบคุณมากครับท่านสารวัตรที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะครับ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครับผมครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณท่านพันตำรวจโทเฉลิมพลผักคลาด้วยนะครับท่านสารวัตรจราจรจากสน.วังทองหลางนะครับก็เพิ่มเติมในพื้นที่ของโรงเรียนบดินทร์เดชาให้ว่ามีผู้ปกครองมารอรับบุตรหลานกันตั้งแต่ช่วงบ่ายสามคือให้มาตามเวลานะเพราะว่าถ้ามาก่อนเวลาก็ต้องมาจอดรอจอดออกันนะครับบริเวณช่วงหน้าประตูก็เลยส่งผลให้การจราจรเนี่ยมันติดขัดนะฮะสำหรับในพื้นที่แต่ก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ไปลงพื้นที่อำนวยการจราจรให้อยู่นะก็คาดว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งน่าจะดีขึ้นกว่านี้นะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวอีกหนึ่งพื้นที่นะครับท่านรองผู้กำกับจราจรสน.สามเสนนะครับท่านพันตำรวจโทสุภฤกษ์ตรีเจตสวัสดีครับท่านรองผู้กำกับครับ
2: ครับครับสวัสดีครับ
1: โอ้โรงเรียนเยอะซะด้วยในพื้นที่ท่านรองผู้กำกับเนี่ย
2: ครับครับ
1: เป็นไงบ้างครับ
2: เปิด3โรงเรียนครับมีจะเปิดเพิ่ม1โรงเรียนรอที่เป็นโรงเรียนเด็กเล็กครับ
1: โอ้โห
2: วันนี้รถหมดประมาณ 4:35-4:40 ไม่เกินนั้นครับ
1: อ๋อ
2: ปัญหามีที่เดียวคือหน้าโรงเรียนเป็นฟังซิสเวียครับเพราะว่าเป็นโรงเรียนอยู่ในซอยเล็กครับในซอยแคบส่วนราชินีบนไม่มีปัญหาครับเพราะว่ามีจราจรไม่ให้จอดรถทิ้งรถไว้ครับให้วนรถตับนักเรียนครับ
1: ครับครับ
2: ครับ
1: มีอะไรอยากจะฝากบอกผู้ใช้เส้นทางในพื้นที
2: ่สาธิตสวนพนันทาก็มีการปรับปรุงพื้นที่ในพื้นที่ของมอสวนพนันทาครับก็ให้รถสะสมมาบริเวณถนนสามเสนนิดหน่อยครับแต่จราจรไปอยู่ครับไม่ให้รถให้คนจอดรถทิ้งไว้ครับ
1: ครับครับ
2: ครับ
1: มีอะไรอยากจะบอกผู้ปกครองหรือว่าคนมาใช้รถในพื้นที่เราบ้างครับ
2: โรงเรียนมันเปิดไม่หมดนะครับแต่ก็จะแนะนำว่าถ้าไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนนะครับก็ให้หลีกเลี่ยงถนนราชวิถีแล้วกันนะครับให้ใช้ถนนขาวถนนสุโขทัยแทนนะครับกรณีที่จะไปวงเวียนไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหรือจะเข้าไปเป็นที่เขตพญาไทนะครับจะแนะนำว่าให้ลงถนนขาวดีกว่าสุโขทัยดีกว่าเพราะว่ามี3เลนครับส่วนราชวิถีเนี่ยเหลือแค่เลนเดียวนะครับในการมุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่ชั้นไหนครับ
1: ครับในพื้นที่ยังไม่ได้รับแจ้งเรื่องของรถจอดเสียหรือว่าอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามาม
2: ีรถจอดเสียนิดหน่อยครับในซอย313ครับในซอยเล็กแก้ปัญหาเอารถมาจอดให้คนติดขวางครับวันนี้มีเคสนึงครับ
1: อ๋อครับแต่ว่าดำเนินการแล้วใช่ไหมครับตรงจุดนั้น
2: ใช่ครับเรียบร้อยแล้วครับพ้นขีดขวางเรียบร้อยครับผม
1: อ๋อครับครับครับยังไงขอบคุณมาก
2: เดี๋ยวต้องรอดูสัปดาห์หน้าครับถ้าเปิดเต็มเดี๋ยวน่าจะต้องรายงานกันอย่างใกล้ชิดครับผม
1: เพราะว่าในพื้นที่ของท่านรองผู้กำกับนี่โรงเรียนเยอะสี่โรงเรียนใช่ไหมทั้งหมดเนี่ยใช่ไหม
2: ครับแต่ที่หนักๆก็มีประมาณ4-5โรงเรียนนะครับที่อยู่บริเวณใกล้กับสะพานทางนี้แล้วกันครับที่มีปัญหาตัวราชินีบนเขาอยู่คนคนเดียวอยู่ใกล้กับรัฐสภาก็จะมีโรงเรียนเดียวถ้าเอาจราจรไปอยู่ไม่ให้มีรถจอดเนี่ยผมมองว่าแล้วมันไปได้ครับ
1: ได้ครับยังไงขอบคุณมากครับท่านรองผู้กำกับเพิ่มเติมให
2: ้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณท่านพันตำรวจโทสุภฤกษ์ตีเจตด้วยนะครับท่านรองผู้กำกับจราจรสน.สามเสนนะฮะเมื่อสักครู่ที่เพิ่มเติมข้อมูลวันนี้3โรงเรียนนะในพื้นที่ก็รถสภาพการจราจรนี่ก็เริ่มดีขึ้นตามลำดับนะฮะก็ขอความร่วมมือนะฮะเมื่อสักครู่ในพื้นที่นะครับอย่างที่บอกเลยว่าหลีกเลี่ยงการจราจรด้านของถนนขาวสุโขทัยนี่ยังพอใช้การได้ที่แน่นหน่อยจะเป็นด้านของลาดวิถีก่อนถึงสังฮีนะฮะที่ชะลอตัวกันอยู่แต่ว่าด้านบนสะพานนี่ไม่ค่อยมีปัญหานะสะพานกรุงธนหรือว่าสะพานสังฮีนี่ก็ใช้ได้นะไปกลับ2ฝั่งแล้วก็ด้านของตึกชัยไปพระมงกุฎเกล้าไปอนุสาวรีย์ชัยนะนี่ก็รถเยอะนะรถเยอะนะครับแล้วก็ด้านของราชปรารภนะทางฝั่งของเพชรบุรีนะครับช่วงลาดเทวีนะครับช่วงประตูน้ำอโศกมนตรีรับแจ้งว่าแน่นเลย2ฝั่งแล้วนะฮะสุขุมวิทนี่ก็รับแจ้งว่าแน่นเหมือนกันนะออกมาทางเอกมัยพระโขนงก็ติดเข้ามาทางด้านของอโศกสุขุมก็รถเยอะนะฮะรับแจ้งอุบัติเหตุนะครับจากคุณ XNT นะฮะเขาบอกว่าฉลองกรุงเป็นฝั่งขาออกบริเวณจุดตัดข้ามทางรถไฟภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมีรถไฟชนรถจักรยานยนต์เหรอครับเขาบอกว่าบาดเจ็บ1รายนะเจ้าหน้าที่ก็กำลังเข้าในพื้นที่นะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะการจราจรชะลอตัวกลับกันเห็นบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็มีรับแจ้งจากคุณชัยรัตน์เพชรเกษมเป็นฝั่งขาออกนะครับบริเวณช่วงแถวหมู่บ้านเศรษฐกิจที่จะมุ่งหน้าไปคลองขวางเพชรเกษม69พี่ชัยรัตน์บอกว่ายังเคลื่อนตัวได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟทั้งไปกลับเลยนะฮะก่อนหน้านี้คุณทวัตนะบอกว่าอโศกมนตรีเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคนข้ามถนนนะบริเวณช่องทางม้าลายนะครับพี่วิชาญ93เพชรเกษมขาเข้าอ้อมน้อยมุ่งหน้าพุทธมณฑลสาย4การจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะครับคุณบุญญาลักษณ์ฝากประชาสัมพันธ์นะครับเป็นผู้ขับรถแท็กซี่สีเหลืองททหารสเสือ839ขอทางให้กับทางผู้ป่วยเขาทานยาเกินขนาดไปนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังจะพาตัวส่งโรงพยาบาลเปาโลเกษตรตอนนี้ติดอยู่ที่แยกรัชโยธินนะครับก็ใช้พหลขาออกนะพหลขาออกไปโรงพยาบาลเปาโลเกษตรใครที่พบเห็นรถแท็กซี่สีเหลืองททหารสเสือ839รบกวนช่วยเปิดทางให้หน่อยนะครับแท็กซี่สีเหลืองททหารสเสือ839ขอทางพาผู้ป่วยทานยาเกินขนาดนะครับนำส่งโรงพยาบาลเปาโลเกษตรครับตอนนี้ติดอยู่ที่แยกรัชโยธินใช้พหลโยธินขาออกนะครับมุ่งหน้าไปจุดหมายปลายทางโรงพยาบาลเปาโลเกษตรนะครับเราประสานงานพื้นที่สน.พหลโยธินจสร้อยแจ้งไปที่บก.02อีกแรงหนึ่งด้วยขอบคุณนะครับน้ำใจเพื่อนร่วมทางแล้วก็ขอบคุณทางบก.02ขอบคุณทางสน.พหลโยธินด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญน้ำใจเพื่อนร่วมทางครับพบเห็นรบกวนช่วยเปิดทางให้หน่อยนะครับแท็กซี่สีเหลืองททหารสเสือ839นะครับอยู่แยกรัชโยธินใช้พหลโยธินฝั่งขาออกนะครับขอบคุณครับช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 17:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้

0: แสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
1: ใหม่ดีโทบีมีโปรไบโอติกและพรีไบโอติกช่วยให้ขับถ่ายดีลาก่อนปัญหาอึดอัดยามเช้า

0: ดีทอบีขับถ่ายดีลำไส้ดีมีสารสกัดจากญี่ปุ่น
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
2: สภาเบรกบรรจุวาระพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทรอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคำร้องของฝ่ายค้านชี้ตามรัฐธรรมนูญกำหนดให้ศาลพิจารณาเสร็จสิ้นใน60 วันด้านพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกระบุรัฐบาลยังสามารถเดินหน้าพรก.กู้เงิน400,000,000 บาทได้เนื่องจากมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา8 พฤษภาคมที่ผ่านมากองทัพภาคที่2เผยฐานกัมพูชายิง11 นัดแนวโอเสม็ดฆ่าทหารขาดระเบียบวินัยไม่ใช่การหวังผลทางทหารขณะที่ไทยยิงเตือน2 นัดหลังพบต่างชาติฝั่งกัมพูชายืนประชิดรั้วลวดหนามพร้อมเฝ้าระวังเข้มตลอด24 ชั่วโมงโฆษกกองทัพบกชี้กัมพูชายังใช้วิธียั่วยุตามแนวชายแดนหวังให้ไทยตอบโต้เพื่อนำไปขยายผลในเวทีโลกย้ำสถานการณ์ยังไม่ถึงขั้นใช้อาวุธหนักขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกและติดตามข้อมูลจากทางการเท่านั้นณัฐพงษ์รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านให้คำมั่นจะเดินหน้าตรวจสอบฝ่ายบริหารอย่างตรงไปตรงมานายกรัฐมนตรีเรียกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหารือสางปัญหานอมินีสมสิทธิ์ที่ดินขยายอิทธิพลย้ำต้องจัดการให้สิ้นซากด้านผู้ว่าเชียงใหม่สั่งทุกอำเภอตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎรย้อนหลัง10 ปีสกัดขบวนการนอมินีกระทบความมั่นคงในพื้นที่ส่วนที่ยาบุก DSI ร้องให้รับคดีหมิงเฉินซานเป็นคดีพิเศษเข้าข่ายอาชญากรรมข้ามชาติอ้างยี่ซ่องโจรตั้งข้อสังเกตกินยาเกินขนาดอาจหวังปิดปากตัวเองสัตว์นโยบายฟรีวีซ่าเปิดทางจีนเทาไหลเข้าก่ออาชญากรรมในไทยผวาหนักปลาหมอคังดำโผล่ชายหาดพัทยาคนหาปลาหวั่นกระทบระบบนิเวศทางทะเลวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบขณะที่นักวิชาการด้านทะเลโพสต์ทำลายปลาหมอคังดำเกลื่อนหาดพัทยากำจัดยากเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์คาดชายฝั่งที่อื่นน่าจะกระทบแล้วแค่ยังไม่เป็นข่าวด้านสำนักประมงชลบุรีส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เร่งตรวจสอบลดการระบาดป้องกันผลกระทบขณะที่อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลสั่งติดตามปัญหาวันเกิดความเสียหายวงกว้างจุลพันธ์เร่งเจรจาทูตเกาหลีสร้างความเชื่อมั่นหลังเกาหลีใต้แบนแรงงานไทย4 จังหวัดภาคอีสานเหตุจากหนีงานพุ่ง 20% เสรีพิสุทธิ์เปิดหลักฐานมัดปมที่ดินเขากระโดงล่าชื่อ50 ส.ส.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญถอดถอนอนุทินชัยชนกบ่มผิดจริยธรรมร้ายแรงขู่หากไร้คนร่วมลงชื่อพร้อมเป็นฝ่ายค้านอิสระเดินหน้าบุกบุรีรัมย์แจ้งจับตระกูลชิดชอบบุกรุกที่ดินนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งตั้งธนสุวรรณนนท์หัวหน้าพูดคุยสันติสุขให้อำนาจพูดคุยผู้เห็นต่างผู้ก่อเหตุประสานผู้อำนวยความสะดวกต่างประเทศกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ15 พฤษภาคมนี้แต่ปีนี้ปริมาณฝนน้อยกว่าปีก่อนปัจจัยหลักมาจากสภาวะเอลนินโยและพอแจ้งเตือน54 จังหวัดภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงช่วงวันที่14-18 พฤษภาคมนี
3: ้ขับรถอย่างปลอดภัยควรใส่ใจกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา21 นาฬิกาอิทธิ์คณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคง พื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ทุกเส้นทางที่มุ่งสู่ภูมิภาคต่างๆมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศกรมทางหลวงก้าวสู่ปีที่113มุ่งมั่นขยายโครงข่ายทางหลวงให้ได้มาตรฐานพร้อมขับเคลื่อนภารกิจสร้างความปลอดภัยทางถนนอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งของไทยให้ประชาชนและภาคธุรกิจเดินทางเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
2: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
3: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
4: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
6: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กรณีขอทางคุณบุญยลักษณ์เมื่อสักครู่นะครับที่บอกว่าเป็นรถแท็กซี่สีเหลืองททหารสเสือ839นะครับบอกว่านำผู้ป่วยทานยาเกินขนาดไปส่งโรงพยาบาลเปาโลเกษตรนะครับแล้วก็ตอนที่แจ้งมาก็บอกว่าติดอยู่ตรงแยกกระโจทินนะครับใช้พหลโยธินฝั่งขาออกไปนะก็มีการประสานงานไปทั้งบก.02แล้วก็แจ้งไปทางพื้นที่สน.พหลโยธินนะครับก็ต้องขอบคุณทางท่านพันตำรวจโทศรีชกฤตพิทักษ์ชนะกฤตนะฮะท่านสารวัตรจราจรสน.พหลโยธินด้วยนะครับท่านรับทราบแล้วนะในเรื่องของกรณีขอทางเมื่อสักครู่นะครับก็รบกวนฝากเพื่อนร่วมทางจริงๆระยะทางไม่ได้ไกลนะครับแต่ว่ารถมันติดนะครับก็การจราจรก็หนาแน่นอยู่นะสำหรับในพื้นที่รัชดาชะลอตัวนะครับช่วงประชานุกูลไปกลับแต่ว่าบนสะพานพระราม7เนี่ยใช้ได้นะครับพิบูลสงครามฝั่งที่จากแยกพิบูลสงครามจะไปสะพานพระราม5ด้านนี้หนาแน่นนะครับแต่ฝั่งกลับกันเข้าแยกพิบูลสงครามเนี่ยด้านนี้จะใช้การได้ดีกว่าคุณชัยรัตน์บอกว่าอิสรภาพโพสามต้นมุ่งหน้าพันนกช่วงแยกพันนกด้านเกาะกลางมีแนวเหมือนทำงานเป็นขุดเจาะท่อนะครับก็เลยส่งผลให้รถเนี่ยมันชะลอตัวกันส่วนกลับกันในเคลื่อนตัวได้นะครับอโศกมนตรีรับแจ้งว่ารถติดนะก็บอกติด2ฝั่งเลยด้วยคุณมรัศวินนะครับบอกว่าสุขุมวิทเป็นฝั่งขาเข้าก่อนถึงสุขุมวิท58ประมาณ50เมตรนะครับมีรถเมล์ไฟฟ้าจอดเสียอยู่ยางด้านหลังขวาเนี่ยเหมือนมันแตกนะครับกีดขวางอยู่1ช่องทางด้านซ้ายก็เลยส่งผลให้รถเนี่ยชะลอตัวกันเราประสานงานสน.พระโขนงให้นะครับส่วนฝั่งกลับกันการจราจรในรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆส่วนฝั่งที่เกิดเหตุเนี่ยเขาบอกเคลื่อนตัวช้านะเนื่องจากว่ามีรถไปจอดเสียอยู่นะครับท่านพันตำรวจโทปรีชามีเพตรานะครับท่านสารวัตรจราจรสน.จระเข้น้อยสวัสดีครับ
2: สน.จระเข้น้อยครับมีอะไรรับใจครับ
1: ครับท่านสารวัตรรบกวนหน่อยครับเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุที่ฉลองกรุงเหรอครับ
2: ถูกต้องครับผม
1: ลักษณะเป็นยังไงอะครับท่านสารวัตร
2: ตรงนี้รายละเอียดเดี๋ยวผมขอตรวจสอบอีกทีครับจังหวะนั้นคือผมรับทราบก็ผมจับจอไปผมกำลังจะขับตามไปปรากฏว่ามันเป็นอุบัติเหตุเล็กน้อยแล้วก็เคลื่อนย้ายเรียบร้อยมีรถสะสมเรียบร้อยครับผม
1: อ๋อเห็นเขาบอกว่าเป็นรถไฟชนกับรถจักรยานยนต์ใช่ไหมครับ
2: เหมือนจะคร่าวๆครับว่ารถจักรยานยนต์นะจังหวะที่เขาปิดไม้กั้นนะครับซึ่งเป็นลักษณะเป็นเหมือนกับเป็นแผงเหล็กขัดเข็นนะครับ
1: เป็นเหมือนเป็นล้ออ่าฮะ
2: ใช่ถูกต้องครับแล้วมอเตอร์ไซค์เหมือนก็ฝ่าฝืนไปอะครับก็เลยเจอเกี่ยวครับแต่บาดเจ็บเล็กน้อยครับผม
1: อ๋อเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายครับคนขับทราบหรือยังครับ
2: อ๋อยังเลยครับเดี๋ยวผมกำลังหาข้อมูลอยู่เนี่ยผมต้องกราบขอโทษด้วยจังหวะที่ผมไปอะ
1: ครับ
2: จังหวะจุดอื่นน่ะมันรถติดมากเลยผมก็เลยต้องยืนบอกอยู่จุดอื่นก่อนพอสอบถามลูกน้องบอกว่าสาวัตรครับสาวัตรไม่ต้องมาครับคนเจ็บเล็กน้อยมีรถสะสมเล็กน้อยแล้วเขาบอกกันก็จุดต่างๆไม่มีรถสะสมนะครับผมเลยไม่ได้ไปจุดที่เกิดเหตุครับผม
1: อ๋อก็คือเคลื่อนย้ายไปแล้วทั้งคนเจ็บทั้งรถที่เกิดเหตุเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับยืนยันว่าเจ็บเล็กน้อยครับ
1: ไม่ได้กระทบกับการเดินรถของรถไฟอะไรไม่ได้มีผลอะไรตรงนั้นใช่ไหมครับ
2: ไม่เลยครับ
1: อ๋อไม่
2: เดียวเองครับมีรถยนต์สะสมทั้งขาเข้าขาออกเล็กน้อยผู้ใต้บังคับยาผมไปโบกแป๊บเดียวก็หมดแล้วครับ
1: โอ้ขอบคุณมากครับท่านสารวัตรที่ช่วยเพิ่มเติมให้แล้วตอนนี้สภาพการจราจรในพื้นที่จระเข้น้อยมีจุดไหนที่เป็นปัญหาไหมครับ
2: ตอนนี้ครับเหมือนกับโรงเรียนเปิดเทอมอ่ะรถอาจจะเยอะนิดนึงนะครับแต่ว่าบอกเลยว่ามันมีแนวก่อสร้างอยู่เขาเรียกว่าเป็นถนนลาดกระบังและหลวงแพ่งแต่มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากก็สามารถที่เคลื่อนตัวได้ครับ
1: ครับมีปัญหาเรื่องของรถจอดเสียหรือว่าอุบัติเหตุจุดอื่นๆได้รับแจ้งเข้ามาบ้างไหมครับช่วงเย็นเนี่ยครับ
2: ตั้งแต่เย็นนะยังอะไรอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆครับรถจอดเสีย ครับสมมติว่าผมยืนบอกยุงสามแยกเทคโนเนี่ยมีรถเขาขับผ่านผมเขาก็บอกว่าสาวัสดมีรถเสียเป็นรถเก๋งผมก็แจ้งจอไปตรวจสอบจอใช้เวลาไม่เกิน10นาทีไปตรวจสอบที่เกิดเหตุบอกว่ารถแก้ไขเรียบร้อยสามารถที่จะสตาร์ทติดผ่านพ้นไปได้จุดดังกล่าวไม่มีรถสะสมครับผม
1: โอ้ขอบคุณมากเลยครับในพื้นที่มีเรื่องของฝนไหมครับเข้ามาหรือยังครับช่วงเย็น
2: ผมพูดตรงๆแดดตอนนี้แดดเปรี้ยงเลย
1: ร้อนมากเลยยังไงเอาใจช่วยครับขอบคุณมากครับท่านสารวัตรที่ช่วยเพิ่มเติมให้ครับ
2: พี่ทำยังไงผมรับใช้ก็โทรมาหาผมได้ตลอดนะครับ
1: โอ้ยินดีเลยครับขอบคุณมากครับ
2: แล้วผมยืนยันว่าผมใส่ใจในพื้นที่จุดใดที่มีรถ1840หนึ่งก็คือผมจะแจ้งผู้ใต้บังคับบัญชาไปแต่ถ้าเกิดเหตุยังมีคนเสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บสาหัสเนี่ยผมและรองผู้กำกับจะต้องไปเองเลยครับ
1: อ๋อได้ครับยังไงขอบคุณมากเลยท่านสารวัตรที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ครับโอเคครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณท่านพันตำรวจโทปรีชามีเพตราด้วยนะครับท่านสารวัตรจราจรท้องที่สน.จระเข้น้อยนะครับก็ก่อนหน้านี้รับแจ้งจากคุณ NT นะครับเขาบอกว่าฉลองกรุงมีอุบัติเหตุเป็นรถไฟไปชนกับรถจักรยานยนต์ก็ปรากฏว่าตามเหตุการณ์เมื่อสักครู่ที่ท่านสารวัตรติดตามความคืบหน้าให้นะฮะก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีรถจักรยานยนต์น่ะเหมือนคนขับอ่ะเขาฝ่าฝืนไม้ไอตัวแผงกั้นนะมันจะเป็นเหมือนตัวล้อเลื่อนนะครับเขาก็จะมีล้อก็ลากปิดเวลารถไฟมาแต่ว่าคันเนี้ยเขาไม่หยุดนะเขาก็ซอกแซกไปจนสุดท้ายเนี่ยไปโดนรถไฟเกี่ยวได้รับบาดเจ็บแต่ว่าไม่เป็นอะไรมากนะท่านสารวัตรบอกว่าบาดเจ็บแค่เล็กน้อยแล้วก็ทีมกู้ภัยก็ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลไปแต่ว่าดูลักษณะที่เกิดเหตุก็บอกว่าก็เร่งระบายการจราจรตัวรถไฟขบวนรถไฟก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรก็ยังเดินรถได้ตามปกติส่วนรถที่สัญจรในเส้นทางหลังจากดำเนินการดังกล่าวก็เร่งระบายการจราจรก็บอกว่าในพื้นที่จุดดังกล่าวเนี่ยเป็นปกติแล้วนะไม่ได้มีเรื่องของปัญหาการจราจรแล้วก็เพิ่มเติมว่าแดดร้อนมากนะสำหรับในพื้นที่นะครับก็เอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับคุณมด X นะฮะบอกว่าราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาเข้านะครับช่วงสวนผักที่จะมุ่งหน้าไปตัดบรมราชชนนีนะครับก็บอกว่าการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะส่วนฝั่งกลับกันก็บอกว่ารถเยอะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับกรณีขอทางคุณบุญยลักษณ์เนี่ยขอบคุณเพื่อนร่วมทางมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทางบก.02ขอบคุณทางสน.พหลโยธินนะครับขอบคุณทางท่านพันตำรวจโทศรีธกฤตพิทักษ์ชนกฤตนะครับท่านสารวัตรจราจรสน.พหลโยธินก่อนหน้านี้นะก็ช่วยกันเปิดทางแล้วก็นำส่งผู้ป่วยที่ทานยาเกินขนาดไปนะครับเห็นบอกว่าตอนนี้ถึงโรงพยาบาลสักพักหนึ่งละนะถึงโรงพยาบาลละก็อยู่กับทางทีมแพทย์พยาบาลแล้วนะขอให้ปลอดภัยนะขอให้ปลอดภัยนะครับคุณทวัตบอกว่ารามินทาฝั่งขาออกวงเวียนบางเขนที่จะมุ่งหน้าไปหน้าห้างการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับแล้วก็มีสลับหยุดนิ่งเป็นบางช่วงด้วยส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณอัธพลมีรถจอดเสียบนสะพานกับรถหน้าโลตัสบางนาถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดเป็นฝั่งขาออกนะครับรถที่จอดเสียเนี่ยเป็นรถบรรทุกนะครับกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาบนสะพานกับรถหน้าโลตัสบางนานะครับเป็นรถบรรทุกจอดเสียกีดขวางช่องทางด้านขวาส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีรถไปจอดเสียฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับท่านพันตำรวจโทศรีธกฤตพิทักษ์ชนกฤตท่านสารวัตรจราจรสน.พหลโยธินสวัสดีครับท่านสารวัตร
2: ครับสวัสดีครับผม
1: ท่านสารวัตรขอบคุณมากนะครับเมื่อสักครู่ที่มีประสานไปเรื่องของขอทางนะครับท่านสารวัตร
2: ครับตามการเรียบร้อยครับก็ได้โทรประสานกับผู้โดยสารที่อยู่ในรถแท็กซี่นะครับซึ่งใช้ครับสวัสดีครับผม
1: ท่านสารวัตรขอบคุณมากนะครับเมื่อสักครู่ที่มีประสานไปเรื่องของขอทางนะครับท่านสารวัตร
2: ครับตามการเรียบร้อยครับก็ได้โทรประสานกับ

0: ครับ
1: สภาพการจราจรเมื่อช่วงประมาณ 15:00 นี่ก็จะเป็นช่วงที่วันนี้โรงเรียนอัธมิตรซึ่งอยู่ในซอยพหล37ซึ่งเปิดเทอมวันแรกครบทั้งหมดทุกการเรียนนะครับ
0: คร
1: ับ ช่วงเย็นเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะแน่นนิดนึงแต่ว่าเราก็แก้ปัญหาโดยการนำกลวยไปวางตั้งแต่ซอยพหล35ไปถึง37เพื่อให้รถไม่ไปรัดคิวเข้าช่องทางที่2ที่3นะครับซึ่งการจราจรโดยพหลเข้าออกสามารถใช้สะพานข้ามเสนาได้
0: คร
1: ับ แล้วก็มุ่งหน้าไปแยกเสนาได้อีกหนึ่งช่องจราจรก็ทำให้ปัญหาการจราจรลดน้อยลงนะครับซึ่งใช้เวลาประมาณเกือบ50นาทีนะครับพอ16นาฬิกา30นาทีการจราจรก็หมดปัญหาทีนี้ก็จะเป็นเรื่องของปริมาณรถที่จะมุ่งหน้าไปแยกเกษตรนะครับซึ่งก็เป็นไปตามจังหวะสัญญาณไฟบริหารของสน.บางเขนบริเวณแยกเกษตรนะครับ
0: ครับเรื่องของอุบัติเหตุและรถจอดเสียมีเพิ่มเติมในช่วงเร่งด่วนเย็นบ้างไหมครับในพื้นที
1: ่ตอนนี้ยังไม่ได้รับแจ้งนะครับไม่มีครับตอนนี้ก็พื้นที่การจราจรด้วยปริมาณของรถอุบัติเหตุไม่มีครับ
0: ครับมีฝนไหมครับแถวนั้นครึ้มๆไหมครับวันนี
1: ้ก็ยังเมื่อแต่ว่าไม่เมฆเนี่ยไม่มีเมฆไม่มีสีดำไม่ครึ้มนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าพระอาทิตย์รับขอบฟ้าไปขอบตึกไปแล้วก็ค่อนข้างจะร่มรื่นไม่เป็น
0: ครับผมครับยังไงขอบคุณมากนะครับท่านสารวัตรที่ช่วยเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับ
1: ยินดีรับใจครับยินดีรับใจครับผม
0: โอ้ขอบคุณมากมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณชยานิดด้วยนะครับแล้วก็คุณต้นรักนะครับบอกว่าทางด่วนรายงานไปแล้วนะฮะถ้าอยากจะฟังทางด่วนอีกทีเดี๋ยวต่อสายทางด่วนให้เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ส่วนทางด่วนเดี๋ยวให้ตัวจริงเข้ามารายงานดีกว่านะฮะมีสภาพการจราจรเพิ่มเติมมาครับในช่วงเวลานี้ก็บอกว่าด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยฝั่งขาเข้าท้ายแถวดูจะสั้นลงนะแต่ว่าจะไปหนักทางฝั่งสาทรเหนือแล้วตอนเนี้ยแล้วก็ด้านของสาทรใต้เห็นบอกรถเยอะนะสระสุนภูแยกนรินทรเซนหลุยสาทรสุรศักดิ์แล้วก็ด้านของกรุงธนบุรีนี่สลับกันละจะเป็นฝั่งขาออกละไปทางราชพฤกษ์สวนเรียบเขาบอกว่าหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นในขณะที่สะพานพระปกเกล้าติดเพิ่มมากขึ้นท้ายแถวเชิงทางขึ้นนะครับแยกไฟฉายหนาแน่นจรันไปกับบางขุนนนท์เรียบทางรถไฟตลิ่งชันนะชะลอตัวคุณหัวโต99สวัสดีครับพี่หัวโต
2: สวัสดีครับคุณเปมาครับ
1: เชิญเลยครับ
2: สรุปแล้วก็ขอพักผ่อนไปดีก่อน
1: ครับ
2: นะครับก็ได้นะครับสารบกเข้ามาก็ใช้ได้รถกลางแต่แรงหนาตาปัดทุกวันนิดนึง
1: ครับ
2: ขับเข้าออกยังใช้ได้อยู่นะทางรถไฟก็ยังพอใช้ได้นะครับทางขาออกไม่เป็นปัญหาในทิศทางหน้าพระยังใช้ได้อยู่นะครับหมุนไม่ได้ต่อเนื่องเข้าหลังพระต่อเนื่องออกไปทางหน้าพระหลังพระฝาพระได้หมดนะครับไม่ติดใช้การได้ดีนะครับเท่าที่ดูเพชรเกษมทำเลก็ดีนะครับท้ายแถวแยกคนตุเมียนไม่ยาวครับมีทางไปผ่านได้ที่ทางขาออกก็ใช้ได้ตอนนี้ดอนตูมฝนตกแล้วนะครับมันมีกลุ่มนึงอยู่ที่อำเภอดอนตูมคือเขาอยู่ตรงนั้นน่ะคุณเสมา
1: ครับ
2: ก็คือเขาไม่ได้มาจากที่อื่นเลยเขาก่อตัวที่นั่นเลยคือตรงอำเภอดอนตูมพอดีแล้วก็ตอนผมมานั่นเขากำลังก่อตัวอยู่แต่ตอนนี้ตกแล้วนะครับก็กำลังเคลื่อนตัวไปทางบางเลนนะช้าช้าเท่าที่ผมดูทิศทางของเขาอะนะตอนผมมานะก็ถ้าไม่อ่อนกำลังก็คงจะเข้าไปทางนนทบุรีทางไซน้อยด้านนั้นนนทบุรีทางไซน้อยด้านนั้นถ้าไม่อ่อนกำลังลงนะฝนมาทางตะวันตกแล้วล่ะตอนนี
1: ้
2: พอเข้าหน้าฝนแล้ว
1: พรุ่งนี้เขาเป็นทางการ
2: ครับเข้าหน้าฝนจะต้องมาทางราชบุรีเอาง่ายๆก็พูดถึงคนภาษาหน้าฝนก็มาทางด้านนี้ฝนจะตั้งเขาทางด้านนี้แล้วก็เคลื่อนเข้ากรุงเทพแต่ว่าในทิศทางด้านทางราชบุรีมีมืดๆไปเลยนะไกลๆก็มีเสียวคลึมก็น่าจะตกอยู่ทางราชบุรีบ้านตงอะไรด้านบางแคอะไรทางด้านนี้นะ
1: ครับ
2: แต่ว่าตัวเมืองนครปฐมอำเภอเมืองยังไม่มีกลุ่มฝนครับฝากมาดูนี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีสภาพการจราจรเพิ่มเติมเข้ามาด้านของราชพฤกษ์ฝั่งขาออกบอกว่าปริมาณรถเยอะนะครับตั้งแต่ช่วงผ่านพ้นเหนือบรมไปอุโมงค์ต่อเนื่องไปทางด้านของราชพฤกษ์นนท์บางกรวยไซน้อยก่อนถึงบางรักน้อยก็บอกว่าเคลื่อนตัวได้ช้าท้ายแถวค่อนข้างยาวการจราจรตะวันตกมุ่งหน้าตลาดระดับบางใหญ่ชะลอตัวเหมือนกันนะครับส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่าทั้งในช่องทางหลักและในส่วนของช่องทางคู่ขนานนะครับส่วนทางด้านของแจ้งวัฒนะหน้าศูนย์ราชการแยกคลองประปาขาออกใต้ด่วนไปเลี่ยงเมืองได้ช้า5แยกปากเกร็ดชัยพฤกษ์สะพานพระราม4ใช้ได้นะครับแล้วก็ติวานนท์ที่แน่นอยู่จะเป็นแยกแคลายแยกสนามบินน้ำแล้วก็สุขสมเด็จครับเป็นส่วนใหญ่เป็นขาออกนะครับที่รถจะเยอะกว่านะครับใต้ทางด่วนศรีสมานชะลอตัวเหมือนกันนะครับสงประพายังพอเคลื่อนตัวได้เลียบคลองประปาเมืองทองหนาแน่นนะครับประชาชื่นจากสามัคคีเข้าออกเลียบคลองประปาชะลอตัวนะครับแยกพงเพชรได้ช้าฝั่งประชาชื่นที่มาจากมอธุรกิจบัณฑิตท้ายยาวกว่านะครับงามวงวานขาออกรถเยอะแล้วนะครับได้ช้าขาเข้าชะลอตัวก่อนลงอุโมงค์เกษตรพหลเกษตรมุ่งหน้าเสนาติดนะครับฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้รัชดาพิเศษรัชโยธินรัชวิภาประชานุกูลได้ช้านะครับฝั่งที่ลงมาจากสะพานพระราม7ชะลอตัวก่อนถึงแยกวงสว่างพิบูลสงครามดีขึ้นนะครับเข้าแยกพิบูลท้ายจะสั้นกว่ากลับกันชะลอตัววัดเขมาต่อเนื่องสะพานพระราม5บนสะพานพระราม5นครอินไม่ติดนะครับเข้าออกเลยไม่ติดสะพานพระราม7ไม่ติดแต่วงสว่างรถเยอะจราจรชะลอตัวนิดหน่อยแถวหน้าโรงพยาบาลยันฮีแยกบางพลัดแยกบรมใช้ได้ครับจนถึงเลียบทางรถไฟบางขุนนนท์จราจร35ไฟฉายจะชะลอตัวในจุดนี้นะครับสะพานสังฮีหรือว่าสะพานกรุงทนไม่ติดนะครับแต่รัฐวิถีเข้าแยกสังฮีได้ช้านะครับแยกตึกชัยไปอนุสาวรีย์ชัยชะลอตัวพหลสนามเป้าอารีสะพานควายได้ช้านะครับปฏิพัฒน์ไปสะพานควายรถเยอะแล้วนะครับทหารมุ่งหน้าเกียรติกายชะลอตัวนะครับสามเสนมุ่งหน้าไปแยกเกียรติกายก็ช้านะครับฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ประชาราษฎรสาย2ประชาราษฎรสาย1จะหนาแน่นตรงบางโพครับนะฮะทางด่วนมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับทางด้านของคุณวิชากรเศรษฐกิจนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสวัสดีครับคุณวิชากร
2: สวัสดีครับคุณเสมาและผู้ฟังจอสองท่านครับ
1: ตอนนี้สภาพการจราจรด้านบนสายทางพิเศษเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
2: ครับผมมาเริ่มที่สายเฉลิมนครครับดินแดงมุ่งหน้าเข้าตลาดท่าเรือตอนนี้ชะลออยู่ช่วงบริเวณเนินเพลินจิตครับต่อเนื่องมันจะถึงบริเวณทางอ่างลงครับผ่านพ้นมองเทพแล้วถึงจะเคลื่อนตัวดีจะออกบางนาครับทางด้านฝั่งกับกันจากหน้าด่านบางนาชำระข้ามบันทางแล้วชะลออยู่ช่วงบริเวณวัดสะพานครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณตลาดท่าเรือรถมาแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับส่วนรถทางตรงมุ่งหน้าดินแดงชะลออีกครั้งช่วงบริเวณลาดบอนไก่ครับต่อเนื่องมันจะถึงบริเวณทะลงดินแดงนะครับรถมาเคลื่อนได้ช้าสับหยุดครับแล้วก็ทางด้านดาวคะนองมุ่งหน้าเข้าตลาดท่าเรือตอนนี้จะรออยู่ช่วงบริเวณเหนือด่านเล่นแม่น้ำครับต่อเนื่องถึงบริเวณตามกับท่าเรือครับรถมากขึ้นด้วยช้าครับฝั่งกับการรถมากอยู่ช่วงบริเวณลาดพระราม3ครับต่อเนื่องถึงบริเวณสะพานพระราม9ครับผ่านพ้นทางออกสู่สวรรค์แล้วรถก็ยังมากครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ดีจนออกพระราม2ครับมาทางด้านฝั่งแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าประชาชื่นตอนนี้รถน้อยคล่องตัวครับเข้าพญาไทก็เคลื่อนตัวได้ดีครับฟังกับการลดมาในช่วงเวลาต่างประเทศไทยครับต่อเนื่องถึงบริเวณทางลงกระแพงเพชรครับผ่านพ้นทางลงกระแพงเพชรแล้วชะลออีกครั้งช่วงบริเวณเหนือถนนรัชดาต่อเนื่องถึงบริเวณทางลงแครายครับผ่านพ้นทางลงแครายมุ่งหน้าแจ้งวัฒนะยังใช้การได้ดีครับทางด้านฝั่งบางโคเข้าต่างประเทศไทยลดมาในช่วงบริเวณทางเหนืออุรุพงศ์ครับต่อเนื่องถึงบริเวณต่างประเทศไทยลดมาเกินจะได้ช้าครับผมฟังกับการครับลดมาเกี่ยวช่วงบริเวณทางลงมหันทางลงโพลำโพงครับต่อได้เงินถึงบริเวณทางลงสีลมครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้เคลื่อนแล้วก็ผ่านพ้นจุดดังกล่าวมุ่งหน้าเข้าตลาดบางโคชะลอยครั้งช่วงบริเวณทางลงถาทุประดิษฐ์ครับต่อได้เงินถึงบริเวณตลาดบางโคครับทางด้านศรีนครินทร์มุ่งหน้าเข้าอโศกตอนนี้รถน้อยคล่องตัวครับผ่านพ้นตันอโศกแล้วชะลออยู่ช่วงบริเวณทางลงมังสัตครับต่อได้เงินถึงบริเวณต่างประเทศไทยรถมาเคลื่อนตัวได้ช้าสับหยุดครับฝั่งกับการรถมาเกี่ยวช่วงบริเวณต่างประเทศไทยครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณเมืองคอนแสนแสบครับผ่านพ้นทางคอนแสนแสบมุ่งหน้าออกมอเตอร์เวย์ยังคล่องตัวครับมาทางด้านสายฉลองรัฐอันดลงมุ่งหน้าจะช่วยรถมาเกี่ยวช่วงบริเวณคอนแสนแสบครับต่อเนื่องถึงบริเวณลาดประชาทิศครับรถมาเคลื่อนตัวได้ช้าครับผ่านพ้นลาดประชาทิศแล้วเคลื่อนตัวได้เล็กน้อยครับจะลอยครั้งช่วงบริเวณเหนือถนนลาดพร้าวต่อเนื่องถึงบริเวณทางลงโยธินครับผ่านพ้นทางลงโยธินมุ่งหน้าจะโดยโชคตอนนี้ปริมาณรถเริ่มมากครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับท้ายชะลอประมาณ500เมตรครับมาทางด้านสายกัญจนาภิเษกครับ บางแก้วมุ่งหน้าออกบางขุนเทียนตอนนี้รถมากถ้าในช่วงแดดบางแก้วเลยครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณก่อนลงเทพารักษ์เนื่องจากก่อนลงเทพารักษ์ตอนนี้มีรถเสียครับคุณเสมาช่องทางซ้ายครับเป็นรถกระบะครับยางแตกเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการครับแล้วก็ผ่านพ้นจุดดังกล่าวมุ่งหน้าไปยังบางขุนเทียนก็เคลื่อนตัวได้ดีครับฝั่งกลับกันครับรถมากอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นบางคูต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงปากน้ำครับผ่านพ้นทางลงปากน้ำมุ่งหน้าออกบางแก้วก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับมาทางด้านฝั่งบุรพาวิถีครับขาออกชลบุรีตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณเหนือเมืองใหม่บางพีครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับผ่านพ้นเมืองใหม่แล้วเคลื่อนตัวดีจะออกชลบุรีครับทางด้านฝั่งกลับกันครับรถมากอยู่ช่วงบริเวณเหนือเมืองใหม่บางพีเช่นเดียวกันครับแล้วก็ผ่านพ้นจุดดังกล่าวมุ่งหน้าเข้าวงแหวนตอนนี้ชะลออยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นบางพีครับต่อเนื่องถึงด่านวงแหวนมุ่งหน้าเข้าบางนาก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับส่วนทางด้านสายอุดรราชยาแล้วก็ประจิมราชยาอย่างเคลื่อนตัวได้ดีทั้งสองฝั่งครับคุณเสมาครับ
1: ครับ
2: เมื่อครับการทานพิเศษครับผม
1: คุณวิชากรเมื่อสักครู่เห็นบอกว่าบางพีสุขสวัสดิ์มีรถกระบะกับรถกระบะตู้ทึบพลิกตะแคงเลยเหรอครับที่บอกว่าอยู่เลนกลาง
2: กระบะตู้ทึบเดี๋ยวสักครู่นะครับ
1: ใช่ครับ
2: น่าจะอยู่สายบางพีสุขสวัสดิ์น่าจะสาย37ครับที่จะบักมาจากบางขุนเทียนนะครับ
1: อ๋ออันนี้เห็นมีเจ้าหน้าที่แล้วเหรอครับมีไหมครับตรงนั้น
2: เจ้าหน้าที่ยังไม่ถึงครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ถึงแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอยู่ครับตอนนี
1: ้
2: เห็นจากกล้องนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังดูอยู่ครับ
1: ได้ครับ
2: แล้วก็มีเจ้าหน้าที่จัดการจราจรอยู่ที่หน้างานแล้วครับตอนนี
1: ้โอ้ขอบคุณมากครับเมื่อสักครู่คุณวิชากรจะเพิ่มเติมอะไรเชิญได้เลยนะครับ
2: ครับผมเพิ่มเติมตรงจุดอุบัติเหตุดังกล่าวแล้วก็ได้ครับว่าท้ายแถวตอนนี้ชะลอประมาณ2กิโลเมตรครับจากจุดดังกล่าวที่เข้ามาจากพงเทียนนะครับแล้วก็เพิ่มเติมถ้าพบเห็นอุบัติเหตุแล้วก็รถจอดเสียสามารถโทรแจ้ง1543หรือจอสอร้อยตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ครับขอบคุณมากครับ
2: ครับแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตอุบัติเหตุตรงจุดนั้นครับ
1: ได้ครับได้ครับขอบคุณครับคุณวิชากรสวัสดีครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก็ตามคำขอนะจากคุณต้นรักนะคุณ AA สวัสดีนะครับคุณชยานิดคุณกระปุกแดงคุณกิติคุณคุณอนุกูลคุณวิรัตนะฮะคุณอาร์ตนะที่ก่อนอันนี้เพิ่มเติมให้คุณ 3M ด้วยนะครับแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับมีงานจะยกคานสะพานลอยคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนพุทธพันนกพุทธมณฑลหน้าวัดเพลงกลางสวนที่บางพรมเขตตลิ่งชันในวันเสาร์ที่16พฤษภาคม2569ตั้งแต่ช่วงเวลา4ทุ่มถึงตี4เช้าตรู่ของวันถัดไปนะครับแจ้งทราบเป็นข้อมูลวันเสาร์4ทุ่มถึงตี4นะครับจะมีการยกคานสะพานลอยคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนพรานนกพุทธมณฑลสาย4นะครับบริเวณหน้าวัดเพลงกลางสวนแขวงบางพรมเขตตลิ่งชันนะครับฝากประชาสัมพันธ์ผู้ใช้เส้นทางในช่วง4ทุ่มถึงตี4นะครับคืนวันเสาร์นะกรณีเมื่อสักครู่นะครับที่สอบถามคุณวิชากรเป็นของคุณตีนะที่แจ้งเข้ามาคุณตีบอกว่าทางพิเศษการจราพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์กม8บุก700มาจากบางขุนเทียนมีกระบะกับกระบะตู้ทึบชนกันกระบะตู้ทึบเนี่ยแหละคันเนี้ยที่บอกว่าพลิกตะแคงเขาบอกว่าอยู่เลนกลางเลยท้ายแถวติดแล้วท้ายแถวฝั่งที่มาจากพระราม2มาจากหน้าด่านบางขุนเทียนเนี่ยท้ายแถว2กิโลครึ่งโดยประมาณนะฮะ 2.67 กิโลเมตรอยู่เลนกลางเลยนะเจ้าหน้าที่ทราบแล้วนะเจ้าหน้าที่ทราบแล้วถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นนะฝั่งที่จะไปบางแก้วจะไปชะลอตัวสะพานกาญจนาภิเษกอีกจุดหนึ่งส่วนฝั่งกลับกันมาจากบางแก้วจะติดนะครับหลังจากผ่านพ้นหน้าด่านมานะฮะทางโซนด้านนู้นขึ้นมาก็มีชะลอตัวเช่นเดียวกันถ้าผ่านพ้นไปก็จะใช้การได้ดีขึ้นส่วนของสะพานกาญจนาภิเษกฝั่งที่จะไปบางครุจะไปบางขุนเทียนพระราม2ไม่ติดนะครับฝั่งนี้ไม่ติดออกด่านบางขุนเทียนยังเคลื่อนตัวได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
2: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
4: ้
3: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุ
4: ระ
3: และสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมรสอะ
5: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
6: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
5: เออนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
7: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
8: ่40ครับ
9: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
8: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียว สมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
4: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
10: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
4: แล้วฤดูฝนเล่า
10: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
4: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
10: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
4: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
10: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดูกับ MEA
4: การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
11: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
12: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
13: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
14: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ตรวจสอบข้อมูลสภาพการจราจรกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้มีทางด้านของสน.พระโขนงนะครับแจ้งบอกว่ากรณีสุขุมวิทฝั่งขาเข้าก่อนถึงซอย56นะครับเล็กน้อยที่บอกว่าเป็นรถเมล์จอดเสียเนี่ยล่าสุดทางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรอช่างเข้าดำเนินการที่เกิดเหตุนะครับติดขัดนะท้ายแถวอยู่แถวๆบางนาเลยนะพอสมควรเหมือนกันนะครับขอบคุณข้อมูลจากทางสน.พระโขนงด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลสำหรับจุดดังกล่าวให้นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่กรณีของคุณตีนะที่บอกว่าทางพิเศษการจราพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่8บวก700นะครับก็บอกว่ามาจากทางด้านของพระราม2บางขุนเทียนนะที่จะมุ่งหน้าไปสะพานการจราพิเศษนะก็ติดขัดเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุชนกันอยู่เลนกลางเลยแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยคู่กรณีเป็นกระบะตู้ทึบกับกระบะนะฮะก็บอกว่าคันที่ตู้ทึบเนี่ยที่แบบพลิกตะแคงไปแล้วก็อยู่ในช่องทางกลางเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ทราบละอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการให้อยู่แต่ว่ารถติดท้ายแถวมันยาวขึ้นนะครับเนี่ยสำหรับจุดเนี่ยใครที่จะมาจากทางด้านของพระราม2หรือว่าบางขุนเทียนก็ต้องเผื่อเวลาซะหน่อยนะครับเพราะว่าเห็นว่าท้ายเนี่ยมันประมาณ4กิโลกว่าแล้วเนี่ยสำหรับจุดเนี่ยนะครับส่วนฝั่งกลับกันใช้ได้นะฝั่งกลับกันที่ลงมาจากสะพานกาญจนาภิเษกจะมุ่งหน้าพระราม2เนี่ยไม่ติดนะยังเคลื่อนตัวได้สน.ปทุมวันนะครับท่านร้อยตำรวจเอกสมชายดีพาชูท่านรองสารวัตรจราจรสน.ปทุมวันท่านรองสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีคร
0: ับ ตอนนี้สภาพการจราจรในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับ
1: สภาพการจราจรในพื้นที่สน.ปทุมวันช่วงนี้ถนนพระราม4ขาออกมุ่งหน้าแยกสาราแดงรถหน้าแดงเคลื่อนตัวได้ตลอดตามแยกสาราแดงพระราม4ขาเข้าก็เคลื่อนตัวได้พระราม1ขาเข้าขาออกรถหน้าแดงเคลื่อนตัวได้ยกเว้นพระพญาไทขาออกมุ่งหน้าราชทีวีแยกราชทีวียังได้ช้าสลับอยู่การเคลื่อนตัวได้ดีทุกด้านครับผม
0: ครับมีเรื่องของรถจอดเสียหรือว่าอุบัติเหตุเพิ่มเติมมาบ้างไหมครับช่วงเย็นเนี้ยครับ
1: ช่วงเย็นนี้ยังไม่มีอุบัติเหตุยังไม่มีรถเสียในพื้นที่ของปทุมวันครับ
0: ครับไม่มีฝนใช่ไหมครับในพื้นที่ฝนไม่มีนะฮะ
1: ฝนยังไม่ตกในพื้นที่ฝนยังไม่ตกคร
0: ับ ได้ครับขอบคุณนะครับท่านรองที่เพิ่มเติมให้สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกสมชายดีพาชูด้วยนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสน.ปทุมวันนะครับเพิ่มเติมสภาพการจราจรในพื้นที่ให้นะครับงามวงวานรับแจ้งว่าขาออกเต็มพื้นที่แล้วนะผ่านพ้นเชิงทางขึ้นอุโมงค์เกษตรมาก่อนถึงตัดบางเขนวิภาวดีรังสิตนะครับเขาบอกว่ารถแน่นเลยส่วนฝั่งกลับกันก็รถเยอะเหมือนกันนะขึ้นไปทางเกษตรว่ามียังติดกันอยู่เลยนะมุ่งหน้าไปลาดปักเขานี่ก็เต็มพื้นที่เหมือนกันพหลโยธินมาแล้วนะครับท้ายแถวอยู่ช่วงตรงข้ามม.ศรีปทุมมุ่งหน้าไปวงเวียนบางเขนวัดพระศรีเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วนะครับส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่าครับทางฝั่งของแจ้งวัฒนะหลัก4ศูนย์ราชการคลองประปาใต้ทางด่วนหน้าห้างรถเยอะนะครับถ้าผ่านพ้นเลี่ยงเมืองปากเกร็ดไปดีขึ้นครับส่วนให้แยกปากเกร็ดขึ้นสะพานพระราม4ชัยพฤกษ์ฝั่งนี้ไม่มีปัญหาการจราจรนะครับแยกสุขสมเด็จก็มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันสะพานนนท์นะครับฝั่งขาออกรถชะลอตัวนะแต่ฝั่งกลับกันขาเข้ายังเคลื่อนตัวได้ติวานนท์เข้าออกบริเวณช่วงแยกสุขสมเด็จชะลอตัวเหมือนกันนะครับในช่วงเวลานี้รังสิตปทุมท้ายแถวมาแล้วนะครับสะสมแล้วครับมุ่งหน้าไปทางด้านของพหลโยธินรังสิตนครนายกฝั่งขาออกไปยังเคลื่อนตัวได้ตลอดส่วนฝั่งกลับกันชะลอตัวคลอง4ชะลอตัวก่อนถึงต่างระดับรังสิตที่ตัดกับพหลโยธินพหลโยธินนะครับที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของบางขันคลองหลวงต่อเนื่องมาฝั่งตรงข้ามมกรุงเทพได้ช้านะครับฝั่งกลับกันออกไปทางด้านของประตูน้ำพระอินไปทางด้านของบางปะอินวังน้อยขาออกนี่ใช้การได้ดีนะช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานส่วนการจราพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกนะครับหรือว่าทางหลวงหมายเลข9สะพานชิงลากอะครับที่มีแนวก่อสร้างเนี่ยชะลอตัวนะสองฝั่งเลยเชิงทางขึ้นถ้าผ่านพ้นช่วงกลางสะพานผ่านพ้นทางลงไปก็ไม่ติดแล้วนะครับเนี่ยก็ใช้ได้นะครับการจนาฝั่งตะวันตกเนี่ยแล้วก็จะมีปัญหาอีกจุดหนึ่งก็คือขาออกจากช่วงบางคูเวียงที่จะมุ่งหน้ามาบางใหญ่นะครับที่มีปริมาณรถเนี่ยเพิ่มขึ้นส่วนฝั่งกลับกันคล่องตัวกว่าถ้าเทียบกับราชพฤกษ์นะครับคือเขาติดกันคนละช่วงอะถ้าเป็นกาญจนาเขาจะติดช่วงบางใหญ่แต่ถ้าเป็นราชพฤกษ์เนี่ยเขาจะติดช่วงก่อนถึงอุโมงค์บางขุนกองนะครับแล้วก็ด้านของรัตนาธิเบศร์ M81 มีชะลอตัวเหมือนกันนะรัตนาธิเบศร์ที่จะไปบางใหญ่ไป M81 เนี่ยเห็นว่ามีท้ายแถวสะสมเล็กน้อยแต่ฝั่งกลับกันน่ะโล่งฝั่งกลับกันน่ะไม่ค่อยติดนะครับจรัญแถวไฟฉายวันนี้รถเยอะนะครับเนี่ยแล้วก็ด้านของ35ด้านของสุทธาวาสก็มีปริมาณรถมากเช่นเดียวกันนะครับมีฝากประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับสุขุมวิท55ทองหล่อ11ถึง26พฤษภาคมนี้นะครับสำนักงานโยธาจะทำการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตถนนสุขุมวิท55หรือว่าซอยทองหล่อเนี่ยนะครับช่วงจากสุขุมวิทที่จะไปทางคลองแสนแสบถึงวันที่26พฤษภาคม2569นะครับในช่วงเวลา4ทุ่มถึงตี4นะครับของวันรุ่งขึ้นโดยแผนการดำเนินงานของเขาเนี่ย11ถึง18จะดำเนินการฝั่งเลขคู่19ถึง26จะดำเนินการฝั่งเลขคี่นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลที่ฝากประชาสัมพันธ์มานะครับ11ถึง18จะเป็นฝั่งเลขคู่นะครับในซอยทองหล่อ19ถึง26จะเป็นฝั่งเลขคี่นะครับฝากประชาสัมพันธ์นะครับใครที่ต้องใช้เส้นทางสุขุมวิท55ซอยทองหล่อบ่อยๆนะครับถึงวันที่26พฤษภาคมนี้นะครับสำหรับงานปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตนะครับจากสำนักงานโยธานะที่แจ้งมาสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าใช้ได้นะครับไม่ติดนะสองฝั่งแล้วก็สะพานพระราม8ก็ใช้การได้นะครับแต่ว่าจักรพรรดิพงศ์จปลนิดมีชะลอตัวนิดหน่อยนะครับด้านของพระราม1รถเยอะราชดำริติดฝั่งที่จะไปสารสินครับไปทางด้านของพระราม4เนี่ยรถมากนะครับแต่ว่าฝั่งที่จะมาราชประสงค์เนี่ยยังเคลื่อนตัวได้วิทยุชะลอตัวตัดสารสินสารสินมุ่งหน้าไปวิทยุได้ช้านะครับฝั่งกลับกันทายสั้นกว่าที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของราชดำริแล้วก็หลังสวนที่จะมุ่งหน้าตัดสารสินก็ชะลอตัวเช่นเดียวกันครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เมื่อตอนเกือบ5โมงนะครับได้รับแจ้งจากฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำนะครับมีเหตุประชาชนจะกระโดดสะพานพระราม8ที่แขวงบางยี่ขันเขตบางพลัดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเดินทางไปที่เกิดเหตุนะครับเดี๋ยวไปติดตามความคืบหน้ากันดาบตำรวจชีวะดอนเซนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปราบปรามสน.บวรมงคลดาบสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับผม
1: ดาบครับเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นยังไงบ้างครับตอนนี
2: ้ตอนนี้ทางเราได้ช่วยผู้ก่อเหตุไว้แล้วนะครับคือรับตัวตอนนี้รับตัวจากสะพานพระราม8มาพื้นที่ปลอดภัยมายังสน.เพื่อประสานญาติรับตัวต่อไปครับผม
1: เขาเป็นใครยังไงอายุประมาณเท่าไหร่ครับผู้หญิงผู้ชาย
2: อายุ28ปีกำลังจะจบปริญญาเอกตอนนี
1: ้
2: ใกล้จะจบปริญญาเอกแล้วแหละเห็นเขาบอก
1: แล้ว
2: ก็เขาพักอยู่กับแม่แค่2คนแต่ส่วนมากแม่จะไม่ได้อยู่ด้วยส่วนมากจะอยู่บ้านคนเดียว
1: เป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ย
2: เป็นผู้หญิงครับ
1: อ๋อเป็นผู้หญิงอ๋อแล้วยังไงเขามีความเครียดอะไรฮะ
2: ประมาณจากที่สอบถามเบื้องต้นนะครับประมาณว่าเขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็เป็นป่วยเป็นแพนิคครับ
1: อ๋อแล้วทำไมไปพูดยังไงเขาถึงยอมใจเย็นลงอะครับ
2: ก็ต้องก็เบื้องต้นก็คุยเกี่ยวกับพื้นฐานของเราก่อน
1: อ๋อฮะ
2: เกี่ยวกับการเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่เขาเรียนอยู่ครับให้เขาลืมคุยให้เขาลืมจังหวะนั้นไปก่อน
1: เ
2: ราก็ช่วยไม่ได้ครับตอนนี้กำลังทำประวัติแล้วก็ประสานญาติรับตัว
1: ใช้เวลาเกลี้ยกล่อมนานไหมครับ
2: ก็ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงครับ
1: อืมฮะเขาก็มีท่าทีที่อ่อนลงเน
2: า
1: ะ
2: อ่อนลงใช่ครับประมาณอ่อนลง
1: โอ
2: ้ฮะแล้วก็ฟังจากที่น้องเขาเล่ามาประมาณว่าเขาอยู่คนเดียวส่วนมากจะอยู่คนเดียวแม่ส่วนมากจะไป
1: อยู่แถวเขาอยู่แถวไหนอะครับ
2: บอกว่าอยู่ตลิ่งชันครับผม
1: อ๋อก็ใกล้เคียงเนาะพื้นที่เกิดเหต
2: ุใกล้เคียงครับผมพื้นที่ใกล้เคียงครับ
1: ครับครับแล้วทำไมเขาบอกไหมว่าทำไมต้องเป็นสะพานพระราม8หรือว่ายังไงครับ
2: จุดนี้ก็คือตอนที่คุยไม่ได้ชวนคุยเรื่องสะพานหรือว่าคุยจะสาเหตุโดยตรงคือส่วนมากที่คุยที่ก็คือจะถามเรื่องเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวเกี่ยวกับ
1: สาเหตุใช่ไหมครับ
2: ที่เขาลืมให้เขาลืมตัวหลักนั้นไปก่อน
1: ก็คือช่วยเขาออกมาจากภาวะตรงนั้นก่อนใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับผมใช่ครับ
1: อ๋อครับครับครับอ๋อยังไงขอบคุณมากเลยครับตอนนี้ก็ทางคุณแม่เขาทราบหรือยังครับเนี่ย
2: ทราบแล้วครับคุณแม่นำทางตำรวจทางสน.โทรประสานคุณแม่ให้คุณแม่รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผม
1: โอ้ครับครับยังไงขอบคุณมากนะครับดาบชีวะที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะครับ
2: ครับผมครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณดาบตำรวจชีวะดอนเซนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปราบปรามสน.บวรมงคลนะครับเป็นผู้หญิงนะฮะอายุ28ปีก็ขออนุญาตสงวนชื่อนามสกุลแล้วกันเนาะเขาป่วยเป็นซึมเศร้าด้วยแล้วก็เป็นแพนิคด้วยนะครับก็มีความเครียดเนาะสะสมแล้วก็กำลังจะจบการศึกษาปริญญาเอกด้วยนะครับเนี่ยก็ทางเจ้าหน้าที่ไปเกลี้ยกล่อมก็เป็นผลนะสุดท้ายก็ลงมานะครับก็พาไปไว้ที่ปลอดภัยแล้วก็ติดต่อกับทางญาติได้เรียบร้อยซึ่งเป็นทางคุณแม่นะก็เดินทางมารับตัวนะครับยังไงเป็นกำลังใจให้นะครับเป็นกำลังใจให้นะหลายๆท่านเลยนะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับเตรียมตัวรอเวลาครบรงชาติช่วง18 นาฬิกาแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามจส.100กันต่อครับ

0: ่อไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: ท่อน้ำประปาในบ้านรั่วทำยังไงดีหมดปัญหาท่อประปาแตกรั่วเลือกใช้บริการสำรวจซ่อมท่อประปาแตกรั่วภายในบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากการประปานครหลวงจองบริการผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile สอบถามโทร MWA Call Center 1125การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: ประตูรั้วกำลังจะปิด
4: น้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
5: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
4: ่40ครับ
6: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
4: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุพพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
7: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
8: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
9: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
7: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
9: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
10: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
11: ฉันได้แล้ว
12: ผมก็ได
11: ้ป้าก็ได
12: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: ซื้อเลย
14: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: จุน
1: น้ำ
0: เน
1: ี่ยหลวงพ่อกินท่านเล่า
2: น้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเด็ดข้อเนื่องไฟขนาดไหนทำมาหากินเลี้ยงตัว
2: นี่ก็คน
0: ญาติจุนไปทุกปีเรื่องของเรามาแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
3: ใช่อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: หลังเมืองแล้วก็ถนนกันน้ำ
3: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: ขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณฐานุตราครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ทางกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะ15พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะแล้วก็ปีนี้เนี่ยจะอุณหภูมิมากขึ้นสูงขึ้นนะจะร้อนแรงกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย
2: นี่ยังไม่ร้อนใช่ไหม
1: อากาศร้อนยังเล็กน้อยเล็กน้อยแล้วก็เรื่องของฝนเนี่ยจะน้อยกว่าปีที่ผ่านมาประมาณสัก 10%นะครับซึ่งวันนี้ก็มีการพยากรณ์อากาศกรุงเทพและปริมณฑลก็มีการให้ฝนฟ้าคะนองไว้ร้อยละ60ของพื้นที่นะครับวันนี้ช่วงเย็นเปิดเทอมบางโรงเรียนละเดี๋ยวเต็มๆอีกทีน่าจะเป็นวันจันทร์สัปดาห์หน้านะครับแต่ว่าหลายพื้นที่เนื่องจากว่าน้องๆเริ่มทยอยเปิดภาคเรียนกันก็จะมีปัญหาตอนเช้าเร่งด่วนเช้าแล้วก็ตอนเร่งด่วนเย็นนะครับในหลายพื้นที่วันนี้ก็ได้เพิ่มเติมกันก็บอกว่าเดี๋ยวต้องดูจริงจังอีกทีก็คือสัปดาห์หน้าวันจันทร์หน้าเป็นต้นไปแต่ว่าในหลายพื้นที่ตอนนี้ก็เริ่มมีการจราจรที่คับข้างและก็หนาแน่นเข้ามาแล้วนะครับสุขุมวิทก่อนหน้านี้มีเรื่องของรถเมย์จอดเสียซึ่งทางเจ้าหน้าที่สน.พระโขนงก็รับทราบแล้วแล้วก็บอกว่าอยู่ระหว่างการรอช่างดำเนินการเป็นสุขุมวิทขาเข้าบริเวณช่วงซอย56นะครับจอดเสียอยู่นะสำหรับจุดนี้ก็มีท้ายแถวสะสมแล้วแล้วก็อุบัติเหตุจากคุณตีล่าสุดทางพิเศษการจราพิเศษบางพีสุขสวัสดิ์นะครับมีอุบัติเหตุเลยอนุสาวรีย์คุณกะลามานะครับเป็นรถกระบะ2คันหนึ่งในนั้นเป็นกระบะตู้ทึบเสียหลักพลิกตะแคงอยู่เลนกลางเลยนะเจ้าหน้าที่ทราบแล้วนะกำลังเร่งดำเนินการในจุดเกิดเหตุแต่ว่ารถติดอ่ะท้ายแถวก็สะสมอยู่พอสมควรนะสำหรับจุดเนี้ยใครที่มาจากทางด้านของพระราม2ผ่านพ้นหน้าด่านเข้ามาก็จะเริ่มชะลอตัวแล้วก็เจอท้ายแถวกันแล้วนะท้ายแถวยาวขึ้นสำหรับจุดดังกล่าวนะครับส่วนฝั่งกลับกันออกไปพระราม2ออกไปด่านบางขุนเทียนยังเคลื่อนตัวได้แต่ฝั่งที่จะขึ้นมาจากพระราม2อันนี้ติดแล้วนะครับเผื่อเวลาการเดินทางด้วยนะใช้ทางด้านของวงแหวนอุตสาหกรรมใช้ทางด้านของทางพิเศษเฉลิมนครทางด่วนขั้นที่1ไปทางด้านของสะพานพระราม9จะดีกว่านะครับแล้วก็มิตรภาพวันนี้กม17ช่วงเย็นขาออกไม่ค่อยมีปัญหา มีปัญหาช่วงเที่ยงช่วงบ่ายท้ายแถวอยู่ที่ประมาณ 1-2 กิโลเมตรแต่ว่าจุดที่มีปัญหาจริงๆเลยตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นช่วงวัดซับบอนกม25ที่เขาบอกว่าอันนี้เป็นฝั่งขาเข้านะคนละฝั่งกันเป็นเรื่องของการติดตั้งป้ายขนาดใหญ่เป็นการรื้อถอนโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการการใช้ช่องทางบนถนนทางหลวงหรือว่า LMS เป็นระบบของเขาอะนะเพื่อนำกลับไปปรับปรุงปรากฏว่าตอนที่ติดตั้งแต่ช่วงเช้าช่วงสายเขาก็มีเปิดช่องทางพิเศษบริเวณจุดดังกล่าวกันก็เริ่มกันมาตั้งแต่กม31ไปจนถึงกม24+900ระยะทางติดกันเนี่ยท้ายแถว13กิโลเมตรที่ได้รับแจ้งตอนช่วงที่ยาวที่สุดนะเขาบอกว่าท้ายแถวเนี่ย13กิโลเมตรแต่ตั้งแต่มาประจำการช่วงเที่ยงเป็นต้นมาก็ตรวจสอบให้ก็ท้ายแถวตั้งแต่เที่ยงบ่ายเป็นต้นมาก็อยู่ประมาณ10-11อยู่ประมาณเนี้ยนะคือมันเลยช่วงที่มันติดยาวที่สุดไปแล้วนะครับก็หลังจากนั้นไม่นานจริงๆตามกำหนดการเขาเสร็จตอน5โมงเย็นนะแต่ว่าเขาเสร็จเร็วกว่ากำหนดนะครับเปิดการจราจรได้เป็นปกติเนี่ยตอนประมาณบ่าย3ของวันนี้นะครับก็เจ้าหน้าที่ก็เร่งดำเนินการเต็มที่สำหรับจุดดังกล่าวนะครับการจราจรตอนนี้ก็คลี่คลายดีขึ้นแล้ว
2: แล้ววันนี้ไม่มีเปิดช่องทางพิเศษอะไรใช่ไหม
1: เปิดไปแล้วตอนช่วงที่เขามีการปิดการจราจรกม31ถึงกม24+900แต่พอเขาทำเสร็จตอนบ่าย3ก็กลับคืนสู่สภาวะปกติเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กรณีของพรุ่งนี้ที่เราต่อเวรกันเมื่อวานเรื่องของจรัญสนิทวงศ์ที่เขาบอกว่ามีการตัดใช่พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะ9โมงถึงเที่ยงนะครับจากปั๊มบางจากที่จะมุ่งหน้าไปทางฝั่งสะพานพระราม7ก็มีการปิดเบี่ยง1ช่องทางด้านขวาชิดเกาะกลางนะครับแล้วก็วันนี้ช่วงสายกรณีของผู้ชายที่บอกว่านำร่างของผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงเนี่ยมาจอดรถนะครับที่สภ.บางบัวทองปรากฏวันนี้ก็ได้เพิ่มเติมกับทางด้านของท่านผู้กำกับจากสภ.บางบัวทองเจ้าของพื้นที่เขาก็ยอมรับสารภาพว่ามีอาการหึงหวงก็เลยทำร้ายจนถึงแก่ความตายแล้วก็รู้สึกผิดก็เลยโทรไปปรึกษาภรรยาภรรยาก็แนะนำให้เข้ามามอบตัวนะก็ตอนนี้ทางญาติผู้เสียชีวิตก็ทราบเรื่องแล้วก็เดินทางมาที่สน.ด้วยนะต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับคุณพิมพ์จำเรื่องวันนั้นที่เราคุยกันได้ไหมของ
2: วันไหนเราคุยกันหลายวันมากเลยนะ
1: สร้อยข้อมือที่บอกว่าเป็นของคุณพ่อ
2: สร้อยข้อมือ10บาทนะ
1: น้ำหนัก10บาทที่เราต่อเวรกันปรากฏว่าวันนี้เนี่ยทางคุณอุไรรัตน์ นะครับนำมาส่งคืนให้ที่สน.พญาไ
2: ท
1: นะครับนำมาส่งคืนเรียบร้อยแล้วใช่ที่บอกว่าตกหล่นอยู่หน้าตึก CP Tower 3ที่พญาไท
2: ค่ะ
1: ก็ส่งมอบคืนกันคุณพ่อดีใจมากคุณพ่อไม่คิดว่าจะได้คืนก็ต้องขอบคุณทางคุณอุไรรัตน์ขอบคุณทางสน.พญาไทแล้วก็ฝากคำชื่นชมถึงจอสร้อยบอกว่าขอบคุณมากเพราะว่าตอนแรกเขาไม่คิดว่าเขาจะได้คืนแล้วทั้งคุณพิมพ์ทั้งคุณพ่อเลยแต่ว่าสุดท้ายคุณพ่อดีใจมากนะที่ได้ของคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ภายในซอยสุขุมวิท55ถึงวันที่26นะที่ทองหล่อที่สำนักการโยธาเขาแจ้งเรื่องของการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตภายในซอยทองหล่อนะครับจากตัดสุขุมวิทไปจนถึงคลองแสนแสบดำเนินการกันช่วงกลางคืน 4 ทุ่มถึงตี 4 ของวันรุ่งขึ้นนะครับ 11 ถึง 18 จะเป็นฝั่งเลขคู
2: ่
1: 19 ถึง 26 จะเป็นฝั่งเลขคี่นะครับแล้วก็เรื่องส่งท้ายในวันนี้นะครับมีทางผู้หญิงท่านหนึ่งอายุเกือบ30ปีกำลังศึกษากำลังจะจบการศึกษาระดับปริญญาเอกแล้วนะแต่ว่าป่วยนะครับมีภาวะซึมเศร้าแล้วก็มีเรื่องของความเครียดสะสมแล้วก็มีแพนิคด้วยเขาก็ไปที่สะพานพระราม8หลังจากนั้นพอได้รับแจ้งก็เลยรีบประสานงานกันหลายหน่วยงานมากขอบคุณมากๆนะครับสุดท้ายได้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บวรมงคลดาบตำรวจชีวะดอนเซเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปราบปรามพื้นที่สน.บวรมงคลเข้าระงับเหตุมีการพูดคุยเกลี้ยกล่อมจนสุดท้ายเขาเปลี่ยนใจเขาเปลี่ยนใจเขาก็ยอมลงมาก็พาไปพักในที่ที่ปลอดภัยก่อนหลังจากนั้นก็ติดต่อไปทางญาติซึ่งเขาให้การกับเจ้าหน้าที่ว่าเขาอยู่กับคุณแม่แค่สองคนและคุณแม่ท่านไม่ค่อยอยู่ด้วยเขาก็เลยต้องอยู่คนเดียวก็ประสานงานทางคุณแม่ทราบแล้วก็อยู่ระหว่างเดินทางมารับตัว
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้อยู่ต่อกับทางคุณฐานุตรานะครับหมดเวลาแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

ส่งคุณเสมาเรียบร้อยอยู่ต่อกับธนุตรานะคะอยู่ยาวจนถึง24นาฬิกาของค่ำคืนนี้ค่ะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะเรื่องของสภาพการจราจรเราก็ยังคงต้องติดตามกันต่อนะคะเป็นช่วงต่อเนื่องจากชั่วโมงเร่งด่วนนะช่วงนี้รถก็ยังคงเยอะอยู่ในหลายเส้นทางเดี๋ยวเราไปดูเพิ่มเติมกันก่อนเลยดีกว่านะคะเมื่อสักครู่นี้คุณสุพจน์ค่ะแจ้งเรื่องของการใช้เส้นทางที่นะคะเป็นช่วงต่อเนื่องจากชั่วโมงเร่งด่วนนะช่วงนี้รถก็ยังคงเยอะอยู่ในหลายเส้นทางเดี๋ยวเราไปดูเพิ่มเติมกันก่อนเลยดีกว่านะคะเมื่อสักครู่นี้คุณสุพจน์ค่ะ

0: ก็จะค่อนข้างช้านะคุณสุพจน์บอกไว้แบบนั้นนะคะก็ถามเรามาว่าเอ๊ะมันติดอะไรนะเราก็ไปเช็คเพิ่มเติมให้ตอนนี้ทางสภ.บ้านบึงบอกว่ายังไม่มีเหตุอะไรนะมีแต่เรื่องของปริมาณรถนะคะที่ค่อนข้างเยอะอย่างเดียวสำหรับเส้นนี้นะคะชลบุรีบ้านบึงช่วงโรงพยาบาลบ้านบึงถึงมอเตอร์เวย์สาย7ค่ะถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินคุณชายรัฐใช้เส้นนี้อยู่เมื่อสักครู่นี้ผ่านตรงบริเวณแยกตากสินไปจนถึงทางลงอุโมงค์ลอดแยกมหายสวรรค์ตรงนั้นนะคะในฝั่งขาออกยังใช้การได้ดีส่วนฝั่งกลับการฝั่งขาเข้าก็ยังคงเป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะคะยังเคลื่อนตัวตามกันได้ค่ะขอบคุณข้อมูลจากคุณชายรัฐด้วยนะคะคุณแก้วอยู่ถนนราชดำรินะคะเส้นราชดำริในช่วงเย็นนี้ตั้งแต่ตรงบริเวณแยกราชประสงค์ไปจนถึงแยกสารสินนะเห็นบอกว่าในฝั่งขาออกเนี่ยค่อนข้างช้าสลับหยุดนิ่งนะคะส่วนฝั่งกลับกันในฝั่งขาเข้าดูใช้การได้ดีกว่าค่ะเคลื่อนตัวตามกันได้ค่ะมีแจ้งอุบัติเหตุเข้ามาไม่แน่ใจอ๋อเส้นนี้เมื่อสักครู่ที่คุณเสมาบอกไว้นะว่าคุณตีเนี่ยแจ้งมาตรงบริเวณเหนืออนุสาวรีย์คุณกลาตรงนั้นนะคะเลยจากบริเวณนั้นไปเล็กน้อยก็จะอยู่ประมาณกมที่8บวก700นะคะมุ่งหน้าไปทางบางครุมีอุบัติเหตุนะมีอุบัติเหตุเป็นรถกระบะกับกระบะตู้ทึบนะคะพลิกตะแคงอยู่ตรงนั้นแล้วก็ยังคงกีดขวางการจราจรอยู่ในช่องทางกลางค่ะสำหรับใครใช้เส้นทางนี้เพิ่มความระมัดระวังด้วยยังไม่ได้เคลื่อนย้ายนะคะแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ในจุดเกิดเหตุและกำลังดำเนินการอยู่นะสภาพการจราจรช่วงนี้ค่อนข้างช้านะคะค่อนข้างช้าเนื่องจากติดตรงอุบัติเหตุตรงนี้แหละค่ะก็เลยอาจจะต้องระวังหน่อยนะคะเขายังขวางอยู่ทั้งสองคันเลยนะกระบะกับกระบะตู้ทึบนะคะขอบคุณข้อมูลจากทางคุณตีด้วยที่อัปเดตเพิ่มเติมมาให้ส่วนในสายทางอื่นๆเดี๋ยวเราไปดูเพิ่มกันมีสายจากคุณก๊อฟเยาวราชนะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณฉันตุตาครับผม
0: ค่ะ
1: ครับตอนนี้ผมอยู่ช่วงเส้นบางนาตราดน่าจะเป็นช่วงโอมโป
0: ค่ะ
1: โอมโปแก้วครับ
0: ค่ะบางนาตราดนะ
1: ใช่ครับเส้นคู่ขนานนี่เส้นคู่ขนานที่ตรงแมคโครตรงแมคโครกิ่งแก้วครับ
0: ค่ะเป็นยังไงคะ
1: รถนี่มากมากมากเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: ขยับไม่ได้เลยเนื่องจากติดที่กับรถนะครับแล้วก็เส้นมามาตาดที่จะมุ่งหน้าจากกิ่งแก้วไปยังบางพีบางฉลองก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆครับ
0: ติดตรงจุดกับรถเลยเหรอคะที่แน่น
1: ใช่ครับรถเยอะรถเยอะช่วงที่กลับรถช่วงที่กลับรถเลยไทยวัสดุมาครับ
0: ค่ะ
1: ครับผมเลยไทยวัสดุมาพอกลับรถมาปุ๊บจะมาฝั่งตรงข้ามโมโปแก้วครับก็มันก็ติดเหมือนกันเนื่องจากรถมีรถบัสพนักงานเลยแล้วก็รถ18ล้ออย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: เป็นช่วงเวลาของเขาเลย
1: ตอนนี้ไปลงยู่ฝั่งตรงข้ามกำลังมุ่งหน้าไปยังบ้านหัวเขียวครับ
0: ค่ะ
1: ก็ใช้การก็ใช้ความเร็วได้อยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: ก็ยังพอไหวนะ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยยังไปได้อยู
1: ่ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ได้เลยครับก็มีเพิ่มเติมให้นี้ครับ
0: ขอบคุณค่ะคุณก๊อฟ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีสายจากคุณมด X นะคะสวัสดีค่ะคุณมด X
2: สวัสดีครับคุณผานุตาครับ
1: ค่ะ
2: ครับพานกสาย4นะครับเลยจากช่วงตลาดปากคลองนะครับมาประมาณสัก300เมตรด้านขวามือสุดนะครับตรงก่อนจะถึงจุดกลับรถที่จะวกกลับไปราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะครับ
1: ค่ะ
2: ครับเป็นอุบัติเหตุจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งส่วนบุคคลน่าจะมีผู้บาดเจ็บนะครับจักรยานยนต์ก็ขึ้นแอมบูแลนซ์เข้าไปแล้ว
1: ค่ะ
2: ตอนนี้จุดเกิดเหตุเนี่ยก็จะมีรถอีกคันหนึ่งเขาเปิดไฟกระพริบไว้เป็นร

0: ู้ชีพนะครับก็ต้องปัดรถไม่ให้วิ่งเลนขวาครับเพื่อที่จะให้รถผ่านไปได้ในสองทางต้องซ้ายครับ
1: ค่ะก็คือตอนนี้ยังมีทั้งรถเจ้าหน้าที่แล้วก็รถคันที่เกิดเหตุจอดอยู่ในช่องทางด้านขวา
0: ใช่ยังไม่เคลื่อนย้ายครับ
1: ค่ะ
0: สำหรับใครที่จะตามมาข้างหลังเนี่ยก็ให้ใช้สองช่องทางด้านซ้ายไว้ก่อนนะครับเพราะว่าช่องทางขวานี่จะเขาจะปิดหมดเลย
1: แล้วรถเยอะไหมคะคุณรถเอ็กตอนนี้
0: ตอนนี้รถไม่ค่อยเยอะแต่ว่าก็ติดขัดประมาณสักเกือบกิโลอะครับตอนนี
1: ้เรามีท้ายแถวเกือบกิโลแล้วเหรอแสดงว่าเกิดมาสักพักนึงแล้วนะคะสำหรับจุดนี้นะ
0: ใช่ครับเพราะว่าผู้บาดเจ็บนี่เอาขึ้นแอมบูเลนส์อีกคันนึงไปแล้ว
1: ค่ะค่ะ
0: ครับผมขณะรายงานผมวกกลับนะครับใช้จุดจับรถข้ามมาทางด้านฝั่งตรงข้ามแล้วเข้ามาทางแยกไฟฉายนี่ก็การจราจรรถน้อยคล่องตัวครับ
1: ค่ะ
0: ครับผมก็จบรายงานที่แยกไฟฉายครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณมนต์เอ็กซ์ด้วยนะคะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะใครที่อยู่พานกกาญจนาเส้นนี้ในฝั่งขาออกเลยจากตลาดปากคลองไปประมาณ200เมตรนะคะเป็นจุดที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในช่องทางด้านขวานะเป็นรถจักรยานยนต์แล้วก็รถเก๋งนะคะคนเจ็บเนี่ยเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลแล้วแต่ว่ารถนี่ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายฉะนั้นใครใช้ฝั่งขาออกนะคะเดินทางมาวิ่งซ้ายก่อน2เลนซ้ายนะวิ่งซ้ายไปก่อนจะได้ไม่ต้องมาเบี่ยงออกนะคะตอนนี้เรื่องของสภาพการจราจรเนี่ยมีหางแถวนะคะมีหางแถวสะสมอยู่ประมาณสัก1กิโลนะสำหรับจุดนี้ส่วนฝั่งกลับกันดูดีกว่านะคะขอบคุณคุณ Boss X ด้วยที่รายงานให้นะเผื่อใครกำลังเดินทางกลับบ้านพอดีเส้นนี้จริงๆตอนเย็นน่ะคนจะเยอะมากเช่นกันนะคะในเรื่องของการใช้ในฝั่งขาออกนะเพราะว่าคล่องอ่ะมันวิ่งยาวๆได้เลยไม่ต้องติดไฟแดงนะคะนอกจากตามแยกที่เราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาส่วนใหญ่ก็จะขึ้นสะพานข้ามแยกไปเลยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกเส้นนึงถ้ารถไม่ติดนะเร็วมากจากแยกไฟฉายนะไปถึงพุทธมณฑลสาย4สาย3สาย4เนี่ยนะรวดเร็วนะคะเส้นนี้ก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยส่วนในสายทางอื่นๆเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลเพิ่มเติมจากเพื่อนสมาชิกที่อัปเดตกันเข้ามาในช่วงยามเย็นนี้นะคะขอไปส่องดูหน่อยนะมีเส้นใกล้ๆบ้านเรานะคะถนนพระราม4ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเหมือนเมื่อวานเลยพระราม4ขาออกนะคะจะไปทางพระขนงนะคะแยกพระขนงสุขุมวิทตอนนี้ยังติดขัดหยุดนิ่งนานนะคะเป็นลักษณะสภาพการจราจรเหมือนเมื่อวานนะเหมือนเมื่อวานเลยมีท้ายแถวสะสมด้วยนะคะขอบคุณคุณโอลิเวอร์ด้วยนะที่แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะคะส่วนก่อนหน้านี้อย่างที่บอกไปว่าตรงเส้นทางตรงบริเวณเหนืออนุสาวรีย์คุณกลานะคะตรงด่านบางครุนั่นก็คือเป็นจุดที่มีอุบัติเหตุเหมือนกันนะคะเป็นทางพิเศษกาญจนาพิเศษนะคะรถเนี่ยยังอยู่ในช่องทางกลางนะยังขวางอยู่ตรงนั้นนะคะก็เดี๋ยวต้องใช้เวลานะมันมีทั้งตัวรถที่ตะแคงนะคะและอีกคันนึงนี่ก็ยังขวางอยู่ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายนะคะเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยสำหรับจุดนี้นะส่วนตรงมิตรภาพอ่ะมิตรภาพนะคะมิตรภาพเองเนี่ยก่อนหน้านี้นะคะอย่างที่บอกไปว่ามีการทำงานใช่ไหมคะเรื่องของการทำงานเรื่องของการถอดป้ายเก็บป้ายก็คือแล้วเสร็จไปเรียบร้อยแต่ตรงจุดที่มีปัญหาอยู่อย่างเมื่อวานนะตรงกม17นะเหมือนเมื่อวานตอนนี้ทางหลวงแขวงทางหลวงสระบุรีนะคะโดยหมวดทางหลวงแก่งคอยเนี่ยกับตำรวจทางหลวงก็นี่มีการเก็บนะคะเก็บกลวยยางปิดช่องทางพิเศษไปแล้วนะคะสำหรับเส้นทางนี้นะคะก่อนหน้านี้มีการเปิดเนาะมีการเปิดช่องทางพิเศษก็เก็บแล้วนะคะตอนนี้ก็คือต้องวิ่งตามปกติแล้วนะจะใช้ช่องพิเศษไม่ได้แล้วนะคะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมเขาดูตามสถานการณ์หน้างานเนาะมาดูในพื้นที่สน.ยานนาวากันบ้างดีกว่านะคะร้อยตำรวจโทวงการเนาสูงเนินรองสารวัตรจราจรสน.ยานนาวาอยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะเย็นนี้เป็นยังไงบ้างคะ
2: ถือว่าดีครับวันนี้ก็ยังขึ้นสะพานก็ยังไปได้ดีท้ายก็อยู่สวนพลูครับ
1: สวนพลู
2: สาธารณเหนือก็เคลื่อนตัวได้ดีไม่มีปัญหา
1: ค่ะ
2: สีลมขาเข้าก็เคลื่อนตัวได้ตลอดท้ายอยู่สาธารณสีลม13ครับสีลมออกก็เคลื่อนตัวได้ดีไม่มีปัญหาครับ
1: ค่ะ
2: สีลมเจริญกรุงค้าเข้าก็ดีครับวันนี
1: ้หลังโอ้ไม่มีปัญหาเลยเหรอคะสีลมวันนี้ดูดีหมดเลยเน
2: า
1: ะ
2: ครับก็ดีครับยังไม่มีรถชนรถเสียครับ
1: ค่ะ
2: โดยรวมแล้วก็ถือว่าดีครับยังขึ้นสะพานได้ดีไม่มีปัญหา
1: ค่ะค่ะ
2: โดยรวมได้ดีครับวันนี
1: ้ค่ะอันนี้เรายังไม่ต้องเตรียมรับมือกับเรื่องของโรงเรียนใช่ไหมคะหรือว่าตอนนี้มันพ้นเวลาโรงเรียนเลิกไปแล้วก็เลยไม่ค่อย
2: คนละครับคนละมันมีโรงเรียนเดียวครับวันนี้โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนครับ
1: เปิดโรงเรียนเดียวค่ะแต่จันทร์หน้าครบแน่นอนนะคะเส้นนี
2: ้ค่ะใช่ครับ
1: ค่ะ
2: ครับผม
1: ได้ค่ะขอบคุณนะคะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ไปต่อกันอีกหนึ่งสายค่ะร้อยตำรวจเอกรัติพงษ์พิมพัฒน์ค่ะรองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: เป็นยังไงบ้างคะสภาพการจราจรเย็นนี้มีตรงไหนน่ากังวลไหม
2: ถนนเพชรบุรีตัดใหม่จากเอกมัยมุ่งหน้ามาทางพร้อมพงษ์อโศกเพชรนี่ยังเคลื่อนตัวได้ดีอยู่ครับไม่มีท้ายสะสมนะครับ
1: ไม่มีท้าย
2: เคลื่อนตัวได้ตลอดครับส่วนเพชรบุรีขาออกจากนิตยสัมพันธ์มุ่งหน้าอโศกเพชรพร้อมพงษ์จะชะลอตัวเล็กน้อยช่วงเลี้ยวขวาก็ซอยพร้อมศรีครับม
1: ุ่
2: งหน้าไปทางสุนทรใจก็ยังหนาแน่นแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆไปทางเอกมัยคลองตันก็ไม่มีปัญหาครับขาออกนะครับ
1: ค่ะ
2: ส่วนอโศกเพชรออกมุ่งหน้าไปทางพระราม9ตอนนี้รถยังมากอยู่ครับแต่ก็เคลื่อนตัวได้มีชะลอตัวบ้างเล็กน้อยก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆครับไม่หยุดนิ่งนานนะครับพระราม9ขาออกมุ่งหน้ารามคำแหงก็ไปเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับมีชะลอตัวทางขึ้นสะพานรามสุนเล็กน้อยครับเพราะเนื่องจากว่าซ้ายลงรามคำแหงรถเยอะละก็เลยทำให้ชะลอตัวตรงทางขึ้นรามสุน
1: ค่ะ
2: พระรามเจ้าขาเข้าก็ยังเคลื่อนตัวได้อยู่ครับไม่มีปัญหาครับจตุรทิศซึ่งมักกะสันก็ยังดีอยู่ครับ
1: ค่ะดูดีนะคะวันนี้ไม่มีท้ายแถวไม่มีปัญหาเลยในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสน.มักกะสันนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจร Traffic News Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ถือว่าดีนะคะไม่มีปัญหาใดๆแต่ตอนนี้ที่ฉันมาดูตรงแถว เมื่อสักครู่นะพอพูดถึงเพชรบุรีก็เลยนึกถึงแถวสะพานคลองตันไปดูตรงสะพานนะตรงนั้นเนี่ยตรงแยกคลองตันดูทำไมดูรถเยอะแต่ว่าอย่างที่บอกมันไม่ได้ติดขัดอะไรแต่รถเยอะจังเลยนะคะเยอะนะตรงแยกคลองตันแต่ว่ายังไปกันได้ดีนะคะไม่มีปัญหาตรงจุดนี้ยังเคลื่อนตัวตามกันได้อยู่ดูปริมาณรถค่อนข้างมากนิดนึงนะคะแต่ถ้าไปได้แบบนี้มากยังไงก็ไม่น่ากังวลนะคะก็ยังเดินทางได้อยู่มาเส้นลาดพร้าวนะคะมาดูลาดพร้าวตัดกับถนนประดิษฐ์มนูธรรมตรงนี้เนี่ยปริมาณรถทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกเนี่ยมีปริมาณไม่มากนะคะวันนี้มีปริมาณไม่มากนะไม่หนาแน่นยังเคลื่อนตัวตามกันได้เรื่อยๆนะคะสำหรับถนนลาดพร้าวที่ไปตัดกับตรงบริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรมนะคะตรงนั้นเนี่ยยังเดินทางได้คล่องดีไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ามาดูแถวตรงบริเวณโชคชัย4ทำไมรถดูเยอะจังเลยอ่ะเลยไปหน่อยเดียวปรากฏว่าดูคล่องตัวกว่านะคะบริเวณโชคชัย4นะคะปริมาณรถเต็มพื้นที่ทั้ง2ฝั่งนะแต่ก็เคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆนะคะลาดพร้าวตรงโชคชัย4อันนี้มันเป็นซอยไปทะลุได้หลายที่ด้วยนะมันก็เลยอาจจะมีปริมาณรถค่อนข้างเยอะนิดนึงแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะคะแต่ถ้ามาดูตรงบริเวณแยกรัชดาลาดพร้าวทางด้านถนนลาดพร้าวตรงนี้ค่ะรถที่มาจากแยกรัชโยธินมุ่งหน้าไปทางแยกรัชดาลาดพร้าวมีปริมาณนะคะรถมีปริมาณแต่ไม่ได้หยุดนิ่งนะคะเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆแต่ถามว่ามีประมาณเยอะขนาดไหนถ้าเป็นดิฉันคิดเองตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเยอะนะทำความรู้สึกของตัวเองถือว่าเยอะแต่ถ้าไม่นิ่งเนี่ยก็คือดีนะคะยังไปได้นะแยกรัชโยธินมุ่งหน้าแยกรัชดาลาดพร้าวยังเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆนะคะอ่ะมาถึงช่วงเวลานี้เดี๋ยวขอพักก่อนดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเดินทางสำรวจเส้นทางกันต่อค่ะ
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ด่ว นคุณมีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
5: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
6: ฮะ
5: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี
7: ้กทมพร้อมเติมความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย

0: คุณกำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอยู่หรือเปล่าขอเชิญชวนมาสัมผัสบรรยากาศจริงที่เซลล์แกลเลอรี่โครงการบ้านชาวไทยดีครับคลองหลวงออกแบบการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และระบบไฟฟ้าครบครันเดินทางสะดวกใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเปิดให้เข้าชมทุกวันแล้วคุณจะเจอที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.บ้านชาวไทย.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @บ้านชาวไทยโครงการคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนกันยายน2569และแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม2571บ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัย
1: บ้านชาวไทยบ้านชาวไทยบ้านดีดีเพื่อทุกคน
2: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
4: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
3: แล้วฤดูฝนเล่า
4: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
3: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
4: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
3: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
4: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
3: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
5: จะอยาก

0: หตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: กลับมาเดินทางกันต่อนะคะในช่วงนี้นะมาดูเรื่องนี้กันนิดนึงนะคะสลับกับเรื่องของสภาพการจราจรนะคะตอนนี้เรื่องของการเก็บออมก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่เราต้องทำนะช่วงนี้นะแล้วถ้าเก็บออมแล้วได้ความคุ้มค่าเนี่ยยิ่งน่าทำเข้าไปใหญ่นะคะตอนนี้ทางธนาคารออมสินค่ะเขาฉลองครบรอบ113ปีค่ะมีแคมเปญยิ่งใหญ่แห่งปีเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทนะคะกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีค่ะทั้งแบบใบสลากแล้วก็แบบดิจิทัลนะคะยิ่งซื้อก่อนซื้ออีกยิ่งได้ลุ้นรางวัลพิเศษมากถึง3ครั้งด้วยกันมีการเพิ่มเงินรางวัลเพิ่มจำนวนรางวัลรวมจำนวนทั้งหมดนะคะก็คืออีก63รางวัลค่ะตลอดระยะเวลากิจกรรมนะคะก็จะมีการลุ้นรางวัลกัน3ครั้งด้วยกันค่ะครั้งที่1นะคะก็คือวันที่16พฤษภาคมนี้นะคะจะถึงแล้วนะจับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม13ล้านบาทค่ะจำนวน26รางวัลรางวัลละ 500,000 บาทนะคะครั้งที่2ค่ะวันที่16มิถุนายน2569จับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม30ล้านบาทอันนี้จำนวน30รางวัลนะคะรางวัลละ1ล้านบาทค่ะและครั้งที่3ค่ะวันที่16กรกฎาคม2569จับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม70ล้านบาทจำนวน7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทค่ะเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าใหม่ที่ซื้อสลากออมสินและลูกค้าเดิมที่มีสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีที่ยังไม่ครบอายุโดยยิ่งซื้อเพิ่มยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นเพิ่มและรีบซื้อก่อนจะได้ลุ้นรางวัลพิเศษถึง3ครั้งด้วยกันค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญค่ะไม่ว่าจะฝากเท่าไหร่เงินต้นไม่หายนะคะและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยแล้วก็เงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีด้วยค่ะเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน MyMoเงื่อนไขอื่นๆก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะยิ่งซื้อมากยิ่งได้ลุ้นมากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมค่ะใครอยากลุ้นรางวัล3รอบด้วยกันเตรียมเลยนะคะใครมีสลากออมสินอยู่แล้วนะ16นี้ก็ได้ลุ้นครั้งแรกกันไปเลยนะคะมาดูเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อชวนไปลุ้นรางวัลแล้วก็กลับมาดูเรื่องของรถรากันต่อนะคะคุณศรีวิชัยจ้างมาบอกว่ารามคำแหงขาเข้านะคะตั้งแต่ตรงช่วงแยกรามคำแหงไปจนถึงแยกคลองตันตอนนี้เขารู้สึกว่ามันเคลื่อนตัวช้านะเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกเนี่ยยังใช้การได้ดีนะคะอันนี้เป็นเส้นรามคำแหงนะคะช่วงขาเข้าเนี่ยค่อนข้างจะหนาแน่นกว่านะเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งตั้งแต่แยกรามคำแหงถึงแยกคลองตันค่ะคุณชัยรัตน์อยู่เส้นกะละปะพึกแล้วนะคะเส้นกะละปะพึกขาออกดูจะช้ากว่าขาเข้านะขาออกตั้งแต่ตรงบริเวณถนนแยกกับราชพฤกษ์นะคะไปจนถึงกำนันแม้นตรงนี้เนี่ยดูจะช้าๆหน่อยนะคะสำหรับขาออกนะสาเหตุบอกว่ามีรถจอดแช่นะคะไปซื้อของหน้าร้านซื้อขนมหรอจอดซ้ายสุดหรือเปล่าคะนะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เรื่องของการจราจรชะลอตัวนะคะอันนี้เห็นบอกว่ามีรถจอดแช่อยู่ช่องทางด้านซ้ายขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณชัยรัตน์ด้วยฉะนั้นใครใช้กะละปะพึกขาออกนะคะวิ่งขวาน่าจะดีกว่านะเพราะถ้าซ้ายมีรถจอดเนี่ยเราก็ต้องเบี่ยงออกอีกนะเกาะขวามาก่อนนะคะก็น่าจะเดินทางได้คล่องกว่าส่วนฝั่งกลับกันนะคะใช้กันได้ค่ะไปติดตามเรื่องของการเดินทางบนทางพิเศษกันบ้างดีกว่าวันนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่คุณพรวสินพฤกษกุลทนเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารการจราจรคันทางพิเศษแห่งประเทศไทยอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีคุณธนุตาและผู้ฟังจอสลอยทุกท่านครับ
0: ค่ะคุณพรวสินคะอุบัติเหตุตรงบนทางพิเศษอะค่ะทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์ตรงนั้นนี่เป็นยังไงบ้างคะเวลานี้
1: ครับตอนนี้พ้นขีดขวางไปแล้วนะครับตอนนี้ก็การจราจรก็เปิดทุกช่องทางแล้วครับ
0: กระบะกับกระบะตู้ทึบอะนะคะย้ายหมดแล้ว
1: ใช่ครับเป็นกระบะกับรถบรรทุก4ล้อคร
0: ับ อ๋อรถบรรทุก4ล้อค่ะค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้ก็คล่องตัวแล้วนะคะสำหรับสายทางนี้นะคะ
1: ช่ครับ
0: ค่ะแล้วสายทางอื่นๆล่ะคะคุณพรวศิลป
1: ์ครับเริ่มจากทางเส้นสายเฉลิมมหานครครับจากดินแดงมุ่งหน้าบางนานี่ก็ตอนนี้มีรถมากอยู่ช่วงทางขึ้นเพชรบุรีนะครับต่อเนื่องเลยครับถึงทางลงอ่านนรงค์นะครับผ่านพุทธอ่านนรงค์ไปแล้วมุ่งหน้าไปบางนาเนี่ยใช้การได้ดีนะครับส่วนในฝั่งกับกันครับชะลอตัวอยู่ช่วงต่างระดับท่าเรือครับต่อเนื่องเลยจนถึงออกดินแดงเลยนะครับส่วนทางด้านต่างระดับท่าเรือครับมุ่งหน้าดาวคะนองเนี่ยชะลอตัวอยู่ช่วงลาดพระรามสามต่อเนื่องถึงสะพานพระรามเก้านะครับผ่านพ้นสะพานไปแล้วเนี่ยเคลื่อนตัวได้ดีครับจนออกดาวคะนองครับส่วนในฝั่งกับกันนี่ก็มีชะลอตัวอยู่ช่วงเข้าต่างระดับท่าเรือนะครับส่วนทางพิเศษสายศรีรัตน์ครับจากต่างระดับพญาไทครับมุ่งหน้าศรีนครินทร์นี่ก็มีรถมากอยู่ช่วงอโศกนะครับต่อเนื่องเลยครับจนถึงต่างระดับรามคำแหงนะครับพ้นรามคำแหงไปแล้วเนี่ยมุ่งหน้าศรีนครินทร์ใช้การได้ดีครับส่วนในฝั่งกับกันเนี่ยมีรถมากอยู่ช่วงอโศกนะครับต่อเนื่องเลยครับเข้าต่างระดับพญาไทครับส่วนจากต่างระดับพญาไทมุ่งหน้าแจ้งวัฒนานี่ก็มีรถมากอยู่ช่วงต่างระดับพญาไทครับต่อเนื่องจนถึงบางซื่อครับผ่านบนบางซื่อไปแล้วนี่เริ่มขึ้นตัวได้ดีครับมาชะลอตัวทีช่วงชำระค่าผ่านทางด่านประชาชื่นนะครับชำระค่าผ่านทางไปแล้วเนี่ยมุ่งหน้าโรงงานวานนี่ก็เคลื่อนตัวได้ดีครับไปแจ้งวัฒนาก็ใช้การได้ดีครับส่วนในฝั่งกับกันนี่คล้องตัวครับส่วนจากทางด้านต่างระดับพญาไทครับมุ่งหน้าบางโคเนี่ยชะลอตัวอยู่ช่วงยมราชครับต่อเนื่องถึงหัวลำโพงครับผ่านพ้นหัวลำโพงไปแล้วเนี่ยจะมาสะสมที่ช่วงทางลงสาธุประดิษฐ์นะครับส่วนฝั่งกับกันเนี่ยชะลอตัวอยู่ช่วงยมราชเข้าพญาไทครับส่วนทางพิเศษสายฉลองรัฐครับจากอ่านลงมุ่งหน้าจตุโชตเนี่ยชะลอตัวอยู่ช่วงพระรามเก้าครับต่อเนื่องจนถึงเกษตรนวมินทร์นะครับผ่านพ้นเกษตรนวมินทร์ไปแล้วเนี่ยเคลื่อนตัวได้ดีครับมาชะลอตัวทีช่วงทางออกเจตโชตนะครับตอนนี้มีท้ายสะสมอยู่ประมาณ2กิโลเมตรครับส่วนในฝั่งกลับกันเนี่ยคล้องตัวนะครับส่วนทางพิเศษสายบูรพาวิถีครับจากบางนามุ่งหน้าชลบุรีเนี่ยทั้งเข้าและออกนะครับไปกับใช้การได้ดีนะครับส่วนทางพิเศษสายกาญจนาพิเศษนะครับจากบางแก้วมุ่งหน้าบางขุนเทียนช่วงนี้ชะลอตัวอยู่ช่วงเทพลักษ์ครับต่อเนื่องถึงบางเมืองนะครับผ่านพ้นบางเมืองไปแล้วเนี่ยเคลื่อนตัวได้ดีครับส่วนในฝั่งกับกันครับมีชะลอตัวอยู่ช่วง M82 นะครับผ่านพ้น M82 มาแล้วเนี่ยมาชะลอตัวทีช่วงตรงจุดเกิดเหตุเมื่อกี้นะครับช่วงกม8บวก700นะครับมุ่งหน้าบางคูช่วงนี้ก็เพิ่งเปิดการจราจรไปเมื่อสักครู่นี้ก็ยังมีท้ายสะสมอยู่เล็กน้อยนะครับเปิดการจราจรทุกเช่นทางแล้วครับส่วนผ่านพ้นตรงช่วงเกิดอุบัติเหตุมาแล้วเนี่ยก็เคลื่อนตัวได้ดีนะครับมุ่งหน้าไปบางแก้วไม่เป็นปัญหาครับส่วนทางพิเศษสายอุดรรัตยาประจิมรัตยาทั้งสองฝั่งช่วงนี้ใช้การได้ดีครับคุณผ่านหนูตาครับ
0: ค่ะได้ค่ะ
1: ครับขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมครับขับรถใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดนะครับแล้วก็งดวิ่งช่องหลายทางสายนะครับเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนะครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะคุณพรวศิลป
1: ์ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณพรวสินด้วยนะคะเรื่องอุบัติเหตุนะที่ก่อนหน้านี้เราแจ้งคุณไปว่าเป็นรถใหญ่ทั้งคู่อยู่บนทางพิเศษกาญจนาพิเศษนะคะตรงแถวๆเลยจากอนุสาวรีย์คุณกลานะคะถ้านับจากข้างล่างใช่ไหมมันจะอยู่ประมาณจุดนั้นนะคะตอนนี้เคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วท้ายแถวที่สะสมก่อนหน้านี้ที่ยาวๆประมาณ3กิโลเมตรเนี่ยตอนนี้ก็เหลือปริมาณอยู่ไม่เยอะแล้วนะคะเริ่มเข้าที่เข้าทางนะเพราะว่าเปิดการจราจรเมื่อสักครู่นี้นะคะก็น่าจะดีขึ้นอีกสักพักน่าจะเหมือนเดิมนะคะเคลื่อนตัวตามกันได้เหมือนเดินตามปกตินะรออีกนิดหนึ่งนะคะตอนนี้ค่อยๆเคลื่อนตัวกันไปก่อนนะเพราะมันมีท้ายสะสมยาวนะคะเรื่องของอุบัติเหตุมีแจ้งมาจากคุณพรรัตน์นะคะบอกว่าตรงถนนพระราม2นะคะพระราม2ขาเข้าเลยจากแถวๆตรงหน้าตลาดวิบูลย์วิทย์นะคะตรงหน้าตลาดวิบูลย์วิทย์มีเหตุของรถกระบะกับรถจักรยานยนต์นะคะคุณพรรัตน์เห็นบอกว่าจุดนี้ที่เกิดอุบัติเหตุอะค่ะมีผู้เสียชีวิตด้วยนะมีผู้เสียชีวิตแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ในจุดเกิดเหตุละกำลังดำเนินการนะคะดำเนินการอยู่ตรงเส้นทางช่องทางขนานนะคะเหตุมันเกิดในช่องขนานในฝั่งขาเข้านะส่งผลให้สภาพการจราจรตั้งแต่ช่วงหน้าเซ็นทรัลพระราม2ไปจนถึงศาลเจ้าแม่งูนะคะในฝั่งขาเข้าค่อนข้างช้าแล้วก็ชะลอตัวเนื่องจากติดตรงอุบัติเหตุนะคะที่กีดขวางอยู่ในช่องทางขนานในฝั่งขาเข้านี่แหละนะคะเหตุเกิดตรงหน้าตลาดวิบูลย์วิทย์นะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกพระราม2ขาออกดูดีไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะคะยังใช้การได้เคลื่อนตัวตามกันได้อยู่นะคะขอบคุณข้อมูลด้วยไปดูอีกเส้นทางนึงนะคุณบัญญัติบอกว่าศรีนครินทร์มีรถเสียอยู่นะคะตรงช่วงปากซอยศรีนครินทร์46เป็นกระบะจอดเสียอยู่ในช่องทางด้านขวานะคะส่งผลให้สภาพการจราจรที่ตามหลังมาเนี่ยอาจจะช้าหน่อยนะรถกระบะเสียอยู่ในช่องทางด้านขวาตรงปากซอยศรีนครินทร์46ค่ะก็อาจจะช้านิดนึงนะคะเห็นบอกว่าตั้งแต่แยกศรีอุดมไปจนถึงแยกพาราไดซ์พาร์คเนี่ยวันนี้เคลื่อนตัวช้านะคะเคลื่อนตัวช้าส่วนฝั่งกลับกันรถมากก็จริงนะคะศรีนครินทร์ขาออกรถมากแต่ยังใช้การได้นะคะยังเคลื่อนตัวตามกันได้อยู่ขอบคุณคุณบัญญัติด้วยนะคะแล้วก็ตรงถนนสุขุมวิทพอพูดถึงรถเสียก่อนหน้านี้เนี่ยตรงสุขุมวิท56นะคะขาเข้าใช่ไหมขาเข้าก่อนถึงสุขุมวิท56เล็กน้อยที่เป็นรถเมย์มันจอดเสียรถเมย์จอดเสียอยู่นะคะล่าสุดเนี่ยค่ะทางสน.พระโขนงก็แจ้งว่ายังไม่ได้เคลื่อนย้ายนะตอนนี้ยังอยู่ที่เดิมเลยรอช่างนะคะรอช่างมาจัดการก็ส่งผลต่อการจราจรแน่นอนละค่ะเส้นนี้เนี่ยธรรมดารถก็เต็มพื้นที่อยู่แล้วนะตอนนี้ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนรอช่างอยู่นะคะทำให้ปริมาณรถในฝั่งขาเข้าเนี่ยค่อนข้างหนาแน่นนะเห็นบอกว่าท้ายเนี่ยอยู่ตรงบริเวณบางนาท้ายอยู่บางนานะคะส่งกำลังใจให้แล้วกันใครใช้สุขุมวิทขาเข้ายาวหน่อยนะคะรถเมเสีย1คันยังไม่ได้เคลื่อนย้ายรอเจ้าหน้าที่นะคะรอช่างมาจัดการอยู่ก็อย่าเพิ่งหงุดหงิดนะช่างกำลังมานะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งน่าจะดีขึ้นนะเดี๋ยวถ้าย้ายแล้วยังไงจะแจ้งคุณผู้ฟังให้ทราบนะคะตอนนี้ก็คือยังอยู่ที่เดิมเลยรอช่างอยู่ค่ะส่วนในสายทางอื่นๆถามว่ารถเยอะตรงไหนอีกมันก็มีหลายที่นะวันนี้เนี่ยดูเหมือนว่ารถค่อนข้างหนาแน่นนะคะบางนาตราดเองก็แน่นไปหมดเลยนะทั้งช่องคู่ขนานทั้งช่องทางหลักนะคะทั้งเต็มหมดนะทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกนะคะดูรถค่อนข้างหนาตาจริงๆนะสำหรับช่วงเวลายามเย็นแบบนี้นะคะสุขุมวิทสุขุมวิทยังไม่ได้ย้ายอย่างที่บอกไปนะคะรอช่างอยู่ก่อนนะสำหรับสุขุมวิทขาเข้านะคะรถเมย์ยังจอดอยู่ตรงก่อนถึงซอยสุขุมวิท56เล็กน้อยนะคะนอกจากตรงนี้มีพื้นที่อื่นๆเพิ่มเติมเดี๋ยวขอไปดูสิไปแอบดูกล้องดีกว่าไปส่องกล้องกันว่าในพื้นที่อื่นเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะเมื่อกี้บอกว่าสุขุมวิทค่ะเข้าค่อนข้างแน่นนะค่อนข้างแน่นเพราะมันมีรถจอดเสียท้ายแถวยาวถึงบางนานะ ยาวถึงบางนานี่ยาวจริงยาวทะลุไปเลยนะคะเป็นไรเราจะคอยรายงานเดี๋ยวถ้าเคลื่อนย้ายยังไงเดี๋ยวจะรีบรายงานให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันเลยสำหรับใครที่ใช้เส้นสุขุมวิทตอนนี้ยังไงคะยังติดอยู่ตรงไหนยังไงไหมแจ้งเพิ่มเติมเข้ามาได้นะคะแต่ทำไมเมื่อกี้ดูตรงบริเวณอุ๊ยแยกเอกมัยแยกเอกมัยก็รถเยอะอยู่นะรถยังคงเยอะอยู่นะคะอันนี้ขาออกนะดูตรงฝั่งขาเข้านี่ก็เต็มพื้นที่นะคะแดงยังแดงอยู่จริงๆอ่ะเต็มเลยนะคะดูจากกล้องวงจรปิดตรงนี้ก็ดูรถเต็มทุกช่องทางส่งกำลังใจให้ละกันค่ะเดี๋ยวเดินทางมาถึงช่วง19นาฬิกาแล้วเร็วจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขออนุญาตพักตรงนี้อีกแป๊บเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันต่อค่ะ

กลับมาติดตามกันต่อนะคะในเรื่องของสภาพการจราจรเย็นนี้บางจุดดิฉันรู้แล้วว่ามันอาจจะมีเรื่องของรถที่เข้าไปเติมเต็มในพื้นที่เนี่ยมากสักหน่อยอย่างเช่นตรงแถวๆหัวลำโพงเพราะว่าวันนี้มีงานตลาดย้อนยุคหัวลำโพงนะคะจัดเขาจัด10วันเต็มเลยนะสำหรับเส้นริมคลองพดุงนะคะก็ร้านเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาเย็นๆเนี่ยแหละตั้งแต่4โมงเย็นไปจนถึง5ทุ่มนะคะใครที่จะใช้เส้นทางตรงนี้เนี่ยอาจจะมีเรื่องของปริมาณรถนะคะมีเรื่องของปริมาณรถที่ใช้ในพื้นที่อาจจะเยอะหน่อยเพราะว่าเห็นบอกว่าร้านเยอะมากนะคะร้านเยอะมากเลยนะงานย้อนวันๆหัวลำโพงเดินกินเดินเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจเริ่มวันนี้วันแรก 14-23 พฤษภาคมนะช่วงเย็นข้างหัวลำโพงริมคลองพดุงกรุงเกษมนะคะเผื่อใครอยู่ใกล้ๆเอ้ยเย็นนี้กินอะไรดีก็ลองไปดูก็ได้นะระหว่างนี้ดิฉันก็ไปสำรวจตรวจสอบดูเหมือนกันนะคะหลายจุดหลายที่เลยที่มันอาจจะมีเรื่องของรถไปเยอะอย่างเช่นตรงเนี้ยข้างหัวลำโพงเนี่ยอย่างที่บอกมีงานนะคะรถก็อาจจะเยอะสักหน่อยทั้งรถของคนจัดงานด้วยนะคนไปเที่ยวด้วยเนี่ยมันอาจจะมีเข้ามาเพิ่มเติมในพื้นที่นะคะเดี๋ยวขอไปส่องดูเพิ่มเติมนิดนึงนี่มันจะเห็นไหมเนี่ยนะคะก็ดูเส้นพระราม4วันนี้ก็ค่อนข้างหนาตาอยู่เหมือนกันนะ

0: เรื่องของปริมาณรถนะคะอึ๊บอึ๊บริมคลองพดุงกรุงเกษมปุ๊บนี่ไหนดูซิแถวแถวจุดนี้เอาทำไมมองไม่เห็นภาพเลยล่ะคุณผู้ฟังกล้อง CCTV เป็นอะไรไปเอ๊ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองใหม่นะคะลองไปเรื่อยๆระหว่างนี้ก็เท่าที่เห็นนะไม่เป็นปัญหานะคะเรื่องสภาพการจราจรตรงบริเวณแถวแถวคลองพดุงกรุงเกษมข้างหัวลำโพงดูปริมาณรถยังไม่เป็นปัญหาจะเป็นปัญหาก็คือตรงเส้นพระราม4ด้านหน้าหัวลำโพงนี่แหละดูรถค่อนข้างเยอะนะคะแต่ข้างหัวลำโพงไม่มีปัญหาอะไรนะยังใช้การได้อยู่ไปไหนล่ะไปไหนล่ะจะไปส่องดูซะหน่อยเผื่อจะได้เห็นงานกับเขาบ้างปรากฏว่ากล้องใช้การไม่ได้นะรถที่จะผ่านนะคะตรงคลองพดุงกรุงเกษมตรงด้านนี้เนี่ยมุ่งหน้าไปทางพระรามที่1ยังไม่หนาแน่นนะไม่หนาแน่นถนนกรุงเกษมตรงนี้รถดูบางๆตาอยู่ใครแวะไปเที่ยวมาแล้วมาเล่าให้ฟังด้วยนะดิฉันอยากรู้จังบรรยากาศเป็นยังไงนะคะถ้าเลี้ยวไปทางถนนหลวงไปดูแถวหน้าวัดเทพศิรินทร์กันบ้างนะคะตรงนี้ก็ดูดียังไม่มีปัญหานะรถน้อยรถที่มาจากแยกนพวงศ์มุ่งหน้าไปทางพลับพลาชัยดูปริมาณน้อยมากนะคะดูปริมาณน้อยมากไม่เป็นปัญหาอะไรเลยสำหรับเส้นนี้นะน่าใช้มากในช่วงเวลานี้นะคะแต่เดี๋ยวถ้าเป็นช่วงเวลาเปิดเทอมนะน่าจะค่อนข้างติดขัดนะสำหรับตรงนี้ตรงบริเวณแม้นสีนะคะปากซอยแม้นสีก็ยังไม่มีปริมาณเท่าไหร่นะรถยังตามกันไปได้เรื่อยๆนะคะเรียนก็ดูบริเวณรอบๆแถวนี้นะไม่เป็นปัญหาเป็นปัญหาก็คือเส้นใหญ่เส้นหลักจริงๆเลยนั่นก็คือพระรามที่4นะคะทั้งขาเข้าและขาออกเลยตรงบริเวณแยกสะพานเหลืองเองเนี่ยรถที่มาจากแยกมหานครนี่ตอนนี้ติดตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะคะก็มีมาเติมอยู่ตรงแถวๆแยกนะคะแยกสะพานเหลืองนะจอดติดสัญญาณไฟกันอยู่นะคะก็เป็นไปตามรอบจังหวะสัญญาณไฟแหละแต่ว่าไม่ได้จอดแบบว่าแช่อยู่นานเนาะนี่ก็แหมเพราะเนื่องจากที่ดิฉันบอกว่ามันมีเรื่องของงานนะมีงานเทศกาลย้อนวานหัวลำโพงกินเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้นะคะเดินกินเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจของขาย10วันเต็มนะแล้วตรงนี้เห็นบอกว่ามีร้านดังๆไปเยอะแยะเลยเดี๋ยวก่อนถึงวันที่23พฤษภาคมเดี๋ยวไว้ต้องหาโอกาสแวะไปนะคะนอกจากนี้ในเรื่องของช่วงเวลาเย็นๆนะที่อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุนะในพื้นที่ที่ทำให้มีรถเยอะอย่างเช่นตรงแถวๆจตุจักรนะคะวันนี้เนี่ยเห็นบอกว่าคุณไฮอภพรไปเต้นนำนะไปเต้นแอโรบิกที่ลานแอโรบิกที่สวนจตุจักรนะคะไปเต้นเขาบอกว่าเป็นแอโรบิกสุดโจ๊ะนะไม่แน่ใจว่าคนจะไปเยอะขนาดไหนแต่เขาบอกว่าเป็นการนัดหมายครั้งใหญ่เหมือนกันนะคะก็น่าสนุกแหละตั้งแต่ช่วง 5:00 นเป็นต้นไปนะตรงนี้เชื่อได้ว่าหลายคนก็คงไปร่วมสนุกกันไปเต้นไปออกกำลังกายดิฉันว่าตอนนี้มันเป็นกระแสมากๆในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะเห็นเริ่มที่เราดูจากที่สวนลุมใช่ไหมสวนลุมพินีนะคะก็จะมีทั้งประชาชนเองที่อยากไปออกกำลังกายรวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่เขาเห็นนะคะคอนเทนต์ต่างๆแล้วเขามีความรู้สึกว่าประหลาดใจอะว่าคนเราไม่รู้จักกันก็มาเต้นด้วยกันได้นะเขาก็มามันยิ่งเยอะไปใหญ่แล้ววันนี้เป็นภาพน่ารักมากที่ก่อนหน้านี้นะช่วงกลางวันใช่ไหมถ้าคุณได้ติดตามเราก็จะเห็นว่ามีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองที่ไปดูแลความสงบเรียบร้อยที่ไปดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่ไปใช้บริการที่สวนลุมนะคะก็ได้เต้นดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กออกกำลังกายไปด้วยน่ารักมากนะก็เป็นบรรยากาศดีนะคะที่เราเห็นแล้วแบบรู้สึกว่านอกจากจะได้ทั้งเรื่องสุขภาพแล้วยังได้มิตรภาพนะแล้วก็ยังได้รอยยิ้มกลับไปเลยทำให้หลายๆที่หลายๆพื้นที่ก็เริ่มมีกิจกรรมแบบนี้ขึ้นนะคะแถวๆตรงพื้นที่ใกล้ๆบ้านดิฉันนะหน้าห้างสรรพสินค้านะคะตอนนี้กลายเป็นลานกีฬาไปแล้วเขาจะมีนัดหมายกันออกกำลังกายทุกวันพฤหัสแบบนี้เต้นแอโรบิกนะคะคนล้นหลามมากหน้าลานเนี่ยไม่พออ่ะคุณผู้ฟังนะนอกจากนี้ตามสำนักงานเขตต่างๆเขาก็มีเต้นนะถ้าใครอยู่ในเขตไหนแล้วแบบอยากไปใกล้ๆบ้านลงไปเสิร์ชหาดูสำนักงานเขตในแต่ละพื้นที่นะคะก็จะมีนัดหมายออกกำลังกายเต้นแอโรบิกกันแบบนี้แหละก็น่าจะสนุกดีนะอยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นจะได้ไม่ต้องมากระจุกตัวกันอยู่ที่สวนลุมอย่างเดียวนะคะก็ถือว่าได้ออกแรงด้วยนะแล้วก็ได้ สร้างปฏิสัมพันธ์นัดกับเพื่อนกับฝูงไปได้เหงื่อกันนะคะอันนี้น่าสนุกมากเลยนะวันนี้ดิฉันเชื่อว่าแถวๆสวนจตุจักรรถอาจจะเยอะเช่นกันนะคะในช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยแหละนะอ่ะมาดูตรงจุดอื่นกันต่อในเรื่องของสภาพการจราจรเผื่อใครกำลังเดินทางอยู่มีเรื่องของรถเหรอคะอ่าเป็นรถกระบะจอดเสียอันนี้แจ้งคุณผู้ฟังไปแล้วเนาะที่ตรงบริเวณปากซอยศรีนครินทร์46นะคะยังมีรถกระบะจอดเสียอยู่ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายนะในช่องทางด้านขวานะคะเพิ่มความระมัดระวังด้วยเพราะมันมืดแล้วนะตอนนี้ตั้งแต่ตรงบริเวณแยกศรีอุดมไปจนถึงแยกพาราไดซ์พาร์คเนี่ยอาจจะช้าหน่อยสำหรับฝั่งขาเข้าเนื่องจากติดอุบัติเหตุด้วยขออภัยไม่ใช่อุบัติเหตุรถจอดเสียนะตรงปากซอยศรีนครินทร์46นะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกรถก็มากเหมือนกันนะแต่ไปกันได้นะไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดก็ยังเดินทางกันได้อยู่นะส่วนในสายทางอื่นๆเดี๋ยวนะคะนอกจากตรงนี้แล้วมีแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมมาบอกว่าบนสะพานพระราม8เหรอพระราม8ขาออกมีรถจอดเสียอยู่1คันนะคะก็เลยจะอาจจะกีดขวางการจราจรหน่อยนะคะสำหรับพระราม8ขาออกนะในช่วงเวลานี้นะคะยังจอดอยู่บนสะพานนะยังไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนค่ะส่วนถนนเทพรัตน์บางนาตราที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะว่ามีรถก่อนหน้านี้นะรถค่อนข้างเยอะนะคะรถค่อนข้างเยอะนี่เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของรถจอดเสียด้วย1คันนะคะในฝั่งขาออกจากสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมไปตรงบริเวณสะพานกลับรถนะคะหน้าโลตัสบางนาตรงเนี้ยมีเป็นรถบรรทุกนะคะจอดเสียอยู่ในช่องทางด้านขวาส่งผลให้สภาพการจราจรนี่ค่อนข้างช้านะคะค่อนข้างช้าก็มาอัปเดตให้คุณฟังได้ทราบแล้วกันว่าที่มันช้าเพราะมันมีเหตุนี่แหละค่ะจอดเสีย1คันเป็นรถใหญ่ด้วยนะก็เลยทำให้รถที่ตามหลังมานี่ยังเคลื่อนตัวได้แบบไม่คล่องตัวนะคะไม่คล่องตัวส่วนสายทางอื่นๆนะคะขอดูนิดนึงนะอึ๊บมีจุดไหนอีกนะโอ้ยก่อนหน้านี้ถ้าใครอยู่แถวแถวคลองหลวงนะคะที่ปทุมธานีอาจจะเห็นว่ามันมีควันดำๆเยอะๆเลยต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของเหตุไฟที่มันไหม้กองยางรถยนต์นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในซอยบงกตหกนะคะที่อำเภอคลองหลวงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยของทางคลองหลวงเนี่ยเขาเข้าไปอยู่ตรงหน้างานและอยู่ระหว่างการดำเนินการนะคะในการควบคุมเรื่องของเพลิงนะคะโอ้ไม่น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยเป็นเหตุเพลิงไหม้กองยางรถยนต์นะกองยางรถโหกลิ่นนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยดิฉันว่าน่าจะค่อนข้างรุนแรงแสบจมูกแน่นะคะไฟยังไม่ดับนะตอนนี้ไฟยังไม่ดับนะเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนี่ยจะอัปเดตให้คุณได้ทราบกันนะคะส่วนในสายทางอื่นๆนะคะเท่าที่ดูจากกล้องวงจรปิดตรงนี้เนี่ยมีแต่จุดใหญ่ๆที่อยู่ในเมืองนะที่มันอาจจะมีรถเยอะนะคะแยกสีลมนราธิวาสณเวลานี้ไม่มีปัญหานะยังเคลื่อนตัวตามกันได้ตอนแรกดิฉันนึกว่ามันจะหนาแน่นกว่านี้นะตรงบริเวณช่องนนทรีย์เองก็ดูเรื่องของปริมาณรถเนี่ยไม่ได้หนาตาสักเท่าไหร่นะคะรถที่มาจากแยกสาทรนราธิวาสมุ่งหน้าไปแยกสีลมนราธิวาสนี่ก็ยังใช้การได้ดีนะคะยังใช้การได้ดีไม่ได้ติดขัดนะรถก็ยังมีปริมาณตามกันมาเรื่อยๆนะคะไม่ได้ขาดสายแหละว่าอย่างนั้นแต่ก็ไม่ได้ติดขัดยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆค่ะสำหรับจุดนี้นะคะจุดที่ก่อนหน้านี้คิดว่าดิฉันว่ารถจะเยอะเป็นประจำอยู่แล้วนะสุรศักดิ์แก้ไม่ได้ไม่รู้จะบอกว่าแก้ไม่ได้มันก็คงไม่ใช่ที่เนื่องจากถนนมันแคบนะแล้วปริมาณรถเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะตรงแยกสุรศักดิ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถที่มาจากทางเจริญกรุงนะคะมาเข้าสุรศักดิ์ตรงนี้ก็มีปริมาณเต็มพื้นที่นะคะแล้วในเส้นทางนี้เองเนี่ยที่จะมุ่งหน้าออกมาทางสาทรเหนือก็รถเยอะนะรถเยอะเต็มพื้นที่เช่นกันนะคะใช้เวลาค่อนข้างนานเหมือนกันนะ แยกเส้นสุรศักดิ์นะแยกสาทรสุรศักดิ์รถก็เต็มพื้นที่เลยนะคะแต่ทำไมคนชอบใช้เส้นนี้ดิฉันก็ไม่แน่ใจหรือว่าระยะทางมันสั้นระยะทางสั้นกว่าหรือว่าทำงานอยู่ในซอยนั้นแล้วยังไงจำเป็นก็ต้องออกมันก็เลยมาติดกันใช่ไหมคะแต่ก็เป็นแบบนี้ทุกวันนะไม่เคยที่จะไม่แดงนะหายแดงอีกทีนู่นน่ะ2ทุ่ม3ทุ่มประมาณนั้นนะคะขายดีจริงๆตรงแยกสุรศักดิ์นี่นะเส้นนี้เส้นหนึ่งเนี่ยที่รถเยอะๆนะคะแต่คนก็ยังใช้มันทะลุได้หลายที่ใช่ไหมทะลุถนนสีเวียงก็ได้ใช่ไหมออกสาทรเหนืออะไรแบบเนี้ยใช่ไหมคะแต่ก่อนหน้านี้ทางรองสารวัตรบอกว่าวันนี้ไม่มีปัญหานะรถเสียรถสะดุดหยุดนิ่งอยู่บนพื้นที่ไม่มีแต่เท่าที่ดูตอนนี้ทำไมดิฉันว่ารถมันเยอะนะสาทรใต้เนี่ยเต็มส่งกำลังใจไปแล้วกันนะคะยังไงก็ต้องผ่านเส้นทางนี้อยู่ดีนะคะสาทรใต้มุ่งหน้าไปทางแยกสาทรสุรศักดิ์นี่เต็มจริงๆเต็มพื้นที่ที่เคลื่อนไหวตอนนี้นะในภาพจากกล้องวงจรปิด CCTV นะเป็นรถจักรยานยนต์เท่านั้นเองคุณผู้ฟังนะคะเลนซ้ายสุดนะที่ยังไปกันได้ที่เหลือนี่นิ่งเลยนะคะนิ่งไม่ขยับเลยนะส่วนฝั่งกลับกันนะส่วนฝั่งกลับกันทางสาทรเหนือสาทรเหนือโล่งกว่านะเวลานี้ดูปริมาณรถเนี่ยน้อยกว่านะคะรถที่มาจากแยกสาทรสุรศักดิ์มุ่งหน้าไปแยกสาทรนราธิวาสนี้ยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะยังโล่งๆดูโล่งกว่าวิ่งได้นะสำหรับเส้นทางนี้อ่ะไปเดี๋ยวเราก็จะคอยอัปเดตไปเรื่อยๆแล้วกันนะว่ามันจะใช้การได้ดีณเวลาใดนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมกันสลับสับเปลี่ยนกันบ้างไหมนอกจากเรื่องของสภาพการจราจรแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราไปติดตามข่าวกันบ้างดีกว่านะคะคุณวัฒนาพรพร้อมแล้วไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยในช่วงค่ำวันนี้กับคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากูลค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีค่ะคุณรัตนาพร
2: สวัสดีค่ะคุณฐานุตรา
0: ค่ะวันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังบ้างคะเนี่ย
2: ก็มีหลายเรื่องค่ะก็มีทั้งเรื่องของท่านนายกได้มีการแต่งตั้งเรื่องของเรื่องของพระราชกำหนดเงินกู้นะคะก็มีนะคะแล้วก็เรื่องของการปราบมาเฟียต่างชาติค่ะเรื่องแรกก่อนนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่148/2569เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะโดยรัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้นโยบายการบริหารจัดการจังหวัดการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธศักราช2568-2570นะคะมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนควบคู่ไปกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนนะคะเพื่อให้การขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นการสร้างภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการลดเหตุรุนแรงสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็อาศัยอำนาจตามมาตรา11นะคะวงเล็บ5และวงเล็บ6แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534นะคะนายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งนายธนัทสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะมีอำนาจหน้าที่ก็คือดำเนินการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้กับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐและผู้ก่อเหตุรุนแรงตามนโยบายแนวทางหรือมาตรการที่สภาความมั่นคงแห่งชาตินายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีกำหนดนะคะประเมินและวิเคราะห์ท่าทีและทัศนคติของกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐและก็ผู้ก่อเหตุรุนแรงรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อสภาความมั่นคงแห่งชาตินายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตกลงใจเชิงนโยบายต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชายแดนใต้ค่ะ ประสานงานกับผู้มีการแต่งรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อสภาความมั่นคงแห่งชาตินายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตกลงใจเชิงนโยบายต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชายแดนใต้ค่ะ

0: ต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติและก็นายกรัฐมนตรีทราบค่ะนะคะก็ตามห่วงระยะเวลาที่เหมาะสมนะคะแล้วก็มอบหมายให้สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะของหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้แล้วก็จัดกำลังปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้นะคะก็ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะก็ลงนามไปเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569ค่ะแล้วก็เรื่องของพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยนะคะไม่ใช่เงินกู้พ.ร.ก.กู้เงินเรากู้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณเอกนิตินะคะนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มาแถลงถึงความคืบหน้าและเหตุผลความจำเป็นในการออกพ.ร.ก.กู้เงินนะคะวงเงิน400,000 ล้านบาทท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายค้านและก็การยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความนะคะโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็บอกว่าพ.ร.ก.ฉบับนี้คือกลไกสำคัญในการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตพลังงานที่รุนแรงแล้วก็ลุกลามมาสู่ปัญหาค่าครองชีพของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะถ้าเทียบกับวิกฤตการในอดีตเนี่ยนะคะเช่นต้มยำกุ้งปี40ที่เกิดจากทุนสำรองหมดหรือวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นะคะปี52ที่เกิดจากภาคส่งออกติดลบเนี่ยนะคะวิกฤตครั้งนี้มีความแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าเป็นวิกฤตปากท้องค่ะที่เริ่มจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นต่อเนื่องนะคะจากสงครามรัสเซียยูเครนซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาน้ำมันแล้วก็ต้นทุนสินค้าโดยเฉพาะในไตรมาสแรกที่เงินเฟ้อดีดตัวขึ้นมาถึงร้อยละ 2.9 แล้วก็มีแนวโน้มสูงขึ้นอีกนะคะหากรัฐบาลไม่ดำเนินการใดๆธุรกิจขนาดเล็กและก็ประชาชนระดับฐานล่างก็จะได้รับผลกระทบอย่างหนักจนอาจเกิดความวุ่นวายในสังคมนะคะสำหรับโครงสร้างของงบประมาณ400,000 ล้านบาทนะคะคุณเอกนิติก็บอกว่าไม่อยากจะให้มองแยกออกเป็น2ส่วนนะคะซึ่งเขาก็แยกในส่วนของการกู้ก้อนแรกกับก้อนที่2นะคะก้อนแรก 200,000 ล้านบาทเนี่ยแต่ว่าทางคุณเอกนิติเนี่ยก็บอกว่าอยากจะให้มองว่าเป็นเงินเยียวยาทั้งหมดนะคะโดย 200,000 ล้านบาทแรกเนี่ยจะนำไปเยียวยาโดยตรงส่วนอีก200,000 ล้านบาทหลังเนี่ยจะนำไปเป็นการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งก็อยากให้มองว่าเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวนะคะเพราะการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการขนส่งให้มาเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดเช่นการติดตั้งโซลาร์เซลล์หรือว่าใช้ไบโอดีเซลนะคะจะเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้อย่างยั่งยืนดีกว่านำเงินไปอุดหนุนราคาพลังงานแบบชั่วคราวเพียงอย่างเดียว
1: ค่ะ
0: รัฐมนตรีคลังยังได้เปรียบเทียบอีกนะคะบอกว่าพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยก็เปรียบเหมือนยาค่ะที่ใช้รักษาโรคนะคะวันนี้คนไทยป่วยจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นการที่จะให้รอไปอีก5เดือนเพื่อกินยาก็คืองบประมาณปี2570เนี่ยนะคะที่จะเบิกใช้ได้เนี่ยก็ไม่ทันการยาบางชนิดต้องกินวันนี้เพื่อเห็นผลในอีก 4-5 เดือนข้างหน้าถ้าปล่อยให้วิกฤตการณ์รุนแรงหรือว่ารุกรามมากไปกว่านี้สถานการณ์ความเสียหายอาจจะมหาศาลเกินกว่าที่จะเยียวยาได้นะคะสำหรับประเด็นเรื่องที่ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตว่าเนี่ยเป็นการตีเช็คเปล่านะคะหรือการเขียนโครงการที่ไม่ชัดเจนเพื่อที่จะเอื้อประโยชน์กับนายทุนกลุ่มพลังงานคุณเอกนิติก็บอกว่าปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงระบุว่าพ.ร.ก.ทุกฉบับมีกลไกของคณะกรรมการกลั่นกรองที่เข้มงวดมีขั้นตอนการอนุมัติที่เป็นระบบโปร่งใสนะคะตรวจสอบได้นอกจากนี้ก็ยังพูดถึงไทยช่วยไทยพลัสที่ช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดและผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากธนาคารรัฐเช่นธนาคารออมสินได้ง่ายขึ้นนะคะเพื่อช่วยลดปัญหาการกู้นอกระบบบรรเทาภาระหนี้สินในช่วงวิกฤตนะคะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มทักษะทางการเงินไปพร้อมกับการเยียวยาค่ะและก็ในช่วงท้ายคุณเอกนิติก็ยังบอกว่านะคะแม้จะมีการยื่นเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะคะให้ตีความแต่พระราชกำหนดพ.ร.ก.ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายแล้วตั้งแต่วันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษารัฐบาลจึงต้องเดินหน้าตามขั้นตอนปกติเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียประโยชน์นะคะโดยพร้อมที่จะชี้แจงทุกประเด็นต่อศาลและหน่วยงานที่ตรวจสอบค่ะเพราะมั่นใจว่าการทำหน้าที่ครั้งนี้ทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวค่ะ
1: ค่ะ

0: อีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของมาเฟียนะคะมาเฟียต่างชาติที่หาดฟรีดอมที่เมื่อวานนี้ท่านนายกลงพื้นที่เกาะไปที่สุราษฎร์นะ
1: คะ
0: เกาะพะงันนะคะหาดฟรีดอมค่ะวันนี้คุณอนุทินนะคะท่านนายกก็เรียกนะคะผบตรค่ะพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรนะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็พลตำรวจโทจีรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะ
1: ค่ะ
0: เข้าพบที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลในช่วงสายค่ะใช้เวลาในการหารือกันเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงครึ่งเลยนะคะหลังจากที่เสร็จสิ้นทางผบตรก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์แล้วก็หลบขึ้นรถหลังตึกออกไปนะคะขณะที่พลตำรวจโทจิรภพก็เปิดเผยว่าวันนี้นายกเนี่ยเรียกหน่วยงานมากำชับเรื่องของการปราบปรามชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายนะคะที่ทั้งหาดฟรีดอมที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็เกาะพะงันสุราษฎร์ธานีนะคะโดยนายกก็อยากให้เจ้าที่ตำรวจใช้กฎหมายในการจัดการและก็ดูแลสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในประเทศไม่ว่าจะเป็นหาดฟรีดอมเกาะพะงันหรือว่าทุกที่ค่ะที่มีนอมินีต่างชาตินะคะซึ่งการทำงานก็จะให้ผบตร.แล้วก็ทางพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งดูแลเรื่องนี้โดยตรงเนี่ยรวมถึงทีมงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยร่วมกันช่วยกันปราบปรามอย่างจริงจังนะคะนายกใช้คำว่าต้องจัดการให้สิ้นซากนะคะ ส่วนมีการหารือเรื่องของมาตรการด้านวีซ่าด้วยหรือเปล่านะคะทางพลตำรวจโทจิรภพก็บอกว่ามีบ้างเพราะถือเป็นนโยบายภาพใหญ่ในการแก้ไขปัญหาขณะนี้นายกรัฐมนตรีกำลังดำเนินการแก้ไขอยู่ค่ะ
1: ค่ะ
0: มาดูหุ้นนะคะคุณฐานุตาดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้ปิดที่ 1,539.12 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 21.86 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่ 75,021.67 ล้านบาทนะคะการซื้อขายวันนี้ดัชนีพุ่งขึ้นแรงในช่วงบ่ายโดยทำจุดสูงสุดที่ 1,540.07 จุดแล้วก็จุดต่ำสุดอยู่ที่1,524.78 จุดนะคะหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องค่ะตอบรับความคาดหวังเชิงบวกจากการหารือระหว่าง2ผู้นำนะคะก
1: ็
0: คือชายค่ะยักษ์ใหญ่นะคะก็คือทางสหรัฐและก็ทางประธานาธิบดีจีนนะคะที่มีการประชุมกันอยู่ที่ปักกิ่งตอนนี้เชื่อว่าจะมีการผ่อนคลายเรื่องของสงครามการค้าค่ะโดยเฉพาะเรื่องของกระแสข่าวที่ว่าสหรัฐผ่อนปรนนะคะให้ NVIDIA ส่งออกชิปไปขายให้กับบริษัทในจีนได้นะคะซึ่งก็เป็นปัจจัยหนุนหุ้นที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็เป็นผลบวกให้กับตลาดหุ้นไทยด้วยนะคะส่วนดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนวันนี้ปิดลบค่ะเพราะว่าตลาดเนี่ยถูกกดดันจากแรงเทขายทำกำไรขณะที่นักลงทุนนะคะจับตาการประชุมของ2ผู้นำอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันนะคะดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ 4,177.92 จุดค่ะลดลงไป 64.65 จุดนะคะส่วนหางเสงตลาดหุ้นฮ่องกงวันนี้ปิดเกือบทรงตัวค่ะโดยนักลงทุนระมัดระวังการซื้อขายขณะที่จับตาเรื่องของการประชุมระหว่าง2ผู้นำนะคะซึ่งมีขึ้นในวันที่14แล้วก็15พฤษภาคมดัชนีหางเสงวันนี้ปิดที่ 26,389.04 จุดนะขยับขึ้นเพียง 0.60 จุดเท่านั้นนะคะส่วนนิเคอิตลาดหุ้นโตเกียวค่ะพลิกปิดลบในวันนี้ค่ะหลังจากที่พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ระหว่างวันนะคะโดยแรงบวกจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ถูกสกัดค่ะด้วยแรงเทขายทำกำไรนะคะก็เลยทำให้เพราะว่าแรงเทขายเนี่ยเกิดจากความผิดหวังในผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนก็เลยทำให้นิเคอิปิดตลาดวันนี้ที่ 62,654.05 จุดนะคะลดลงไป 618.06 จุดค่ะส่วนทองคำนะคะราคาทองคำในประเทศวันนี้คุณฐานุตราปรับไปทั้งหมด29ครั้งนะคะโดยปรับบวกไป14ครั้งแล้วก็ปรับลบไป15ครั้งปิดตลาดนะคะทั้งวันลบอยู่50บาทค่ะทำให้ราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 71,750 บาทนะคะแล้วก็ขายออกอยู่ที่ 71,950 บาทส่วนทองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 73,12 0.08 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 72,750 บาทค่ะ
1: ะ
0: นะคะส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตนะคะอยู่ที่4,700เหรียญสหรัฐต่อออนค่ะที่ค่าเงินบาท 32.34 บาทนะคะมาดูที่เงินบาทบ้างนะคะเงินบาทปิดตลาดเย็นนี้ที่ 32.33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะใกล้เคียงกับช่วงเปิดตลาดตอนเช้าเปิดตลาดที่ 32.34 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะช่วงระหว่างวันก็เคลื่อนไหวในกรอบ32.31 ถึง 32.37 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะก็เรียกว่าวันนี้เงินบาทนี่เคลื่อนไหวนะคะในกรอบแคบค่ะตลาดรอติดตามผลการหารือระหว่าง2ผู้นำยักษ์ใหญ่นะคะซึ่งตลาดคาดหวังว่าทั้ง2ผู้นำจะมีการพูดคุยเรื่องของปัญหาสงครามในอิหร่านแล้วก็เรื่องของการเจรจาการค้ารวมถึงประเด็นของไต้หวันให้ไปในทิศทางที่ดีนะ
1: คะ
0: สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจนะคะที่สหรัฐของสหรัฐที่ตลาดรอดูในคืนนี้ก็คือจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์และก็ยอดค้าปลีกเดือนเมษายนขณะเดียวกันสถานการณ์ความไม่แน่นอนของสงครามในตะวันออกกลางก็ยังเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ตลาดต้องจับตาคือยังวางใจเรื่องนี้ไม่ได้นะคะแล้วก็คาดการนะคะว่าพรุ่งนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 32.25 ถึง 32.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะ
1: ค่ะ
0: มาดูข่าวต่างประเทศนะคะทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงค่ะผู้นำของจีนได้เตือนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนะคะระหว่างการพบปะกันที่กรุงปักกิ่งในวันนี้นะคะบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐนะถึงแม้จะมีคำหวานต่างๆออกมาเยอะแยะมากมาย
1: ก็บอกว่าจับมือก
0: ัน ใช่ยึดบอกว่าจะยึดผลประโยชน์มากกว่าความขัดแย้งอะไรก็ตามถึงว่าชมว่าเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่นะ
1: คะ
0: หรือว่าแบบความสัมพันธ์จะดีอะไรก็ตามค่ะแต่ว่าประธานาธิบดีสีเขาก็ได้พูดนะคะในช่วงต้นของการหารือค่ะบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐนะคะจะมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ในอันตรายภาวะอันตรายอย่างยิ่งหากเกิดความผิดพลาดในการจัดการประเด็นไต้หวันค่ะนะคะแอบกระซิบข้างหูหรือเปล่าไม่รู้ทางประธานาธิบดีสีก็เน้นว่าไต้หวันเนี่ยคือประเด็นสำคัญที่สุดในความสัมพันธ์ทวิภาคีนะคะและการรักษาสันติภาพรวมถึงเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันถือเป็นจุดร่วมสำคัญที่สุดนะคะระหว่าง2ประเทศนะคะหากจัดการผิดพลาดเนี่ย2ประเทศก็จะเผชิญหน้ากันหรืออาจจะถึงขั้นปะทะกันเลยก็ได้ค่ะซึ่งจะผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยไปสู่สถานการณ์ที่อันตรายอย่างยิ่งค่ะไต้หวันเป็นหนึ่งประเด็นนะคะหนึ่งในหลายประเด็นที่ทำให้ความสัมพันธ์ของจีนกับสหรัฐตึงเครียดในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยจีนคัดค้านแผนการขายอาวุธของสหรัฐให้กับไต้หวันซึ่งเป็นดินแดนที่จีนพูดมาโดยตลอดนะคะว่าเป็นส่วนหนึ่งของจีนนะคะอันนี้ให้ประธานาธิบดีทรัมป์ท่องเอาไว้นะคะพยายามเรียกร้องให้สหรัฐแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าจะไม่สนับสนุนการแยกตัวเป็นเอกราชของไต้หวันค่ะถ้อยแถลงนี้มีขึ้นหลังจากที่ผู้นำทั้งสองเนี่ยพยายามสร้างบรรยากาศเชิงบวกในช่วงของการเริ่มต้นของการประชุมสุดยอดที่ทั่วโลกเนี่ยเรียกว่าหยุดเป็นคู่หยุดโลกที่ทุกคนต้องจับตามองนะคะโดย2ประเทศเนี่ยควรจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันนะคะแล้วก็ช่วยกันหาแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมให้กับประเทศในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในยุคนี้ค่ะขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ก็กล่าวกับประธานาธิบดีสีโดยการยกย่องว่าประธานาธิบดีสีเนี่ยเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ
1: ่
0: พร้อมกับแสดงความเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยจะดีขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาแน่นอนนะคะและคาดหวังว่าทั้งสองประเทศจะมีอนาคตที่ยอดเยี่ยมร่วมกันค่ะได้เลยแต่ก็ทำให้ได้อย่างที่พ
1: ูดใช่
0: ใช่ค่ะแต่ว่ายังไม่มีการแถลงอะไรออกมานะ
1: คะ
0: อันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำที่นำมาฟังอ๋อเดี๋ยวก่อนจะจบยังขอแถมเรื่องของราคาหลังจากที่สองผู้นำเขา เขาปากหวานใส่กันแล้วเนี่ยนะคะก็มาดูเรื่องของราคาน้ำมันตลาดโลกค่ะตอนนี้เวสเท็กซัสลงทันที1.15 เซนต์ลงไปต่ำกว่า100 เหรียญแล้วคุณธานุตราตอนนี้เวสเท็กซัสอยู่ที่ 99.87 ดอลลาร์นะคะต่อบาร์เรลแล้วค่ะแล้วก็ส่วนเบรนท์ก็ลงเหมือนกันลงไปเหรียญกับ25 เซนต์นะคะตอนนี้ราคาเบรนท์อยู่ที่ 104.38 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะก็เรียกว่าลงไปเรื่อยๆก็ขอให้ลงไปเรื่อยๆนะคะน้ำมันค่ะจบแล้วค่ะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
1: พูดถึงยักษ์ใหญ่2ประเทศหวานใส่กันขนาดนี้หวานหยดย้อยทุกภาพที่ออกมาให้ดูสมานฉันท์เหลือเกินนะคะก็ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคุณผู้ฟังนะคะเรื่องราคาน้ำมันโลกมันจะได้ลงอย่างที่คุณวัฒนาพรบอกแล้วผลดีมันจะได้กลับมาสู่ประชาชนอย่างเราๆบ้างนะเพราะว่า2วันติดเลยที่ผ่านมาน้ำมันขึ้นนะคะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อนะคะ
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
4: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
3: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามัมน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
7: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
8: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
9: ประตูรถกำลังจะป
10: ิ
9: ด
10: น้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
11: โทรคุยต่างประเทศแบบ International ใครว่ายาก ขามีแต่อินเตอร์เปล่า
12: เออนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก

กลับมาเดินทางกันต่อนะคะในช่วงท้ายปลายชั่วโมงนี้นะเรามาดูในเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยดีกว่านะคะหลังหนึ่งทุ่มมาเนี่ยในเรื่องของกลุ่มฝนตอนนี้กรุงเทพมหานครเนี่ยยังไม่พบกลุ่มฝนนะคะแล้วก็อุณหภูมิอยู่ที่31องศาเซลเซียสนะคะความชื้นสัมผัสอยู่ที่ 74% นะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากทางสำนักการระบายน้ำนะส่วนในเรื่องของสภาพอากาศอย่างที่บอกไปนะคะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการและก่อนจะไปถึงฤดูฝนอย่างเป็นทางการตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาได้มีประกาศเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันเป็นฉบับที่4แล้วนะคะฉบับที่4มีผลกระทบไปจนถึงวันที่18พฤษภาคม2569นี่แหละค่ะโดยที่ประเทศไทยเนี่ยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวค่ะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะคะทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นค่ะส่วนเรื่องของคลื่นลมนะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยในช่วงวันที่15ถึง18พฤษภาคมนี้นะคะทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาค่ะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างนะคะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวนะคะอันนี้ก็ขอให้ประชาชนเนี่ยติดตามประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาในเรื่องของข้อมูลก็สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของกรมอุตุนะคะอันนี้เป็นประกาศที่ออกประกาศช่วงเวลา 17:00 นของวันนี้แล้วเขาก็จะมีประกาศฉบับต่อไปนะคะก็คือวันพรุ่งนี้ในช่วง 5:00 นค่ะเผื่อใครจะติดตามข้อมูลเพิ่มเติมนะแต่ถ้าไม่อยากไปอ่านเองเดี๋ยวเราจสร้อยนะคะรวบรวมข้อมูลเอามาให้คุณได้ทราบกันนะคะสำหรับเรื่องของฝนฟ้าที่กำลังมาถึงในช่วงฤดูกาลที่เป็นฤดูฝนนะคะพรุ่งนี่ก็มาเต็มที่เลยเนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะถามว่าจังหวัดไหนบ้างที่จะได้รับผลกระทบในเรื่องของฝนที่จะตกหนักในวันพรุ่งนี้นะคะวันพรุ่งนี้ก็คือวันศุกร์ที่15พฤษภาคมภาคเหนือเนี่ยเขาบอกจะฝนตกหนักเนี่ยที่ตากนะคะจะมากกว่าเพื่อนเลยส่วนภาคกลางเนี่ยก็จะเป็นที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะภาคใต้ก็คือเพชรบุรีนะคะสำหรับพรุ่งนี้นะก็ระวังเรื่องของลมกระโชกแรงเรื่องของฟ้าฝนที่มันอาจจะเยอะนะคะก็ต้องเตรียมตัวนิดนึงนะมันจะเป็นฝนที่มีปริมาณมากแบบนี้ตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องไปจนถึงวันที่18พฤษภาคมนะคะขอบคุณข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยค่ะมาดูในส่วนของการเดินทางกันต่อสลับกันกับเรื่องของสภาพอากาศนะเดี๋ยวเราไปดูนิดนึงในช่วงยามค่ำวันนี้นะคะเรื่องของการเดินทางยังมีจุดไหนที่ยังคงเป็นปัญหาเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะใครที่ใช้เส้นทางถนนพหลโยธินเป็นยังไงบ้างในช่วงค่ำนี้รถเยอะไหมคะใครเดินทางอยู่นะอัปเดตเพิ่มเติมได้นะคะไม่แน่ใจว่าเยอะขนาดไหนเนาะแต่ดูนะเวลานี้เนี่ยเส้นทางที่ถนนที่ยังคงเป็นปัญหาก็คือในช่วงในเมืองนะคะที่อาจจะดูรถค่อนข้างหนาแน่นหน่อยนะคะส่วนในพื้นที่อื่นอย่างถนนสุขสวัสดิ์อันนี้แน่นเป็นประจำอยู่แล้วนะสุขสวัสดิ์มีในเรื่องของการเบี่ยงการจราจรด้วยทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกนะคะก็ส่งผลให้รถเนี่ยชะลอตัวนะคะจุดที่มีจุดก่อสร้างเป็นประจำสำหรับเส้นนี้หลายจุดด้วยนะที่ต้องเบี่ยงการจราจรนะคะตรงซอย46นะถึงคลองลาดบุรณะนั่นจุดหนึ่งนะคะตรงบริเวณปากซอยสุขสวัสดิ์43นะอันนี้ก็อีกจุดหนึ่งนะคะแล้วก็มีตรง
แถวๆซอยสุขสวัสดิ์5นะคะที่ยังเป็นจุดที่จะต้องมีการเบี่ยงการจราจรตรงนี้เขายังทำงานก่อสร้างนะคะยังไม่แล้วเสร็จนะฉะนั้นเพิ่มความระมัดระวังด้วยดูรถนี่มีปริมาณนะคะมีปริมาณทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยชะลอตัวอยู่นะสำหรับเส้นทางตรงนี้นะคะนี่ก็เอามาอัปเดตให้ได้ทราบเพิ่มเติมกันนะเส้นนี้ก็ยอดฮิตเหมือนกันนะรถค่อนข้างหนาแน่นนะคะหนาแน่นอยู่นอกจากตรงจุดนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นๆเพิ่มเติมกันอีกนิดนึงนะคะเมื่อสักครู่พูดถึงในเมืองไปใช่ไหมอันไหนมาดูสิปึ๊บปึ๊บเมื่อกี้ไหนๆก็พูดถึงพหลโยธินเดี๋ยวเราไปส่องแถวพหลโยธินกันบ้างดีกว่าว่าเย็นนี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะโดยเฉพาะตรงแถวๆแยกกำแพงเพชรมุ่งหน้าไปแยกสะพานขวายดูเหมือนว่าตอนนี้เรื่องของสภาพการจราจรนี่มีปริมาณรถค่อนข้างหนาแน่นนะคะตรงบริเวณนี้นะอึ๊บดูรถเยอะนะคะดูรถเยอะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆนะคะสำหรับพหลโยธินนะชะลอเป็นจุดๆเป็นช่วงๆไปนะคะสำหรับในฝั่งขาเข้านะคะตรงรถที่มุ่งหน้านะคะไปทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะแถวๆแยกสะพานควายยังใช้การได้ดีเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะจะมาชะลอละแถวๆปฏิพัทธ์เนี่ยนะแถวปฏิพัทธ์มุ่งหน้าแยกสะพานขวาไปด้านถนนพหลโยธินตรงเนี้ยรถนี่เต็มพื้นที่เลยนะคะเต็มพื้นที่ชะลอตัวนะรถที่มาจากอนุสาวรีย์ชัยมุ่งหน้าไปทางสะพานควายนะถนนพหลโยธินทางด้านนี้ก็ดูค่อนข้างหนาแน่นนะคะฝั่งปฏิพัทธ์เองปฏิพัทธ์เองรถไม่แน่นนะรถไม่แน่นยังเคลื่อนตัวตามกันได้แต่ว่าพอออกมาตรงถนนพหลโยธินแล้วรถเยอะนะคะรถค่อนข้างเยอะแล้วจะไปหนาแน่นอีกทีแถวๆตรงบริเวณกำแพงเพชรนะคะพหลโยธิน18ตรงหน้าปากซอยตรงนั้นเนี่ยดูเหมือนกับรถก็มีปริมาณอยู่แต่เคลื่อนตัวตามกันได้นะคะรถเยอะจริงแต่เคลื่อนได้นะก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะกำแพงเพชรตามจังหวะสัญญาณไฟเลยค่ะรถเนี่ยติดอยู่ตรงหน้าแยกนะคะติดตรงบริเวณหน้าแยกเท่านั้นเองนะคะไม่มีท้ายแถวสะสมนะคะก็ยังใช้การได้ดีแยกกำแพงเพชรนะคะไปทางถนนพหลโยธินขาออกนะใกล้กับจตุจักรตรงนี้ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ดีไม่มีปัญหาแต่อย่างใดรถยังลื่นไหลนะคะสำหรับจุดนี้นะแม้ตอนแรกดิฉันนึกว่ารถจะหนาแน่นนะเพราะว่าศิลปินมาเป็นคนนำเต้นแอโรบิกในจตุจักรสวนจตุจักรตรงนั้นนะก็คิดว่ารถจะเยอะปรากฏไม่เยอะหรือว่าเขาใช้เรื่องของรถโดยสารสาธารณะกันค่ะตอนนี้นะไปใช้ MRT หรือไปใช้ BTS เพิ่มเติมหรือเปล่าเนาะน่าจะใช่นะดิฉันว่าอย่างนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของการเดินทางในช่วงเวลาก่อนถึง20นาฬิกานะโอ้ยวันนี้ยังไม่ได้ทักทายคุณผู้ฟังเลยสวัสดีทุกท่านนะคะที่กำลังติดตามรับชมแล้วก็รับฟังไม่ว่าจะเป็นทางท่าปัดวิทยุ FM 100นะคะหรือว่าทาง YouTube ของเรานะคะทักทายกันเข้ามาได้เลยสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่ทักมาก่อนหน้านี้ด้วยนะจำได้ทุกท่านแหละนะคะขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามอย่าลืมติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe แล้วก็แชร์ไปให้คนอื่นๆติดตามด้วยนะคะจะได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางสสร้อยไปพร้อมๆกันนะคะมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงตรงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจในช่วงเวลา 20:00 นแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นค่ะเราจะกลับมาเดินทางกันต่อในช่วงค่ำนะคะ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาซึ่งตรงกับวันที่14พฤษภาคม2569มีข้อความพระราชสารดังนี้พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชากรุงพนมเปญในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงพระเกษมสำราญและในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนี้ยังได้นำมาซึ่งความรู้สึกโล่งใจรวมทั้งพลังกำลังใจที่เราต่างได้ทราบถึงความสำเร็จคืบหน้าในการถวายการรักษาพระอาการของฝ่าพระบาทที่ได้ผลเป็นอย่างดีหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงหายจากพระอาการประชวรอย่างเร็วสมบูรณ์ในเร็ววันและขอทรงเป็นดั่งประทีปแห่งความหวังและแรงบันดาลใจแก่ราชอาณาจักรและประชาชนกัมพูชาสืบต่อไปชั่วกาลนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์วันนี้เวลา 14:32 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์เขตราชเทวีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ประจำปี2569ที่ประชุมมีวาระต่างๆเช่นการดำเนินงานของสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ความคืบหน้าของการให้บริการผู้ป่วยและจำนวนบุคลากรของโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ความคืบหน้าของอนุกรรมการฝ่ายป้องกันโรคไตเรื้อรังความคืบหน้าของอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีพุทธศักราช2569และการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์จัดตั้งขึ้นเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นประธานมูลนิธิโดยมีการดำเนินงานโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์เป็นองค์กรที่ไม่มุ่งหวังผลกำไรจากการดำเนินงานหากมุ่งมั่นดำเนินงานดูแลคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนชาวไทยเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2555จนถึงปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคไตที่ให้บริการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาโรคไตอย่างครบวงจรรวมทั้งโรคที่เกี่ยวข้องเช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูงเวลา 17:29 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำข้าราชการและเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดจันทบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังควัตวรคัตติยราชนารีทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนวันนี้เวลา 9:06 นาทีศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องชั้น2โรงพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรในการทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์เพื่อทำมันและผ่าตัดเนื้องอกให้กับสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์ชื่อคุณสุข ซันสายพันธุ์อะลาสกันมาลามิวเพศผู้อายุ4ปี7เดือนและทำหมันให้กับคุณเอมอนสุนัขทรงเลี้ยงในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์สายพันธุ์ผสมเพศผู้อายุ5ปี2เดือนซึ่งเดิมเป็นสุนัขไร้ที่พึ่งในพื้นที่จังหวัดตรังและถูกทำร้ายด้วยอาวุธปืนลูกซองจากผู้ไม่ประสงค์ดีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณใบหน้าและลำคอด้วยพระเมตตาและทรงห่วงใยต่อสรรพสัตว์จึงโปรดให้นำคุณเอมอนมารักษาตัวณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2569และทรงรับเป็นสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์ปัจจุบันมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงสำหรับการทรงงานทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์ในวันนี้ได้ทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์เพื่อวางยาสลบรวมถึงคงภาวะการสลบตลอดการผ่าตัดทำหมันและการรักษาอาการเจ็บป่วยให้กับคุณสุขสันต์และคุณเอมอนซึ่งระหว่างการผ่าตัดทรงติดตามสัญญาณชีพพร้อมทั้งทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัขทรงเลี้ยงทั้ง2ตัวอย่างใกล้ชิดทั้งนี้การดูแลสุขภาพสัตว์เป็นหนึ่งในพระกรณียกิจสำคัญของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีที่จะช่วยให้มนุษย์และสัตว์อยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยปัจจุบันสุนัขและแมวเป็นสัตว์ที่มีความใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดและเป็นพาหะสำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายของโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคที่ยังไม่มียารักษาและเป็นอันตรายถึงชีวิตสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนการทำหมันถือเป็นวิธียับยั้งการแพร่ระบาดจากโรคพิษสุนัขบ้าที่ดีที่สุดอีกทั้งยังช่วยให้สัตว์มีสุขภาพดีลดการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์และช่วยป้องกันการเป็นสัตว์ลดพฤติกรรมดุร้ายนอกจากนี้การทำหมันให้กับสัตว์ที่มีอายุตั้งแต่4เดือนขึ้นไปหรือเริ่มเป็นสัตว์ครั้งแรกสามารถลดการเกิดเนื้องอกที่เต้านมในสุนัขเพศเมียได้อีกด้วย
1: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา10นาฬิกาโรงเรียนเซนฟรังซิสเวียคอนแวนต์มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและห้างหุ้นส่วนจำกัดสหPVC 1980ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดสังเวชวิสยารามกรุงเทพมหานครวัดสันต้นเปาวัดปางมะกงวัดปัญญาวุฒารามจังหวัดเชียงใหม่วัดม่อนศรีบุญโยงวัดถ้ำขุมทรัพย์วัดทุ่งซานวัดทุ่งบอนจังหวัดลำปางวัดคุ้งตะเภาจังหวัดอุตรดิตถ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์จากนั้นเวลา 14.30 นาทีบริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสหพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์จากวัดป่าธรรมโสพลวัดพุน้อยจังหวัดลพบุรีวัดโบสถ์จังหวัดอ่างทองวัดท่าเรือวัดพิทักษ์เทพาวาสวัดสอนประดิษฐ์วรารามวัดประสาทศิษย์จังหวัดราชบุรีวัดคลองตาคล้ายจังหวัดนนทบุรีวัดศรีพิมลและวัดป่าสวนสมเด็จพระพุทธสมเด็จพระพุทธาจารย์จังหวัดขอนแก่นรวม10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาต่อมาเวลา 17.00 นชมรมลูกเสือชาวบ้านอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานีครอบครัวศาสตร์สวัสดิ์ภักดีและครอบครัวนางรังสีสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกได้แก่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
0: าตุวัดเกาะแก้วประชานุรักษ์วัดราชบูรณะวัดป่าไคยวนารามวัดห้วยดั้งวัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีและวัดแม่ลัวจังหวัดเชียงรายสวดมาตรกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นบริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสหพัฒได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจัดวัดอโนงคารามและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรารวม8รูปประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่จังหวัดพัทลุงองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวงจังหวัดปทุมธานีและองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีล้วนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีอะไรได้ที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: พื้นที่ประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตรหรือ320ล้านไร่ที่รวมกันเป็นประเทศไทยนี้ประกอบด้วยความแตกต่างทางภูมิลักษณ์และความหลากหลายของมวลพืชและสัตว์ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามภูมิภาคต่างๆนานนับ10ปีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งถึงการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทรงมุ่งเน้นการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์เลี้ยงชีวิตก่อน
1: เนี่ยถ้าช่วยกันเนี่ยช่วยกันทำป่าไม้นะช่วยกันปลูกต้นไม้พอเขาโตขึ้นหน่อยเขาก็ช่วยนะช่วยไม่ให้แผ่นดินแห้งนะ
0: เพื่อเกิดเป็นกลไกสร้างความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติอันจะช่วยยุติวงจรการบุกรุกทำลายป่าและระบบนิเวศท้องถิ่นลำห้วยน้ำใสไหลผ่านหินและทรายภายใต้ร่มเงาของพันไม้นี้คือลักษณะแหล่งพักพิงตามธรรมชาติของเขียดแลวหรือกบภูเขาสัตว์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นภาคเหนือการลดจำนวนลงของเขียดแลวในธรรมชาติเป็นผลมาจากความเสื่อมโทรมของพื้นป่าและสายน้ำด้วยพระราชฤทัยห่วงใยปัญหาขาดแคลนอาหารโปรตีนของราษฎรพระองค์จึงมีพระราชดำริให้เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแลวโดยเริ่มที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า5ปีแล้วถึงวันนี้เขียดแลวได้กลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งและที่เห็นนี้คือไก่ท้องถิ่นภาคเหนือ3สายพันธุ์คือไก่ฟ้าหลวงไก่ชี้ฟ้าและไก่แม่ฮ่องสอนซึ่งพระองค์มีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์ปรับปรุงจากไก่พันธุ์พื้นเมืองและนำมาส่งเสริมให้เกษตรกรในหลายจังหวัดภาคเหนือตอนบนนำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำคัญประจำถิ่นต่อไปแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำหลักหล่อเลี้ยงชีวิตชาวภาคกลางมานับแต่อดีตแต่ปัจจุบันสายน้ำนี้ผันแปรไปเพราะมลพิษจากวิถีชีวิตคนเมืองส่งผลให้สัตว์น้ำในนาชนิดไม่สามารถขยายพันธุ์และเจริญเติบโตได้สมเด็จพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆเร่งช่วยกันฟื้นคืนความบริบูรณ์ของสรรพชีวิตในสายน้ำพันกุ้งกล้ามกรามและปลาไทยประจำถิ่นดังเช่นปลาเทพาปลากระโฮและปลาตะเพียนได้ถูกปล่อยคืนสู่แม่น้ำเจ้าพยาอย่างต่อเนื่อง
2: รู้สึกดีครับที่ท่านทรงช่วยเหลือประชาชนนะครับที่มีอาชีพอย่างนี้กุ้งปลาจะชุมครับช่วยมีรายได้ครับเอาไปเลี้ยงครอบครัวถ้าพูดถึงถ้าพระองค์ท่านไม่ปล่อยเลยมันก็คือมันก็จะน้อยลงครับ
0: วิถีแห่งสายน้ำที่ผูกพันกับชีวิตคนไทยอีกรูปแบบหนึ่งคือท้องทะเลโดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งขนาบด้วยชายฝั่งทะเลสองด้านคืออ่าวไทยและทะเลอันดามันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในทะเลเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พระองค์ทรงให้เร่งหาหนทางแก้ไขมาโดยตลอดมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลการจัดตั้งธนาคารปูเพาะเลี้ยงปูทะเลและปูม้าจนถึงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งถึงวันนี้ผลแห่งพระราชกรณียกิจที่ต่อเนื่องยาวนานนับเป็น10ปีได้ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ผืนดินและสายน้ำของ

กลับมาติดตามจสร้อยกันต่อนะคะ2ทุ่มกับอีก27นาทีค่ะยังอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะมาดูเรื่องของการเดินทางกันต่อในช่วงค่ำคืนนี้นะคะมีในเรื่องของเหตุการณ์อุบัติเหตุที่แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามาด้วยนะคะมีเรื่องของอุบัติเหตุบนสะพานพระราม3นะคะสะพานพระราม3ในฝั่งขาออกนะคะตรงมุ่งหน้าฝั่งทนนะคะเห็นบอกว่าเป็นรถจักรยานยนต์กับรถแท็กซี่นะคะเฉียวชนกันบนสะพานพระราม3ทีนี้เนี่ยตรงจุดเกิดเหตุอะค่ะมีคนเจ็บด้วยนะคนเจ็บเป็นผู้ชาย1รายนะคะทางเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของทางสน.ปากคลองสานนะคะตอนนี้ถ้ารถจะใช้เส้นทางตรงจุดนี้เนี่ยอาจจะมีชะลอตัวบ้างนะสำหรับตรงจุดเกิดเหตุพอผ่านพ้นไปแล้วก็ใช้กันได้ดีนะคะเคลื่อนตัวตามกันได้ส่วนอีกฝั่งนึงนะคะไม่มีปัญหาค่ะสำหรับฝั่งขาเข้าของถนนพระราม3สะพานพระราม3นะคะเคลื่อนตัวได้ตลอดนะคะก็จะมีเฉพาะตรงฝั่งขาออกนี่แหละที่ชะลอตัวตรงจุดเกิดเหตุนะคะหลังจากผ่านพ้นจุดนี้ไปก็สามารถเดินทางต่อได้ค่ะนี่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะในเรื่องของอุบัติเหตุที่เราได้รับแจ้งข้อมูลมาส่วนในเรื่องของสภาพการจราจรมาดูเพิ่มเติมกันต่อก่อนหน้านี้บอกว่าสุขุมวิทค่อนข้างติดเลยใช่ไหมคะสุขุมวิทติดมากปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยในฝั่งขาออกเองก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะเห็นบอกว่าเคลื่อนตัวค่อนข้างช้าสลับหยุดนิ่งตั้งแต่ซอยบาริ่งไปจนถึงเทพรักษ์เลยนะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นเส้นทางนึงนะที่มันเชื่อมต่อกันกับถนนเส้นหลักด้วยปรากฏว่าจุดที่คุณจิตกรเขาผ่านไปเนี่ยค่ะมีเรื่องของรถที่มันจอดแช่นะเห็นบอกว่าตรงข้ามกับ Imperial สำโรงเนี่ยมีรถ2แถวนะคะจอดแช่อยู่เป็นแนวยาวเลยนะส่งผลให้รถที่จะใช้สัญจรบนเส้นทางเนี่ยมันก็เลยชะลอตัวแล้วก็ติดขัดนะคะประกอบกับเย็นนี้เนี่ยรถค่อนข้างเยอะด้วยนะสำหรับสุขุมวิทขาออกนะยังไม่แผ่วก็เลยทำให้ติดกันยาวๆไปเลยนะคะเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งส่วนฝั่งกลับกันนะคะจากเทพรักษ์เข้ามาที่ซอยบาริ่งนี่ยังใช้กันได้นะยังเคลื่อนตัวตามกันได้อยู่ขอบคุณคุณจิตกรนะคะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของสภาพการจราจรค่ะมีอีกหนึ่งเส้นอันนี้อยู่ที่ชลบุรีนะคะช่วงแถวต่างระดับพนัสนิคมไปจนถึงตรงหนองไม้แดงนะคะถนนสุขุมวิทตรงหนองไม้แดงตรงนี้เนี่ย เรื่องของการจราจรนะคะเป็นเส้นเลี่ยงเมืองชนนะคะในฝั่งขาเข้าเนี่ยยังใช้กลั่นได้ดีส่วนฝั่งกลับกันก็ไม่มีปัญหายังเดินทางได้แต่ว่ามันจะมีอยู่นิดนึงนะคะเขาบอกว่าช่วงก่อนถึงปตท.ตรงห้างหุ้นส่วนจำกัดชลบุรีสันติสุขที่ตำบลหน้าป่านะคะอำเภอเมืองนะคะเห็นบอกว่าเขาเนี่ยขับรถออกมานะขับรถออกมาแล้วก็มาเจอก้อนหินนะคะเขาบอกว่าเหยียบทับไปคือขับทับไปหลายก้อนเลยนะเลยทำให้รถเนี่ยยางแตกนะคะก็เลยอยากจะฝากเตือนสำหรับใครที่ใช้เส้นทางตรงนี้ในฝั่งขาเข้านะคะบนพื้นผิวจราจรเนี่ยตั้งแต่ช่วงที่เลยปั๊มนะคะปตท.ของห้างหุ้นส่วนจำกัดชลบุรีสันติสุขตรงนั้นไปเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีก้อนหินนะคะมันตกอยู่บนผิวจราจรนะก้อนหินหลายก้อนนะคะก้อนใหญ่ก้อนเล็กแล้วผู้ใช้เส้นทางตรงนี้เนี่ยปรากฏว่าไปขับทับยางเลยแตกนะคะก็เลยฝากมากลัวเพื่อนสมาชิกท่านอื่นจะเกิดเหตุการณ์เหมือนกันนะคะ

0: ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมละกันเรื่องของสภาพการจราจรไม่เป็นปัญหาตรงนี้ยังเคลื่อนตัวได้ดีค่ะขอบคุณมากมากเลยนะที่ฝากมาเพราะว่าเป็นห่วงท่านอื่นด้วยไปที่สายของคุณชัยรัตน์กันนะคะสวัสดีค่ะคุณชัยรัตน์
1: สวัสดีครับคุณฐานุตาสวัสดีผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านครับผม
0: ค่ะตอนนี้อยู่ตรงไหน
1: ใช้เส้นทางพหลโยธิน
0: ค่ะพหลโยธินเป็นยังไง
1: เกษตรมุ่งหน้าไปรัตโยการจราจรรถเบาบางแล้วครับ
0: ค่ะ
1: ปกติฝั่งตรงข้ามเมเจอร์นี่รถจะเยอะวันนี
0: ้บางตาเหรอ
1: ก็ตัวได้ดีมากเลย
0: ค่ะ
1: รถน้อยคล่องตัวตอนนี้ไปกลับรถตรงรัตโยกลับมาเพื่อจะมุ่งหน้ามาทางเกษตรอีกรอบหนึ่ง
0: ค่ะ
1: จราจรก็ไม่มีปัญหาครับคุณธานุตา
0: อืมโอ้ดีหมดเลย
1: ค่อนข้างจะว่างเร็วแต่ก็ไม่ว่างเร็วนะ 2:30 นแล้วเนาะ
0: ก็ถือว่าเร็วนะ 2:30 เองไม่มีรถละอืม
1: รถน้อยฮะรถน้อยมาก
0: ค่ะ
1: อาจจะเตรียมตัวเพื่อไปส่งเด็กไปโรงเรียนก็ได้เมื่อวันจันทร์ที่จะถึงนี่อาจจะ
0: เอาอย่างนั้นเลยเตรียมตัวกันตั้งแต่วันพฤหัสเลยเหรอ
1: เตรียมตัวรีดผ้าไปแล้ว
0: โอ้ยนะก็มีบางโรงเรียนก็เปิดแล้วนะคุณชัยรัตน
1: ์นี่ครับมีวันนี้ผมผ่านไปแถวท่าพระแถวเพชรเกษมจรัญ
0: เนี่
1: ยไปฉายวันนี้ก็เห็นนักเรียนนะครับผม
0: ค่ะ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนโต
0: ชั้นมัธยมแบบนี้เน
1: า
0: ะ
1: ประมาณนี้ครับผม
0: ค่ะ
1: แต่เด็กเล็กๆน่ายังไม่เห็น
0: สัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้า
1: ครับผมก็ยังไงก็อย่าติดมากแล้วกันนะครับเตรียมตัวให้ดี
0: ติดเป็นปกติอะคะคุณชัยรัตน
1: ์เตรียมกระเป๋าเตรียมอะไรพอลงปุ๊บลงปั๊บไม่ใช่ไปถึงโรงเรียนปุ๊บไปเปิดท้ายแล้วไปหยิบกระเป๋าอันนี้ ถ้าทำแบบนี้สักชั่วโมงหนึ่งสัก20 คันเนี่ยผมก็ว่าน่าจะอาการหนักเก็บกระเป๋าไว้รถเลยครับผมไม่ต้องกลัวเกะกะนะครับผมเปิดประตูได้ก็ลงได้เลย
0: แต่ก่อนลงต้องมองซ้ายก่อนนะเมื่อวานดิฉันก็บอก
1: ว่า
0: ต
1: ้
0: องมองซ้ายนิดนึง
1: เอาสะดวกเขาแต่เขาไม่ได้คิดว่ารถข้างหลังจะติดยาว
0: ค่ะ
1: เป็นบางโรงเรียนอนุบาลที่เคยมีประสบการณ์ผ่านมาก็ท่านก็ให้ลูกเอากระเป๋าไว้ในเบาะหลังแล้วเปิดปั๊บอ่ะคุณมารับก็ลงปั๊บเลย
0: โดดได้เลย
1: แต่บางท่านไปส่งสัก2นักเรียนอย่างนี้ก็ไปเปิดท้ายก็ต้องไปหยิบกระเป๋ามันก็เลยทำให้ช้าการจราจรก็จะติดขัดนะครับผมก็ฝากไว้นิดนึง
0: ค่ะ
1: ครับผมก็จบรายงานตรงแยกเกษตรได้ไฟเขียวพอดีรถน้อยคล่องตัวทุกด้านเลยครับ
0: ค่ะโอเค
1: ครับเดี๋ยวดูให้อีกด้านหนึ่งด้านนี้ก็ไม่กลิ่นนะคุณฐานุตาที่มาจากทางงามวงบานที่มาจากทางวิภาวดีเนี่ยหางแถวไม่ยาวครับสั้นๆสะดวกสบายครับผมใครจะใช้ก็มาใช้ได้เลยนะครับผม
0: ได้ค่ะขอบคุณคุณชัยรัตน์มากๆเลยนะคะ
1: ผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะต้องขอบคุณคุณชัยรัตน์ด้วยนะคะมีการอัปเดตเพิ่มเติมในเรื่องของการเดินทางมาแล้วก็ฝากไว้สำหรับผู้ปกครองอย่างที่บอกแหละเขาใช้เส้นทางค่อนข้างเยอะผ่านตรงนู้นตรงนี้ก็จะเห็นบรรยากาศโดยเฉพาะเวลาเปิดเทอมนะคะอย่างที่ทางเจ้าหน้าที่นะคะตำรวจนครบาลกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็ขอความร่วมมือมานะที่ออกเป็นประกาศนะมาตรการ3เตรียม1ละอันนี้ก็คือมันจะช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหารถติดหน้าโรงเรียนในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะคะน่าจะช่วยได้ก็คือรับส่งอ่ะได้ไวแน่นอนถ้าทำตามนี้ก็คืออย่างที่บอกเตรียมแรกก็คือเตรียมของนะคะเตรียมกระเป๋าอุปกรณ์อะไรให้เรียบร้อยถือว่าให้พร้อมนะคะก่อนถึงจุดที่น้องๆจะลงเตรียมที่2อ่ะคือตัวน้องเองก็ต้องเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวเพื่อรถจอดปุ๊บลงปั๊บใช่ไหมไม่ใช่ว่าจอดแล้วก็ยังหาของอยู่รองเท้ายังไม่ได้ใส่เชือกรองเท้ายังไม่ได้ผูกอันนี้ไม่พร้อมนะคะอันนี้เรียกว่าไม่พร้อมนะต้องเตรียมตัวให้พร้อมแล้วในตอนขากลับก็เตรียมกันนัดกันเตรียมนัดกันว่าหนูจะยืนรอแม่ตรงนี้นะแม่มาถึงแม่โทรเรียกก็ขึ้นรถได้เลยแบบนั้นนะคะคืออย่าให้รถมาจอดคาเพื่อรอนะคะมันจะทำให้เสียช่องทางการจราจรแล้วก็จะมีท้ายแถวสะสมยาวภาพแบบนี้จะเห็นเป็นประจำในช่วงเปิดเทอมนั่นแหละแต่ว่าถ้าเตรียมแล้วก็ละได้นะละการจอดแช่ได้มันก็จะช่วยแก้ปัญหารถติดในพื้นที่ได้นะคะเดี๋ยวลองดูนะโรงเรียนจะเปิดเต็มระบบในวันจันทร์วันนี้ก็มีโรงเรียนบางโรงเรียนเปิดแล้วพรุ่งนี้ก็มีอย่างเช่นตรงโรงเรียนอะไรนะเดี๋ยวนะดิฉันก็ลืมชื่อแล้วเมื่อวานอ่านอยู่นะ ว่าเขาจะมีเรื่องของการจัดการจราจรด้วยนะคะในเรื่องของการเดินทางเริ่มพรุ่งนี้วันที่15นะคะโรงเรียนทำไมนึกไม่ออกนะหนึ่งโรงเรียนถ้าใครฟังอยู่ดิฉันเชื่อว่าน่าจะพอจำได้นะเพราะว่าเราก็ประชาสัมพันธ์กันไปเกรงว่าเดี๋ยวมันจะเกิดเรื่องของรถนะคะที่มันไปติดขัดอยู่ตรงหน้าโรงเรียนนะคะโรงเรียนสาธิตละอออุทิศเขาจะเปิดเรียนใช่ไหมคะวันพรุ่งนี้เนี่ยแหละเขาก็มีการจัดระเบียบเรื่องของการจราจรนะคะว่ารถที่จะมารับส่งบุตรหลานเนี่ยให้ใช้เส้นทางเนี่ยพอลงมาจากทางสะพานกรุงธนเนี่ยคือห้ามเลี้ยวขวานะคะห้ามเลี้ยวขวาเข้าทางประตู5อันนี้ก็ขอเลยตั้งแต่ช่วง 7:30 ไปจนถึง 8:20 และอีกทีก็ตอนเย็นช่วง 5:00 นถึง 5:30 อันนี้ที่เขาขอห้ามเลี้ยวนะคะห้ามเลี้ยวขวาเข้าไปทางบริเวณประตู5นะคะขอความร่วมมือก็ทางเจ้าหน้าที่ของทางสน.สามเสนเองเขาก็จะมาช่วยบริหารจัดการด้านการจราจรด้วยเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็เป็นการจัดระเบียบจราจรในพื้นที่เดี๋ยวต้องดูว่าพรุ่งนี้เนี่ยพอเขาลองทำแบบนี้แล้วมันจะเกิดผลอย่างไรบ้างนะคะเพราะพรุ่งนี้โรงเรียนเปิดนะเป็นอีกหนึ่งจุดที่โรงเรียนเปิดในวันพรุ่งนี้นะคะมาดูเรื่องนี้กันบ้างนะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เชื่อว่าหลายท่านเนี่ยหลายบ้านดีกว่านะน่าจะมีเรื่องของการติดตั้งโซลาร์เซลล์บ้างแล้วนะคะเพื่อเป็นการประหยัดเรื่องของค่าไฟนะคะใช้จ่ายของเราแต่ว่าตรงนี้ค่ะทาง MEA เขาฝากเตือนภัยมาระวังในเรื่องของการติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานมันจะเสี่ยงอันตรายต่อทรัพย์สินและชีวิตนะคะโดยทางการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA ค่ะมีความห่วงใยประชาชนที่สนใจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือที่เราเรียกกันว่าโซลาร์รูฟท็อปนะคะที่ปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีเพิ่มมากขึ้นค่ะทาง MEA จึงมีคำแนะนำในการเลือกผู้ที่จะมาติดตั้งเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหลังทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตนะคะโดยการเลือกเนี่ยเขาให้คำแนะนำไว้นะคะอย่างแรกก็คือเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถือนะคะมีความมั่นคงมีประสบการณ์ยาวนานติดต่อได้สะดวกนะคะในการใช้อุปกรณ์ค่ะอันนี้ก็ให้เลือกใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐานต่างๆ 3 ค่ะมีช่างผู้เชี่ยวชาญหรือวิศวกรมาคุมงานด้วยนะคะอันนี้เขาก็เน้นย้ำเลยนะว่าต้องมีช่างผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มีวิศวกรในการคุมงานในการติดตั้งนะคะ 4. มีการรับประกันการติดตั้งและความเสียหายต่างๆอย่างน้อย 1-2 ปีค่ะ 5. มีการบำรุงรักษาตลอดอายุรับประกันและ 6. มีการขออนุญาตที่ถูกต้องนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะในการติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นการเดินสายไฟผิดประเภทการใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานมอกหรือการเจาะโครงสร้างอาคารจนไปกระทบกับแนวสายไฟเดิมนะคะซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้อาจจะนำไปสู่เหตุไฟฟ้าลัดวงจรอัคคีภัยหรืออันตรายที่อาจจะเกิดจากไฟฟ้ารั่วทำให้มีความเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินค่ะนอกจากนี้ค่ะการติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะอาจจะทำให้ระบบผลิตไฟฟ้าได้ไม่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ไม่สามารถช่วยลดค่าไฟอันนี้สำคัญเลยนะแทนที่ติดไปแล้วมันจะลดค่าไฟได้นะคะมันอาจจะส่งผลให้ไม่สามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าได้จริงตามที่โฆษณาและยังอาจจะก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือปรับปรุงระบบเพิ่มเติมในอนาคตด้วยค่ะฉะนั้นทาง MEA เตือนมานะคะระวังในเรื่องของการติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานต้องเลือกที่ได้มาตรฐานนะคะแล้วก็มีทางวิศวกรคุมงานนะต้องเลือกใช้อุปกรณ์มีคุณภาพนั่นแหละนะคะตาม6ข้อที่ทาง MEA ได้แนะนำไว้ค่ะบางท่านบอกเออถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องมีการพิจารณาเพิ่มเติมเพราะตอนนี้พูดถึงเนี่ยเห็นหลายๆบ้านเนาะที่เขาเริ่มติดโซลาร์เซลล์แบบโซลาร์รูฟท็อปนะคะมันถ้าใช้อุปกรณ์ที่ดีมีมาตรฐานมันก็จะช่วยคุณลดภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าไฟไปได้นะอันนี้ด้วยความห่วงใยจาก MEA ค่ะมาถึงช่วงเวลาสำคัญนะไปฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันต่อนะคะ
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
2: ้ Stop โทรเรียกช่างกปนสิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
3: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาเอ่อยางมันรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อโอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501ถึง10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
3: ฉันได้แล้ว
4: ผมก็ได
3: ้ป้าก็ได
5: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ซื้อเลย
6: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

กลับมาติดตามกันต่อนะคะมาดูเพิ่มเติมนะก่อนหน้านี้นะคะชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมเราคุยกันไปเล่าให้ฟังถึงเรื่องของสภาพอากาศใช่ไหมคะที่บอกว่าจะมีในเรื่องของฝนตกนะคะตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ประเทศไทยแล้ววันนี้เองนะคะอย่างที่ก่อนหน้านี้นะเมื่อวานนี้ฉันก็พูดไปนะว่าเดี๋ยวถ้ามันมีเรื่องของปริมาณฝนที่หนักมากๆเนี่ยในจังหวัดไหนก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวค่อยดูว่าเขาก็จะใช้ประโยชน์จากเซลล์บอร์ดแคสต์นะคะในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยแล้วก็จริงด้วยวันนี้นะทางปภ.เองก็ได้มีการส่งเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะที่อำเภอเมืองอำเภอหล่มสักอำเภอวังโป่

ความเดือดร้อนนะได้รับความเดือดร้อนอย่างที่บอกไปเกิดเหตุน้ำท่วมขึ้นมาตามที่เขาได้มีการแจ้งเตือนไปแล้วแต่ปรากฏว่าบางบ้านก็เก็บของไม่ทันนะนะคะเพราะว่าได้รับข้อมูลข่าวสารจริงนะคะได้รับการแจ้งเตือนว่าจะมีพื้นที่ตรงไหนบ้างแต่มันมาเร็วเหลือเกินน่ะเขาบอกว่ามีเรื่องของฝนนะคะที่ตกหนักตั้งแต่6โมงนะคะบริเวณสะพานมั่นคงติบ้านบ้างขออภัยค่ะสะพานมั่นคงดีตำบลสะเคียงนะคะปริมาณน้ำฝนสะสมได้24เซนนะคะวัดได้89มิลลิเมตรมันก็เลยเกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าไปในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์นะตำบลบ้านโตกนะคะก็ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนนะคะส่วนจุดที่น้ำท่วมขังรอระบายเนี่ยก็อยู่ในชุมชน14คลองศาลาก็อยู่ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เหมือนกันก็มีการนำเครื่องจักรนะคะนำกำลังต่างๆเนี่ยเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยทางเจ้าหน้าที่นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เองนะคะผู้ว่าสรัญญูมีทองคำก็ได้มีการสั่งการว่าให้นายสมพงษ์ทองหนูนุ้ยเนี่ยในอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เนี่ยเร่งบัญชาการเหตุการณ์นะพร้อมมอบหมายให้ปลัดอำเภอแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไปลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนล่าสุดนี่ก็คือระดับน้ำเนี่ยมันลดลงนะคะลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ทางจังหวัดเองเขาก็ยังเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็มีการตรวจสอบข้อมูลของผู้ประสบภัยเพื่อที่จะได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบแล้วก็ตามหลักเกณฑ์ต่อไปเท่าที่ดูเนี่ยพอบอกว่าน้ำป่าไหลหลากเนี่ยคำว่าน้ำป่าไหลหลากถ้าคุณผู้ฟังได้เห็นภาพไปด้วยนะมันพาขี้โคลนขี้ดินมาด้วยนะคะน้ำที่ท่วมเข้าไปในพื้นที่บ้านประชาชนมาวันเดียวเนี่ยขี้ดินเต็มถนนไปเลยนะคะทางเจ้าหน้าที่

21นาฬิกากับอีก10นาทีค่ะกลับมาติดตามกันต่อนะคะในช่วงค่ำคืนนี้นะเราไปดูข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อสักครู่เล่าให้ฟังถึงเรื่องของสภาพอากาศใช่ไหมเรื่องของน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมยังมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่อาจจะต้องเฝ้าระวังเหมือนกันสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลค่ะอันนี้เป็นเรื่องของน้ำทะเลหนุนอ่ะบางคนบอกเอ้ายังมีอีกเหรอน้ำทะเลหนุนมีอยู่นะคะยังไม่ได้หายไปไหนนะมันก็ยังอยู่กับเราเนี่ยแหละเพียงแต่ว่ามันจะเกิดช่วงระหว่างเวลาไหนนะคะตอนนี้ก็คื

0: รื่องของน้ำทะเลหนุนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในหนุนสูงนะต้องบอกว่าหนุนสูงด้วยนะมันจะเกิดขึ้นในช่วงของวันที่17ก็คือวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะ17 18 19 20 21ช่วงนี้เนี่ยแหละที่น้ำทะเลมันจะหนุนสูงขึ้นเนื่องจากอิทธิพลของลมใต้แล้วก็ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยค่ะส่งผลให้คลื่นลมเนี่ยมีกำลังแรงขึ้นซึ่งจะทำให้ตรงบริเวณปากแม่น้ำนะคะที่เชื่อมต่อกับบริเวณทะเลเนี่ยระดับน้ำมันก็จะสูงขึ้นด้วยทีนี้พอมันระดับน้ำสูงนะคะมันหนุนกันปุ๊บเนี่ยมันก็จะไหลเข้ามาในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองแล้วก็แม่น้ำท่าจีนค่ะในช่วงเวลาที่ดิฉันแจ้งไปเมื่อสักครู่ก็คือ17ถึง21พฤษภาคม2569อันนี้เนี่ยนับรวมไปถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำด้วยนะคะบริเวณที่เรียกว่าไม่มีแนวป้องกันถาวรอันนี้ต้องระวังเลยนะคะแล้วก็เส้นทางสัญจรตรงไหนบ้างก็จะมีจุดเดิมๆที่เราจะรู้สึกว่าเวลามันมีน้ำทะเลหนุนสูงแล้วมันก็จะท่วมขึ้นมาบนผิวจราจรนะคะนั่นก็จะมีตรงบริเวณถนนสุขุมวิทนะคะถนนสุขสวัสดิ์แล้วก็เส้นพระราม2ค่ะอันนี้แจ้งไว้ก่อนเลยนะคะมันจะมีเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงนะอันนี้ก็อาจจะส่งผลนะคะส่งผลต่อเรื่องของการเดินทางทีนี้เขาก็เลยมีการแจ้งข้อมูลนะคะทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยก็เลยมีการเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำเค็มลุกล้ำที่มันอาจจะไปส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำทั้งการอุปโภคบริโภคแล้วก็การเกษตรค่ะยิ่งกว่านั้นก็ได้มีการขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในเรื่องของการเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามค่ะอันนี้ก็จะได้รับผลกระทบแน่นอนในเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงวันที่17ถึง21พฤษภาคมอันนี้ก็แจ้งให้ทราบก่อนเผื่อใครต้องใช้เส้นทางนะคะสัญจรในเส้นสุขุมวิทสุขสวัสดิ์พระราม2เนี่ยอาจจะมีเรื่องของน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรได้นะเผื่อจะได้ไปวางแผนการเดินทางออกเร็วหรือว่าเปลี่ยนเส้นทางนะคะอันนี้ก็เลยเอามาฝากกันต้องขอบคุณข้อมูลจากทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติด้วยนะคะนอกจากเรื่องของน้ำทะเลหนุนมีอีกหนึ่งเรื่องอันนี้ใกล้มากนะใกล้แล้วจะถึงอยู่แล้วนะคะอีกนิดเดียวนั่นก็คือเรื่องของน้ำที่จะหยุดไหลนะคะในค่ำคืนนี้ตอน4ทุ่มจนถึงตี5ค่ะซึ่งวันนี้เองทางกปน.เขาก็ได้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าทางกปน.เองเนี่ยจะหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อบำรุงนะคะปรับปรุงระบบท่อประทานบริเวณธนาคารไทยพาณิชย์สาขากาญจนาภิเษกบางแวกนะคะถนนกาญจนาภิเษกตะวันตกก็จะส่งผลให้น้ำประปาในบริเวณใกล้เคียงเนี่ยค่ะไหลอ่อนถึงไม่ไหลนะคะถามว่าไม่ไหลจนถึงเวลาไหนตีห้าของวันรุ่งขึ้นนะคะตั้งแต่สี่ทุ่มเป็นต้นไปจนถึงตีห้าของวันรุ่งขึ้นมีตรงไหนบ้างที่อาจจะไหลอ่อนจนถึงไม่ไหลก็คือบนถนนกาญจนาภิเษกค่ะด้านฝั่งตะวันตกทั้งสองฝั่งเลยตั้งแต่คลองบางเชือกหนังถึงคลองบางระมาดนะคะถนนบรมราชชนนีค่ะฝั่งเลขที่นะคะตั้งแต่ซอย63ถึงซอย123ถนนบรมในฝั่งเลขคู่ค่ะอันนี้ตั้งแต่ซอย46ไปจนถึงซอย78ถนนพุทธมณฑลสาย2ทั้ง2ฝั่งค่ะตั้งแต่คลองบางเชือกหนังถึงคลองบ้านไทรถนนพุทธมณฑลสาย3นะคะทั้ง2ฝั่งตั้งแต่คลองบางเชือกหนังถึงคลองบางคูเวียงค่ะถนนศาลาธรรมศพนะคะถนนอุทยานถนนทวีวัฒนาถนนทวีวัฒนากาญจนาภิเษกนะคะเส้นทางเหล่านี้คือจุดที่เขามีการหยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบท่อประทานนะคะซึ่งทางกปน.นะคะก็ได้แจ้งข้อมูลมาให้เราได้รับทราบกันแล้วก็ขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ด้วยค่ะก็ฝากเป็นข้อมูลเพิ่มเติมเผื่อใครยังไม่อาบน้ำนะเร็วเลยด่วนเลยนะคะ4ทุ่มน้ำไหลอ่อนเดี๋ยวจะอาบแล้วไม่สะใจนะแล้วก็บางที่อาจจะไม่ไหลด้วยซ้ำไปจะกลับมาไหลอีกทีตีห้าของวันรุ่งขึ้นนะคะก็ฝากเป็นข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันสำหรับในเรื่องของน้ำค่ะมาอัปเดตให้ได้ทราบกันนะเปลี่ยนจากเรื่องน้ำมาเป็นเรื่องการเดินทางกันต่อดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายท่านก็ยังคงอยู่ในเส้นทางสายต่างๆอยู่ยังเดินทางกันอยู่นะเมื่อสักครู่นี้นะคะมีแจ้งเพิ่มเติมมาในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะ ในเส้นทางเพชรเกษมนะบอกว่าเพชรเกษมขาเข้าตอนนี้เนี่ยตรงบริเวณปากซอยเพชรเกษม86นะคะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นรถบรรทุก6ล้อกับรถเก๋งค่ะคุณสุวิทย์แจ้งมานะบอกว่าทั้ง2คันเนี่ยยังกีดขวางอยู่บนผิวการจราจรอยู่ในช่องที่2จากซ้ายนะคะจากซ้ายนี่ก็คือชิดฟุตบาทใช่มั้ยช่องที่2จากซ้ายส่งผลให้สภาพการจราจรในเส้นทางเพชรเกษมในฝั่งขาเข้าเนี่ยค่อนข้างช้านะคะชะลอตัวแต่ผ่านตรงจุดเกิดเหตุนะผ่านตรงอุบัติเหตุไปแล้วก็สามารถใช้การได้ดีเคลื่อนตัวตามกันได้ฝั่งขาออกของถนนเพชรเกษมไม่มีปัญหาแต่อย่างใดค่ะขอบคุณข้อมูลจากคุณสุวิทย์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณรุ่งนภาดีกว่าคุณรุ่งนภาอยู่ในสายกับเราบอกว่าคุณแม่หายสวัสดีค่ะคุณรุ่งนภา
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณแม่หายตั้งแต่ตอนไหนยังไงคะเนี่ย
1: แม่ไปหาหมอโดยรถ1669อะค่ะไปถึงนู่นก็น่าจะประมาณสักเกือบเที่ยงอะค่ะ
0: ค่ะขึ้น1669ไปเกิดอะไรขึ้นคะคุณแม่ไม่สบายหรอ
1: คือคุณแม่ไม่สบายค่ะ
0: ท้อง
1: ท่านอ้วกแล้วก็เป็นหนักอะทุดหนักเขาก็เลยเรียก1669ให้ไปค่ะแล้วไปทีนี้ไปโรงพยาบาลแล้วก็ยังไม่กลับมาก็เลยออกตามหากับน้องไปที่โรงพยาบาลมา
0: ค่ะ
1: พยาบาลบอกว่าท่านออกไปตั้งแต่บ่าย2รับยาแล้วออกไปค่ะ
0: โรงพยาบาลอะไรอะคะที่คุณแม่
1: โรงพยาบาลคลองหลวงคลอง5ค่ะ
0: คลองหลวงคลอง5ก็คือทาง1669พาคุณแม่ไปส่งที่โรงพยาบาลคลองหลวงไปรักษาตัวที่นั่นตั้งแต่ช่วงเวลาบ่ายใช่ไหมคะ
1: ค่ะประมาณนั้นใช
0: ่แล้วทีนี้พอไปถามที่โรงพยาบาลบอกคุณแม่ออกจากโรงพยาบาลเองเหรอ
1: ใช่ค่ะคุณแม่รับยาค่ะ
0: ค่ะ
1: รับยาแล้วก็กลับบ้านเองแต่ว่าป่านนี้แม่ยังไม่ถึงก็เลยไปกับน้องสาวไปที่โรงพยาบาลไปถามรปภ.รปภ.บอกว่าเขาไม่รู้เพราะว่าเขาออกกะไปแล้วรปภ.คนนั้นได้ออกกะไปแล้วคนที่เราสอบถามนี่คือเป็นคนใหม่ที่มาเข้าเขาเลยไม่ทราบ
0: ค่ะค่ะแล้วอย่างนี้คือโรงพยาบาลกับบ้านนี่มันไกลกันหรือเปล่าคะ
1: ไกลค่ะไกล
0: ค่ะธรรมดาคุณแม่สามารถไปกลับหรือว่าเดินทางเองคนเดียวได้ไหมโดยปกติ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะเดินทางคนเดียวประจำค่ะเขาจะไม่มา1669เขาก็จะมาแท็กซี่อะค่ะ
0: ค่ะค่ะแต่ทีนี้คุณแม่พกโทรศัพท์อะไรไปไหมตอนไปโรงพยาบาล
1: ไม่ได้พกไปค่ะถ้าชาร์จเอาไว้แล้วเขาไม่ได้เอาไปอะค่ะ
0: คือมันฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉุกเฉินนะคะ
0: ก็เอาไปส่งโรงพยาบาลเลย
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: แล้วท่านเอาอะไรติดตัวไปบ้างคะ
1: น่าจะเอาบัตรประชาชนแล้วก็เงินสดค่ะ
0: แต่คุณแม่ไม่เคยมีอาการหลงลืมใช่ไหมคะคุณรุ่งนภาม
1: ีบ้างค่ะมีบ้างค่ะมีหลงลืมบ้างค่ะ
0: หลงลืมตามวัยหรือว่าเป็นอัลไซเมอร์
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่เป็น
1: ตามวัย
0: เป็นตามวัยเนาะอ๋อค่ะแต่ไม่เคยหายแบบนี้ใช่ไหมคะ
1: ไม่ค่ะเขาไปทุกทีเขาจะนั่งแท็กซี่กลับหรือว่าจะนั่งรถ669กลับค่ะเขาไม่เคยหายค่ะอันนี้คือครั้งแรกเลยที
0: ่นั่นน่ะสิถ้าอย่างนี้แสดงว่าถ้าคุณแม่บอกว่าไปกลับแท็กซี่เองได้ก็คืออาจจะออกมาแล้วเรียกแท็กซี่แต่ทีนี้หายไปไหนทำไมยังไม่ถึงบ้านตั้งแต่บ่ายสอง
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ไปแจ้งความหรือยังคะ
1: อ๋อยังไม่ได้แจ้งความเลยค่ะเพราะว่ากลับมาที่บ้านปรึกษากันหารือกันว่าจะเอายังไงเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไปแจ้งความนี่เราสามารถขอดูกล้องได้ไหมคะว่าแม่ได้ออกจากตรงนั้นนั่งรถอะไรไป
0: คิดว่าได้
1: เมื่อกี้นี่เขาไม่ให้เราดู
0: อ๋อที่โรงพยาบาลไม่ให้ดูเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ้าวทำไมล่ะ
1: เพราะว่าเรายังไม่ได้น่าจะมีอะไรไป
0: งั้นไปแจ้งความก่อนเลยถ้าอย่างนั้นไปแจ้งความแล้วก็เอาไปแจ้งความกลับมาที่โรงพยาบาลก็ได้ให้เขาช่วยตรวจสอบหน่อยว่านั่งแท็กซี่คันไหนสีอะไรทะเบียนอะไรไปนะคะ
1: ใช่ค่ะน
0: ั่
1: นแหละค่ะคือ
0: แล้วคุณแม่แต่งชุดอะไรวันนี้
1: แม่ใส่ชุดแจกอะชุดติดกันสีน้ำตาลนะคะ
0: เป็นชุดกระโปรงยาวๆเหมือนที่ใส่กันอยู่บ้านคล้ายๆชุดนอนแบบนั้นใช่ไหม
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: สีน้ำตาลเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: คุณแม่รูปลักษณ์ลักษณะเป็นยังไงคะตัวสูง
1: แม่จะสูงประมาณ155ถึง56อะไรประมาณนี
0: ้ก็ตัวไม่สูงนะเป็นผู้หญ
1: ิงไม่ค่ะ
0: ร่างเล็กๆนะคะ
1: กระทุ้มๆหน่อยค่ะท่านจะกันทัดอ่ะท่านจะอวบๆ
0: ค่ะอันนี้ผมเป็นยังไงคะผมสั้นผมยาว
1: ผมหยิกสั้น
0: ค่ะค่ะผมหยิกสั้นนะคะผมขาวแล้วไหมขาวทั้ง
1: สีน้ำตาลออกเราขาวสีน้ำตาล
0: อ๋อแต่ว่าก็คือยังไม่ใช่ผมขาวทั้งศีรษะเน
1: า
0: ะแล้วก
1: ็สวมดำแดงผิวคล้ำ
0: ผิวดำแดงค่ะใส่ชุดเดรสสีน้ำตาลนะเป็นชุดอยู่บ้าน แล้วก็ไม่ได้พกโทรศัพท์ไปนะคะ
1: มี
0: ในตัวอาจจะมีบัตรประชาชนเพราะว่าไปพบแพทย์นะมีบัตรประชาชน
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แต่ทีนี้ไม่แน่ใจเผื่อแท็กซี่ท่านใดรับนะคะผู้สูงวัยนะคุณแม่อำพรนะคะอายุ74ปีไปจากโรงพยาบาลคลองหลวงตั้งแต่ช่วงประมาณสักบ่าย2นะก็ช่วยแจ้งกลับจสร้อยด้วยเดี๋ยวเราประสานตามหาให้ด้วยทีนี้ถ้าสมมติว่ามีคนไปพบเจอคุณแม่แล้วเรียกว่าถามคุณแม่อำพรคุณแม่ยังรู้เรื่องใช่ไหมคะ
1: รู้เรื่องค่ะเขารู้เรื่องค่ะเขาเป็นแค่บางครั้งบางคราวนิดหน่อยค่ะเขาไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นเยอะค่ะไม่ได้ตามจำอะไรไม่ได้
0: แต่ว่า
1: น่า
0: แปลกใจว่าถ้าคุณแม่ยังจำได้ทุกอย่างทำไมยังกลับไม่ถึงบ้าน
1: ปกติเขาไปเขาจะกลับเองได้ไม่ว่าไปเวลาไหนเขาก็จะกลับเองได้ตลอด
0: บอกทางกลับบ้านถูกตลอดเลยใช่ไหมคะ
1: ถูกค่ะ
0: อืมค่ะถ้าอย่างนั้นอันนี้เริ่มแรกเลยเด
1: ี๋
0: ยวเราไปแจ้งความก่อนใช่แล้วก็แจ้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเลยว่าคุณแม่อาจจะหลงหรือเปล่าไม่แน่ใจนั่งรถเลยไปไหนหรือเปล่าเพราะว่าเราอยากจะขอกล้องจากโรงพยาบาลดูด้วยนะคะจะได้ไปขอภาพเพิ่มจะได้ไปเช็คหมายเลขทะเบียนรถได้นะอ๋อนี่เห็นภาพแล้วภาพคุณแม่ผมจะน้ำตาลแดงๆแบบนี้เหรอคะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะแล้วก็ผมจะอยากโศกสั้นผมหยิกเหมือนผมดัดนะคะ
1: ใช่ผมดัดค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะได้เดี๋ยวเราจะช่วยประสานตามหาไปเรื่อยๆนะคะแล้วในละแวกใกล้เคียงกับโรงพยาบาลแถวนั้นมันจะมีร้านสะดวกซื้อหรืออะไรไหมที่พอจะมีกล้องวงจรปิดเราลองไปดูละแวกใกล้ๆไหม
1: โอ้กันดานแบบ
0: กันดานเหรอคะขออภัยไม่เคยไปแถวนั้นเลยไม่รู้ว่ามันจะ
1: ใช่ค่ะน่าจะเป็นยังไม่ได้แบบว่าเป็นยังเป็นชานเมืองนอกเมืองเป็นโรงพยาบาลที
0: ่ค่ะก็ไม่ใช่ละแวกชุมชนซะทีเด
1: ีย
0: ว
1: แต่ถ้าเราได้ไปแจ้งความแล้วเราได้เอาใบแจ้งความไปเราก็สามารถจะดูกล้องตรงข้างหน้าโรงพยาบาลเพราะว่าจะมีช่องออกช่องเข้าของแท็กซี่อะค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นไปแจ้งความก่อนเลยจะได้มาดูได้ว่าเราจะได้เห็นทะเบียนเผื่อคุณแม่จะใช้ความคุ้นเคยปกติของเขาคือเรียกแท็กซี่กลับบ้านแบบนี้เราจะได้รู้ว่าเป็นคันไหนเนาะ
1: แล้วตรงนั้นจะมีแต่แท็กซี่นะคะเพราะว่าจะไม่มีรถประจำทาง
0: สายนี้ไม่มีรถประจำทางผ่านอยู่แล้วได้
1: ถ้าเราได้กล้องเราจะสามารถรู้ได้เลยอะ
0: งั้นไปแจ้งความเลยไม่ต้องรอ24 ชั่วโมงนะ
1: อ๋อสามารถแจ้งได้เลยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะไปได้เลยนะแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะประชาสัมพันธ์ไปเรื่อยๆแล้วกันเผื่อพี่แท็กซี่คนไหนพอจะจำได้ว่ารับคุณแม่นะคะหน้าตาแบบนี้เลยตอนนี้เราขึ้นภาพไปด้วยนะเขาจะได้เห็นไปด้วยว่ารับผู้หญิงลักษณะแบบนี้ใส่ชุดเดรสสีน้ำตาลขึ้นรถไปนะคะจากโรงพยาบาลคลองหลวงกลับแจ้งกลับมาจสร้อยหน่อยนะคะกำลังตามหาคุณแม่ไม่รู้ทานข้าวหรือยังเนี่ยตั้งแต่บ่ายเน
1: า
0: ะ
1: โอ้น่าจะยัง
0: แล้วคุณแม่มีอาการท้องเสีย
1: ไว้ที่ไหนหรือยังไงรบกวนติดต่อกลับมาได้เลยนะคะตลอดเวลา
0: ได้เดี๋ยวเราช่วยกันประสานระหว่างนี้คุณรุ่งนภาก็ไปแจ้งความเพิ่มเติมไปด้วย
1: กำลังจะเตรียมตัวไปกับน้องสาว
0: ได้ค่ะได้ค่ะ
1: ขอบคุณมากนะคะ
0: ค่ะยินดีค่ะเดี๋ยวมีอะไรเราคุยกันเพิ่มเติมนะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่นะหายจากโรงพยาบาลไม่แน่ใจว่าขึ้นรถแท็กซี่นะคะพี่แท็กซี่คันไหนรับผู้สูงวัยนะคะเป็นผู้หญิงผมสั้นหยิกนะคะแล้วก็รูปร่างท้วมๆหน่อยผิวคล้ำๆใส่ชุดเดรสสีน้ำตาลนะคะชื่อคุณแม่อำหอนนะคุณแม่เนี่ยไปหาหมอนะคะขาไปกับ1669นั่นแหละบอกว่าไม่สบายใช่ไหมคะเขาก็พาไปส่งทีนี้ตอนประมาณบ่าย2รับยาเสร็จแล้วก็จะกลับบ้านโดยปกติแล้วนะคะในการกลับบ้านของคุณแม่เนี่ยจะต้องขึ้นแท็กซี่กลับซึ่งตรงเนี้ยมันไม่มีรถประจำทางฉะนั้นมีความเป็นไปได้แน่นอนแหละว่าต้องนั่งแท็กซี่ออกจากโรงพยาบาลทีนี้เรายังต้องการหมายเลขทะเบียนของรถแท็กซี่เดี๋ยวถ้าเขาไปแจ้งความคุณรุ่งนภาไปแจ้งความหรือว่าไปลงบันทึกประจำวันอะไรแล้วเนี่ยน่าจะเอาไปขอดูกล้องได้เนาะแล้วหลังจากนั้นเราจะช่วยกันประชาสัมพันธ์ต่อแต่ณเวลานี้ถ้าใครเห็นภาพนี้แล้วจำได้ว่าไปรับนะคะที่โรงพยาบาลคลองหลวงนะคะรับออกมาช่วงประมาณสักบ่ายสองกว่าแบบเนี้ยแจ้งกลับจสร้อยหน่อยพาคุณแม่อัมพรไปส่งไว้ตรงไหนนะคะหรือว่าคุณแม่บอกทางไม่ถูกก็เลยพาลงกลางทางอะไรแบบนี้แจ้งกลับมาหน่อยนะเพราะลูกเขาก็เป็นห่วงจนถึงป่านนี้นี่ไม่รู้อะไรยังไงเลยมียาด้วยนะคะไปหาหมอมียาด้วยนะเมื่อเช้าอาการไม่ค่อยดีนะคะเขาก็เลยมีการเรียกรถกู้ชีพมารับไปส่งโรงพยาบาลแต่หลังจากรับยาช่วงบ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ยังไม่กลับมาเลยอะน่าเป็นห่วงค่ะดิฉันกลัวในเรื่องของ อย่างแรกเลยความจำไม่รู้ว่ามันแบบปุ๊บปั๊บขาดหายที่แบบอยู่ๆก็นึกไม่ออกไม่รู้จะไปต่อตรงไหนหรือเปล่าหนึ่งเรื่องแหละกับเรื่องที่สองไม่แน่ใจเหมือนกันนะอย่าไปพูดถึงมันเลยเอาเป็นว่าถ้าใครพบ

โรงพยาบาลคลองหลวงสักเท่าไหร่นะแต่เดินก็คงไกลน่าดูนะอ่ะฝากไว้ด้วยนะคะคุณแม่อัมพรคล้ายรามันอายุ74ปีนะคะหายจากทางโรงพยาบาลคลองหลวงเมื่อตอนประมาณสักบ่ายสองนะคะไม่รู้ว่าไปอยู่ตรงไหนยังไงถ้าพี่แท็กซี่คนไหนรับเนี่ยก็คือแจ้งกลับมาที่จสร้อยได้เลยนะช่วยแจ้งเราหน่อยว่าพาไปส่งตรงไหนนะคะอาจจะลงครึ่งทางแวะตรงไหนไปหาใครต่อช่วยนิดนึงนะคะลูกๆเป็นห่วงมากนะตอนนี้ตามหากันไม่รู้จะไปหาตรงไหนแล้วนะคะฝากด้วยละกันอันนี้เป็นกรณีหนึ่งที่ต้องบอกว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้นะถ้าสมมุติว่าพูดถึงภาวะหลงลืมที่มันอาจจะเกิดปุ๊บปั๊บแล้วมันแบบหลงอะลืมไปเลยจำอะไรไม่ได้อันนี้ก็น่าเป็นห่วงแต่ว่าถ้าสมมุติว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของเราเนี่ยมีเข็มกลัดจากโครงการ Forget Me Not ติดตัวไว้นะคะเวลามันเกิดอาการปุ๊บปั๊บแบบเนี้ยอยู่ๆก็นึกไม่ออกกระทันหันขึ้นมาซะอย่างนั้นน่ะอยากจะบอกเหมือนกันว่าจะไปตรงนี้แต่มันนึกไม่ออกจริงๆนะคะถ้ามีเข็มกลัดของเราดิฉันว่าเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่มันจะสามารถให้ความช่วยเหลือได้นะคะโครงการ Forget Me Not ที่จสร้อยจัดทำขึ้นเนี่ยค่ะเราจะผลิตเข็มกลัดนะเป็นเข็มกลัดไว้ติดตัวเข็มกลัดมีรูปของดอกไม้สีม่วงๆนั่นคือดอก Forget Me Not นะคะที่เป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับผู้ป่วยที่มีการหลงลืมนะคะตรงนี้เนี่ยมีดอกไม้อยู่บนเข็มกลัดนะเป็นสัญลักษณ์สีม่วงๆแบบนี้พร้อมกับ QR code แล้วก็หมายเลขประจำตัวค่ะซึ่งหมายเลข ID ประจำตัวเนี่ยต้องบอกเลยว่า1คนมี1หมายเลขนะคะเราจัดทำให้เพื่อที่จะรันระบบหลังบ้านเก็บเป็นระบบในทะเบียนของเรานะคะสมมติว่าหมายเลข123เป็นคนที่ใช้เข็มกลัดนี้แล้วหายไปใครไปพบเจอเขาสแกนปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นเป็นเบอร์โทรศัพท์ของจสร้อยนะจากนั้นกดโทรแจ้งเราก็จะถามว่าเป็นหมายเลขอะไรถ้าเขาบอกว่าID ที่อยู่บนเข็มกลัดมันขึ้น123ตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยจะไปค้นหาข้อมูลหลังบ้านได้ที่ฐานข้อมูลนะคะว่า123เป็นคุณแม่ใครนะคะติดต่อญาติคนไหนเราจะได้โทรไปแจ้งเขาให้เขาเบาใจว่าเราเจอแล้วนะเป็นอีกหนึ่งวิธีการในการตามหาในการช่วยเหลือนะคะดิฉันเชื่อว่ามันมีประโยชน์นะสำหรับโครงการนี้มีประโยชน์แล้วก็เคยช่วยนะคะสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการติดเข็มกลัดแบบนี้แหละมันก็ใช้ได้จริงๆคุณผู้ฟังแม้กระทั่งคนแก่นะคะที่ติดเข็มกลัดอันเนี้ยก็คือมีอาการหลงลืมนั่นแหละนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเขาออกจากบ้านไปแล้วปรากฏว่าไม่ได้ว่าไปหลงจำทางกลับบ้านไม่ได้นะปรากฏว่าไปเป็นลมคุณผู้ฟังไปเป็นลมนอนหงายผึ่งอยู่ริมถนนมีคนเห็นติดเข็มกลัดเขาก็สแกนเลยแล้วก็แจ้งกลับมาที่จสร้อยบอกว่าเนี่ยเจอคนติดเข็มกลัดอันเนี้ยเป็นลมอยู่นะคะมันก็เลยทำให้เราช่วยแจ้งญาติเขาได้เร็วขึ้นนะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือได้ฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะที่เราภูมิใจนำเสนอแล้วก็อยากให้คนที่มีความเสี่ยงหรือว่าคุณฟังแล้วพิจารณาแล้วว่าคนใกล้ตัวคนที่คุณรักหรือว่าคนที่คุณรู้จักมีความเสี่ยงในเรื่องของการพลัดหลงลืมแบบนี้สมัครเข้ามาได้เลยค่ะแจ้งมาเพื่อลงทะเบียนขอรับสัญลักษณ์อันนี้ได้นะคะโทรได้เลยนะที่จสร้อยเนี่ยแหละค่ะหมายเลขประจำของเรา1137หรือดอกจัน1808 2หมายเลขด้วยกันโทรได้ตลอด24ชั่วโมงหลังจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่รับเรื่องแจ้งข้อมูลอะไรต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วก่อนที่จะดำเนินการจัดส่งไปให้อ๋อไม่ต้องมารับเองอันนี้เดี๋ยวดิฉันนะคะทางเจ้าหน้าที่จสร้อยนะคะดำเนินการจัดส่งเข็มกลัดไปให้ถึงบ้านไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะฉะนั้นในเรื่องของการแจ้งรายละเอียดอยากให้แจ้งรายละเอียดให้ครบถ้วนเลยนะคะถ้าเจ้าหน้าที่ถามเรื่องที่อยู่เรื่องบ้านเลขที่อะไรแจ้งให้หมดให้ครบเลยนะจะได้ดำเนินการจัดส่งไปไม่ผิดบ้านนะคะก็มีบ้างนะที่ส่งไปแล้วก็ถูกตีกลับเนื่องจากบ้านเลขที่ผิดไม่รู้ไม่แน่ใจเกิดได้ยังไงนะคะแต่ไม่เป็นไรเราก็ดำเนินการพูดคุยเพิ่มเติมแล้วก็จัดส่งไปใหม่นะคะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เราภูมิใจนำเสนอแล้วก็เต็มใจให้ความช่วยเหลือจริงๆใครสนใจก็สามารถสมัครได้เลยนะคะสมัครเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะดำเนินการจัดส่งไปให้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะย้ำอีกทีไม่มีค่าใช้จ่ายเดี๋ยวพวกที่เป็นมิตรเนี่ยจะเอาช่องทางตรงนี้เนี่ยไปหากินต่อได้ฉะนั้นต้องย้ำบ่อยๆดิฉันจะย้ำเยอะๆเลยว่าไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการค่ะที่ภูมิใจนำเสนอในทุกๆค่ำคืนดิฉันพูดทุกครั้งที่มาจัดรายการแล้วก็มาคุยกับคุณผู้ฟังว่าเราภูมิใจจริงๆนะเวลาเกิดเขาเรียกอะไรนะการตามหาแล้วมันช่วยเหลือได้อะเวลามีคนโทรศัพท์สายนี้ดังขึ้นมานะมันจะเป็นสายเฉพาะที่เราจะรับเรื่องของคนพัด

0: 060หายสำหรับใครที่สแกนบน QR code เรียบร้อยใช่ไหมคะมันจะมีเบอร์พอกดมาที่เบอร์นี้พอเบอร์นี้ดังแล้วจะแบบเฮ้ยเจอแล้วมีคนเจออะไรแบบเนี้ยแล้วมันก็รู้สึกว่ามันบรรลุวัตถุประสงค์อะมิชชั่นคอมพลีทอะคุณผู้ฟังเข้าใจไหมเข้าใจใช่ไหมว่าเฮ้ยใช้แล้วมันใช้ได้จริงๆนะคะฉะนั้นอันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเราดำเนินการให้ด้วยหัวใจจริงๆอยากช่วยคุณนะถ้าเขาเรียกอะไรนะตามสโลแกนของจอสร้อยไงด้วยใจเพื่อสังคมนะคะฉะนั้นถ้าใครไปหลอกล่อคุณบอกว่ามีค่าใช้จ่ายเนี่ยอย่าสมัครกับเขานะดิฉันเตือนไว้ก่อนนะคะอ่ะโอเคแหมพอพูดถึงพวกมิตรเนี่ยนะมันก็ยังอาศัยช่องทางต่างๆเหล่านี้ในเรื่องของการหลอกล่อหลอกลวงอย่างเมื่อวานเล่าให้ฟังนะเรื่องของromance scam ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ที่มันแบบโอ้โหก้าวไปไกลบางคนบอกโอ้มาหลอกให้รักไม่ใช่คนนะเป็น AI เดี๋ยวนี้ใช้ AI หลอกแล้วก็หลอกได้ง่ายด้วยตกเหยื่อได้อ่ะคุณผู้ฟังแปลกประหลาดมากนะสำหรับบางท่านที่หลงก็ว่าไม่ได้นะบางทีพูดคุยกันไปนานๆมันก็หลงเชื่อแล้วมันก็เกิดเป็นความผูกพันอย่างที่บอกอ่ะมันต้องระวังตัวมีสติเยอะๆนะคะในเรื่องของมิจฉาชีพเนี่ยตอนนี้เริ่มมาอีกแล้วนะเริ่มเยอะอีกแล้วไม่รู้จะบอกว่าอะไรดีถามว่าเริ่มเยอะก็มันเหมือนกลับมาเขาเรียกว่ากลับมาไหมเหมือนกลับมาระบาดเหรอน่าจะมีเพิ่มเติมมากขึ้นนะว่าอย่างนั้นเถอะนะคะรู้สึกว่าได้ข่าวแบบนี้ในทุกๆวันแล้วก็มีไม่เว้นแต่ละวันว่าอย่างนั้นนะมาในรูปแบบต่างๆนี่ล่าสุดนี่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางเขาก็เก่งนะคะล่าสุดเนี่ยมีการจับกุมได้นะคะจับกุมได้โดยเป็นการจับกุมผู้ต้องหานะคะชื่อนายสมภพอายุ21ปีค่ะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาแล้วก็ศาลจังหวัดลำพูนรวมแล้ว3หมายจับด้วยกันในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จนะคะมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากของตนนะคะก็คือเป็นเจ้าของบัญชีม้านั่นแหละโดยทางเจ้าหน้าที่ค่ะสามารถจับกุมตัวได้ที่บริเวณช่องทางธรรมชาติชายแดนอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วอันนี้เขาถือว่าก็รวบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติหลอกนะคะมีการหลอกเป็นตำรวจนะหลอกดูดินะไปหลอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นตำรวจนะอ้างว่าเหยื่อเนี่ยพัวพันกับคดีต่างๆแล้วก็ขู่ให้โอนเงินนะคะซึ่งอันนี้ต้องบอกเลยว่ามันสืบเนื่องมาจากเมื่อปลายปี2566ค่ะที่กลุ่มกระบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยได้ใช้หมายเลขโทรศัพท์จากต่างประเทศโทรติดต่อผู้เสียหายโดยมีการใช้วิธีเป็นวิดีโอคอลค่ะเพื่อสวมรอยแสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหลอกลวงนะว่าบัญชีธนาคารของผู้เสียหายเนี่ยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางกฎหมายพร้อมทั้งข่มขู่ให้ผู้เสียหายเนี่ยทำการโอนเงินนะคะให้โอนเงินมาเพื่อทำการตรวจสอบบัญชีจนกระทั่งผู้เสียหายเนี่ยเกิดความหลงเชื่อแล้วก็มีการโอนเงินไปจำนวนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าสำหรับเคสนี้นะมีการโอนเงินไป19ครั้งรวมมูลค่าความเสียหายเป็นเงินทั้งสิ้น 927,982 บาทค่ะก่อนที่เจ้าตัวเนี่ยจะรู้ตัวว่าถูกหลอกนี่คือโอนไป19ครั้งแล้วนะหลังจากนั้นก็คงเอะใจว่าเอ้ยสงสัยถูกหลอกแล้วแหละก็เลยไปแจ้งความร้องทุกข์ผ่านศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์นะคะแล้วก็ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการสืบสวนสอบสวนจนพบว่าคดีดังกล่าวเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านเข้าข่ายเป็นองค์อาชญากรรมข้ามชาติซึ่งตั้งฐานปฏิบัติการในต่างประเทศค่ะโดยมีชายชาวจีนเป็นผู้ควบคุมสั่งการแล้วก็มีคนไทยเนี่ยเป็นหัวหน้าคอยดูแลมอบหมายงานก่อนนี้นะคะตำรวจเขาก็ได้มีการเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายเข้าค้น9จุดทั่วประเทศแล้วก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาร่วมขบวนการไปแล้วจำนวน12รายพร้อมกับตรวจยึดของกลางนะคะเป็นโทรศัพท์มือถือและบัญชีธนาคารจำนวนมากค่ะ จากการสอบสวนขยายผลหนึ่งในผู้ต้องหาก็ได้ให้การยืนยันว่านายสมภพเนี่ยเป็นพนักงาน call center แล้วก็เป็นผู้ชักชวนให้ตนไปทำงานกับขบวนการดังกล่าวเจ้าหน้าที่ก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับนะคะจนกระทั่งสายลับสายลับแจ้งว่านายสมภพเนี่ยกำลังจะลักลอบเดินทางกลับเข้าประเทศไทยใช้ช่องทางธรรมชาตินะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำกำลังลงพื้นที่ไปเฝ้าสังเกตการค่ะแล้วก็สามารถจับกุมตัวเอาไว้ได้ในที่สุดนะคะก่อนที่จะนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนนะคะเพื่อที่ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปก็เบื้องต้นเนี่ยผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาค่ะโดยให้การว่ามีชาวจีนมาขอบัญชีไปใช้ในการกดเงินโดยให้สแกนใบหน้าผ่านทางโทรศัพท์มือถือนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าการปฏิบัติงานครั้งนี้เนี่ยทำให้เจ้าหน้าที่นะคะสามารถรวบแก๊ง call center ข้ามชาติได้นะคะก็เป็นการขยายผลจากปี2566นะคือเขาก็ทำมาอย่างต่อเนื่องแล้วนี่ก็ล่าสุดจะเดินทางกลับเข้าประเทศก็เลยโดนจับซะเลยนะคะโอ้อายุ21ปีเองอะอายุยังน้อยอยู่เลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ฉันบอกว่าตอนนี้มันก็เริ่มกลับมานะในเรื่องของมิตรฉะนั้นต้องระวังตัวให้ดีถ้าเขายิ่งมาหลอกนะมีการโอนเงินแต่อันนี้ไม่เข้าใจเคสนี้19ครั้งนะถึงได้เอะใจว่าตัวเองน่าจะถูกหลอกนี่ก็นานเหมือนกันนะเงินนี่หลักแสนเกือบล้านนะคะโอ้อ่ะก็ถือว่าตำรวจนี่ทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีจับได้อีก1คนนะคะแล้วก็ขยายผลได้ต่อไปด้วยนี่ก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะย้ำกันเยอะๆบ่อยๆว่าในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ก็ไม่อยากจะให้คุณผู้ฟังนะไปหลงเชื่อหลงกลอะไรกับเรื่องราวเหล่านี้ซึ่งมันยังเกิดขึ้นทุกวันอย่างที่ดิฉันบอกอ่ะมันยังมีอยู่ฉะนั้นก็อยากจะเตือนบ่อยๆถ้าเตือนกันได้นะคะเพราะไม่อยากให้เกิดความเสียหายนะเอามาเล่าให้ฟังช่วงเวลา3ทุ่มกว่าๆแบบนี้นะคะเอามาดูเรื่องอื่นกันต่อนะมีเรื่องของการเดินทางเพิ่มเติมอีก1เรื่องนะคะนะเวลานี้เห็นบอกว่ามีรถจอดเสียอยู่คุณปิติพงษ์แจ้งมาว่าบนถนนซ่อมสร้างนะคะมีรถเนี่ยไปจอดเสียอยู่ตรงกลางสะพานข้ามแยกบางครูวัดเป็นรถบรรทุก18ล้อนะคะในฝั่งขาออกนะไปจอดอยู่กลางสะพานเลยกลางสะพานข้ามแยกโอ้ตายแล้วนะคะรถใหญ่ด้วยนะเป็นรถ18ล้อรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นะคะช่องซ้ายนะคะอยู่ในช่องซ้ายของสะพานข้ามแยกบางขูวัดใครใช้เส้นทางตรงนี้ก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะรถเนี่ยยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะมันมีอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถยังใช้เดินทางได้แต่ต้องระวังนะเผื่อใครขึ้นมาบนสะพานนะคะไม่ได้ดูก็จะวิ่งซ้ายเป็นประจำอะไรแบบนี้รถมันจอดเสียอยู่1คันนะคะรถจอดเสียอยู่นะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าไม่เป็นปัญหาเลยค่ะนะคะยังเคลื่อนตัวตามกันได้ดีค่ะคุณกัญญารัตน์คุณกัญญารัตน์บอกว่าใช้ถนนประดิษฐ์มนุธรรมนะช่วงซอยวชิรพลบนถนนรามอินทรานะไปจนถึงนวลจันทร์ตอนนี้ยังใช้การได้ดีเคลื่อนตัวตามกันได้ฟังกลับกันก็ใช้ได้ดีนะคะก็คือดีทั้งเข้าและออกแหละเดินทางได้สบายเลยแต่ตรงบริเวณที่เลยจากตลาดนัดเรียบด่วนโอ้ดิฉันไม่เคยไปเที่ยวเลยนะไม่รู้ว่าของกินเยอะไหมเนี่ยตลาดนัดเรียบด่วนเขาบอกว่าเลยไปเล็กน้อยนะคะพบสุนัขตัวใหญ่สีน้ำตาลนะวิ่งอยู่ตรงนั้นนะคะก็เกรงว่าเดี๋ยวจะเกิดอันตรายกับผู้ใช้รถใช้ถนนได้ก็เลยฝากเตือนมาให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยไม่รู้น้องหมาตัวนี้จะวิ่งไปไหนนะตัวใหญ่เลยสีน้ำตาลนะคะวิ่งอยู่บนฟุตบาทตรงบริเวณแถวๆเลยตลาดนัดเรียบด่วนมานะคะขอบคุณข้อมูลจากคุณกัญญารัตน์ด้วยนะที่แจ้งมาให้เราได้ทราบแล้วก็ฝากเตือนเพื่อนสมาชิกในเรื่องของการเดินทางเพิ่มความระมัดระวังนะคะเพราะตอนนี้รถใช้กันได้ดีเคลื่อนตัวตามกันได้นะสำหรับจุดที่คุณกัญญารัตน์แจ้งมาก็คือเส้นประดิษฐ์มนุธรรมนะคะขอบคุณข้อมูลมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันก่อนดีกว่านะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อนะคะอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะอยู่เป็นเพื่อนดิฉันก่อนพักครู่เดียวค่ะ
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อ ร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: ยันไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Notให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

บางท่านบอกว่ากำลังฟังเพลงเพลินเลยนะกลับมาก่อนนะกลับไปอยู่กับฐานุตาก่อนมาดูข้อมูลเพิ่มเติมกันค่ะในช่วง3 ทุ่มกว่าๆแบบนี้นะคะนอกจากเรื่องของสภาพการจราจรเราพูดคุยในเรื่องของฝนฟ้าอากาศไปด้วยใช่ไหมระหว่างในพื้นที่ต่างๆที่เกิดฝนตกนะคะช่วงระยะเวลานี้นี่ก็พรุ่งนี้เข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วฝนก็เริ่มลงมาตั้งแต่วันพืชมงคลใช่ไหมคะบางพื้นที่เนี่ยก็ตกหนักอย่างเช่นเพชรบูรณ์นะคะในหลายๆอำเภอไม่ว่าจะเป็นอำเภอเมืองอำเภอวังโป่งอันนี้ก็ส่งกำลังใจให้กับผู้คนในพื้นที่ด้วยนะคะก็อยากจะให้ดูแลตัวเองให้ดีนะเคลื่อนย้ายของแล้วก็ออกจากจุดที่มีความเสี่ยงนะคะให้ไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนนะเพราะว่าทางปภ.จังหวัดเองเนี่ยเขาก็มีการแจ้งเตือนอยู่ตลอดเวลารวมไปถึงบางพื้นที่นะคะเมื่อเวลาฝนตกลงมาเนี่ยโอ้โหคึกคักกันเลยทีเดียวไปดูทางภาคเหนือของไทยกันหน่อยค่ะแวะไปที่เชียงใหม่นะคะขึ้นเหนือกับเจ้าไปดูเชียงใหม่กันฝนมาเขาบอกว่าฝนมาแล้วแมงมันก็มาอันนี้เป็นวิถีคนเหนือวิถีคนเมืองเชียงใหม่ค่ะในช่วงคืนนี้นะช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาประมาณสัก2 ทุ่มครึ่งเนี่ยค่ะชาวบ้านในพื้นที่บนฟ้าห้ามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เขาก็ถืออุปกรณ์ออกจากบ้านไปมีอะไรบ้างมีเทียนไขนะคะมีขวดเอาไปทำอะไรเดินออกไปตามริมถนนค่ะคุณผู้ฟังพอจะนึกภาพออกไหมอุปกรณ์พร้อมนะอาวุธครบมืออาวุธที่ว่านี่เป็นเทียนนะเป็นเทียนเป็นขวดออกจากบ้านไปตามริมถนนไปดูพุ่มไม้ไปดูพุ่มหญ้าลานดินไปเก็บแมงมันนะคะแมงมันเนี่ยมันออกเขาบอกว่ามันจะบินออกมาจากรูหลังฝนตกนะในช่วงเวลาค่ำๆแบบนี้แหละมันจะเริ่มออกช่วงพลบค่ำเนี่ยมันจะมาแล้วชาวบ้านนะคะโดยเฉพาะคนเหนือเขาบอกว่าแมงมันเนี่ยถือว่าเป็นอาหารพื้นบ้านตามฤดูกาลที่หากินได้ยากค่ะโดยชาวบ้านเขามีความเชื่อแล้วก็สังเกตกันมาว่าหลังฝนแรกของฤดูหรือว่าหลังฝนตกอบอ้าวแมลงมันหรือแมงมันพวกนี้ก็จะออกจากรูใต้ดินนะมันจะขึ้นมาผสมพันธุ์คุณผู้ฟังหลังจากนั้นเนี่ยหลายๆคนนะคะที่เขารอเวลานี้ในแต่ละปีมันก็จะมีสักครั้งนึงเนี่ยนะเขาก็จะเอาอุปกรณ์ออกไปตามเก็บเอาไปทำอะไรอะแมงมันดิฉันก็ไม่เคยรับประทานเขาบอกว่าเอาไปคั่วเกลือเอาไปตำน้ำพริกแล้วก็ไปทอดกินกับข้าวเหนียวร้อนๆนะขณะที่บางบ้านเขาบอกว่าเอาไปขายเป็นรายได้เสริมค่ะเพราะว่าแมงมันเนี่ยถือเป็นของกินพื้นบ้านราคาสูงนะเขาบอกว่าราคาค่อนข้างสูงปีนึงเนี่ยมันมีไม่กี่ครั้งนะคะก็ถือว่าหายากอ่ะเป็นของหายากของเขานะว่าอย่างนี้เถอะนะคะปีนึงก็ต้องรอนะรอฝนแรกเนี่ยมันก็จะออกมาอันนี้เป็นภาพบรรยากาศนะคะสนุกสนานคลึกคลื้นเลยวันนี้นะ2 ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปวิถีชีวิตแบบล้านนานะคะออกไปหาแมงมันกันนะคะเขาบอกว่าได้เวลาออกหาแมงมันเนื้อเจ้าใครเคยมีบรรยากาศแบบนี้บ้างคะถ้าลักษณะคล้ายๆกันนะดิฉันนึกไปถึงไปการไปส่องกบอ่ะแต่อันนี้ไม่ใช่เขาไปหาแมงมันนะคะมีราคาด้วยนะราคาค่อนข้างดีถ้าใครสามารถเก็บได้เยอะๆแล้วเอาไปขายอันนี้เขาบอกว่าราคาขายเนี่ยอยากทราบไหมว่าราคาเท่าไหร่ราคาสูงมากจริงๆเห็นราคาดิฉันตกใจเลยอ่ะไม่คิดว่าจะราคาขนาดนี้แรงมากนะคะตามฤดูกาลเนี่ยราคาพุ่งขึ้นไปกิโลปีที่แล้วนะบอกว่าราคากิโลละ500 บาท500 บาทก่อนหน้านั้นในปี2567เขาก็มีนะสถิติแมงมันที่เขาขายได้ปีละครั้งที่จังหวัดพะเยานะก็ภาคเหนือเหมือนกันนะเขาขายกันที่กิโลกรัมละ 3,000 บาทค่ะคุณผู้ฟังตายแล้วโอ้โหราคาแรงจริงนะสำหรับในช่วงปีนี้นะคะปีนี้เห็นบอกว่าจะอยู่ที่ราคาประมาณ 1,300 ถึง 2,000 บาทต่อกิโลกรัมโอ้ราคาเดี๋ยวก่อนพอบอกว่ากิโลกรัมเราจะต้องเก็บได้เท่าไหร่มันถึงจะได้กิโลหนึ่งน่าจะต้องถุงใหญ่มากๆนะเพราะแมงมันตัวกระจิ๊ดลิดเดียวนะคะโอ้แต่ราคาแรงมากอะราคาเป็นพันอะอันนี้ก็เป็นวิถีนะคะวิถีชีวิตหลังฝนฟ้าตกนะคะช่วงที่ฝนก็ถือว่าที่เชียงใหม่ยังไม่ตกหนักนะช่วงนี้ก็มีฝนลงประปรายเปาะแปะเปาะแปะยังไม่น่าเป็นห่วงเท่ากับเพชรบูรณ์นะเพชรบูรณ์นี่น่ากลัวมากเลยน้ำแบบมาแรงมากนะคะน้ำจากทางยอดเขาอะนะน
ในพื้นที่ที่บอกไปนะคะมันมาแต่เช้ามืดเลยนะซึ่งค่อนข้างน่ากลัวเลยทีเดียวส่วนเชียงใหม่นี่ยังบันเทิงกันอยู่นะคะต้องขอบคุณภาพจากทางเพจเสพข่าวเชียงใหม่ด้วยนะที่เขาไปทำข่าวมานะคะถือว่าเป็นข่าวชาวบ้านบ้างละกันเอามาเล่าให้ฟังนะในช่วงฤดูกาลที่กำลังจะเข้ามาก็คือฤดูฝนนะคะพูดถึงฝนมันตกหนักก็จริงนะบางพื้นที่ก็ตกไม่หนักแต่ว่าคุณอย่าคิดว่าในประเทศไทยจะตกหนักอยู่ที่เดียวนะต่างประเทศก็ฝนตกน่ากลัวเหมือนกันนะคะอย่างเช่นที่อินเดียเนี่ยก่อนหน้านี้สักเมื่อวานนะเมื่อวานนี้นะวันที่13นะคะวันที่13พฤษภาคมอินเดียเองเนี่ยฝนฟ้าตกหนักมากมีพายุฝนลูกเห็บตกนะคะแล้วมันพัดถล่มพื้นที่หนึ่งซึ่งเราจะได้ยินชื่อนี้อยู่บ่อยๆในเรื่องของอุทกภัยนะคะวาตภัยนะคะแล้วนี่ก็เรื่องของฝนมาในรัฐอุตรประเทศนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรัฐที่มีประชากรมากที่สุดของอินเดียเมื่อวานนี้เองนะทั้งลมแรงพายุฝนปรากฏว่าต้นไม้เนี่ยมันโค่นล้มเป็นจำนวนมากเลยค่ะเสาไฟล้มป้ายโฆษณาพัดปลิวว่อนเลยนะคะถือว่าเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะเราจะเห็นได้เลยว่าช่วงพายุฤดูฝนมันเข้ามาถึงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่เล่นๆเหมือนกันนะพอๆกับพายุฤดูร้อนเลยนะคะแล้วก็อินเดียเนี่ยมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เนี่ยกว่า100คนเขาบอกอยู่ที่ประมาณ104คนอันนี้คือที่เขาสามารถเช็คได้นะก็เลยไม่รู้ว่าอาจจะมีมากกว่านี้หรือเปล่านะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่รัฐอุตรประเทศค่ะอันนี้เป็นประเทศอินเดียนะส่วนอีกประเทศนึงที่ดิฉันไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องของฝนฟ้าคะนองหรือฝนตกหนักนั่นก็คือประเทศญี่ปุ่นค่ะพอพูดถึงประเทศญี่ปุ่นเราจะมีภาพจำในหัวเลยนะว่าจะต้องมีหิมะขาวโพลนสวยงามปรากฏว่าไม่ใช่เลยนะอันนี้ที่เห็นนี่ไม่ใช่หิมะนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังถ้าใครไม่เห็นภาพก็เปิด YouTube ของเรานะคะในช่อง JS100 Radio Official ดูตามไปได้เลยที่เห็นนี่ไม่ใช่หิมะแต่อย่างใดมันคือลูกเห็บนะคะเขาบอกว่าที่ญี่ปุ่นที่คานางาวะโยโกฮาม่าในเขตโตสึกะบริเวณแถวแถวหน้าสถานีอิกาชิโตสึกะนะคะเกิดเรื่องของฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกหนักมากจนมีลูกเห็บตกขนาดนี้เลยนะคะลูกเห็บตกขาวโพลนไปหมดซึ่งถือว่าเป็นภาพที่แปลกตามากๆเลยธรรมดาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าญี่ปุ่นจะต้องมีแต่หิมะแต่ปรากฏว่าไม่ใช่นะมีพายุฝนฟ้าคะนองนะคะไม่รู้ว่าโลกเกิดอะไรขึ้นบ้างมันเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะทีเดียวนะก็เลยเก็บภาพมาให้ดูว่าไม่ใช่เฉพาะแต่ของเราประเทศไทยนะที่ต้องรับมือกับสภาพอากาศที่มันแปรเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปนะคะญี่ปุ่นเองก็มีพายุฝนฟ้าคะนองแบบนี้ในช่วงเวลาใกล้ๆกันกับเราแบบนี้เหมือนกันนะก็เกิดเหตุขึ้นก็เลยเก็บภาพนี้มาให้ได้ดูเป็นบรรยากาศที่ประเทศญี่ปุ่นล่าสุดเลยนะคะที่โยโกฮาม่านะทิ้งท้ายช่วงปลายชั่วโมงนี้ด้วยภาพจากประเทศญี่ปุ่นนะคะก่อนที่เราจะไปพักกันเรากลับมาดูกันในเรื่องของการเดินทางกันต่อกลับมาประเทศไทยกันก่อนนะไหนๆก็ไปญี่ปุ่นมาสักพักแล้วกลับมาประเทศไทยนิดหนึ่งนะคะมาดูเรื่องราวต่อเนื่องก่อนหน้านี้เล่าให้คุณผู้ฟังใช่ไหมเรื่องของอุ้ยหายไปไหนละกรณีที่มันเกิดการเผายางรถยนต์นะคะยางรถยนต์ที่คลองหลวงนะคะในซอยบงกต6ที่ตำบลคลอง2อำเภอคลองหลวงนะก็ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ไปควบคุมแล้วก็ดูแลตรงนี้เพิ่มเติมนะคะรู้สึกว่าไม่มีแสงไฟแล้วนะไม่มีแสงไฟแล้วนะคะก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันไหม้ได้ยังไงอ่ะเพราะว่ามันเป็นกองยางรถยนต์ที่อยู่ภายในซอยบงกต6นะคะทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะก็หลายหน่วยเลยก็มาช่วยกันนะมาช่วยกันดูแลตรงนี้อยู่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลถึงแม้ว่าจะมีฝนตกแต่ก็ยังมีแสงเพลิงเกิดขึ้นได้นะคะฉะนั้นถ้าใครพบเห็นเหตุหรือว่าไปเจอเรื่องของเพลิงไหม้ในพื้นที่รกร้างนะคะหรือว่าไม่มีเจ้าของเนี่ย
ก็ช่วยแจ้งจสร.ก็ได้นะเราจะได้ประสานเจ้าหน้าที่ให้เขาไปช่วยดูแลมันจะได้ไม่ลุกลามไปยังพื้นที่อื่นๆนะคะฝากไว้ด้วยแล้วกัน1137กับอีกหนึ่งหมายเลขคือดอกจัน1808ค่ะเดี๋ยวพักตรงนี้ก่อนดีกว่านะพักกันแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 22:00 นกับอิทธนินบุญประเสริฐครับเอกนิติยืนยันพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทจำเป็นต่อการรับมือกับวิกฤตปากท้องประชาชนสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
7: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำการออกพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนไม่มีเอื้อในทุนคุณยวัฒิดาผู้คำนวณในงานครับ
9: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังยืนยันว่าการออกพระราชกำหนดหรือพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเป็นเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพราะวันนี้ต้องยอมรับว่าเกิดวิกฤตพลังงานครั้งใหญ่ที่ทั่วโลกไม่ควรมองข้ามส่วนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานขออย่ามองแยกการช่วยเหลือเป็นอย่างละ 200,000 บาทแต่ให้เป็นการช่วยเหลือทั้งหมดทั้งการเยียวยาประชาชนการทำเรื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานด้วยยิงนกทีเดียวได้2ตัววันนี้หากปล่อยไปจะกระทบกับภาคธุรกิจคนอาจจะตกงานเพราะค่าต้นทุนสูงกำไรลดลงหรือบางคนขาดทุนโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กการที่ออกพรก.กู้เงินออกมาคือการช่วยบรรเทาผลกระทบและจะทำให้แข็งแรงมากขึ้นอย่างไรก็ตามนายเอกนิติระบุด้วยว่าฝ่ายค้าน

0: ถึงครอบครัวอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังได้หารือแนวทางรองรับกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่โดยเปิดทางเลือกทั้งการรับเงินเยียวยาการรับบำนาญพิเศษการบรรจุกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งที่เหมาะสมรวมถึงการช่วยเหลือด้านอาชีพและคุณภาพชีวิตในระยะยาวทั้งนี้กระทรวงกลาโหมยืนยันว่าการดูแลกำลังพลและครอบครัวจะต้องไม่เป็นเพียงมาตรการเฉพาะหน้าแต่ต้องเป็นการดูแลอย่างต่อเนื่องครอบคลุมและสมเกียรติธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
1: สร้างจิตสำนึกฝึกขับขี่อย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุในเครือกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.อิทธนินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ณที่นี่คือระบบนิเวศที่ซับซ้อนและมหัศจรรย์ยิ่งของป่าชายเลนไม้โกงกางไม้เด่นประจำถิ่นมีกลวิธีพิเศษในการขยายพันธุ์และรากระยงระยางนี้เองที่ช่วยยึดดินทำให้สามารถยืนต้นเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันคลื่นลมในขณะที่เศษใบไม้ร่วงลงบนดินโคลนทับถมกลายเป็นแร่ธาตุอาหารส่งผลให้ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารของสรรพชีวิตที่พึ่งพาอาศัยกันตามการขึ้นลงของน้ำทะเลยามน้ำลงพื้นดินเลนก็กลายเป็นลานบ้านที่สังสรรค์และหาอาหารของบรรดาเจ้าถิ่นรูปรักษ์ต่างๆเช่นปูก้ามดาบปลาตีนนกจนถึงลิงแสมและเวลาน้ำขึ้นก็มาถึงกิจกรรมบนพื้นเลนยุติลงฝูงลูกกุ้งลูกปลานับ10สายพันธุ์ก็ว่ายตามกระแสน้ำเข้ามาหาอาหารเลี้ยงตัวเองเติบโตและแพร่พันธุ์เป็นวงจรการดำรงชีวิตณผืนป่าแห่งนี้อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนไปใช้ประโยชน์อื่นๆเช่นการทำนากุ้งการขยายของเมืองทำให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรมและมีพื้นที่ลดลงอย่างรวดเร็วปัจจุบันเหลือป่าที่สมบูรณ์อยู่เพียงไม่กี่แสนไร่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยสภาวะวิกฤตของป่าชายเลนเป็นอย่างยิ่งจึงทรงงานปกป้องฟื้นฟูป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อมดังเช่นการพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตและฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกรักถิ่นให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกระบี่และพังงาซึ่งเป็นถิ่นที่มีป่าชายเลนมากที่สุดจนถึงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งด้วยการสร้างปะการังเทียมที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวนอุทยานปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2517โดยเริ่มต้นเป็นโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงสนับสนุนการปลูกต้นโกงกางบริเวณชายทะเลปากน้ำปราณบุรีต่อมาได้มีพระราชดำริอย่างต่อเนื่องในการฟื้นฟูและรักษาป่าชายเลนในพื้นที่ดังกล่าว

0: ปัจจุบันวนอุทยานปราณบุรีแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งธรรมชาติศึกษาป่าชายเลแล้วระบบนิเวศ ที่สมบูรณ์ได้ฟื้นคืนมาให้สรรพชีวิตและชุมชนชาวประมงได้อาศัยพึ่งพากันอีกครั้ง
1: ก่อนเนี่ยมีตะโตหมดเลยเนี่ยเขาตัดหมดแหละหุ่นตัดหมดตัดไปเผาถ่านมั่งอะไรมั่งไปทำบ้านกันมั่งต้นไม้ถ้าตายก็หอยก็ไม่เกิดแล้วตามรากตามอะไรนะก็ไม่มีหอยที่จะเกิดพอมีโครงการมาก็หอยก็เกิดเยอะมากตามร่องคลองนี่นะหอยทั้งนั้นเลยเราก็หาหอยตกปลาหากงมกุ้งกินกันอยู่แบบนี้แหละก็มีกินเราไม่เป็นหนี้เป็นสินเขาอะไรแบบนี้นะก็สบายใจ

ความสำเร็จของการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนณวรรณอุทยานปราณบุรีและอีกหลายพื้นที่ในภาคใต้เป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จผลของการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่สำคัญทรงเป็นหลักให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ยึดเหนี่ยวเพื่อร่วมกันสร้างมหัศจรรย์แห่งชีวิตครั้งสำคัญนั่นคือการพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนให้กลับมาเป็นคลังอาหารที่ยิ่งใหญ่ในท้องทะเลไทย

กลับมาติดตามกันต่อในช่วงเวลานี้นะคะ4ทุ่มกับอีก18นาทีค่ะมี1เรื่องนะเอามาเล่าให้คุณฟังได้ทราบกันเชื่อว่าหลายท่านคงติดตามข่าวนี้กันอยู่นะคะในกรณีเรื่องของเสียงที่คล้ายระเบิดบริเวณพื้นที่ด้านหน้านะคะวางแนวกำลังฐานปฏิบัติการตามาเรียนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะประมาณช่วงต้นชั่วโมงเนี่ยแหละค่ะทางกองทัพภาคที่2ก็ได้มีการโพสต์ชี้แจงนะคะผ่านทางหน้าเพจ Facebook ของกองทัพภาคที่2บอกว่าชี้แจงเรื่องเหตุเสียงคล้ายระเบิดบริเวณด้านหน้าแนววางกำลังฐานปฏิบัติการตามาเรีย1นะคะช่วงเวลา18:25 น.ของวันนี้นะคะกำลังพลประจำฐานได้ยินเสียงคล้ายระเบิดขนาดเล็กจากพื้นที่ป่าทึบด้านหน้าแนววางกำลังห่างออกไปประมาณ200เมตรนะคะก็ได้มีการประสานงานกับทางผู้บังคับบัญชาทั้ง2ฝ่ายแล้วก็ได้ประสานงานร่วมกันเพื่อมีการสอบถามแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะกำลังพลทุกนายปลอดภัยนะคะแล้วก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพร้อมอยู่เสมอสถานการณ์นะคะทั้งสองฝ่ายก็ได้ยืนยันตรงกันว่าสถานการณ์ปกติไม่มีการปะทะไม่มีการยิงตอบโต้ในพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนนะคะอย่าตื่นตระหนกติดตามข้อมูลจากสื่อทางราชการเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนและข่าวปลอมค่ะอันนี้เป็นการชี้แจงนะคะผ่านทางหน้าเพจ Facebook ของทางกองทัพภาคที่2นะคะที่เพิ่งชี้แจงออกมาเมื่อสักครู่นี้นะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้น่าเชื่อถือนะคะจะเป็นการดีที่สุดนะมันจะได้ไม่ทำให้ เราเกิดความตกใจนะคะอย่างทางหน้าเพจของกองทัพ บกทันกระแสเขาก็มีการชี้แจงเหมือนกันบอกว่าปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ปกติไม่มีการปะทะนะคะขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกและติดตามข้อมูลจากทางราชการค่ะก็เป็นการยืนยันนะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้สถานการณ์ยังปกติอยู่นะคะซึ่งความคืบหน้ากรณีนี้นะคะที่จากหลายๆที่นะมีกระแสข่าวนะออกมาบอกว่าเป็นทหารกัมพูชายิง M79 เข้ามานะคะที่ห้วยตามาเรียที่อำเภอกันทรารักษ์จังหวัดศรีสะเกษเนี่ยก็ปรากฏว่าหลังจากที่มีข่าวนะออกไปในโลกออนไลน์แบบนี้นะคะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ได้มีการเช็คข้อมูลนะสอบถามในเรื่องของการรายงานจากกำลังพลทุกฐานที่ปฏิบัติหน้าที่ว่าเป็นอย่างไรนะคะก็คือทุกนายก็ยังปลอดภัยดีไม่มีใครได้รับอันตรายแต่อย่างใดนะคะซึ่งทางเลขาธิการนายกรัฐมนตรีค่ะนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเองก็ได้มีการโพสต์เหมือนกันนะโพสต์ข้อความผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียค่ะชี้แจงแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอกันทรารักษ์นะคะโดยนางสาวไตรสุรีค่ะได้ระบุข้อความยืนยันว่าสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงเป็นปกติไม่มีการสู้รบใดๆเกิดขึ้นพร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่บ้านเรานั่นก็คือที่กันทรารักษ์นะว่าอย่าตื่นตระหนกแล้วก็ไม่มีความจำเป็นต้องเก็บข้าวของเพื่อเตรียมอพยพตามที่มีกระแสข่าวลือออกไปก่อนหน้านี้นะคะทั้งนี้เองค่ะทางนางสาวไตรสุรีก็ย้ำว่าหากมีเหตุการณ์ที่หรือสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามเนี่ยทางหน่วยงานภาครัฐรวมถึงเครือข่ายเฝ้าฝ่ายปกครองนะคะทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะมีการดำเนินการแจ้งข้อมูลให้กับประชาชนในทันทีนะคะแจ้งในทันทีอย่างเร่งด่วนฉะนั้นตรงนี้ก็อยากให้รับฟังแล้วก็แชร์ข่าวสารที่มาจากหน่วยงานของรัฐเท่านั้นนะคะนางสาวไตรสุรีระบุทิ้งท้ายค่ะเพื่อป้องกันความสับสนจากการแพร่กระจายของข่าวปลอมหรือที่เรียกว่าเฟกนิวนะที่มันอาจจะสร้างความปั่นป่วนให้กับสังคมก็เลยอยากจะให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐนะคะอันนี้ย้ำว่าตอนนี้เนี่ยคือสถานการณ์ก็ยังเรียกว่าปกตินะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการสู้รบการปะทะอะไรกันเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นไม่อยากให้ตกใจนะเชื่อว่าพี่น้องอำเภอกันทรารักษ์เองเนี่ยก็เข้าใจแหละว่าอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะรู้สึกมากกว่าเราที่อยู่พื้นที่ห่างไกลนะเวลามันเกิดเหตุอะไรเขาก็อาจจะมีการเตรียมพร้อมแต่ทางที่ดีอยากให้ติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะแล้วก็อาจจะต้องฟังประกาศจากทางผู้ใหญ่บ้านนะหรือว่าทาง
เจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะได้ทราบข่าวที่ถูกต้องนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไปติดตามข่าวจากสื่อต่างๆมันเยอะจริงๆตอนนี้มันคือทุกคนรับข้อมูลข่าวสารหลั่งไหลนะคะในโลกออนไลน์เนี่ยหูเยอะมากก็ไม่รู้จะเชื่ออะไรดีไม่รู้อะไรถูกอะไรผิดนะคะฉะนั้นอาจจะยากนิดนึงนะไม่รู้จะคัดกรองยังไงก็ติดตามจากหน่วยงานภาครัฐละกันนะคะอันนี้น่าจะถูกต้องที่สุดนะอาจจะดีที่สุดที่เราจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่มันอาจจะไม่ทำให้เราตกใจเกินไปนะก็ฝากไว้ด้วยนะคะแต่ว่าถ้ามันมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงหรือว่ามีเรื่องราวหรือสถานการณ์เร่งด่วนยังไงเดี๋ยวจสร้อยจะรีบรายงานเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าตอนนี้เรื่องของพื้นที่ตรงบริเวณนั้นคือปกตินะไม่ได้มีเหตุการณ์ที่น่าตกใจแต่อย่างใดนะคะอันนี้ทางกองทัพภาคที่2เขาก็ได้มีการชี้แจงออกมาแล้วนะคะก็ติดตามจากข้อมูลจากหน่วยงานทหารนี่แหละนะดิฉันว่าน่าจะครบถ้วนแล้วก็ถูกต้องที่สุดเนาะพูดถึงเรื่องของชายแดนนะคะเรื่องในพื้นที่ทางชายแดนเนี่ยเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็คงเขาเรียกอะไรนะอยากทราบถึงเรื่องของความก้าวหน้านะความก้าวหน้าในการจัดทำตัวกำแพงแนวกำแพงนะคะหรือว่าตัวที่แบ่งแยกพื้นที่นะก็ตอนนี้เขาก็มีความคืบหน้านะถ้าเหมือนจำไม่ผิดเนี่ยก็เริ่มดำเนินการไปแล้วนะคะเริ่มดำเนินการไปแล้วแต่ทีนี้เนี่ยจะได้มากน้อยแค่ไหนแล้วเราก็ต้องให้ทางเจ้าหน้าที่เขาได้มีโอกาสทำงานก่อนนะบางคนบอกมันไม่ทันใจอยากจะให้เสร็จเร็วๆนะคะอยากให้มันเกิดกำแพงกั้นขึ้นมาให้มันเสร็จเรียบร้อยโอดิชันก็อยากได้แบบนั้นเหมือนกันนะอยากได้แบบคุณเหมือนกันนั่นแหละนะแต่ว่าณเวลานี้เนี่ยมันก็ต้องใจเย็นนิดนึงให้เจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสดำเนินการก่อนนะคะมาดูกันว่าเขาทำไปมากน้อยแค่ไหนกันแล้วดีกว่านะณตอนนี้เท่าที่ติดตามข้อมูลนะคะรู้สึกว่าในเรื่องของการดำเนินการเนี่ยไปแล้วนะทำแล้วนะมีการก่อกำแพงนะคะชายแดนไทยกัมพูชานะคะเริ่มจากในพื้นที่ตรงอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีนะคะก็คือเป็นจุดที่เริ่มทำกำแพงก่อนเลยนะไม่ใช่แค่เหมือนไม่ใช่โครงการที่เรียกว่าเป็นการก่อสร้างทั่วไปนะตรงนี้มันเหมือนเป็นสัญลักษณ์นะคะในเรื่องของการแสดงอธิปไตยของเราเหมือนกันนะเป็นการจัดการพื้นที่ของเรารั้วเนี่ยตอนนี้ที่ทำไปแล้วเนี่ยความยาวกว่า 1.3 กิโลเมตรนะคะบริเวณหลักเขต52 53 54นะคะเขาทำแล้วนะบางท่านบอกว่าไม่ได้ยินข่าวไม่รู้ทำตรงไหนทำแล้วค่ะนะคะในอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเนี่ยเริ่มทำแล้วนะคะเริ่มสร้างมาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะแม้ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะดูไม่เยอะไม่ยาวนะ 1.3 กิโลเมตรเนี่ยแต่ถือว่าในเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณสำคัญว่าไทยนะคะกำลังจัดการกับแนวชายแดนของตัวเองจัดระเบียบอีกครั้งเราจริงจังนะเราจริงจังไม่ใช่ว่ามาเล่นๆนะเราเริ่มให้ดูเลยว่าทำแล้วนะคะหลังจากที่ปัญหาชายแดนเนี่ยมันยืดเยื้อมานานนะทั้งเรื่องของการลักลอบข้ามแดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์ขบวนการค้ามนุษย์ยาเสพติดอาวุธผิดกฎหมาย

ัฐที่แสดงบทบาทในเรื่องของการควบคุมพื้นที่ชายแดนและตรงนี้น่าสนใจมากระหว่างที่มีการก่อสร้างนะกัมพูชานะคะมีการส่งทหารกัมพูชาบางส่วนเข้ามาสังเกตการค่ะแล้วก็เหมือนเดิมเลยเขาไม่ได้สังเกตการอย่างเดียวนะมาดูแบบดูร่ำด้อมมองๆแล้วก็มีการบันทึกภาพไปด้วยนะคะเราก็ดำเนินการไม่ได้ลุกล้ำพื้นที่ใครนะเราทำอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยเหมือนเรากั้นรั้วบ้านนะเราก็กั้นอยู่ในพื้นที่เรานะคะก็อ่ะตรงนี้ต้องรับรู้แล้วแหละว่าพื้นที่เธอกับฉันเนี่ยกำลังถูกแบ่งกันอย่างชัดเจนแล้วก็สิ้นเชิงนะคะหลังจากที่ MOU 44นะคะที่มีการยกเลิกกันไปแล้วก็ไทยก็เริ่มขยับเข้าสู่กรอบ UNCLOS นะคะในประเด็นข้อพิพาททางทะเลความสัมพันธ์ของไทยกัมพูชาวันนี้ก็เลยไม่ใช่แค่เรื่องของโต๊ะประชุมนะคะมันขยายลงมาสู่พื้นที่จริงมันมีการจัดการจริงๆเรียกว่าเป็นการเริ่มต้นค่ะกำแพงที่ก่อไป 1.3 กิโลเมตรเนี่ยเริ่มต้นนะคะเป็นเรื่องของการเริ่มหลังจากนี้เราจะได้เห็นเส้นเขตแดนของไทยที่กระจายอยู่เต็มพื้นที่จริงๆนะคะแสดงออกถึงความมั่นคงของเราด้วยก็เลยเอามาเล่าให้ฟังกันอีกทีหนึ่งนะเผื่อบางคนบอกเอ๊ะทำหรือยังทำหรือยังนะมีหรือยังมีหรือยังนะมีแล้วนะมีแล้วทำแล้วค่ะนะคะต้องค่อยๆทำกันไปนะก็ค่อยๆขยับกันไปนะก็ใช้เวลาหน่อยสำหรับพื้นที่บางจุดบางช่วงที่มันยังเป็นแนวที่อยู่ใกล้กับแนวที่มันอาจจะเกิดการสู้รบได้ตรงนั้นอาจจะยังทำไม่ได้นะคะก็ต้องอาจจะต้องรอเวลาให้มันสงบก่อนอันนี้ก็เลยให้ดูเบื้องต้นให้เรารู้สึกว่าเห็นอะไรบ้างนะพอดีฉันเห็นก็มีความรู้สึกว่าเริ่มแล้วนะคะฉะนั้นตรงนี้ส่งกำลังใจให้สำหรับคนที่ทำงานในพื้นที่ทุกท่านเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำลังพลต่างๆนะคะที่เป็นผู้เสียสละนะคะเสียสละทิ้งครอบครัวมาปฏิบัติการทำงานอยู่ตรงนี้นะคะมาอยู่ตามหน้าแนวชายแดนไทยกัมพูชาแล้วบางท่านนี่ก็เสียสละมากอะนะทั้งเสียสละทั้งชีวิตแล้วก็เสียสละทั้งอวัยวะในเรื่องของการดูแลปกป้องพื้นที่อธิปไตยให้กับพวกเราฉะนั้นเราส่งกำลังใจให้นะคะส่งกำลังใจให้แล้วก็ต้องขอบคุณมากๆเลยจริงๆนะที่ทำให้คนในพื้นที่นอนหลับแบบหลับสนิทได้นะคะเพราะว่าอุ่นใจตรงที่มีทหารเนี่ยไปช่วยดูแลในพื้นที่นะคะพูดเรื่องนี้ไปแล้วนะก็ทำให้นึกไปถึงเรื่องของกำลังพลนะที่ตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้รับเรื่องของการอนุมัติงบนะคะ452ล้านบาทไปเยียวยานะคะไปเยียวยากำลังพลแล้วเขาเห็นบอกว่ามีการมอบสิทธิบัตรทองฮีโร่ดูแลครอบครัวผู้เสียสละด้วยนะคะซึ่งถามว่า เรื่องนี้เนี่ยมีการเคาะกันออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อวันที่12ที่ผ่านมาเนาะที่ก่อนหน้านี้ก็ได้มีการรายงานกันไปนะคะว่าครม.เนี่ยเขาได้มีการเคาะออกมาแล้วเรื่องของการอนุมัติงบกลางปี2569ให้แก่กองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกแล้วก็กองทัพเรือนะคะรวมวงเงินเนี่ยอยู่ที่452ล้าน350,000บาทนะคะเพื่อที่จะไปบรรเทาแล้วก็เยียวยากำลังพลจำนวนทั้ง91รายที่ได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจจากเหตุการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาค่ะตรงนี้นะคะนอกจากจะมีเรื่องของการบรรเทาแล้วก็เยียวยาให้กับกำลังพลทั้ง91นายแล้วนะคะก็ยังมีการพิจารณาแนวทางในการดูแลครอบครัวข้าราชการทหารที่เขาเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ตรงบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน27รายค่ะโดยตรงนี้นะคะเขาบอกว่าจะให้สิทธิบัตรทองฮีโร่นะคะหรือ UC Hero สามารถใช้เป็นหลักนะคะเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ในขอบเขตเท่าเทียมสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการที่เคยได้รับอยู่เดิมนะคะจนกว่าผู้ที่มีสิทธิ์เนี่ยจะได้รับสิทธิ์อื่นตามกฎหมายในกรณีที่เป็นบุตรของผู้เสียชีวิตให้ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะค่ะก็ทางรัฐบาลเองเขาก็ตระหนักดีว่ากำลังพลแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนคือผู้เสียสละอย่างสูงสุดนะคะฉะนั้นการดูแลครอบครัวของผู้เสียชีวิตจึงไม่ใช่เพียงสวัสดิการแต่คือความรับผิดชอบของรัฐค่ะเพื่อส่งต่อความมั่นคงจากแนวหน้าสู่ความมั่นใจของครอบครัวที่อยู่ข้างหลังนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยครอบครัวก็ได้รับสิทธิ์นะในเรื่องของการ
รักษาพยาบาลเป็น

0: เป็นสิทธิเท่าเทียมกับข้าราชการที่ได้รับอยู่เดิมด้วยนะคะก็คือได้รับสิทธินี้แทนผู้ที่จากไปว่าอย่างนั้นเถอะนะให้ครอบครัวเขาได้มีโอกาสใช้สิทธิตรงนี้อย่างเต็มที่นะคะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันมันอาจจะเยียวยาได้ไม่ทั้งหมดแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ทำให้ครอบครัวเขาที่อยู่ข้างหลังเนี่ยได้รับการดูแลที่ดีขึ้นนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราเห็นการดำเนินการของภาครัฐนะที่ก็พยายามอย่างเต็มที่ก็อนุมัติออกมาแล้วนะคะอนุมัติเรื่องของงบประมาณออกมาเป็นที่เรียบร้อยค่ะมาเหนื่อยไหมคุณไม่เหนื่อยหรอกดิฉันเหนื่อยอะหมดแรงพูดอยู่คนเดียวไม่มีใครโทรมาคุยกับดิฉันเลยมีใครเดินทางอยู่บ้างคะตอนนี้นะมารายงานสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันได้นะไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนนี่ก็อัปเดตได้เลยนะคะเอาย้ำกันอีกทีดีกว่าในเรื่องของคุณแม่อัมพรนะไหนๆก็ยังตามหากันอยู่ตอนนี้ยังไม่เจอนะคุณรุ่งนภาเนี่ยลูกสาวก็บอกว่าคุณแม่วันนี้ไม่สบายนะคะแล้วก็เรียกรถนะมารับนะเรียก1669มารับที่บ้านไปส่งที่โรงพยาบาลคลองหลวงไปรักษาเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะประมาณบ่าย2ทางโรงพยาบาลหลังจากที่คุณรุ่งนภาไปถามนะโรงพยาบาลบอกว่าประมาณบ่าย2ค่ะคุณแม่รับยาเรียบร้อยแล้วก็ออกไปแต่จนกระทั่งค่ำมืดดึกดื่นก็ยังกลับไม่ถึงบ้านนะคะฉะนั้นเผื่อใครพบเห็นหรือว่าพี่แท็กซี่คนไหนรับผู้โดยสารออกจากโรงพยาบาลคลองหลวงนะตอนเวลาประมาณบ่ายสองนะคะก็ช่วยแจ้งกลับมาด้วยเป็นผู้หญิงหน้าตาแบบนี้เลยนะใส่ชุดเดรสสีน้ำตาลค่ะนะเป็นชุดกระโปรงยาวๆสีน้ำตาลผมก็ค่อนข้างหยิกนิดนึงสูงประมาณ150กว่าๆนะคะรูปร่างจะค่อนข้างสันทัดผิวดำแดงนะคะคุณแม่อัมพรเนี่ยคือไปรักษาที่โรงพยาบาลเรียบร้อยก็จะกลับบ้านรับยาแต่ทีนี้ไม่แน่ใจว่าขึ้นแท็กซี่แล้วไปลงที่ไหนอย่างไรนะคะถ้าแท็กซี่คันไหนเข้าวนเข้าไปรับลูกค้านะไปรับคนป่วยนะคะไปรับผู้โดยสารตรงโรงพยาบาลคลองหลวงในช่วงบ่ายแล้วพอจะจำได้ว่าหน้าตาแบบนี้แหละคนนี้เลยแจ้งกลับจสร้อยหน่อยนะคะตอนนี้ยังตามหากันอยู่นะเผื่อพี่แท็กซี่จำได้นะคะแจ้งมาหน่อยว่าไปส่งคุณแม่อัมพรตรงไหนยังไงไปลงรถระหว่างทางหรือเปล่านะเพราะว่าลูกๆเป็นห่วงมากนะคะจนกระทั่งตอนนี้ก็ยังไม่กลับบ้านเลยนะฝากด้วยละกันคุณแม่อัมพรคล้ายลามันอายุ74ปีนะคะฝากด้วยไม่แน่ใจว่าเกิดอาการหลงลืมกระทันหันหรือเปล่าถ้าใครรับไปหรือว่าไปส่งตรงไหนหรือใครเห็นไปเดินอยู่แถวไหนบ้านคุณแม่อยู่แถวคลอง3นะคะอยู่แถวคลอง3เผื่อคุณแม่ท่านอาจจะยังเดินอยู่บริเวณละแวกนั้นไม่แน่ใจลงรถแล้วไปเดินเพื่อจะกลับบ้านหรือเปล่าเจอยังไงแจ้งกลับจสร้อยด้วยนะถ้ามีความคืบหน้าเนี่ยเราจะได้ประสานแจ้งลูกนะคะแจ้งคุณรุ่งนภาต่อไปเพราะว่าเชื่อเลยว่าเขาก็มีความเป็นห่วงอะนะแม่ทั้งคนน่ะไม่สบายอยู่ด้วยไปโรงพยาบาลแล้วกลับจากโรงพยาบาลแล้วไปไหนไม่รู้นะคะไม่รู้ออกไปทิศทางไหนฉะนั้นตรงนี้ก็ฝากนะคะฝากคนใช้รถหรือว่าพี่ๆแท็กซี่ทุกท่านนะช่วยดูให้หน่อยหรือว่าช่วยกระจายข่าวต่อให้ด้วยนะคะหรือใครติดตามในโลกออนไลน์นะเห็นเราโพสต์ตามหาคนหายที่อยู่ในเพจของ JS100 ช่วยแชร์นะคะช่วยกันแชร์ออกไปเยอะๆเลยนะคะเผื่อใครพบเห็นคุ้นหน้าคุ้นตามีความสะดุดตาเอ๊ะใจอะไรแบบเนี้ยจะได้แจ้งกลับมาได้นะคะเพราะว่าลูกๆเป็นห่วงจริงๆค่ะฝากไว้นะสำหรับกรณีนี้นะคะส่วนในเรื่องของการเดินทางคุณผู้ฟังค่ำคืนนี้นะคะยังอีกยาวไกลดิฉันจำไม่ได้แล้วใครชอบแซวนะเวลาพิมพ์มาทางหน้า YouTube อ่ะคุณฐานุตายาวไปยาวไปดิฉันมีความรู้สึกว่าดิฉันเหมือนเด็กติดรถสองแถวอ่ะโบกรถอ่ะยาวไปแบบนั้นเลยนะคะคืนนี้ยังเดินทางกันต่อยาวๆค่ะและในช่วงเวลาค่ำคืนอย่างที่บอกนะเรื่องของการทำความเร็วมันก็ค่อนข้างดีนะคะเนื่องจากถนนโล่งกว่ากลางวันแต่อยากให้คุณระวังเพิ่มเติมไม่ใช่เพราะอะไรรู้ไหมกลางคืนเนี่ยมันจะมีเรื่องของการทำงานเปิดหน้างานในพื้นที่ต่างๆนะคะมีการ เปิดผิวจราจรมีการวางกลวยเจ้าหน้าที่ทำงานเนี่ยช่วงเวลาประมาณ4ทุ่มเนี่ยจะเริ่มแล้ว4ทุ่ม4ทุ่มครึ่งนะในหลายๆเส้นอย่างเช่นเส้นสาทรใต้นะคะก็จะมีการทำงานเส้นพระราม4ก็ทำงานนะใครอยู่เส้นไหนบ้างนะแจ้งเพิ่มเติมได้เลยแต่อย่างน้อย ้วเนี่ยดิฉันเห็น2เส้นนี้ละกลางคืนนะมีการทำงานของเจ้าหน้าที่ในทุกๆคืนนะคะฉะนั้นเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางด้วยพอพูดถึงเรื่องของการทำงานนะจริงๆในเส้นทางหนึ่งนะคะที่อยากจะฝากไว้นั่นก็คือสุขุมวิท55หรือว่าซอยทองหล่อนะคะที่เขาจะมีเรื่องของการปรับปรุงผิวจราจรนะแอสฟัลต์คอนกรีตนะคะที่เขาทำงานกันตั้งแต่ช่วงจากถนนสุขุมวิทไปจนถึงคลองแสนแสบเริ่มทำมาตั้งแต่วันจันทร์แล้วล่ะค่ะนะคะเริ่มทำตั้งแต่วันจันทร์ที่11แล้วก็จะยาวๆไปจนถึง26พฤษภาคมช่วงเวลาที่เริ่มงานก็คือตั้งแต่4ทุ่มอย่างที่บอกนะจนถึง4:00ของวันรุ่งขึ้นกลางวันไม่ทำนะคะทำช่วงกลางคืนกลางวันรถเยอะต้องปิดไปก่อนแต่กลางคืนเนี่ยเขาจะเริ่มทำงานโดยในช่วงแรกตั้งแต่11ถึง18เขาจะดำเนินการในฝั่งเลขคู่ก่อนนะคะทำงานในฝั่งเลขคู่นะส่วนวันที่19เป็นต้นไปจนถึง26พฤษภาคมจะดำเนินการฝั่งเลขคี่ค่ะอันนี้ก็เป็นแผนการทำงานของเขานะคะสำนักการโยธาเขาทำการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตฉะนั้นตอนกลางคืนใครจะต้องเข้าซอยทองหล่อหรือว่าสุขุมวิท55ระวังด้วยคืนนี้ฝั่งเลขคู่มีการทำงานนะคะดูดีๆด้วยนะเขาจะทำงานตั้งแต่4ทุ่มเนี่ยแหละนะคะไปเรื่อยๆจนถึง4:00ของวันรุ่งขึ้นค่ะฝากไว้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะนอกจากตรงนี้แล้วมีที่ไหนอีกดิฉันจำได้มีอีกนะมีที่จรัญอันนี้เป็นเรื่องของงานตัดต้นไม้วันนี้1วันแล้ววันนี้คุณเจมาเตือนดิฉันบอกว่าอย่าลืมบอกคุณผู้ฟังด้วยย้ำอีกทีว่าไม่ได้ทำงานวันเดียวมีวันพรุ่งนี้อีก1วันนะคะมีงานตัดต้นไม้ริมถนนจรัญสนิทวงขาออกไปสะพานพระราม7นะคะช่วงบางอ้อก็จะอยู่แถวๆตรงปั๊มบางจ่าเริ่มทำงานกันตอน9โมงเช้าไปจนถึงเวลาเที่ยงค่ะนะคะพรุ่งนี้อีก1วันนะที่ทางเขตบางพลัดเขาจะมีการทำงานตัดต้นไม้ต่ออีก1วันนะคะก็จะมีการปิดการจราจรด้วยสำหรับในเส้นทางตรงที่มีการทำงานเขาปิดการจราจรในช่องทางด้านซ้ายนะคะช่องทางด้านซ้ายผ่านไม่ได้นะมีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่นะคะฉะนั้นเรื่องของการเดินทางระวังนิดนึงซ้ายสุดจะผ่านไม่ได้ช่วง9โมงเช้าถึงเที่ยงนะคะตรงบริเวณถนนจรัญขาออกไปสะพานพระราม7ย้ำไว้แบบนี้แล้วกันนะเผื่อใครจะต้องผ่านจะได้เพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นค่ะเอาล่ะถึงตอนนี้เดี๋ยวขอพักอีกทีนึงนะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้า
1: วันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
5: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
6: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
4: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
6: ใช้แอปของกสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำมาครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02150888
2: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
3: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
4: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
2: เราต้องทำยังไงคะหมอ
5: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
5: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02 708 7501 ถึง 10

0: กลับมาติดตามกันต่อนะคะในช่วงเวลานี้นะได้รับแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะในพื้นที่ที่ตรงหนองบัวลำพูนะคะตรงถนนทางหลวงหมายเลข210อุดรเลยนะคะช่วงมุ่งหน้าอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูตรงนี้เนี่ยทางสมาคมร่วมใจสงเคราะห์การกุศลนากลางวังไซนาวังนะคะเขาได้แจ้งข้อมูลว่ามันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตรงบริเวณหน้าวัดศรีสุวรรณเลไลบ้านหนองบัวคำแสนอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะเป็นเหตุของรถกระบะนะคะเป็นกระบะ2คันชนกันสภาพด้านหน้าพังยับเยอะเลย1คันนะคะแล้วก็ชนกับป้ายบอกทางแล้วก็เสาไฟส่องสว่างที่ถนนอีก1เสานะคะตรงนี้เนี่ยผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการให้การช่วยเหลือแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนากลางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันเนื่องจากสภาพรถเนี่ยพังยับเยินนะคะแต่ในเรื่องของการจราจรสำหรับเส้นทางตรงนี้ทางหลวงหมายเลข210อุดรเลยแถวๆตรงบริเวณหน้าวัดศรีสุวรรณเลไลที่อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูตรงนี้ไม่มีปัญหานะคะไม่มีปัญหาแต่ประการใดนะรถเนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันได้ทั้ง2ฝั่งนะคะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของอุบัติเหตุล่าสุดมีอีก1เส้นทางนะที่ตรงบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสายเป็นเส้นทางสายเชียงใหม่พร้าวนะคะเป็นถนนเชียงใหม่พร้าวตรงช่วงหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทรที่ตำบลหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะเป็นรถปิกอัพกับรถจักรยานยนต์ชนกันจุดนี้ทางหน่วยกู้ภัยแม่โจ้เนี่ยได้ให้ความช่วยเหลือนะคะแล้วก็แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่ามีผู้เสียชีวิตด้วย1รายนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนทางหลวงหมายเลข1001หรือว่าสายเชียงใหม่พร้าวนะคะก็ค่อนข้างหนักเลยนะคะถ้าเห็นจากท้ายปิกอัพเนี่ยเดาออกเลยใช่ไหมคะว่าตัวรถจักรยานยนต์เนี่ยคงเข้าไปเต็มที่นะตรงนี้มีผู้เสียชีวิต1รายค่ะขอแสดงความเสียใจกับญาติของผู้เสียชีวิตด้วยนะจุดเกิดเหตุตรงบริเวณนี้นะคะชะลอตัวนะคะรถที่จะผ่านตรงจุดนี้ชะลอตัวแต่ผ่านพ้นจุดเกิดเหตุไปแล้วสามารถใช้การได้เหมือนเดิมนะคะทั้ง2ฝั่งเลยไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดค่ะอันนี้ก็ขอบคุณข้อมูลจากทางหน่วยกู้ภัยแม่โจ้ด้วยนะคะที่อัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมมาให้นะอย่างที่บอกถนนโล่งๆมันขับง่ายด้วยนะใช้ความเร็วได้มันก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายมากขึ้นด้วยฉะนั้นฝากไว้นะคะในเรื่องของการเดินทางอย่าประมาทอย่าประมาทเป็นดีที่สุดนะคะอันนี้โอ้โหเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาให้การช่วยเหลือนะเห็นบอกว่าทำ CPR ด้วยก่อนนำส่งโรงพยาบาลแต่ล่าสุดคือเสียชีวิต1รายนะคะเป็นข้อมูลที่เอามาเพิ่มเติมกันให้ในช่วงกลางดึกคืนนี้สำหรับเรื่องของการเดินทางนะอีกหนึ่งข้อมูลเชื่อว่าหลายท่านคงติดตามตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะดิฉันเห็นนั่นก็ตกใจเหมือนกันนะว่าเอ้ยเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆนะเคยพูดไว้เหมือนกันคุยกันแบบเล่นๆนะว่าตอนนั้นที่มันจะมีข่าวอยู่เรื่องของปลากระป๋องจำได้ไหมคะที่กลัวว่าปลาที่อยู่ในกระป๋องเนี่ยมันไม่ใช่ปลาแมคเคอเรลแล้วมันจะเป็นปลาอะไรบางคนบอกอุ๊ยปลาหมอข้างดำหรือเปล่าสรุปผลการตรวจสอบออกมาอันนั้นคือเป็นปลานิลนะคะปลานิลแต่ณวันนี้ปลาหมอข้างดำนะคะมีชื่อจริงๆนะเพราะว่ามันไปอาละวาดอยู่ในทะเลเรียบร้อยค่ะอย่างที่เป็นข่าวอะค่ะว่ามีการตรวจพบนะในเรื่องของปลาหมอคลางดำที่อยู่ในพื้นที่ทะเลที่พัทยาค่ะก็ทางเจ้าหน้าที่ของประมงเนี่ยเขาก็ได้รับแจ้งข้อมูลนะในวันนี้แหละนะช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการติดตามข้อมูลนะแล้วก็เบาะแสจากชาวประมงในพื้นที่ก็มีการเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเจ้าปลาหมอคางดำเนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรนะปลาต่างถิ่นสัตว์น้ำต่างถิ่นสามารถอยู่ได้ในพื้นที่น้ำกร่อยนะคะบริเวณชายฝั่งแต่ยังไม่เคยนะพบในเขตทะเลลึกนะคะแต่ช่วงนี้ฤดูฝนมันอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าน้ำจืดมันไหลลงทะเลมันก็เลยเป็นปัจจัยที่มันเอื้อต่อการกระจายตัวของปลานะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยถามว่าเคยมีรายงานว่าพบปลาชนิดนี้ไหมเขาบอกว่าเคยพบ ปลาชนิดนี้บริเวณปากคลองบางละมุงก่อนที่มันจะเงียบหายไปนะคะกระทั่งล่าสุดเนี่ยมาพบในพื้นที่ชายฝั่งพัทยาค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าทางประมงอำเภอบางละมุงนะคะนางสาวมยุรีณพัทลุงเนี่ยก็มีการลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณสะพานปลานาเกลือหลังจากที่ชาวบ้านไปแจ้งว่าพบปลาหมอคางดำเมื่อ2วันก่อนนะมันไปอยู่ในทะเลนะคะบริเวณสะพานปลานาเกลือแล้วก็ที่ชายหาดพัทยาจากการที่ไปตรวจสอบค่ะทางประมงอำเภอบางละมุงบอกว่าวันนี้ไม่พบปลาหมอคางดำแต่อย่างใดนะคะแต่ชาวบ้านที่หาปลาเล่าว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมามาตกปลาตามปกติแล้วก็พบปลาหมอคางดำเป็นฝูงเลยว่าอยู่ในทะเลก็เลยเอาแหมาหวานอย่างที่ใครเคยเห็นภาพข่าวอ่ะได้ปลาขึ้นมาเยอะมากนะคะก็เลยเอาไปทาน มันทานได้นี่นะเอาไปตากแดดเป็นปลาแดดเดียวนะคะก่อนที่จะแจ้งให้ประมงอำเภอได้รับทราบกันต่อไปซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าได้ลงไปดูพื้นที่ตรงจุดนี้แล้วนะคะก็ขอความร่วมมือประชาชนนะคะว่าถ้าหากว่าพบหรือว่าจับปลาหมอคางดำได้ก็สามารถนำไปประกอบอาหารได้เลยมันทานได้นะเอาไปแปรรูปเพื่อบริโภคได้ทั้งนั้นถ้าใครจำได้ก่อนหน้านี้ช่วงที่มันมีการระบาดหนักๆดิฉันก็เคยเล่าไปนะว่าปลาหมอคางดำเขาเอาไปทำน้ำปลาไปหมักทำน้ำปลาได้ด้วยนะคะมันมีประโยชน์นะรับประทานได้ตามปกติไม่ใช่ว่าพอบอกว่าเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นแล้วมันจะเป็นเอเลี่ยนอันตรายที่ทานไม่ได้นะมันทำได้นะคะแต่ถ้าไม่นำไปใช้ประโยชน์ก็คือถ้าจับมาแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช้ประโยชน์นะไม่ได้รับประทานหรือว่าไม่ได้เอาไปเป็นอาหารของสัตว์อื่นๆก็หลีกเลี่ยงการปล่อยกลับลงทะเลเขาบอกให้ทำลายทันทีนะคะอย่าปล่อยกลับลงทะเลหรือว่าไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อเป็นการควบคุมแล้วก็ลดการแพร่ระบาดของชนิดพันธุ์ดังกล่าวในระบบนิเวศชายฝั่งนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะแพร่ขยายแพร่กระจายไปได้อย่างรวดเร็วนะคะฉะนั้นต้องช่วยกันนะถ้าจับได้ไม่ทานทำลายทิ้งนะคะแต่ถามว่าทานได้ไหมทานได้อะบางคนบอกโอ้โหมันอร่อยจะตายซึ่งคนที่ทอดแหที่ชายหาดพัทยาที่จับปลาหมอคางดำได้เนี่ยเขามาทำเมนูให้ดูเลย2เมนูเด็ดด้วยกันนะคะนึ่งก็ได้อะไปนึ่งจิ้มแจ่วนะคะหรือว่าเอาไปทอดกรอบก็ได้เนี่ยเขามีการถ่ายนะถ่ายที่ดูว่าเอาไปทำได้2เมนูเด็ดอร่อยมากนะแล้วก็กินโชว์เลยบอกอร่อยเหมือนปลานิลนั่นแหละนะแล้วก็ชายหนุ่มคนนี้ที่ทอดแหที่ชายหาดพัทยาเนี่ยเขาบอกว่าเตรียมนัดเพื่อนไปจับซ้ำนะคะจาก Facebook นะStart Channel เขาก็บอกว่ามีการเผยแพร่คลิปวิดีโอภาพการพบปลาหมอคางดำที่ชายหาดพัทยาใช่ไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำให้บางคนตกใจพอเห็นภาพนี้แล้วโหมันเยอะมากนะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันจะแพร่ระบาดอีกหรือเปล่านะในพื้นที่ทะเลพัทยาเนี่ยมันจะเยอะขนาดไหนก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆคนนี้นะคะนายสตาร์อุ่นกายเย็นเจ้าของคลิปเนี่ยค่ะพอจับปลาหมอคางดำได้นะจากการทอดแหตรงชายหาดพัทยาเนี่ยเขาบอกว่าจับได้ถึง15กิโลกรัมนะคะก็เลยเอามาทำอาหารซะเลยเป็น2เมนูเอามาทอดนะคะทอดกรอบนะแล้วก็มานึ่งจิ้มนะคะจิ้มกับแจ่วมะเขือเทศค่ะโอ้โหฟังแล้วก็น้ำลายไหลเหมือนกันนะปลาเนื้อปลามันมีโปรตีนนะคะเอามานึ่งจิ้มแจ่วก็อร่อยสิเขาบอกว่ารสชาตินะเขามีการชิมนะคะชิมให้ผู้สื่อข่าวดูด้วยบอกว่ารสชาติเนี่ยมันไม่แตกต่างไปจากปลานิลหรอกมันมีความหวานแล้วก็รับประทานได้ตามปกตินะคะก็ทานได้นะจับมาได้15กิโลเนี่ยทานบ้างแบ่งบ้างให้เพื่อนไปบ้างแล้วก็เก็บไว้นะเดี๋ยวบอกว่าจะไปทอดไปนึ่งไปต้มแล้วมันก็ยังทำเมนูย่างโอ้ยสารพัดเมนูที่จะทำได้นะคะก็ก่อนหน้านี้เขาไม่เคยทานมาก่อนนะก็ครั้งแรกเลยนะคะครั้งแรกเลยที่ทดลองชิมแล้วก็บอกรสชาติมันใกล้เคียงปลานิลแล้วก็ไม่มีอาการผิดปกติใดๆนะก็ทานได้นะคะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องกลัวเขาบอกเดี๋ยวเขาจะไปจับอีกนะถ้าทางกรมประมงบอกว่าสามารถจับได้เลยอย่างเงี้ยจับไปได้รับประทานเอาไปทำรับประทานได้แต่ถ้าไม่รับประทานก็อย่าปล่อยกลับคืนแหล่งน้ำนะคะทำลายทิ้งได้เลยทันทีซึ่งไม่แน่ใจว่าอย่างที่บอกฝนมันตกนะฝนมันลงน้ำจากในแม่น้ำลำคลองเนี่ยมันลงไหลมาในทะเลด้วยหรือเปล่ามันก็เลยมาตามน้ำกันเป็นฝูงแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบพื้นที่กันต่อไปในห้วงเวลาข้างหน้านะแต่ดิฉันเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันสามารถ เอามารับประทานได้จริงๆมีคนทดลองทดสอบแล้วก็ไม่ต้องกังวลใจไปแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะทานทันไหมนั่นเองเพราะมันแพร่พันธุ์เร็วมากค่ะคุณผู้ฟังนะก็เลยเก็บข่าวนี้มาฝากเป็นข่าวสุดท้ายในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาเดินทางกันต่อดีกว่านะเปลี่ยนจากปลาหมอคางดำแล้วกลับมาดูเรื่องสภาพการจราจรกันต่อนะคะ
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: 23นาฬิกากับอีก18นาทีค่ะกลับมาเดินทางกันต่อในช่วงชั่วโมงสุดท้ายกับจสร้อยนะคะฐานุตรายังอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนคุณนะเมื่อสักครู่มาอ่านดูคอมเมนต์ใน YouTube นะคะก็มีการพูดคุยกันเพิ่มเติมเข้ามาด้วยทักทายด้วยนะส่งกำลังใจให้กับคุณรุ่งนภาด้วยให้พบคุณแม่เร็วๆนะคะอันนี้ต้องขอบคุณแทนคุณรุ่งนภาด้วยนะอ่ะไปที่สายของคุณรุ่งนภากันดีกว่าคุณรุ่งนภาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ไปแจ้งความหรือยัง
1: ไปแจ้งความแล้วค่ะ
0: ค่ะเป็นยังไงเจ้าหน้าที่ว่ายังไงบ้าง
1: แจ้งความที่สพ.คลองหลวงนะคะเป็นเส้นคลอง3ท่านบอกว่าประมาณ1ทุ่มได้มีคนพาแม่พลเมืองดีพาแม่มาส่งที่สพ.คลองหลวงอะค่ะ
0: เหรอมีคนพาแม่มาส่งที่สพ.คลองหลวงแล้วเหรอคะโอ้ยนี่ก็เจอแม่แล้วสิ
1: ไม่เจอค่ะ
0: อ้าว
1: ทีนี้ก็เขาขอดูรูปว่าใช่แม่เราไหมทีนี้ก็เลยเปิดโทรศัพท์ให้ดูว่าเขาบอกว่าใช่ผู้หญิงคนนี้แหละ
0: ค่ะ
1: แล้วเขาบอกว่าเขาพูดจารู้เรื่องตำรวจเขาเลยไม่ได้เอาตัวไว้เขาเลยให้กลับบ้านปล่อยให้แม่กลับบ้านซึ่งแม่ได้เดินออกมาจากสพ.คลองหลวงประมาณ1ทุ่มค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วทีนี้พอเราแจ้งความเสร็จท่านคุณตำรวจท่านก็ใจดีพาเราขึ้นมาดูกล้องเพื่อที่อยากรู้ว่าแม่ไปรถอะไรเดินหรือไปกับใครแต่เผอิญว่าท่านไม่ได้มีรหัสค่ะเพราะว่ารหัสคนที่มีรหัสเขาได้ออกเวรไปแล้วท่านก็เลย นัดให้พรุ่งนี้10โมงให้ไปดูกล้องใหม่แต่ท่านบอกว่าแน่ใจว่าเป็นแม่เราอะค่ะ
0: อืมโอ้แล้วคุณตำรวจท่านโทรหาคนที่ออกเวรไม่ได้หรอคะสอบถามหมายเลขผ่านโทรศัพท์ไม่ได้หรอแล้วลองมาเปิดดูเพราะว่าถ้ารอจนเช้านี่โอ้โห
1: ใช่ค่ะเราก็บอกกับท่านแล้วว่าเราน่าจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันแน่เพราะว่าเรากับน้องก็มาขี่รถหาเลยเส้นคลองสามนะตอนนี้อยู่เส้นคลองสามอยู่ค่ะ
0: อืมเป็นห่วงอะเนาะโอ้โหอุตส่าห์ไปมีพลเมืองดีพาไปส่ง
1: ที่
0: สพ.โอ้แล้วเพราะอะไรพลเมืองดีถึงพาไปส่งล่ะคะแสดงว่าคุณแม่หลงแล้วนะสิ
1: น่าจะประมาณนั้นค่ะน่าจะประมาณนั้นเพราะว่าถ้าแม่ถ้าไม่หลงเขาคงจะ
0: เนาะ
1: กลับเข้าบ้านถูกคงไม่คนละคนดีคงไม่ผิดสังเกตแล้วพาแม่ไปที่สพ.คลองหลวงค่ะ
0: ค่ะต้องขอบคุณพลเมืองดีมากอุตส่าห์พาไปส่งไว้ที่สพ.คลองหลวงแต่ปรากฏว่าพอคุณตำรวจถามชื่อถามนามสกุลอะไรแบบนี้ตอบได้ซะอย่างนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: เขาก็เลยไม่ทันสังเกต
1: ไม่ได้เอาตัวไว้ไม่ได้เอาตัวไว้เพื่อที่จะตามหาญาติคือเขาสามารถกลับบ้านเองได้คุณตำรวจบอกว่าเขาพูดรู้เรื่องเขาจะกลับบ้านนะคะ
0: คิดว่ากลับบ้าน
1: แต่ณปัจจุบันนะตอนนี้หลานเฝ้าอยู่ที่หน้าบ้านแม่ยังไม่กลับบ้านเลยค่ะ
0: ที่บ้านก็คือมีคนรออยู่ตรงนั้นแล้ว
1: มีคนรออยู่ค่ะ
0: แต่ว่าทีนี้ไม่รู้ว่าคุณแม่ออกจากสพ.คลองหลวงนั่งรถอะไรไปเนี่ย
1: ใช่ค่ะประเด็นเราไม่ได้ดูกล้องเราก็เลยวันนี้น่าจะต้องตามกันอีกต่อไป
0: ช่วงประมาณ1ทุ่มนะคะจากตรงสพ.คลองหลวงนะเผื่อพี่แท็กซี่รับผู้โดยสารผู้หญิงใส่ชุดเดรสสีน้ำตาลออกไปนะคะจอกตรงแถวสพ.คลองหลวงช่วยแจ้งกลับจสร้อยหน่อยเถอะนะ
1: เขาจะเป็นสัญลักษณ์ผมเขาจะหยิกดัดนะคะสีน้ำตาลนะคะผ
0: ิ
1: วดำแดง
0: ค่ะไม่แน่อะเดี๋ยวอาจจะต้องรออีกสักนิดนึงอาจจะอุ้ยแต่ถ้าบอกว่าทุ่มหนึ่งออกจากสพ.คลองหลวงป่านนี้ก็ต้องถึงบ้านแล้วสิ
1: ใช่ค่ะน่าจะถึงนานแล้วค่ะ
0: แต่ก็ยังไม่ถึงอะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วคุณตำรวจบอกว่ายังไงคะพรุ่งนี้เช้าให้มาดูกล้องใหม่เหรอ
1: ใช่ค่ะแล้วทีนี้เราก็เลยมาหาตามข้างทางตามที่ท่านแนะนำว่ามีพลเมืองเจออยู่ข้างทางเรา
0: เขาบอกว่าเจอตรงจุดไหนคะพลเมือง
1: เขาพลเมืองดีเขาไม่ได้บอกคุณตำรวจไว้ว่าเจอจุดไหนเขาบอกว่าเจอข้างทางของสามค่ะซึ่งเราก็อยากจะเจอกับพลเมืองดีแต่คุณตำรวจท่านบอกว่าพลเมืองดีเขาเอามาส่งแล้วเขาก็กลับไปแล้วอะค่ะก็เลยไม่สามารถติดต่อกันได
0: ้ส่งแล้วก็กลับไปเลยนะเพราะคิดว่าถึงมือคุณตำรวจและปลอดภัยแน่นอนนะคะแถวคลองสามก็เลยตอนนี้ก็เลยตะเวนหากันแถวๆบริเวณนั้นใช่ไหมคะคุณ
1: น
0: ภา
1: ตอนนี้อยู่ข้างทางคลองสามอย
0: ู่โอ้ดึกแล้วด้วยออกมากันแต่ผู้หญิงหรือเปล่าคะเนี่ย
1: ผู้หญิงค่ะสองคนกับน้องสาว
0: ตายแล้วขี่มอเตอร์ไซค์เหรอคะ
1: ใช่ค่ะขี่มอเตอร์ไซค์วนตั้งแต่คลองสองมาคลองสาม
0: โอ้ระวังด้วยนะมันมืดมันดึกแล้วอ่ะไม่ใช่อะไรขี่มอเตอร์ไซค์
1: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราช่วยประกาศตามหาไปเรื่อยๆนะแล้วเดี๋ยวแล้วพรุ่งนี้เช้าแต่เช้าเลยรีบไปเลยนะคะ
1: ค่ะตรงน่าจะไม่ได้นอนนะคะ
0: แต่ว่าถ้าดึกมากแล้วมันเปลี่ยวเนี่ยไม่ต้องตามแล้วนะดิฉันว่าเดี๋ยวมันจะอันตรายโอ้ย โอ้ยเสียงได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราติดต่อกันอีกทีนะคะคุณรุ่งนภา
1: ขอบคุณนะคะ
0: ค่ะเป็นกำลังใจให้นะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดี
0: แม่นึกว่าจะได้พาคุณแม่กลับบ้านแล้วเจอแล้วนะคะพลเมืองดีเจอตัวคุณแม่เป็นที่เรียบร้อยตอนประมาณ1 ทุ่มพาไปส่งที่สภ.คลองหลวงปรากฏว่าคุณแม่คุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งชื่อแจ้งนามสกุลคุยรู้เรื่องนะบอกว่าจะกลับบ้านตั้งแต่ทุ่มนะคะจนตอนนี้ยังไม่ถึงบ้านเลยนะคะซึ่งจากสภ.คลองหลวงไปบ้านเนี่ยก็อยู่ตรงคลอง3มันไม่ไกลกันนะปรากฏว่ายังไม่ถึงบ้านฉะนั้นฝากด้วยแล้วกันถ้าพี่แท็กซี่คันไหนที่ขับอยู่ในเส้นทางนั้นแล้วรับผู้โดยสารเป็นผู้หญิงนะคะหน้าตาแบบนี้เลยนะผมหยิกๆนะคะผมดัดหยิกสีน้ำตาลแดงนะคะสวมใส่ชุดกระโปรงเป็นชุดติดกันชุดยาวอะค่ะเป็นชุดสีน้ำตาลนะคะฝากด้วยแล้วกันรับจากสภ.คลองหลวงแล้วไปส่งที่ไหนนะคะหรือว่าไปลงครึ่งทางที่ไหนหรือเปล่าฝากด้วยเจอยังไงหรือว่าเป็นคนรับไปพาไปส่งลงตรงไหนโทรมาจอสร้อยหน่อยนะคะลูกสาวก็เป็นห่วงมากเลยนี่ขี่มอเตอร์ไซค์ตะเวนตามหานี่โอ้โห5 ทุ่มจะครึ่งแล้ว2 คนผู้หญิงขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยๆตอนนี้ถึงคลอง3แล้วนะฝากด้วยละกันเจอปุ๊บหรือว่าใครพบเห็นนะคะผู้หญิงลักษณะแบบนี้สูงประมาณ150กว่าๆนะคะรูปร่างท้วมๆหน่อยผิวดำแดงแจ้งกลับจอสร้อยได้เลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องตามต่อนะเพราะพรุ่งนี้เขาจะไปดูกล้องวงจรปิดที่สภ.คลองหลวงวันนี้เปิดดูไม่ได้มันติดรหัสเข้ารหัสไว้นะคะขัดใจดิฉันจังนะอะขอให้คุณแม่ปลอดภัยนะไม่รู้ว่าเดินไปตรงไหนไปนั่งอยู่ที่ไหนหรือเปล่าก็อยากให้เจอเร็วๆนะลูกๆเป็นห่วงนะคะเราส่งกำลังใจให้แล้วก็เชื่อว่าหลายท่านนะเป็นห่วงเหมือนกันนะอย่างที่คุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจบอกว่าอยากให้พบคุณแม่เร็วๆพบแล้วนะแต่ว่าพลเมืองดีพบคุณลุงนภายังไม่พบคุณลุงพาไปแม่ออกจากสภ.ไปแล้วโอ้ยมันคลาดกันซะได้เนี่ยนะฝากไว้นะคะสำหรับข้อมูลเรื่องนี้เดี๋ยวเราประกาศตามหากันไปเรื่อยๆแล้วก็ทางหน้าสื่อออนไลน์ของเรานะคะก็ลงภาพไว้นะใครเข้าไปดูใน Facebook นะคะของจอสร้อยฝากช่วยแชร์ด้วยนะคะแชร์ภาพนี้ไปด้วยจะได้ช่วยกันตามหานะช่วยกันเป็นหูเป็นตาสับปะรดช่วยกันดูนิดนึงว่าผู้หญิงคนนี้ไปอยู่ตรงจุดไหนยังไงนะคะขอให้พบเจอเร็วๆแล้วกันก็เป็นห่วงคุณแม่นี่แหละนะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยพูดถึงเรื่องของการใช้รถเรื่องของการเดินทางตอนนี้เขามีการปรับปรุงในเส้นทางต่างๆอย่างที่บอกช่วงกลางค่ำกลางคืนเขาจะมีการทำงานนะคะปรับปรุงผิวจราจรต่างๆทีนี้ในเมืองใหญ่ของเรากรุงเทพมหานครนะคะเขาก็มีการปรับปรุงนะคะมีการดูแลเรื่องของทางข้ามหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อของทางม้าลายนี่แหละเขาบอกว่าปีนี้นะคะปีนี้กรุงเทพมหานครเองเนี่ยเดินหน้ายกระดับทางข้ามปลอดภัยทั่วกรุงปรับปรุงรวมกว่า 3,123 แห่งค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นอีก1เส้นทางที่เขาบอกว่าทางข้ามเนี่ยไม่ใช่แค่เส้นบนถนนอีกต่อไปแต่คือพื้นที่ความปลอดภัยของทุกคนบนเมืองนี้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นได้จริงๆดิฉันถือว่ามันเลิศมากนะซึ่งตอนนี้เวลาใช้ทางข้ามเรายังต้องระแวงอยู่เลยนะคะมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังมองรอบๆตัวก็ยังรู้สึกกังวลอยู่แต่ถ้ามันเป็นพื้นที่แห่งความปลอดภัยจริงๆจะเลิศมากค่ะตอนนี้เขามีการยกระดับนะทำให้ประชาชนเนี่ยใช้ทางข้ามได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นเขาทำอะไรบ้างนะเวลานี้มีการปรับปรุงนะคะมีการทาสีนะคะทางข้ามสีโคลพลาสติกก็คือสีแดงนะสีแดง 2,105 แห่งนะคะแล้วก็เป็นทางข้ามสีเทอร์โมพลาสติกเป็นสีขาวอันนี้อีก 1,018 แห่งพร้อมกับมีการเพิ่มอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยรอบทางข้ามนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไฟกระพริบเตือนบริเวณทางข้ามที่ติดตั้งไปแล้ว 1,024 แห่งสัญญาณไฟจราจรคนเดินข้ามชนิดกดปุ่มค่ะ353เพิ่มอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยรอบทางข้ามนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไฟกระพริบเตือนบริเวณทางข้ามที่ติดตั้งไปแล้ว 1,024 แห่งสัญญาณไฟจราจรคน

ได้อย่างปลอดภัยค่ะอันนี้ฝากไว้ด้วยนะแต่ประสบการณ์กับตัวเองที่เคยเจอนะบนทางข้ามที่เรียกว่าเป็นช่วงเวลาของดิฉันนะคะช่วงเวลาทองในการใช้เวลาประมาณ20วิในการข้ามถนนนะเป็นสีเขียวสำหรับคนเดินข้ามคุณผู้ฟังเชื่อไหมข้ามไปยังไม่ถึงปลายทางเลยมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านหน้าฟึบไปโชคดีมากที่ก้าวช้าไป1ก้าวถ้าเป็นคนก้าวหน้านะเรียบร้อยนะคะดีว่าเป็นคนช้านะก็เลยปลอดภัยไปหน่อยอันนี้เป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นที่เป็นประสบการณ์ตรงก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะคะมันไม่ควรเกิดอ่ะฉะนั้นทางข้ามจะปลอดภัยได้เนี่ยมันก็ต้องร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายทั้งคนใช้รถแล้วก็คนใช้ทางข้ามด้วยนะคะการใช้ทางข้ามเราก็ต้องข้ามให้ถูกต้องนะเป็นไฟของเราเราถึงจะข้ามนะคะส่วนคนใช้รถเนี่ยเป็นไฟของคนเดินเท้านะคุณก็ต้องหยุดนะอันนี้ง่ายๆเลยหลักเบสิกมากถ้าทุกคนเข้าใจระบบนี้นะไม่ต้องมีตรรกะอะไรที่ซับซ้อนปลอดภัยแน่นอนนะคะอันนี้เลยเก็บเรื่องนี้มาฝากกันอ่ะเหนื่อยหมดแรงแล้วเล่าเรื่องนี้จบเปลี่ยนไปต่างประเทศบ้างดีกว่าวันนี้ไม่ได้คุยเรื่องข่าวต่างประเทศเลยเล่าแต่เรื่องของฟ้าฝนที่ญี่ปุ่นไปอย่างเดียวเองนะคะอันนี้เรื่องนี้น่าสนใจก็อย่างที่บอกไปนะคะ2ประเทศมหาอำนาจยักษ์ใหญ่เข้าไปคุยกันนะซึ่งวิธีการคุยของเขานี่เชื่อว่าโอ้ยหลายคนนี่แบบก็ติดตามอยู่นะว่ามันจะมีผลอะไรออกมาบ้างสำหรับการไปพูดคุยการไปเจรจากันนะคะสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศจีนนะคะซึ่งล่าสุดเลยตอนนี้นะคะเห็นบอกว่าทางรัฐบาลจีนเองเนี่ยเขาได้มีการเปลี่ยนตัวอักษรนะเปลี่ยนตัวอักษรที่ใช้ในการเรียกขานมาโก้รูบิโอค่ะรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนะคะก่อนที่เขาจะร่วมเดินทางไปเยือนปักกิ่งพร้อมกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อหลีกเลี่ยงการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรทางการจีนทางการทูตนะคะที่จีนเนี่ยมีต่อนักการเมืองอเมริกันท่านนี้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะตั้งแต่ปี2020เนี่ยที่ทางรูบิโอเนี่ยได้ถูกจีนคว่ำบาตรนะคะขณะดำรงตำแหน่งวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันจากรัฐฟลอริดาหลังจากที่เขาเนี่ยได้กล่าวหาว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยกระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อชาวมุสลิมในเดือนมกราคมปี2025ค่ะหลังจากที่รูบิโอได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐรัฐบาลจีนแล้วก็สื่อของรัฐก็ได้เริ่มถอดเสียงพยางค์แรกของนามสกุลของเขาด้วยอักษรจีนที่แตกต่างกันนะคะตามรายงานของ AFP ค่ะหนังสือพิมพ์เดอะการ์เดียนก็มีการรายงานนะคะว่าเมื่อครั้งที่รูบิโอเนี่ยถูกจีนคว่ำบาตรในปี2020ชื่อของเขาก็มักจะถูกถอดเสียงเป็นภาษาอังกฤษว่าลูบิโอนะคะก็เป็นชื่อนะคะเป็นคำอ่านดิฉันไม่แน่ใจว่าถ้าอ่านเป็นสำเนียงจีนเนี่ยมันจะยังไงนะไม่นานก่อนหน้านี้ค่ะก่อนที่เขาจะไปถึงปักกิ่งเมื่อวันที่13นะคะมีแหล่งข้อมูลทางการค่ะบอกว่าเริ่มใช้ตัวอักษรที่แตกต่างกันสำหรับพยางค์แรกนะคะบางรายงานของบางฉบับระบุว่าจีนเขาก็มีการเปลี่ยนตัวอักษรนะคะเช่นตัวลูซึ่งเป็นการสร้างคำใหม่เป็นการสร้างบุคลิกใหม่ขึ้นมาในเอกสารก็ไม่รู้ว่า เรื่องนี้เนี่ยนักการทูตคนอื่นๆเนี่ยมองว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นวิธีที่จีนใช้ได้ทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อรูบิโอนะคะซึ่งถ้าเป็นชื่อเดิมตามตัวสะกดเดิมเนี่ยมันอาจจะถูกห้ามเข้าประเทศจีนภายใต้การสะกดชื่อนะคะอย่างที่บอกไปอันนี้เขาเรียกเลี่ยงบาลีไหมเนี่ยเหมือนเลี่ยงบาลีอะนะก็จากที่คว่ำบาตรกันแต่ปรากฏว่าล่าสุดจับไม้จับมือกันเรียบร้อยนะคะเข้าประเทศได้มาร่วมประชุมได้ดิฉันเห็นภาพนะไปแงนหน้าแงนคอดูเพดานในห้องประชุมที่จีนอยู่นะคะเหมือนกับโอ้โหตื่นตาตื่นใจนะไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งศิลปะของทางเอเชียเนี่ยสวยงามอยู่แล้วนะแตกต่างจากทางยุโรปหรือว่าแตกต่างจากทางอเมริกานะคะเขาก็อาจจะตื่นตาตื่นใจเห็นแงนคอตั้งบ่าชี้ให้คนนู้นคนนี้ดูนะคะก็เป็นภาพบรรยากาศการประชุมนะคะที่เกิดขึ้นที่ประเทศจีนนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมาโก้รูบิโอเนี่ยไม่มีโอกาสได้เข้ามาหรอกเพราะว่าถูกคว่ำบาตรแต่วันนี้ก็เดินทางไปถึงกรุงปักกิ่งแล้วก็ร่วมประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วนอกจากรูบิโอไปแล้วนะอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการประชุมเลยนะ

0: แต่ก็ไปนะเด็กน้อยเด็กน้อยคนนี้ได้เดินทางไปที่ประเทศจีนด้วยถ้าใครเห็นภาพนะก็ต้องรู้แหละว่าเด็กคนนี้เป็นใครในขอดูภาพหน่อยอีลอนมัสก์ค่ะนะอีลอนมัสก์เขาเอาลูกไปด้วยในการประชุมนะคะในการประชุมครั้งนี้เนี่ยมีภาพถูกปล่อยออกมานะระหว่างการประชุมจีนกับสหรัฐเนี่ยอีลอนมัสก์ค่ะเขาพาลูกชายนะคะไปที่มหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งระหว่างการประชุมสุดยอดของประธานาธิบดีทรัมป์กับสีจิ้นผิงนะคะก็เป็นหนึ่งในบรรดาผู้บริหารเทคโนโลยีชั้นนำของสหรัฐค่ะหลายคนในทีมก็ไปนะไปร่วมการประชุมสุดยอดรวมถึงทีมคุกและเจนเซนหวงนะคะก็มีการได้พบปะกันกับนายกรัฐมนตรีจีนหลี่เฉียงนอกรอบการประชุมสุดยอดดังกล่าวด้วยก็ไปประชุมไปทำงานไม่มีใครเลี้ยงลูกอะค่ะนะคะอีลอนมัสก์ก็เลยเอาลูกชายไปด้วยแต่งตัวในชุดเขาบอกว่าเป็นชุดสไตล์จีนสมัยใหม่ของเด็กผู้ชายของเด็กจีนที่นี่นะคะก็แต่งตัวเขาเรียกว่าเข้ากับบรรยากาศนะแต่งตัวเหมือนเด็กชายชาวจีนก็เลยได้รับคำชื่นชมอย่างมากในโลกออนไลน์ของจีนค่ะอันนี้เขาเรียกว่าอยู่เป็นไหมอ่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมดิฉันว่าอยู่เป็นนะพาลูกชายไปนะหน้าตาน่าเอ็นดูพาไปเดินอยู่ที่ศาลานะคะในพื้นที่การประชุมเนี่ยมหาศาลาประชาชนนะคะแล้วก็แต่งกายด้วยชุดของเด็กชายชาวจีนมันก็เลยดูซอฟแล้วก็ดูน่ารักนะคะก็ถือว่าเป็นภาพหนึ่งภาพในบรรยากาศที่ก่อนหน้านี้เราอาจจะไม่คิดว่าจะได้เห็นนะเพราะว่าจีนกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยน่าจะยากกว่าที่จะมีการมาพบเจอกันแบบนี้แล้วก็นี่อีลอนมัสก์เขาก็ไปด้วยนะคะแล้วก็พาลูกชายตัวน้อยไปร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยค่ะก็เก็บภาพนี้มาฝากให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้เห็นภาพกันไปด้วยนะส่วนในเรื่องของการเจรจาเรื่องราวต่างๆข้อมูลต่างๆว่าเขาคุยกันในเรื่องอะไรบ้างนะอย่างเช่นเรื่องของเกี่ยวกับไต้หวันเนี่ยมันก้าวหน้าไปถึงไหนอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องรอติดตามจริงๆค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยข้อมูลต่างๆยังไม่ออกมาเลยนะว่าวันนี้เป็นการประชุมวันแรกเนี่ยผลสรุปประชุมไปแล้วได้อะไรบ้างหรือว่าคุยอะไรกันบ้างเนี่ยมันยังไม่เห็นนะคะมันก็จะมีแต่ภาพบรรยากาศที่เราได้ติดตามกันมาตลอดไม่ว่าทั้งคู่เนี่ยจะไปตรงบริเวณเขาเรียกอะไรนะหอสักการะเทียนฐานนะที่เขาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในกรุงปักกิ่งนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในมรดกโลกอันนี้ก็ไปเนี่ยมันจะมีข่าวออกมาประมาณนี้แต่ผลสรุปของการประชุมอะไรเนี่ยยังไม่เกิดยังไม่เห็นนะคะก็เลยไม่รู้ว่าเป็นไปถึงขั้นตอนไหนแหละก็ต้องติดตามกันต่อไปนะแต่ที่แน่ตอนนี้นะคะทางฝากฝั่งของเลบานอนแล้วก็อิสราเอลค่ะเขาเตรียมเจรจาครั้งใหม่ในสหรัฐอเมริกานะคะขณะที่ข้อตกลงหยุดยิงเนี่ยใกล้หมดอายุค่ะโดยทางเลบานอนแล้วก็อิสราเอลเนี่ยจะเริ่มการเจรจาสันติภาพครั้งใหม่ในกรุงวอชิงตันในวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมนะคะตามเวลาของท้องถิ่นนะคะก็มีการเจรจากันรอบใหม่อีกครั้งหนึ่งขณะที่ข้อตกลงหยุดยิงล่าสุดเนี่ยซึ่งถือว่ายังคงมีผลบังคับใช้แม้จะมีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนจากการโจมตีของอิสราเอลแล้วก็ใกล้จะหมดอายุลงแล้วนะคะโดยทางกองทัพอิสราเอลได้กล่าวว่าการโจมตีเป้าหมายของฮิซบอลเลาะห์ในภาคใต้ของเลบานอนในวันพฤหัสบดีหลังจากเตือนประชาชนในเมืองและหมู่บ้านหลายแห่งทางตอนใต้และตะวันออกของประเทศว่าให้อพยพนอกจากนี้ค่ะยังกล่าวว่าโดรนของฮิซบอลเลาะห์เนี่ยไปตกในดินแดนอิสราเอลเลยทำให้พลเรือนหลายคนได้รับบาดเจ็บนะคะสำนักข่าวแห่งชาติของเลบานอนค่ะก็รายงานว่าอิสราเอลเนี่ยโจมตีทางอากาศทางตอนใต้และตะวันออกรวมถึงในพื้นที่ที่ไม่ได้รับที่เรียกว่าไม่ได้ครอบคลุมโดยคำเตือนหลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขกล่าวไว้นะคะว่าวันก่อนการโจมตีเนี่ยค่ะก็มีผู้เสียชีวิต22คนแล้วก็เห็นบอกว่าในจำนวนนี้เนี่ยเป็นเด็กถึง8คนด้วยกันนะคะต ัวแทนจากเลบานอนและก็อิสราเอลค่ะพบกันครั้งที่แล้วเนี่ยเมื่อวันที่23เมษายนที่ทำเนียบขาวตอนนั้นเนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐก็ได้มีการประกาศขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก3สัปดาห์นะคะแล้วก็แสดงความหวังว่าจะมีข้อตกลงครั้งสำคัญระหว่าง2ประเทศซึ่งอยู่ในสถานะสงครามกันมานานหลายทศวรรษค่ะในขณะนั้นทรัมป์คาดการว่าช่วง3สัปดาห์ที่ขยายออกไปนั้นเนี่ยเขาจะได้รับการต้อนรับนะคะอาจจะมีโอกาสต้อนรับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลแล้วก็ประธานาธิบดีโจเซฟอานูของเลบานอนนะคะมาที่กรุงวอชิงตันนะคะเพื่อที่จะมีการประชุมกันครั้งประวัติศาสตร์ครั้งแรกระหว่าง2ประเทศแต่อย่างไรก็ตามค่ะในเรื่องของการประชุมสุดยอดดังกล่าวเนี่ยสรุปว่าไม่ได้เกิดขึ้นนะคะในอูนค่ะในอูนในอูนก็กล่าวว่าจำเป็นต้องมีข้อตกลงความมั่นคงแล้วก็การยุติการโจมตีของอิสราเอลซะก่อนที่จะมีการประชุมครั้งสำคัญนะคะเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาค่ะอาลีอามาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ก็ย้ำการปฏิเสธการเจรจาโดยตรงของกลุ่มตนโดยกล่าวว่าเป็นการให้สัมปทานฟรีแก่อิสราเอลนะคะซึ่งการหยุดยิงเนี่ยเขาได้เริ่มนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะเริ่มหยุดยิงเนี่ยตั้งแต่วันที่17เมษายนแล้วมันก็จะมาสิ้นสุดนะเขาเรียกว่าสิ้นสุดข้อตกลงการหยุดยิงในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะอันนี้เป็นข้อมูลนะคะข่าวๆจากทาง AFP ค่ะที่ได้มีการแจ้งข้อมูลอันนี้ออกมาซึ่งก็ต้องรอแหละว่าเลบานอนกับอิสราเอลเนี่ยจะได้มีการเจรจาครั้งใหม่วันไหนนะคะก่อนหรือหลังจากข้อหยุดยิงที่มันกำลังจะหมดอายุลงในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะอันนี้ก็ยังนะยังไม่เกิดแค่เตรียมเฉยๆไม่รู้จะหยุดยิงกันได้จริงๆหรือเปล่านะคะก็เป็นอีกฝากฝั่งหนึ่งนะที่ยังคงมีเรื่องของการสู้รบกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังไม่จบไม่สิ้นนะคะแล้วก็หวังว่าสงครามควรจะสงบลงประชาชนทั้งของอิสราเอลแล้วก็เลบานอนเนี่ยจะได้ใช้ชีวิตตามปกตินะคะก็เลยหยิบข่าวนี้มาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะหลังจากที่ได้ติดตามข่าวเรื่องของจีนกับสหรัฐที่มีโอกาสพูดคุยกันแล้วแล้วก็อยากเห็นทางเลบานอนกับอิสราเอลได้มีโอกาสเจรจากันแล้วก็ยุติสงครามลงได้นะคะเดินทางมาถึงช่วงนี้ถึงเวลาสำคัญแล้วสำคัญก็คือต้องพักค่ะนะพักสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาเดินทางกันต่อค่ะ
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้นขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จอสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ลับมาติดตามกันต่อนะคะยังเหลือเวลาพูดคุยกันอยู่ในช่วงท้ายปลายชั่วโมงนี้นะมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยคงติดตามข่าวนี้อยู่นะคะเรื่องของไวรัสฮันตาว่าตอนนี้เนี่ยคนที่อยู่ในเรือสำราญนะคะลำที่เกิดเหตุขึ้นเนี่ยตอนนี้มีคนเหล่านั้นก็เริ่มเดินทางกลับสู่มาตุภูมิกลับบ้านตัวเองเพราะว่าในเรือสำราญลำนั้นเนี่ยมันก็มีหลายเชื้อชาติหลายชนชาติใช่ไหมคะปรากฏว่าตอนนี้ค่ะมีผู้โดยสารนะคะล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าผู้โดยสาร6คนจากเรือที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาเนี่ยค่ะเดินทางกลับสู่ออสเตรเลียนะคะโดยรัฐบาลออสเตรเลียก็ได้แถลงค่ะว่าผู้โดยสาร6คนที่ขึ้นมานะคะเดินทางมากับเรือสำราญเนี่ยที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสฮันตาเนี่ยจะเดินทางจากเนเธอร์แลนด์ไปยังออสเตรเลียในวันนี้นะคะก็จะไปถึงที่ออสเตรเลียวันพฤหัสนี้โดยเขาจะสวมชุดป้องกันนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะมาร์คบัตเลอร์ก็ได้กล่าวในการแถลงข่าวแคนเบราว่าผู้โดยสารทั้ง6คนมีชาวออสเตรเลีย4คนนะคะชาวอังกฤษที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลีย1คนแล้วก็เป็นชาวนิวซีแลนด์นะคะอีก1คนรวมทั้งหมด6คนด้วยกันทุกคนเนี่ยยังมีสุขภาพแข็งแรงไม่มีการป่วยแล้วก็เพิ่งตรวจหาเชื้อไวรัสแล้วผลออกมาเป็นลบนะคะรัฐบาลออสเตรเลียก็ได้จัดหาเครื่องบินแล้วก็ลูกเรือไว้แล้วโดยเครื่องบินเนี่ยค่ะจะออกจากเนเธอร์แลนด์เวลา 7:30 นในช่วงเช้าของวันพฤหัสและก็ผู้โดยสารเนี่ยก็จะต้องสวมชุด PPE นะคะชุดป้องกันเชื้อนี่แหละและคาดว่าเครื่องบินเนี่ยจะเดินทางมาที่ฐานทัพอากาศในเมืองเพิร์สนะคะเมืองของรัฐเวสเทิร์นนะคะของออสเตรเลียในวันศุกร์ก็จะมาถึงที่เนี่ยวันศุกร์นะคะที่เมืองเพิร์ธแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยค่ะก็จะมีการนำผู้โดยสารทั้ง6คนเนี่ยไปพักนะคะอยู่ในสถานที่กักกันโรคที่มีขนาด500เตียงก็คือจะให้ไปพักอยู่ที่นี่อย่างน้อยอีก3สัปดาห์นะคะอันนี้ก็คือทางเจ้าหน้าที่นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคือนายมาร์คบัตเลอร์เขาได้บอกไว้แบบนี้ก่อนนะวิธีการรับมือของเขาเนี่ยนี่คือหนึ่งในมาตรการกักกันโรคที่เข้มงวดที่สุดเพื่อรับมือกับการระบาดของไวรัสฮันตาที่คุณจะพบได้ทุกที่ในโลกบัตเลอร์เก่าแบบนี้ค่ะนะคะมันเป็นการส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าบอกว่าจะพบได้ทุกที่ในโลกฟังดูเหมือนว่าเชื้อไวรัสฮันตามันแพร่กระจายไปแล้วยังไงก็ไม่รู้เนาะพวกเขาจะได้รับการตรวจหาเชื้อเมื่อเดินทางมาถึงออสเตรเลียแล้วก็จะต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เราเรียกว่าชุด PPE นี่แหละค่ะใส่ชุดนี้อย่างครบถ้วนตลอดการเดินทางดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อนะคะบัตเลอร์กล่าวไว้แบบนั้นแต่ว่าเขาไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้โดยสารหรือบอกว่าเครื่องบินจะไปแวะเติมเชื้อเพลิงที่ไหนซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นคำถามที่ทำให้เกิดการจัดการเที่ยวบินที่มีความซับซ้อนมากขึ้นบัตเลอร์กล่าวว่ารัฐบาลยังไม่ได้กำหนดวิธีการจัดการกับการแยกตัวของผู้โดยสารหลังจากกักกันโรคเบื้องต้น3สัปดาห์เนื่องจากระยะฟักตัวของไวรัสเนี่ยอาจนานถึง42วันนะคะนานถึง42วันเลยนะอย่างวันนั้นที่คุยกับคุณหมอเองเนี่ยเจ้าเชื้อไวรัสเนี่ยมันสามารถฟักตัวได้นานจริงๆนะคะใช้เวลารับเชื้อจนถึงขั้นฟักตัวเนี่ย 1-8 สัปดาห์นะระยะเวลามันจะอยู่ประมาณนี้ก็ประมาณ45วันน่ากลัวไหมล่ะนะคะแต่พอมาร์คบัตเลอร์บอกว่ามาตรการรับมือกับการระบาดของไวรัสฮันตาที่คุณจะพบได้ทุกที่ในโลกมันทิ้งท้ายแปลกๆนะคุณผู้ฟังนะคะอันนี้เป็นข่าวที่มาจากสำนักข่าว AFP นะคะที่เขาได้มีการแจ้งข่าวนี้ออกมาฉะนั้นเราก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าผู้โดยสารจากเรือสำราญเนี่ยก็เริ่มทยอยกลับสู่ประเทศตัวเองแล้วนะคะเราก็ต้องดูว่าหลังจากนี้จะมีใครที่มีโอกาสติดเชื้อเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าเนาะ มาดูในเรื่องการจราจรกันต่อละกันมีแจ้งเรื่องอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามานะคะคุณพันธ์บอกว่าใช้ถนนพุทธมณฑลสาย5นะคะจากทางฝั่งเพชรเกษมมุ่งหน้าไปออกถนนบรมราชชนนีปรากฏว่าตรงบริเวณตรงข้ามกับโรงงานไก่แหลมทองก็คือฝั่งขาเข้ามีอุบัติเหตุเป็นรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์นะคะชนกันแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายค่ะตอนนี้มีกู้ภัยอยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วนะคะการจราจรตรงนี้เคลื่อนตัวได้ไม่เป็นปัญหาแต่ว่ารถเก๋งกับรถจักรยานยนต์เนี่ยยังกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาเผื่อใครผ่านเส้นสาย5นะคะพุทธมณฑลสาย5เพิ่มความระมัดระวังด้วยเหตุเกิดในฝั่งขาเข้านะคะฝากด้วยละกันตรงนี้รถยังใช้การได้ดีเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งเลยไม่ได้ติดประการใดนะรถน้อยแล้วแหละตอนนี้ทำความเร็วได้ด้วยฉะนั้นต้องระวังให้เยอะๆนะคะขอบคุณข้อมูลจากทางคุณพันธ์ด้วยที่แจ้งอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามานะคะพอพูดถึงอุบัติเหตุนะจริงๆมันมีก่อนหน้านี้ด้วยดิฉันไปเห็นมานะจากใน อยู่ไหนแล้วล่ะธนุตราในเพจของปทุมธานีที่นี่มีแต่เรื่องนะคะเขาได้มีการโพสต์ไว้ซึ่งมันเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้เนาะตรงบริเวณจุดกลับรถคลองบ้านพร้าวค่ะเขาบอกว่าช่วงเช้าเนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นตรงบริเวณจุดกลับรถตรงนี้แหละมันเป็นในเส้นทางทางหลวงหมายเลข347ปทุมธานีบางปะหันนะคะขาออกนะขาออกมุ่งหน้าไปทางบางปะหันนะคะตรงจุดกลับรถสะพานคลองบ้านพร้าวที่ตำบลเชียงรากใหญ่อำเภอสามโคกรถนะคะที่เป็นรถกระบะตู้ทึบเนี่ยความสูงเกินกำหนดก็ไปชนเข้ากับใต้สะพานบูบี้แบบนี้เลยนะคะเนี่ยอย่างที่เห็นในภาพเลยอ่ะผ่านไม่ได้แต่เข้าไปนะมันก็เลยบี้แบนหลังคายุบไปแบบนี้ซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านนะคะนายชูเกียรตินะที่เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลเชียงรากใหญ่ก็บอกว่าอุบัติเหตุแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นโดยเฉพาะวันนี้นะวันนี้มันเกิดขึ้น2ครั้งแล้วครั้งแรกก็คือช่วงเช้านะคะช่วงเช้าที่ผ่านมาพอครั้งที่2ก็เป็นช่วงค่ำนะมันก็เลยไม่แน่ใจมันเกิดอะไรขึ้นทำไมตรงนั้นมันไม่มีป้ายหรือเปล่าคะนะชนกันแบบทีอ่ะ1วัน2ครั้งนี่ก็เยอะนะแต่คนในพื้นที่เขาบอกว่าป้ายก็มีนะป้ายมีบอกแต่เจ้าของรถไม่รู้ตัวเองหรือเปล่าว่ารถตัวเองในความสูงมันเท่าไหร่นะคะก็เลยขับเข้าไปก็แบบนี้เลยนะเป็นอุบัติเหตุ2ครั้งที่เกิดขึ้นในรอบวันแล้วก็เกิดขึ้นจุดเดียวกันฉะนั้นใครจะใช้เส้นทางตรงนี้นะคะจุดกลับรถบ้านคลองพร้าวนะคะที่เส้นปทุมบางปะหันตรงนี้นะฝากระวังด้วยนะยิ่งถ้าเป็นรถสูงๆเนี่ยรถคุณถ้ามันสูงเกินไปมันกลับรถใต้สะพานไม่ได้เนี่ยก็อย่าอาจหารนะหลุดเข้าไปชนมันก็พังถ้าไม่ไปมันก็จะติดนะเดี๋ยวก็ต้องปล่อยลมยางแล้วก็ดึงกลับออกมากันอีกก็ส่งผลให้คนที่จะตามหลังมาเนี่ยไม่สามารถไปต่อได้ก็ท้ายแถวสะสมก็จะยาวอีกนะคะใครใช้เส้นทางนี้นะทางหลวงหมายเลข347ปทุมบางปะหันมุ่งหน้าไปทางบางปะหันนะคะจุดกลับรถใต้สะพานคลองบ้านพร้าวระวังด้วยนะคะย้ำว่าให้ระวังด้วยนะวันนี้เกิดไป2รอบแล้วก็เลยเก็บเรื่องนี้มาฝากแล้วก็ขอบคุณภาพจากทางปทุมธานีที่นี่มีแต่เรื่องด้วยนะคะก่อนจะจากกันไปขอบคุณทุกๆการติดตามเลยค่ำคืนนี้นะอยู่ต่อกันแบบยาวๆนะอยู่เป็นเพื่อนกันขอบคุณนะคะที่พูดคุยเพิ่มเติมกันมาก่อนหน้านี้นะคุณสุดที่รักนะคะสุดที่รักก็บอกว่าถนนพระราม3สาธุประดิษฐ์ท้องฟ้าดำดำนี่มันคือดำจากเมฆฝนหรือว่าดำเพราะมันดึกดิฉันเริ่มแยกไม่ออกเนี่ยมองออกไปเนี่ยก็คือที่นอกหน้าต่างนี่ก็คือดำเหมือนกันนะแต่มันดำเพราะมันดึกหรือเปล่านะถ้าไปดูในเรื่องของฟ้าฝนค่ำคืนนี้นะคะคุณสุธิรัตน์ดิฉันไปดูจากเรดาร์ให้นะไม่มีเลยในกรุงเทพมหานครไม่มีกลุ่มฝนแต่อย่างใดเลยนะคะค่ำนี้นะยังโล่งๆเลยขอบคุณภาพจากทางเรดาร์ตรวจอากาศหนองจอกด้วยไม่เห็นกลุ่มฝนนะคาดว่าที่เห็นว่าท้องฟ้าดำเนี่ยน่าจะเป็นเพราะความมืดแหละค่ะนะขอบคุณมากสำหรับข้อมูลที่พูดคุยเพิ่มเติมกันนะคะที่ทักทายกันมาด้วยคุณรพีขอบคุณนะคะและคุณรพีก็บอกว่าขอให้คุณรุ่งนภาเนี่ยเจอกับคุณแม่ไวๆนะคะอันนี้ก็ขอบคุณแทนคุณรุ่งนภาด้วยนะเราก็ส่งกำลังใจไปพรุ่งนี้ต้องตามต่อแน่นอนสำหรับเรื่องของคุณแม่ของคุณรุ่งนภานะไม่รู้ไปถึงไหนยังไงนะคะก่อนจะจากกันไปในค่ำคืนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามในเรื่องของสรุปอุบัติเหตุประจำวันกันหน่อยดีกว่านะคะ
1: ัปเดต Extend 24 hours
0: สำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นประจำวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมที่ทางจสร้อยได้รับแจ้งกันเข้ามานะคะจนถึงณเวลานี้นะคะเราได้รับแจ้งในเรื่องอุบัติเหตุทั้งหมด37รายค่ะแล้วก็มีเหตุการณ์รุนแรงถึงชีวิตนะคะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างจังหวัด1รายด้วยกันค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็อยู่ต่อกันไปในช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนนะอยู่ยาวๆได้เลยเพราะว่าเรายังมีข้อมูลเพิ่มเติมมาอัปเดตให้ได้ติดตามกันนะอย่างที่คุณรพีบอกว่าเดี๋ยวหลังเที่ยงคืนเนี่ยรอดูนักข่าวสาว AI จากจสร้อยนะคะขอบคุณมากนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะจากทาง AI ที่เราตั้งใจทำนะเพื่อสับเปลี่ยนบรรยากาศก็ติดตามกันได้นะคะไปแล้วไปจริงๆนะคะฝันดีราตรีสวัสดิ์ถ้าใครง่วงนอนยังไม่ง่วงอยู่ต่อกับเจ้าสร้อยนะคะแล้วพบกันใหม่กับดิฉันฐานุตราสัปดาห์หน้าค่ะสัปดาห์นี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ข้าวพอกินไหมที่บ้านนี้แต่ดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: คนละบ้านดังห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันนี
0: ่ค่ะเป็นชาวกระบี่แต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าและป่าที่บ้านเลยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: จะมี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: ไปถึงครับ
0: จ๊ะแล้วบ้านนี้ถึงไหมจ๊ะถนนมีถนนเข้าไป
2: เล่น
1: จ้ะเราที่นี่กันทำที่บ้าน

0: าพที่คุ้นตาคนไทยมานับเป็น10ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในภูมิภาคต่างๆพร้อมด้วยแผนที่ในพระหัตถ์และกล้องถ่ายภาพครองพระศรกล่าวได้ว่าทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการเก็บข้อมูลที่ละเอียดถูกต้องเพื่อเป็นส่วนประกอบในการวางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านต่างๆดังความส่วนหนึ่งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงถ่ายทอดไว้ถึงเรื่องแผนที่และเครื่องมือต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ในการเก็บข้อมูลของแผ่นดินว่าแผนที่แผ่นหนึ่งของท่านค่อนข้างจะกว้างกว่าแผนที่ที่ใครๆเห็นกันทั่วไปเพราะท่านเอาหลายระวางมาแปะติดกันการปะแผนที่เข้าด้วยกันท่านทำอย่างพิถีพิถันแล้วถือเป็นงานที่ใครจะมาแตะต้องช่วยเหลือไม่ได้เลยทีเดียวก่อนที่จะเสด็จไหนท่านจะเตรียมแผนที่และศึกษาแผนที่นั้นโดยละเอียด
1: ก็น้ำเข้ามาทางมาตามทุ่งไหลมาจากแถวอำเภอโคกศรีบ้างมาจากห้วยหินบ้าง
0: เวลาเสด็จไปก็ต้องไปถามชาวบ้านว่าสถานที่นั้นอยู่ที่ไหนทางทิศเหนือมีอะไรทิศใต้มีอะไรท่านถามหลายๆคนแล้วตรวจสอบกันไปมาระหว่างคนที่ถูกถามนั้นดูจากแผนที่ว่าแผนที่อันนั้นถูกต้องดีหรือไม่น้ำไหลจากไหนไปที่ไหนบางครั้งถ้าแผนที่ไม่ถูกต้องท่านจะตรวจสอบได้การที่เสด็จไปด้วยพระองค์เองทรงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะฉะนั้นเวลาเสด็จไปที่ไหนจะต้องทรงขับรถด้วยพระองค์เองหรือว่าที่พอจะเดินได้ก็เดินด้วยพระองค์เองท่านบอกว่าจะได้ความรู้สึกพื้นที่นั้นๆสำหรับรูปถ่ายนั้นก็ไม่ได้ใช้เฉพาะภาพถ่ายที่ทางราชการทำมาเวลาเสด็จไหนท่านก็ทรงใช้กล้องถ่ายภาพส่วนพระองค์ซึ่งมีทั้งกล้องปัญญาดีและกล้องปัญญาอ่อนที่ติดพระองค์อยู่ตลอดเวลาถ่ายไว้พูดเรื่องแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศแล้วคงต้องแถมอีกเรื่องหนึ่งคือการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมงานนี้เป็นงานที่สนพระทัยอยู่มากเพราะการวางแผนในด้านการเกษตรหรือการทำฝนเทียมได้ก็ต้องมีความรู้เรื่องลมเรื่องฝนเรื่องอุตุนิยมในระยะหลังเมื่อมีภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมเขาก็ส่งมาถวายเพื่อประกอบพระราชดำริเมื่อทอดพระเนตรแผนที่พยากรณ์อากาศกับภาพถ่ายดาวเทียมแล้วทุกวันบางทีท่านก็จดหรือพลอตไว้ว่าพายุชื่อต่างๆที่เฉียดเข้ามาในเมืองไทยหรือยังไม่ทันมีชื่อตอนนี้ถึงไหนมีผลอย่างไรก็ไปมีผลต่อการตัดสินใจเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำและการพัฒนาด้านการเกษตรด้วยตลอดเวลาการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกว่า65ปีเส้นทางนับหมื่นๆกิโลเมตรที่ทรงตรากตรำเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและช่วยเหลือราษฎรในภูมิภาคต่างๆด้วยแผนที่ฉบับพิเศษที่ทรงทำด้วยพระองค์เองด้วยภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เพื่อการพัฒนานับพันๆภาพและด้วยพระราชฤทัยห่วงใยอนาประชาราษฎรได้ก่อเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการที่เป็นประหนึ่งเครื่องมือเป็นแผนที่ชีวิตที่นำทางคนไทยไปสู่หนทางสร้างความสุขและความเจริญก้าวหน้า

0: วันนั้นฝนตกพรำๆมาตลอดตั้งแต่ช่วงสายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และปัญหาดินที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทรา
1: ที่นี่มันเปรี้ยวคนละอย่างที่พี่คุณพ่อมันเปรี้ยวอยู่ในทุกไอ้นี่มันเป็นสุโรมโบราณดินแข็งก็เดี๋ยวนี้ฝนตกถึงบอกให้ไปขุดเป็นสระก็เอาดินที่อุตสาห์นี่ที่บอกว่าไม่รู้จะบอกว่าที่ไหนมากของข้างบน1เมตรในพื้นที่ทั้งหมดสูง1เมตรแล้วก็ไปส่วนฝนประทะความเปรี้ยวลงไปในบ่อบ่อก็จะเปรี้ยวมี2บ่อเวลาน้ำมันรั่วลงไปเราสูบจากบ่อไปไหนบ
0: ่อที่นี่เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์แรกได้ใช้เวลากว่า15ปีสร้างแม่แบบตามแนวพระราชดำริในการต่อสู้ปัญหาป่าหายน้ำแห้งดินเลวได้เป็นผลสำเร็จและเป็นสถานที่ที่ได้มีรับสั่งถึงความชื่นพระราชฤทัยเมื่อทอดพระเนตรเห็นผลที่เกิดขึ้นกับชีวิตราษฎรว่าชาวบ้านมีความสุขเราก็สุขอาจกล่าวได้ว่าในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในพื้นที่ต่างๆหลายครั้งที่สายฝนเป็นตัวการที่กีดขวางการทำงานแต่ทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานและชาวบ้านที่มารอรับเสด็จไม่ได้เดือดร้อนกับความเปียกชื้นด้วยต่างประจักษ์ว่าสายฝนนั้นใสเย็นชุ่มฉ่ำด้วยสายน้ำพระราชฤทัยปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งดินเสียนับเป็นปัญหาวิถีชีวิตของชาวอีสานที่พระองค์ทรงห่วงใยมาโดยตลอดเช่นกัน23พฤศจิกายนพุทธศักราช2535ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำจังหวัดสกลนครและนครพนมภาพที่เห็นนี้คือภาพวาดฝีพระหัตถ์ที่ทรงวาดบนเครื่องบินเป็นภาพร่างแสดงแนวทางการดำเนินงานส่วนหัวหมายถึงหนองหารจังหวัดสกลนครกระดูกสันหลังหมายถึงลำน้ำก่ำข้อที่เป็นปล้องๆหมายถึงอาคารบังคับน้ำขอบลำตัวเป็นเสมือนคลองระบายน้ำที่คู่ขนานกับลำน้ำก่ำท่อนหางนั้นคือแม่น้ำโขงโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำจะทำหน้าที่เป็นเครือข่ายในการควบคุมน้ำท่วมน้ำแล้งของทั้งจังหวัดสกลนครและนครพนมได้เป็นอย่างดีสภาพคลองหัววังพนังตักตำบลบางลึกอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรที่เห็นในวันนี้แสดงให้เห็นถึงความสำฤทธิ์ผลของแนวพระราชดำริในการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่อันเป็นพื้นที่ลุ่มเก็บน้ำตามธรรมชาติขนาดใหญ่ในส่วนแนวคลองหัววังพนังตักให้เป็นแก้มลิงรองรับเก็บกักน้ำในปีที่น้ำท่วมไม่ให้ไหลเข้าไปท่วมตัวเมืองและในปีที่ปลอดอุทกภัยใช้เก็บน้ำไว้ทำการเกษตรกรรมได้เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานแนวพระราชดำริในวันที่20มิถุนายนปี2541 12ปีล่วงมาแล้ว
1: เราให้มันกลืนก่อนให้กลืนน้ำก่อนแล้วก็ไอ้นี่ลงมาน้ำลงมาให้มันตุ่ยในแก้มลิงแล้วพอเสร็จแล้วมันก็ค่อยๆก็จะกลืนลงไปเวลาน้ำไม่มามากที่นี่ก็มีน้ำเต็มชาวบ้าน
0: และวันนี้ตัวเมืองชุมพรก็สามารถรอดพ้นจากความเสียหายของน้ำท่วมเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2553ได้ตลอดเส้นทางที่สายน้ำพระราชฤทัยไหลผ่านไปได้ก่อเกิดสายน้ำของแผ่นดินหลายรูปแบบที่ช่วยบรรเทาทุกข์จากภัยของน้ำบันดาลความเติบโตเบิกบานให้พืชพันธุ์สรรพสัตว์และผู้คนบนแผ่นดินไทย

0: 4ตุลาคมพุทธศักราช2539พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านอยู่ยกตำบลบางขุนทองอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพื้นที่บ้านอยู่ยกอยู่บริเวณขอบพลุโต๊ะแดงจึงมีปัญหาดินเปรี้ยวการเพาะปลูกไม่ได้ผลมีพระราชดำริให้สร้างคลองส่งน้ำพร้อมอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมให้น้ำดีจากคลองสุไหงปาดีมาช่วยล้างดินเปรี้ยวในพื้นที่บ้านอยู่ยะให้สามารถทำเกษตรกรรมได้วันนั้นทรงติดตามการก่อสร้างคลองส่งน้ำและอาคารบังคับน้ำสุไหงปาดี2ได้ประทับทรงงานหนักอย่างต่อเนื่องจนตะวันตกดินต้องใช้แสงไฟช่วยในขณะที่มีรับสั่งกับชาวบ้านในพื้นที่
1: ตัดได้แต่ว่าปีที่ชาวบ้านต้องการตัดก็ต้องการอันนี้ตัดนะครับเส้นทางนี้เลยนะ
0: บ้านยูโยมีสภาพเช่นเดียวกับหมู่บ้านส่วนใหญ่ของจังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาที่อยู่บริเวณชายขอบพลุล้วนต้องเผชิญทุกข์ทรมานจากปัญหาน้ำเปรี้ยวดินเปรี้ยวทรงทุ่มเททรงงานมากว่า2ทศวรรษในการวางแนวเครือข่ายของคลองส่งน้ำคลองระบายน้ำลักษณะต่างๆจนถึงแนวพระราชดำริแกล้งดินที่ใช้แก้ปัญหาดินเปรี้ยวจนปัจจุบันชาวบ้านในพื้นที่เหล่านี้สามารถปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์รอดพ้นจากความยากแค้นได้หากนับวันเวลาของการทรงงานในพื้นที่ต่างๆของประเทศคงไม่อาจประมาณได้ว่ากี่วันกี่พันกี่หมื่นชั่วโมงท่ามกลางสายฝนแสงแดดร้อนระอุและนับครั้งไม่ถ้วนที่เหลือแต่แสงไฟส่องส่งงาน
1: ตรงนี้แต่ที่นี่รู้สึกของเขาพัฒนาได้แต่ที่นี่ไม่ได้พัฒนาที่นี่มีการทำบ่อปลาอยู่ในบ่อปลาไม่เราก็ไม่รังควานเขา
0: ณที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีนี่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทำให้ประจักษ์ในน้ำพระราชฤทัยและการทรงงานหนักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงแก้ปัญหาในพื้นที่หลายครั้งโปรดให้สร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปดและเครือข่ายฝายชะลอน้ำเพื่อช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้พื้นที่โครงการที่สำคัญที่นี่เป็นที่แรกซึ่งทรงค้นพบการแก้ปัญหาดินดานที่แข็งเหมือนหินด้วยความมหัศจรรย์ของหญ้าแฝก
1: หญ้าแฝกนี่จะดักน้ำและปุ๋ยที่มาจากภูเขาภูเขานี่เป็นเครื่องปฏิกรณ์น้ำและปุ๋ย
0: ชัยชนะปัญหาดินที่นี่ได้เป็นต้นแบบของการใช้หญ้าแฝกฟื้นฟูเนื้อดินให้กลับมาเพาะปลูกได้ซึ่งได้ขยายผลออกไปในหลายพื้นที่ของประเทศณวันนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าท่ามกลางความสลัวของแสงไฟได้เป็นจุดกำเนิดของแนวพระราชดำริมากมายที่เป็นดวงประทีปสว่างใสส่งนำทางให้ชาวไทยในพื้นที่ต่างๆมีชีวิตที่ดีขึ้น

ไม่ว่าจะมองกันอย่างลึกซึ้งหรือผิวเผินก็ตามชาวบ้านไร่คราวแห่งนี้ก็ไม่มีความแตกต่างไปจากชาวบ้านในส่วนอื่นๆของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เลยแม้แต่น้อยทั้งรูปร่างหน้าตาการแต่งกายและสำเนียงพูดรวมถึงวัฒนธรรมประเพณีแต่พวกเขาถูกจัดให้เป็นเพียงผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าผู้เก็บงำตำนานเรื่องราวแห่งการที่สยามมีโอกาสเข้าถือครองดินแดนบางส่วนทางตอนใต้ของพม่าคือมริดทวายและตะนาวสีร่องรอยการดำเนินชีวิตด้วยวิถีแห่งไทยยังตั้งมั่นอยู่ในชุมชนแห่งนี้และอาจถือได้ว่ายังคงไว้ซึ่งประเพณีดั้งเดิมที่ฝังรากลงไว้อย่างมั่นคงล่วงเลยจากวันสงกรานต์มา2วันแล้วชาวบ้านเพิ่งจะสามารถประกอบพิธีทางศาสนาด้วยยังไม่มีวัดในชุมชนของตนเองจำต้องรอนิมนต์พระสงฆ์จากวัดที่อยู่ห่างไกลออกไปและรอกระทั่งท่านว่างจากศาสนกิจในหมู่บ้านอื่น

0: หยุดเร็วเดี๋ยว
1: การสงน้ำพระและผู้เฒ่าเป็นสิ่งที่ขาดเสียไม่ได้เพื่อแสดงกตัญญูกตเวทิตาแล้วจึงรับพรเพื่อถือเป็นสิริมงคลสำหรับการก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่

ที่ตั้งของหมู่บ้านไร่เคราตั้งอยู่ณบริเวณตะเข็บรอยต่อระหว่างไทยและพม่าในเทือกเขาตะนาวสีบนช่องทางที่เรียกกันมาแต่ดั้งเดิมว่าช่องสิงขอนปลายสุดของช่องทางนี้เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อหินกองซึ่งตั้งหันหลังชนกันกับศาลของพม่าช่องว่างระหว่างสองศาลนี้คือแนวเขตแดนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

0: าลเจ้าพ่อหินกองหรือเป็นสาลศักดิ์สิทธิ์ของผู้ที่ใช้เส้นทางนี้สัญจรมาแต่ครั้งโบราณชาวบ้านจึงถือเป็นประเพณีที่จะขึ้นไปเพื่อสักการะในวันสงกรานต์ชาวบ้านบางคนไม่ลืมที่จะหยิบหินมากองเพิ่มเติมไว้ข้างศาลดังเช่นการกองหินของนักเดินทางก่อนจะเข้าสู่ป่าทึบของเทือกเขาตะนาวสีใช้เป็นการบอกกล่าวต่อเจ้าศาลให้คุ้มครองไปตลอดการเดินทาง
1: ไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วย
2: โอ้ยนั่นแม่ช้างไปมือเย้าเล
0: ยหลังจากเสร็จพิธีกรรมจะเป็นเวลาแห่งการละเล่นที่สนุกสนานของเทศกาลสงกรานต์ลูกสะบ้าที่เก็บไว้เฉยๆตลอดทั้งปีจะถูกนำมาเรียงพร้อมที่จะเล่นอีกครั้งชาวบ้านทุกวัยในหมู่บ้านจะได้รับการถ่ายทอดวิธีการเล่นสะบ้าดังที่บรรพบุรุษเคยสั่งสมต่อกันมาการวัดผลแพ้ชนะของสะบ้าจะเกิดขึ้นต่อเมื่อฝ่ายหนึ่งปล่อยลูกสะบ้าของฝ่ายตรงข้ามล้มลงทั้งหมดการโยนลูกช่วงถือเป็นการละเล่นอีกอย่างหนึ่งที่คงให้มีไว้ในช่วงสงกรานต์ผ้าที่ถูกขมวดเป็นก้อนกลมปล่อยหางให้ยาวเป็นอุปกรณ์การเล่นเพียงชิ้นเดียวที่จะใช้โยนไปยังฝ่ายตรงข้ามเมื่อฝ่ายนั้นรับได้ก็จะคว้างกลับมาหากโดนตัวผู้เล่นคนใดก็จะต้องข้ามฝากไปเป็นเฉลยพอแย่งลูกที่จะโยนกลับมาให้ได้เพื่อที่จะสามารถกลับสู่ฝ่ายตนเองไม่ต่างไปจากการช่วงชิงดินแดนที่ผลัดกันเข้าครอบครองแล้วส่งผลต่อพลเมืองที่ไม่รู้จะฝากชะตากรรมไว้กับผู้ใดกว่าจะถึงครบค่ำของวันนี้พวกเขายังมีการละเล่นอื่นที่พอจะหาอุปกรณ์มาได้เป็นความบันเทิงที่สร้างความคลึกครื้นภายในหมู่บ้านเนื่องจากเมื่อก้าวสู่วันพรุ่งนี้ไม่มีใครบอกได้ว่าโชคชะตาจะพัดพาชีวิตพวกเขาไปในทิศทางใดการเข้าไปตั้งถิ่นฐานในมริดทวายและตะนาวสีของผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่ากลุ่มนี้มีมาแต่ครั้งที่พระยาทวายเข้ามาขอสวามิภักดิ์เป็นขอบขันทสีมาของไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกครั้งนั้นชาวสยามจำนวนมากอพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานด้วยสำนึกว่าเป็นแดนไทย

กระทั่งสงครามมหาเอเชียบูรพาเกิดขึ้นมีการโจมตีทางอากาศในบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผู้คนพากันอพยพหนีสงครามเข้าไปสมทบกับเครือญาติโดยเดินไปตามช่องสิงห์ขอนนี้เอง

0: ู้ยาตายายเขาที่เข้าไปอยู่ก้นก้นจากที่ผมพ้นไปนั่นเขาว่ามันยังเป็นเขตไทยเขาว่ามันพอถือเข้าตะนาวซี่นั่นไปอยู่สิ้นข้อนนั่นจะมองเห็นเขี้ยวเลยแล้วสุดลูตาเลยเขาว่าอย่างนู้นในเขตไทยก็สงครามญี่ปุ่นนี่ก็พอเข้ากำลังรบกันอยู่พ่อแม่ก็พาผมไปน้องชายนะยังครบเดียวมานะพอไปถึงนูอยู่2ปีก็สงครามถอยสงครามถอยก็เรือบินที่ว่ามันอีกหลายมาแต่นู้นยังไม่กลัวนี่อยากเอาไปโห่เล่นจนสนุกที่เขายิงกันไปบนนั้นนะก็ลังสงครามนี้แล้วแล้วก็รู้ว่าแผ่นดินนี้มันจะตกเป็นของเขาแล้วก็เราตั้งรกระอยู่ยาดมาไปตั้งกันอยู่ประมาณที่ทวดไปก็สักร้อยสี่สิบปีมันจะถึงปีนี
1: ้แม้จะเป็นที่รับรู้ภายหลังว่าแผ่นดินส่วนนั้นไม่ได้เป็นของไทยอีกต่อไปแล้วแต่ด้วยการที่คนไทยเหล่านี้ไปตั้งรกรากอยู่นานและอยู่ห่างไกลการปกครองจากศูนย์กลางของพม่าทำให้ไม่ว่าใครจะมีสิทธิ์เหนือดินแดนก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อความเป็นอยู
0: ่เจ้านายเขาก็คุ้มไม่ถึงเหมือนเกลย
1: ไอ้เหล่านี้ไปตั้งรกรากอยู่นานและอยู่ห่างไกลการปกครองจากศูนย์กลางของพม่าทำให้ไม่ว่าใครจะมีสิทธิ์เหนือดินแดนก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่

0: เขาไปวางอำนาจนะว่ากันนะเขาไปจุดไปเท่าคากำนันยิงชาวบ้านคนในตีโต้สู้ก็เอาหมดทั้งครอบครัวเกือบครองอยู่3ปีก็อยู่ไม่ได้ก็ถอยเข้ามา17ครอบครัวก็ตรงนี้มาคนที่ว่าหัวดีๆว่ารุนแรงที่ว่าเคยไม่ลงคนพวกนี้ก็ตามเก็บหมดก็ตรงนี้เข้ามาในเมืองไทย
1: บัตรประจำตัวผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเป็นเครื่องหมายแสดงการอนุญาตให้ชาวไทยกลุ่มนี้อาศัยอยู่ในบริเวณช่องสิงขรนี้ชั่วคราวและกำหนดพื้นที่อาศัยเฉพาะบริเวณหมู่บ้านไร่เคราเพื่อรอการผลักดันกลับเข้าไปยังแผ่นดินพม่าหากจำเป็นต้องเดินทางออกนอกบริเวณที่กำหนดจะต้องรายงานตัวกับกำนันผู้ใหญ่บ้านเสียก่อนและหากจะเดินทางออกนอกจังหวัดก็ต้องขออนุญาตโดยตรงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้นเด็กรุ่นหลังที่เกิดและเติบโตขึ้นบนแผ่นดินไทยต้องจัดการเรียนการสอนกันเองเนื่องจากไม่มีเอกสารสำคัญที่จะใช้ในการเข้าเรียนครูก็คือรุ่นพี่ในหมู่บ้านที่มีโอกาสเรียนจนจบชั้นป.6กระทั่งปลายปี2536สภาความมั่นคงแห่งชาติได้มีมติผ่อนผันให้ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าสามารถเข้าศึกษาในระบบโรงเรียนจนถึงขั้นอุดมศึกษาซึ่งถือเป็นส่วนเสี้ยวหนึ่งของความหวังที่ทำให้ชนกลุ่มนี้ได้มองเห็นโอกาสที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นพลเมืองไทยเช่นกัน

กล่าวได้ว่าไม่มีพื้นที่ส่วนใดในคาบสมุทรอินโดจีนที่ไม่ได้รับการแทรกแซงจากมหาอำนาจตะวันตกในยุคล่าอาณานิคมไม่เว้นแม้แต่สยามอังกฤษและฝรั่งเศสมองเห็นลู่ทางทั้งทางการค้าและทางยุทธศาสตร์หากสามารถแยกแผ่นดินสยามออกจากกันในบริเวณคอคอดกระจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของคอคอดกระที่มีลักษณะคอดกิวแคบลงในบริเวณจังหวัดระนองพาดไปยังจังหวัดชุมพรก่อนที่แผ่นดินจะทอดตัวยาวขวางกั้นมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกให้แยกออกจากกันด้วยความกว้างของพื้นที่เพียง50กิโลเมตรเศษทำให้เกิดจินตนาการที่จะขุดคลองเชื่อมต่อระหว่าง2มหาสมุทรเพื่อประโยชน์ในการย่นระยะทางการเดินเรือที่เคยต้องแล่นเรืออ้อมคาบสมุทรมาลายูไปทางช่องแคบมะละกาเป็นระยะทางกว่า 1,000 กิโลเมตรจินตนาการเริ่มแรกที่จะก่อให้มีการขุดทางน้ำตัดผ่านคาบสมุทรเป็นพระดำริของสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระเจ้าน้องยาเธอในพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1เพื่อประโยชน์ในการลำเลียงทัพเรือจากฝั่งอ่าวไทยไปทำศึกกับพม่าที่ยกมาตีหัวเมืองทางใต้แต่การศึกครั้งนั้นพม่าพ่ายแพ้กลับไปและไม่มีโอกาสได้ยกทัพมาทำศึกกับไทยอีกเลยปี2401รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่ออังกฤษได้อินเดียและพม่าเป็นอาณานิคมจึงคิดเข้ามาขอพระบรมราชานุญาตขุดคอคอดกระข้ามอาณาจักรสยามเพื่อเป็นเส้นทางการค้าไปสู่จีนแต่ไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากปัญหาการคลังของอังกฤษเองในทศวรรษเดียวกันนี้คอคอดกระโด่งดังไปทั่วโลกอีกครั้งเมื่อฝรั่งเศสเข้ามาขอเจรจาดำเนินการขุดคอคอดกระหลังจากประสบความสำเร็จในการขุดคลองสุเอตแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งสยาม

ไปทรงอนุญาตเนื่องจากเกรงจะเสียพระราชอาณาเขตทางแหลมมลายูที่จะถูกตัดขาดออกจากพื้นแผ่นดินใหญ่และอาจกระทบกระเทือนผลประโยชน์ทางท่าเรือของอังกฤษที่เกาะหมากและสิงคโปร์จนถึงขั้นทำให้อังกฤษใช้กำลังเข้าบีบบังคับต่อกรุงสยามความพยายามมิได้สิ้นสุดลงเพียงนั้นตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสต่างส่งคณะเข้ามาสำรวจเส้นทางขุดคอคอดกลางแต่ไม่มีคณะใดได้รับพระบรมราชานุญาตด้วยเหตุผลทางการเมืองระหว่างสยามกับสองมหาอำนาจนี้เองภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองไทยตกอยู่ในสถานะผู้แพ้สงครามต่ออังกฤษต้องลงนามในความตกลงสมบูรณ์แบบเพื่อเลิกสถานะสงครามกับอังกฤษมีข้อหนึ่งในสัญญาระบุว่าห้ามไทยขุดคลองเชื่อมมหาสมุทรอินเดียกับอ่าวไทยหากไม่ได้รับความยินยอมจากรัฐบาลอังกฤษซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำคัญของคอคอดกระต่อสภาวะทางการค้าและทางยุทธศาสตร์ของแหลมมลายูหลังจากนั้นอีกเพียง8ปีเมื่อไทยยินยอมใช้ค่าปฏิกรสงครามก็ได้มีการยกเลิกความตกลงดังกล่าวไปส่งผลให้คอคอดกระกลับสู่อธิปไตยของไทยโดยสมบูรณ์อีกครั้งเมื่อหมดยุคของการแทรกแซงจากต่างชาติรัฐบาลไทยก็มีโอกาสสำรวจความเป็นไปได้ในการขุดคอคอดกระอีกครั้งแต่ผลที่ได้ได้เปลี่ยนแปลงแนวขุดคอคอดกระที่เหมาะสมจากระนองหลังสวนไปเป็นเส้นทางต่างๆอีกถึง4แนวส่งผลให้จินตนาการการขุดคอคอดกระในบริเวณระนองหลังสวนเป็นเพียงจินตนาการที่ยาวนานถึง200ปีการเกิดขึ้นของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4ถนนเพชรเกษมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทดแทนจินตนาการการขุดคอคอดกระได้บางส่วน

เรือประมงขนาดเล็กจากทะเลอันดามันสามารถหลีกหลบลมมรสุมเข้ามาตามลำน้ำกระบุรีแล้วนำขึ้นบกที่ตำบลมะมุอำเภอกระบุรีลำเลียงไปตามเส้นทางเพื่อลงสู่อ่าวไทยอีกครั้งที่จังหวัดชุมพร

แม้จะสามารถลำเลียงเรือจำนวนหนึ่งให้ข้ามฟากไปมาระหว่างสองมหาสมุทรแต่หากเป็นเรือขนาดใหญ่ก็ยังต้องใช้วิธีการเดินเรือผ่านช่องแคบมะละกาดังเดิมปัจจุบันรายได้หลักของจังหวัดระนองมาจากการทำประมงบริเวณปากน้ำระนองเป็นชุมทางผลผลิตสัตว์น้ำขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของไทยแต่การออกเรือประมงแต่ละครั้งก็แทบไม่มีหลักประกันว่าจะสามารถหาปลากลับมาได้เต็มลำเรือนั่นหมายถึงรายได้ที่ไม่แน่นอนของเจ้าของเรือการพึ่งพิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพเป็นการสร้างความหวังและกำลังใจให้แก่ชาวเรือก่อนออกเรือในวันนี้ลูกเรือตระเตรียมเครื่องเส้นไหว้แม่ย่านางตามความเชื่อที่ว่าหากบัดพลีบูชาแม่ย่านางแล้วแม่ย่านางจะคุ้มครองให้การเดินเรือปลอดภัยจากคลื่นลมและได้ปลากลับมาสู่ฝั่งจนเป็นที่พอใจไถเรือซึ่งถือเป็นกัปตันใหญ่จะเป็นผู้เส้นสวงโดยไม่ลืมที่จะขอให้แม่ย่านางคุ้มครองให้รอดพ้นจากการจับกุมของพม่าเมื่อเดินเรือล้ำหน้าน้ำเข้าไป

การเดินเรือเข้าสู่หน้าน้ำของประเทศที่มีหน้าน้ำติดต่อกับพรมแดนทางทะเลของไทยแทบจะเรียกได้ว่าเป็นความจำเป็นเหตุเนื่องจากการใช้ทรัพยากรอย่างไม่ระมัดระวังของไทยเองในขณะที่มีสินในน้ำอยู่อย่างมากมายในหน้าน้ำของพม่าอินเดียและบังกลาเทศ

แม้จะรู้ว่าผิดกฎหมายการละเมิดหน้าน้ำแต่ปลาที่จะได้กลับมาเต็มลำเรือก็ดูจะคุ้มค่าแม้ว่าสักวันเรืออาจจะกลับมาในสภาพที่โชคร้ายเช่นเรือลำนี้เส้นทางการติดต่อระหว่างไทยพม่าในแนวตะเข็บทางตอนใต้นี้จะคับข้างอยู่ในบริเวณปากน้ำระนองและแหลมวิกตอเรียของพม่าโดยอาศัยเรือหางยาวเป็นพาหนะหลักสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตของชาวพม่าถูกลำเลียงไปจากฝั่งไทยขณะที่ชาวพม่าใช้เส้นทางเข้ามาเป็นแรงงานในอุตสาหกรรมประมงแรงงานประมงกว่า 90% ในจังหวัดระนองเป็นชาวพม่าจนกล่าวได้ว่าหากขาดแรงงานเหล่านี้เรือประมงจะไม่สามารถออกทะเลได้เลย

หากไม่มองว่าพรมแดนเป็นเครื่องแบ่งชนชาติแล้วสายน้ำกระบุรีก็จะกลับกลายเป็นประตูเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในแดนใต้ของทั้งสองแผ่นดินให้กระชับแน่นถึงกัน

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: เฮ้ยกลอนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
5: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
6: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
4: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
7: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
6: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
7: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
8: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
9: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
10: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
11: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
9: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
11: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
12: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

สวัสดีค่ะกลับมาติดตามการรายงานการคาดหมายสภาพอากาศทั่วไประหว่างวันที่12ถึง18พฤษภาคม2569กันนะคะประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองและมีตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะด้านตะวันตกเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนจะพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ

ตามแนวตะเข็บพรมแดนไทยมาเลเซียบริเวณพื้นที่จังหวัดสงขลายะลาและนราธิวาสในอดีตพื้นที่เหล่านี้ถูกเรียกว่าพื้นที่สีแดงเมื่อสถานการณ์ทางการเมืองเปลี่ยนไปม่านหมอกแห่งความรุนแรงก็พัดผ่านไป

งานเลี้ยงต้อนรับนายจีนเป็งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาและตัวแทนรัฐบาลไทยถูกจัดขึ้นในกรมที่10กองทัพประชาชนมาลายาหลังจากการลงนามในสัญญาสันติภาพระหว่างรัฐบาลมาเลเซียพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาและรัฐบาลไทยเมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2532สหายทั้ง 1,121 คนนี้ถือเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดและเป็นกลุ่มสุดท้ายที่เข้ารายงานตัวเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย

เบตงเมืองชายแดนที่อยู่ใต้สุดสยามบนเทือกเขาสันกาลาคิรีแต่เดิมขึ้นอยู่กับเมืองรามันซึ่งเป็นหนึ่งใน7หัวเมืองของมณฑลปัตตานีและเป็นอำเภอยะรมในปี2441

หลังจากการปักปันเขตแดนระหว่างไทยกับสหพันธรัฐมลายูของอังกฤษในปี2452บางตำบลของอำเภอยะรมถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของรัฐเปรักอำเภอยะรมจึงเหลือเพียงตำบลยะรมและตำบลเบตง

ภายหลังได้รวมเอาตำบลไอเยอเวงและตำบลตาเนาะแมเราะเข้าด้วยกันและเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอเบตงในปี2473

ราะเป็นเมืองบนภูเขาการคมนาคมเป็นไปอย่างลำบากการติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกในสมัยก่อนจึงใช้การเดินเท้าขี่ช้างและส่งจดหมายตู้ไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในโลกจึงถูกสร้างขึ้นนอกจากจะใช้เป็นตู้จดหมายตามปกติแล้วยังใช้เป็นหอกระจายข่าวสารแก่ประชาชนในเมืองซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเบตง

ในสมัยรัชกาลที่5กระทรวงคมนาคมได้ประกาศเวรคืนที่ดินบางส่วนของบ้านโคกเสม็ดชุนเพื่อตัดทางรถไฟไปปาดังเบซาแหลมมลายูและสิงคโปร์โดยกู้เงินจากรัฐบาลอังกฤษในดอกเบี้ยต่ำซึ่งเป็นอีกหนึ่งในข้อตกลงนอกจากการแลกกับการยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตที่ไทยยอมเสียดินแดน4รัฐมลายูให้อังกฤษเมื่อมีทางรถไฟประชาชนจึงอพยพมาตั้งหลักแหล่งทำมาหากินกันมากขึ้นและนั่นคือจุดเริ่มต้นแห่งความเจริญของเมืองหาดใหญ่

นายเจียกีซีหรือขุนนิพัทจีนนครเป็นบุคคลหนึ่งที่เห็นการไกลว่าบริเวณสถานีหาดใหญ่ต่อไปในภายภาคหน้าจะต้องเจริญอย่างแน่นอนจึงได้จับจองซื้อที่ดินจากชาวบ้านมาแบ่งขายสร้างเรือนแถวให้เช่าและตัดถนนอีกหลายสายทำให้ชุมชนหาดใหญ่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจนยกฐานะเป็นอำเภอชั้นเอกในปี2490

หาดใหญ่เป็นเมืองที่อยู่ใจกลางภาคใต้และเป็นศูนย์กลางการคมนาคมมีทางรถไฟซึ่งสามารถเดินทางไปถึงประเทศมาเลเซียสายหนึ่งผ่านตำบลปาดังเบซาไปถึงสถานีบัตเตอร์เวิร์ธอีกสายหนึ่งไปถึงสถานีสุไหงโกลกถนนสายนี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4เพื่อเป็นเส้นทางไปสู่เมืองไซบุรีต่อมาในปี2414พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสเมืองไซบุรีได้เสด็จพระราชดำเนินตามถนนสายนี้มีผลให้สะเดาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นที่ชุมนุมการค้าครั้นในปี2452เมืองไซบุรีตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษมีการกำหนดเขตแดนกันใหม่ให้สะเดาเป็นของไทยขึ้นกับเมืองสงขลาด่านพรมแดนสะเดาหรือที่เรียกกันว่าด่านจังโหลนจึงเป็นชายแดนระหว่างไทยกับเมืองไซบุรีหรือรัฐเคด้าในปัจจุบันชาวบ้านจากรัฐเคด้ามักจะมาซื้อของจากตลาดในฝั่งไทยสินค้าที่เป็นที่ต้องการของชาวมาเลเซียคือข้าวผลไม้เสื้อผ้าและของอุปโภคบริโภคทั่วไป

ที่นี่ยังเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าเข้าออกที่สำคัญสินค้าเข้าได้แก่หอยแครงสดผลไม้ไม้แปรรูปเครื่องจักรเครื่องยนต์สินค้าออกที่สำคัญคือยางพาราและปลาสด

เมื่อถึงฤดูการทำเกษตรกรรมบริเวณจุดตรวจแรงงานไทยไปต่างประเทศจะคึกคักเป็นพิเศษเพราะมีคนไทยจำนวนมากเดินทางไปขายแรงงานในมาเลเซีย

นักท่องเที่ยวจากมาเลเซียมักเดินทางผ่านช่องทางนี้เพื่อไปหาดใหญ่ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมากว่า 500,000 คนการท่องเที่ยวจึงเป็นส่วนสำคัญต่อรายได้ของหาดใหญ่ปัจจุบันหาดใหญ่มีฐานะเป็นเทศบาลชั้นหนึ่งซึ่งเป็นเทศบาลที่มีรายได้สูงสุดของประเทศถ้าไม่นับกรุงเทพมหานครในปี2536มีรายได้กว่า500ล้านบาทนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาหาดใหญ่เพื่อจับจ่ายใช้สอยซื้อหาสินค้าและบริการชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนนิยมมารับประทานอาหารที่หาดใหญ่เพราะราคาถูกและมีให้เลือกมากมายที่สำคัญที่นี่ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติและศาสนาสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเสน่ห์ของหาดใหญ่อยู่ที่สินค้าหนีภาษีสินค้าหนีภาษีเหล่านี้ถูกลักลอบผ่านแนวพรมแดนจากมาเลเซียเข้าสู่ประเทศไทย

ปาดังเบซาตำบลเล็กๆในอำเภอสะเดามีอาณาเขตติดกับรัฐเปอร์ลิสเป็นระยะทาง40กิโลเมตรแนวรั้วพรมแดนบริเวณนี้ไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกับหลักเขตมีผลให้เกิดพื้นที่ว่างขึ้นชาวบ้านจึงเข้าไปตั้งบ้านเรือนอยู่ในแนวรั้วซึ่งครอบคลุมพื้นที่ของทั้งสองประเทศทำให้เกิดปัญหาการละเมิดพรมแดนการลักลอบเล่นการพนันและการลักลอบขนของหนีภาษีซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถจับกุมได้เพราะไม่แน่ใจว่าเป็นพื้นที่ของประเทศใดปาดังเบซาเป็นช่องทางการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นพรมแดนที่อยู่ใกล้หาดใหญ่ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของสินค้าหนีภาษี

0: หลังจากการนัดหมายของผู้ลักลอบทั้งสองฝ่ายสินค้าจากมาเลเซียจะถูกบรรทุกมาที่เขตแดนไทยเช่นบริเวณหลักเขตแดนที่9 10และ11ผู้ลักลอบฝ่ายไทยจะนำรถปิกอัพมาจอดรอรับของในบริเวณนี้ศาลาและเพิงเหล่านี้จึงใช้เป็นที่พักชั่วคราวและเป็นร้านขายอาหารในคืนที่มีการทำงานบางคืนอาจจะใช้รถปิกอัพขนของกันถึง300เที่ยว
1: อย่างตัวผมเคยครั้งหนึ่งหนีด่านขับรถลงนาไปเลยคือเข้าโค้งมันเข้าไม่หมดเข้าไม่ได้เลยรถต้องฉลับลงไปยางระเบิดหมด2เส้นแต่เราก็ยังหนีได้ก็ยังหนีพ้นไปไม่ว่ายางเราจะระเบิดหรืออะไรก็ตามทีเราต้องในเมื่อรถยังเครื่องยังติดล้อยังหมุนก็ต้องขับพยายามหนีให้ได้ต้องหนีให้ได้ตรงพวกนี้มันเสี่ยงอยู่ว่าเคยนะเพื่อนขับแล้วก็เข้าโค้งหมดพลาดรถมันคว่ำชนต้นยางหลายคนเลยที่ตายหลายคน
0: การขนของจากเขารูปช้างเข้าสู่หาดใหญ่จะต้องผ่านเส้นทางในสวนยางที่โยงใยกันเป็นตาข่ายซึ่งง่ายต่อการหลบหลีกแต่ยากต่อการจับกุมของเจ้าหน้าที่การวางแผนการทำงานอย่างรอบคอบจะเกิดขึ้นทุกครั้งก่อนออกจับกุมเพราะไม่มีใครรู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรท่ามกลางความมืดในสวนยางพลุไฟจะใช้เป็นสัญญาณในการสื่อสารร่องรอยล้อรถนำทางมาถึงที่นี่ของหนีภาษีจำนวนมากถูกซุกซ่อนอยู่ในบ้านเพื่อคอยโอกาสยักย้ายกระจายเข้าสู่จังหวัดอื่นๆรวมทั้งหาดใหญ่และกรุงเทพมหานครของหนีภาษีที่จับได้มักจะเป็นผลไม้สดผลไม้แห้งของกินเล่นน้ำมันปาล์มและกระเทียม
2: ร้านอาหารเอาพวกนี้ใช้เลยเราคนไทย
3: ได้ในหาดใหญ่โรงแรม

0: ไม่ว่าหญิงหรือชายผู้ใหญ่หรือเด็กชาวปาดังเบซาล้วนอยู่ในวังวนของสินค้าหนีภาษีของแต่ละชิ้นมีราคาค่าขนชิ้นละ5บาทบ้าง10บาทบ้างบางวันก็ขนได้เป็นร้อยบางวันก็ขนไม่ได้แม้จะรู้อยู่เต็มอกว่าผิดกฎหมายแต่จำนวนผู้ยึดอาชีพนี้ก็มีเป็นพันคน
1: ถ้ามีโรงงานตั้งโรงงานไปแล้วก็ไม่เอาเข้ามานี่เอาเข้ามานี่มันได้ไอ้กว่าจะออกได้แต่ละจีนมันลำบากมันต้องเสี่ยง
2: เคยโดนจับครับ
1: จับไปข้องครับบางทีเวลามาถึงต้องแบกข้องวิ่งครับมันหยิกอยู่ถึงข้องวิ่งยอมจับข้องอ่ะไม่ยอมจับคนต้องจับคนไปแล้วมันลำบากเราต้องไปเสียกับเราเลยประกันเลยเรา
0: บริเวณริมกำแพงพรมแดนถูกขุดครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อให้การลักลอบทำได้ยากขึ้น
3: ปัญหาที่พบในการปราบปรามเนี่ยประเด็นที่หนึ่งเนี่ยคือในลักษณะของกระบวนการลักลอบที่เป็นกระบวนการใหญ่ๆเนี่ยเขาก็มีอุปกรณ์วิทยุมีการดูทางอะไรที่ทันสมัยมีการติดต่อเมื่อกำลังเจ้าที่ออกไปจากด่านหรือออกไปจากไหนก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะรู้เมื่อเข้าพื้นที่เขาก็หยุดนะประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองในส่วนของพวกกองทัพมดหรือว่าเป็นส่วนของชาวบ้านที่ขนทยอยขนเนี่ยทุกวันเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ว่าเขาคนละชิ้นสองชิ้นซึ่งถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรงจับกุมหรืออะไรก็แล้วแต่ก็กลายเป็นทารุณคล้ายๆขอไปของกินของใช้แต่จริงๆแล้วพวกกองทัพมดพวกนี้จะมีนายทุนหนุนหลังอยู่คือเก็บไปคนละชิ้นสองชิ้นแล้วก็ไปรวมกันแล้วก็ไปขายจำหน่ายส่งไปยังตลาดหาดใหญ่หรืออะไรทำนองนี้ซึ่งเป็นปัญหาแล้วปัญหาที่สำคัญที่สุดเนี่ยถ้าเกิดเราทำรุนแรงไปอาจจะกระทบกับมวลชนได
0: ้ความรุนแรงเกิดขึ้นได้โดยไม่มีใครคาดคิดรถกระเทียมคันนี้แลกมาด้วยชีวิตของเจ้าหน้าที่ศุลกากรกระเทียมหัวหอมน้ำมันปาล์มถือเป็นสินค้าควบคุมที่ต้องทำลาย
4: ไม่บอกมันมาเจอเมียแล้ว
5: อย่าได้ยิ่งไรอีกจ้ะ

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วที่รถไฟสายบัตเตอร์เวิร์ธกรุงเทพแล่นผ่านที่นี่ทุกวันชาวปาดังเบซายังคงทำมาหากินด้วยอาชีพประจำถิ่นในขณะที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรมีหน้าที่ปราบปราม

อีกนานเท่าไหร่ที่ทั้งสองฝ่ายต่างต้องปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ของตนหรือว่ามันจะยาวไกลเหมือนทางรถไฟสายนี้

พื้นที่ชายแดนไทยพม่าด้านทิศเหนือมีเทือกเขาแดนลาวเป็นเส้นกั้นพรมแดนเทือกเขาอันสลับซับซ้อนเหล่านี้เองที่เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเสพติดที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกหรือที่รู้จักกันในนามสามเหลี่ยมทองคำฟินเป็นพืชที่ปลูกได้ดีบนพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,000 เมตรขึ้นไปโดยชาวไทยภูเขากลุ่มต่างๆที่ยึดอาชีพปลูกฟินเป็นอาชีพหลักมาตั้งแต่บรรพบุรุษนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2502 รัฐบาลไทยได้ประกาศให้ฟินเป็นสิ่งผิดกฎหมายและได้ดำเนินการปราบปรามฟินอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

การกำจัดพืชเสพติดของกองทัพภาคที่3หรือการตัดทำลายไร่ฝิ่นเป็นมาตรการหนึ่งที่ถูกนำมาใช้อย่างได้ผลนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2527เป็นต้นมาปัจจุบันการลักลอบปลูกฝิ่นจะทำเป็นแปลงเล็กๆทำให้สังเกตเห็นได้ยากและการเข้าถึงพื้นที่เต็มไปด้วยความยากลำบากการใช้เฮลิคอปเตอร์บินสำรวจพื้นที่เป้าหมายและขนกำลังคนเข้าตัดทำลายไร่ฝิ่นดูจะเป็นวิถีทางเดียวที่ได้ผลที่สุดแม้ว่าจะต้องใช้งบประมาณมหาศาลก็ตามด้วยมาตรการอันเด็ดขาดเช่นนี้ประมาณกันว่าพื้นที่ปลูกฝิ่นในประเทศไทยที่เคยมีกว่า100,000 ไร่เหลือไม่ถึง 10,000 ไร่ในปัจจุบัน

เมื่อควันฝิ่นเจือจางลงวันนี้สามเหลี่ยมทองคำกำลังจะกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งด้วยโครงการร่วมมือทางเศรษฐกิจของ4ประเทศในภูมิภาคนี้คือไทยพม่าจีนและลาวโดยมีแม่น้ำโขงแม่น้ำนานาชาติเป็นแกนกลางภายใต้ชื่อโครงการว่าสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจนโยบายเปิดประตูการค้าเสรีของประเทศลาวในปีพุทธศักราช2532ส่งผลให้จังหวัดเชียงรายเปลี่ยนสภาพจากเมืองชายแดนปิดเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของภูมิภาคนี้เพราะเป็นทางออกสู่ทะเลที่สะดวกที่สุดโดยผ่านโครงข่ายถนนและท่าเรือของประเทศไทยสินค้าออกที่สำคัญของลาวได้แก่ทรัพยากรป่าไม้และถ่านหินที่รัฐบาลลาวเปิดสัมปทานให้เอกชนไทยในขณะที่ไทยส่งออกวัสดุก่อสร้างเครื่องอุปโภคบริโภคหรือแม้แต่น้ำมันเชื้อเพลิงที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสินค้ายุทธปัจจัย

0: ส่วนสินค้าออกของจีนอันได้แก่สิ่งทอเซรามิกและสินค้าการเกษตรอาจส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมของไทยทั้งนี้เพราะประเทศจีนมีค่าแรงถูกกว่าไทยและมีทรัพยากรอย่างเหลือเฟือุปสรรคที่สำคัญอย่างหนึ่งของโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจก็คือปัญหาความขัดแย้งระหว่างชนเผ่าในประเทศพม่าที่ส่งผลให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างล่าช้าในอดีตแผ่นดินพม่าประกอบไปด้วยชนเผ่ามากมายหลายเผ่าหลังจากต้องตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งเมื่อได้รับเอกราชชนเผ่าแต่ละกลุ่มล้วนแต่ต้องการที่จะเป็นอิสระไม่ขึ้นกับรัฐบาลกลางสงครามกลางเมืองจึงอุบัติขึ้นนับแต่นั้นเป็นต้นมาการสู้รบระหว่างชนเผ่ามักจะส่งผลกระทบต่อชายแดนไทยอยู่เสมอ
1: นี่พื้นที่ทั้งหมดนี้ว่าแดงยังกำลังยึดไว้นะอันนี้เป็นด้านภูเขาด้านข้างหน้าที่มองเห็นนะครับอันนี้คือของขุนสาอันนี้ที่ตั้งปืนใหญ่ปืนคอนะฮะของขุนสาจุดนี
0: ้บ่อยครั้งที่กองกำลังชนกลุ่มน้อยหลบหนีการตามล่าของทหารรัฐบาลพม่าเข้ามาในดินแดนไทยซึ่งเป็นหน้าที่ของทหารไทยที่จะต้องผลักดันกองกำลังเหล่านี้ออกไปจากประเทศไทยทั้งหมดอาวุธสงครามจำนวนมากถูกส่งมาให้กองกำลังชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนไทยพม่าและบ่อยครั้งถูกเจ้าหน้าที่ไทยสกัดจับไว้ได้ก่อนจะถึงมือชนกลุ่มน้อยอาวุธเหล่านี้เกือบทั้งหมดมาจากชายแดนกัมพูชา

ตลอดลำน้ำสาลวินมีกองกำลังชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆยึดเป็นที่มั่นของตนไม้สักที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของชนกลุ่มน้อยท่อนซุงที่มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆเป็นสัญญาณแสดงให้เห็นว่าป่าไม้กำลังเหลือน้อยลงทุกที

การลำเลียงวัวจากบังคลาเทศผ่านพม่าสู่พ่อค้าชาวไทยเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ทำรายได้ให้กับชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนวัวเหล่านี้จะถูกส่งไปยังตลาดค้าวัวต่างๆทั่วประเทศไทยชีวิตสองฝั่งลำน้ำสารวินกำลังได้รับผลกระทบครั้งใหญ่เมื่อรัฐบาลไทยได้เสนอโครงการเขื่อนสารวินต่อรัฐบาลพม่าโดยจะผันน้ำจากแม่น้ำสารวินสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งในประเทศไทยโครงการนี้จะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมป่าไม้และชุมชนหลายแห่งแต่พื้นที่บริเวณที่จะสร้างเขื่อนถูกครอบครองโดยชนกลุ่มน้อยทำให้รัฐบาลพม่าไม่อาจที่จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลไทยได้มากนักแม้ว่าชายแดนไทยพม่าจะมีความยาวเกือบ 2,000 กิโลเมตรแต่มีเพียงไม่กี่จุดเท่านั้นที่อยู่ในความควบคุมของรัฐบาลพม่าทรัพยากรธรรมชาติอันมากมายมหาศาลของพม่าเป็นแรงผลักดันให้รัฐบาลพม่าต้องแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศอันจะส่งผลให้การค้าชายแดนเป็นไปอย่างราบรื่นรวมทั้งจะทำให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวขึ้นอีกด้วย

ลอดแนวชายแดนสันปันน้ำของทิวเขาถนนธงชัยและทิวเขาตะหนาวสีพื้นป่าขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันของไทยและพม่าป่าตะวันตกพื้นนี้เป็นที่ตั้งของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า5แห่งและอุทยานแห่งชาติ6แห่งนับเป็นพื้นป่าที่กว้างใหญ่ที่สุดของประเทศไทยพื้นที่ป่าดิบชื้นอันอุดมไปด้วยพืชพันธุ์หลากหลายชนิดเปรียบประดุจห้องสมุดกลางแจ้งขนาดใหญ่ที่เปิดรอมนุษย์เข้ามาค้นคว้าบ่อยครั้งที่ป่าพื้นนี้ได้ต้อนรับนักวิชาการผู้แสวงหาดังเช่นคณะอาจารย์จากภาควิชาพฤกษศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในครั้งนี้

นอกจากนี้พื้นป่าตะวันตกยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญหลายสายหล่อเลี้ยงผู้คนหลากหลายเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ทั้งไทยพม่ากะเหรี่ยงและมอญ

ตลอดฝั่งซ้ายของด้ามขวานทองตั้งแต่จังหวัดระนองลงไปจนถึงจังหวัดสตูลมีทะเลอันดามันเป็นเส้นแบ่งพรมแดนตามธรรมชาติอาณาเขตทางทะเลกำหนดขึ้นจากระยะทาง12ไมล์ทะเลหรือประมาณ22กิโลเมตรนับจากชายฝั่ง

ลอดแนวชายฝั่งทะเลอันดามันเป็นแหล่งทำการประมงที่สำคัญแห่งหนึ่งในโลกประเทศไทยจับสัตว์น้ำได้เป็นอันดับ10ของโลกและแหล่งใหญ่ที่สุดของไทยก็คือทะเลอันดามันแห่งนี้

แม้ว่าจะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากกว่าในอดีตแต่การพึ่งพิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังมีให้เห็นอยู่เสมอรายได้ที่ไม่แน่นอนและความแปรปรวนของท้องทะเลเป็นสิ่งที่ชาวเรือต้องฝากความหวังและกำลังใจไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ยังมีสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งที่ต้องพลอยได้รับผลกระทบจากการทำประมงไปด้วยเต่าทะเลจำนวนมากต้องเสียชีวิตไปเพราะติดอวนลากของเรือประมงทำให้ขาดอากาศหายใจและขาดใจตายในที่สุดลูกเต่ารุ่นแล้วรุ่นเล่าถูกฟูมฟักอย่างเอาใจใส่ด้วยความหวังว่าสักวันหนึ่งมันคงจะมีโอกาสกลับเข้ามาวางไข่ณที่ชายหาดแห่งนี้เหมือนดังเช่นที่บรรพบุรุษของมันเคยกระทำ

เส้นกั้นอาณาเขตของประเทศมักจะถูกกำหนดขึ้นจากสันปันน้ำร่องน้ำลึกพื้นราบและท้องทะเลแต่ข้อกำหนดเหล่านี้หาใช่เส้นแบ่งแยกคนออกจากกันไม่ยังคงมีการไปมาหาสู่และติดต่อค้าขายกันอยู่เสมอ

การจัดการเศรษฐกิจที่แตกต่างกันของสองประเทศส่งผลให้สิ่งของสิ่งเดียวกันมีราคาแตกต่างกันเพียงแค่ข้ามกำแพงและนี่เองที่เป็นที่มาของธุรกิจสินค้าหนีภาษีสินค้าบางชนิดอาจส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องถึงอุตสาหกรรมการเกษตรของไทยดังนั้นเมื่อถูกเจ้าหน้าที่ศุลกากรจับได้จะต้องถูกทำลายทิ้ง

ายแดนจึงเป็นที่พบกันของคนสองฝ่ายที่มีชาติและภาษาเดียวกันฝ่ายหนึ่งลักลอบค้าขายและอีกฝ่ายหนึ่งทำหน้าที่จับกุม

ความแตกแยกภายในประเทศกัมพูชาเนื่องจากความคิดที่แตกต่างกันและความต้องการอำนาจในการปกครองการสู้รบจึงไม่เคยสงบลงอย่างแท้จริง

จากนโยบายเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้าเมื่อปีพุทธศักราช2532ส่งผลให้เกิดตลาดการค้าชายแดนขึ้นตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาสันติภาพที่ยังไม่ถาวรในกัมพูชาทำให้การค้ายังไม่คึกคักมากนักเพราะสงครามอาจจะเกิดขึ้นวันใดก็ได้

นับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศลาวเมื่อปีพุทธศักราช2518ความสัมพันธ์ระหว่างไทยลาวที่ครั้งหนึ่งเปรียบเสมือนบ้านพี่เมืองน้องก็ขาดสะบั้นลง

สุดยุคสงครามเย็นในอีกเกือบ20ปีต่อมางานสมโภชองค์พระธาตุพนมได้มีโอกาสต้อนรับชาวลาวจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงอีกครั้งหนึ่งดังเช่นในอดีตเมษายน2537พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ประมุขของประเทศไทยและนายหนูฮักประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร่วมกันประกอบพระราชพิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวความหมางเมินเมื่อครั้งอดีตกำลังถูกลบเลือนไปความสัมพันธ์ฉันบ้านพี่เมืองน้องดังเดิมกำลังกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะวันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
0: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ร้างแปลงอุทธิสาเจดีย์ศรีมหาธาตุให้เป็นเอกสิมมาอันเดียวกันไว้ให้เป็นหลักดานตั้งแต่หลักดานนี้ไปน้ำของและน้ำนานกึ่งกัน
1: นี
0: ้และน้ำของและน้ำนานก่อปันเขตกันหกไม่ติดกัน
1: นี้
0: แหละ

พระธาตุศรีสองรักสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาเพื่อเป็นสักขีพยานในการทำสัญญาพระราชไมตรีระหว่างสมเด็จพระมหาจักรพรรดิผู้ครองกรุงศรีอยุธยาและพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชกษัตริย์แห่งกรุงศรีสัตนาคณหุตตั้งอยู่บริเวณที่เรียกชื่อบ้านนามเมืองมาแต่อดีตอย่างเหมาะสมว่าด่านซ้าย

องค์พระธาตุตั้งอยู่บนเนินเขาริมน้ำหมันซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างแม่น้ำน่านและแม่น้ำโขงอันเป็นรอยต่อของเขตอิทธิพลอาณาจักรอยุธยาและอาณาจักรล้านช้างจึงถือเอาองค์พระธาตุเป็นเสมือนหลักด่านเขตแดนระหว่างสองอาณาจักรด้วยเหตุที่เป็นเมืองด่านชายแดนนี้เองเมืองด่านซ้ายเคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสอยู่ระยะเวลาหนึ่งช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสยามต้องยอมยกมณฑลบูรพาคือเมืองพระตะบองเสียมราชและศรีโสพลให้ฝรั่งเศสไปเพื่อแลกเมืองตราดและด่านซ้ายกลับคืนมา

0: 11ตำบล12ตำบล13ตำบล14
1: วังควงจำได้แล้ว
2: งานสมโภชองค์พระธาตุประจำปีในวันเพ็ญเดือน6ผู้คนจากทั่วสารทิศทั้งในเขตแดนไทยและลาวต่างเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง
3: ขอให้เพื่อนๆนะครับเพื่อนๆจะพอกันเสร็จไปแล้วนะครับขบวนของเจ้าพ่อเป็นหน้าหอดแล้วนะครับเนาะที่นะครับขบวนของเจ้าพ่อเจ้าแม่ก็กำลังเข้าสู่บริเวณอาวาส
2: ีแต่ละคนจะนำต้นพึ่งต้นเทียนมาถวายองค์พระธาตุตามที่ได้บนบานไว้จำนวนของต้นพึ่งต้นเทียนแสดงให้เห็นว่าตลอดระยะเวลา400ปีองค์พระธาตุศรีสองรักยังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เคารพสักการะของผู้คนรอบอาณาบริเวณอยู่มิเสื่อมคลายแต่ละบ้านจะนำเทียนเวียนหัวหรือเทียนที่มีขนาดยาวเท่ากับความยาวรอบศีรษะตามจำนวนสมาชิกภายในบ้านมาเข้าร่วมพิธีเทียนเวียนหัวทั้งหมดนับร้อยนับพันจะได้นำมาคว่านรวมกันเป็นมัดรอพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก่อนถึงพิธีเวียนเทียนเจ้าพ่อกวนและเจ้าแม่นางเทียมจะเป็นผู้นำในการสงน้ำรอบองค์พระเจดีย์จากนั้นผู้ร่วมพิธีโดยเฉพาะผู้ชายจะเข้าไปในกำแพงแก้วซึ่งแต่ละคนจะนำน้ำใส่ภาชนะตั้งเรียงรายไว้เจ้าพ่อกวนเริ่มต้นพิธีเวียนเทียนด้วยการจุดเทียนเวียนหัวแต่ละมัดแล้วส่งต่อกันไปจนครบ3รอบเทียนที่หยดลงไปในน้ำที่เตรียมรองไว้รายรอบถือเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เทียนที่เหลือจากพิธีกรรมนั้นถือเป็นเครื่องรางของขลังคุ้มกันพยันตรายนานาเทียนเวียนหัวของแต่ละคนที่นำมาผนึกรวมเข้าไว้ด้วยกันหลอมละลายด้วยไฟและกลายเป็นหนึ่งเดียวในน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์คือรูปธรรมอันชัดเจนและงดงามแสดงเอกภาพของผู้คนอันหลากหลายภายใต้อำนาจศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระธาตุที่อยู่พ้นไปจากข้อจำกัดของเขตแดนใดๆ

0: เขตแดนไทยลาวนั้นเริ่มต้นจากศกรวกจุดร่วมเขตแดนของ3ประเทศคือไทยลาวพม่าทอดยาวตามลำน้ำโขงจนถึงแก่งผาใดอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายจากนั้นพรมแดนจะทอดไปตามสันปันน้ำของทิวเขาหลวงพระบางต่อด้วยร่องน้ำลึกของแม่น้ำเหืองซึ่งไหลไปบรรจบกับแม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยพรมแดนจึงทอดยาวไปตามร่องน้ำลึกของแม่น้ำโขงจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีพรมแดนไทยลาวจึงใช้สันปันน้ำของทิวเขาภูแดนเมืองและทิวเขาพนมดงรักไปจนถึงช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นจุดร่วมเขตแดนของไทยลาวและกัมพูชามาบรรจบกันปัจจุบันการปักปันเขตแดนระหว่างไทยและลาวยังไม่ได้ดำเนินการใดๆที่ชัดเจนหลังจากลาวได้รับเอกราชลาวจึงสืบสิทธิ์ทางดินแดนตามสนธิสัญญาระหว่างกรุงสยามกับฝรั่งเศสความคลุมเครือของเขตแดนตามสนธิสัญญาโดยเฉพาะช่วงที่ใช้แม่น้ำเป็นพรมแดนนั้นไม่อาจแบ่งแยกผู้คนสองฝากฝั่งได้อย่างแท้จริงเพราะแม่น้ำไม่เคยขวางกั้นใครเพียงแต่เดินลุยน้ำเหืองชั่วอึดใจเดียวพ่อบุญยังสุวรรณโชตก็พ้นจากบ้านนาคาใหญ่แขวงชัยบุรีของลาวเข้ามาเยี่ยมเยียนพี่สาวที่บ้านนาคาอำเภอด่านซ้ายได้อย่างง่ายดายตามสนธิสัญญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศสทำให้แม่น้ำสายเล็กๆที่ไหลผ่านบ้านนาคากลายเป็นเส้นเขตแดนระหว่างประเทศแบ่งบ้านนาคาออกเป็น2หมู่บ้านแม่เท่าคำผุกพี่สาวเลือกที่จะอยู่ฝั่งเขตแดนไทยส่วนพ่อบุญยังและน้องสาวนั้นเลือกที่จะอยู่ในเขตแดนลาว
1: จะปลาอยู่บ่เออดีแล้วเอาของมาฝากเอาส้มเอามามองมาพักจะปลาเป็นว่าได้จะป้าเดี๋ยวนี้ก็กินแซ่บนอนหลับดีบอเป็นห่วงนะเอาแล้วเราจะจะได้เดี๋ยวนี้นะก็อีกไปบ้านน้องบ้านหนุ่มคนใดอยู่บอขันอีกไปได้ก็ให้เขามาหับเอา
2: ไปบ่ได้เขาอีกกินดองกันบ่ถ้าไปไปบ่ได้
1: มันอ้างว่าธนาคารนี่เป็นพวกอิสระพวกกู้ซาดดังนั้นจึงว่ามาเผาบ้านพ่อเนี่ยมาเผาแล้วก็พากันล้นข้ามมาอยู่พี่แหละมาอยู่พี่3ปีนะครับ3ปีแล้วก็พอดีฝรั่งเศสมันเซ็นสัญญาซีแนวให้ลาวเป็นเอกราชนะให้ลาวเป็นเอกราชแล้วเขาก็มาฮับเอาพวกผู้ยินดีอีกกลับข้ามไปลาวเติมกันข้ามไปพอดียังข้ามไปในเวลานี้เลยครับถ้าไม่ไปนี่เขาจะยึดเอาบ้านยึดเอานาไปเป็นของรัฐจำเป็นได้ข้ามไปพอจึงได้ข้ามไปเพื่อนาเรามันหลายนะครับนาหลายบ้านนาคานี่นาพอนี่เยอะกว่าทุกคนทุกครอบครัวครับดังนั้นจึงว่าข้ามไปครอบครองทรัพย์สมบัติอยู่นั่นแล้วก็เฮ็ดเข้ามาส่งพี่สาวกินคือยังได้คุยกันไว้นี่แล้วครับได้เข้าแล้วก็ส่งมาให้พี่สาวกินแล้วพอก็เอาใส่เหล้าใส่สากไม้พุ่นถ้าขาดมาก็ไปเอามากินปัจจุบันนี้ก็ทำอยู่อย่างนี้ครับ
0: สนธิสัญญาปีพุทธศักราช2450ระหว่างกรุงสยามกับฝรั่งเศสกำหนดให้ฝั่งซ้ายแม่น้ำเหืองขึ้นกับลาวส่วนฝั่งขวาของแม่น้ำเหืองนั้นขึ้นอยู่กับสยามในระหว่างช่วงสงครามอินโดจีนไทยได้บุกเข้ายึดดินแดนแถบนี้ซึ่งเรียกว่าบริเวณฝั่งขวาแม่น้ำโขงตั้งเป็นจังหวัดหลานช้าง แต่ก็ต้องคืนให้ฝรั่งเศสตามเดิมเพื่อแลกกับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ

0: ที่แบ่งเขตแดนแม่น้ำเหืองนี่พอยังไม่เกิดนะตั้งแต่เส้นพ่อขึ้นมาเมื่อพ่อเกิดมาแล้วก็รู้ได้ว่าฝั่งนั้นเป็นดินไทยฝั่งนี้เป็นดินลาวเนี่ยเรื่องประเพณีบ้านนาคานี้นั้นมีน้ำเหืองกีดกันหญิงอยู่แต่ศิลปะประเพณีความหักแพงถูกต้องปองดองกันนี้บ่มีอย่างอีกกีดกันเขาได้เขาถูกกันดีพออยู่พุ่นลูกอยู่พี่ลูกอยู่พี่พออยู่พุ่นเนี่ยเขาก็สร้างสถาปนากันมาถูกต้องปองดองกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: ทุกๆ3ปีลูกหลานสกุลคำป้องจะจัดพิธีไหว้ครูขึ้นครั้งหนึ่งเพื่อรำลึกถึงพญาคำป้องและบรรพบุรุษผู้สืบทอดภารกิจแห่งศรัทธายาวนานจนถึงปัจจุบันที่นับเป็นชั่วรุ่นที่5แล้วย้อนกลับไปถึงสมัยเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์นำบ่าวไพร่ข้ามแม่น้ำโขงมาบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุพนมได้มอบหมายให้พญาคำป้องครูดนตรีมีฝีมือของเวียงจันทน์เป็นผู้ก่อตั้งวงปี่พาทย์ประจำองค์พระธาตุพนมขึ้นเพื่อเล่นถวายทุกวันพระและงานสมโภชมิให้ขาด

0: 11สิงหาคมพุทธศักราช2518องค์พระธาตุพนมซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนของความศรัทธาและสื่อสัมพันธ์อันยาวนานของผู้คนในลุ่มน้ำโขงได้พังทลายลง
1: จนมืดผมยังได้กลับบ้านแต่พระธาตุเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมกราบเงื่องน่ะลงแต่คนที่เข้ามาผมบ่ให้เข้ามาให้คนไปปิดประตูให้เบิดเจ้าอาวาสสั่งให้ผมขนพาออกมาพาพุทธรูปอยู่ในตีนถาดน้อยๆนี่นี่แบบนี้ได้ตั้งพันกว่ารูปขนออกมาไหว้ทางนี่ผมจึงได้ปิดประตูนี่จังเมื่อเกี่ยงกลับบ้านเมื่อกระบอนานพ่อพุทธโมงดอกครับ
2: ได้ยินเสียงคำทีเดียวแน่นหนักแน่นจริงๆนะแผ่นดินนี่สะเทือนเลยสะเทือนทั้งนี้ก็ไม่มีคิดว่าต้นไม้ใหญ่มันหักพอเดี๋ยวก็ไม่เกินชั่วโมงเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงเขาร้องกันมาแล้วพระธาตุล้มพระธาตุล้มหูใจไม่ดีก็วิ่งไปฝ่าฝนไปเลยครับ
1: แต่ยังคอยสูดลงมาครับสูดลงมาโมเมนต์ที่งวยตุ้มเลยได้ครับต้องสูดลงพ่อตัวแหละจังคอยโอ้ยมาไปทั้งนั้นแหละไปทั้งตะเวนออกไปเมืองเล่าฮับเป็นสามทอนครับ
2: จะไปไหนมาไหนนี่เวลาเราเดินทางมาเรากลับมามันใกล้จะถึงอันนะธาตุพนมอย่างนี้เนี่ยเราจะมองเห็นก่อนแล้วทีนี้มาก็มองไม่เห็นอะไรก็รู้สึกใจหาย

0: การพังทลายขององค์พระธาตุพนมมีสาเหตุสำคัญจากการต่อเติมยอดเจดีย์ให้สูงจากเดิมถึง10เมตรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กหนักหลายตันสมัยหลวงวิจิตรวาทการเป็นอธิบดีกรมศิลปากรทำให้องค์พระธาตุสูงโดดเด่นมากขึ้นสามารถมองเห็นองค์พระธาตุได้เด่นชัดจากอีกด้านหนึ่งของแม่น้ำโขงนับเป็นการสนองนโยบายการเมืองเรื่องดินแดนสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามได้เป็นอย่างดีเพราะช่วงระยะเวลานั้นเกิดกรณีพิพาทแย่งชิงดินแดนตลอดลำน้ำโขงระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในสงครามอินโดจีนหลังการต่อเติมโดยกรมศิลปากรเพียง30กว่าปียอดเจดีย์น้ำหนักมหาศาลได้กดทับฐานพระธาตุองค์เดิมให้พังทลายเป็นซากอิฐซากปูนเสมือนเป็นลางบอกเหตุว่าอีกไม่นานความสัมพันธ์ของคนสองฝากน้ำโขงจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงหลังพระธาตุพนมพังทลายเพียง3เดือนเสร็จเกิดการปะทะระหว่างหน่วยเรือปฏิบัติการตามลำน้ำโขงกับทหารลาวที่ดอนแตงบ้านท่ามะเฟืองจังหวัดหนองคายเป็นผลให้ทหารประจำเรือเสียชีวิตและบาดเจ็บเรือนปข.123ได้รับความเสียหายและเกยตื้นอยู่ที่ดอนแตงนับเป็นความขัดแย้งที่ปะทุขึ้นจากสาเหตุของการใช้ร่องน้ำลึกในแม่น้ำโขงเป็นเส้นเขตแดนตามสนธิสัญญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศส
1: บ2ครับบ2
0: ดอนแตงเป็นเพียง1ใน8ดอนของไทยจากเกาะดอนลำน้ำโขงประมาณ80แห่งตามอนุสัญญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศสปีพ.ศ. 2469กล่าวถึงเขตแดนตามลำน้ำโขงไว้ว่าลำน้ำโขงตอนที่แยกออกเป็นหลายสายเพราะมีเกาะให้ถือเอาร่องน้ำที่ใกล้ฝั่งไทยมากที่สุดเป็นเส้นเขตแดนจึงทำให้เกาะดอนเกือบทั้งหมดในแม่น้ำโขงตกเป็นของลาวทั้งสิ้น

กาะดอนต่ำหรือดอนแตงเป็นส่วนหนึ่งของดอนน้อยตามอนุสัญญาไทยฝรั่งเศสเพราะเป็นชายเลนที่สะสมจนเป็นส่วนหนึ่งของฝั่งไทยร่องน้ำลึกซึ่งใช้เป็นแนวเขตแดนจึงอ้อมเกาะดอนแตงเข้าไปชิดฝั่งลาวด้วยความคลุมเครือของเส้นเขตแดนที่ผันแปรไปตามกระแสน้ำนี้เองนำไปสู่ความขัดแย้งที่ต้องใช้การเวลาเป็นสิ่งปลอบโยนเกือบ20ปีผ่านไปความหมางเมินระหว่างผู้คนสองฝั่งโขงลดน้อยไปอย่างเห็นได้ชัดงานสมโภชองค์พระธาตุพนมของทุกปีล้นหลามด้วยผู้คนจากสองฝากฝั่งโขงมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ยังถือตนว่าเป็นข้าโอกาสพระธาตุนับแต่เดิมมากษัตริย์ที่ได้บูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุพนมจะมอบผู้คนจำนวนหนึ่งให้คอยดูแลรักษาองค์พระธาตุเรียกว่าค่าโอกาสพระธาตุโดยจะยกเว้นไม่ต้องเสียส่วยอากรธรรมเนียมเช่นนี้ปฏิบัติสืบต่อเรื่อยมาและได้ยกเลิกไปในสมัยรัชกาลที่5แต่จนทุกวันนี้ผู้คนในหมู่บ้านใกล้เคียงยังคงถือตนเป็นค่าโอกาสพระธาตุที่จะต้องนำเงินมาบริจาคให้พระธาตุที่เรียกว่าเงินเสียค่าหัวเป็นประจำทุกปีองค์พระธาตุพนมยังคงเป็นสีสง่าแห่งลำน้ำและเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนสองฝากฝั่งโขงไม่เสื่อมคลายเชื่อกันสืบมาว่ามีมเหสักหลักเมืองสามองค์คือเจ้าพ่อผ้าขาวเจ้าพ่อแสนเมืองและเจ้าโต่งกว้างเป็นผู้ดูแลรักษาองค์พระธาตุพนมและค่าโอกาสพระธาตุ

0: ทุกๆปีจึงต้องประกอบพิธีเลี้ยงเจ้าเรือน3พระองค์ทั้งในเขตอำเภอธาตุพนมและที่ปากน้ำเซแฝงสวรรค์เขตฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง
1: ให้เจ้าอยู่เย็นเป็นสุขกายสุขใจเงียบจังเลยให้เจ้าได้สมมุติมาตรฐานะให้เจ้ามันยืนมันยืน

สำหรับผู้คนสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงไม่ว่าสนธิสัญญาระหว่างประเทศจะขีดเส้นกำหนดพรมแดนให้เปลี่ยนแปลไปอย่างไรก็ตามความเชื่อและศรัทธาของพวกเขาอยู่พ้นไปจากอำนาจของเขตแดนใดๆ

ลำน้ำสายนี้มีชื่อเรียกเป็นภาษามลายูว่าสุไหงโกลกซึ่งแปลว่าแม่น้ำคดแม่น้ำโกลกเกิดจากเขาเยลีในอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านอำเภอสุไหงโกลกแล้วไหลลงสู่อ่าวไทยที่อำเภอตากใบสนธิสัญญาระหว่างกรุงสยามกับอังกฤษเมื่อปีพุทธศักราช2452กำหนดให้ใช้ร่องน้ำลึกของแม่น้ำโกลกเป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างสยามและสหพันธรัฐมลายูของอังกฤษด้วยความคดเคี้ยวของแม่น้ำลักษณะทางธรณีวิทยาที่เป็นดินปนทรายประกอบกับอิทธิพลจากลมมรสุมทำให้เกิดการกัดเซาะการงอกของแผ่นดินและการเปลี่ยนแปลงร่องน้ำลึกอยู่เสมอนับจากพุทธศักราช2454ถึง2521เกิดการเปลี่ยนแปลงในลำน้ำโกลกถึง56จุดแนวพรมแดนของประเทศทั้งสองจึงต้องเปลี่ยนไปตามสภาพธรรมชาติตราบใดที่ยังคงยึดเอาร่องน้ำลึกเป็นเส้นแบ่งอาณาเขตในอดีตอำเภอตากใบเป็นส่วนหนึ่งของรัฐกะลันตันซึ่งเป็นหัวเมืองประเทศสราชของสยามเมื่อไทยเสียดินแดน4รัฐมลายูให้อังกฤษในรศ228ในครั้งนั้นได้มีการกำหนดเขตแดนกันใหม่ด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยกอวัชชลธาราสิงเหในอำเภอตากใบมาเป็นหลักฐานยืนยันความเป็นแผ่นดินไทยวัดแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าวัดพิทักษ์แผ่นดินวัดชลธาราสิงเหแต่เดิมเรียกว่าวัดเจ๊เหตามชื่อของหมู่บ้านนับเป็นวัดทางพุทธศาสนาแห่งสุดท้ายของประเทศไทยมีอาณาเขตติดกับแม่น้ำตากใบซึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่งของแม่น้ำโกลกเมื่อไหลผ่านอำเภอตากใบสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2403ก่อนการเสียดินแดนถึง49ปีความยิ่งใหญ่และงดงามของศิลปกรรมในวัดนี้บ่งบอกได้ว่าเมื่อครั้งโบราณกาลพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในคาบสมุทรนี้

แต่ในวันนี้เมื่อชุมชนพุทธได้เปลี่ยนไปเป็นชุมชนมุสลิมวัดโชลธาราสิงห์เหจึงมีสภาพไม่ต่างไปจากวัดอื่นๆในบริเวณชายแดนที่เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา

0: หมู่บ้านตะโลมาเนาะอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของชาวมุสลิมเล่ากันว่าชาวบ้านที่นี่ได้อพยพหนีภัยสงครามมาจากปัตตานีในสมัยที่ทัพไทยยกทัพมาตีเมืองปัตตานีโดยมีท่านวันฮูเซนเป็นผู้บุกเบิกสร้างหมู่บ้านและมัสยิดมัสยิดแห่งนี้จึงชื่อว่าวาดีลฮูเซนมัสยิดวาดีลฮูเซนสร้างขึ้นมากว่า300ปีแล้วมีลักษณะแตกต่างไปจากมัสยิดอื่นๆเพราะมีการผสมผสานระหว่างศิลปะไทยจีนและมลายูโดยเฉพาะรูปทรงของหลังคาที่ไม่ได้เป็นรูปโดมเหมือนมัสยิดทั่วไปมัสยิดที่มีหลังคาแบบเดียวกันนี้ยังพบได้ที่มาเลเซียและอินโดนีเซียจึงมีความเป็นไปได้ว่าในสมัยนั้นอิทธิพลของศิลปะแบบอาหรับยังเข้ามาไม่ถึงดินแดนแถบนี
1: ้อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกยอมิดดีน
0: หลักฐานอีกอย่างหนึ่งที่ยืนยันความเก่าแก่ของมัสยิดหลังนี้คือการสร้างอาคารทั้งหลังโดยไม่ใช้ตะปูคัมภีร์อัลกุรอานเล่มนี้เขียนด้วยลายมือมีลวดลายสวยงามกล่าวกันว่าวันฮูเซนเป็นผู้เขียนขึ้นเองและแจกจ่ายไปตามที่ต่างๆเพราะในสมัยนั้นยังไม่มีอัลกุรอานฉบับพิมพ์
1: صدق الله العظيم

ผู้คนสองฝากฝั่งแม่น้ำโกลกในวันนี้แม้ไม่ได้เป็นคนชาติเดียวกันเช่นในอดีตแต่ลำน้ำสายนี้หาได้ขวางกั้นวัฒนธรรมของผู้คนในดินแดนแถบนี้

เสียงกลองบานอดังกระหึ่มไปไกลเหมือนจะประกาศความยิ่งใหญ่ของดินแดนแห่งนี้บานอเป็นกลองขนาดใหญ่นิยมเล่นกันในหมู่ชนชาวมุสลิมเช่นที่อำเภอแว้งและอำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสและรัฐกะลันตันของมาเลเซียคณะบานอมักจัดการแข่งขันประชันเสียงกันในงานเฉลิมฉลองเช่นงานนิกะและพิธีเข้าสุนัตในปัจจุบันคณะบานอเหลืออยู่เพียงไม่กี่คณะเพราะไม้และหวายขนาดใหญ่อันเป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำกลองบานอหาได้ยากขึ้นทุกที

0: 哦，
1: 有
0: 婆
1: 呀，
0: 老婆，
1: 啊，
0: 你过来，过来，怎么来的？
2: คลองหลุมแบบนี้เรียกว่ากรือโต๊ะมีเรื่องเล่ากันว่าการเล่นกรือโต๊ะมีมาแต่โบราณกาลโดยเกิดจากการนึกสนุกของเด็กเลี้ยงควายที่ขุดหลุมแล้วเอาไม้ไผ่พาดปากหลุมเมื่อตีแล้วเกิดเสียงดังจึงใช้เป็นสัญญาณในกลุ่มเด็กเลี้ยงควายต่อมาคือโต๊ะได้พัฒนามาใช้ไม้เนื้อแข็งที่เรียกว่าไม้ตาแปรมาขุดเป็นหลุมแล้วทำใบหรือลิ้นเสียงให้มีเสียงสูงกลางต่ำอย่างละอันส่วนไม้ตีก็จะพันด้วยยางพาราคือโต๊ะคณะหนึ่งจะมีอยู่7ใบจึงต้องมีผู้เล่นอย่างน้อย7คนเสียงของคือโต๊ะจะดังและก้องไปไกลเป็น10กิโลเมตรในสมัยก่อนจึงใช้ส่งสัญญาณภายในหมู่บ้านเช่นใช้บอกเวลาหรือนัดหมายแต่ในปัจจุบันกรือโต๊ะเป็นการแข่งขันในเทศกาลเฉลิมฉลองการแข่งขันกรือโต๊ะจะเริ่มตั้งแต่หัวค่ำกว่าจะรู้แพ้รู้ชนะก็เป็นเวลาสายของอีกวันการตัดสินจะพิจารณาจากความก้องกังวานของเสียงและจังหวะที่พร้อมเพรียงในการตี

ลิเกฮูลูหรือลิเกฮูลูเป็นการละเล่นกลอนเพลงโต้ตอบกันกล่าวกันว่าการแสดงประเภทนี้มีขึ้นครั้งแรกในท้องที่เหนือแม่น้ำปัตตานีซึ่งเรียกกันว่าทิศฮูลู

0: ลิเกฮูลูมีลักษณะคล้ายลำตัดในภาคกลางแต่ร้องเป็นภาษามลายูกลอนที่โต้ตอบกันนั้นมักเป็นการวิพากษ์วิจารณ์สังคมโดยอ้างอิงถึงเหตุการณ์บ้านเมืองหรือเรื่องราวในท้องถิ่นนั้น
1: Adot lingo, dudot dengar, adot mata, dudot tengok.

ลิเกฮูลูเป็นที่ชื่นชอบของชาวมุสลิมทั้งในประเทศไทยและในรัฐกาลันตันซึ่งมีการว่าจ้างคณะลิเกฮูลูของไทยไปแสดงอย่างสม่ำเสมอ

ในขณะที่ลิเกฮูลูได้รับความนิยมอย่างสูงดาระซึ่งเป็นศิลปะการร่ายรำชนิดหนึ่งของชาวมุสลิมกำลังจะหมดไปตามอายุไขของผู้แสดง

0: ต๊ะทองเป็นผู้หนึ่งที่เล่นดารามาตั้งแต่วัยรุ่นและเลิกเล่นไปเป็นเวลา50ปีแล้ว
1: ไอ้ตอนนั้นคนนิยมมากตกตำบนเดียวถ้าไม่มีดาราแล้วก็มันเหงาเงาหมดในงานเห็นบ่อยอ่ะไม่ตกขึ้นนะเดี๋ยวคนงานที่นั้นหารับไปที่นั้นงานนี้มารับที่นี้ไม่ได้ตกขึ้นสนุกเป็นสนุกหรอกไม่ใช่อาชีพเรื่องดนตรีไม่มีเลยมีแต่ละมันนะ

ดาระมีต้นกำเนิดที่ประเทศซาอุดิอาระเบียเข้ามายังจังหวัดสตูลโดยผ่านพ่อค้าชาวอาหรับที่เข้ามาค้าขายในแหลมมลายูภาษาที่ใช้ร้องเป็นภาษาอาหรับพื้นเมืองบนมลายูและชวาการเล่นดาระจะใช้ผู้ชายล้วนโดยแต่งตัวคู่รำอีกฝ่ายหนึ่งให้เป็นหญิงดาระแตกต่างไปจากความบันเทิงชนิดอื่นของชาวมุสลิมเพราะเนื้อหาของเพลงเป็นการกล่าวสรรเสริญนบนอบต่อพระผู้เป็นเจ้า

ตามหลักของศาสนาอิสลามซึ่งมีองค์อัลเลาะห์เป็นพระศาสดาและมีนบีมูฮัมหมัดเป็นผู้เผยแผ่ศาสนาผู้ที่ศรัทธาต่อพระเจ้าจะไม่นำชื่อของพระผู้เป็นเจ้ามากล่าวในทางสนุกสนานดาระซึ่งเคยเล่นกันเพื่อความรื่นเริงจึงเปลี่ยนมาเล่นเฉพาะในงานพิธีนิกะแต่ในที่สุดดาระก็เลือนหายไปเพราะความเคร่งครัดของอิสลามิกชนในปัจจุบันประกอบกับมีความบันเทิงรูปแบบใหม่ๆเข้ามาแทนที่ดาระในวันนี้เหลืออยู่เพียงที่อำเภอควนโดนแห่งนี้

่านการเวลาอันเนิ่นนานอารยธรรมที่ผสมผสานของผู้คนบนดินแดนแถบนี้ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการค้าขายล้วนโยงใยชีวิตสองฝากฝั่งเข้าสู่กันเพราะเส้นเขตแดนหาใช่เส้นแบ่งแยกมนุษย์ออกจากกัน

0: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ในแต่ละวันรัษฎรในบริเวณหนองหมักเท่าบ้านนาคำและหมู่บ้านใกล้เคียงในแต่ละวันรัษฎรในบริเวณหนองหมัก

0: ความทุกข์ร้อนจากการตกงานไร้ที่ทำกินของพวกเขาจึงมีพระราชดำริให้จัดหาพื้นที่สร้างเป็นฟาร์มตัวอย่างเพื่อเป็นแหล่งจ้างงานแหล่งอาหารและศึกษาวิธีการทำเกษตรกรรมแบบใหม่ในฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเท่านี้พวกเขาได้เรียนรู้จากการลงมือทำงานด้วยตนเองทั้งด้านปศุสัตว์และเกษตรกรรมเช่นการปลูกผักปลอดสารพิษและไม้ผลหลากชนิดนอกจากนั้นพวกเขายังได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการตลาดด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ออกขายในรูปแบบต่างๆฟาร์มตัวอย่างที่นี่ได้ดำเนินมากว่า10ปีแล้วความทุกข์ร้อนขัดสนในอดีตจึงค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความภาคภูมิใจที่สามารถมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง
1: รู้สึกดีใจค่ะที่พระองค์ท่านมาเปิดฟาร์มอย่างต่างๆนี่แหละซอยเหลือประชาชนชาวบ้านอยู่ในนี้อยู่ดีกินดีค่ะ
0: จากการทรงงานหนักในแผ่นดินอีสานมาอย่างยาวนานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงตระหนักถึงความจำเป็นในการขจัดวงจรปัญหาที่เริ่มจากการขาดอาชีพราษฎรจึงจำต้องรุกป่าเพื่อหาพื้นที่ทำเกษตรกรรมเมื่อป่าต้นน้ำถูกทำลายการทำเกษตรกรรมก็ไม่ได้ผลราษฎรก็กลับมาผจญกับปัญหาไร้อาชีพเช่นเดิมจึงโปรดให้ขยายหนทางสร้างงานสร้างอาชีพด้วยโครงการฟาร์มตัวอย่างไปยังจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องปัจจุบันในหลายพื้นที่ของแผ่นดินอีสานกิจกรรมเกษตรกรรมในฟาร์มตัวอย่างและโครงการเกษตรกรรมตามพระราชดำริแบบต่างๆก่อเกิดแหล่งอาหารและเป็นรายได้หลักประกอบกับงานทอไหมและหัตถศิลป์ต่างๆช่วยสร้างรายได้เสริมเพิ่มความมั่นคงในการเลี้ยงชีวิตให้ราษฎรจำนวนมากมาย
2: ก็ดีใจครับดีใจที่ได้มาทำที่นี่มันเป็นอาชีพแบบอาชีพเสริมเนาะเราก็หากเราไม่มาทำมันก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ครอบครัวและก็เราก็ได้ทำนาทำสวนของเราด้วย
3: ว่าอยู่นี่ดีแล้วนี่ปลูกฟักปลูกยางกายก็พอได้อยู่ได้กินคือว่าผมก็ไม่ลำบากขึ้นแต่เก่าอ่ะนะดีขึ้นแล้วเยอะนะ
0: จากพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โปรดให้หาหนทางช่วยเหลือราษฎรให้รู้จักพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระราชฤทัยสนองพระราชดำริมาโดยตลอด

0: ประดู่แดงยืนต้นสูงแข็งแรงให้ร่มเงาอยู่ในเขตป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงที่บ้านทำติวตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนี้เป็นบันทึกที่มีชีวิตซึ่งสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตอันเป็นที่มาของผืนป่าแห่งนี
1: ้แต่ก่อนมันมีแต่ดินตายังล้วนๆ

0: จักเสียเวียดยังกันป้าไว้กับชาวบ้านกับจักเสียหัวหรือเอ็ดส่วนเอ็ดยังก็เอ็ดบ่ได้ดอกเพราะว่ามันเป็นขี้ดินดินแกมไส้แดงแดงล้วนๆท่านก็เสด็จไปเสด็จไปหาต้นดู่ต้นหนท่านก็เลยมาปลูกประดู่แดงต้นนี้ให้กับชาวบ้านดูแลรักษาเป็นต้นน้ำลำธารในยอดน้ำนครจวงนี
1: ้ผู้รวมน้ำใจและสร้างความศักดิ์สิทธิ์ต่อการปลูกป่าครั้งสำคัญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโปรดให้ทำพิธีบวงสรวงเชิญเทพรักษ์เจ้าป่ามาสถิตและช่วยปกป้องป่าทรงปลูกต้นประดู่แดงเป็นปฐมฤกษ์และโปรดให้ปลูกป่า3ชนิดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือไม้ผลไม้ยืนต้นและไม้ใช้สอยทรงแสดงความมุ่งมั่นในพระราชฤทัยที่จะได้สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนั้นทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงมีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าอย่างยั่งยืนที่ส่งผลในหลายพื้นที่ของภาคอีสาน
2: 1นะคะช่วยปลูก2ช่วยรักษาค่ะแล้วทีนี้ก็เวลาใครมาตัดต้นไม้หนูก็จะวิ่งไปบอกพ่อแล้วก็พ่อก็จะช่วยมาพูดกับเขาไม่ให้ตัดนะคะ
1: ยิ่งกว่านั้นในพุทธศักราช2538มีพระราชดำริเพิ่มเติมให้พยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าจึงเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนบุคคลที่มีผลงานอนุรักษ์ผืนป่าดีเด่นเข้ารับพระราชทานเข็มและธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยเริ่มที่ตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเป็นครั้งแรก
3: เป็นสิ่งที่ทุกคนนี่ลืมไม่ได้ตำบลสร้างถ่อน้อยนี่เป็นจิตสำนึกของชาวบ้านครับการดูแลรักษาป่ารู้สึกว่าจะดีเขาขาดป่าไม่ได้แล้วป่านี่เขาบอกว่ามีคุณค่าที่สุดเราไม่ได้ทำนาเราก็อยู่กับป่าเราก็มีของกินก็ว่าอย่างนี้ครับ
1: ปัจจุบันมีราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าในภาคอีสานอยู่กว่า100โครงการ
4: ของข้าพเจ้า
5: ของข้าพเจ้า
4: ให้คงอยู
5: ่ให้คงอยู
4: ่เพื่ออำนวยประโยชน
5: ์เพื่ออำนวยประโยชน
4: ์ให้แก่ชุมชน
5: ให้แก่ชุมชน
4: และประเทศชาติตลอดไป
5: และประเทศชาติตลอดไป
1: ทุกวันนี้โครงการปลูกป่ารักษาป่ารูปแบบต่างๆตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ดำเนินต่อเนื่องมาอย่างยาวนานส่งทุ่มเทกำลังพระวรกายช่วยปกป้องรักษาผืนป่าภาคอีสานเพื่อสร้างร่มเงาป่ารักน้ำให้เป็นที่พึ่งพิงอาศัยของสรรพชีวิตและพันไม้ต่างๆเป็นแผ่นดินเลี้ยงชีวิตลูกหลานชาวอีสานสืบไปตราบนานเท่านาน

ณฝั่งซ้ายของด้ามขวานทองตั้งแต่จังหวัดระนองลงไปจนถึงจังหวัดสตูลมีทะเลเป็นเส้นแบ่งพรมแดนธรรมชาติทะเลแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรอินเดียและอ่าวเบงกอรู้จักกันในนามแห่งอันดาม

อาณาเขตทางทะเลถูกกำหนดขึ้นเพื่อแสดงอำนาจอธิปไตยของรัฐระยะทาง12ไมล์ทะเลหรือประมาณ22กิโลเมตรนับจากชายฝั่งถือเป็นทะเลอาณาเขตของไทยซึ่งชาติใดจะละเมิดมิได้

เมื่อมองจากยอดเขาบูคิดบูเตะตำบลปูยูจังหวัดสตูลตรงไปยังยอดเขาสูงสุดบนเกาะลังกาวีแนวเล็งนี้คือเส้นแบ่งพรมแดนทั้งแผ่นดินและผืนน้ำระหว่าง

0: านหลังนี้เป็นบ้านของนายยูซบอยู่ในหมู่ที่3ของตำบลปูยูถือว่าเป็นบ้านสุดท้ายของประเทศไทยเพราะมีอาณาเขตติดต่อกับรัฐเปอริสของมาเลเซียสภาพโดยทั่วไปในตำบลปูยูเป็นป่าชายเลนชาวบ้านแถบนี้เลี้ยงชีพด้วยทรัพยากรจากชายฝั่ง
1: ได้ประมาณวันร้อยจะ80บาทคือบางวันก็ไม่ถึงบางวันก็เหลือไปมันไม่แน่นอนงานทะเลอย่างปูเราก็จะตกประมาณ2เดือน2เดือนเราจะตกสักครั้งก็ได้มา 7-8,000 บาทก็พออยู่ได้อย่างนั้นแหละอาศัยว่าตรงนี้มันไม่มีร้านค้าของเบ็ดเตล็ดค่าใช้จ่ายก็ไม่มากถ้าจะหนักก็ช่วงไปมาเลยเพราะกับข้าวนี่ถ้าจ่ายมาเลยหนัก
0: ชาวบ้านที่นี่ซื้อของใช้ในครัวเรือนจากมาเลเซียเพราะมีถนนลูกรังไปถึงตลาดที่ปากน้ำเปอร์ลิสในขณะที่การเดินทางไปยังตัวเมืองสตูลไปได้ทางเรือเท่านั้นและจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นค่าน้ำมันในการเดินทางไปกลับถึง300บาทป่าชายเลนในบริเวณนี้จัดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนตอนที่5จังหวัดสตูลพื้นที่บางส่วนถูกทำลายไปจากการตัดไม้โกงกลางเพื่อเผาถ่านและจากการถางป่าเพื่อทำนากุ้งไม้โกงกางและไม้สแสมจำนวน 31,999 กล้าถูกปลูกขึ้นโดยข้าราชการและนักเรียนเพื่อทดแทนป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมในพื้นที่ตำบลตำมลังในวรโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวป่าชายเลนในจังหวัดสตูลถือว่าเป็นป่าที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยมีพื้นที่ถึง1ใน4ของป่าชายเลนทั่วประเทศคิดเป็นพื้นที่เกือบ 250,000 ไร่

0: สัตว์เหล่านี้อาศัยป่าชายเลนเป็นที่พักพิงและขยายพันธุ์ความสมบูรณ์ของป่าจึงมีผลโดยตรงต่อปริมาณสัตว์น้ำประมงอาชีพหลักของชาวใต้ความสามารถของเรือประมงไทยเคยติดอันดับโลกมาแล้วแต่นับจากการประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งมาเลเซียที่ขยายเขตเศรษฐกิจจำเพาะออกไปเป็น200ไมล์ทะเลหรือเท่ากับ 370.4 กิโลเมตรในปีพุทธศักราช 2523ในขณะที่ประเทศไทยขยายเขตเศรษฐกิจจำเพาะได้เพียง100ไมล์ทะเลหรือ 185.2 กิโลเมตรเพราะข้อจำกัดทางสภาพภูมิศาสตร์เรือประมงไทยซึ่งเคยจับปลาได้สะดวกในทะเลหลวงกลับถูกจำกัดพื้นที่ในการจับปลาเพราะทะเลซึ่งเคยเป็นทะเลหลวงกลับกลายเป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะของเพื่อนบ้านไปหมดสิ้นประกอบกับการที่ทรัพยากรชายฝั่งหน้าน้ำไทยก็ลดน้อยลงทุกทีชาวประมงหาปลาได้ยากขึ้นจึงต้องยอมเสี่ยงละเมิดหน้าน้ำของประเทศเพื่อนบ้าน
1: ทางมาเลปลาก็เหมือนไทยแต่ว่าปลาเขาปลาแต่ปลาเขาจะเยอะปลาทางกุ้งก็จะเยอะกว่าบอกเขามีระเบียบกฎเขาห้ามดีกว่าเมืองไทยฮะแบบเมืองไทยก็ไม่ว่ามาเลไฟปันไม่มีนะเขาห้ามไม่มีไฟปันแต่เมืองไทยมีนะพอไปปันนี่ปลาเล็กปลาน้อยเข้าไปปันหมดบางทีอ้วนตาทีตาเล็กๆอย่างเงี้ยมันจับหมดจับลูกหมึกลูกอะไรเล็กๆจับหมด
0: ใต้กงสุริยารุ่งเรืองทำประมงมา30ปีและเป็นใต้กงมา12ปีแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงของท้องทะเลไทยมาตลอดเรือเกียรติเจริญชัย25ออกจับปลาในหน้าน้ำอันดามันโดยมีใต้กงสุริยาทำหน้าที่ควบคุมเช่นเคยการลงอวนครั้งแรกในคืนนี้ทำได้ไม่ดีนักเพราะกระแสน้ำเปลี่ยนทิศทางลูกเรือทั้ง50ชีวิตจึงต้องสาวอวนขึ้นมาเพื่อลงอวนใหม เรืออวนล้อมหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอวนดำทำงานโดยการล้อมฝูงปลาด้วยอวนขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าใหญ่แล้วเดินเรือเป็นวงกลมรอบฝูงปลาเมื่ออวนบรรจบกันก็จะทำการชักรวบเชือกสายมารจากห่วงมารให้ปิดเข้าหากันเพื่อมิให้ปลาเล็ดลอดออกไปได้ตามด้านล่างการจับปลาด้วยเรืออวนล้อมนั้นจึงจำเป็นต้องรู้แหล่งของฝูงปลาโดยสังเกตจากสีและประกายของน้ำทะเลซึ่งต้องอาศัยความสามารถและประสบการณ์เฉพาะตัวของใต้กงเรดาร์โซนาร์ซาวเดอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้มีความสำคัญในการช่วยค้นหาตำแหน่งของฝูงปลาใต้กงจะรู้ว่ากลุ่มก้อนที่ปรากฏบนจอนั้นคือปลาชนิดใด
2: มั โดนน้ำตาลไม่ได้

่าจะสาวอวนเสร็จแสงเงินแสงทองก็โผล่พ้นขอบฟ้าเรือจะกลับเข้าฝั่งเพื่อนำปลามาที่แพปลาคัดขนาดและส่งเข้าห้องเย็นทันที

ลูกเรือจะเตรียมพร้อมเพื่อออกทะเลอีกครั้งในตอนบ่ายพวกเขามีเวลาอยู่บนฝั่งไม่มากนักเพราะชีวิตของชาวประมงฝากไว้กับฟากฟ้าและผืนน้ำแห่งอันดามัน

การแบ่งเขตหมู่เกาะฝั่งทะเลตะวันตกนั้นมีข้อกำหนดไว้ในสนธิสัญญาว่าเกาะที่มีชื่อว่าเกาะลังกาวีพร้อมด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยทั้งหมดที่ตั้งอยู่ด้านใต้ของแนวกึ่งกลางของช่องแคบระหว่างเกาะตารุเตาและเกาะลังกาวีและหมู่เกาะทั้งหมดที่ตั้งอยู่ด้านใต้ของเกาะลังกาวีจะเป็นส่วนของอังกฤษ

0: พราะเป็นเกาะที่อยู่ห่างไกลและยังต้องเผชิญกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งทำให้มีคลื่นลมแรงการเดินทางจึงเป็นไปอย่างยากลำบากและอันตรายนี่กระมังที่เป็นสาเหตุให้เกาะตารูเตาถูกเลือกให้เป็นที่กักกันนักโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมผู้มีสันดานเป็นโจรผู้ร้ายพุทธศักราช2479โดยใช้ทะเลต่างกำแพงคุกนักโทษหลายพันคนถูกส่งมาคุมขังในคุกธรรมชาติแห่งนี้ในระหว่างปีพุทธศักราช2482ถึง2489
1: เรามีนักโทษกักกันนักโทษธรรมดาและนักโทษการเมือง3ประเภทแล้วก็นักโทษหญิงอันที่อยู่จะรู้ดังสมัยผมแรกรับเข้าราชการนะแต่ที่ก็สำหรับโทษหญิงเขาไม่ได้จ่ายออกไปทำงานนะครับก็คงอยู่ในหมวดที่ควบคุมอยู่เรื่อยๆไปนะทำงานไม่ได้เลยเล็กๆน้อยๆแต่ผู้ชายเนี่ยจ่ายทำงานทั่วไปทำงานเกษตรกรรมทำงานสวนงานตัดปนถากไม้สร้างถนนจากกระดูกดังมาตูวาวนะเพื่อซ่อมแซมให้มันดีขึ้นแล้วก็จ่ายไปอยู่ในอ่าวต่างๆเช่นอ่าวพันเตนะอ่าวลาเปดแล้วก็คลองละหมาดที่ว่าที่มีสะพานยาวลงมาเนี่ยนี่นะครับอันนั้นเป็นหัวใหญ่คลองละหมาดนั่นเป็นที่สำหรับทำการประมงเพื่อหาปลาไปเลี้ยงนักโทษเมื่อก่อนนอกจากนั้นก็แจกจ่ายให้เจ้าพนักงานแบ่งปันให้เจ้าพนักงานรับประทาน

เครื่องมือเครื่องใช้และสิ่งก่อสร้างต่างๆถูกคิดค้นขึ้นเพื่อแปรรูปทรัพยากรจากป่าดิบกลางทะเลแห่งนี้ไว้ดำรงชีพ

0: ต่อมคือแล้วก็มันผมเห็นที่นักโทษมันทำกันมันก็ใช้ไอ้สังกะสีนี่นะครับเอาน้ำเค็มมาตักใส่กันแล้วก็ต้มเคี่ยวก็เป็นเกลือไปนั่นทำรับประทานกันเองไอ้ที่ทางการทำไม่เคยทำมีนั่นเราโทษครับคิดประดิษฐ์คิดมาเองสัตว์ก็มีควายมีหมูไอ้เสือนี่ไม่ปรากฏว่ามีมีกระจงพวกนี้กระจงละมากครับกระจงพวกนักโทษดักมาขายเป็นสินค้าออกไปขายถึงสตูลกระจงที่ดูกันที่นี่ผิดกันกระจงที่เกาะตัวใหญ่ครับ
1: ความโหดร้ายจากสภาพธรรมชาติในป่าดิบชื้นอันชุกชุมด้วยไข้มาเลเรียได้ฆ่าชีวิตผู้คนบนเกาะไปเป็นจำนวนมากแต่ในทางกลับกันป่าแห่งนี้ก็เป็นแหล่งอาหารและทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ที่ประทังชีวิตของผู้คนบนเกาะในยามที่การส่งอาหารจากส่วนกลางเกิดอุปสรรคจากมรสุม

0: ต่าหญ้าหรือเต่าสังกสีเป็นเต่าทะเลชนิดหนึ่งที่ยังพบเห็นได้บนเกาะตะรุเตาโดยเฉพาะที่อ่าวสนซึ่งนิวรณ์เปียใหม่ทำหน้าที่พิทักษ์ป่านิวรณ์อาศัยบนเกาะตะรุเตามานานก่อนที่จะดำรงสถานภาพเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกในปีพุทธศักราช2517เต่าหญ้ารุ่นแล้วรุ่นเล่าถูกเขาฟูมฟักอย่างเอาใจใส่แม้ว่ามันจะมีโอกาสรอดถึงวัยเจริญพันธุ์เพียง1ใน100เท่านั้น
1: กว่าจะถึง10ปีมันกว่าจะโตถึง10ปีเนี่ยอวนลากนี่ครับอ่าวทุนอ่าวเนี่ยอ่าวเนี่ยอ่าวปันตีตะลุเตาเนี่ยแหละครับอวนลากลากติดแล้วเต่ามันธรรมดามันขึ้นมาหายใจตอนประมาณครับ30นาทีหรือว่าชั่วโมงหนึ่งมันขึ้นมาหายใจนะครับแต่มันถ้ากล้าถุงอวนลากนะครับกล้าถุงอวนลาก4ชั่วโมงอวนลากกว่าจะเอาขึ้นก็ตายหมดครับเนี่ยผมสงสารจริงๆเต่าทะเลตอนนี
0: ้ลูกเต่าหญ้านับร้อยตัวลืมตาดูโลกหลังจากที่ใช้เวลาฟัก60วันทันทีที่มันออกจากไข่ก็จะมุ่งหน้าเดินลงทะเลและว่ายน้ำอย่างรวดเร็วเพื่อไปผจญกับชีวิตในทะเลลึกโดยไม่กลับเข้าฝั่งอีกเชื่อกันว่าเมื่อมันอายุ10ปีก็จะกลับมาผสมพันธุ์และวางไข่ในสถานที่ซึ่งมันลืมตาดูโลกเป็นครั้งแรกไม่มีใครรู้ว่าอีก10ปีข้างหน้าที่นี่จะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไรมันจะจำทะเลอันดามันที่มันเกิดและมีชีวิตรอดถึงวันนั้นหรือไม่เพื่อกลับมาวางไข่ดำรงเผ่าพันธุ์เหมือนกับที่บรรพบุรุษของมันเคยกระทำ

เสียงระฆังในยามเช้าจะเป็นสัญญาณที่บอกให้ผู้คนรอบๆทยอยกันเข้าวัดเพื่อประกอบพิธีมิสซาหากในเช้าวันอาทิตย์เสียงสวดมนต์ด้วยภาษายวนจะดังกระหึ่มไปทั่วบริเวณวัดก่อนการประกอบพิธีตามปกติวัดพระแม่ปฏิสนธินฤมลเป็นวัดโรมันแคทอลิกที่สร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิกตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำจันทบุรีบริเวณอันเป็นที่อยู่ของชุมชนยวนที่อพยพเข้ามาอาศัยตั้งแต่ปลายสมัยอยุธยาด้วยสาเหตุของภัยสงครามและการถูกกีดกันทางศาสนา

ผู้คนเหล่านี้จะนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่บาทหลวงชาวฝรั่งเศสนำเข้ามาเผยแพร่อย่างเหนียวแน่น

ขณะเดียวกันในอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำจันทบุรีชุมชนต่างชาติเล็กๆชุมชนหนึ่งได้ก่อตั้งขึ้นอย่างช้าๆชาวจีนคือกลุ่มชนที่อพยพเข้ามาและประกอบอาชีพการล่องเรือสำเภาจนกลายเป็นเศรษฐีตั้งบ้านเรือนอย่างถาวรตามชุมชนจีนจึงมักจะมีศาลเจ้าเป็นศูนย์รวมของจิตใจด้วยเหตุที่ผืนแผ่นดินทางภาคตะวันออกมีความอุดมสมบูรณ์และยังเหมาะสมกับการเป็นท่าเรือชายทะเลทำให้ทั้งกลุ่มคนจีนและยวนตั้งมั่นในผืนแผ่นดินนี้ส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจจนกลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญในเวลาต่อมา

เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียกรุงในปีพุทธศักราช2310พระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งขณะนั้นดำรงพระยศเป็นพระยาวชิรประการได้ตีฝ่าวงล้อมข้าศึกมุ่งหน้ามายังเมืองด้านตะวันออกโดยทรงตัดสินพระทัยยึดเมืองจันทบุรีเป็นเมืองหลักในการรวบรวมกองทัพเพื่อกอบกู้เอกราชพื้นที่บริเวณนี้อยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ห่างไกลจากการถูกรบกวนของข้าศึกและยังสามารถติดต่อกับส่วนอื่นๆเช่นภาคใต้และเขมรได้อย่างสะดวกประจวบกับทางเมืองตราดมีเรือสำเภาของพ่อค้าจีนเป็นจำนวนมากทำให้พระองค์ทรงคิดนำกลยุทธ์แบบใหม่ที่ใช้ระบบกองทัพเรือเข้าช่วยในการรบจึงได้ส่งกองทัพเข้าควบคุมพื้นที่ดังกล่าวและทำการดัดแปลงเรือสำเภาที่มีอยู่พร้อมกับการเปิดอู่ต่อเรือขึ้นที่จันทบุรีทำให้พระองค์มีอำนาจเหนือชายฝั่งทะเลด้านนี้ซากเรือเสม็ดงามเป็นหลักฐานที่แสดงถึงการเป็นเมืองสำคัญในด้านการต่อเรือซากเรือโบราณนี้ถูกค้นพบในบริเวณที่เชื่อว่าเป็นอู่ต่อเรือพระเจ้าตากเมื่อปีพุทธศักราช2524คณะเจ้าหน้าที่โบราณคดีใต้น้ำกรมศิลปากรได้ทำการสำรวจซากเรือลำนี้อย่างละเอียดในปีพุทธศักราช2532และได้สรุปผลว่าเป็นซากเรือโบราณในราวสมัยฟูเจี้ยนประมาณพุทธศตวรรษที่24ที่ถูกนำขึ้นคานเพื่อซ่อมแต่คงดำเนินการไม่สำเร็จปัจจุบันซากเรือดังกล่าวถูกปล่อยไว้เพื่อรอการอนุรักษ์

ความสำคัญของบริเวณฝั่งตะวันออกมีสืบต่อมาจนถึงยุครัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเมืองจันทบุรีกลายเป็นฐานสำคัญของการส่งเสบียงและกองเรือในการบำรุงกองทัพไทยต่อต้านการรุกรานของยวน

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงโปรดเสด็จมายังเมืองจันทบุรีเสมอๆโดยเฉพาะในบริเวณน้ำตกพริ้วที่ได้พระราชนิพนธ์ถึงความงามเอาไว้ทั้งยังโปรดให้สร้างอนุสรณ์สถานอลงกรณ์เจดีย์และพระอนุสาวรีย์ที่ระลึกถึงพระนางเรือล่มที่เสด็จมาณสถานที่นี้พร้อมกัน

ด้วยทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญทางยุทธศาสตร์ของพื้นที่แห่งนี้จึงมอบหมายให้พระยาชลยุทธโยธินรองผู้บัญชาการทหารเรือชาวเดนมาร์กทำการปรับปรุงป้อมต่างๆในบริเวณแหลมสิงเพื่อเป็นการเตรียมรับท่าทีคุกคามของชาติมหาอำนาจเนื่องจากในบริเวณนี้สามารถมองเห็นเรือที่แล่นเข้าออกได้อย่างชัดเจนฝรั่งเศสพบว่าบริเวณพื้นที่นี้เป็นท่าเรือค้าขายที่สำคัญและเป็นจุดแวะพักของเรือต่างๆก่อนการเดินทางไปยังเมืองสำคัญของเขมรทั้งเป็นศูนย์กลางการติดต่อทางเรือระหว่างกรุงเทพและไส้ง่อนด้วย

ังนั้นในปีพุทธศักราช2436หรือรศ .112 สยามต้องเผชิญหน้ากับฝรั่งเศสด้วยปัญหาของดินแดนฝั่งแม่น้ำโขงที่ไม่สามารถจะตกลงกันได้ฝรั่งเศสส่งกองทัพเรือเข้าปิดอ่าวไทยและปากอ่าวที่จันทบุรีผลของเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้สยามต้องทำสนธิสัญญากับฝรั่งเศสโดยมีประเด็นสำคัญคือการยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศสและขอยึดเมืองจันทบุรีไว้เป็นประกันจนกว่าฝ่ายสยามจะปฏิบัติตามสัญญาได้ครบถ้วน

ฝรั่งเศสเข้ามาตั้งกองบัญชาการอยู่ที่บริเวณปากน้ำแหลมสิงห์โดยการรื้อป้อมพิฆาตปัจจามิตรลงมาสร้างเป็นตึกบัญชาการเรียกว่าตึกแดงพร้อมกับสร้างคุกขึ้นเป็นที่คุมขังผู้กระทำผิด

ความสำคัญดังกล่าวทำให้สยามพยายามที่จะเจรจาขอจันทบุรีคืนภายใต้คณะผู้แทนการเจรจาของฝ่ายสยามทั้งในประเทศและต่างประเทศใช้เวลาถึง11ปีมีการทำสนธิสัญญาถึง3ครั้ง

ในปีพุทธศักราช2447สยามต้องทำสัญญาตกลงยกดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงให้ฝรั่งเศสพร้อมกับให้มีการปักปันเขตแดนระหว่างดินแดนไทยและเขมรรวมทั้งเขตหลวงพระบางภายใต้คณะทำงานร่วมกันของไทยและฝรั่งเศสผลจากสนธิสัญญาฉบับดังกล่าวทำให้สยามได้รับจันทบุรีคืนหากยังคงต้องเผชิญกับการที่ฝรั่งเศสหันไปยึดครองเมืองตราดและเกาะต่างๆรวมทั้งเมืองประจันตคีรีเขตหรือเกาะกงแทนและแล้วสยามได้ทำสนธิสัญญาครั้งสุดท้ายในปีพุทธศักราช2449ยกมณฑลบูรพาอันประกอบด้วยพระตะบองเสียมราชและศรีโสพลรวมถึงเมืองประจันตคีรีเขตให้แก่ฝรั่งเศสเพื่อแลกกับเมืองตราดส่งผลให้มีคนไทยจำนวนหนึ่งที่ตกค้างในเมืองดังกล่าวจนปัจจุบันนี้สยามรับมอบเมืองตราดคืนโดยมีพระยาศรีสหเทพเป็นผู้แทนฝ่ายไทยซึ่งในเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่ในระหว่างเสด็จประพาสยุโรปเมื่อพระองค์ทราบเรื่องก็ทรงมีพระราชประสงค์จะเสด็จเยี่ยมเมืองทั้งสองเพื่อเป็นการรับขวัญชาวเมืองดังกล่าวใช่แต่ว่าผืนดินตะเข็บสยามตะวันออกจะเป็นเพียงจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญเท่านั้นพื้นดินแห่งนี้ยังมีความมั่งคั่งอีกมากมายความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในบริเวณนี้โดยเฉพาะแร่รัตนชาติจำพวกทับทิมและพลอยเป็นเหตุผลอีกประการหนึ่งที่ทำให้ฝรั่งเศสซึ่งสูญเสียบ่อทับทิมในพม่าให้แก่อังกฤษไปแล้วต้องแสวงหาแหล่งทับทิมแหล่งใหม่

ทัพทิมของไทยเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติมานานนับร้อยปีในชื่อของทัพทิมสยามหรือสยามรูบี้ซึ่งเป็นพลอยในตระกูลแรกคอลันดัมที่ไทยเรียกว่ากรุณความหมายของทัพทิมนั้นมีผู้เชื่อว่าเป็นพลอยของพระอาทิตย์อันจะนำมาซึ่งอำนาจในการปกป้องคุ้มครองและเป็นสิ่งที่สามารถรักษาโรคไข้เลือดออกและบาดแผลต่างๆได้นอกจากนี้ทัพทิมยังมีคุณค่าทางเศรษฐกิจเป็นสินค้าส่งออกที่ทำรายได้ให้แก่ประเทศเป็นจำนวนมาก

หลักฐานที่กล่าวถึงแหล่งทับทิมของไทยมีอยู่ในจดหมายเหตุปีรศ110ที่บันทึกถึงการขอพระบรมราชานุญาตทำพลอยที่ตำบลบ่อหยัดแขวงเมืองขลุงบุรีของพระยาอนุกูลสยามกิจกงสุลสยามประจำเมืองสิงคโปร์และก่อนหน้านั้นได้มีชาวต่างชาติเข้ามาขออนุญาตทำพลอยในพื้นที่หลายแห่งรวมทั้งยังมีการค้นพบบ่อพลอยในเขตเมืองตราดอีกด้วยนักธรณีวิทยาได้อธิบายถึงแหล่งกำเนิดของทับทิมว่าเกิดจากหินภูเขาไฟประเภทลาวาที่มีชื่อว่าเนฟิลินบาซาไนท์ซึ่งจะพบได้ทั้งในจังหวัดจันทบุรีและตราดตลอดจนถึงในเขตกัมพูชาอีกด้วยอันแสดงถึงการเป็นเขตติดต่อทางธรณีวิทยา

0: ามลำน้ำจะเป็นที่สะสมตัวของพลอยที่หลุดมาจากหินบะซอซึ่งเป็นหินต้นกำเนิดที่ชาวบ้านเรียกว่าหินตับเป็ดเขตอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเป็นแหล่งค้นหาพลอยขนาดใหญ่เมื่อครั้งอดีตเริ่มต้นจากการที่ชาวบ้านใช้ตะแกรงร่อนดินที่เชื่อว่ามีพลอยปนอยู่กับน้ำเมื่อดินสลายผลึกพลอยที่มีความแวววาวจะปรากฏขึ้น
1: ระวังเต็มเม็ดที่เหนียว
0: ด้วยวิธีง่ายๆเช่นนี้ชาวบ้านก็จะได้เงินค่ากับข้าวในแต่ละวันและหากโชคดีก็อาจจะพบพลอยเม็ดใหญ่ราคาเรือนหมื่นก็ได้เส้นทางที่เข้าสู่บ่อไร่ในยุคของพลอยเฟื่องฟูเมื่อปีพุทธศักราช2510ผู้คนมากมายต่างเดินทางเข้ามาค้าพลอยกระแสเงินหมุนเวียนในตลาดมีปริมาณนับ10ล้านบาทต่อวันจวบจนพุทธศักราช2527กิจการเหมืองพลอยตกต่ำอย่างมากเนื่องจากพื้นที่การค้นหาพลอยเริ่มหมดลงเหมืองจำนวนมากต้องปิดตัวเพราะไม่สามารถสู้กับภาระค่าใช้จ่ายได้ขณะเดียวกันก็มีผู้เข้าไปรับสัมปทานพลอยในกัมพูชาที่มีสายแร่เชื่อมต่อถึงกัน

ัจจุบันเหมืองพลอยในบ่อไร่เหลือเพียงไม่กี่แห่งที่เปิดดำเนินกิจการอยู่การขุดค้นพลอยแบบเหมืองฉีดเป็นวิธีหนึ่งที่ยังพอกระทำได้เพราะสะดวกในการขุดค้นและไม่ต้องอาศัยแรงงานคนมากนักเศษดินที่สลายตัวด้วยแรงฉีดของน้ำจะถูกดูดขึ้นไปยังเครื่องแยกแร่ที่เรียกว่าแยกเป็นการแยกเศษดินออกจากแร่ก่อนจะนำเศษแร่ที่ค้างบนตะแกรงไปคัดเลือกพลอยอีกครั้งหนึ่งตลาดพลอยหัวทุ่งในยามเช้าจะเป็นที่ซึ่งชาวบ้านนำพลอยดิบที่หาได้มาขายให้ผู้รับซื้อโต๊ะที่ตั้งเรียงรายจะมีผู้เช่าประจำโดยเสียค่าเช่าเป็นรายเดือนในสมัยที่พลอยเฟื่องฟูผู้เช่าจะต้องเสียเงินเช่าถึงหลักพันแต่ปัจจุบันเหลือเพียงไม่กี่ร้อยบาทเท่านั้นการซื้อขายจะดำเนินไปในช่วงเช้าไม่เกิน10นาฬิกาหลังจากนั้นตลาดจะปิดบางครั้งการซื้อขายอาจจะมีคนกลางเป็นผู้นำพลอยไปเร่ขายตามโต๊ะต่างๆโดยได้รับผลตอบแทนจากค่านายหน้าตลาดค้าพลอยในบ่อไร่ทุกวันนี้ความเงียบเหงาดูจะปกคลุมอยู่โดยทั่วไปโต๊ะรับซื้อพลอยเหล่านี้ในอดีตมีกว่า300ตัวหากในวันนี้ดูจะมีไม่ถึง50ตัวบ้านเรือนที่เคยเป็นที่พักของบรรดาผู้แสวงโชคถูกปิดธุรกิจในหลายๆด้านต่างปิดตัวเองลงผู้ค้าพลอยส่วนหนึ่งได้เดินทางไปซื้อขายพลอยที่แม่สายซึ่งเป็นพลอยจากพม่าแทนหากผู้ค้าพลอยที่อยู่ก็ยังคงมีความหวังว่าตลาดพลอยในบ่อไร่คงจะเฟื่องฟูขึ้นอีกครั้งเหมือนเมื่ออดีต

แม้ว่าตลาดพลอยดิบจะอยู่ที่จังหวัดตราดแต่พลอยเหล่านี้จะถูกนำมาเจรไนที่จันทบุรีทำให้ที่นี่กลายเป็นแหล่งของตลาดพลอยสำเร็จรูปถนนสีจันทร์เป็นแหล่งสำคัญในการซื้อขายพลอยที่ได้รับการตกแต่งแล้วเหล่านี้จะถูกนำไปขายในตลาดในช่วงของวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์เพื่อตอบสนองต่อพ่อค้าต่างถิ่นที่เข้ามาซื้อพลอยสำเร็จรูปพลอยส่วนหนึ่งจะนำไปทำเครื่องประดับบางส่วนจะถูกนำส่งเข้ามาในกรุงเทพเพื่อส่งออกไปขายยังต่างประเทศหากในเวลาเดียวกันกลุ่มคนพื้นเมืองของดินแดนนี้กลับซ่อนเร้นตนเองจากโลกภายนอกทั้งที่วัฒนธรรมของพวกเขาถือได้ว่าเป็นมรดกของแผ่นดินเช่นกันพวกเขาถูกจัดอยู่ในกลุ่มของคนมอญเขมรหากได้รับการเรียกขานจากคนทั่วไปว่าคนชองสิ่งยึดมั่นที่สืบทอดกันมานับจากอดีตของคนชองคือความเคารพผูกพันในผีบรรพบุรุษด้วยเชื่อว่าวิญญาณของผู้ล่วงลับจะให้ความคุ้มครองแก่ตระกูลดังนั้นในช่วงเดือน4ถึงเดือน6ของทุกปีจึงต้องประกอบพิธีเส้นไหว้ที่เรียกว่าการเล่นผีหิ้งผีโรงพิธีนี้จะอัญเชิญวิญญาณบรรพบุรุษมาเข้าร่างทรงเพื่อเป็นผู้คอยตักเตือนและสั่งสอนลูกหลานให้ประพฤติตนตามแนวทางของสังคมอันถือว่าเป็นสิ่งดำรงไว้ซึ่งความผูกพันของคนในยุคอดีตและปัจจุบันขณะเดียวกันในการแต่งงานของคนชองพิธีที่ประกอบขึ้นจะเน้นที่การอบรมสั่งสอนให้รู้จักการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันและความขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะเมื่อลูกสาวคนโตเข้าพิธีแต่งงานจะทำพิธีการตักให้ซึ่งจะมีเขาวัวเขาควายเป็นสัญลักษณ์แทนสัตว์เลี้ยงของสังคมคนชองชีวิตของพวกเขายังคงสืบทอดต่อเนื่องกันมาจากอดีตและดำเนินต่อไปแม้ว่าแนววิถีแบบใหม่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับพวกเขามากขึ้นก็ตามแผ่นดินตะเข็บสยามฝั่งตะวันออกยังคงเป็นแหล่งหล่อเลี้ยงผู้คนสืบเนื่องจากในอดีตจนปัจจุบันสิ่งต่างๆได้เกิดขึ้นก่อคุณค่าให้กลายเป็นสินทรัพย์ของผืนดินที่จะคงอยู่ตลอดไป

จังหวะอันเร้าใจท่วงท่าอันงดงามและการประสานงานอันดีเยี่ยมทำให้คณะรำตรงจากบ้านโชโครชนะเลิศการประกวดรำตรงประจำปีนี้เอซิติครูย่อตาบอสักครีละชาวกะเหรี่ยงต้องต่อสู้เพื่อรักษาชาติและวัฒนธรรมด้วยเนื้อหาที่เต็มไปด้วยการปลุกเร้าจิตสำนึกของการต่อสู้ในสงครามสร้างชาติ

สงครามที่ยาวนานกว่า4ทศวรรษสงครามที่ไม่มีการบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์โลกสงครามที่ไม่มีใครล่วงรู้ว่าจะจบลงเมื่อใดและผลของสงครามจะเป็นเช่นไร

วิถีชีวิตที่เรียบง่ายทำการเกษตรแบบพึ่งพาธรรมชาติชาวกะเหรี่ยงให้ความเคารพต่อธรรมชาติและถือว่าธรรมชาติเป็นผู้กำหนดวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์

จากตำนานพื้นบ้านชาวกะเหรี่ยงเรียกบ้านเกิดของตัวเองว่าดินแดนที่ทรายพัดไหลเหมือนแม่น้ำนักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าคือทะเลทรายโกบีและต่อมาได้อพยพมาตามลำน้ำสารวินลงมาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อ739ปีก่อนคริสตศักราชและถือว่าเป็นกะเหรี่ยงศักราชที่1

ความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างกะเหรี่ยงหรือยางแดงกับล้านนาได้มีการบันทึกไว้ว่าในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเจ้าอุปราชจากเชียงใหม่และเจ้าแสนหลวงพ่อเมืองยางแดงแห่งลุ่มแม่น้ำคงหรือแม่น้ำสารวินได้ตกลงแบ่งเขตแดนกันโดยอาศัยแม่น้ำคงเป็นเส้นแบ่งแดนและได้กล่าวสัจจะปฏิญาณต่อกันไว้ว่าตราบใดแม่น้ำคงไม่หายเขาควายไม่ซื่อถ้ำช้างเผือกไม่ยุบเมืองยางแดงกับเมืองเชียงใหม่ยังเป็นไมตรีกันตราบนั้นการตกลงกันอย่างไม่มีลายลักษณ์อักษรนี่เองทำให้ในยุคอาณานิคมกะเหรี่ยงถูกรวมเข้ากับพม่าเป็นส่วนหนึ่งของอาณานิคมอังกฤษปีพุทธศักราช2490พม่าและชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆได้ร่วมลงนามในสัญญาเวียงปางหลงเพื่อร่วมกันเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษและจะร่วมกันสร้างความเข้มแข็งต่อไปอีก10ปีก่อนที่จะแยกย้ายกันไปสร้างชาติของตนเองต่อไปแต่เมื่ออังกฤษยินยอมมอบเอกราชให้กับพม่าสัญญาเวียงปางหลงกลับถูกละเลยและนับตั้งแต่นั้นสงครามกลางเมืองระหว่างชนกลุ่มน้อยกับรัฐบาลกลางก็ระเบิดขึ้นแม้ว่ากะเหรี่ยงจะไม่ได้ร่วมลงนามด้วยแต่ชะตากรรมของชาวกะเหรี่ยงก็ไม่ต่างจากชนกลุ่มน้อยอื่นๆคชินฉานขยากะเหรี่ยงมอญและกลุ่มอื่นๆต่างก็ตั้งรัฐบาลกลางของตนเพื่อกอบกู้เอกราชและ

0: างชาติของตนขึ้นมานี่อาจเป็นผลของนโยบายแบ่งแยกและปกครองของเจ้าอาณานิคมในอดีตที่ส่งผลมาถึงวันนี้ชาวกะเหรี่ยงเรียกดินแดนของตนเองว่ากอทูเลหรือดินแดนดอกไม้แดงมีมอเนอร์ปรอหรือสนามแห่งชัยชนะเป็นศูนย์กลางการปกครองมีประชากรประมาณ7ล้านคนกระจายอยู่ตามตะเข็บชายแดนด้านตรงข้ามจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกาญจนบุรีเรื่อยไปจนถึงจังหวัดระนองถนนสายนี้อาจเทียบได้กับถนนราชดำเนินของไทยอาคารไม้เล็กๆเหล่านี้เป็นที่ทำการของกระทรวงต่างๆรัฐกอทูเลแบ่งการปกครองออกเป็น8กระทรวงหลักคือกระทรวงศึกษาเกษตรสาธารณสุขมหาดไทยต่างประเทศป่าไม้กลาโหมและคลังกอทูเลมีนโยบายแน่ชัดที่จะไม่ค้ายาเสพติดรายได้ส่วนใหญ่มาจากการให้สัมปทานทำไม้ในเขตอิทธิพลของตนซอบะอูยีประธานาธิบดีคนแรกวีรบุรุษของชาวกะเหรี่ยงผู้ชูธงปฏิวัติและวางรากฐานการปกครองของกะเหรี่ยงซอบะอูยีได้ปลุกเร้าชาวกะเหรี่ยงด้วยบัญญัติ4ประการชาวกะเหรี่ยงจะต้องไม่ยอมแพ้เด็ดขาดรัฐกะเหรี่ยงจะต้องถูกยอมรับอย่างสมบูรณ์กองทัพกะเหรี่ยงจะต้องคงอยู่ตลอดไปและชนชาติกะเหรี่ยงจะต้องมีนโยบายการเมืองเป็นของตนเองแม้ว่าซอบะอูยีจะต้องเสียชีวิตไปในการรบตั้งแต่ปีพุทธศักราช2493แต่ไฟปฏิวัติยังไม่ดับมอดลงแนวคิดของซอบะอูยีได้ถูกจารึกไว้กับชาวกะเหรี่ยงทั้งมวล
1: เล่าข่าวลือให้รับรู้นี้จ้า
0: ชาวกะเหรี่ยงตระหนักดีว่าความปรารถนาของตนจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อมีกองทัพที่เข้มแข็ง

0: และเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ให้กับชาวกะเหรี่ยงรุ่นใหม่การส่งเสริมการศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญระบบการศึกษาของกะเหรี่ยงได้รับการถ่ายทอดมาจากอังกฤษตั้งแต่สมัยเป็นอาณานิคมโรงเรียนมัธยมบ้านทูวาลูเปิดสอนระดับประถมถึงมัธยมปลายมีนักเรียน250คนครู19คนไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียนและไม่มีเงินเดือนสำหรับครูสิ่งที่ครูอาสาสมัครเหล่านี้จะได้รับก็คือข้าวสารอาหารและเสื้อผ้าจากรัฐบาลอดีตพลทหารซอโตฮะจากกองทัพกะเหรี่ยงผันชีวิตตัวเองมาเป็นครูที่โรงเรียนแห่งนี
1: ้ยันยาเขาว่าอย่าแก้ตื้อย่าแก้ตื้อนี่อย่าแก้ว่าเป็นนีตัวว่าอย่ามาดูละแล้วอย่ามาดูคุยแต่เราอู่ข้อแล้วว่าอย่าข้อข้าวตะกภาคนนี้แต่เราข้อแล้วว่าคุยอย่าแฮสุลุราเพย์หรอเราขี้ทัวลูตัดทอจูปนดูตัดทอจูโอตุลาสาธารณคีจีคีจีคินเดอร์การ์ดันตุลาตัดซีตุภายในปัจจุบันโอเวอร์ราขี้ขยายซิมเลยเนี่ยลีเปียลีกันยอไซเอนซ์นี่เซอีแล้วก็เซอีนี่ปาคือละฟิสิกส์เคมีสตรีไบโอโลจีThe history, the geography, the tadwa, maths. But you book out any Maluwa when you know.
0: ยามว่างในวันอาทิตย์ซอโตฮะจะมาร่วมเล่นดนตรีที่โบสถ์ประจำหมู่บ้านรอบนี้เป็นรอบสำหรับเด็กๆจึงมีการสอดแทรกความรู้และสอนร้องเพลงเข้าไปด้วย
2: Praise him in the noontime. Praise him. Praise him. Praise him.

ชาวกะเหรี่ยงมีความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้าที่ควบคุมความเป็นไปของจักรวาลและความคิดอีกหลายอย่างที่ใกล้เคียงกับคำสอนของพระเยซูนี่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้คริสตศาสนาเจริญรุ่งเรืองในดินแดนกะเหรี่ยงแม้ว่าจะไม่รู้ราเหมือนที่อื่นๆแต่ชาวกะเหรี่ยงก็มีศรัทธาต่อองค์พระเยซูไม่แพ้ใครๆ

0: บัตเลิศเพื่อรอตู้ลอกาลุกเลอามีอาโบล่ะ
1: บาทหลวงซอเลเกเริ่มทำหน้าที่ประจำโบสถ์แห่งนี้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2532ด้วยศรัทธาในคำสอนของพระเยซูและเห็นพระองค์เป็นผู้ชี้ทางสว่างให้กับชาวกะเหรี่ยงทั้งมวล
2: ที่ลาเวอโดกว่าแค่ปูกุยตะโทคือยาคือสิขีนี่หมอปัจจุบันได้เห็นดีกว่าเพื่อทุกวิโสเราเลยนอตาทุกวิโสนอตาเห็นดีกว่าเราครอบเราเลยปัจจุบันเราเป็นตาอีตาบาเป็นชอบทำนี่แบบหมอปัจจุบันปัญหาเลยก็ใช่อยู่แล้วไม่ได้ที่จะต่ออุดรกว่าคนปูบาตีดีไม่ได้ลีกว่าบ้าง

การแพทย์สมัยใหม่เป็นสิ่งที่เข้ามาพร้อมๆกับศาสนาคริสต์แทบทุกหมู่บ้านจะมีโรงพยาบาลเป็นของตัวเองพยาบาลที่นี่ล้วนแต่เป็นผลผลิตจากวิทยาลัยพยาบาลของกะเหรี่ยงเองโรคที่รับรักษากันมากก็คือมาเลเรียและทหารจากแนวหน้า

0: นึ่งยากเลยเนี่ยนึ่งยากบ่ตัดทั้งตัวเลยเนี่ยเจ้าเลยเนี่ย
1: ที่บ้านอะ
2: เดี๋ยวไม่operation เดี๋ยวเนี่ยปัตตาคุกุเล่เล่ไม่รู้นะเกี่ยวเลยตาเกรมาเลยตาเลวิวอูอ๋อแล้วแมนจิสีเลยเนี่ยเนี่ยประมาณเฮ้ยประกัวเฮ้ยประกัวเฮ้ยเนี่ยแพทย์ตัดติวเราก็ประมาณพาวิวเด้อเนี่ยประมาณทีลีอังกฤษเนี่ยประมาณแพทย์ตัดติวเราก็ได้ประมาณปฏิเลเกตอลูโรสเซ่เฮ้ยไม่ได้เอาเนี่ยเดี๋ยวไว้มีการออปเปอเรชั่นอันเดอร์เลิฟทูอัลิตาไซออปเปอเรชั่น
3: แต่มนุษย์ทุกคนก็ไม่อาจฝืนชะตาชีวิตได้สิ่งที่ผู้อยู่รอดพึงจะกระทำได้ก็คือสืบทอดเจตนารมณ์ของคนรุ่นก่อนให้ประสบความสำเร็จให้จงได้

ในเทศกาลออกพรรษาชาวกะเหรี่ยงพุทธต่างหลั่งไหลกันมาร่วมงานประเพณีลอยโคมยี่เปงที่วัดข่องตออู่ริมฝั่งแม่น้ำสารวินแม้ว่าคริสตศาสนาจะมีความสำคัญต่อชาวกะเหรี่ยงแต่ชาวกะเหรี่ยงทุกคนก็มีเสรีภาพในการนับถือศาสนาและทุกศาสนาอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขในดินแดนกะเหรี่ยงสองฝากฝั่งแม่น้ำสารวินได้ชื่อว่าเป็นดินแดนที่อุดมไปด้วยไม้สักในอดีตเคยสร้างความร่ำรวยให้กับอาณาจักรกะเหรี่ยงมาช้านานแต่ในปัจจุบันรายได้ทั้งหมดสูญสิ้นไปกับการทำสงครามท่อนซุงจะถูกล่องมาตามลำน้ำสารวินจากภาคเหนือเพื่อมาแปรรูปที่โรงเลื่อยแห่งนี้และส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นทั้งหมดโดยผู้รับสัมปทานชาวต่างชาติการรบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกพื้นที่ทำให้ผู้รับสัมปทานต้องรีบเร่งทำการแปรรูปไม้ตลอดเวลาเพราะไม่มีใครรู้ว่าวันใดการรบจะเกิดขึ้นที่นี่ท่อนซุงที่มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆเป็นสัญญาณแสดงให้เห็นว่าป่าไม้กำลังเหลือน้อยลงทุกทีแม้ว่าผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมจะยังไม่มีการพูดถึงแต่ผลกระทบทางด้านรายได้กำลังจะมาถึง

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
3: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
4: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
2: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
4: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
5: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
6: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
7: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
6: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
6: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สวัสดีค่ะกลับมาติดตามการรายงานการคาดหมายสภาพอากาศทั่วไประหว่างวันที่12ถึง18พฤษภาคม2569กันนะคะประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองและมีตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะด้านตะวันตกเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนจะพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ

ไกลจากตึกระฟ้าและความพลุกพล่านของฮ่องกงไม่มากนักมีพื้นที่สีเขียวผืนหนึ่งซ่อนอยู่ติดกับชายฝั่งทะเลณที่แห่งนี้คือดินแดนอันแสนสุขของเหล่านกอพยพ

นกเหล่านี้บินไกลมาจากทางตอนเหนือเพื่อหลบหนีความหนาวเย็นอันทารุณและเขตอนุรักษ์ธรรมชาติไมโปแห่งนี้คือจุดที่นกเลือกพักอาศั

ฝูงนกแอฟโบเซตจะเดินหากินอยู่ตรงบริเวณที่มีน้ำตื้นขายาวของนกแอฟโบเซตช่วยให้เดินท่องน้ำไปได้พร้อมกับใช้ปากเรียวเล็กไซส์หาอาหาร

ขตอนุรักษ์ธรรมชาติไมโปเป็นพื้นที่อนุรักษ์นกที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปเอเชียอยู่ห่างออกไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของฮ่องกงบริเวณเขตติดต่อกับประเทศจีน

สภาพธรรมชาติของเขตอนุรักษ์แห่งนี้มีทั้งพื้นที่ชุ่มน้ำหนองบึงป่าโกงกางและหาดชายเลนนับเป็นความหลากหลายของธรรมชาติที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของนกน้ำและนกชายเลน

ื่อถึงฤดูหนาวนกนับแสนตัวมากกว่า250ชนิดจะรวมกันอยู่ที่ไมโปหลายชนิดเป็นนกหายากใกล้สูญพันธุ์เต็มทีอย่างเช่นนกปากช้อนหน้าดำนกปากช้อนหน้าดำเป็นนกน้ำขนาดใหญ่ที่มีแหล่งอาศัยอยู่เฉพาะทางเอเชียตะวันออกปากแบนที่ดูตลกแต่เหมาะสำหรับไซส์จับสัตว์เล็กๆทำให้ได้ชื่อว่านกปากช้อน

นกปากช้อนหน้าดำทำรังอยู่บนหน้าผาหินชายฝั่งของเกาหลีเหนือเพียงแห่งเดียวและจะบินลงมาหากินทางตอนใต้ในช่วงฤดูหนาวขณะนี้เหลือจำนวนไม่ถึง300ตัวในโลกแต่ยังคงย้ายถิ่นมาที่ไมโปทุกปี

0: เมื่อร้อยปีก่อนพื้นที่แห่งนี้มีสภาพเป็นป่าชายเลนผืนใหญ่และก่อนที่จะมีการอนุรักษ์ไมโปต้องถูกบุกรุกไม่ต่างไปจากพื้นที่ชุ่มน้ำอื่นๆทั่วโลกรวมทั้งการล่านก
1: In fact, these gaiwais were produced in the 1940s, and they have been producing shrimps ever since then. And we are still able to produce shrimps on a very sustainable basis using these gaiwais. And ever since, for as long as there have been people coming to Maipo and looking at the birds, we have noticed that there have always been a lot of ducks and other bird species using the Maipo Reserve.And in fact, back in the 1950s and 1960s, a lot of the richer people in Hong Kong used to come to Maipo and would shoot some of the ducks here as a sport during the winter time. Well, there also at the same time used to be a lot of very keen conservationists in Hong Kong who wanted to protect the place.
0: ขณะนี้เขตอนุรักษ์ธรรมชาติไมโปอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลฮ่องกงซึ่งมอบให้กองทุนอนุรักษ์สัตว์ป่าโลกสาขาฮ่องกงดูแลจัดการธรรมชาติให้เหมาะสมแต่ละปีจะมีผู้นิยมธรรมชาติเข้ามาเที่ยวชมไมโปหลายหมื่นคนโดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวที่นี่มีโอกาสต้อนรับนักดูนกจากทุกมุมโลกการควบคุมนักท่องเที่ยวในไมโปเป็นไปอย่างเข้มงวดเพื่อมิให้มีจำนวนมากจนยากแก่การจัดการผู้ที่จะเข้าในพื้นที่ได้ต้องมีหนังสืออนุญาตจากรัฐบาลฮ่องกงเสียก่อน
2: ก็我揸住佢咧就已经
3: OK 你再即系出咗之后再入嚟嗰阵
2: OK OK 唔该晒
3: 唔该你唔该你
4: 系咁多钱啊？咁得得？嗯，开到柜子。
0: นักดูนกสามารถดูนกที่ไมโปได้อย่างใกล้ชิดโดยนกไม่ตื่นกลัวเมื่อเข้าไปในป้อมดูนกที่ตั้งกระจายอยู่ภายในพื้นที่ธรรมชาติอย่างกลมกลืนภาพนกกระสานวลมากมายเช่นนี้คงหาดูได้ยากในพื้นที่อื่นแต่ทุกฤดูหนาวนกกระสานวลนับหมื่นตัวจะมารวมกันอยู่ที่ไมโปมากกว่านกน้ำอื่นๆก่อนที่จะทยอยบินเลยต่อไปทางใต้

ส่วนนกกระสาขาวเป็นนกน้ำขนาดใหญ่อีกชนิดหนึ่งที่พบเห็นได้ยากแม้ที่ไมโปก็พบแค่เพียงปีละ 2-3 ตัวลานดินกว้างที่เต็มไปด้วยนกนานาชนิดเช่นนี้ในอดีตเคยเป็นบ่อเลี้ยงปลาของเกษตรกรก่อนที่จะถูกซื้อคืนเพื่อเป็นแหล่งอาศัยของนกแต่ความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำยังคงนำมาใช้ประโยชน์ปลาที่เลี้ยงแบบเปิดน้ำเข้าออกตามธรรมชาติจะถูกจับขายเพื่อนำรายได้มาใช้อนุรักษ์พื้นที่เมื่อการจับปลาใหญ่สิ้นสุดลงปลาเล็กๆที่เหลือจะกลายเป็นอาหารของนกนางนวลช่วงนี้บึงน้ำจึงดูขาวโพลน

0: เขตอนุรักษ์ธรรมชาติไมโปเป็นสภาพธรรมชาติเพียงแห่งเดียวของฮ่องกงทุกวันจึงมีนักเรียนหลายระดับชั้นเดินทางมาศึกษาธรรมชาติที่นี่ข้างทางเดินที่นำไปสู่พื้นที่ธรรมชาติจะมีป้ายคอยบอกชื่อและประโยชน์ของต้นไม้ที่ขึ้นร่มครึ้มรวมทั้งสภาพธรรมชาติต่างๆโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความรู้เพิ่มเติม
1: But the second way is education. So for example, at Maipo, we have 10,000 school students coming here every year.And we also have a lot of public visitors also. So in one year, we have 30,000 visitors. And each time these visitors come, we tell them about the importance of Maipo, about the importance of wetlands. And so when they leave, they carry this idea with them.
0: เมื่อถึงศูนย์ศึกษาธรรมชาติทุกคนจะเข้าใจสภาพธรรมชาติของไมโปและวงจรชีวิตของสัตว์ต่างๆที่พบในพื้นที่สำหรับบึงน้ำด้านหลังเป็นที่อาศัยของเป็ดน้ำย้ายถิ่นมากมายที่ดูได้อย่างใกล้ชิดแม้จะได้รับการดูแลและจัดการอย่างดีเยี่ยมแต่ในสภาพธรรมชาติที่อยู่ท่ามกลางกระแสพัฒนารอบด้านย่อมหลีกปัญหาคุกคามไม่พ้น
1: WWF Hong Kong is managing the reserve for wildlife and the numbers of wildlife coming to the reserve has been increasing every year. We still face a number of problems.For example, on the seaward side, out in Deep Bay, we have a very serious problem with pollution. On the north and the south side of Maipo, we have two rivers which run past the reserve and out into Deep Bay. Both of these rivers are very polluted.
0: บ้านและอาคารพาณิชย์ที่เข้ามาแทนที่บ่อเลี้ยงปลาแม้จะอยู่นอกเขตอนุรักษ์แต่ก็มีผลกระทบต่อไมโปเมื่อการถมที่ทำให้แหล่งหากินของนกลดลงโดยเฉพาะบรรดานกกาน้ำใหญ่หลายร้อยตัวที่เคยมีอาหารสมบูรณ์ปัญหาของไมโปดูเป็นเพียงเศษเสี้ยวเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับพื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทยนกอพยพยังคงมีแหล่งอาศัยที่สมบูรณ์เมื่อผ่านไปถึงไมโปก่อนที่จะลงใต้มาพบกับปัญหาใหญ่ที่เขา300ยอด

เดินทางอันยาวนานชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์คือจุดหมายของนกกระสานวลสภาพพื้นที่อันเป็นแหล่งรวมความสมบูรณ์ของระบบนิเวศเขา300ยอดจึงเป็นแหล่งอาศัยของนกกว่า300ชนิดจำนวนมากกว่าครึ่งเป็นนกย้ายถิ่นจนได้รับการคุ้มครองให้เป็นอุทยานแห่งชาติ

นกหัวโตมลายูจะอาศัยอยู่ตามหาดทรายที่ปราศจากผู้คนทำให้หาดูได้ยากที่อื่นแต่ที่เขา300 ยอดยังคงพบได้ตลอดปี

ทุ่ง300ยอดเป็นที่ลุ่มน้ำจืดผืนใหญ่ที่สุดที่เหลืออยู่ในประเทศไทยบึงน้ำหลายหมื่นไร่เป็นแหล่งอาศัยและขยายพันธุ์ของนกน้ำและปลา

0: ครั้งหนึ่งเขา300ยอดเคยถูกยกให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะบริเวณทุ่ง300ยอดแต่ขณะนี้กลับเป็นเขตอนุรักษ์ที่ถูกบุกรุกมากที่สุด
1: สามร้อยยอดเป็นพื้นที่สำคัญมากครับเพราะว่ามีหาดทรายมีหาดชายเลนนอกจากนั้นมีที่หลุมน้ำด้วยที่เป็นพื้นที่ประมาณ40ตารางกิโลนะที่เป็นพงหญ้าแล้วก็ที่เดียวในประเทศไทยที่มีรีดแบนที่เป็นพื้นที่กว้างมากแบบนี้นี่เป็นที่เหลือแห่งสุดท้ายที่มีพงหญ้าเป็นฟรากไมทีสอยู่แล้วก็มีปัญหามากเพราะว่ามีการทำนากุ้งนาปลาที่นั้นแล้วก็มี development อื่นๆด้วย
0: แต่ธรรมชาติที่สมบูรณ์กำลังสูญสิ้นไปพร้อมกับการลดจำนวนของนกแม้จะปราศจากการล่าแต่นกก็ไม่อาจดำรงชีวิตอยู่ได้เมื่อพื้นที่อาศัยถูกทำลาย

การบุกรุกธรรมชาติเกิดขึ้นพร้อมกับการประกาศให้เขา300ยอดเป็นเขตอนุรักษ์แต่การขยายตัวของการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำเมื่อ10ปีที่แล้วทำให้สถานการณ์รุนแรงขึ้นป่าชายเลนและบึงน้ำถูกเปลี่ยนสภาพเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งลุกลามกระทั่งถึงเชิงเขาใกล้ที่ทำการโดยที่กฎหมายไม่อาจช่วยเหลือได้ผลประโยชน์ช่วยให้การบุกรุกพื้นที่ไปถึงทุ่งน้ำจืดและหาดทรายอย่างรวดเร็วเมื่อที่ดินมีราคาสูง

แม้ว่าขณะนี้มลพิษจากการเพาะเลี้ยงที่หนาแน่นเป็นผลให้นากุ้งซบเซาแต่คงยากที่จะเรียกความสมบูรณ์กลับคืนมาจากธรรมชาติได้

ากปราศจากการดำเนินงานจัดการเพื่ออนุรักษ์เขา300ยอดอย่างจริงจังแล้วอีกไม่นานเรื่องราวของนกน้ำและการเดินทางของนกอพยพคงเลือนหายไปพร้อมกับธรรมชาติน ี่คงเป็นอีกครั้งที่ความอ่อนล้าของกฎหมายไม่อาจรักษาคุณค่าของธรรมชาติเอาไว้ได้และชะตากรรมของนกนานาพันธุ์กำลังรอวันตัดสินโดยมนุษย์

ต้นข้าวเขียวขจีพริ้วไหวสุดสายตาอวดช่องามรับความชุ่มชื้นของธรรมชาติของทุ่งนาตลอดทั่วที่ราบลุ่มภาคกลางไม่เพียงแต่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำหล่อเลี้ยงผู้คนแต่ในความอุดมของแผ่นดินได้โอบอุ้มชีวิตเสรีของเหล่านกทุ่งมากมาย

เมื่อย่างเข้าสู่ฤดูทำนาน้ำท่าที่ชุ่มฉ่ำไม่เพียงทำให้ผืนนาบริบูรณ์ไปด้วยธาตุอาหารสำหรับต้นข้าวแต่ยังเป็นแหล่งอาหารสำหรับนกนานาพันธุ์ดินที่ถูกพลิกขึ้นมาตามรอยไถเปิดโอกาสให้นกทุ่งได้เดินไล่จับสัตว์เล็กๆที่ซ่อนเร้นอยู่กินเป็นอาหารช่วงต้นฤดูหนาวเช่นนี้ไม่เพียงแต่นกประจำถิ่นอย่างนกตีนเทียนหรือเหล่านกยางเท่านั้นที่เพลิดเพลินอยู่กับอาหารงานนี้ยังมีนกย้ายถิ่นอย่างนกชายเลนน้ำจืดมาร่วมด้วยนกปากซ่อมหางพัดเป็นนกทุ่งอีกชนิดหนึ่งที่บินไกลเข้ามาหากินตามท้องนาในช่วงฤดูหนาวสำหรับนกปากหางยามหากินอยู่กลางท้องทุ่งลำตัวสีขาวที่ใหญ่โตกว่านกอื่นๆเป็นที่คุ้นเคยกับชาวนาราวกับเพื่อนสนิทจนเปรียบได้กับสัญลักษณ์ของนกย้ายถิ่นคู่ผืนนาภาคกลาง

ทุกปีราวปลายเดือนตุลาคมช่วงที่น้ำท่าปริ่มทุ่งมีหอยปูปลาอยู่มากมายเป็นเวลาที่นกปากหางหลายหมื่นตัวทยอยบินมายังประเทศไทยนกปากหางเลือกช่วงเวลาที่มีอาหารสมบูรณ์บินไกลจากอินเดียและบังคลาเทศเพื่อมาสร้างรังวางไข่ในประเทศไทย

ลังจากการเดินทางอันยาวไกลทันทีที่มาถึงนกปากห่างจะแยกย้ายกันไปหากินตามท้องนาและกลับมาเกาะพักรวมฝูงกันในยามเย็น

นกปากห่างเที่ยวเดินท่องไปตามทุ่งเพื่อจับสัตว์น้ำที่มีอยู่มากมายกินเป็นอาหารที่โปรดปรานมากที่สุดคือหอยโข่ง

ชื่อของนกปากห่างได้มาจากรูปทรงของปากที่แปลกไปจากนกอื่นเพราะช่วงกลางของปากแยกห่างจากกันจนเป็นร่องและลักษณะเด่นนี้เองช่วยให้นกสามารถคาบหอยโข่งได้มั่นคงไม่ลื่นหลุดหลังจากที่พักเหนื่อยจากการเดินทางไกลและหากินจนร่างกายแข็งแรงดีแล้วช่วงเวลาผสมพันธุ์ก็มาถึงเมื่อย่างเข้าสู่เดือนพฤศจิกายน

แม้ว่านกปากห่างจะตระเวนหากินได้อย่างเสรีตามท้องนาแต่คงหาพื้นที่สงบเงียบปลอดภัยและเต็มไปด้วยต้นไม้ให้สร้างรังวางไข่ได้ยากหากปราศจากการเสียสละของชาวนาผู้อารี

ป้านกพันเผือกได้อุทิศสวนผลไม้ของตนเองที่ตำบลท่าเสด็จจังหวัดสุพรรณบุรีให้นกปากห่างและนกอื่นๆได้จับจองสร้างรังวางไข่อย่างปลอดภัยมานานหลายสิบปีจนถูกจัดตั้งเป็นหน่วยอนุรักษ์นกท่าเสด็จ

เมื่อจับจองพื้นที่สร้างรังเรียบร้อยแล้วนกปากห่างตัวผู้จะเริ่มเกี่ยวพาราศีตัวเมียด้วยการบินอวดโฉมและคาบกิ่งไม้มาสานรังหากตัวเมียยอมรับนกทั้งคู่จะช่วยกันสร้างรังจนเสร็จ

ที่ท่าเสด็จนกปากห่างสร้างรังรวมอยู่กับนกกาน้ำนกยางและนกแขกและที่นี่ยังเป็นที่พักเพียงแห่งเดียวของนกน้ำหายากอย่างนกช้อนหอยขาวยามนกย้ายถิ่นเข้ามาหากินในเมืองไทย

และภายหลังจากการผสมพันธุ์แม่นกจะวางไข่ประมาณ4ฟองและหากไข่สูญหายไปแม่นกจะวางไข่ต่อจนครบแล้วจึงค่อยกกไข่

นกปากห่างแรกเกิดมีขนอุยสีขาวบนหนังสีดำและอ้าปากร้องขออาหารอยู่ตลอดเวลานับจากนี้ไปตั้งแต่เช้าจรดเย็นพ่อแม่นกต้องวุ่นวายในการเลี้ยงดูลูกและเหนื่อยจากการบินไกลเพื่อนำอาหารมาป้อนในช่วงนี้สีขนของพ่อแม่นกจะเปลี่ยนเป็นสีเทา

แต่ละวันลูกนกปากห่างกินจุมากจึงโตอย่างรวดเร็วจนมีลักษณะคล้ายกับพ่อแม่เมื่ออายุได้40 วันแต่ปากยังไม่แยกห่างจากกัน

แม้จะวางไข่หลายฟองแต่ส่วนใหญ่ลูกนกแต่ละรังเหลือรอดเพียง2ตัวความหนาแน่นของรังในพื้นที่จำกัดเป็นผลให้ลูกนกบางส่วนต้องพลัดตกจากรังที่บอบบางและตายในที่สุด

เมื่อผ่านไป2เดือนนับตั้งแต่ออกจากไข่ลูกนกโตและแข็งแรงพอจนพร้อมที่จะบินตามพ่อแม่ออกไปหากิน

0: วันนี้เหลือเพียงนกปากห่างเท่านั้นที่ยังคงดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางความอุดมของท้องทุ่งในขณะที่นกน้ำขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นนกกระสานกกาบบัวต่างสูญหายไปสิ้น
1: พฤติกรรมที่ว่าทำไมนกปากห่าง อยู่ได้นกอื่นที่มันสูญพันธุ์ไปนกเหล่านี้เนี่ยนอกจากมันพฤติกรรมในการสร้างรังวางไข่แล้วพฤติกรรมในการกินอาหารนกน้ำหลายชนิดกินปลาเป็นหลักก็ต้องถ้ามีปลาก็ต้องมีน้ำถ้ามีน้ำก็ต้องมีพื้นที่ชุ่มน้ำเพราะนั้นพื้นที่ชุ่มน้ำเราตอนนี้ถูกทำลายไปนะฮะไม่เฉพาะแต่เรื่องที่ว่าถูกล่าหรือยิงอย่างเดียวการที่เราใช้พื้นที่ในทางการเกษตรเนี่ยนะฮะถักเอาพื้นที่ใกล้ๆหนองน้ำไปทำการเกษตรเปลี่ยนแปลงไปจับจองกันบ้างแล้วก็ความแห้งแล้งผสมกับความแห้งแล้งโดยธรรมชาติที่เกิดจากการที่พื้นที่ป่าหมดไปนะก็เกิดความแห้งแล้งพื้นที่หากินพื้นที่อยู่มันน้อยลง

ครั้งหนึ่งนกกระทุงเคยพบเห็นได้ตามหนองบึงทั่วไปแต่ปัจจุบันกลับหาดูได้ยากเต็มทีด้วยสาเหตุการล่าและขาดแหล่งอาศัยขยายพันธุ์

0: นกนกผักหางเป็น large water bird เป็นนกน้ำใหญ่ๆชนิดสุดท้ายที่จำนวนในประเทศไทยพออนุรักษ์ไว้ส่วนมากนกน้ำอื่นๆที่เป็นตัวใหญ่ๆก็เกือบสูญพันธุ์แล้วละจำนวนน้อยมากแต่นกผักหางเก่งเพราะว่าอยู่ร่วมกับคนได้อยู่ร่วมกับชาวนาได้ถ้าเราหายที่ทำรังปลอดภัยอย่างเดียวเขาอยู่ได้เขาหาอาหารในถุงนาได้แล้วก็ไม่ทำลายนาข้าวไม่ทำลายข้าวด้วยใช่ไหมเพราะว่าเขากินหอย
1: ตลอดเวลาที่ผ่านมานับเป็นโชคดีของนกปากหางที่สามารถปรับตัวเข้ากับวิถีแห่งท้องทุ่งได้ทั้งยังมีพื้นที่อนุรักษ์ให้เหลือรอดสืบเผ่าพันธุ์

ทว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากกระแสพัฒนาเริ่มสร้างความลำบากในการดำรงชีวิตของนกปากห่างมากขึ้นทุกปีเมื่อพื้นนาสีเขียวถูกแทนที่ด้วยโรงงานและชุมชนทั่วทุ่งราบ

ถึงตอนนี้คงไม่มีใครกล้ายืนยันได้ว่าท้องทุ่งจะยังคงเหลือความสมบูรณ์ให้กับนกปากห่างได้อีกนานเท่าใด

0: ถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Notให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
5: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
5: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
5: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2540ขณะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้มีราษฎรชาวไทยภูเขาจำนวนเกือบ300คนจากหลายหมู่บ้านใกล้เคียงมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพวกเขาได้รับการบำบัดเลิกยาเสพติดแล้วแต่ไม่มีงานทำเพราะไม่มีใครกล้าจ้างไปทำงานด้วยพระราชฤทัยห่วงใยในปัญหาทุกร้อนของพวกเขาประกอบกับทรงตระหนักถึงผลดีในการช่วยเหลือราษฎรเลิกยาเสพติดให้มีงานทำเพื่อไม่ต้องหวนกลับไปเสพยาจึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นบนพื้นที่ที่ถูกทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์จำนวน167ไร่ในหมู่บ้านขุนแปะซึ่งอยู่ห่างจากบ้านขุนแปะไปประมาณ10กิโลเมตรเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแห่งแรกที่มุ่งเน้นดำเนินการตามพระราชประสงค์คือเป็นแหล่งจ้างงานให้ราษฎรยากจนได้มีงานทำพร้อมกับเรียนรู้วิธีทำเกษตรกรรมและปศุสัตว์เพื่อกลับไปใช้ในพื้นที่ตนเองที่สำคัญเป็นการสร้างให้พื้นที่ไร้ประโยชน์กลับมาเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษให้แก่ชุมชน
1: เมื่อก่อนที่โครงการไม่อยู่นะชาวบ้านก็ไม่ได้อยู่บ้านนะชาวบ้านส่วนมากจะไปรับจ้างไปที่ไหนบ่อยๆเนาะแต่โครงการอยู่ที่นี่แล้วชาวบ้านที่ไม่มาไปไหนส่วนมากจะไปทำงานที่นี่เราจะได้เงินและได้ความรู้ที่นี่ครับ
0: ถัดไปในเดือนมีนาคมปีเดียวกันณบ้านแม่ตุงติงตำบลแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านที่รวมตัวกันพิทักษ์ป่าได้พร้อมใจกันปฏิญาณตนต่อพระองค์ว่าจะยุติการบุกรุกทำลายป่าและเลิกล่าสัตว์ป่าพระองค์จึงได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างเพื่อให้ชาวบ้านแม่ตุงติงได้มีงานทำในฟาร์มและได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแบบต่าง
2: ๆแล้วก็เจ้าบ้านก็ได้ความโฮมาเผยแผ่เจ้าบ้านผมมีพืชผักครับมีผักมีเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเนี่ยมาเลี้ยงที่บ้านมาทำที่บ้านขยายครับเลี้ยงไว้กินพ่องเนี่ยไว้ขายไว้เสริมพ่อครัวพ่องเนี่ยเสริมรายได้ครับ
0: ถึงวันนี้เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่ราษฎรบ้านขุนแตะและหมู่บ้านใกล้เคียงได้มีชีวิตใหม่ที่อุดมสมบูรณ์และรอดพ้นจากพิษภัยของวงจรยาเสพติดในขณะที่บ้านแม่ตุงติงสภาพป่ารอบๆโครงการฟาร์มตัวอย่างได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นแหล่งสำรองอาหารของชุมชนจนถึงหมู่บ้านใกล้เคียงจากปฐมบทของโครงการฟาร์มตัวอย่างสองแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนและการไม่มีงานทำของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างอีก17แห่งในภูมิภาคต่างๆณวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศได้ช่วยให้ราษฎรยากจนมีงานทำมีความรู้ด้านเกษตรกรรมติดตัวไปดำรงชีวิต

ที่สำคัญด้วยพระราชดำริที่ลึกซึ้งพื้นดินว่างเปล่าไร้ประโยชน์กลับกลายเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษสำหรับคนไทยความสุขของราษฎรความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินที่กลับคืนมามิอาจวัดได้ด้วยเงินนี่คือกำไรของแผ่นดินไทย

0: ณที่นี่คือระบบนิเวศที่ซับซ้อนและมหัศจรรย์ยิ่งของป่าชายเลนไม้โกงกางไม้เด่นประจำถิ่นมีกลวิธีพิเศษในการขยายพันธุ์และรากระยงระยางนี้เองที่ช่วยยึดดินทำให้สามารถยืนต้นเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันคลื่นลมในขณะที่เศษใบไม้ร่วงลงบนดินโคลนทับถมกลายเป็นแร่ธาตุอาหารส่งผลให้ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารของสรรพชีวิตที่พึ่งพาอาศัยกันตามการขึ้นลงของน้ำทะเลยามน้ำลงพื้นดินเลนก็กลายเป็นลานบ้านที่สังสรรค์และหาอาหารของบรรดาเจ้าถิ่นรูปรักษ์ต่างๆเช่นปูก้ามดาบปลาตีนนกจนถึงลิงแสมและเวลาน้ำขึ้นก็มาถึงกิจกรรมบนพื้นเลนยุติลงฝูงลูกกุ้งลูกปลานับสิบสิบสายพันธุ์ก็ว่ายตามกระแสน้ำเข้ามาหาอาหารเลี้ยงตัวเองเติบโตและแพร่พันธุ์เป็นวงจรการดำรงชีวิตณผืนป่าแห่งนี้อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนไปใช้ประโยชน์อื่นเช่นการทำนากุ้งการขยายของเมืองทำให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรมและมีพื้นที่ลดลงอย่างรวดเร็วปัจจุบันเหลือป่าที่สมบูรณ์อยู่เพียงไม่กี่แสนไร่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยสภาวะวิกฤตของป่าชายเลนเป็นอย่างยิ่งจึงทรงงานปกป้องฟื้นฟูป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อมดังเช่นการพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตและฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกรักถิ่นให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกระบี่และพังงาซึ่งเป็นถิ่นที่มีป่าชายเลนมากที่สุดจนถึงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งด้วยการสร้างปะการังเทียมที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวนอุทยานปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2517โดยเริ่มต้นเป็นโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงสนับสนุนการปลูกต้นโกงกางบริเวณชายทะเลปากน้ำปราณบุรีต่อมาได้มีพระราชดำริอย่างต่อเนื่องในการฟื้นฟูและรักษาป่าชายเลนในพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันวนอุทยานปราณบุรีแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งธรรมชาติศึกษาป่าชายเลนแล้วระบบนิเวศที่สมบูรณ์ได้ฟื้นคืนมาให้สรรพชีวิตและชุมชนชาวประมงได้อาศัยพึ่งพากันอีกครั้ง
1: ก่อนเนี่ยมีตะตอหมดเลยเนี่ยเขาตัดหมดแหละคุณตัดหมดตัดไปเผาถ่านมั่งอะไรมั่งไปทำบ้านกันมั่งต้นไม้ถ้าตายก็หอยก็ไม่เกิดแล้วตามรากตามอะไรนะก็ไม่มีหอยที่จะเกิดพอมีโครงการมาก็หอยก็เกิดเยอะมากตามร่องคลองนี่นะหอยทั้งนั้นเลยเราก็หาหอยตกปลาหากงมกุ้งกินกันอยู่แบบนี้แหละก็มีกินเราไม่เป็นหนี้เป็นสินเขาอะไรแบบนี้นะก็สบายใจ

ความสำเร็จของการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนณวรรณอุทยานปราณบุรีและอีกหลายพื้นที่ในภาคใต้เป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จผลของการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่สำคัญทรงเป็นหลักให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ยึดเหนี่ยวเพื่อร่วมกันสร้างมหัศจรรย์แห่งชีวิตครั้งสำคัญนั่นคือการพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนให้กลับมาเป็นคลังอาหารที่ยิ่งใหญ่ในท้องทะเลไทย

้านบางเตียวคงเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ที่ชายป่าลึกของอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่และคงยากที่จะมีใครรู้จักหากว่าเมื่อ8ปีก่อนชายต่างเชื้อชาติ2คนไม่ได้เดินทางมาที่นี่ภาพถ่ายจากดาวเทียมบอกให้ทราบว่าบริเวณนี้ยังคงมีป่าที่ราบต่ำหลงเหลืออยู่แม้จะไม่กว้างใหญ่นักแต่เป็นป่าที่ราบต่ำผืนสุดท้ายที่สมบูรณ์ที่สุดของภาคใต้

0: ่าผืนนี้เองที่ดึงดูดให้ฟิลิปดีราวและอุทัยตรีสุคนเดินทางมายังบ้านบางเตียวพร้อมกับความหวังว่าจะได้พบกับนกแต้วแล้วท้องดำที่พวกเขาตามหามานานกว่า4ปีนกแต้วแล้วท้องดำนกป่าแสนสวยที่ถูกค้นพบครั้งแรกทางบริเวณใต้สุดของประเทศพม่าเมื่อ118ปีที่แล้วและในปีเดียวกันนั้นเองก็ได้สำรวจพบในประเทศไทยทางแถบจังหวัดระนองข้อมูลจากการเก็บตัวอย่างนกในอดีตบอกให้ทราบว่านกแต้วแล้วท้องดำพบเห็นได้ทั่วไปตามป่าในที่ราบตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรื่อยลงมาจนถึงจังหวัดตรังแต่หลังจากปีพุทธศักราช2495เป็นต้นมาไม่มีนักปักษีวิทยาคนใดเคยเห็นนกชนิดนี้ในธรรมชาติอีกเลย
1: นกแต้วท้องดำนี้เคยทราบว่ามันเคยมีอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทยแล้วก็มันได้ไม่มีใครพบเห็นมามากกว่า30ปีก็หลายๆคนคิดว่ามันสูญพันธุ์ไปแล้วแต่เราคิดว่ามันไม่น่าจะสูญพันธุ์ฟิลิปราวกับผมก็เลยคิดว่าเราจะต้องหามันให้พบก็ไปตามหาในป่าแหล่งต่างๆโดยใช้ข้อมูลที่นักเก็บตัวอย่างเคยเก็บมาตามจุดต่างๆแล้วก็พบว่าป่าแถวๆนั้นได้เปลี่ยนสภาพไปเป็นบ้านเรือนไปหมดแล้ว
2: ใจแล้วครับ
0: ป่าสงวนแห่งชาติเขาประบางครามที่เหลืออยู่เป็นความหวังสุดท้ายของนักปักษีวิทยาทั้งสองในการค้นหานกแต้วแล้วท้องดำและจากการสอบถามชาวบ้านฟิลและอุทัยก็รู้ว่าความสำเร็จอยู่อีกไม่ไกล
3: สว
0: ั
3: สดีครับลุง
4: สวัสดีครับ
3: จะมาถามว่าเคยเห็นนกแต้วแล้วท้องดำบ้างหรือเปล่าครับ
5: มันอยู่ตามแต่ป่าเฮ้ยตีมีน้ำมีเฮ้ยสิงรู
6: ้ผมบอกว่ามีมันเตี้ยเต้นผมก็เห็นแล้วแกก็เปิดนัก

0: ันตามคืนนั่นน่าจะงี้เล็กแค่ว่าไม่จ่ายมันรำก็เตือนเลยแต่ตัวอ้วแดงมั้งบัวเขียวมันเก็บบ่อได้แต่มันบ่อเป้าบ่อเขียวเปี้ยวแดงว่าไอ้เรื่อยๆตัวฝันเนี่ยไอ้ตัวน้ำนี่ตีอะเอาเลือนจะตรงนั้นจะมาตรงนี้มาตึงนอนตรงนี้ต้องคืนกับยิ้มมุ้ยผมเจอแล้ว
1: และแล้วในวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2529หลังจากที่สูญหายไปกว่า30ปีนกแต้วแล้วท้องดำก็ได้ถูกค้นพบอีกครั้ง

ิวและอุทัยค้นพบรังนกแต้วแล้วท้องดำแอบอยู่ที่ซอกต้นระกำภาพของแม่นกที่นำอาหารมาป้อนลูกคือหลักฐานว่านกแต้วแล้วท้องดำยังไม่สูญพันธุ์ไปจากโลกแม้การค้นพบนกแต้วแล้วท้องดำอีกครั้งที่จังหวัดกระบี่จะเป็นข่าวดีสำหรับผู้รักธรรมชาติทั่วโลกแต่ฟิลและอุทัยตระหนักดีว่าร่องรอยของการทำลายที่พบในป่าที่ราบตามพื้นนี้กำลังคุกคามชีวิตนก

าที่ราบต่ำเป็นป่าที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน200เมตรทำให้ง่ายต่อการบุกรุกทำลายแม้พื้นที่ของป่าสงวนเขาประบางครามบริเวณรอบๆเขานอจู้จี้แห่งนี้จะเป็นป่าที่ราบต่ำผืนสุดท้ายของภาคใต้แต่ก็มีพื้นที่เหลืออยู่ไม่กี่พันไร่ในขณะที่ป่าส่วนอื่นๆล้วนอยู่บนที่สูงภายหลังจากที่มีการค้นพบนกแต้วแล้วท้องดำกรมป่าไม้ได้ประกาศให้ป่าพื้นนี้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเพื่อรักษาชีวิตนกเอาไว้พร้อมไปกับการศึกษาสภาพป่าและการดำรงชีวิตของนกแต้วแล้วท้องดำโดยฟิลและอุทัยป่าเขานอจู้จี้คงมีต้นไม้ขนาดใหญ่เหลืออยู่ไม่มากนักเพราะเคยผ่านสัมปทานป่าไม้มาแล้วแต่หมู่ไม้ที่กำลังเติบใหญ่ได้ให้ความชุ่มชื้นร่มเย็นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารได้อย่างดี

และด้วยเหตุที่เป็นป่าที่ราบต่ำผืนเดียวที่เหลืออยู่จึงเต็มไปด้วยนกป่านานาพันธุ์มากกว่า300ชนิดหลายชนิดเป็นนกหายากใกล้สูญพันธุ์

นกเงือกหัวงอกเป็นนกที่หาดูได้ยากมากพบอาศัยเฉพาะตามป่าทางภาคใต้เท่านั้นเช่นเดียวกับนกเงือกชนิดอื่นนกเงือกหัวงอกมีพฤติกรรมเลี้ยงลูกภายในโพรงไม้ที่ปิดปากโพรงไว้

นกแซวสวรรค์เป็นนกขนาดเล็กที่สวยงามแม้ว่าสามารถพบเห็นได้ทั่วประเทศแต่จะพบทางใต้ได้ง่ายกว่าภาคอื่นโดยเฉพาะในป่าที่ราบต่ำเขานอจูจีในขณะที่ตัวเมียจะมีเฉพาะเพียงสีน้ำตาลแดงและหางสั้นนกแซวสวรรค์ตัวผู้กลับมี2โทนสีทั้งชนิดสีน้ำตาลแดงกับชนิดสีขาวและมีหางยาวกว่าตัวเมียอาหารของนกแซวสวรรค์ได้แก่แมลงที่มีอยู่มากมายในป่าที่ชุ่มชื้นนกจะบินออกไปโฉบจับอย่างรวดเร็วและนำกลับมาป้อนลูกนกที่รออยู่ในรังตรงง่ามไม้

ป่าพื้นนี้มีนกแต้วแล้วอาศัยอยู่ถึง5ชนิดทุกชนิดล้วนมีสีที่สวยสดโดยมีนกแต้วแล้วธรรมดาเป็นชนิดที่พบได้ง่ายที่สุดในช่วงฤดูแล้งนกแต้วแล้วธรรมดาส่วนใหญ่จะพากันบินลงไปหากินทางใต้แถบมาเลเซียและอินโดนีเซียพอย่างเข้าสู่หน้าฝนนกแต้วแล้วธรรมดาก็ย้ายถิ่นกลับขึ้นมาสร้างรังวางไข่ตาม

เช่นเดียวกับนกแต้วแล้วธรรมดานกแต้วแล้วท้องดำจะสร้างรังวางไข่เมื่อถึงฤดูฝนในช่วงเวลานี้เองที่สามารถเก็บข้อมูลประชากรของนกแต้วแล้วท้องดำที่เหลืออยู่ได้เมื่อถึงเดือนพฤษภาคมงานออกสำรวจป่าเพื่อค้นหารังนกแต้วแล้วท้องดำจะเริ่มต้นขึ้น

ป่าที่ราบต่ำอันร่มครึ้มพื้นล่างรกไปด้วยหวายและระกำมีลำธารเล็กๆให้ความชุ่มชื้นเป็นธรรมชาติแบบเดียวที่นกแต้วแล้วท้องดำอาศัยอยู่ได้ความชื้นทำให้มีแมลงมากมายเป็นอาหารและดินริมน้ำที่อ่อนนุ่มช่วยให้ง่ายต่อการขุดหาไส้เดือน

0: นกแต้วแล้วทองดำจะเลือกทำรังอยู่ตามคาคบของไม้หนามเพื่อป้องกันรังและลูกนกจากศัตรูรังถูกสร้างด้วยใบไม้และกิ่งไม้แห้งเล็กๆ เป็นทรงกลมคล้ายลูกบอลมีทางเข้าออกอยู่ด้านหน้าหลังจากที่ลูกนกฟักออกจากไข่พ่อแม่นกต้องวุ่นวายกับการหาอาหารมาเลี้ยงดูนกแต้วแล้วท้องดำจะกระโดดหาอาหารไปตามพื้นดินใช้ปากจิกหรือพลิกขุดหาแมลงและไส้เดือนแล้วนำกลับมาป้อนลูกนกบางครั้งจะคาบเอาไว้คราวละมากๆจนเต็มปากจึงค่อยกลับมาป้อนขณะนี้มีครอบครัวนกแต้วแล้วท้องดำอาศัยอยู่ในป่าเขาหนอจู้จี้ประมาณ25คู่และอีกไม่นานลูกนกคู่นี้ก็จะเติบโตดำรงเผ่าพันธุ์เพิ่มจำนวนนกแต้วแล้วท้องดำให้มากขึ้นหากว่ามีพื้นที่ป่าให้ได้อาศัยหากินแต่ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นการดักจับไม่ใช่เหตุผลสำคัญที่ทำให้นกแต้วแล้วท้องดำใกล้สูญพันธุ์แหล่งอาศัยที่ลดลงมีผลรุนแรงต่อการลดจำนวนของนกป่าที่ราบตามพื้นเล็กๆนี้รองรับนกแต้วแล้วท้องดำให้อาศัยอยู่ได้ไม่เกิน30คู่มิฉะนั้นนกต้องแย่งพื้นที่หากินนกที่แข็งแรงกว่าเท่านั้นจึงจะอยู่รอดตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติ
1: จำนวนนกแต้วแล้วท้องดำตอนนี้ประมาณ25คู่นะที่เราเห็นแต่หลายคู่นะที่เราเห็นตั้งแต่ปีแรกหรือปีที่สองตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าพื้นที่ป่านั้นหายไปแล้วแล้วก็ทุกปีนะมีพื้นที่ป่าน้อยลงถ้าจะอนุรักษ์นกแต้วทองดำแล้วก็นกอื่นๆที่อยู่ที่นี้แล้วก็สัตว์ป่าหลายชนิดเราต้องให้พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นมีหลายคนถามผมว่าจำนวนนกเพิ่มขึ้นไหมผมบอกว่าเพิ่มขึ้นไม่ได้เพราะว่าพื้นที่ที่อาศัยลดลงทุกปี
0: และตราบใดที่ป่าที่ราบต่ำยังคงถูกบุกรุกอยู่อีกไม่นานคงไม่เหลือบ้านให้นกแต้วแล้วท้องดำได้อาศัยอีกเลย

พื้นที่ป่าเขานอจู้จี้มีหมู่บ้านอยู่รายรอบแม้จะยึดอาชีพทำสวนยางพาราและปาล์มน้ำมันแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ล้วนมีฐานะยากจนการหาของป่าจึงเป็นรายได้เสริมซึ่งหมายถึงการทำลายป่าในรูปแบบต่างร่องรอยการเผาต้นยางเพื่อนำน้ำมันไปขายปรากฏอยู่ทั่วผืนป่าและต้นยางที่ถูกเผาครั้งแล้วครั้งเล่าจะยืนต้นตายไปในที่สุดแม้ว่าต้นไม้ขนาดใหญ่ในป่าจะเหลือน้อยแต่ตอและกองไม้แปรรูปที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบอยู่เสมอในป่าลึกช่วยยืนยันได้ว่าการลักลอบตัดไม้ยังดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง

ควันไฟที่ปรากฏขึ้นยามหน้าแล้งคือสัญญาณของการทำลายป่าทุกปีการเผาและแผ่วถางป่าเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกได้รุกล้ำป่าสมบูรณ์ไปเป็นบริเวณกว้าง

ใจกลางป่าเขานอจู้จี้เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านแผ่นดินเสมอกว่า10ปีมาแล้วที่ชาวบ้านจากต่างถิ่นได้บุกรุกตามเส้นทางชักลากไม้เข้ามาแผ่วถางป่าเพื่อเปลี่ยนเป็นที่ทำกินหลายหมื่นไร่แม้ว่าจะอยู่สูงกว่าถิ่นอาศัยของนกแต้วแล้วท้องดำแต่การทำลายป่าต้นน้ำลำธารย่อมส่งผลกระทบถึงป่าดงดิบในระดับต่ำด้วย

0: ความยากจนและขาดความเข้าใจคือมูลเหตุให้ชาวบ้านทำลายป่าลำพังใช้เพียงกฎหมายบังคับคงไม่อาจหยุดยั้งได้หากไม่ให้โอกาสพวกเขามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เพื่อหยุดยั้งการทำลายป่าด้วยวิธีพัฒนาท้องถิ่นและสร้างจิตสำนึกแก่ชาวบ้านโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าที่ราบต่ำเขานอจู้จี้จึงได้เริ่มต้นขึ้นในปีพุทธศักราช2533
1: อนาคตของนกกระรั้นทองดำขึ้นอยู่กับชาวบ้านนะครับถ้าชาวบ้านเห็นความสำคัญแล้วชาวบ้านจะรักษาป่าชาวบ้านจะช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม่ทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของนกไม่คิดว่ารัฐบาลจะมีอำนาจมากพอที่รักษาป่าถ้าชาวบ้านไม่ร่วมมือด้วยแล้ว
0: กล้าไม้เหล่านี้คือส่วนหนึ่งของงานฟื้นฟูป่าที่ราบต่ำแต่ละปีกล้าไม้จะถูกเพาะขึ้นมาไม่ต่ำกว่า 50,000 ต้นทั้งไม้ผลที่มอบให้ชาวบ้านนำไปปลูกเป็นรายได้เสริมและไม้ป่าเพื่อปลูกทดแทนป่าที่ถูกทำลายวันนี้ชาวอำเภอคลองท่อมได้มาร่วมกันปลูกป่าที่บ้านบางเตียวและในไม่ช้ากล้าไม้เหล่านี้คงเติบโตสูงใหญ่กลายเป็นแหล่งอาศัยสำหรับนกแต้วแล้วท้องดำนับตั้งแต่เริ่มโครงการเป็นต้นมากล้าไม้ได้ถูกปลูกทดแทนพื้นที่ป่าไปแล้วกว่า100ไร
2: ่
0: ขณะที่ต้นไม้เริ่มเติบใหญ่ต้นกล้าของการอนุรักษ์กำลังได้รับการบ่มเพาะให้งอกงามขึ้นรอบๆป่าผืนนี
3: ้อยากจะเอาใจในอำเภอว่าถ้าเขา
0: ทุกปีเด็กๆจากหมู่บ้านรอบป่าเขานอจู้จี้จะได้เข้าร่วมในค่ายรักแต้วแล้วพวกเขาจะได้เรียนรู้คุณค่าของธรรมชาติและการอนุรักษ์ผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบวันนี้ป่าที่เด็กๆ เคยรู้จักเปลี่ยนไปไม่ใช่ที่เที่ยวเล่นหรือดักจับสัตว์แต่กลายเป็นห้องเรียนธรรมชาติที่ชวนพิศวง
4: หวายจากหวายน้ำนะครับมีหลายชนิดมันจะมีหวายขี้เสี้ยนมีหนามเต็มไปหมดเลยแล้วก็ลำต้นก็จะอวบอูมกว่านะครับ
0: จากที่เคยไล่ล่าด้วยหนังสติ๊กเด็กๆได้รู้จักกับนกนานาชนิดผ่านกล้องส่องทางไกล
4: แล้วที่บายก็ได้เอาครับมีที่ไหนอีกไ
0: หมเมื่อสิ้นสุดการอบรมเข็มผู้พิทักษ์นกแต้วแล้วที่ติดหน้าอกคือรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของเด็กๆช่วยเตือนสติให้พวกเขาตระหนักถึงหน้าที่ในการอนุรักษ์ป่าและปกป้องนกแต้วแล้วท้องดำให้อยู่รอดต่อไป
5: และโอกาสหน้าคงจะได้พบทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นตัวจริงทุกคนอาจจะเคยเห็นแล้วแต่เชื่อว่า

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: เฮ้ยกลางอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
2: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
3: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
1: เราต้องทำยังไงคะหมอ
4: ตรวจวินิจฉัยด้วยสลิปเทสสิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
4: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมายสลิปเทสย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
6: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
7: อ่ะดูนี
6: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอะ
7: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
6: โหเร็วจัง
7: บอกแล้วไงไวไหม

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเค้าแล้วก็บอกให้เค้าจอดรถเค้าก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเค้าเห็นพอดีเค้าก็กดผู้ร้ายอ่ะให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเค้าก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนที่สิทธิพรก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเค้าก็นึกไม่ออกว่าเค้าจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

ความสูงของดอยอินทนนท์สมบูรณ์ไปด้วยสภาพธรรมชาติหลากหลายรูปแบบอุดมไปด้วยแหล่งอาหารจึงมีนกอาศัยอยู่มากกว่า300ชนิดลูกไม้สุกดึงดูดนกหางรำดำและนกหางรำหลังแดงมาเกาะจิกกินร่วมอยู่กับนกประหลอดหลายชนิดนกอีแพรดทองเหลืองสีสวยบินไล่จับแมลงอยู่ตลอดวันเช่นเดียวกับนกจับแมลงหน้าผากขาว

นกศิวะหางสีตาลมักกระโดดหากินไปมาไม่ค่อยตื่นกลัวจึงพบเห็นได้ง่ายต่างกับนกกระทาดงที่จะเดินคุ้ยเขี่ยอาหารตามพื้นดินรกทึบจนมองหาตัวได้ยากนกเหล่านี้อาศัยดำรงชีวิตอยู่บนดอยอินทนนท์ให้พบเห็นได้ตลอดปีในขณะเดียวกันธรรมชาติบนดอยก็มีมากพอให้นกจากแดนไกลบินมาร่วมแบ่งปันในบางช่วงเวลานกจาบปีกอ่อนสีกุหลาบบินไกลมาจากไซบีเรียเพื่อใช้ชีวิตในช่วงฤดูหนาวที่ดอยอินทนนท์และตามพื้นที่ต่างๆทั่วภาคเหนือนกจาบปีกอ่อนสีกุหลาบเป็นหนึ่งในจำนวนนกหลายร้อยชนิดที่เดินทางไกลหลบความหนาวเย็นมายังประเทศท่าจากไซบีเรียเพื่อใช้ชีวิตในช่วงฤดูหนาวที่ดอยอินทนนท์และตามพื้นที่ต่างๆทั่วภาคเหนือนกจาบปีกอ่อนสีกุหลาบเป็นหนึ่งในจำนวน

0: Nok nok jeg til ben insectivorous bird, når ben nok tit kin puk malang ra sidern ra ra satnam lek lek ti hayat don ra do now don ti mi hi ma ti kate now ti ti saber ra ti chin ka ha han ha han mai dai ka don gap ma gap ai kate kate ron ti mi mi han ti ha han dai to lot be.
1: นกกินแมลงเป็นกลุ่มแรกที่เดินทางมาเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปเราจะพบนกเด้าลมหลังเทาเดินกระดกหางกินแมลงได้ทั่วประเทศ

นกกระจิตคอสีเทาเป็นนกกินแมลงขนาดเล็กที่พบเฉพาะบนดอยอินทนนท์เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยและเป็นนกประจำถิ่นที่พบเห็นได้ตลอดปีแต่พอถึงฤดูหนาวนกกระจิตอีกหลายชนิดจะอพยพมาสมทบยังดอยอินทนนท์แมลงที่มีอยู่มากมายในป่าเขตร้อนช่วยให้นกเล็กๆเหล่านี้มีชีวิตรอดอยู่ได้นกกินปลีหางยาวเขียวเปรียบเสมือนอัญมณีบนดอยอินทนนท์ที่จะกระโดดอวดสีสวยไปมาตามดอกไม้เพื่อกินน้ำ

ระยะเวลาที่อากาศเย็นจัดเป็นช่วงที่ดอกกุหลาบพันปีบานอวดสีแดงสดมีเกสรชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำหวานช่วงนี้เองที่ธรรมชาติเชิญให้นกกินปลีหางยาวคอสีฟ้าบินมาร่วมกินอาหารแสนหวานด้วย

ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตศูนย์สูตรมีภูมิประเทศที่หลากหลายและอากาศไม่เปลี่ยนแปลงมากนักจึงมีรายงานการพบนกชนิดต่างๆอยู่กว่า920ชนิดในจำนวนนี้มีกว่า250ชนิดที่ย้ายถิ่นเข้ามา

เมื่อถึงช่วงย้ายถิ่นนกต้องบินเป็นระยะทางไกลจากเหนือจรดใต้เพื่อแสวงหาแหล่งอาหารที่สมบูรณ์บางชนิดต้องเดินทางไกลนับหมื่นกิโลเมตรแหล่งน้ำที่ปลอดภัยและใสสะอาดเป็นที่ต้องการของบรรดานกเป็ดน้ำเมื่อถึงฤดูหนาวนกเป็ดน้ำนับแสนตัวจึงบินมายังบึงบอระเพ็ดเพื่ออาศัยอยู่ร่วมกับเป็ดคับแคที่รออยู่ในฐานะนกประจำถิ่นเป็ดปากสั้นเป็นเป็ดในกลุ่มที่ว่ายหากินอยู่บนผิวน้ำใช้ปากไซหาสัตว์และพืชน้ำเล็กๆกินเป็นอาหารเป็ดปากสั้นกลุ่มนี้หนีความหนาวเย็นมาไกลจากไซบีเรียส่วนเป็ดดำหัวดำนั้นแม้จะอพยพมาไกลเช่นเดียวกับเป็ดปากสั้นแต่กลับหาอาหารด้วยวิธีดำลงไปไซหาอาหารใต้น้ำ

แห่งแสนแห่งนี้จึงเต็มไปด้วยนกเป็ดน้ำนานาชนิดในตอนกลางวันเป็ดหางแหลมตัวใหญ่จะว่ายลอยคอไปมาสลับกับไซส์หาอาหารอยู่ตลอดวันปากขนาดใหญ่ของเป็ดปากพลั่วอาจจะมองดูน่าขบขันแต่เหมาะสำหรับไซส์จับสัตว์น้ำในบรรดาเป็ดที่รวมกันอยู่ในบึงน้ำแห่งนี้เป็ดปีเขียวค่อนข้างสงบเสงี่ยมกว่าชนิดอื่นนกเป็ดน้ำที่ย้ายถิ่นเข้ามาทั้งหมดเป็ดลายมีจำนวนมากที่สุดมักพบเห็นครั้งละหลายพันตัวเป็ดลายตัวผู้มีคิ้วสีขาวขนาดใหญ่ช่วยให้จำแนกจากตัวเมียที่มีลายทั่วตัวได้อย่างชัดเจนแต่เมื่อใกล้ช่วงเวลาเดินทางกลับนกอพยพต้องผลัดขนเพื่อให้ได้ขนชุดใหม่ที่สมบูรณ์สำหรับบินเป็นระยะทางไกลช่วงนี้เป็ดลายทั้งสองเพศจะคล้ายคลึงกัน

นกเป็ดน้ำจะเลือกบึงน้ำที่ปลอดภัยสำหรับพักผ่อนในตอนกลางวันและบินออกไปหากินตามทุ่งนาในตอนกลางคืนบึงน้ำเล็กๆที่สงบเงียบภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำ

หนองแกลบเป็นบึงน้ำเล็กๆในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคายจังหวัดเชียงรายที่มีนกเป็ดน้ำอาศัยอยู่หนาแน่นตลอดช่วงฤดูหนาว

มีเป็ดน้ำหลายชนิดซึ่งหาพบได้ยากในประเทศไทยอย่างเช่นเป็ดดำหัวสีน้ำตาลที่อยู่ในจำพวกเป็ดดำน้ำหากินสามารถพบได้ที่นี่การปรากฏตัวของเป็ดแมนดารินที่บึงน้ำแห่งนี้เป็นรายงานที่สำคัญในการเก็บข้อมูลนกอพยพเพราะเป็ดแมนดารินจะพบเห็นได้เพียงปีละ1 หรือ 2 ตัวเท่านั้น

นกย้ายถิ่นจะเลือกพื้นที่ที่เหมาะกับการดำรงชีวิตนกกินแมลงเลือกอยู่ในป่าตามบึงเต็มไปด้วยฝูงนกเป็ดน้ำและแนวชายฝั่งทะเลคือที่หากินของนกชายเลน

หาดเลนก้นอ่าวไทยเป็นจุดแรกที่นกชายเลนแวะพักอาศัยเริ่มจากเดือนตุลาคมเป็นต้นไปจะพบนกชายเลนเดินหากินอย่างคลาคล่ำตามชายทะเลสมุทรสาครที่เต็มไปด้วยอาหารนกชายเลนจะเดินหากินปนรวมกลุ่มกันอยู่หลายชนิดโดยใช้ปากจิ้มจับสัตว์เล็กๆที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นเลนไปเรื่อยสำหรับนกเด้าดินกลับชอบเดินหากินเพียงลำพังพร้อมทั้งกระดกตัวอยู่เสมอขณะที่ก้าวเดินนกส้อมทะเลอกแดงเป็นนกชายเลนที่มีจำนวนน้อยพบเหลืออยู่ทั่วโลกไม่เกิน 5,000 ตัวแต่สามารถพบได้ที่สมุทรสาครทุกปีช่วงที่นกแวะพักก่อนจะบินอพยพต่อไปจนถึงอินโดนีเซียนกชายเลนส่วนใหญ่สร้างรังวางไข่อยู่แถบไซบีเรียและมองโกเลียในช่วงที่อากาศอบอุ่นครั้นพอฤดูหนาวมาถึงนกจึงอพยพลงมาทางใต้นกเลือกเส้นทางบินจากรัสเซียและจีนเลียบชายฝั่งทะเลมายังประเทศไทยบางพวกบินต่อไปจนถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เกาะลิบงที่อยู่นอกชายฝั่งของจังหวัดตรังทางด้านทะเลอันดามันเป็นเกาะเล็กๆที่ยังคงมีป่าชายเลนและหญ้าทะเลสมบูรณ์จึงอุดมไปด้วยทรัพยากรสัตว์น้ำที่นกชายเลนโปรดปราน

ยามน้ำลดฝูงนกชายเลนจะกระจายออกหากินทั่วหาดเลนนกหัวโตทรายวิ่งไปมาบนพื้นเลนได้ว่องไวในขณะที่นกหัวโตหลังเทามักเดินหากินอยู่ช้าๆ

แม้จะหากินตามหาดเลนเช่นเดียวกันแต่นกหัวโตกินปูไม่ได้บินมาจากทางเหนือเหมือนกับนกชายเลนอื่นนกหัวโตกินปูมีแหล่งผสมพันธุ์วางไข่อยู่ทางตะวันออกกลางเมื่อถึงฤดูหนาวนกส่วนใหญ่เลือกบินไปหากินในแอฟริกาและมีบางส่วนที่แยกมาทางตะวันออกจนกระทั่งมีรายงานการพบที่ประเทศไทยครั้งแรกเมื่อ13ปีที่แล้วสีสันที่เริ่มเปลี่ยนไปของนกชายเลนปากโค้งบอกให้เราทราบว่าฤดูหนาวกำลังจะผ่านไปนั่นหมายถึงช่วงเวลาผสมพันธุ์ใกล้มาถึงแล้วและนกต้องเดินทางไกลอีกครั้งหนึ่งแม้ว่านกจะไม่ถูกรบกวนเมื่อไปถึงแหล่งผสมพันธุ์ที่ไซบีเรียแต่นกอพยพได้ลดจำนวนลงไปมากเมื่อต้องเผชิญอุปสรรคในระหว่างการเดินทาง

การพัฒนาด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมในอ่าวไทยเป็นผลให้ป่าชายเลนถูกทำลายเปลี่ยนสภาพเป็นนากุ้งทำให้หาดเลนสิ้นความสมบูรณ์น้ำเสียที่ถูกปล่อยออกจากนากุ้งและโรงงานสร้างมลพิษให้กับชายฝั่งจนนกไม่อาจทนอยู่ได้

ที่สำคัญมากที่สุดสำหรับนกชายเลนะจะเป็นอ่าวไทยนะที่ติดกับปากน้ำแม่น้ำบางประคองถึงปากน้ำแม่น้ำแม่กลองเท่านั้น3-4จังหวัดสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครเพชรบุรีเท่านั้นเป็นอ่าวไทยมีฮาร์ดเลนกว้างมากแล้วก็พื้นที่นั้นสำคัญมากแต่ตอนนี้มีพวกอุตสาหกรรมขึ้นเยอะๆแล้วก็มี pollution เยอะแล้วก็น้ำในแม่น้ำอาจจะลดลงด้วยเพราะว่าสร้างเขื่อนแบบนั้นก็ ecology ของอ่าวไทยเปลี่ยนเยอะตอนนี้แต่เป็นที่สำคัญมากสำหรับนกชายเลนน่าจะเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยสำหรับนกชายเลน

ปีมีนกชายเลนย้ายถิ่นในทวีปเอเชียประมาณ5ล้านตัวแต่มีนกเหลือรอดกลับไปได้เพียง3ล้านตัวการล่าเพื่อเป็นอาหารคืออีกเหตุหนึ่งที่ทำให้นกมีจำนวนลดลง

การคุกคามของมนุษย์ส่งผลร้ายต่อการดำรงชีวิตและจำนวนของนกชายเลนดังนั้นแม้ว่านกจะปลอดภัยเมื่อกลับไปถึงแหล่งขยายพันธุ์แต่ถ้าการทำลายล้างยังดำเนินอยู่คงเหลือนกบินกลับไปได้น้อยมาก

นับเป็นเวลาหลายสิบปีมาแล้วที่กรุงเทพได้มีโอกาสต้อนรับนกนางแอ่นบ้านนับแสนตัวที่บินมาพร้อมกับสายลมหนาวนกนางแอ่นบ้านใช้เวลาช่วงกลางวันบินไล่จับแมลงกินตามท้องทุ่งก่อนที่จะกลับมาพักหลับนอนอยู่สองฝั่งถนนสีลมในตอนกลางคืนประมาณว่าในแต่ละวันนกตัวหนึ่งจะช่วยกำจัดแมลงได้หลายพันตัว

0: ทุกปีมีบางส่วนของนกนางแอ่นบ้านที่ย้ายถิ่นเข้ามาจะถูกจับใส่ห่วงขาอันเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างประเทศที่นกเดินทางผ่านเพื่อศึกษาการย้ายถิ่นและเส้นทางที่นกใช้
1: บ้านเรานะครับเมืองไทยเราเนี่ยมีนกอพยพอยู่หลายร้อยชนิดทีนี้วิธีการหนึ่งที่เราจะอนุรักษ์หรือจัดการเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการศึกษาหาข้อมูลเสียก่อนว่ามีนกอะไรบ้างที่อพยพย้ายถิ่นแล้วก็เวลาเขาอพยพย้ายถิ่นก็เดินทางเนี่ยเขาไปทางไหนเขาไปอย่างไรไปเร็วไปช้าแล้วก็เขาแพร่กระจายไปกันยังไงวิธีการที่จะได้ข้อมูลอันนี้ก็ต้องอาศัยการติดห่วงขานก
0: ห่วงขาสำหรับนกนางแอ่นบ้านมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาจึงไม่สร้างปัญหาต่อนกวันที่สถานที่ที่ใส่ห่วงขาและรายละเอียดของนกจะระบุอยู่ที่ข้างห่วงสำหรับให้ผู้ที่จับนกได้คราวต่อไปทราบข้อมูลเพื่อส่งกลับมายังแหล่งที่ติดห่วงข้อมูลที่ได้จะช่วยให้ทราบเส้นทางที่นกใช้อพยพรวมทั้งความสมบูรณ์ของพื้นที่ที่นกเลือกบินผ่าน
1: แต่ว่าโครงการศึกษาอพยพย้ายถิ่นนี่นะครับโดยการติดห่วงขาเนี่ยเป็นโครงการระยะยาวซึ่งต้องใช้เวลานานบางโครงการต้อง20 30ปี40ปี50ปีขึ้นไปถึงจะได้ข้อมูลที่ค่อนข้างจะใช้ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องค่อนข้างที่จะยากที่นกที่เราติดห่วงขาเนี่ยและคนอื่นจับได้นะครับต้องติดห่วงขาเป็นจำนวนหมื่นๆขาถึงจะมีโอกาสให้นกพวกนี้เนี่ยถูกจับได
0: ้แม้ว่าอัตราการเก็บห่วงขากลับคืนมาจะค่อนข้างต่ำแต่นี่คือความพยายามของมนุษย์ที่จะไขปริศนาการย้ายถิ่นของนกหลายล้านตัวอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์นกและพื้นที่ที่นกบินผ่านเพื่อให้นกได้บินกลับมาอีกครั้งเมื่อลมหนาวมาเยือน

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะคณะกรรมการกลั่นกรองไฟเขียวไทยช่วยไทยพลัสใช้เงินกู้400,000 ล้านเตรียมชงเข้าครม.และตม.ขึ้นแบล็คลิสต์ชายจีนถีบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสนามบินสุวรรณภูมิสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตรงนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
3: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาของท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาน
4: ายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ภายใต้พรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเห็นชอบมาตรการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งถือเป็นโครงการแรกที่เสนอใช้เงินกู้ตามพรก. 400,000 ล้านบาทซึ่งหลังจากนี้จะนำเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีอีกครั้งสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสแบ่งการดำเนินงานออกเป็น2 ส่วนหลักคือส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและส่วนของการใช้จ่ายในโครงการสมทบการใช้จ่าย60/40อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังตม.เอาผิดชายจีนถีบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสนามบินสุวรรณภูมิสั่งเพิกถอนวีซ่าดำเนินคดีอาญาพร้อมขึ้นแบล็คลิสต์ห้ามเข้าไทยตลอดชีวิตคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: ตามที่ปรากฏข่าวชายชาวจีนใช้เท้าถีบประตูช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติพื้นที่ตม.ขาออกสนามบินสุวรรณภูมิและขัดขืนรวมทั้งต่อว่าเจ้าหน้าที่ล่าสุดพลตำรวจตรีเชิงรนริมพดีโฆษกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเปิดเผยว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุคือนายหลี่เว่ยเจิงสัญชาติจีนขณะกำลังเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกภายในสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อเดินทางกลับประเทศจีนเมื่อนายหลี่เว่ยเดินเข้าช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติแต่ไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามที่เครื่องแนะนำเครื่องจึงไม่ทำงานประตูบานแรกไม่เปิดเป็นเหตุให้นายหลี่เว่ยแสดงอาการโกรธใช้เท้าถีบประตูกระจกใสของเครื่องจนเสียหายและยังเดินกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกก่อนที่จะเดินฝากเครื่องออกไปโดยไม่ผ่านการตรวจลงตาตามที่ปรากฏในคลิปเจ้าหน้าที่ตม.ขาออกได้เข้าควบคุมตัวแต่ถูกด่าทอและพยายามเข้ามาทำร้ายภรรยาของนายหลี่เว่ยได้เข้ามาห้ามปรามต่อมาเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิดำเนินคดีโดยแจ้งข้อหาความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์นอกจากนั้นยังต้องชดใช้ค่าเสียหายช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติของการท่าอากาศยานรวมมูลค่าประมาณ 450,000 บาทนอกจากนี้ยังดำเนินคดีในความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานในขณะปฏิบัติหน้าที่ซึ่งพนักงานสอบสวนจะดำเนินการส่งฟ้องต่อศาลจังหวัดสมุทรปราการในวันที่15พฤษภาคมนี้ทั้งนี้ตม.จะดำเนินการเพิกถอนวีซ่าและขึ้นแบล็คลิสต์ห้ามเข้าประเทศไทยตลอดชีวิตพร้อมทั้งสั่งการให้ติดตามผลการดำเนินคดีจนถึงที่สุดและเมื่อสิ้นสุดคดีให้ผลักดันนายหลี่เว่ยกลับประเทศต่อไปจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยวันนี้ภาคเหนือภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคอื่นๆรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
6: สามัคคีคือการเห็นแก่บ้านเมืองและช่วยกันทุกวิถีทางเพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็งด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมานึกถึงประโยชน์ส่วนรวมนั่นคือความมั่นคงของบ้านเมืองพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่15มกราคม2519
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: การประปานครหลวงเตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อหลอกขอข้อมูลส่วนบุคคลหรือชักชวนทำธุรกรรมทางการเงิน ย้ำการประปานครหลวงไม่เรียกเก็บเงินณที่พักอาศัยและไม่มีการส่งลิงก์ใดผ่านแชทหรือ SMS โปรดเช็คให้ชัวร์ก่อนทำธุรกรรมการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
3: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: าพอกินไหมที่บ้านนี้จะดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ไม่ใช่ตั้งห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่เป็นชาวกระบี่แต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าหรือเปล่าที่บ้านเนี่ยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: จะมี
0: ลำบากนะมาเจอไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้านไ
1: หมถึงครับ
0: จ๊ะแล้วบ้านนี้ถึงไหมจ๊ะถนนมีถนนเข้าไป
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กับทางที่บ้าน

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 6นาฬิกากับ14นาทีนะครับอรุณสวัสดิ์ในเช้าวันศุกร์นะครับศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ครับผมพัฒน์อภิธนการนะครับรายงานตัวในเช้าวันศุกร์การจราจรในช่วงเช้านะครับติดตามกันกับจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรด้วยนะครับนะคุณผู้ฟังครับมาติดตามการอัปเดตข้อมูลเรื่องของการเดินทางได้นะครับใครอยู่เส้นทางไหนพบเห็นอุปสรรคการเดินทางนะครับช่วยกันรายงานช่วยกันเพิ่มเติมเป็นข้อมูลให้กับเพื่อนร่วมทางท่านอื่นด้วยในเช้าวันนี้หมายเลขโทรฟรีของเราครับดอกจัน1808นะครับดอกจัน1808และ1137นะครับหรือว่าจะเพิ่มเติมทางโซเชียลนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง LINE @js100 นะครับหรือว่าทาง XSIJS Roy Radio ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเราไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยดีกว่านะครับกับทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากับคุณปันธรีนงนุชนะครับสวัสดีครับคุณปันธรีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมวันนี้มีเรื่องของการเตือนฝนที่เพิ่มขึ้นอย่างนั้นด้วยใช่ไหมครับคุณปันธรี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เป็นยังไงบ้างครับรายละเอียดครับ
2: ก็ในวันนี้ก็ยังมีในช่วงวันนี้เนี่ยยังมีลักษณะของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เข้ามาพัดปกคลุมประเทศไทยแล้วก็ทะเลอันดามันรวมถึงอ่าวไทยเนี่ยกำลังแรงขึ้นค่ะก็เลยทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักได้บางแห่งแล้วก็จะมีลักษณะของฝนที่จะตกหนักมากได้ในทางด้านของภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ค่ะ
1: เหนือกลางใต้ครับ
2: ค่ะ
1: นะฮะฝนเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงนี้รวมทั้งกรุงเทพด้วยไหมครับ
2: กรุงเทพวันนี้ก็การกระจายของฝนนะเพิ่มขึ้นค่ะเป็นสักประมาณ 60% ของพื้นที่แต่ว่าลักษณะของฝนตกหนักวันนี้น่าอาจจะยังไม่ได้มีค
1: ่ะนะครับเมื่อคืนนี้ฝนก็ตกลงมาพอสมควรเหมือนกันนะในพื้นที่กรุงเทพใช่ไหมครับ
2: ก็มียังมีได้บ้างก็แต่ว่าก็ไม่ได้น้อยค่ะก็การกระจายค่อนข้างดีอยู่ค่ะ
1: นะครับวันนี้ถ้ากรุงเทพจะตกเนี่ยจะมาในช่วงเวลาไหนของวันนะครับ
2: ก็จะเป็นช่วงเย็นเป็นต้นไปค่ะก็ลักษณะของฝนที่ตกในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของก็จะเป็นเวลาเย็นเป็นต้นไปถึงดึกๆได้ค่ะ
1: นะครับร้อยละ60นะสำหรับวันนี
2: ้ค่ะ
1: นะครับก็เช้าวันนี้อากาศดูยังสดใสนะนะฮะ
2: ค่ะถ้าช่วงส่วนบ้างก็ถ้าช่วงนี้ช่วงเช้าก็จะยังไม่ได้มีอะไรมากก็ตอนเช้าก็อาจจะยังมีแดดแล้วก็มีเมฆช่วงนี้ก็จะมีเมฆเพิ่มขึ้นแต่ว่ามันฝนจะไปตกในช่วงเย็นมากกว่า
1: วันนี้15พฤษภาคมเป็นวันที่ประกาศอย่างเป็นทางการเข้าสู่ฤดูฝนใช่ไหมครับ
2: ค่ะก็วันนี้ประกาศให้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ
1: นะครับหลังจากวันนี้ไปเราจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนที่เพิ่มขึ้นไปจนถึงช่วงวันไหนครับคุณปันตลี
2: ก็มีตลอดช่วงค่ะก็สำหรับช่วงนี้มันค่อนข้างจะเยอะค่ะโอกาสก็จะอยู่ตับที่สัก 40-60% แต่ว่าในช่วงวันที่16เป็นต้นไปเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นได้อีกเป็นสักประมาณ 60-80% หรือว่า 60-70% ของบางพื้นที่ค่ะ
1: ครับก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของลมกระโชกแรงนี่มีการเตือนด้วยไหมคร
2: ับ ลมกระโชกแรงช่วงนี้ไม่มีค่ะแต่ว่าในด้านของภาคใต้ก็อาจจะต้องระวังเรื่องของคลื่นลมมากขึ้นค
1: ่
2: ะ
1: นะครับอ่ะฝนมาค่าฝุ่นก็ดีขึ้นไหมครับคุณปัทรีช่วงนี
2: ้ก็มีขึ้นค่ะการสะสมก็น้อยลงค่ะ
1: นะครับก็ให้ระวังนะครับขอบคุณคุณปัทรีนงนุชด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ครับขอบคุณคุณปันธรีนงนุชจากทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ติดตามเรื่องของสภาพอากาศให้ได้ทราบกันก่อนเช้าวันนี้ฝนไม่มีแล้วนะครับในพื้นที่กรุงเทพเมื่อคืนเนี่ยตกมาสักประมาณ1-2ได้นะครับเราจะสังเกตเห็นวันนี้หลายคนขับรถในช่วงเช้าก็จะมีน้ำรอการระบายอยู่เลนซ้ายบ้างเลนขวาบ้างมีน้ำขังบ้างนะครับก็ยังไงเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยยังไงขับรถอย่าใช้ความเร็วเห็นใจคนที่เขาเดินเท้าด้วยนะครับรู้ฟังรวมไปถึงรถจักรยานยนต์นะที่เขาต้องขับขี่นะครับแหมก็ต่างคนก็ต้องไปทำงานนะครับมาในชุดทำงานก็ไม่อยากจะให้ใครเปียกนะก็ติดตามกันนะครับเรื่องของสภาพการจราจรเช้าวันนี้มีแจ้งอุบัติเหตุนะคุณผู้ฟังจุดที่ถนนราชพฤกษ์เนี่ยนะครับมีเหตุรถปิกอัพเสียหลักพลิกหงายท้องนะครับจุดเกิดเหตุอยู่ระหว่างสะพานข้ามคลองอ้อมนนท์มุ่งหน้าต่างระดับรัตนาธิเบศรหรือว่าบางรักน้อยนะครับจุดเกิดเหตุอยู่ตรงข้ามกับร้านอาหารบ้านสวนทองย้ำว่าเป็นฝั่งขาออกราชพฤกษ์นะครับ นะช่วงตรงข้ามร้านอาหารบ้านสวนทองนะครับมีรถปิกอัพเสียหลักพลิกหงายท้องแล้วมีสิ่งของเหมือนเป็นสินค้าที่บรรทุกมาตอนนี้ตกเกลื่อนบนถนนเรายังไม่แน่ใจนะครับว่าสินค้าที่บรรทุกมาเนี่ยเป็นอะไรเป็นรถปิกอัพนะครับเสียหลักพลิกหงายท้องอยู่ในช่องทางหลักเลนซ้ายครับช่องทางหลักเลนซ้ายตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการนะครับการจราจรเท่าที่ดูเนี่ยยังไม่ติดถ้าเป็นฝั่งนี้นะฝั่งขาออกการจราจรยังไม่ติดแต่ขาเข้าเนี่ยรถเยอะนะครับขาเข้านี่รถมากตั้งแต่ช่วงเนี่ยผ่านต่างระดับบางรักน้อยนะครับเริ่มมีผลกระทบกับการจราจรในฝั่งขาเข้าแต่ฝั่งขาออกที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยยังไม่ติดย้ำว่าอยู่ในช่องทางหลักเลนซ้ายนะครับรถคันนี้พลิกหงายท้องเป็นรถกระบะแล้วมีสินค้าที่เขาบรรทุกมาเกลื่อนถนนอยู่ด้วยครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: เดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมกันนะครับท่านใดที่ใช้เส้นทางขาเข้ายังไงลองสังเกตให้นิดนึงเพราะว่าอุบัติเหตุเกิดฝั่งขาออกแต่ขาเข้าเนี่ยรถมากมีท้ายสะสมเลยต่างระดับบางรักน้อยไปแล้วด้านขาเข้าของราชพฤกษ์นะครับวงแหวนตะวันออกนะครับขออภัยวงแหวนตะวันตกนะครับกาญจนาภิเษกเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะครับบางบัวทองบางใหญ่เข้ามาเนี่ยยังไม่ติดนะครับยังไม่ติดยังค่อนข้างคล่องตัวทีเดียวนะครับย้อนหลังกลับไปนะครับเดี๋ยวดูข้อมูลนิดหนึ่งนะฮะก็มีอุบัติเหตุจุดนี้แหละนะครับคุณผู้ฟังที่ต้องให้เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยแล้วเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้ากันไปสำหรับกรณีของราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกเนี่ยนะครับส่วนการจราจรในจุดอื่นๆเดี๋ยวดูกันหน่อยนะครับรถที่เริ่มที่จะมีสะสมกันแล้วเนี่ยต่างระดับสวนเรียบนะครับกาลาปพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าตอนนี้เริ่มมีรถชะลอนะครับเริ่มมีรถชะลอในฝั่งขาเข้าของกาลาปพฤกษ์นะครับในส่วนของช่วงของต่างระดับสวนเรียบเข้ามาทางโค้งวุฒากาศนะตรงเนี้ยแต่ยังเคลื่อนตัวตามได้นะครับไม่ได้ติดหยุดนิ่งยังไหลตามกันได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ทางด้านของสุขสวัสดิ์นะครับช่วงแยกดาวคะนองจอมทองในฝั่งขาเข้าเนี่ยตรงนี้ก็รถเริ่มเยอะเพราะว่ามีจุดแนวที่มีการเบี่ยงการจราจรด้วยนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณรสรินทร์นะครับแจ้งตามหาแมวนะครับหายไปนะขออภัยค
2: ุ
1: ณแม่ขออภัยนะฮะพอดีทีมงานพิมพ์มาผิดนิดนึงนะฮะขออภัยนะครับเป็นคุณแม่นะครับตามหากันอยู่นะฮะคุณแม่อัมพรนะใช่ไหมฮะโอ้หายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
2: หายไปตั้งแต่เขาหายจากโรงพยาบาลตั้งแต่บ่ายสองอะค่ะของเมื่อวาน
1: นะโรงพยาบาลไหนครับที่ไหนครับ
2: โรงพยาบาลคลองหลวงค่ะ
1: คลองหลวง
2: คลองหลวงปทุมธานีค่ะ
1: โอ้ตอนนั้นใครไปกับคุณแม่ครับ
2: ไม่มีค่ะเพราะว่าตอนแม่ไปอ่ะแม่เขาให้น้าโทรเรียกรถฉุกเฉินให้ค่ะ
1: อ๋อตอนบ่ายสองใช่ไหมไปถึงโรงพยาบาลหรือยังครับ
2: ไปถึงโรงพยาบาลประมาณบ่ายโมงแล้วทีนี้หนูเลิกงานมาหนูโทรไปเช็คที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลบอกว่ากลับมาตั้งจากโรงพยาบาลตั้งแต่บ่ายสองเนาะค่ะแล้วเราก็หาแกตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็ยังไม่เจอเลยยังแล้วก็ยังไม่มีใครติดต่อกลับมาเลยค่ะ
1: นะฮะคุณแม่นี่คือรูปปั้นสันฐานผิวคล้ำหน่อยสูง155
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: รูปร่างน้ำหนักเท่าไหร่ครับประมาณ
2: 54-55ได้
1: ก็รูปร่างสมส่วนนะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ผมหยิกสั้นไหมครับ
2: ผมหยิกสั้นค่ะ
1: อืมเป็นผมหงอกขาวใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะผมหงอกขาวค่ะ
1: โอ้นะครับก็เรียกได้ว่าทั้งคืนเลยเนาะเราตามหากันอย
2: ู่ใช่ค่ะใช่ค่ะเมื่อคืนก็มานั่งขับมอเตอร์ไซค์วนหากันตรงช่วงคอระหว่างคลองค่ะที่ว่าตำรวจเขาบอกว่าให้ลองขี่เลาะดูตามคลองสามที่ว่าเส้นมาบ้านตัวเองอะค่ะ
1: คุณแม่เคยบอกว่าไปไหนมาไหนคนเดียวไหมครับแล้วก็แบบกลับมาเองอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ใช่แกก็ไปแล้วแกเคยกลับมาเองแต่ช่วงนี้แกเริ่มมีอาการหลงลืมด้วยอ่ะค่ะแกเริ่มมีภาวะอัลไซเมอร์แล้วอ่ะค่ะ
1: โอ้ครับถ้าใครเข้าไปทักคุณแม่ยังจำชื่อตัวเองได้ใช่ไหม
2: ได้ค่ะได
1: ้คุณอัมพรคล้ายรามัน
2: ใช
1: ่
2: อัมพรคล้ายรามันแล้วแม่พกบัตรประชาชนไปอ่ะค่ะ
1: โทรศัพท์มือถือ
2: ไม่มีค่ะแกไม่ได้พกไปอ่ะค่ะ
1: มีเงินติดตัวไปเยอะไหมครับ
2: ไม่เยอะค่ะพันกว่าบาทอ่ะค่ะเห็นน้าบอกนะว่าตอนที่เขาพาจะไปขึ้นรถอ่ะน้าเขาเห็นที่กระเป๋าอ่ะค่ะ
1: ครับก็คือมีเงินติดตัวไปไม่เยอะเท่าไหร่เนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ทางบ้านนี่เป็นห่วงมากๆเลยแล้วเราบอกสายล่าสุดอย่างที่เราไปตามหาเมื่อคืนนี้ได้อะไรเพิ่มเติมมาไหมครับ
2: ไม่มีเลยค่ะไปถามหาวินมอเตอร์ไซค์ถามหาพนักงานเซเว่นแถวร้านค้าเขาบอกก็ไม่เห็นเลยอะค่ะเราก็ไปไล่จอดถามกันตลอดคลองอะค่ะ
1: ครับการแต่งกายนี่เมื่อวานนี้คุณแม่สวมชุดยังไงครับ
2: สีน้ำตาลนะคะชุดเดียวค่ะเป็นชุดยาว
1: เอาเป็นเดรสใช่ไหม
2: ใช่ประมาณนั้นค่ะ
1: เป็นชุดเดรสสีน้ำตาลน้ำตาลที่เป็นพื้นๆเลยไหมครับหรือว่ามีลาย
2: น่าจะสีน้ำตาลพื้นๆค่ะ
1: เออนะครับอ่ะก็เป็นว่าเป็นห่วงกันมากๆเลยลูกๆนี่แบบช่วยกันเมื่อคืนนี้ก็ยังได้นอนหรือยังครับเนี่ย
2: รู้สึก
1: เออเป็นห่วงมากๆเลยนะครับก็อาจจะแบบไปขึ้นรถแท็กซี่คันไหนหรือเปล่าด้วยเนาะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะกลัวขึ้นแล้วแกบอกไม่ถูกเนาะเพราะว่าบางทีแกก็หลงๆแล้วอะค่ะ
1: ทีเนี้ยบ้านอยู่ช่วงไหนนะครับคุณโรสลิน
2: คลอง3หมู่1ค่ะ
1: คลอง3นะถ้าคุณแม่นั่งรถแท็กซี่เนี่ยคุณแม่จะบอกรถโชเฟอร์ว่ายังไงฮะ
2: แกจะจำตอนแกจะบอกว่า 1/7 อ่ะค่ะ
1: 1/7 แต่อาจจะไม่รู้ว่าแถวไหนอะไรเงี้ยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เออ1/7
2: เพราะว่าหลังๆงานเวลาไปหาหมออ่ะก็จะต้องพาแกไปอ่ะค่ะ
1: เออๆๆนะคร
2: ับ เพราะบางทีแบบบางแกก็เป็นแบบลืมบ้างแบบรูปนึงอ่ะของแกบางทีแกก็คุยรู้เรื่องนี้ก็รูปของแกไปเลยเงี้ยแบบหลงอ่ะจำไม่ค่อยได้อ่ะค่ะ
1: ตามประสาของผู้สูงอายุที่มีอาการหลงลืมนั่นแหละเนาะนะครับอ่ะเอาเป็นว่าใครที่รับคุณแม่ไปส่งที่ไหนยังไงช่วยเพิ่มเติมที่จอสอร้อยด้วยนะครับนะยังไงเดี๋ยวทางนั้นถ้าคุณแม่กลับมาแล้วหรือว่าคุณโรสลินมีเบาะแสอะไรเพิ่มเติมยังไงช่วยแจ้งจอสอร้อยเราเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับคุณโรสลิน
2: ค่ะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวตอนสายๆตำรวจเขาให้ไปดูกล้องที่โรงพักอะค่ะ
1: นะ
2: แต่ทีนี้คือต้องรอสายหน่อยแต่ทีนี้เราคือติดต่อมาก่อนเผื่อมีใครติดต่อมาค่ะ
1: เออนะครับจริงๆโรงพยาบาลกับบ้านนี่อยู่ไกลกันไหมคลองหลวงเนี่ย
2: ประมาณ17-18 โลค่ะ
1: ครับก็ถือว่าไม่ได้ไกลมากแต่ก็ต้องนั่งรถคุณแม่ปกติเคยเดินไกลๆอย่างนี้ไหมฮะเวลากลับบ้านเนี่ย
2: เดินไกลๆไปปากซอยอ่ะแกก็ยังพอได้อยู่อะค่ะแต่แกขาแกก็เริ่มไม่มีแรงแล้วแกก็ชอบล้มแล้วก็เลยไม่ค่อยได้ออกอะค่ะ
1: ครับครับได้เลยครับยังไงเดี๋ยวเราคืบหน้าถึงกันนะครับคุณโรสลิน
2: ค่ะ
1: นะครับเอาใจช่วยมากๆเลยนะครับครับผมโชคดีนะครับคุณรัสลินเอาใจช่วยครับยินดีครับสวัสดีครับ
2: คร
1: ับผมก็ยังตามหาอยู่นะตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะที่ไปโรงพยาบาลคลองหลวงตั้งแต่บ่าย 2คุณผู้ฟังนะครับซึ่งทางโรงพยาบาลเนี่ยนะครับเขาก็บอกแม่มารักษาแล้วก็รับยาแล้วก็กลับบ้านไปแล้วนะนะครับทีเนี้ยก็ยังไม่ถึงบ้านเลยนะครับหายไปทั้งคืนเลยนะครับฝากหน่อยครับคุณแม่ชื่อว่าอัมพรคล้ายรามันอายุ74ปีมีอาการหลงลืมด้วยนะครับก็สูง155เซนน้ำหนักก็สมส่วนนะครับประมาณ50กว่ากิโลกรัมผิวคล้ำผมสั้นหยิกผมหงอกขาวแล้วนะครับนะคุณแม่มีอาการหลงลืมด้วยใครที่พบเห็นนะหรือว่าอาจจะไปขึ้นรถแท็กซี่นะครับมาที่ไหนยังไงคุณแม่อาจจะแจ้งว่าซอย 1/7 นะแต่ว่าเจ้าตัวอาจจะไม่ได้แจ้งพิกัดจุดที่แน่ชัดนะครับบ้านอยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลคลองหลวงสัก 17-18 กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับยังไงช่วยแจ้งเพิ่มเติมกลับกันหน่อยจอสอร้อยดอกจัน1808หรือ1137นะครับแล้วก็ฝากกันไว้ใครที่มีญาติผู้ใหญ่นะครับที่ต้องดูแลกันแบบเนี้ยนะโดยเฉพาะคนที่มีอาการหลงลืมก็สามารถลงทะเบียนกับโครงการ Forget Me Not ได้ดอกจัน1808และ1137เดี๋ยวเราจัดส่งสติกเกอร์แล้วก็เข็มกลัดของโครงการไปให้ถึงบ้านไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับคุณผู้ฟังกลับมาติดตามเส้นทางการจราจรกันต่อนะครับมีแจ้งเข้ามาจากทางด้านของตำรวจทางหลวงปราจีนสระแก้วนะครับนะคุณผู้ฟังเขาแจ้งมานะครับให้กับผู้ใช้เส้นทางทางหลวงหมายเลข304กิโลเมตรที่208+300ขาเข้านะครับอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีเวลาประมาณ4:20 นคุณผู้ฟังปรากฏว่ามีเหตุรถบรรทุกพ่วงนะครับบรรทุกน้ำตาลทรายแล้วเกิดอุบัติเหตุด้วยตัวเองนะโดยสาเหตุเนี่ยบอกว่าเกิดจากระบบเบรกขัดข้องขณะที่ลงเขาด้วยนะครับทำให้ผู้ขับขี่เนี่ยนะฮะก็เรียกได้ว่าไม่สามารถที่จะควบคุมรถได้นะครับทำให้ลูกพ่วงเนี่ยหลุดออกจากตัวแม่แล้วพลิกคว่ำนะครับทีเนี้ยไม่มีคนเจ็บนะฮะจุดนี้ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเนี่ยเขาร่วมกับหมวดทางหลวงกบินบุรีนะครับก็เร่งวางกลวยยาง นะเร่งวางกลยุทธ์แล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับก็คือเร่งดำเนินการเก็บกู้พร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนการจราจรบริเวณดังกล่าวยังคงคล่องตัวนะครับยังคงคล่องตัวอันนี้ก็ฝากเป็นข้อมูลกันด้วยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปที่สายจากทาง10ตำรวจโทวิทยาเนตรโสภาจราจรสภ.บางสีเมืองเพิ่มเติมอุบัติเหตุราชพฤกษ์กันหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับผู้หมู่ครับเป็นยังไงบ้างครับอันนี้ด้านขาออกนะครับที่มีรถปิกอัพเขาพลิกตะแคงล่าสุดนี้ตอนนี้ดำเนินการยังไงแล้วบ้างครับ
3: ตอนนี้กำลังเคลียร์กระป๋องน้ำครับกำลังยกขึ้นรถอยู่ครับ
1: ขออภัยเขาพลิกหงายท้อง
3: เคลื่อนย้ายรถออกคร
1: ับ อ๋อแล้วของที่บรรทุกมานี่เป็นอะไรครับผู้หมู
3: ่เป็นสปอนเซอร์ครับเป็นกระป๋องนะคร
1: ับ อ๋อเป็นเครื่องดื่มชูกำลังนี่แหละนะครับตอนนี้เคลื่อนย้ายตัวของสินค้านี่หมดหรือยังครับ
3: ยังนะครับเคลื่อนย้ายขึ้นรถได้ครึ่งหนึ่งแล้วคร
1: ับ ครึ่งหนึ่ง
3: รีบเอาขึ้นรถอยู่ครับ
1: ขวางไปกี่ช่องทางอะครับตรงนี้ทั้งรถแล้วก็สินค้าด้วยที
3: ่ตอนนี
1: ้บนถนน
3: ช่องทางเดียวครับตอนนี้ติดตะแคงคว่ำขวางอยู่2ช่องทางครับตอนนี้เคลื่อนย้ายได้เลนเดียวครับ
1: ช่องทางหลักช่องทางหลักก็คือยังวิ่งผ่านได้กี่ช่องครับในช่องทางหลักเนี่ย
3: ช่องทางหลักมันมี3เลนนะตอนนี้ผ่านได้เลนเดียวอย
1: ู่ทางด้านขวา
3: เอาของเคลียร์ของออกก่อนจะได้เคลื่อนย้ายได้2เลนนะ
1: อ๋อครับก็คือวิ่งได้ช่องทางขวาสุดใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
1: ขวาสุดนะครับมีคนเจ็บไหมครับ
3: บาดเจ็บเล็กน้อยครับที่ใบหน้า
1: ครับ
3: เป็นผู้โดยสารยังไงด้วย
1: เขามากี่คนนะครับ
3: มา2คนครับ
1: 2คนเจ็บ1รายเป็นผู้โดยสารนะครับไม่ได้ไปโรงพยาบาลใช่ไหมครับ
3: ไปโรงพยาบาลครับที่ใบหน้า
1: ครับ
3: เป็นผู้โดยสารยังไงด้วย
1: เขามากี่คนนะครับ
3: มา2คนครับ
1: 2คนเจ็บ1รายเป็นผู้

0: ล้วเขาให้การยังไงครับเขามาเสียหลักได้ยังไงครับตรงนี
1: ้ยางแตกครับแล้วก็เสียหลักพลิกตะแคงคว่ำ
0: โอ้ครับก็เรียกได้ว่าต้องใช้เวลาเลยนะครับอืมแต่แล้วตอนนี้รถเยอะไหมครับด้านขาออกที่เกิดเหตุ
1: โอ้เยอะมากเลยครับ
0: โอ้
1: เป็นบอลเปิดเทอม
0: โอ้ครับรถเริ่มติดแล้วเหรอครับพี่หมู
1: เริ่มติดแล้วครับตอนนี้เลยจะรีบเคลียร์ให้ไวที่สุด
0: โอ้ครับขาเข้ากลับกันรถเยอะไหมครับ
1: ไม่เยอะครับ
0: โอ้อันนี้ยืนยันว่าเป็นฝั่งขาออกนะรถจะเยอะนะครับได้เลยครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวฝากทางผู้หมู่คืบหน้ากันนะครับถ้าเปิดการจราจรเรียบร้อยเคลื่อนย้ายเรียบร้อยนะครับเนาะ
1: ครับ
0: ยังไงเดี๋ยวอาจจะได้รบกวนอีกทีหนึ่งขอบคุณมากมากเลยครับ
1: ครับผมครับครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ขอบคุณทาง10ตำรวจโทวิทยาเนศโสภานะครับจราจรสภ.บางสีเมืองก็เป็นกรณีของอุบัติเหตุนะครับคุณผู้ฟังรถพิกอัพนะฮะเสียหลักพลิกหงายท้องอยู่นะครับแล้วก็บรรทุกเป็นสปอนเซอร์มานะครับลักษณะเป็นกระป๋องกระจายเกลื่อนถนนอยู่ผ่านได้ช่องทางขวาสุดในช่องทางด่วนนะครับฝั่งขาออกของราชพฤกษ์ตรงข้ามกับร้านอาหารบ้านสุนทองนะครับช่วงระหว่างสะพานข้ามคลองอ้อมนนท์มุ่งหน้าไปทางต่างระดับบางรักน้อยหรือว่าตัดกับรัตนาธิเบศรนะครับอันนี้ก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับตอนนี้ยังดำเนินการอยู่คุณผู้ฟังครับมีการเปิดช่องทางพิเศษบนสะพานสังฮีด้านฝั่งขาเข้านะครับในช่วงเช้าที่เราอัปเดตกันไปนะครับก็ย้ำให้คุณผู้ฟังด้วย 5:30 น.ถึง 7:30 น.นะครับเข้าได้3ออก1นะครับส่วน 7:30 น.ก็จะปรับเป็น22นะครับ 7:30 น.ช่วงถึงช่วง 8:20 น.ส่วนหลังจากนั้น 8:20 น.ถึง 8:15 น.ก็จะปรับเป็นขาเข้า3ช่องขาออก1ช่องนะครับอันนี้เพิ่มเติมจากทางสน.บางพลัดการจัดการจราจรช่องทางพิเศษบนสะพานสังฮีนั่นเองเด็กๆก็เริ่มทยอยเปิดเทอมกันแล้วนะครับช่วงเร่งด่วนเช้าก็ทยอยเร่งระบายรถในฝั่งขาเข้าให้เยอะหน่อยก็จะปรับเป็นเข้า3นะครับแล้วก็ขาออกได้1ช่องนะฮะก็เพิ่มเติมเป็นข้อมูลให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะครับติดตามกันต่อนะครับสำหรับการจราจรในจุดอื่นๆกันบ้างบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินณตอนนี้ขาเข้ารถเริ่มเยอะแล้วนะครับคุณผู้ฟังมีท้ายสะสมอยู่ช่วง BTS วงเวียนใหญ่นะครับลงมาถึงด้านของสุรศักดิ์สาทรถ้าเลยมาแล้วเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้ขาเข้าก็คือสาทรเหนือนะครับสาทรใต้ไม่มีปัญหานะครับยังคล่องตัวสีลมทั้ง2ด้านยังเคลื่อนตัวดีถนนประมวลเริ่มมีปริมาณรถแล้วนะครับก็เรียกได้ว่ามีผู้ปกครองก็น่าจะเริ่มทยอยเข้ามาส่งบุตรหลานกันด้วยถนนประชาธิปกด้านที่ออกจากทางวงเวียนใหญ่มาจากถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินเริ่มมีปริมาณรถหนาแน่นนะครับตั้งแต่ก่อนเข้าวงเวียนใหญ่มีท้ายนะครับเริ่มยาวเกือบจะถึงทางด้านของใต้สะพานทางด้านของแยกตากสินแล้วนะครับแล้วก็ทางด้านของฝั่งขาเข้านะครับก็จะมาติดตรงทางด้านของแยกบ้านแขกนะครับมุ่งหน้าต่อเนื่องไปนะทางด้านของโรงเรียนศึกษานารีนะครับรถเยอะนะครับคุณผู้ฟังส่วนฝั่งกลับกันนะครับในฝั่งขาออกจากฝั่งพระนครทั้งสะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธยังคล่องตัวดีนะครับสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าในฝั่งขาเข้าเริ่มมีปริมาณรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับก็จะมีชะลอช่วงเหนือแยกบรมนะครับมีชะลอเข้าเหนือแยกอรุณอมรินทร์นะครับปริมาณรถมากแต่ด้านกลับกันฝั่งขาออกยังคล่องตัวนะครับสะพานสังฮีที่มีการปรับการจราจรในช่วงนี้เข้า3ช่องทางนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีปริมาณรถแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับยังไม่ติดหยุดนิ่งนะฮะแต่ก็เริ่มเห็นมีปริมาณรถเข้ามาจากทางด้านของแยกบางพลัดนะครับนะฝั่งกลับกันขาออกนะครับมี1ช่องทางในการเร่งระบายแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับนะราชวิถีที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกการเรือนต่อเนื่องสังฮีเนี่ยปริมาณรถเริ่มเยอะนะครับในด้านขาเข้าส่วนทางถนนราชสีมานะครับยังเคลื่อนตัวได้นะครับทั้งที่มาจากทางด้านของแยกอู่ทองนอกรวมไปถึงจุดที่มาจากทางด้านของแยกสวนรื่นด้วยเช่นเดียวกันครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888

0: เดี๋ยวช่วงนี้ขอไปเพิ่มเติมกรณีของรถบรรทุกพ่วงนะครับที่บรรทุกน้ำตาลทรายที่เกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงหมายเลข304นะครับกับทางร้อยตำรวจตรีวิวัฒน์ปลูกสกุลหัวหน้าหน่วยตำรวจทางหลวงนาดีปราจีนบุรีนะครับสวัสดีครับผู้หมวดครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมผู้หมวดที่เกิดเหตุตั้งแต่ช่วงสักตีสี่กว่าๆนะครับตรงนี
1: ้ประมาณตีสี่ยี่สิบประมาณ
0: ครับโอ้ครับล่าสุดนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: ตอนนี้เจ้าที่ได้เก็บกวาด
0: น้ำตาลทราย
1: ที่หกบนห้องจราจรนะครับเก็บไว้เรียบร้อยเหลือแต่จับตัวลูกพริกครับที่เราจะนำลากออกครับ
0: ครับแล้วใช้ดำเนินการใช้รถอะไรในการดำเนินการนะครับตรงนี
1: ้มันมีรถยกเต้าประจำนะครับที่เคยเก็บกู้ครับตอนนี้กำลังรอให้ทีมงานโกยน้ำตาลทรายออกจากกระบะก่อนครับเนื่องจากว่ามันมีเยอะมันพลิกยากครับ
0: ครับเขามากันแบบกี่ตอนนะครับตัวลูกพ่วงนะครับ
1: ตัวลูกพ่วงครับ
0: ตอนเดียวใช่ไหมครับ
1: ตอนเดียวครับเอ้ยเป็นแม่ลูกครับรถพ่วงแม่ลูกตัวลูกหลุดครับ
0: ครับบรรทุกมาหลายตันไหมครับเนี่ย
1: ตอนนั้นเขาบอกว่า6ตันครับ
0: โอ้นะครับตอนนี้ปิดการจราจร
1: ปิด6ตันครับ
0: อ๋อยังไงนะครับ
1: บรรทุกมา16ตันครับ
0: 16ตันโอ้
1: ครับ
0: ครับแล้วตอนนี้จัดการจราจรยังไงบ้างครับตรงนี
1: ้ตอนนี้ได้วางกลวยยางแล้วก็ติดป้ายประชาสัมพันธ์นะครับเลนซ้ายสุดนะครับยิงได้หนึ่งช่องจราจรด้านขวาครับ
0: ครับ
1: การจราจรไม่ติดครับ
0: ไม่ติดนะฮะอันนี้เป็นฝั่งขาเข้าใช่ไหม
1: ครับขาเข้าครับ
0: เขาจะไปส่งที่ไหนครับผู้หมวด
1: มาจากความบริไปส่งแหลมฉบังชลบุรีครับ
0: อ๋อไปที่ชลบุรีเกิดเหตุได้ยังไงครับเขาให้การยังไงครับ
1: เขาบอกว่าลมหมดช่วงเลยสารโทรลงมาครับลมหมดแบบเอารถไม่อยู่มันเป็นโค้งสุดท้ายพอดีครับกม208บวก500ช่วงนั้นมันเป็นทางโค้งสุดท้าย
0: แล้วลงเขาด้วย
1: ลงเขาแล้วก็ตัวลูกมาลงมาแล้วมันตัดซ้ายตัดขวาก็ติดคว่ำนะครับ
0: มีคน
1: ที่ขาดออกจากตัวแม่ครับ
0: โอ้ครับมีคนเจ็บไหมครับ
1: ไม่มีครับไม่มีคนเสียไม่มีคู่กรณี
0: ได้ครับมีทรัพย์สินราชการเสียหายอะไรบ้างไหมครับ
1: ไม่มีครับไม่มี
0: นะครับน่าจะใช้เวลาอีกนานไหมครับในการดำเนินการ
1: ก็ไม่เกิน1ชั่วโมงจะเก็บแต่จะพลิกตัวลูกแล้วก็นำออกจากช่องจราจรส่วนสินค้าก็รอรถมาเปลี่ยนถ่ายเก็บผู้ออกครับ
0: อ๋อครับผมตอนนี้การจราจรก็ยังคล่องตัวนะครับ
1: คร
0: ับได้ครับเดี๋ยวอาจจะรบกวนได้เพิ่มเติมกันอีกถ้านำเคลื่อนย้ายแล้วนะครับเปิดการจราจรได้แล้วนะครับได้ครับจสร้อยขอบพระคุณผู้หมวดด้วยนะครับ
1: ครับครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณร้อยตำรวจตรีวิวัฒน์ปลูกสกุลนะครับหัวหน้าหมวดหัวหน้าหน่วยตำรวจทางหลวงนาดีปราจีนบุรีด้วยนะครับที่เพิ่มเติมกันนะก็เป็นเส้นทางของ304นะครับคุณผู้ฟังกิโลเมตรที่208บวก300ขาเข้าอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับรถบรรทุกน้ำตาลทรายนะครับเกิดเหตุพลิกตะแคงนะครับด้วยตัวเองช่วงนั้นลงเขาด้วยนะครับก็ฝากเป็นข้อมูลกันนะฮะการจราจรยังคล่องตัวเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
2: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
3: เขามีแต่อินเตอร์เปล่าน
2: ั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
4: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดา อย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
7: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
8: ยังไงอะ
7: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
10: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
9: แล้วฤดูฝนเล่า
10: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
9: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
10: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
9: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
10: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
11: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
12: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนเนี่ยไม่ได้นอนเลยนะ
3: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
4: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
2: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
5: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
4: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
5: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02 708 7501 ถึง 10

0: ุณฟังกรณีของถนนราชพฤกษ์นะครับด้านขาออกที่มีอุบัติเหตุรถปิกอัพบรรทุกเป็นลังของเครื่องดื่มสปอนเซอร์นะครับแล้วเกิดพลิกหงายท้องนะฮะด้านขาออกตรงข้ามกับร้านอาหารบ้านสวนทองนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการนะครับนะกีดขวางไป2ช่องนะครับช่องทางกลางแล้วก็ช่องทางซ้ายของเลนทางด่วนนะครับก็ทำให้การจราจรเนี่ยชะลอตัวนะครับเห็นภาพเนี่ยมีนะพนักงานคือเรียกได้ว่าน่าจะเป็นคนที่มากับรถด้วยแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยมาช่วยกันเก็บนะครับสินค้าที่ตกหล่นเป็นเครื่องดื่มกระป๋องนะคุณผู้ฟังนะครับเกลื่อนถนนเลยนะฮะแล้วรถเนี่ยเสียหายหนักนะครับต้องรอดำเนินการเคลื่อนย้ายนะครับตอนนี้การจราจรผ่านได้แค่1ช่องทางนะครับ1ช่องทางเท่านั้นนะฮะก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับตรงนี้ด้านขาออกนะฮะอาจจะมีผลกระทบนะตอนนี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ใช้เส้นทางกันอยู่เดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมกับทางคุณอรรถกรนะครับอยู่ทางด้านของราชพฤกษ์ด้วยนะตรงนี้นะครับสวัสดีครับคุณอรรถกร
1: สวัสดีครับ
0: ครับตรงมันเป็นขาเข้าใช่ไหมอุบัติเหตุอ่ะคุณอรรถกร
1: ขอเปลี่ยนเป็นขาเข้านะคร
0: ับ
1: เป็นอุบัติเหตุตรงขาเข้า
0: ครับ
1: ครับราชพฤกษ์ขาเข้าตอนนี้เนี่ยก็มีคนช่วยกันเก็บของประมาณ 2-3 คนนะคร
0: ับ
1: เก็บไอ้กระป๋องนะครับอันนี้จะแนะท่านที่ใช้รถนะครับที่จะข้ามต่างระดับบางรักน้อยนะครับต่างระดับไอ้รัตนนิเทศนะครับพอข้ามตรงต่างระดับมาเนี่ยขอให้ชิดซ้ายนะชิดซ้ายพอลงสะพานมาปุ๊บเนี่ยจะมีทางเบี่ยงซ้ายไปเลนคู่ขนาน
0: ครับ
1: นะครับให้ออกเลนคู่ขนานนะครับเลยพอออกขนานเสร็จแล้วเนี่ยเลยตรงจุดเกิดเหตุไปสักประมาณ50เมตรแต่ไม่เกิน100เมตรจะมีทางเบี่ยงเข้าคู่เลนทางด่วนอีกครั้งนะครับมันก็จะเลยจุดเกิดเหตุพอดีนะครับดีกว่าที่จะไปติดกันตรงที่จุดเกิดเหตุเพราะว่า3เลนเบี่ยงหรือเลนเดียวเข
0: ้
1: าขวาสุดนะครับ
0: ก็คือจุดเกิดเหตุก่อนข้ามคลองใช่ไหมฮะตรงนี้ก่อนข้ามคลอง
1: ข้ามคลองแล้ว
0: ตรงนี
1: ้ข้ามต่างระดับมาแล้วนะครับ
0: ใช่เป็นฝั่งขาเข
1: ้
0: า
1: ต่างระดับถนนรัตนทิเบศมานะครับไปสักประมาณน่าจะ100เมตรได้นะครับ
0: ครับ
1: ร้อยกว่าเมตรประมาณนั้นนะครับ
0: ครับคุณอรรถกรใช้เวลานานไหมครับกว่าจะผ่านไปได้ครับ
1: ตรงนี้ก็ราวๆสัก15นาทีได
0: ้โอ้ไม่เบาเหมือนกันนะครับเพราะว่าท้ายนี่ก็เริ่มยาวขึ้นนะครับ
1: ท้ายเริ่มยาวครับ
0: ครับ
1: เพราะตอนที่มานี่เริ่มยาวแล้ว
0: ครับแล้วตรงที่เกิดเหตุนี่เห็นเขาดำเนินการยังไงแล้วบ้างครับคุณอรรถกร
1: ตอนนี้ตัวรถเนี่ยหงายท้องนะครับยังไม่ได้ทำอะไรกำลังเก็บของอย่างเดียวยังไม่มีรถยกอะไรมานะครับ
0: อ๋อครับได้ครับ
1: ก็มีแต่ตำรวจครับมีคนขับน่าจะเป็นชาวบ้านหรือคนขับรถนะครับช่วยกันเก็บของมีกวยขั้นกวยมาตั้งไว้ให้แล้วนะครับ
0: นะครับก็คือช่องทางหลักเนี่ยผ่านได้ซ้ายสุดใช่ไหมคุณอรรถกร
1: ขวาสุดครับขวาสุด
0: ขวาสุดนะ
1: ก็รถจะหงายท้องอยู่สองช่องเลนซ้ายนะครับ
0: นะฮะก็คือผ่านได้ช่องทางขวานะของช่องทางหลักใครที่ตามหลังก็ทำตามที่คุณอรรถกรแนะนำนะให้ออกช่องทางคู่ขนานแล้วก็เลยจุดเกิดเหตุมาก็จะมีเข้าช่องทางหลักได้อีกทีนึงนะครับ
1: คร
0: ับ ได้ขอบคุณคุณอรรถกรด้วยนะครับคุณอรรถกรขอบคุณมากสวัสดีครับ
1: คร
0: ับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: นะตกลงก็คือเป็นฝั่งขาเข้านะครับเพราะว่าเห็นรถติดและขาออกไม่ติดอะไรเลยนะครับเป็นฝั่งขาเข้านะคุณผู้ฟังเลยต่างระดับบางรักน้อยหรือว่าตัดกับรัตนทิเบศมานะครับมีอุบัติเหตุย้ำนะครับตอนนี้ท้ายแถวเริ่มยาวเพราะฉะนั้นใครที่ตามหลังอยู่คุณผู้ฟังวางแผนเลยนะครับพอลงจากต่างระดับบางรักน้อยเนี่ยจะมีเบี่ยงออกคู่ขนานนะฮะเบี่ยงออกคู่ขนานก่อนแล้วหลังจากนั้นพอผ่านจุดที่เกิดเหตุที่มีรถปิกอัพพลิกคว่ำอยู่เนี่ยคุณผู้ฟังก็ เบี่ยงขวาเข้าช่องทางหลักได้อีกนะครับตอนนี้การจราจรชะลอตัวนะครับตั้งแต่ก่อนถึงต่างระดับบางรักน้อยมีท้ายยาวเลยนะครับเนี่ยนะฮะจากจุดที่เกิดเหตุเนี่ยท้ายแถวตอนนี้สะสมอยู่นะครับก็เท่าไหร่เดี๋ยวผมดูนิดนึงนะประมาณ3กิโลคุณผู้ฟัง3กิโลเมตรขาเข้าราชพฤกษ์ย้ำนะครับมีอุบัติเหตุในช่องทางหลักรถปิกอัพนะครับที่บรรทุกเครื่องดื่มนะครับพลิกตะแคงขออภัยพลิกหงายท้องเลยแล้วตัวเครื่องดื่มที่เป็นกระป๋องเนี่ยนะครับก็เกลื่อนถนนตอนนี้ดำเนินการเก็บอยู่ยังไม่มีรถยกมาดำเนินการนะครับเก็บสินค้าก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นรอรถยกมาดำเนินการเคลื่อนย้ายรถปิกอัพคันนี้นะครับนะการจราจรติดนะครับณนะเวลานี้นะฝั่งกลับการขาออกยังคล่องตัวนะครับส่วนทางด้านของถนนบางสีเมืองวัดโบสถ์ดอนพรมนะฮะมีอุบัติเหตุด้วยนะครับคุณผู้ฟังปากซอยบางกลาง9รถเก๋งชนกัน2คันชนท้ายกันขวางช่องทางขวานะครับเห็นบอกว่ามีผู้ชายคนนึงเดินข้ามถนนไปตัดหน้าเขานะฮะทำให้การจราจรชะลอตัวนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจะทางคุณใบตอยใบเตยนะครับคุณใบเตยจะแนะนำเลี่ยงราชพฤกษ์นะคุณใบเตยสวัสดีครับ
3: ค่ะพอดีวิ่งราชพฤกษ์ขาเข้าเหมือนกันนะคะ
0: อ๋อครับผม
3: แล้วเห็นว่าเปิดแอปไปด้วยก็จะเห็นว่ามีอุบัติเหตุแดงข้างหน้
0: า
3: ส่วนตัวจะใช้วิธีก็คือตอนที่ยังไม่ข้ามรัตนาธิเบศรอะค่ะ
0: ครับ
3: ตรงหน้าสามเสนวิลล่าให้ออกซ้ายไปเลยแล้วก็ไปเลี้ยวเข้ารัตนาธิเบศรอะค่ะแล้วไปกลับรถอะตรงแยกไซม้าท่าอิฐ
0: ครับ
3: แล้วก็ค่อยเลี้ยวกลับเข้าราชพฤกษ์อีกทีมันจะเข้าคู่ขนานมันจะไม่เจออุบัติเหตุอะค่ะ
0: อ๋อใช่คุณใบเตยก็ใช้แบบนี้ใช่ไหมครับไปกลับรถมา
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ก็จะใช้เวลาไม่เยอะใช่ไหม
3: เพราะว่าถ้าวิ่งข้างในอะมันก็จะติดท้ายแถวที่มันสะสมแล้วต่อให้ข้ามไปแล้วไปออกคู่ขนานมันก็ใช้เวลาค่อนข้างหนักมากอะค่ะ
0: ครับ
3: ให้ออกไปตั้งแต่แรกก่อนตรงช่วงประมาณสามเสนวิลล่าค่ะออกไปเลยแล้วก็ไปกลับรถมาจากรัตนาธิเบศรนะคะ
0: โอ้ได้เลยเป็นคำแนะนำให้กับเพื่อนสมาชิกของเราตอนนี้ผ่านจุดเกิดเหตุไปหรือยังครับคุณใบเตย
3: ผ่านแล้วค่ะ
0: ผ่านแล้วนะครับ
3: ก็เห็นการขนใส่รถเหมือนปิกอัพคันอื่นนะคะ
0: ขนกำลังขนถ่ายอยู
3: ่ขนที่คว่ำใช
0: ่ครับ
3: แต่ว่ารถก็ยังคว่ำอยู่นะคะ
0: ครับผมขอบคุณมากมากเลย
3: ที่หนักมากเลย
0: ใช่ครับโอ้ขอบคุณมากมากเลยเป็นอีกหนึ่งข้อมูลนะครับให้เพื่อนสมาชิกได้นะได้ทำตามก็จะทำให้ย่นระยะเวลาได้ขอบคุณมากคุณใบเตยครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับตอนนี้ก็มีคนเลี่ยงมานะครับมากขึ้นนะคุณผู้ฟังเนี่ยเข้าถนนโยธาธิการนนทบุรีท่าอิฐเนี่ยนะครับเริ่มมีเบี่ยงมาแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณหัวตัว99อีกท่านนึงอยู่ทางถนนทหารบกนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณพัชครับ
0: ครับเป็นยังไงบ้าง
4: ทหารบกตรงสามแยกเขาเรียกสามแยกวัดจางก็คือจากถนนเส้น375เส้นดอนตูมนครปฐมนะตรงสายยานไฟตัวดีมันยังกระพริบอยู่นะครับตรงกระพริบเหลืองแดง
0: คร
4: ับ ใช่เหลืองแดงถ้าเป็นทางสารบกก็จะเป็นสีเหลืองถ้าเป็นทางดอนตูมไปเลี้ยวฝาจะเป็นสีแดงคือถ้าลักษณะอย่างนี้ตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะกระพริบจากสามทุ่มไปแล้วจะเปิดสัญญาณไฟกระพริบสามแยกเนี่ยนะครับก็เลยตอนถึงเช้านี้ก็เลยยังไม่เป็นสัญญาณไฟเหลืองแดงก็ยังกระพริบเหมือนเดิมอยู่ก็เลยวุ่นวายรถมันก็เลยต้องมาให้ทางกันนะก็แยกกันไปแยกกันมารถเยอะด้วยคือตรงนี้น่าจะยกเลิกไปได้แล้ว
0: ครับ
4: เพราะว่ามันเดิมทีมันติดยึด20ปีที่ผ่านมาก็คือเปิดทิศเนี้ยตอนสามทุ่มไปจนถึงตีห้าหรือไงก็ไม่ทราบแต่ตอนเช้าเราไม่รู้ว่าถึงเวลาสี่โมงคือมันก็รถเยอะอยู่แล้วนะกลางคืนถ้าแต่ว่าตรงสี่แยกไปอีกนิดนึงเป็นตรงสี่แยกตรงซอยสามนั่นเปิดทั้งคืนคือหมายความว่าไฟเขียวไฟแดงมีตั้ง24ชั่วโมงแต่ตรงนี้คือแค่กลางวันประมืดหน่อย3ทุ่มก็จะเป็นปัดต่อไปที่ปัดครับก
0: ็
4: ว่าเรื่องมันสงสัยไม่รู้ตัวออโต้เขาเสียหรือว่าเจ้าหน้าที่ต้องมาตั้งหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะครับสรุปเส้นทางรอบๆก็ปฐมเจดียังใช้ได้อยู่นะครับหน้าผ้าหลังผ้าพยาผ่านใช้ได้หมดนะครับบนมาขึ้นรถตู้เยอะนิดนึงแต่ก็ว่าก็ไม่ติดนะครับยังใช้ได้หน้าสถานีรถไฟต่อเนื่องไปหน้าพระยังใช้ได้หมดนะครับ ทหารบกก็ยังหนาแน่นนิดนึงด้านขาเข้าตรงทางรถไฟครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์ สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ส่วนกรณีของอุบัติเหตุบางสีเมืองวัดบทดอนพรมนะครับบริเวณสอบปากซอยบางกลาง9ที่มีรถเก๋ง2คันชนท้ายกันนะครับขวางอยู่ช่องทางด้านขวาตอนนี้ล่าสุดอยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายรถนะครับนะที่เพิ่มเติมก่อนหน้านี้ก็คือเขาบอกว่าสาเหตุมาจากชายคนหนึ่งนะฮะสวมเสื้อสีแดงเดินข้ามถนนแล้วไปตัดหน้ารถทำให้รถเนี่ยต้องเบรกแล้วก็ชนท้ายกันไม่มีคนเจ็บนะครับไม่มีคนเจ็บแต่จะมีปริมาณรถมากสะสมอยู่ประมาณ700เมตรนะครับตอนนี้ทางสภ.บางสีเบืองเพิ่มเติมมาให้ว่าอยู่ระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาติดตามกันต่อช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว7 นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2แจ้งกรณีได้ยินเสียงคล้ายระเบิดที่หน้าแนววางกำลังฐานปฏิบัติการตามาเรียยืนยันไม่มีการปะทะในพื้นที่สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ฉันได้แล้ว
3: ผมก็ได
2: ้ป้าก็ได
4: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113 ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113 ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1 ปีและ 2 ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3 ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15 กรกฎาคม 69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ซื้อเลย
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีได้ยินเสียงคล้ายระเบิดบริเวณพื้นที่ด้านแนวด้านหน้าแนววางกำลังฐานปฏิบัติการตามาเรียยืนยันไม่มีการปะทะไม่มีการยิงตอบโต้คุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
10: เมื่อวันที่14 พฤษภาคมเวลาประมาณ18:25 นกำลังพลประจำฐานปฏิบัติการตามาเรีย1ได้ยินเสียงคล้ายการระเบิดขนาดเล็กจากบริเวณพื้นที่ป่าทึบด้านหน้าแนววางกำลังห่างจากแนววางกำลังประมาณ200เมตรโดยไม่สามารถตรวจสอบทิศทางหรือสาเหตุที่ชัดเจนได้ในทันทีเนื่องจากเกิดเหตุในช่วงเวลาค่ำคืนและมีข้อจำกัดด้านทัศนวิสัยทั้งนี้หน่วยได้ดำเนินการเฝ้าติด